วัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะนักศึกษาคงได้เรียนหน่วยที่2มาแล้วนะคะในหน่วยที่2นั้นเนี่ยนักศึกษาได้เรียนว่าการกระทำอย่างไรถึงจะถือว่าบุคคลต้องรับผิดในทางอาญานะคะซึ่งผู้ที่จะต้องรับผิดในทางอาญานั้นก็จะต้องมีการกระทำการกระทำนั้นต้องครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในและมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลนะคะในวันนี้เรามาเรียนต่อในหน่วยที่3ซึ่งมันต่อเนื่องกับหน่วยที่2นะคะในหน่วยที่3นี้เราจะเรียนต่อว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยมีการกระทำแล้วการกระทำครบองค์ประกอบภายนอกและครบองค์ประกอบภายในแล้วเอ๊ะแต่ผลไม่เกิดนะคะหรือถ้าในทางกฎหมายเราเรียกว่าการกระทำนั้นไม่บรรลุผลเอ๊ะบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราถามชาวบ้านกับเราถามคนที่เรียนกฎหมายเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายดำเนี่ยต้องการจะฆ่านายแดงนายดำก็ยกปืนขึ้นแรงแล้วยิงนายแดงแต่ปรากฏว่ากระสุนปืนไม่ถูกนายแดงแม้แต่นัดเดียวค่ะอาจจะเป็นด้วยนายดำยิงไม่แม่นหรือว่านายแดงหลบทันนะคะนายแดงก็เลยไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยเดินเหินได้ปกติไปไหนมาไหนทำการทำงานได้ปกตินะคะปัญหาก็คือว่ากรณีแบบนี้นายดำต้องติดคุกติดตารางไหมนายดำต้องรับผิดทางอาญาไหมเห็นไหมคะถ้าเป็นชาวบ้านอาจจะตอบว่าเอ๊ะก็นายแดงไม่ได้ทำอะไรนะคะนายแดงยังสบายดีอยู่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ตายอะไรทั้งนั้นนายดำถึงกับต้องติดคุกเลยเหรอนะคะมันก็เป็นปัญหาที่น่าคิดแต่จริงๆแล้วในทางกฎหมายนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มองแต่เพียงผลที่เกิดขึ้นนะคะทางกฎหมายเขามองถึงเจตนาของผู้กระทำก็คือถ้าผู้กระทำนั้นมีเจตนาร้ายและกระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิดบุคคลนั้นต้องรับผิดทางอาญาแล้วเรียกว่าการรับผิดฐานพยายามกระทำความผิดค่ะโดยหลักเนี่ยบุคคลจะกระทำความผิดนั้นต้องกระทำครบตาม5ขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือ1คิด2ตกลงใจ3ตระเตรียมการ4ลงมือกระทำความผิด5กระทำความผิดสำเร็จนะคะบางคนก็ทำเร็วบางคนก็ทำช้านะคะถามว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาต้องกระทำถึงขั้นไหนนะคะสมมุติว่าขั้นที่1คิดสมมุติว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะฆ่านายแดงอาจารย์คิดจะฆ่านายแดงอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาหรือยังคะนักศึกษาอาจจะตอบได้ว่ายังโอเคถูกต้องขั้นที่2อาจารย์ตกลงใจจะฆ่านายแดงนะคะอาจารย์บอกอาจารย์ฆ่านายแดงแน่นอนถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาไหมยังโอเคถูกต้องค่ะขั้นตอนที่3คือการตระเตรียมการในขั้นตระเตรียมการนี้ถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ในขั้นนี้ต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะในเรื่องของการตระเตรียมการถ้าการตระเตรียมการที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าความผิดฐานนั้นๆเนี่ยแม้กระทําในขั้นตระเตรียมก็เป็นความผิดมันก็จะเป็นความผิดเช่นความผิดที่ร้ายแรงนะคะอย่างความผิดฐานตระเตรียมปมพระชนพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือตระเตรียมวางเพลิงเผาทรัพย์อันนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงแม้กระทำถึงขั้นตระเตรียมก็ถือเป็นความผิดแต่ถ้าเป็นความผิดฐานอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยทำในขั้นตระเตรียมโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะยังไม่มีความผิดนะคะแล้วมาขั้นที่4คือลงมือกระทำความผิดพอถึงขั้นนี้บุคคลต้องรับผิดในทางอาญาแล้วนะคะเพราะถึงขั้นที่เรียกว่าลงมือละต่อมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วการกระทำอย่างไรถึงจะถือว่าลงมือกระทำความผิดนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลักของกฎหมายต่างประเทศบัญญัติไว้หลายหลักทีเดียวค่ะแต่ว่ากฎหมายไทยหรือศาลไทยเนี่ยนำหลักของต่างประเทศมาใช้อยู่หลักหนึ่งเขาเรียกว่าหลักความใกล้ชิดต่อผลนะคะหลักความใกล้ชิดต่อผลเนี่ยเขาดูอะไรดูว่าถ้าการกระทำใดเนี่ยเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายของบุคคลนั้นพึงต้องกระทำถือว่าลงมือกระทำความผิดละอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยจะฆ่านายแดงนะคะอาจารย์เห็นนายแดงชงกาแฟวางไว้แล้วเดี๋ยวเขาไปห้องน้ำเดี๋ยวเขาจะมาทานกาแฟอาจารย์ดูแล้วไม่มีใครอยู่แถวนั้นหันซ้ายหันขวาเฮ้ยไม่มีใครเลยอาจารย์ก็เลยเอายาพิษเนี่ยไปใส่ในกาแฟพอหลังจากที่อาจารย์ใส่ยาพิษเสร็จอาจารย์มีหน้าที่ต้องทำอะไรไหมไม่มีแล้วอาจารย์จบที่เหลือก็คือเมื่อไหร่ในแดงจะมากินกาแฟหรือนายแดงจะไม่มากินกาแฟหรือนายแดงเห็นว่ากาแฟมันเย็นแล้วนายแดงอาจจะเอากาแฟแก้วนี้ไปเททิ้งแล้วไปชงกาแฟร้อนๆมาใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะ
ผลไม่จำเป็นต้องเกิดแต่ถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดไหมอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาฐานพยายามฆ่านายแดงละเพราะอะไรคะนักศึกษาจำให้ดี 1. อาจารย์มีเจตนาชั่วไหมมีเจตนาฆ่ามี 2. อาจารย์กระทำถึงขั้นลงมือหรือยังลงมือแล้วเพราะการใส่ยาพิษเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายที่อาจารย์พึงต้องกระทำหลังจากนั้นอาจารย์ไม่มีหน้าที่อะไรละเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ต้องรับผิดฐานพยายามฆ่านายแดงแล้วนะคะหรืออย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ไปที่บ้านนายแดงอาจารย์เห็นแม่ครัวของนายแดงกำลังตำน้ำพริกปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊กเขาจะทำแกงเผ็ดให้นายแดงรับประทานนะคะพอดีแม่ครัวลุกไปห้องน้ำอาจารย์ได้โอกาสก็เอายาพิษแอบไปใส่ในครกน้ำพริกนั้นแม่ครัวกลับมาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ตำน้ำพริกเสร็จแกงเสร็จแกงเสร็จก็เอาใส่ถ้วยใส่ถ้วยเสร็จก็ไปตั้งให้นายแดงกินนะคะถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาไหมกรณีที่นายแดงอาจจะกินอาจจะไม่กินหรืออาจจะไม่สนใจไม่กลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ต้องรับผิดหรือยังอาจารย์ต้องรับผิดแล้วค่ะเพราะการเอายาพิษไปใส่ในครกนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายที่อาจารย์พึงต้องกระทำแต่ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะฆ่านายแดงนั้นไม่ใช่อาจารย์แต่เป็นแม่ครัวของนายแดงเองนะคะแม่ครัวของนายแดงเนี่ยแหมนายแดงนี่โหดเหลือเกินชอบดุด่าคนใช้แม่ครัวเงินดงเงินเดือนนี่แหมติดค้างประจำไม่ไหวจะจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ครัวก็เลยอยากจะฆ่านายแดงพอตำน้ำพริกเสร็จปุ๊บแม่ครัวเห็นหันซ้ายหันขวาไม่มีใครปุ๊บเอายาพิษใส่ในครกปั๊บตำเสร็จเรียบร้อยนะคะถามว่ากรณีนี้เนี่ยแม่ครัวต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่คำตอบก็คือไม่ทำไมไม่ก็เพราะการที่แม่ครัวเอายาพิษใส่ในครกนั้นมันไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายที่แม่ครัวพึงต้องกระทำแม่ครัวจะต้องเอาน้ำพริกนี้ไปแกงแกงเสร็จปุ๊บไปตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยเสร็จเอาไปตั้งการกระทำขั้นสุดท้ายของแม่ครัวคือเอาถ้วยแกงไปตั้งให้นายแดงกินอันนั้นคือขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นการแค่เอาน้ำพริกใส่ในเอายาพิษใส่ในน้ำพริกนั้นยังไม่ใช่ขั้นสุดท้ายนะคะอาจารย์ยกเปรียบเทียบให้นักศึกษาเห็นว่าอย่างไรถือเป็นขั้นสุดท้ายอย่างไรไม่ถือเป็นขั้นสุดท้ายทีนี้ไอ้หลักความใกล้ชิดต่อผลแบบนี้เนี่ยศาลฎีกาของไทยเนี่ยได้นำเอามาใช้ในทุกวันนี้แต่ว่ามีนักทฤษฎีเห็นว่าหลักนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะแน่นอนนะคะเพราะว่าบางทีผู้พิพากษาบางคนบอกเอ๊ะอันนี้ใกล้ชิดแล้วนะผู้พิพากษาบางคนอาจจะมีดุลพินิจบอกเฮ้ยอันนี้ยังไม่ใกล้ชิดต่อผลเลยมันน่าจะยังไม่ถึงขั้นพยายามนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนักทฤษฎีก็เลยคิดหลักขึ้นมาสอบด้วยกันเพื่อวินิจฉัยในเรื่องของการลงมือกระทำความผิดนะคะนักทฤษฎีมองว่าอย่างไรทฤษฎีมองว่าถ้าเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวการกระทำในทางธรรมชาติกับความผิดสำเร็จอันนี้ถือว่าลงมือแล้วนะคะการกระทำในทางธรรมชาติอย่างไรเช่นนะคะอาจารย์เช่นสมมติว่าอันนี้เป็นปืนนะคะอาจารย์สมมุติว่าเป็นปืนสมมติว่าปืนวางอยู่อย่างนี้นะคะอาจารย์หยิบปืนอาจารย์จะยิงนายแดงนะอาจารย์หยิบปืนอย่างนี้อาจารย์ลงมือหรือยังนักศึกษาว่าอาจารย์ผิดพยายามยังเพราะไม่ใช่ขั้นสุดท้ายอาจารย์เอาปืนหมุนไปหมุนมาเอานิ้วใส่กงไกปืนแล้วหมุนอย่างนี้อาจารย์ต้องรับผิดฐานพยายามฆ่ายังแต่ถ้าอาจารย์ยกปืนอืดขึ้นมาเล็งปากกระบอกปืนไปที่นายแดงนี่คือการกระทำทางธรรมชาติละเวลายิงต้องอย่างนี้ถูกไหมคะเวลาจะยิงคงไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะธรรมชาติก็คือจะยิงต้องอย่างนี้พออาจารย์ยกปืนอืดขึ้นอย่างนี้นี่คือผิดฐานพยายามฆ่าแล้วเห็นไหมคะแล้วถ้าสมมติอันนี้ไม่ใช่ปืนสมมติเป็นมีดนะสมมติเป็นมีดอาจารย์หยิบมีดจะฆ่านายแดงอาจารย์หยิบอย่างนี้อาจารย์ลงมือยังอาจารย์ผิดพยายามฆ่ายังยังอาจารย์เอามีดหมุนไปหมุนมาผิดพยายามฆ่ายังยังแต่ถ้าอาจารย์งี้อืดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะนี่คือการกระทำขั้นสุดท้ายละสมมุติว่ามีกล้องถ่ายแชะเอาไว้เนี่ยอาจารย์ผิดพยายามฆ่าละเพราะมันเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายต่อจากนี้ไปคือชั่วคือแทงเลยนึกออกไหมถ้าเป็นการกระทำกรรมเดียวเนี่ยการกระทำในทางธรรมชาติกับความผิดสำเร็จถือเป็นการลงมือนะคะถ้าเป็นการกระทำหลายกรรมเช่นความผิดฐาน

การชิงทรัพย์ประกอบไปด้วยรักทรัพย์กับใช้กำลังประทุษร้ายหรือทำร้ายนะคะถ้าเป็นการกระทำหลายกรรมอย่างนี้ถ้าเรากระทำกรรมหนึ่งกรรมใดลงไปถือว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดต้องรับผิดฐานพยายามละนะคะเช่นความผิดฐานชิงทรัพย์ที่บอกว่ามีลักทรัพย์กับใช้กำลังประทุษร้ายหรือทำร้ายเนี่ยถ้าหากสมมติว่าคุณทำกรรมหนึ่งกรรมใดลงไปเช่นสมมติว่านายดำจะเข้าไปลักทรัพย์บ้านนายแดงนะคะบังเอิญยังไม่ทันไปเอาทรัพย์นายแดงตื่นขึ้นมาเห็นซะก่อนนายดำเลยต้องยิงนายแดงหรือเอามีดฟันนายแดงซะก่อนเพื่อจะไปรักทรัพย์เพื่อจะไปเอาทรัพย์แม้จะยังไม่ได้ทรัพย์ไปอย่างนี้นายดำก็ผิดฐานพยายามชิงทรัพย์นะคะหรือการลักทรัพย์ในเคหสถานนะคะในบ้านเขาเนี่ยสมมติว่านายดำกระโดดตุ๊บเข้าไปในบ้านเขาละเข้าไปในเคหสถานละแต่ยังไม่ทันได้ลักทรัพย์เจ้าของบ้านตื่นซะก่อนกรณีนี้นายดำก็ต้องผิดฐานพยายามลักทรัพย์แล้วนึกออกไหมคะเพราะว่าเขากระทำกรรมหนึ่งกรรมใดลงไปก็คือการเข้าไปในเคหสถานเพื่อที่จะลักทรัพย์เขาก็ผิดพยายามลักทรัพย์แม้จะยังไม่ได้ทรัพย์สักชิ้นเดียวก็ตามเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นหลักที่นักทฤษฎีคิดขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าเรื่องของพยายามกระทำความผิดเนี่ยกฎหมายบัญญัติอะไรยังไงไว้บ้างนะคะในเรื่องของการพยายามกระทำความผิดนั้นเนี่ยกฎหมายบัญญัติเอาไว้ด้วยกัน3มาตราด้วยกันนะคะก็คือมาตรา80 81แล้วก็82นะคะนักศึกษาเวลานักศึกษานึกถึงพยายามกระทำความผิดนักศึกษาทำอย่างนี้3นิ้วนักศึกษายก3นิ้วคิดในใจนะคะ3นิ้วพอพูดพยายามอะไรมั่ง3นิ้ว3นิ้วคืออะไร80 81แล้วก็82เห็นไหมคะจำง่ายเพราะว่าเลขมาตรามันเรียงกันไง80 81 82นะคะนักศึกษาดูมาตรา80ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีตัวบทขึ้นให้หน้าจอนะคะนักศึกษาดูของนักศึกษาเองด้วยแล้วก็ดูบนจอได้ด้วยนะคะมาตรา80บอกว่าอะไรผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอดหรือตลอดแล้วไม่บรรลุผลนะคะมีความผิดฐานพยายามกระทำความผิดมาตรา80นี้มีหลักเกณฑ์ให้เราพิจารณาคือว่าประการที่1เนี่ยต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาทำไมต้องเจตนาล่ะพยายามโดยประมาทมีไม่ได้หรออาจารย์ต้องตอบเลยค่ะว่ามีไม่ได้นะคะการพยายามกระทำความผิดผู้กระทำต้องมีเจตนาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอะไรคะเพราะการลงโทษการพยายามกระทำความผิดนั้นเป็นการลงโทษการกระทำที่ผลไม่เกิดถูกไหมคะถ้าผลเกิดก็ไม่ใช่พยายามสิถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นการลงโทษการกระทำที่ผลไม่เกิดดังนั้นถ้าเราไม่รู้เจตนาของผู้กระทำเนี่ยเราก็จะบอกไม่ได้ว่าเขาผิดพยายามอะไรถูกไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะอ้าวสมมติว่านายดำเนี่ยกระโดดปุ๊บเข้าไปในรั้วบ้านของนายแดงนะคะเพื่อจะไปทำอะไรสักอย่างเจ้าของบ้านตื่นเปิดไฟสว่างจ้าแล้วก็จับตัวนายดำได้นะคะพอจับตัวนายดำก็เสร็จเรียบร้อยปัญหาก็คือนายดำต้องรับผิดฐานใดบุกรุกไม่ต้องพูดถึงบุกรุกนี่รับผิดแน่นอนอยู่แล้วนะคะอีก2ฐานที่น่าพิจารณาก็คือว่านายดำจะรับผิดในความผิดฐานฆ่านายแดงกับความผิดฐานลักทรัพย์จะรับผิดฐานอะไรตรงนี้แหละค่ะที่เราต้องดูเจตนาของนายดำที่เข้าไปในบ้านของนายแดงเห็นไหมคะว่านายดำเข้าไปในบ้านของนายแดงนั้นเนี่ยนายดำมีเจตนาอะไรมีเจตนาลักทรัพย์หรือมีเจตนาจะไปฆ่านายแดงนะคะถ้าเขามีเจตนาลักทรัพย์ในเคหสถานการที่เขาเข้าไปในเคหสถานเพื่อจะลักทรัพย์นายดำผิดพยายามลักทรัพย์แล้วแต่ถ้าเขาเข้าไปเพื่อจะฆ่านายแดงเขาผิดพยายามยังคะเขาเอาปืนแรงหรือยังคะเขายกจะแทงหรือยังคะเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายหรือยังคะยังเพราะฉะนั้นต้องดูเจตนาของเขาว่าเขามีเจตนาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาจึงเป็นเรื่องสำคัญของการพยายามกระทำความผิดประการที่สองก็คือผู้กระทำต้องกระทำถึงขั้นลงมือนะคะถ้ายังทำไม่ถึงขั้นลงมืออย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเขาพยายามกระทำความผิดนะคะเพียงแต่มีเจตนาจะฆ่าแต่ยังไม่ได้ลงมืออะไรเลยอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่พยายามนะคะการลงมืออย่างที่อาจารย์สอนไปแล้วก็คือต้องเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายต้องใกล้ชิดต่อผลอะไรอย่างที่อาจารย์สอนไปอันที่3ก็คือการกระทำนั้นต้องกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล
การกระทำที่ว่ากระทำไปไม่ตลอดหมายความว่ากระทำไปไม่ตลอดเท่าที่ผู้กระทำประสงค์จะกระทำนะคะกระทำไปไม่ตลอดเท่าที่เขาประสงค์จะกระทำคืออย่างไรคือเขามีเจตนาจะกระทำแค่นี้แต่เขาต้องยุติการกระทำเพราะมีอย่างหนึ่งอย่างใดมาขัดขวางทำให้เขาไม่สามารถกระทำไปได้ตลอดและเหตุที่มาขัดขวางนั้นต้องไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของเขาเองแต่เป็นเหตุอื่นที่เข้ามาทำให้เขาต้องยุติการกระทำเอาไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมุติว่าอาจารย์ยกปืนเล็งและจะยิงนายแดงปรากฏว่านายขาวมาจากไหนไม่รู้มาปัดมืออาจารย์อาจารย์ก็เลยต้องหยุดการกระทำทำให้อาจารย์กระทำไปไม่ตลอดนะไหมคะหรืออาจารย์ยกปืนแรงจะยิงนายแดงละเอ้ยตำรวจมาพอดีอาจารย์ต้องยุติการกระทำทำให้อาจารย์กระทำไปไม่ตลอดอ่ะอาจารย์ยกปืนจะยิงนายแดงละแรงละลงมือละถูกไหมคะอย่างนี้ก็คือลงมือละจะลงมือละปรากฏว่ามีนักศึกษามาถึงเอ้ยอาจารย์สุรินทร์นี่เอาตายละมีคนจำหน้าอาจารย์ได้อาจารย์ต้องเอาปืนลงทำให้อาจารย์ต้องยุติการกระทำจึงทำให้อาจารย์กระทำไปไม่ตลอดอันนี้อันหนึ่งที่อาจารย์ต้องรับผิดฐานพยายามนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเช่นอาจารย์เอาปืนยิงนายแดงยิงเปรี้ยงไปแล้วแต่ปรากฏว่าลูกกระสุนปืนไม่ถูกนายแดงหลบทันหรืออาจารย์ยิงนายแดงเปรี้ยงไปลูกกระสุนปืนถูกนายแดงแต่ไม่ถูกที่สำคัญมีคนนำไปรักษาที่โรงพยาบาลนายแดงรอดตายก็คือไม่ตายนี่คือทำตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลนะคะทั้ง2กรณีนี้ถือว่าอาจารย์รับผิดฐานพระยะยามกระทำความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดโทษเอาไว้ว่าต้องรับผิด2ใน3ของความผิดสำเร็จนะคะอันนี้คือมาตรา80อันนี้มาดูมาตราต่อไปมาตรา81ข้อสอบก็จะออกวนไปวนมานะคะ80 81 82บางปีออก80บางปีออก81บางปีออก82อันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าอาจารย์จะออกอะไรนักศึกษาดู81กรณีมาตรา81นี้เนี่ยเป็นการพยายามกระทำความผิดที่ไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้อ้าวนักศึกษาสงสัยก็มันไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้แล้วมันจะต้องรับผิดเหรอครับอาจารย์รับผิดสิคะอาจารย์บอกแล้วว่าบุคคลนั้นเนี่ยถ้ามีเจตนาชั่วและกระทำถึงขั้นลงมือแล้วเนี่ยกฎหมายเอาผิดทั้งนั้นล่ะค่ะถ้าถึงขั้นนี้นะคะไม่ว่าการกระทำนั้นจะไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้หรือไม่บรรลุผลโดยบังเอิญมาตรา80เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่บรรลุผลโดยบังเอิญเช่นสมมติอาจารย์จะยิงถูกไหมคะอาจารย์ยกปืนยิงแล้วเอ้ยตำรวจบังเอิญตำรวจมาอาจารย์ยกปืนยิงแล้วเอ้ยบังเอิญนักศึกษาเห็นอาจารย์ยกปืนยิงแล้วเอ้ยบังเอิญในขาวมาปัดมือนี่คือการไม่บรรลุผลโดยบังเอิญแต่มาตรา81เป็นการไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้นักศึกษาแน่แท้อย่างไรอะคะแน่แท้เพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทำหรือวัตถุที่มุ่งกระทำต่อปัจจัยที่ใช้ก็คือสิ่งที่ใช้ในการกระทำอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่านายดำเนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะไปยิงนายแดงจะไปฆ่านายแดงเขาก็เล่าภรรยาเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฆ่านายแดงภรรยาก็บอกโอ้ยพี่อย่าไปทำงั้นเลยเดี๋ยวพี่ติดคุกนะงี้นายดำก็ไม่เชื่อเฮ้ยเกียดมากเลยแดงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฆ่ามันพอนายดำหลับภรรยาของนายดำก็ถอดลูกกระสุนปืนออกเห็นไหมคะแล้วก็เอาปืนวางไว้ที่เดิมพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะนายดำตื่นมาก็ไม่รู้อีโนยเน่ก็หยิบปืนไปพกเพิกติดไปเรียบร้อยพอไปเจอนายแดงปุ๊บนายดำก็ชักปืนขึ้นมาแล้วยิงเปรี้ยงเปรี้ยงแต่มันไม่เปรี้ยงสิคะนักศึกษามันดังแชะแชะก็มันจะไปเปรี้ยงยังไงอะคะเพราะว่าปืนมันไม่มีลูกยิงถูกก็บ่ตายนึกออกไหมคะคือยิงยังไงมันก็ไม่ตายมันไม่มีทางบรรลุผลได้เลยพูดง่ายๆนี่คือการไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้เพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทำหรืออย่างเคยมีข้อสอบอัตนัยอยู่ข้อหนึ่งนะคะข้อสอบข้อนั้นบอกว่านายดำเนี่ยต้องการฆ่านายแดงนะคะวันหนึ่งเห็นกาแฟของนายแดงวางอยู่ข้อสอบข้อนี้นะเห็นถ้วยกาแฟวางอยู่นายดำก็เลยเอายาพิษมาใส่ในถ้วยกาแฟแต่ปรากฏว่ายาพิษนั่นเนี่ยมันเป็นผงขาวๆเหมือนคอฟฟี่เมดแล้วมันตั้งอยู่ใกล้กันนายดำหยิบผิดไปหยิบเอาผงคอฟฟี่เมดแล้วก็ตักใส่กาแฟใหญ่เลยเดี๋ยวตายแน่ตายแน่ไอ้แดงนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นนายแดงก็มากินกาแฟแหมวันนี้กาแฟทำไม
มันจังเลยใส่คอฟฟี่เมดเยอะเนี่ยมันจังเลยกินเท่าไหร่

ยาในแดงก็ไม่ตายหรอกค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันไม่ใช่เป็นยาพิษคือยังไงมันก็ไม่ตายอย่างแน่แท้พูดง่ายๆแต่ถามว่าในดําต้องรับผิดไหมรับผิดค่ะเพราะอะไรคะจารย์สอนไปแล้วหนึ่งในดําเจตนาชั่วมีไหมคะมีแล้วสองในดําลงมือยังคะลงมือแล้วเพราะฉะนั้นในดําก็ผิดฐานพยายามกระทําความผิดแต่เป็นการพยายามกระทําความผิดตามมาตรา81อันนี้เพราะอะไรคะเพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทําถูกไหมคะก็คืออาวุธปืนมั่งยาพิษมั่งมีดมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่กับอันที่สองก็คือเพราะวัตถุที่มุ่งกระทําต่อวัตถุที่มุ่งกระทําต่อมันทําให้ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้อย่างไงอาจารย์ยกตัวอย่างนะอันนี้เหมือนเคยออกข้อสอบมาเหมือนกันนะคะข้อสอบข้อนี้บอกว่าในดำต้องการฆ่าในแดงวันหนึ่งในดำก็ไปที่บ้านในแดงในตอนกลางคืนนะคะก็มองเข้าไปในบ้านในแดงก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ก็เลยคิดว่าในแดงแน่นอนเลยในดำก็ยิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าไปเลยนะคะสักพักหนึ่งในดำก็เอาให้ชัวร์ๆนะให้มันเห็นศพไปเลยมันจะได้รู้แล้วรู้เรื่องไปนะคะในดำก็เดินเข้าไปในค่อยๆรุมๆๆเข้าไปในบ้านในแดงปรากฏว่าในดำเห็นอะไรรู้ไหมคะเห็นตุ๊กตาหินอ่อนแตกกระจายเต็มไปหมดสิ่งที่ในดำเห็นนั้นคือตุ๊กตาหินอ่อนค่ะไม่ใช่ในแดงจริงๆแล้วในแดงเนี่ยไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศแต่ไม่ใช่ในแดงตายนะคะถ้าในแดงตายไปแล้วนั่นมันจะเป็นเรื่องของการขาดองค์ประกอบแต่ในแดงยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ที่อื่นกรณีนี้ถือว่าในดำต้องรับผิดฐานพยายามกระทำความผิดที่ไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้เพราะวัตถุที่มุ่งกระทำต่อมันเป็นตุ๊กตาหินมันไม่ใช่ตัวคนนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ต้องรับผิดเช่นเดียวกันนะคะมาตรา81นี้กฎหมายกำหนดว่ารับผิดนะคะไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะคะซึ่งจะต่างกับมาตรา80คือน้อยกว่ามาตรา80พูดง่ายๆทีนี้มาตรา81เนี่ยมันมีวรรค2ด้วยนะคะมันมีวรรค2ด้วยวรรค2ของมาตรา81บอกว่าถ้าเกิดการกระทำตามวรรค1เนี่ยกระทำด้วยความเชื่ออย่างงมงายศาลจะไม่ลงโทษก็ได้แต่ความเชื่ออย่างงมงายเป็นยังไงคะอย่างเช่นสมมติว่านายดำเนี่ยคิดจะฆ่านายแดงถูกไหมคะนายดำก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีคาถาอาคมสามารถที่จะเสกตะปูเข้าท้องนายแดงได้นะคะวันหนึ่งนายดำก็มาทำพิธีโอ้ยตั้งเครื่องพิธงพิธีเรียบร้อยแล้วก็นั่งสวดวัตถุเปตุปุตตุปุตจะปัดอะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะเสกตะปูเข้าท้องนายแดงเห็นไหมคะท้ายที่สุดมันก็ทำไม่ได้และไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้แต่ถามว่าเขาผิดไหมก็อย่างที่อาจารย์สอนไงคะ 1. ในดำมีเจตนาชั่วคิดจะฆ่าคนไหมใช่ 2. ในดำลงมือหรือยังลงมือแล้วลงมือสวดลงมืออะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วแต่การกระทำของในดำเป็นยังไงคะไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้ด้วยความเชื่ออย่างงมงายกรณีนี้มาตรา81วรรค2บอกว่าศาลจะไม่ลงโทษก็ได้นะคะทีนี้มาดูมาตราสุดท้ายมาตรา82นะคะมาตรา82นั้นเนี่ยพูดง่ายๆนะคือมันเหมือนกับเป็นการให้คุณกับคนดีคนมีจิตใจที่ดีงามพูดง่ายๆก็คือตอนแรกคุณมีเจตนาชั่วแล้วและกระทำถึงขั้นลงมือแล้วนะคะแต่คุณได้ยุติการกระทำของคุณด้วยใจสมัครด้วยความสงสารด้วยเกรงกลัวบาปด้วยอะไรที่แบบในใจของตัวเองไม่ใช่มีสิ่งอื่นมาทำให้เรายุติการกระทำไม่เอาไหมคะมันเป็นการทำยุติด้วยความสมัครใจเนี่ยกฎหมายเขาก็เลยให้คุณนะคะให้คุณด้วยการที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นพยายามก็จริงนะเจตนาชั่วมีลงมือแล้วก็จริงนะแต่การที่คุณยุติหรือคุณกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นเนี่ยบรรลุผลเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องรับโทษฐานพยายามกระทำความผิดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูมาตรา82นะคะมาตรา82นั้นกฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดนะคะแต่ยับยั้งเสียเองหมายความว่าต้องพยายามก่อนนะคะพยายามก่อนแล้วยับยั้งเสียเองไม่กระทำให้ตลอดหรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นบรรลุผลนะคะบุคคลนั้นไม่ต้องรับโทษฐานพยายาม
แต่ถ้าได้กระทําอะไรที่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดในเรื่องอื่นนะคะก็รับผิดเฉพาะเรื่องนั้นๆไปนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะสมมุตินายดำคิดจะฆ่านายแดงวันหนึ่งนายดำก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านของนายแดงเตรียมปืนเตรียมอะไรไปเรียบร้อยแล้วพอเห็นนายแดงเดินออกมาปุ๊บนะคะนายดำก็ชักปืนขึ้นมาแล้วเล็งไปที่นายแดงละแต่กำลังจะยิงนั่นเองค่ะปรากฏว่ามีรถเข็นคันหนึ่งอ่ะแม่บ้านเข็นออกมาเป็นลูกสาวของนายแดงซึ่งเป็นเด็กพิการน่ารักน่าเอ็นดูหอมแก้มกันจุ๊บจับจุ๊บจับกับพ่อเขาอย่างเงี้ยนะคะนายดำเห็นดังนั้นนายดำใจอ่อนเลยโอ้ตายแล้วถ้าเราฆ่าพ่อเขาลูกเขาก็พิการด้วยแล้วก็เป็นลูกกำพร้าอีกแล้วเขาจะอยู่ยังไงแล้วจะใครจะเลี้ยงดูเปลี่ยนใจเลยค่ะหลังจากยกปืนเล็งแล้วนะคะนายดำเอาปืนลงแล้วก็เดินกลับบ้านไปเลยกรณีอย่างนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่า 1. เจตนาชั่วมีหรือยังคะเจตนาฆ่ามีแล้ว 2. นายดำลงมือหรือยังคะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนายดำยกปืนเล็งไปที่นายแดงแล้วถูกไหมคะการยกปืนเล็งก็คือลงมือละเพราะฉะนั้นพอเข้า2อันนี้ปุ๊บเนี่ยนายดำต้องรับผิดฐานพยายามกระทำความผิดและพอพยายามแล้วแต่เขายับยั้งเสียเองไม่กระทำให้ตลอดด้วยความรู้สึกที่ดีของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาผิดพยายามก็จริงผิดพยายามฆ่านะคะแต่เขาไม่ต้องรับโทษฐานพยายามฆ่านะคะแต่ถ้าสมมุติว่าปืนที่เขาเอามายิงนั้นเนี่ยสมมุตินะอาจารย์สมมุติว่าเป็นปืนเถื่อนเป็นปืนเถื่อนเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดฐานพยายามฆ่าแต่เขาอาจต้องไปรับผิดฐานมีปืนเถื่อนไว้ในครอบครองอันนั้นต้องรับผิดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับพยายามในส่วนของพยายามเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดแล้วนึกออกไหมคะแต่ในส่วนอื่นถ้าเขาทำอะไรที่เป็นความผิดเขายังต้องรับผิดอยู่คราวนี้อีกกรณีหนึ่งในมาตรา82ก็คือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำบรรลุผลนะคะการกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำบรรลุผลก็คือว่ากระทำไปแล้วตลอดแล้วและเขากลับใจแก้ไขเช่นนายดำยกปืนขึ้นแล้วยิงนายแดงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนายแดงสุดหวบลงไปนายดำเกิดเฮ้ยสงสารเฮ้ยไม่อยากให้ตายหรือเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่วิ่งทะเลทะล่าเข้าไปแล้วอุ้มนายแดงเอาขึ้นรถแล้วรีบพาไปส่งโรงพยาบาลหมอช่วยไว้ได้ทันนายแดงไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยนะคะหรือนายดำเอายาพิษใส่ไปในถ้วยกาแฟให้นายแดงกินแล้วแอบดูอยู่นายแดงก็ดื่มกาแฟที่ผสมยาพิษเข้าไปนายดำเห็นดังนั้นเฮ้ยสงสารน่ะเดี๋ยวมันจะตายอ่ะทำไงดีรีบเอายาถอนพิษมาบอกไอ้ดำไอ้แดงไอ้แดงกินยาถอนพิษเลยกินยาถอนพิษไอ้นั่นไม่รู้เรื่องก็กินยาถอนพิษเข้าไปก็หายนะคะก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถามว่าดำต้องรับผิดไหมคะต้องรับผิดฐานพยายามฆ่าไหมคะต้องรับผิดแต่ศาลยกเว้นความผิดฐานพยายามให้เห็นไหมคะเพราะเขาสำนึกผิดหรือเขากลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นบรรลุผลนะคะซึ่งผลของมันก็เหมือนกันก็คือว่าเขาไม่ต้องรับผิดฐานพยายามแต่อาจต้องรับผิดฐานอื่นอย่างเช่นกรณีที่นายดำเนี่ยยิงนายแดงนะคะพอยิงนายแดงแล้วพานายแดงสุดทวบแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลรักษาหายกรณีอย่างนี้ผิดพยายามฆ่าแต่ไม่ต้องรับโทษฐานฆ่าแต่รับผิดแค่ทำร้ายร่างกายเพราะว่ายังไงก็เจ็บถูกไหมคะเขามีบาดแผลเขามีอะไรเขาต้องรับผิดฐานทำร้ายร่างกายนะคะอันนี้มาตรา80 81 82เนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะคะนักศึกษาต้องดูให้ดีโดยเฉพาะมาตรา80เนี่ยบางทีมันจะไปรวมอยู่ในกฎหมายภาคความผิดอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ดีนะคะแล้วก็ถ้านักศึกษาสอบถ้าออกเรื่องพยายามมาก็หวังว่านักศึกษาคงจะตอบข้อสอบได้นะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์คงต้องยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีสอบผ่านวิชานี้ไปได้ฉลุยเลยนะคะสวัสดีค่ะ

ัสดีครับนักศึกษาครับก็วันนี้มาพบกันนะครับกับรายวิชาเรื่องของสถาบันการเมืองและกระบวนการในทางการเมืองนะครับสำหรับส่วนที่ผมเข้ามารับผิดชอบนะครับในการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญนะครับในหัวข้อแรกก็คือเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญในเวลาที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญแบบง่ายๆนะครับอาจจะดูจากชื่อก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้แล้วนั่นก็คือคำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากสองคำนั่นก็คือคำว่ารัฐนะครับบวกกับคำว่าธรรมนูญนั้นคำว่าการว่าธรรมนูญเนี่ยมันแปลว่ากฎหมายฉะนั้นรัฐธรรมนูญจึงหมายถึงตัวกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐนะฉะนั้นถ้าเราพูดกันในทางวิชาการเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญนั้นมันคือเรื่องของกฎเกณฑ์ทั้งที่เป็นลักษณ์อักษรและไม่เป็นลักษณ์อักษรนะครับในการเข้าไปสถาปนาหรือว่าสร้างตัวรัฐขึ้นมาตลอดรวมถึงการเข้าไปจัดโครงสร้างภายในรัฐด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันหรือตัวหน่วยงานของรัฐกับตัวประชาชนฉะนั้นตัวนักศึกษาเองจึงเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่เข้าไปวางรากฐานได้กับตัวประเทศฉะนั้นเราจึงมีการพูดถึงคำว่ารัฐธรรมนูญในฐานะที่มันเป็นกฎหมายพื้นฐานนะครับบางครั้งอาจจะมีการเรียกว่าเป็นเบสิกลอว์บ้างฟันดาเมนทัลลอว์บ้างฉะนั้นตรงนี้มันเป็นที่มาที่ไปนะเมื่อเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการเข้าไปจัดวางโครงสร้างนะครับความเป็นรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบของรัฐระบอบการปกครองนะครับหรือว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนมันมีเนื้อหาสาระที่มันแตกต่างจากกฎหมายทั่วไปเนี่ยเราจึงมีการยกให้สถานะของตัวรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับนั่นหมายถึงว่ากฎหมายอื่นใดจะมาขัดแย้งกับตัวรัฐธรรมนูญไม่ได้อันนั้นคือภาพรวมๆนะครับของตัวรัฐธรรมนูญทีนี้ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้ศึกษาเนี่ยได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำความเข้าใจและศึกษาตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยคือตัวรัฐธรรมนูญนั่นเองมันมีหลักการมันมีแนวความคิดพื้นฐานสำคัญว่าง่ายก็คือเวลาที่เราจะตีความเราจะบังคับใช้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็อาจจะต้องรู้ถึงตัวเจตนารมณ์และหลักการพื้นฐานของมันนะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกหลักนี้ว่าเป็นหลักรัฐธรรมนูญนิยมบ้างนะครับมันแปลมาจากภาษาอังกฤษก็คือ constitutionalism นะแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมชอบที่จะแปลคำนี้ว่าเป็นการปกครองโดยรัฐธรรมนูญนะซึ่งมันก็เหมือนกันนะครับก็สุดแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญนิยมก็ได้นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นหลักการในการปกครองโดยรัฐธรรมนูญโดยหลักใหญ่ใจความของแนวความคิดนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เรามองว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเข้าไปควบคุมกำกับการใช้อำนาจของรัฐนะเพราะเรามองว่าอำนาจของรัฐนั้นเป็นเรื่องที่เป็นการใช้แล้วมันอาจจะมีผลกระทบนะครับหรือว่ามีการกระทบกับสิทธิเสรีภาพของตัวประชาชนฉะนั้นโดยหลักใหญ่แล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญจึงมีความมุ่งหมายนะครับตามหลักการคอนเซปต์ constitutionalism เนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าไปควบคุมกำกับนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจนั้นตามอำเภอใจเข้ามากระทบสิทธิ์กับตัวของประชาชนงั้นถ้าเราพูดกันในทางปฏิบัตินะครับเราก็จะพบว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับจะมีการใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นการตราตัวบทกฎหมายการบังคับใช้ตัวบทกฎหมายหรือการตัดสินคดีของศาลก็ดีเนี่ยจะต้องมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นให้อำนาจคืออนุญาตให้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการได้นะครับถ้าไม่มีบทบัญญัติที่มีการมอบอำนาจให้ก็ถือว่าการใช้อำนาจนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะมีผลนะครับกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเขานะตรงนี้อาจจะถือได้ว่ามันเป็นลักษณะของการเข้าไปกระทบสิทธิ์แล้วนะครับนี่คือหลักการสำคัญที่อาจจะต้องทำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักแบ่งแยกอำนาจนะอย่างที่ผมได้พูดไปในตัวต้นคลิปนี้นะครับผมได้บอกว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่นอกจากเข้าไปวางโครงสร้างของรัฐแล้วเนี่ยก็ยังมีการ

เข้าไปคุ้มครองสิทธิ์ของตัวประชาชนด้วยฉะนั้นแน่นอนว่าโดยหลักใหญ่หลักของเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยที่หลายๆคนนะครับนักศึกษาอาจจะเคยอ่านตำรับตำรามาแล้วเนี่ยเขาใช้คำภาษาอังกฤษก็คือ separation of powers เนี่ยคือมีการแบ่งแยกตัวองค์กรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อทำการส่วนหนึ่งนะครับคือการเข้ามาค้าคานกันเองไม่ให้แต่ละอำนาจนั้นเนี่ยเขาใช้อำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จฉะนั้นถามว่าแนวความคิดพื้นฐานเบื้องหลังของการแบ่งแยกตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งคือเขามีอะไรนะครับคำตอบก็คือว่าเขาต้องการแบ่งแยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อประกันสิทธิ์ของตัวประชาชนด้วยคือไม่ให้แต่ละองค์กรเนี่ยนะเขามีอำนาจนะครับที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 100% ฉะนั้นก็จะมีอำนาจแต่ละอำนาจเนี่ยมาค้าคานกันไม่ว่าจะเป็นสภาอาจจะค้านอำนาจของฝ่ายบริหารนะหรือว่าตัวศาลอาจจะค้านอำนาจของฝ่ายสภาหรือฝ่ายครม.ก็ได้นะครับอันนั้นคือเป็นภาพรวมๆนะกับอีกส่วนนึงเนี่ยที่อาจจะต้องให้ตัวนักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจกับเรื่องของการทำความเข้าใจตัวรัฐธรรมนูญด้วยก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าเมื่อตัวรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นกฎหมายพื้นฐานสำหรับทุกประเทศแสดงว่าทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยย่อมต้องมีรัฐธรรมนูญใช้เพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะแต่ว่าโดยหลักใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของระบอบการปกครองด้วยนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบไหนนะครับเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ดีเป็นระบอบการปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยมก็ดีนะครับเป็นระบอบการปกครองที่ในทางรัฐศาสตร์อาจจะมา เรียนรู้ในช่วงหลังๆนะครับมันมีระบอบการปกครองที่เขาเรียกว่าระบอบการปกครองแบบผสมเขาเรียกเป็นแบบไฮบริดรีจีมเนี่ยนะทุกระบอบการปกครองเนี่ยก็ย่อมมีรัฐธรรมนูญได้ทั้งสิ้นนั่นหมายถึงว่าไม่ได้แต่เฉพาะเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีอยู่ในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างเดียวในเผด็จการประเทศเขาก็มีในระบอบผสมก็มีเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพมากที่สุดอยู่ในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะงั้นตรงนี้คือภาพรวมๆที่ผมคิดว่าตรงนี้ผมอาจจะสรุปด้วยความทำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยได้เห็นภาพนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญได้ง่ายมากขึ้นครับครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับนักศึกษาครับที่เราจะมาเจอกันก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวสถาบันการเมืองหลักในทางรัฐธรรมนูญนะครับจากที่เราเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวรัฐธรรมนูญนั่นเองมันเป็นกฎหมายพื้นฐานที่เข้าไปก่อตั้งนะตัวรัฐตัวประเทศเนี่ยให้เกิดขึ้นมาได้นะครับนอกจากการที่รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเข้าไปก่อตั้งตัวรัฐให้เกิดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์แล้วก็สร้างองค์กรต่างที่จะออกมาทำหน้าที่เพื่อกับรัฐได้ด้วยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่ารัฐแต่ละรัฐประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมีภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งนั่นก็คือการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับนั่นหมายถึงว่ารัฐในแต่ละรัฐเนี่ยเขามีภารกิจสำคัญนั่นก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเนี่ยเพื่อประโยชน์ของตัวประชาชนโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าในทางปฏิบัติจึงต้องมีองค์กรต่างนะครับของรัฐเนี่ยมาทำหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่ในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เลยมีการมองว่าอาจจะต้องมีองค์กรนะครับในการเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอยู่3องค์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะครับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราเรียกในภาษาที่เราคุ้นชินกันนั่นก็คือรัฐสภานะครับรัฐสภาก็จะมีหน้าที่ในการตราตัวบทกฎหมายแก้ไขตัวบทกฎหมายนะครับถามว่าการแก้ไขตัวบทกฎหมายการตราตัวบทกฎหมายก็เพื่ออะไรก็อย่างที่ผมได้พูดกับนักศึกษาไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนี้ก็คือเรื่องของการบรรลุซึ่งตัวประโยชน์สาธารณะนั่นเองนะครับส่วน อีกสถาบันหนึ่งนะครับในทางการเมืองของรัฐธรรมนูญนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหารนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะบทบาทหน้าที่ของตัวครม.นะครับหรือว่าตัวคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากตัวฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือรัฐสภานะรัฐสภาเนี่ยทำหน้าที่ในการตราตัวบทกฎหมายถูกไหมครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ได้ทำหน้าที่ในการตราตัวบทกฎหมายแต่ว่าเขาทำหน้าที่ในการเอาตัวบทกฎหมายที่สภาตราขึ้นนั้นเนี่ยมาบังคับใช้ผ่านการกำหนดนโยบายในทางการเมืองของเขานะนี่ก็คือเป็น

เป็นองค์กรที่2นะครับเป็นองค์กรหลักที่2ที่ตัวนักศึกษาอาจจะต้องทำความเข้าใจองค์กรที่3นะครับนั่นก็คือองค์กรตุลาการก็คือศาลนะครับองค์กรตุลาการเนี่ยอาจจะทำหน้าที่คล้ายๆนะครับกับฝ่ายครม.คือฝ่ายบริหารนั่นก็คือทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกัน

ร้องผู้ถูกร้องฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยอะไรต่างๆนานาท้ายแล้วเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยก็จะนำไปสู่ศาลเนี่ยในการพิจารณาตัดสินคดีเพื่อหาทางออกตรงนั้นงั้นเราก็จะเห็นภาพได้ว่าหลักๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะมีการก่อตั้งองค์กรขึ้นมาหลักๆนะครับเดี๋ยวที่เขาเรียกว่าเป็นสถาบันการเมืองหลักตามรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมาอยู่3องค์กรเป็นอย่างน้อยนะครับนั่นก็คือรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกเนี่ยก็จะมีการก่อตั้งองค์กรหลักๆอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ารัฐสภาและคณะรัฐมนตรีและศาลในแต่ละประเทศอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่ากรณีของประเทศไทยเนี่ยรัฐสภาเราเนี่ยเราเรียกได้ว่าเราเป็นรัฐสภาแบบรัฐสภาคู่นะนั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงว่าสภาของเราประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะในบางประเทศอาจจะมีสภาเดียวก็คือมีสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวนะแล้วไม่มีวุฒิสภาก็ได้ที่สุดแล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูญเขาจะกำหนดนะครับให้ตัวสภาเขามีรูปร่างหน้าตาแบบไหนครม.นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นเนี่ยเขามีระบบรัฐบาลแบบไหนก็มีระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาหรือมีระบบรัฐบาลแบบประธานาธิบดีนะฉะนั้นถ้าสมมติว่าประเทศนั้นๆเขามีระบบรัฐสภาแบบประธานาธิบดีเขาก็จะมีประมุขของเขานะครับของฝ่ายบริหารก็คือเป็นประธานาธิบดีนะอำนาจหน้าที่ก็อาจจะมีความแตกต่างจากตัวนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในระบบรัฐสภาอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งของศาลเองเนี่ยในแต่ละประเทศก็อาจจะมีโครงสร้างที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยศาลเขาก็ใช้ระบบศาลเดี่ยวนะนั่นหมายถึงว่าในระบบของเขาก็จะมีระบบศาลยุติธรรมของเขาอยู่ศาลเดียวนะครับในขณะที่บางประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยเราใช้ระบบที่เขาเรียกว่าระบบศาลคู่นั่นหมายถึงว่านอกจากจะมีแท่งของตัวศาลยุติธรรมแล้วนะก็จะมีศาลชำนาญการพิเศษนะครับหรือว่าศาลที่เขาเรียกว่าศาลตามระบบกฎหมายมหาชนนั่นก็คืออาจจะมีศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาด้วยดังนั้นก็สุดแล้วแต่ครับว่ารัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศนั้นเขาจะมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรหรือตัวสถาบันการเมืองของเขาให้มีรูปร่างหน้าตาแบบไหนคราวนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมอาจจะตั้งเป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนักศึกษาเองก็อาจจะมีการเคยอ่านตัวบทตัวรัฐธรรมนูญแล้วอ่านตัวตำรับตำรารัฐธรรมนูญแล้วอาจจะเกิดความสงสัยนั่นก็คือเรื่องของตัวองค์กรอิสระนะองค์กรอิสระเนี่ยก็ถามว่าเป็นองค์กรในทางรัฐธรรมนูญไหมนะครับเราก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาในช่วงราวๆสักศตวรรษที่20เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการสร้างมันขึ้นมาด้วยอยู่เหมือนกันโดยรับแนวความคิดนี้เนี่ยมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศต้นแบบนะครับเป็นประเทศแรกๆที่มีการสร้างตัวองค์กรอิสระขึ้นมาและตอนยกร่างรัฐธรรมนูญ40เนี่ยนะครับเราก็มีการหยิบยกเอาตัวแนวความคิดนี้มาคำถามก็คือว่าตัวองค์กรอิสระเนี่ยบางคนไปเรียกว่าเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรที่4ใช่ไหมครับนอกจากตัวองค์กรนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแล้วองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่4ซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยในทางหลักการและทฤษฎีในทางวิชาการเนี่ยผมคิดว่าคนที่เข้าใจแบบนั้นอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับตัวนักศึกษาต้องระมัดระวังกับการทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยองค์กรอิสระเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในทางรัฐธรรมนูญเราอาจจะมองว่าเป็นองค์กรที่ยึดโยงอยู่กับฝ่ายบริหารซึ่งเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าให้ผมสรุปรวบความแล้วเนี่ยนะสถาบันการเมืองหลักของรัฐธรรมนูญก็ยังคงเป็นลักษณะที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือหลักๆก็คงจะเป็น3องค์กรใหญ่ๆนะครับก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับโดยที่องค์กรอิสระอาจจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของตัวฝ่ายบริหารนั่นเองเพียงแต่ว่าอาจจะมีการทำหน้าที่ในการตรวจสอบในการอะไรต่างๆนานาที่อาจจะมีลักษณะของบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างจากฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารทั่วๆไปนะครับฉะนั้นผมคิดว่าภาพรวมๆก็คงจะทำให้ตัวนักศึกษานั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวสถาบันการเมืองหลักตามรัฐธรรมนูญได้พอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ

เนี่ยนะครับอาจจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวการวางโครงสร้างของตัวระบบการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนฉะนั้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจด้วยผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนครับโดยความเข้าใจทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะมองว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกันเพราะว่าเราชอบพูดไปในคราวเดียวกันว่าสิทธิเสรีภาพนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆในทางวิชาการเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในระดับหนึ่งนั่นก็คือเวลาเราพูดถึงคำว่าสิทธิเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วในทางรัฐธรรมนูญมันหมายถึงสิ่งที่ตัวรัฐธรรมนูญหรือตัวกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้นั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราจะพูดว่าเรามีสิทธิ์เนี่ยนั่นหมายถึงมันมีบทบัญญัติของตัวกฎหมายหรือในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการเขียนบัญญัติรับรองว่าในกรณีขอนางคอนางงอเนี่ยเขามีสิทธิ์ของเขาฉะนั้นเมื่อเขามีสิทธิ์ปุ๊บเขาสามารถดำเนินการกระทำการใดๆก็ได้หรืออาจจะงดเว้นกระทำการใดๆก็ได้มันเป็นอำนาจของเขานะในขณะที่เวลาเราพูดถึงเสรีภาพเนี่ยเสรีภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับสิทธิ์นะครับเพราะเสรีภาพโดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวบุคคลขึ้นมาโดยเขามีอิสระที่จะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดๆก็ได้ว่าง่ายๆคือมันเป็น freedom of choice มันเป็นเสรีภาพมันเป็นอะไรล่ะคือความเป็นอิสระของเขาที่จะเลือกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการก็ได้งั้นถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่าจริงๆสิทธิ์กับเสรีภาพอาจจะคล้ายกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันแล้ววัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอาจจะพยายามจำแนกแยกแยะระหว่างความแตกต่างระหว่างสิทธิกับเสรีภาพเนี่ยนั่นก็คือว่าตัวนักศึกษาต้องเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงสิทธิ์เนี่ยมันนำไปสู่การก่อตั้งหน้าที่ของบุคคลที่3ด้วยในขณะที่เสรีภาพไม่มีความจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนั่นหมายถึงว่าเวลาเราพูดว่าเรามีสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยอาจจะนำไปสู่การก่อตั้งหน้าที่โดยเฉพาะยิ่งอาจสมมติว่าถ้าเราพูดกับกรณีของรัฐเนี่ยในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาเราพูดบอกว่าเราเป็นประชาชนเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยมันนำไปสู่การก่อตั้งหน้าที่ใช่ไหมนั่นหมายถึงว่ารัฐก็จะมีหน้าที่ในการเข้ามาจัดการทำให้ประชาชนนั้นต้องใช้สิทธิเลือกตั้งได้เห็นไหมฮะนั้นสิทธิ์เนี่ยมันนำไปสู่การก่อตั้งตัวหน้าที่อะไรบางอย่างด้วยในขณะที่เสรีภาพอาจจะไม่ได้มีการไปก่อตั้งตัวหน้าที่ตรงนั้นเหมือนกับตัวสิทธิ์เพราะมันคือความเป็นอิสระเสรีภาพที่เราจะไปดำเนินการอะไรของเรายังไงก็ได้นะครับนั้นโดยภาพรวมคงต้องเป็นแบบนั้นคราวนี้เวลาที่เราจะมาทำความเข้าใจในทางวิชาการบางคนอาจจะบอกว่ามีการจำแนกแยกแยะหรือไม่ประเภทของสิทธิเสรีภาพจริงๆมันมีหลักการของมันอยู่แล้วก็จะมีกฎเกณฑ์ในการแบ่งแยกที่มันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมอาจจะลองอธิบายยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับเกณฑ์หนึ่งในการทำการแยกแยะระหว่างสิทธิกับเสรีภาพอาจจะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ในการแยกระหว่างสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมืองสิทธิมนุษยชนหมายถึงว่าอะไรเขาไปมองว่าสิทธิเสรีภาพอะไรที่มันติดตัวมากับตัวเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อันนั้นคือ human right ก็คือสิทธิมนุษยชนเช่นไรครับเรามีเสรีภาพที่จะคิดนะเราเป็นมนุษย์เราสามารถคิดเองได้นะครับเราเป็นมนุษย์เราก็สามารถพูดได้เห็นไหมดังนั้นเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นเรื่องพวกนี้คือสิทธิมนุษยชนแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ติดตัวมานะกับตัวเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นสิทธิพลเมืองเช่นอะไรเช่นสิทธิในการเลือกตั้งเห็นไหมครับคือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะมีสิทธิในการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาเลยเพราะว่าจริงๆเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรายังไม่มีการรู้จักเรื่องของพรรคการเมืองระบบการเมืองซะด้วยซ้ำนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่เรื่องของสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเป็นเรื่องของสิทธิพลเมืองคือในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของรัฐนั้นประเทศนั้นเราจึงมีสิทธินั้นอันนี้ก็คือเกณฑ์หนึ่งในการแบ่งแยกนะครับเรื่องของประเภทสิทธิเสรีภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นหัวข้อที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาในการศึกษาเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญนั่นก็คือการที่รัฐะเนี่ยเขาจะมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรนะครับผมสรุปง่ายๆแบบนี้ว่าเวลาที่รัฐเนี่ยเขาจะเข้ามาจำกัดสิทธิของเราเนี่ยมันเป็นกรณีที่มันต้องมีความจำเป็นนะคือไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ดีๆเนี่ยรัฐจะเข้ามาจำกัดสิทธิเสรีภาพเราได้เลยไม่ใช่นะแต่ว่าต้องมีความจำเป็นจริงๆอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองเขาเนี่ยมันมีความจำเป็นที่อาจจะต้องเข้ามากระทบสิทธิของตัวเราตรงนั้นก็อาจจะอนุญาตได้อันนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาที่จะมีการจำกัดจะต้องทำในรูป

นักศึกษาครับสำหรับคลิปนี้คงจะมาเจอการเกี่ยวกับเรื่องของอีกส่วนหนึ่งนะครับของตัวรัฐธรรมนูญนั่นก็คือเรื่องของตัวสิทธิเสรีภาพนะครับที่เป็นบทบัญญัติสำคัญสำหรับตัวรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันถ้านี้นักศึกษาจำได้เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าตัวรัฐธรรมนูญ

คำตอบก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นกรณีที่รัฐประกาศแล้วบอกขอจำกัดสิทธิ์เลยแบบนั้นทำไม่ได้แต่ว่าต้องตราขึ้นมาในรูปของตัวบทกฎหมายครับสภาต้องตราออกมาแล้วก็บอกว่าจะมีการกระทบสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ของตัวประชาชนในแง่มุมไหนอย่างไรแล้วการจำกัดสิทธิ์ตรงนั้นก็ต้องกระทำอย่างมีความจำเป็นมากๆนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับก็อาจจะมีการขัดแย้งกับตัวรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัวรัฐธรรมนูญมีการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิเสรีภาพว่าต้องกระทำเมื่อคราวจำเป็นจริงๆนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมๆส่วนโดยเนื้อหาสาระนะครับว่าจะมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไรนะครับตัวนักศึกษาเองก็อาจจะเข้าไปอ่านจากในตัวหนังสือพร้อมกับการเข้าไปอ่านในตัวบทของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เรื่องของการทำความเข้าใจสิทธิเสรีภาพก็คงพอแค่นี้นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับวันนี้คงมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญไทยนะเอาเข้าจริงๆในหัวข้อนี้เราสามารถที่จะเข้าไปอ่านและทบทวนได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องในการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์แต่ผมมาสรุปง่ายๆแบบนี้แล้วกันว่าโดยตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475เนี่ยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญไปทั้งสิ้นประมาณ20ฉบับนะไอ้รัฐธรรมนูญ20ฉบับเนี่ยมันก็อาจจะมีการแบ่งออกมาเป็นรัฐธรรมนูญนะครับที่ในทางวิชาการอาจจะมองว่ามันเป็นเผด็จการบ้างนะครับมันเป็นอำนาจนิยมบ้างมันเป็นประชาธิปไตยบ้างมากน้อยก็สุดแล้วแต่ช่วงระยะเวลาแต่ผมอาจจะขอสรุปรวบความแบบนี้นะอย่างแรกเลยก็คือว่าผมคิดว่าผมอาจจะพยายามที่จะดึงเอาตัวรัฐธรรมนูญที่ผมคิดว่าในทางวิชาการโดยเฉพาะยิ่งการอธิบายผ่านกรอบระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีนะครับในทางหลักวิชานะรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะทำให้ตัวนักศึกษาอาจจะเข้าลองไปสืบค้นดูนะครับในทางอินเทอร์เน็ตแล้วลองเข้าไปอ่านดูนั่นก็คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดอยู่มันอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าหลายคนคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญฉบับวันที่10ธันวาคม2475ซึ่งไม่ใช่นะครับฉบับแรกก็คือเป็นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวนะแล้วที่ผมพูดมาแบบนี้เนี่ยทำไมผมถึงยกตัวประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่พยายามวางรากฐานเกี่ยวกับเรื่องของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยมีการกำหนดบอกว่าให้อำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับอันนั้นก็คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับอีกฉบับนึงที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปี2489นะ2489เนี่ยถามว่ามีความสำคัญยังไงนะครับนั่นก็คือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกครับที่พยายามทำให้สภาของไทยเนี่ยประกอบไปด้วยเป็นตัวสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาไอ้2สภาเนี้ยนะครับมีการกำหนดไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งคู่เลยนะเราจะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างจากตัวรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกมั้ยครับเพราะว่าวุฒิสภาของเราเนี่ยนะอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากรัฐธรรมนูญฉบับ2489เนี่ยมีการกำหนดให้เสรีภาพกับตัวประชาชนในการรวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองได้นะครับมีการใช้เสรีภาพในการชุมนุมหรือแม้กระทั่งสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้วยการยื่นคำร้องทุกข์ได้แม้กระทั่งว่าเข้าไปเขียนกำหนดว่าตัวภาครัฐเองห้ามมีการกำหนดนะครับตัวกฎหมายและลงโทษอาญาเป็นการย้อนหลังตรงนี้มันเป็นความคิดที่มันก้าวหน้ามากนะครับในสมัย2489ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยอีกฉบับนึงที่อาจจะปฏิเสธไม่ได้แล้วผมคิดว่าตัวนักศึกษาอาจจะคุ้นชินมากกว่าใน2ฉบับแรกเพราะว่า2ฉบับแรกมันค่อนข้างนานแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นรัฐธรรมนูญปี2540นะครับรัฐธรรมนูญปี2540ที่เขาเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยที่เขาเรียกว่าฉบับประชาชนเพราะว่ามีการยกร่างโดยสภาผู้ตัวสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกมีการเลือกตั้งนะครับเป็นการคัดสรรจากตัวประชาชนนะครับมีการปฏิรูปตัวการเมืองขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วสิ่งต่างๆนานาที่เราเห็นกันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการ

แผ่นดินองค์กรอิสระต่างๆมันเป็นผลมาจากการยกร่างรัฐธรรมนูญ40ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ผมพยายามหยิบยกขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่างๆก็มีการเขียนเอาไว้อย่างมากมายในรัฐธรรมนูญ40ซึ่งผมคิดว่าเป็นการวางรากฐานสำหรับการเมืองสมัยใหม่ของประเทศไทยนี้แน่นอนว่ามาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะตรงนี้ก็อาจจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ตัวนักศึกษาเองอาจจะคุ้นมากกว่าเพราะว่ามันก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีการพูดถึงกันฉบับนี้ครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจดีว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นผลพวงมาจากการยึดอำนาจในปี2557แล้วก็อาจจะมีบทบัญญัติต่างๆนานานะครับที่มีนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์การถกเถียงกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรอิสระหรือตัวองค์กรศาลมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีบทบัญญัตินะครับในเรื่องของการเข้าไปจำกัดการตรวจสอบนะครับการใช้อำนาจของรัฐในบางคราวในบางกรณีตรงนี้ก็จะต้องนำไปสู่การพูดคุยถกเถียงกันเพราะว่าในปัจจุบันก็มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขเพิ่มดูลฉบับนี้ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นโดยภาพรวมรัฐธรรมนูญไทยนะครับเวลาที่นักศึกษาจะเข้าไปศึกษาเนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพไทม์ไลน์ของพัฒนาการของการเมืองของไทยนะครับในแต่ละยุคในแต่ละสมัยได้นั้นตรงนี้ก็ลองกลับไปศึกษานะครับแล้วก็ทำความเข้าใจมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงมุมประวัติศาสตร์การเมืองของไทยได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาเจอกันเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับซึ่งมันถือได้ว่าเป็นหัวข้อสำคัญมากๆนะครับสำหรับการศึกษาตัวรัฐธรรมนูญนะเวลาที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลักการพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นหมายถึงว่าในประเทศที่เป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยเราจะไม่มีการศึกษาหรือว่าทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพราะว่าในประเทศที่เป็นระบอบการปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยเขาจะไม่มีการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐนั่นหมายถึงว่ารัฐสามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจอยู่เสมอนะทีนี้เมื่อเราต้องการให้ประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยแล้วก็สร้างตัวรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับสร้างความเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นเนี่ยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการก็พึงต้องมีการตรวจสอบอันนี้การตรวจสอบแบ่งออกมาเป็น2แบบครับคือการตรวจสอบภายในองค์กรนะครับนั่นหมายถึงว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีการตรวจสอบกันเองภายในองค์กรนะครับฝ่ายบริหารมีการตรวจสอบกันเองภายในองค์กรฝ่ายศาลมีการตรวจสอบกันเองภายในองค์กรกับอีกส่วนหนึ่งคือการตรวจสอบกันระหว่างองค์กรนะนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าตัวฝ่ายนิติบัญญัตินะครับคือสภาสามารถตรวจสอบครม.ได้โดยการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายทั่วไปการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในขณะเดียวกันครม.ก็อาจจะมีการใช้อำนาจในการยุบสภาเพื่อเป็นการ เข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลกันแม้กระทั่งศาลเองก็สามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติได้กฎหมายออกมาโดยขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับศาลมีการตรวจสอบการใช้อำนาจการบังคับใช้กฎหมายว่าถูกต้องสอดคล้องกับตัวรัฐธรรมนูญหรือไม่นะตรงนี้ก็คือการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับโดยภาพรวมๆนะนอกจากนั้นอาจจะสามารถทำได้ผ่านภาคประชาชนด้วยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับในทุกๆ4ปีนะแล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องของการทำประชามตินั้นกระบวนการทุกอย่างเหล่านี้มันถือได้ว่าเป็นการเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐให้มีความโปร่งใสตามรัฐธรรมนูญครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับGreen Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านเลยละครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้และตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งรายการนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันครับช่วงแรก Green View ครับช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้ายครับช่วง Green Idea รายการในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณลุงทองสุขอาจหยุดนะครับผู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนอกจากนี้ก็ยังได้รับความรู้และก็นำความรู้เหล่านั้นครับไปช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยล่ะครับเอาละครับตามน้องกรีนไปดูกันเลยครับในช่วง Green View
1: และสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนขอพาคุณผู้ชมไปพบกับลุงทองสุขอาจหยุดที่บ้านลาดกระเฉดตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับชุมชนนี้มีอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่สภาพแวดล้อมรอบๆบ้านของคุณลุงทองสุขเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยมะม่วงมะนาวมะเขือนอกจากนี้นะครับหลังบ้านของคุณลุงทองสุขก็ยังมีนาแปลงใหญ่ที่มีต้นข้าวเขียวขจีกำลังออกรวงอยู่ด้วยสิครับเรื่องราวของคุณลุงทองสุขจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยนะครับ
0: กรีนโฟกัสในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่บ้านคุณลุงทองสุขอาจหยุดนะครับซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชแล้วก็ยังเป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับสาขาไร่นาสนผสมนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นประธานในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบางคูรัฐอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงก็นั่งอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณลุงครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้คุณลุงเล่าถึงความเป็นมาครับที่จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแห่งนี้ครับ
2: ก่อนก็เดิมทีตรงนี้มันจะเป็นนาล้วนๆก็ผมพอบวชแล้วสึกออกมาก็มาทำนาตรงนี้พอทำนาแล้วก็ต้องการอาชีพเสริมก็จะไป มันจะมีกลุ่มชาวนาอยู่กลุ่มนึงแล้วทีนี้ก็ขอจัดตั้งกลุ่มเพิ่ม ก็จัดตั้งไม่ได้พอจัดตั้งไม่ได้เขาก็ให้เปลี่ยนเข็มทิศคือเกษตรตำบลเนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าเราจะจัดตั้งกลุ่มชาวนาขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งในตำบลนี้มันตั้งซ้อนไม่ได
0: ้ครับ
2: ระเบียบเขาไม่ให้เขาก็เลยแนะนำว่าต้องตั้งกลุ่มยุวะก็พอตั้งกลุ่มยุวะมาพอได้กลุ่มยุวะมาก็มันจะต้องมันพอมีการสอนการอะไรจะวิทยากรมาลงอะไรนี้ก็มันไม่ได้อีก
0: ครับ
2: มันผิดระเบียบก็เอาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาลงเลยพอศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาลงปุ๊บมันก็มีความรู้ใหม่ๆเข้ามาก็จัดสรรนา

0: เปลี่ยนจากนามาเป็นผักบุ้งน้ำมั่งเป็นผักบุ้งน้ำก่อนพอเป็นผักบุ้งน้ำเสร็จเริ่มดีก็คนขยายไปทำกันเยอะก็มาเปลี่ยนจากทำผักบุ้งน้ำมาทำเป็นสวนผสมก็ประกอบด้วยไม้ประดับแล้วก็พืชผลพืชต่างๆที่ผมสอนชาวบ้านครั้งแรกที่มาทำครั้งแรกเนี่ยสอนใครก็ไม่มีใครฟังหรอก
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: เขาทำแต่นา
0: เขาก็ทำนามาเดิมเดิมทำนามาสอนใครก็ไม่ฟังก็สอนไปแล้วก็แล้วอะไรก็แล้วจนพอมาทำกับให้เอามาตั้งกลุ่มยุวะ
1: ครับ
0: พอตั้งกลุ่มยุวะเนี่ยเราก็จะได้เอาเด็กเข้ามาพอเด็กเข้ามาเนี่ยการพัฒนาที่แรกกลุ่มครั้งแรกเราตั้งมาเนี่ยเด็กผู้ชายเยอะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ค่อยได้ประสบผลเท่าไหร่พอรุ่งมาก็เด็กผู้ชายนั่นก็เด็กผู้หญิงเพิ่มมาเด็กผู้หญิงก็จะเยอะกว่าเด็กผู้ชายก็เริ่มดีขึ้นก็สอนไปก็มีปัญหาอีกเด็กจะไปสอนพ่อแม
1: ่
0: ก็พ่อแม่ก็ไม่เชื่อฟังแล้วก็ปลูกของก็แนะนำว่าต้องปลูกพ่อแม่เขาปลูกเท่าไหร่ให้เขาปลูกไปเราไว้แค่ต้น2ต้นปลูกตามหลักที่อบรมเด็กยุวามาก็ตามศูนย์ที่สอนทำแบบนี้ต่อไปมันก็ขยายเต็ม
1: ครับ
0: ล
1: ู
0: กอีกปีนี้จะเต็มเลยโดยที่ก็เริ่มว่าเอออันนี้ได้ผลแน่ก็ใช้ตัวนี้เรื่อยมาถ้าใครไม่เชื่อก็เหมือนกับที่คุยกันเมื่อกี้ว่าเออเอามาลองก่อน
1: ครับ
0: เราจะไม่แนะนำให้ทำอะไรแล้วทำให้พลืด
2: คือคุณลุงกำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบความสำเร็จมาเนี่ยต้องเกิดมาจากการทดลองก่อน
0: ครับ
2: แล้วก็ทดลองในแปลงนานี้ด้วยไหมครับ
0: ทดลองด้วย
2: แล้วเราทำยังไงถึงได้มากลายมาเป็นไร่นาส่วนผสมได้ครับ
0: ก็เริ่มจักนะก็หนึ่งเอาโครงการทำสวนเข้ามาลงบางจะมีคนรุ่นหนึ่งได้งบประมาณมาลงแล้วก็ทำแล้วของผมทำก่อนไงผมทำก่อนให้คนเห็นให้คนดูว่าเออมันทำแล้วได้ผลจริงๆผมก็ทดลองแมนดาบ็อกเนี่ยผมซื้อมานี่ยังเหลือบ็อกเก่าเยอะเลยนะ เพราะว่าเป็นการที่ว่าชีวิตเราต้องใช่แน่แต่พอมาลงบ็อกแล้วไม่ใช่ครั้งก่อนผมปลูกกระดินผมได้ผลแล้วพอน้ำท่วมแล้วมาก็เลยว่าเขาคือหาเรื่องบ็อกเรามาทำแต่ชีวิตผมจะทำปลูกบ็อกไม่สำเร็จเพราะว่ามันต้องลงดินอย่างเดียว
2: ก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์ผิดถูกมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นหรือว่าบ
0: ุ
2: คคลในสมาชิกได้เรียนรู้ใช่ไหมครับ คุณลุงครับผมอยากให้คุณลุงครับเล่าถึงวิถีชีวิตชาวนาของที่นี่ครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ของรัฐบาลด้วยเดี๋ยวให้เล่ารายละเอียดโครงการนี้ด้วยครับ
0: อ๋อโครงการนี้คือเราทำนาอยู่แล้วแล้วภาครัฐเขาก็มาขอความสนับสนุนให้เราเนี่ยจัดรวมกลุ่มเพื่อเป็นนาแปลงใหญ
2: ่ครับ
0: เพื่อให้การดูแลนั้นง่ายขึ้นแต่ก็มันก็ถามมาตรงใจไหมก็ไม่ตรงใจเพราะว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตแบบเดิมๆเราเพียงแต่ว่ามาทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นระเบียบขึ้นแต่ระเบียบนั้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะว่าถ้าทำพร้อมกันปุ๊บตามระเบียบตามที่เขาว่าต้องทำนารวมพร้อมกันมันก็จะเกิดการแย่งน้ำมันเกิดขึ้นถ้าปล่อยเป็นตรงกลุ่มนี้ก็เลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติ
2: ครับ
0: แต่เอาระเบียบมาจับว่าเราต้องทำเดือนนั้นเดือนนี้ให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแต่วิธีการหว่านและพันธุ์ข้าวเราต้องปล่อยให้เป็นไปตามวิถีเพราะว่าถ้าไปทำอย่างเดียวกันล้นตลาด
2: ครับ
0: เพราะว่ามันจะแตกต่างกับความเป็นจริงภาครัฐเขาจะบอกว่ารวมกันซื้อรวมกันขายจะได้ของแพงแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ต้องแยกกันซื้อแยกกันขายแล้วจะได้ราคาที่ดี
2: ครับ
0: ตามความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเรารวมตัวกันเนี่ยเอาข้าวไปขายลงสีเดียวกันมันก็เยอะมันก็ไปดึงกันถ้าแยกกันไปแล้วตรงกลุ่มเนี้ยเราก็จะรู้ว่าข้าวพันไหนที่ต้องหาตลาดก่อนขายก่อนปลูกหาตลาดก่อนปลูกกับถ้าคนข้าวทำธรรมดาทั่วไปก็ไม่ต้องหาตลาดแต่คนที่ทำข้าวที่ภาครัฐไม่สนับสนุนอะไรเนี้ย เราก็จะแนะนำว่าเรามีโรงสีซื้อนะแต่เราต้องไปติดต่อก่อนติดต่อก่อนซื้อพันธุ์มาปลูกคือก็ได้ดีตรงที่ว่าเราวางแผนการปลูกตรงที่ตรงที่ว่าได้ดีตรงนาแปลงใหญ่นะคือพวกเราได้มาประชุมกันได้มาพูดคุยปัญหากันตรงนั้น
2: ครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าคุณลุงนะครับได้นำหลักการและทฤษฎีจากหลายๆที่ที่เข้ามานะครับนำมาถ่ายทอดให้คุณลุงแล้วคุณลุงก็รับไว้แต่ว่าก็ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มของตนเองนะครับมาพูดถึงเรื่องของที่นี่ครับเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนด้วยใช่ไหมครับคุณลุง
0: ครับ
2: ครับเป็นยังไงครับ
0: ศูนย์ผลิตเมล็ดข้าวชุมชนตรงนี้จะแตกต่างกว่าที่อื่นเพราะตามระเบียบเขาจะต้องศูนย์ผลิตเมล็ดข้าวชุมชนน่ะต้องอยู่รวมกัน20รายนาต้องติดกันทั้งหมดแล้วถึงจะทำศูนย์ข้าวได้แต่ผมบอกว่าตรงกลุ่มผมเนี่ยไม่ได้อยู่รวมกันเลย
2: ครับ
0: จะแยกกันอยู่ตั้งแต่เดิมทีเพราะว่าเราก็บอกภาครัฐว่าเราหาคนที่จะเป็นแนวเดียวกันเนี่ยติดกันเนี่ยไม่ได
2: ้ครับ
0: แต่จะส่งเสริมเราก็ขอแยกเป็นจุดๆนะให้ไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้แล้วได้พันมาทำหนุนเราก็จะส่งไปตามหัวหน้าไม่เคยไปทำตรงที่ว่าแปลงเดียวทั้งหมดก็ส่งไปตรงไหนพร้อมก็ทำ
2: ครับ
0: แต่ทำเนี่ยทำเพื่อให้รู้ว่าข้าวพันธุ์ที่ส่งมาเนี่ยที่สายใจคอเป็นยังไงแล้วเราก็รวมกันเอามาใช้คือเราจะไม่ศูนย์ของเราไม่ได้ทำเพื่อขายเมล็ดพันธุ์ออกไปข้างนอก
2: ครับ
0: เราทำเพื่อไว้ใช้กันเองแล้วก็ถ้ามันตรงใจถ้าได้พันธุ์มาเนี่ยมันตรงมันดีเราก็ได้ไปศึกษาแล้วก็ไปหาตามจุดต่างๆที่เขามีของกรมการข้าวของอะไรก็เราไปซื้อเข้ามาแต
2: ่
0: ถ้ามาแล้วไม่เหมาะสมกับพื้นที่เราก็ทำครั้งเดียวก็จบเราจะไม่มีขยายพันธุ์ต่อแต่ถ้ามันเพราะว่าการผลิตพวกนี้มันจะเป็นองค์รวมแต่มันไม่เหมาะกับพื้นที่มันก็เราไม่สามารถที่จะว่าเฮ้ยของไม่เหมาะแล้วจะใหต
2: ้
0: องทำต่อคือไม่ใช่
2: ต้องปรับเปลี่ยนไป
0: ของเราต้องเปลี่ยนไปต้องบายไปถ้าดีเราก็เอาไว้ต่อก็คือภาครัฐจะส่งมาส่งพันมาให้เราเป็นมาทำก็ไม่ได้ยังของเขาที่เขาทำกันจริงๆเขาก็จะมีทำแล้วก็เอาไปขายพันแต่ของเราเนี่ยเอาไปใช้ในชุมชนแต่ถ้าถูกชะโลกถูกวิธีก็ดีถ้าไม่ถูกเราก็บายไปเลยคือถ้าไม่งั้นมันไม่ใช่ก็เหมือนกับยังจะส่งเมล็ดพันธุ์มาให้เราอย่างเงี้ยกลุ่มนี้จะไม่เป็นยังไงถ้าของที่จะส่งให้เราไม่ตามความต้องการของเราเราจะไม่รับเฉพาะของจะต้องประมูลมาอะไรมาเงี้ยอย
2: ่
0: างเมล็ดพันธุ์ต้องประมูลมาแต่ถ้าไม่ตรงใจนะเราจะไม่รับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ตามใจแต่ถ้าตามใจแล้วเราปลูกไม่ได้ผลเนี่ยเราจะทำไปเพื่ออะไร
2: คือไม่ตรงใจในที่นี้คือเราทดลองแล้วว่ามันเข้ากับเราไม่ได้
0: ใช่
2: ครับ
0: อย่างเมล็ดพันธุ์บางตัวเงี้ยโอ้โหปลูกเต็มร่องเนี่ยต้องตบหาลูก
2: ผลผลิตออกมาไม่ดี
0: ไม่ดี
2: ครับ
0: แต่พออีกเมล็ดพันธุ์อีกอันนึงโหมันดีมากโอ้โหมันแค่เดินนี่เก็บได้สบายเลยอันนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้เขาบอกมันแพงถ้าไม่ได้สเปคนี้เราไม่เอาเราก็จะบายคือเราไม่ขอรับการสนับสนุนเพราะสนับสนุนมาแล้วไม่เกิดประโยชน์กับกลุ่มกับเกษตรกรเราจะไม่รับ
2: คุณลุงทำนามากี่ปีครับเนี่ย
0: ก็ตั้งแต่พ.ศ.29ผมมาอยู่ตรงเนี้ยต
2: ั้
0: งแต่พ.ศ.29
2: คือมีวิถีผูกพันกับนา
0: ก็อยู่ตรงนี้เรื่อยมานะตั้งพ.ศ.29
2: แล้วก็จะทำไปเรื่อยใช่ไหมครับคุณลุง
0: ก็ทำไปเรื่อยแล้วแต่
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักเรื่องราวของคุณลุงทองสุขเกษตรกรดีเด่นในเรื่องของไร่นาส่วนผสมนะครับแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพืชกันไปแล้วนะครับในช่วงต่อไปครับช่วงกรีนช็อตครับคุณลุงยังอยู่กับผมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูถึงเคล็ดลับในการปลูกพืชผักให้ประสบความสำเร็จในแบบฉบับของคุณลุงเองนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับ
1: ชมคะรอบๆ บ้านของคุณลุงทองสุขมีพืชผักผลไม้ปลูกเต็มไปหมดเลยค่ะพืชแต่ละชนิดนั้นนะคะแข่งกันออกดอกออกผลกันมากมายไม่ว่าจะเป็นมะละกอขี้เหล็กมะม่วงกล้วย มะเขือพริกขี้หนู

0: อยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าพืชแต่ละชนิดนั้นมีเคล็ดลับให้มีดอกออกผลเต็มต้นได้อย่างไรไปติดตามคุณกิตติพันธ์นักมงคลพูดคุยกับคุณลุงท้องสุขกันค่ะ
1: ผู้ชมครับในช่วงกรีนช็อตนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่สวนของคุณลุงเลยแหละครับและคุณลุงก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับในการปลูกพืชผักให้ได้ผลผลิตทั้งฤดูกาลแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีด้วยอยากรู้เหมือนกันครับว่าคุณลุงมีเคล็ดลับอะไรในการปลูกนะครับเดี๋ยวเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังเอาเริ่มจากมะม่วงเลยแล้วกันครับคุณลุง
2: ครับมะม่วงก็มะม่วงที่เราปลูกแล้วให้ติดผลดกก็คือถ้าต้นไหนไม่ออกลูกนะเราจะไปทำการทาบกิ่งพอทาบกิ่งออกมาแล้วมันเหมือนเตือนเขาอะแล้วเขาถึงจะเป็นมะม่วงที่ไม่ถวายก็แล้วแต่เขาก็จะออกลูกเลย
1: เตือนนี่คือเตือนยังไง
2: คือเราเอากิ่งพันธุ์เอาไปทาบกิ่งอะคือเหมือนเราจะตัดทิ้งแต่เราไม่ตัดทิ้งให้เสียประโยชน
1: ์ครับ
2: เราก็ไปทาบพอออกรากแล้วเราก็ตัดออกมาไอ้ตรงที่กิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็ออกมาพอออกมาไอ้ต้นที่เหลือน่ะมันก็จะพยายามจะออกลูกแล้วเราก็กระตุ้นด้วยผงชูรสเพื่อกระตุ้นให้มันแตกตาดอก
1: ครับ
2: มันก็จะออกดอกตามความต้องการของเรามันก็จะทำให้ผลผลิตแล้วก็เราก็พยายามดูว่าข้างหน้าเนี่ยจะร้อนจัดไหมถ้าร้อนจัดเรายังไม่ฉีดเพราะเดี๋ยวพอออกดอกแล้วจะไม่ติดลูกแต่ถ้าเขาออกเองเราก็ปล่อยเขาแต่แล้วพอออกแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดปุ๊บเราต้องการให้ออกไวขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็ดิดเด็ดช่อเขาถ้าไม่ติดลูกเราเด็ดช่อเลยเราอย่าปล่อยให้เขาล่วงเองเพราะล่วงเองมันใช้เวลานานแต่เราปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะแทงใหม่มันก็คือจะเร่งให้เขาตื่นตัวและให้เขาออกลูกง่าย
1: คือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นการเร่งหมดเลยไม่ว่าการเด็ดดอกแล้วก็ทำ
2: ครับแล้วก็พอเขาออกมาปุ๊บเราต้องเอาไว้เลยถ้าไม่เอาเขาจะกระดากต่อไปก็จะไม่ออกแล้วปล่อยเป็นธรรมชาติเพราะผมไปเรียนเคล็ดลับมาจากนครปฐมจากอาจารย
1: ์
2: อาจารย์เขาบอกว่าถ้ามีใบเกิน20ใบถือว่าเขาม ีลูกได้แล้ว
1: คือของแบบนี้ก็ต้องมีองค์ความรู้ที่เขาเคยทดลองมากันแล้วถูกไหม
2: ครับ
1: อันนี้คุณลุงก็คือไปเรียนรู้จากที่อื่นมาด้วยแล้วก็ลองเองด้วยใช่ไหมคร
2: ับคืออะไรส่วนมาผสมกันอย่างไปเรียนจากอาจารย์เขาบอกว่ามีใบเกิน20ใบถ้าเขาออกมาปล่อยเขาจะออกมากออกน้อยเรื่องเขาให้เขาดำเนินผลิตเข้าไปตามใจเขาเลยคือเราจะไม่นาน
1: แบบนี้เราคำนวณได้เลยไหมครับว่าจะออกช่วงไหนยังไงครับ
2: ก็คือถ้าเป็นพวกมะนาวเราก็ถ้าเราจะทำเพื่อราคาเราก็ต้องคำนวณอย่างช่วงนี้กรกฎาคมนี่เราปลายเดือนเนี่ยเราเริ่มตัดแต่งกิ่งไอ้ที่มันเยอะเกินเอาออกพอตัดแต่งกิ่งเสร็จพอถึงสิงหาเราก็กระตุ้นด้วยผงชูรสเพื่อให้ออกแล้วก็พอออกสิงหาสิ้นกันยาเขาจะออกดอกกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพฤษภาก็ขายได้เลย
1: ผมมองเห็นตรงนู้นนะครับคุณลุงมีปลูกมะละกอด้วยแต่ว่าลำต้นเตี้ยมากเลยครับแล้วก็มีผลด้วยอยากรู้ครับมีเทคนิคพิเศษอะไร
2: มะละกอตัวนี้เราก็ไปศึกษามาเพราะว่าพอเราเพาะเมล็ดปุ๊บมะกอเนี่ยมันจะได้ทั้ง กระเทย ตัวเมียตัวผู้มันไม่สามารถที่จะล็อกสเปคได้ว่าต้องเป็น
1: กระเทยทั้งหมดเพศของ
2: เพศของมะละกอ
1: คือมันไม่มีผลเงี้ยฮะ
2: ไม่ใช่คือตลาดเขาต้องการตลาดที่ขายได้และมีราคาคือมะกอกระเทย
1: เพราะว่า
2: เพราะกระเทยจะลูกยาวลูกสวยแต่ถ้ามะกอตัวเมียจะลูกสั้นต
1: ั
2: วผู้จะไม่มีลูกแล้วก็ผมก็นอนศึกษาดูแล้วก็ไปเจอแหล่งพันธุ
1: ์
2: เขาที่เราปลูกน่ะจะเป็นมะกอเสียบยอดยอดจะเป็นกระเทยทั้งหมดแล้วก็จะออกลูกตั้งแต่30เซนจะเริ่มออกดอกติดผลแต่ถ้ามะกอพอเม็ดต้องเม็ดขึ้นต้องสูงพอเม็ดแล้วปลูกต้องปลูกถึง3ต้นแล้วก็เสี่ยงว่ามันจะเป็นกระเทยหรือว่าจะเป็นตัวเมีย
1: งั้นที่เราเห็นอยู่ก็คือเป็นยอดของต้นมะละกออ
2: ันนี้เป็นยอดของมะละก
1: อ
2: มะกอที่เป็นกระเทย
1: แต่ว่าก็ออกผลได้เหมือนกัน
2: ครับ
1: อีกอย่างนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือมะเขือครับคุณลุง มีเทคนิคการปลูกที่แปลกด้วย
2: มะเขือของเราจะคือเป็นแนวคิดที่เราคิดมาแต่นี้ว่า1พวกเราเนี่ยเป็นสว.
1: สว.นี่ค
2: ือสายตาเริ่มไม่ดีแล้ว ก็ไปหาพวกที่เขาพวกนักศึกษาที่เขาจบใหม่ๆเขาก็เหมือนก็ไปสนับสนุนเขาด้วยแต่มันเราจะได้ประโยชน์เยอะตรงที่ว่าโคนเนี่ยเป็นโคนมะเขือพวงมะเขือพวงเป็นมะเขือที่ออกหากินเก่งดินไม่ต้องดีก็ปลูกได้ปลูกตรงไหนก็ขึ้นเพราะว่าเราถ้าจะปลูกแล้วบางทีเราดูแลไม่ทั่วถึงไม่ดีไปปลูกเพราะเม็ดที่เป็นมะเขือเปาะโดยกงเนี่ยมันจะไม่ดกมันก็ถ้าคนไหนดินดีก็จะดกแต่ถ้าเราปลูกจริงๆเนี่ยก็ผมเนี่ยทั้งทดลองทั้งโคนมะเขือพวงยอดมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือเปาะล้วนๆเลยแต่มะเขือเปาะล้วนๆเนี่ยต้อง2วัน3วันเก็บทีแล้วก็ยังออกลูกยากมากแล้วมันจะติดน้อยลูกแต่ถ้าเป็นเสียบยอดเนี่ยไม่ต้องบำรุงแรงๆเริ่มจบชายถนนมันก็ดก
1: คือลุงหมายถึงว่าทุกสภาพดินที่ปลูกได้คือมะเขือพวงเนี่ยสามารถปลูกได้ทุกพื้นที
2: ่
1: ที่เป็นต้นพื้นฐานนะหลังจากนั้นเราเอา
2: เสียบยอด
1: เป็นมะเขืออื่นๆก็ได
2: ้เป็นมะเขืออื่นได้มันจะแข็งแรงแล้วก
1: ็
2: คือปลูกเกษตรกรต้องคอยดูเพราะว่าไอ้โคนที่เป็นมะเขือพวงเนี่ยมันจะแตกมาเราต้องคอยตัดอยู่เรื่อย
1: ครับ
2: เอาเฉพาะที่เป็นมะเขือเปาะไว้เท่านั้นแล้วมันก็จะได้ดก
1: เอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของคุณลุงทองสุขนะครับต้องบอกว่ามีเคล็ดลับที่แปลกแล้วก็อาจจะเป็นแบบฉบับนะครับคุณผู้ชมชมอยู่นะครับก็สามารถเอานำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนะครับรับรองว่าถ้าทำตามเคล็ดลับนี้ผลผลิตของท่านก็คงจะได้ผลผลิตที่ออกดอกออกผลตลอดทั้งปีนะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็คือแนวคิดดีๆนะครับของคุณลุงที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของการปลูกผักให้ได้ผลผลิตที่ดีตลอดทั้งปีเชื่อว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดนำเคล็ดลับของคุณลุงไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนั้นรับรองว่าผลผลิตจะออกมาดีแล้วก็มีออกดอกออกผลได้รับประทานกันตลอดทั้งปีเลยนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณลุงมากครับที่มาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ให้แนวคิดดีๆกับรายการในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เอาละครับในช่วงต่อไปครับในช่วงกรีนไอเดียครับยังเป็นเรื่องของพืชอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการขยายพันธุ์พืชจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดีย
0: ท่านผู้ชมคะกรีนไอเดียในวันนี้นะคะเป็นเรื่องการทาบกิ่งมะม่วงวัสดุอุปกรณ์มีต้นกล้ามะม่วงที่อัดขุยมะพร้าวเรียบร้อยแล้วมีดคมๆ1เล่มและแถบพลาสติกพันกิ่งมะม่วงค่ะเริ่มต้นจากปาดกิ่งมะม่วงที่ต้องการทาบให้เป็นแผ่ยาวประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งจากนั้นนำต้นมะม่วงที่อัดถุงขุยมะพร้าวไว้แล้วนะคะปาดแผลให้เป็นลิ่มยาวประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งส่วนด้านตรงข้ามให้ปาดเป็นแผลเล็กน้อยจากนั้นประกบแผลต้นต่อกับกิ่งมะม่วงให้สนิทใช้พลาสติกพันกิ่งให้แน่นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะรออีกราวประมาณ 35-45 วันกิ่งทาบจะมีรากเดินเต็มถุงสามารถตัดไปชำต่อในโรงเรือนได้ค่ะ
3: น้องๆครับเรื่องราวของคุณลุงทองสุขอาจหยุดที่มีความเชื่อในหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ศึกษาแล้วก็นำมาปรับใช้กับไร่นาของตัวเองเมื่อเห็นผลแล้วจึงถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต่างๆหลายศูนย์เรียนรู้ภายในบ้านของคุณลุงเองนะครับมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมกันมากมายคุณลุงก็ยังใจดีบอกเคล็ดลับดีๆในการปลูกพืชผักต่างๆให้มีดอกออกผลเร็วทำให้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปนะครับผู้ที่สนใจเรื่องของการเกษตรด้านพืชชนิดต่างๆสามารถเข้ามาเรียนรู้สอบถามกับคุณลุงทองสุขได้เลยนะครับคุณลุงทองสุขยินดีต้อนรับทุกท่านครับและวันนี้น้องกรีนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: เ คุณผู้ชมครับรายการวันนี้ครับเราได้พูดคุยกับคุณลุงทองสุขผู้เป็นผู้บุกเบิกการทำไร่นาสวนผสมหวังว่า

ป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับหากมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำดีๆนะครับสามารถส่งคำแนะนำของท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วพบกับผมกับGreen Focusได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ชุมชนสุขภาวะเลิศสุขสมชุมชนต้นแบบแห่งการพัฒนาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่ร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู
1: ่ซึ่งมันมองดูแล้วมันสกปรกรกร้างมากก็จะมีสสส.เข้ามาช่วยมหาวิทยาลัยสยามเข้ามาช่วยเขตภาษีเจริญเข้ามาช่วยแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ภาษีเจริญทั้งหมดก็เข้ามาช่วยแล้วก็ชาวชุมชนและสุขสมทุกคนเข้ามาช่วยทำความสะอาดในพื้นที่นี้
0: มาร่วมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกับชาวชุมชนเลิศสุขสมได้ในรายการ Green Focus ตอนเลิศสุขสมชุมชน

0: ือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์

าหกรรมและธุรกิจครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพและการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับกับตอนที่1 นะฮะการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้นกรณีศึกษาร้านเบเกอรี่ครับสำหรับโจทย์กรณีศึกษาร้านเบเกอรี่นะครับโจทย์มีดังนี้ฮะร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งนะครับผลิตขนมขายอยู่2 อย่างได้แก่บราวนี่ขายในราคา300บาทและขนมเค้กช็อกโกแลตนะครับขายในราคา500บาทแต่มีอยู่วันนึงนะฮะร้านเบเกอรี่เนี่ยมีแป้ง16ถ้วยไข่11ฟองช็อกโกแลต5กรัมการจะทำบราวนี่1ชิ้นนะครับต้องใช้แป้ง2ถ้วยไข่1ฟองและช็อกโกแลต1กรัมส่วนการทำเค้กช็อกโกแลตเนี่ยต้องใช้แป้ง1ถ้วยไข่2ฟองและช็อกโกแลต3กรัมจากวัตถุดิบทั้งหมดที่มีนะครับพนักงานเนี่ยต้องการผลิตขนมนะครับให้ได้กำไรมากสุดนะฮะต้องผลิตอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมื่อเรานำปัญหาดังกล่าวเนี่ยไปใช้กับการแก้ปัญหาเชิงเส้นโดยใช้ Excel เนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาละครับเราก็เข้ามาสู่ช่วงสาธิตนะครับขั้นแรกเลยก็เปิด Excel ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาสร้างโครงสร้างไว้ก่อนนะฮะตัวแรกนะครับตัว decision นะครับหรือการตัดสินใจนะครับ decision variable นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรในข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยตัวแปรของเราเนี่ยก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือการผลิตบราวนี่และก็เค้กช็อกโกแลตนะครับ

ต่อมานะครับเราจะมาดูเงื่อนไขนะครับหรือข้อจำกัดนะฮะโดยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า constrain นะครับ constrain ในโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือแป้งนะครับตัวถัดมาคือไข่ตัวที่3คือตัวช็อกโกแลตนะครับโดยเราจะเว้นช่องว่างไว้เผื่อใส่สมการนะฮะนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านก็สามารถพิมพ์ตามไปด้วยได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขแป้งเงื่อนไขของไข่แล้วก็เงื่อนไขของช็อกโกแลตนะครับจากโจทย์นะครับมีข้อจำกัดของแป้งอยู่ที่16ถ้วยข้อจำกัดเรื่องของไข่11ฟองและข้อจำกัดของช็อกโกแลตมีอยู่5กรัมนะฮะก็พิมพ์ไปตามนั้นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะหาเรื่องของสมการที่โจทย์เขาต้องการในโจทย์ข้อนี้นะครับตัว objective function นะครับตัว objective function หรือสมการเป้าหมายของเรานะครับข้อนี้เนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าเขาต้องการหากำไรสูงสุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกัน

กำไรสูงสุดเป็นจำนวนเงินทีนี้มาดูตามโจทย์นะครับตัวแรกนะฮะถ้าบราวนี่นะครับจะได้กำไร300นะครับ300คูณกับ x นะครับ x ก็คือจำนวนบราวนี่บวกกับจำนวนของขนมเค้กนะครับขนมเค้กเนี่ยถ้าเกิดขายขนมเค้กได้จะได้กำไร500บาทนะฮะก็เป็น500คูณ y นะครับนี่เป็นสมการนะครับสมการเป้าหมายของเรานะฮะจากนั้นนะครับในช่อง D7 นะครับช่อง D7 เนี่ยให้เราใส่เป็นสมการ XL ไว้นะครับโดยอ้างอิงจากสมการช่อง C7 นะฮะก็เป็น300คูณกับเลข1ที่เราเขียนไว้ที่ช่องสีฟ้านะครับคูณด้วยจำนวนของบราวนี่นะครับหลังจากนั้นบวกด้วยสมการนะฮะ500คูณด้วยการผลิตของเค้กช็อกโกแลตนะครับเราก็จะได้สมการตรงนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเรามาดูสมการแป้งนะฮะสมการแป้งเนี่ยจากโจทย์เขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการผลิตบราวนี่นะครับต้องใช้แป้งเนี่ย2ถ้วยนะครับเอาที่ตามโจทย์เลยนะฮะโดยที่การผลิตทั้งคู่เนี่ยฮะต้องไม่เกินนะครับไม่เกิน16ถ้วยนะครับขออนุญาต

ทีนี้สมการการผลิตช็อกโกแลตนะครับก็จะใช้ถ้าบราวนี่เนี่ยใช้1ตัวนะครับขนมเค้กใช้3กรัมนะครับโดยที่ปริมาณเนี่ยไม่เกิน5กรัมนะครับเพราะเรามีข้อจำกัดที่5นะฮะหลังจากนั้นมาพิมพ์ตามสมการที่เราได้เขียนไว้เมื่อสักครู่นะครับ2นะครับคูณ x x ก็นำมาจากตัวแปรด้านบนนะครับหลังจากนั้นบวกกับตัวขนมเค้กนะครับเช่นกันครับสมการของไข่เท่ากับ x นะฮะบวกกับ2คูณด้วยสมการ y ที่ x นะครับบวกด้วย3คูณด้วยสมการ y ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับให้ทุกท่านนะครับไปที่ตัวหาโซลเวอร์นะครับปกติแล้วจะอยู่ที่ data นะครับขั้นตอนการเรียกใช้โซลเวอร์นะฮะเดี๋ยวผมย้อนให้นิดนึงนะครับให้ไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปที่ option ไปที่ add in ครับไปที่ go แล้วก็เลือก server add in ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดโอเคนะฮะ Excel ของเราก็จะมี server ตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาตัวโปรแกรมเชิงเส้นละนะฮะกด server ครับตัวแรกนะครับ set objective นะฮะ objective ของเราก็คือตัวเป้าหมายนะครับให้เราคลิกที่เครื่องหมายลูกศรสีดำตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเลือกตัวสมการเป้าหมายครับ enter อันที่2นะครับเขาจะถามเราว่าให้เราเนี่ยสมการเป้าหมายของเราเป็น max หรือ min นะครับ max ก็คือกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นกำไรสูงสุดนะฮะถัดมานะครับเขาจะถามว่าตัวแปรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็ไปคลิกที่ลูกศรสีดำนี้แล้วไปเลือกตัวแปรที่เป็น decision variable นะครับหลังจากนั้นนะครับจะพบช่องใหญ่ๆตรงนี้นะฮะเป็น constraint ให้เรากด add

นะครับแล้วไปเลือกนะฮะเลือกช่องที่เราใส่สมการไว้นะครับตรวจเช็คนะครับว่าสมการเนี่ยเป็นน้อยกว่าเท่ากับหรือมากกว่าเท่ากับนะครับในกรณีนี้นะครับให้เราสังเกตดูสมการ

สังเกตตรงนี้นะครับให้เราติ๊กถูกไว้นะครับถ้าเกิดมันไม่มีนะฮะติ๊กถูกไว้นะครับเป็นการบอกโปรแกรมว่าตัวแปรทุกตัวเนี่ยมีค่ามากนะครับมากกว่าเท่ากับ0นะไม่ติดลบนะครับตัวต่อมานะครับที่สำคัญคือคลิกเลือกตัว Simplex นะครับ Simplex LP นะครับหรือ Simplex Linear Programming นะครับหลังจากนั้นกด Solve ครับมันก็จะขึ้นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมามันจะถามเรานะครับว่าเราจะเก็บค่าอะไรไปบ้างนะครับในหัวข้อนี้เราทำกดโอเคได้เลยครับหลังจากโปรแกรมทำงานนะครับตัว Linear Programming เนี่ยบอกผลว่าคุณควรผลิตบราวนี่5ชิ้นนะครับคุณจะได้กำไรสูงสุดที่ 1,500 บาทนะครับโดยใช้แป้งนะครับ10ถ้วยนะฮะใช้ไข่5ฟองและช็อกโกแลต5กรัมนะครับนี่คือตัวที่เป็นโมเดลหาตัว maximize ของกำไรนะครับแต่ถ้านักศึกษาเปิดในโจทย์ของในเล่มนะครับเปิดโจทย์ในเล่มเนี่ยตัวสมการด้านขวาตรงนี้นะครับช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็น15นะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะถ้าเกิดทำตามในเล่มนะครับกด solve เหมือนเดิมเลยนะครับเราแค่เปลี่ยนเลขเนาะถ้าเกิดเราไปซื้อช็อกโกแลตมาเพิ่มนะครับกด solve กดโอเคคำตอบตอนนี้ก็จะเท่ากับในเล่มนะครับก็จะเป็นกำไร 3,100 บาทนะฮะอันนี้คือตัวแปรที่อาจารย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมือนกับในเล่มนะตรงนี้นะครับ

ำหรับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานนะครับด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยตอนที่2การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้นกรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้าสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับโรงงานเนี่ยต้องการผลิตรองเท้าแบรนด์ดัง2รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยรุ่น A มีกำไร200บาทต่อคู่การผลิตรองเท้ารุ่น B เนี่ยมีกำไร150บาทต่อคู่โดยการผลิตรองเท้าแต่ละรุ่นเนี่ยมีเครื่องจักรเดียวกันนะครับแต่ใช้เวลาในการผลิตไม่เท่ากันรองเท้ารุ่น A ใช้เวลาผลิต5ชั่วโมงต่อคู่ส่วนรองเท้ารุ่น B เนี่ยใช้เวลาผลิต3ชั่วโมงต่อคู่รองเท้าทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้วัตถุดิบเดียวกันครับรุ่น A ใช้25หน่วยต่อคู่รุ่น B ใช้10หน่วยต่อคู่ซึ่งตอนนี้โรงงานเนี่ยมีวัตถุดิบทั้งสิ้น 2,500 หน่วยไม่ว่าโรงงานจะผลิตสินค้ารุ่นไหนก็จะมีลูกค้าสั่งจองทั้งหมดนะครับในรอบบินนี้เครื่องจักรสามารถทำงานได้สูงสุด 1,000 ชั่วโมงก่อนทำการปิดหยุดพักทางโรงงานเนี่ยควรจะมีการวางแผนการผลิตรองเท้าทั้ง2รุ่นอย่างไรเพื่อได้กำไรมากที่สุดนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นนะฮะโดยใช้ Excel เนี่ยเราจะแก้อย่างไรเรามาดูกันที่คลิปสาธิตดีครับครับก็กลับเข้ามาสู่คลิปที่2นะครับตอนที่2เนี่ยที่เราคุยกันถึงเรื่องกรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้านะฮะขั้นแรกเลยนะครับเราก็สร้างตัวบล็อกตรงนี้ขึ้นมาเหมือนโจทย์ข้อที่1นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรมานะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับทางโรงงานเนี่ยต้องการผลิตรองเท้านะครับรุ่น A และ B นะครับตอนนี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนตัวแปรนะครับรองเท้ารุ่น A เนี่ยแทนด้วย X นะฮะรองเท้ารุ่น B เนี่ยแทนด้วยตัวแปร Y หลังจากนั้นเนี่ยใส่ค่าอะไรก็ได้ไปก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์ใส่เป็นเลข1เนาะต่อมานะครับเราไปดูข้อจำกัดของโจทย์นะครับข้อจำกัดในข้อนี้มีอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นคือเวลาในการผลิตนะฮะโจทย์เขาบอกเลยว่าใช้เวลาไม่เกินนะครับ 1,000 ชั่วโมงอันที่2คือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบเนี่ยมีจำกัดอยู่ที่ 2,500 หน่วยนะฮะโดยที่สมการที่เราวางไว้ตามโจทย์แบบนี้นะฮะตัวแรกเนี่ยการผลิตเนี่ยเวลาในการผลิตเนี่ยรุ่น A นะครับรองเท้ารุ่น A หรือ X เราเนี่ยนะครับใช้เวลาผลิต5ชั่วโมงรองเท้ารุ่น B หรือ Y นะครับใช้เวลาในการผลิต3ชั่วโมงนะครับต่อมาวัตถุดิบครับวัตถุดิบเนี่ยรองเท้ารุ่น A ใช้วัตถุดิบ25หน่วยรองเท้ารุ่น B ใช้วัตถุดิบ10หน่วยนะครับสมการตามนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็สร้างบล็อกที่เป็นเล

left กับ right ขึ้นมานะครับโดยที่เราจะพิมพ์ตัวข้อจำกัดนะครับด้านขวาเราก็คือ 1,000 แล้วก็ 2,500 ตามโจทย์ส่วน left ตรงนี้ครับให้เราพิมพ์สมการนะครับใน Excel นะว่าก็คือเป็น5คูณด้วย x นะฮะ5คูณด้วย x จากนั้นบวก3กับ y นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรามาดู objective functionนะครับ objective เราคืออะไรข้อนี้คือการหากำไรสูงสุดก็คือ200นะครับกำไรรองเท้ารุ่น A เนี่ยมี200และถ้าผลิตรองเท้ารุ่น Y นะครับก็จะได้กำไร150นะครับก็ให้นักศึกษาพิมพ์ใน Excel ตามนี้เลยนะครับ200คูณจำนวนการผลิต D3 D3 ก็คือตัวแปร X นะครับหลังจากนั้นบวก150การผลิตรองเท้ารุ่น B นะครับเมื่อเราพิมพ์ทุกอย่างครบถ้วนนะครับไปที่ data นะครับหลังจากนั้นไปที่ solver เลือกครับเลือกตัว objective function ของเราก็คือตัวกำไรสูงสุดตรงนี้นะครับกด enter หลังจากนั้นนะครับเช็คข้อ2ก็คือ maximize หรือ minimize นะครับโจทย์ข้อนี้หากำไรสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเป็น maximize ถูกแล้วข้อต่อมานะครับไปดู changing variable นะครับก็คือ x กับ y นะครับกดลูกศรสีดำนะครับหลังจากนั้นคลิกซ้ายลากนะครับเลข1ที่เราสร้างไว้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะกด enter ครับทีนี้มาที่เงื่อนไขนะครับกด add ครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ left ครับโจทย์สูตรที่เราสร้างไว้ต่อมาครับเช็คเครื่องหมายนะฮะซึ่งข้อนี้เครื่องหมายเนี่ยเป็นน้อยกว่าเท่ากับซึ่งถูกแล้วนะครับเช็คจากตรงนี้นะฮะความสัมพันธ์ของโจทย์นะครับเรียบร้อยไปดูสมการด้านขวานะครับข้อจำกัดด้านขวานะครับตัว right ตรงนี้ก็คือ 1,000 กับ 2,500 นะครับ enter กดโอเคครับเช็คว่าตัวแปรทุกตัวนะครับมีค่าไม่น้อยกว่า0ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นมาเช็คว่าเป็น simplex lp หรือเปล่าเลือก simplex lp นะครับหลังจากนั้นกด solve ครับกดโอเคครับก็จะได้คำตอบมาแล้วนะครับว่าควรผลิตรองเท้ารุ่น Y 250ชิ้นนะครับจะได้กำไรสูงสุดที่ 37,500 บาทนะครับโดยที่ใช้เวลาในการผลิตเนี่ยทั้งหมด750ชั่วโมงและใช้วัตถุดิบ 2,500 หน่วยเต็มพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ Linear Programming ผ่าน Excel ครับ

กลับมาพบอีกครั้งนะครับกับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลกับวันนี้ตอนที่3นะครับสัดส่วนการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรในตัวอย่างที่3นะครับชาวสวนต้องการใส่ปุ๋ย3ชนิดลงในแปลงเกษตรของเขาโดยความต้องการเนี่ยปุ๋ย A เนี่ยอย่างน้อย10ปุ๋ย B อย่างน้อย12หน่วยและปุ๋ย C อย่างน้อย12หน่วยถ้าซื้อปุ๋ยในรูปแบบเหลว1แกลลอนนะครับจะได้ปุ๋ย A จำนวน5หน่วยปุ๋ย B จำนวน2หน่วยและปุ๋ย C จำนวน1หน่วยซึ่ง1แกลลอนเนี่ยราคา30บาทนะครับถ้าซื้อปุ๋ยในรูปแบบเม็ดเนี่ย1ถุงจะได้ปุ๋ย A จำนวน1หน่วยปุ๋ย B จำนวน2หน่วยและปุ๋ย C จำนวน4หน่วยซึ่ง1ถุงเนี่ยราคา20บาทชาวสวนต้องซื้อปุ๋ยอย่างไรให้ได้ปุ๋ยขั้นต่ำตามที่ต้องการโดยใช้เงินลงทุนเนี่ยน้อยที่สุดครับสำหรับปัญหาดังกล่าวนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูชุดสาธิตกันครับว่าเราจะแก้ไขผ่าน Excel ได้อย่างไรครับก็กลับเข้าสู่ชุดสาธิตโจทย์ข้อที่3นะครับซึ่งเป็นโจทย์ของปัญหาของเกษตรกรเรื่องปุ๋ยนะฮะมาดูในข้อนี้กันนะครับชาวสวนเนี่ยต้องการใส่ปุ๋ย3ชนิดนะครับซึ่งก็มีชนิด A B C นะฮะโดยที่มีแบบน้ำนะครับแบบเม็ดเราแทนด้วยตัวแปร X และ Y นะครับเช่นเดิมนะครับกำหนดเลข1นะฮะตรงนี้ใส่เลขไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจทย์ที่เราเห็นในข้อนี้นะครับเขาต้องการที่จะหาจำนวนเงินที่น้อยที่สุดก็คือเขาต้องการลดต้นทุนนั่นเองนะครับถ้าเกิดซื้อปุ๋ยชนิดน้ำนะครับก็จะใช้ต้นทุน30บาทนะครับส่วนที่เป็นชนิดเม็ดก็จะเป็น20บาทนะครับหลังจากนั้นกำหนดสมการฟังก์ชันตามนี้เลยนะฮะก็คือ30คูณกับ D3 นะครับ30 D3 ก็คือชนิดน้ำนะครับหลังจากแล้วก็บวกกับ20คูณ D4 D4 ก็คือชนิดเม็ดครับใส่สมการตามนี้เลยนะฮะจากนั้นไปดูข้อกำหนดของโจทย์นะครับปุ๋ย A นะครับปุ๋ย B ปุ๋ย C ข้อกำหนดของเขาก็คือปริมาณปุ๋ย A มีอยู่10นะครับปุ๋ย B มีอยู่12หน่วยและปุ๋ย C มีอยู่12หน่วยนะครับสมการดังนี้นะฮะอันนี้จากโจทย์นะครับเมื่อเราพิมพ์สมการลงไปแล้วนะครับตัว left นะฮะตัว left เนี่ยเราก็พิมพ์ตามสมการที่เราสร้างไว้นะฮะยกตัวอย่างนะครับตามสมการในC 10นะครับก็คือเท่ากับ5นะฮะ5คูณกับ x นะครับ x ก็คือ d 3บวกกับ y นี่ก็คือการใส่สมการนะครับในช่องของ d นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำกระบวนการเดียวกันกับปุ๋ย b และปุ๋ย c นะครับใส่ตามนี้นะฮะทีนี้เมื่อตรวจเช็คสมการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่โซเวอร์ครับเช่นเดิมนะครับตัวโซเวอร์เนี่ยเอาไว้ใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นเชิงเส้นนะฮะส่วนสำคัญของเขาก็คือตัวแรกเขาจะถามว่า set objective ก็คือตัวเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับช่องไหนที่เป็นเป้าหมายนะฮะตรงนี้เนี่ยเราเลือกลูกศรสีดำเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราไปเลือกนะฮะสมการเป้าหมายของเรานะครับกด enter ครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะต่างจากเรื่องที่1กับ2นิดนึงตรงที่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาต้องการลดต้นทุนนะฮะลดต้นทุนเนี่ยความหมายเขาคืออะไรฮะคือมินิไมซ์นะครับเปลี่ยนละเลือกเป็นมินิไมซ์นะครับต่อมานะครับไปที่ changing variable cell นะครับตัวนี้เนี่ยคือตัวแปรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับในโจทย์ข้อนี้ของเราก็คือชนิดน้ำกับชนิดเม็ดนะฮะเราก็ไปเลือกนะครับที่ D3 และ D4 คลิกซ้ายค้างไว้นะครับจนมันขึ้นเป็นลูกประแบบนี้นะครับหลังจากตัวโปรแกรมเนี่ยจำค่าแล้วนะฮะให้กด Enter ครับต่อมานะครับ
set constraint หรือข้อจำกัดนะฮะเริ่มที่ add ครับด้านซ้ายนะครับเราไปที่ left ตรงนี้นะฮะคลิกซ้ายค้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากมาต่อมานะครับสัญลักษณ์นะฮะดูดีๆนะฮะข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นมากกว่าเท่ากับแล้วนะฮะมันจะไม่เหมือน2ข้อที่ผ่านมาให้เราเลือกนะครับมากกว่าเท่ากับหลังจากนั้นนะครับเลือก constraint ด้านขวาคลิกซ้ายค้างนะครับกด enter กด OK ครับกด make sure ตรงนี้นะฮะเพื่อยืนยันว่าตัวแปรทุกตัวแปรในโจทย์ของเราเนี่ยมีค่าไม่น้อยกว่า0นะฮะหลังจากนั้นมาเช็คส่วน select solving นะครับ select solving method นะฮะให้เลือกเป็น simplex LP นะครับหรือ simplex linear programming นะครับเพื่อทำการแก้ไขปัญหาเชิงเส้นกด solver ครับกด OK ครับทีนี้เราจะได้ผลลัพธ์นะครับต้นทุนที่ต่ำที่สุดเมื่อเกษตรกรเนี่ยซื้อปุ๋ยน้ำนะครับ1แกลลอนและปุ๋ยชนิดเม็ด5กิโล5ถุงนะฮะโดยนับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น130บาทนะครับโดยปุ๋ย A นะฮะก็จะมีความต้องการขั้นต่ำก็คืออยู่ที่10หน่วยนะครับปุ๋ย B 12และปุ๋ย C เนี่ยเราจะได้ความต้องการขึ้นมา21หน่วยนะฮะก็ตรงตามสมการที่เราตั้งไว้นะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำวิดีโอชุดสาธิตนะฮะเราก็จะได้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเชิงเส้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัว linear programming เข้ามาช่วยได้นะฮะดังที่จะเห็นตัวกรณีศึกษาเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนะครับเรื่องของเบเกอรี่นะครับเรื่องของตัวโรงงานผลิตรองเท้าและตัวที่3ก็คือปัญหาของเกษตรกรนะครับซึ่งหลักใจความเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาออกมาให้ได้ก่อนนะครับประการแรกคือเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตัวแปรนั้นมีอะไรบ้างประการที่2คือเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขที่เกิดขึ้นของโจทย์นั้นๆ นะครับเราก็มาวิเคราะห์สมการว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างกับตัวปัจจัยตัวแปรนั้นนะครับและประการสุดท้ายนะครับ set objective ตรงนี้สำคัญมากนะฮะคือวัตถุประสงค์นะฮะว่าโจทย์นั้นเนี่ยต้องการกำไรสูงสุดหรือต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับนักศึกษาพยายามเช็คตรงนี้ให้ดีๆนะฮะลองปฏิบัติตามดูนะครับลองทำดูตามชุดสาธิตนะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรามีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้นะครับผมจะมาบรรยายในชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยที่3ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลกโดยขอบเขตเนื้อหาในการบรรยายวันนี้จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักก็คือ1ความตกลงว่าได้ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าโดยจะมีหัวข้อย่อยอีกประมาณหัว5หัวข้อคือความเป็นมาและความตกลงว่าด้วยสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเจตนารมณ์ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าสาระสำคัญของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและก็นะครับความเกี่ยว

พันธ์ระหว่างความตกลงว่าได้สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้านะครับสำหรับหัวข้อหลักข้อที่2นะครับที่จะมาทำการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือการเจรจารอบใหม่ภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะมีหัวข้อหลักสำคัญก็คือลักษณะทั่วไปและความเป็นมาของการเจรจาการค้าความสำคัญของการเจรจาการค้ารอบโดฮาประเด็นการเจรจาการประชุมรัฐมนตรีที่เมืองโดฮาและการเจรจาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในรอบโดฮานะครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าก่อนอื่นนะครับที่เราจะกล่าวถึงความเป็นมาของความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าผมเองนั้นก็อยากจะเกริ่นนำให้กับนักศึกษาทุกคนได้ทราบก่อนว่าในเรื่องของทางระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในโลกเนี้ยเรามีประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติอยู่ประมาณ193ประเทศและมีประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ164ประเทศซึ่งประเทศในภูมิภาคซาวิชเอเชียเนี่ยนะครับเกือบทุกประเทศนะครับที่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับแต่มีอยู่หนึ่งประเทศตอนนี้เนี่ยนะครับที่เป็นประเทศเกิดใหม่คือติมอร์เลสเซ่นะครับได้ร้องขอเป็นอยู่ในฐานะเป็นผู้สังเกตการแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนกันต่อไปเนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับประเทศของเราที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกนะครับเนื่องจากว่าเราเข้าไปเป็นภาคีผูกพันเนื่องจากว่าการทำความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยมันมีผลในทางระหว่างประเทศก็คือว่าเมื่อเราเข้าเป็นภาคีแล้วเนี่ยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องสัญญาต้องได้ประการปฏิบัติตามก็คือแพคต้าซุนซาวันดาได้กำหนดไว้ว่าหากประเทศใดได้เข้าร่วมเป็นภาคีแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหากไม่ปฏิบัติตามนั่นก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับก็ต้องมีมาตรการที่จะต้องนะครับต้องเยียวยาหรือต้องปฏิบัติตามและถูกบังคับให้ไปตามก็ว่ากันไปในแต่ละเหตุการณ์นะครับสำหรับในเรื่องที่เราจะพูดกันก็คือในเรื่องความเป็นมาของความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเนี่ยหรือเราเรียกย่อว่าทริปเนี่ยนะครับเหตุผลเนี่ยสำคัญในการนำประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาอยู่ในการเจรจาทางการค้าผู้ภาคีของแกตก็คือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วและต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศเหล่านั้นในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นผู้ตามในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก็มักจะฉกฉวยเอาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่คิดค้นโดยวิสาหกิจหรือภาคเอกชนของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไปใช้โดยไม่ขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเสียเปรียบและต้องการให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นว่าการที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแพร่หลายนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่หลายประเทศไม่มีการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอในทางตรงกันข้ามบางประเทศนะครับก็มีการมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการกระทำดังกล่าวเสียอีกนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นว่าการปลอมแปลงการลอกเลียนแบบก่อให้เกิดการบิดเบือนและเป็นอุปสรรคกีดขวางต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศในขณะที่ผู้ทำเรียนกับไม่ได้ลงทุนลงแรงเพื่อการสร้างสรรค์งานนั้นนะครับแต่อย่างใดหากเพียงแต่ฉกฉวยเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งนับว่าเป็นการเอาเปรียบผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมากทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วได้สูญเสียการตลาดนะครับใน

สินค้าบางประเภทนะครับให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจระดับมหาภาคที่เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การผลักดันให้มีการจัดทำความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือเรียกย่อๆว่าความตกลงทริปนะครับซึ่งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้บรรจุเป็นหัวข้อการเจรจาใหม่ที่เพิ่งจะถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของแกตนะครับหรือว่า GATT นะครับเป็นครั้งแรกในรอบอุรุกวัยเมื่อประมาณปีค.ศ.1986แม้นว่าในขณะนั้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศจะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า World Intellectual Property Organization ชื่อย่อคือ WIPO นะครับก็ตามที่กระทำโดยอาศัยกฎเกณฑ์บรรทัดฐานที่กำหนดขึ้นโดยความตกลงระหว่างประเทศในด้านการคุ้มครองนะครับของแต่ละฉบับที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสำคัญดังนั้นเนี่ยจึงก่อให้เกิดปัญหาสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่นะครับเช่นการมิได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการให้การคุ้มครองการบังคับตามสิทธิ์และมาตรการระงับข้อพิพาทไว้ด้วยนะครับเนื่องจากความตกลงทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าคือความตกลงแกตเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของการค้าโลกเนี่ยเขาได้ทำให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์นะครับได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการขยายตัวของการค้าระหว่างรัฐทั้งหลายในโลกนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วจึงต้องการที่จะให้มีการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในระดับระหว่างประเทศอย่างเข้มงวดจริงแล้วก็ผลักดันให้มีการนำเอาประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่การเจรจาของความตกลงแกตว่าทุกประเทศที่เข้าร่วมในระดับพหุภาคีของแกตจะต้องรับเอาพันธกรณีเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปปฏิบัติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ภายใต้ระบบและมาตรการของแกตการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศนะครับจะได้มีความเป็นไปอย่างเข้มงวดและกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีมาตรการระงับข้อพิพาทและก็มาตรการตอบโต้ทางการค้าที่ทรงอนุภาพของแกตเป็นตัวกำกับซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติตามความตกลงที่ไวโป้ใช้อยู่ในอดีตนะครับสำหรับโดยหลักการพื้นฐานของแกตนะครับที่เป็นเครื่องจูงใจสำคัญที่ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยต้องตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมในความตกลงระหว่างประเทศนี้ก็คือหลักการไม่เลือกปฏิบัติหรือว่า non-discrimination ที่ทุกประเทศจะต้องให้สิทธิประโยชน์แก่กันและกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นมานะครับนักศึกษาสำหรับเจตนารมณ์ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้านั้นนะครับเจตนารมณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับโดยความตกลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่จะทำขึ้นนั้นก็ต้องมีลักษณะค่อนข้างเป็นกลางนะครับเจตนารมณ์สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อรัฐภาคีทุกฝ่ายได้โดยเสมอกันหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือความตกลงระหว่างประเทศนั้นต้องไม่กำหนดระดับการคุ้มครองที่ต่ำเกินไปจนเกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิ์และในขณะเดียวกันก็ต้องไม่กำหนดขอบเขตการคุ้มครองและวิธีการใช้สิทธิ์ที่กว้างขวางเกินสมควรจนทำให้เกิดการจำกัดทางการค้าและก่อให้เกิดผลเป็นการบิดเบือนตลาดการค้าของประเทศที่ให้ความคุ้มครองสำหรับสาระสำคัญนะครับ

ของความตกลงทริปหรือชื่อเต็มก็คือความตกลงด้วยสิทธิ์ในทางทรัพย์สินธรรมยาที่เกี่ยวกับการค้านะครับในการคุ้มครองทรัพย์สินธรรมยานั้นนะครับรักษาสาระสำคัญเนี่ยของความตกลงทริปเนี่ยนะครับก็คือ1การกำหนดมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกลักษณะนะครับไม่ว่าจะเรื่องสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การออกแบบแผงวงจรรวมและการควบคุมการปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขันทางการค้า2สาระสำคัญข้อที่2คือการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่เรียกว่า minimum standard ที่รัฐภาคีใดจะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่ต่ำกว่าบทบัญญัติในความตกลงทิพย์ไม่ได้แต่อาจให้ความคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าได้ภายใต้เงื่อนไขว่าการคุ้มครองในระดับที่สูงกว่านั้นต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการและบทบัญญัติของความตกลงทริปและสาระสำคัญข้อที่3การกำหนดบรรทัดฐานที่เกี่ยวกับเรื่องการขอบเขตของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีไว้ด้วยสำหรับสาระสำคัญข้อสุดท้ายข้อที่4ได้มีการกำหนดหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งที่รัฐสมาชิกจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงดังกล่าวนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญนะครับได้มีการแก้ไขสาระสำคัญเพิ่มเติมในข้อที่31ทวิของความตกลงทริปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตรนะครับแก่การประดิษฐ์คือการให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยแลกกับการให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้รับเอกสิทธิ์ในสิ่งประดิษฐ์นั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งในการแสวงหารายได้จากสิ่งประดิษฐ์ของตนซึ่งครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยารักษาโรคด้วยโดยในการเจรจานะครับการค้าผู้ภาคีรอบโดฮาได้มีการเจรจาเกี่ยวกับความตกลงทริปด้านสาธารณสุขขึ้นที่จะใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์ที่เรียกว่า compulsory licensing หรือ CL นะครับคือการที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้บุคคลที่3สามารถผลิตใช้หรือนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่มีสิทธิบัตรโดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นเช่นในกรณีตัวอย่างกรณีที่เกิดความเดือดร้อนทางด้านโรคภัยแล้วปรากฏว่าผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นนะครับพยายามที่จะไม่ผลิตยาก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนประเทศหรือรัฐที่เป็นภาคีสามารถใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์เพื่อให้บุคคลที่3นะครับมาผลิตยาได้อันนี้เป็นข้อที่เขาทำการแก้ไขนะครับเพิ่มเติมขึ้นในข้อที่31ทวิของความตกลงทิพย์ต่อมาครับเงื่อนไขนะครับการใช้สิทธิ์ดังกล่าวนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขเนี่ยจะต้องทำเพื่อประโยชน์นะครับในการตอบสนองความต้องการภายในประเทศสมาชิกที่ดังกล่าวเป็นสำคัญไม่สามารถผลิตสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเพื่อการส่งออกได้มันก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเข้าถึงยาของประเทศสมาชิกที่ไม่มีศักยภาพในภาคเภสัชกรหรือเภสัชกรรมหรือมีแต่ไม่พอเพียงส่งผลกระทบต่อกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด
ที่ขาดศักยภาพในการผลิตยารักษาโรคและทำให้ประเทศมีศักยภาพเพียงพอนะครับไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับดังนั้นจึงเป็นสาเหตุสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ31ทวิของความตกลงทิพย์โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ์โดยการบังคับใช้วรรค6ของปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทิพย์กับด้านสาธารณสุขค.ศ. 2001นะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบสิทธิบัตรเกี่ยวกับยารักษาโรคภายใต้ข้อกำหนดของความตกลงทิพย์สำหรับหัวข้อสุดท้ายของหัวข้อหลักแรกนะครับหัวข้อย่อยสุดท้ายนะครับรักษาเป็นเรื่องของความเกี่ยวพันระหว่างความตกลงว่าด้วยสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆความตกลงทิพย์นะครับมิได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนที่ความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่มีอยู่หากแต่มีเจตนารมณ์ที่จะใช้เป็นมาตรการเสริมเพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลักการของความตกลงทิพย์นะครับมีลักษณะค่อนข้างก้าวหน้ากว่าความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มทรัพย์สินธรรมยาไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญากรุงปารีสหรืออนุสัญญากรุงเบิร์นนะครับคือความตกลงทิพย์เนี่ยมีบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการบังคับตามสิทธิ์ในทรัพย์สินธรรมยาเป็นการเฉพาะเช่นหลักการให้สิทธิ์ที่จะขอรับความคุ้มครองนะครับก่อนที่ข้อ2อนุ1ของความตกลงนะครับรัฐภาคีขององค์การการค้าโลกจำต้องเปิดโอกาสให้มีการอ้างสิทธิ์หรือที่จะขอรับความคุ้มครองก่อนตามกฎหมายภายในของประเทศตนแม้นว่าก่อนหน้านั้นกฎหมายประเทศดังกล่าวจะไม่ได้ให้สิทธิ์เช่นว่านั้นก็ตามในขณะที่อนุสัญญากรุงปารีสนะครับภายใต้หลักการนี้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าเจ้าของทรัพย์ทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการขอความคุ้มครองไว้ในประเทศภาคีแห่ง1แห่งใดแล้วสามารถที่จะมาขอรับการคุ้มครองในประเทศภาคีอื่นได้อีกก็จะต้องทำการขอรับการคุ้มครองภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นภายใน12เดือนหรือ6เดือนซึ่งเป็นภาระแต่การมีความตกลงทิพย์ขึ้นมาเนี่ยมันจึงทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่หนึ่งที่อาจารย์นะครับอยากจะให้นักศึกษานั้นไปทำการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความตกลงระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐนะครับแต่มันมาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ผมคิดว่านะครับการความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยนะครับแม้จะเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐก็ตามแต่มันจะมีผลต่อประชาชนในประเทศสมาชิกของนะครับความตกลงทิพย์ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและมันจะทำให้มีการคุ้มครองที่มีความยืดหยุ่นมีมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับสำหรับในหัวข้อ

6เรื่องการลงทุนและนโยบายการแข่งขัน7กฎระเบียบขององค์การการค้าโลก8การระงับข้อพิพาทและ9การค้าและสิ่งแวดล้อมสำหรับการเจรจาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในรอบโดฮาเนี่ยนะครับจากการศึกษานะครับประเด็นของการเจรจารอบโดฮาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นเนี่ยจากการศึกษาพบว่ามีการเจรจาที่สำคัญอยู่4ประเด็นนะครับก็ได้แก่1ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข2สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์3การคุ้มครองนะครับการประดิษฐ์ที่เป็นพืชและสัตว์และ4นะครับประเด็นปัญหาในการเจรจาการค้ารอบโดฮาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์นะครับได้มานะครับบรรยายให้กับนักศึกษาเนื่องจากว่าองค์การการค้าโลกนะครับก็พยายามที่จะนะครับกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและก็ทรัพย์สินทางปัญญานะครับตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับถามว่าก่อนที่จะเข้ามาสู่นะครับองค์การการค้าโลกเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญานั้นน่ะก็มีความตกลงระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปารีสคอนเวนชั่นนะครับหรือว่าอนุสัญญากรุงเบิร์นนะครับเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ภายใต้นะครับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยที่ทำขึ้นที่อยู่ภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนี่ยมันขาดการเรียกอะไรขาดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองขาดในเรื่องของการระงับข้อพิพาทเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในองค์การการค้าโลกเนี่ยแล้วก็มีการจัดทำความตกลงคิดขึ้นมาอุปสรรคหรือการบังคับให้เป็นไปตามสิทธินะครับอุปสรรค3อย่างคือเรื่องไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำการบังคับตามพอมันเข้ามาอยู่ในองค์การการค้าโลกปุ๊บเนี่ยมีเพิ่มเติมเขาเรียกว่าเป็นการเติมเต็มนะครับเป็นการเติมเต็ม supplementary นะเป็นการทำให้นะครับไอการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับมันมีการแก้ไขช่องโหว่ทางกฎหมายของอนุสัญญาที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะครับพอเข้ามาอยู่ใน WTOมามีการเติมเต็มหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการต่ำการบังคับใช้สิทธิ์และก็มาตรการในการระงับข้อพิพาทเลยทำให้นะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็รู้สึกพอใจที่ทรัพย์สินทรัพยากรของเขาเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองและขณะเดียวกันนะครับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือกำลังพัฒนาน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ไปศึกษาในหัวข้อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้นะครับองค์การการค้าโลกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับผมขอบคุณมากครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: บบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

วัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นรายการเพื่อการศึกษาในชุดวิชา41218กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ1ในส่วนที่เป็นตอนต่อนะครับจากหน่วยที่2ที่เป็นหน่วยที่3หน่วยที่3เป็นเรื่องสัญญาซื้อขาย2และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยที่3นี้จะประกอบไปด้วย2ตอนหลักๆ ก็คือซื้อขายส่วนที่เหลือและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงสัญญาซื้อขาย2ที่ต่อมาจากในหน่วยที่2นะครับสัญญาซื้อขาย2เนี่ยในส่วนนี้จะเป็นการพูดถึง3เรื่องเท่านั้นเองนักศึกษาครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของหน้าที่

ในการส่งมอบทรัพย์สินของผู้ขายเรื่องที่สองเป็นเรื่องของสิทธิยื่นของผู้ขายและเรื่องที่สามเป็นเรื่องของความรับผิดของผู้ขายในส่วนตรงนี้เป็นส่วนของผู้ขายทั้งหมดขอมาสู่ในส่วนในเรื่องแรกเลยนะครับหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินของผู้ขายเนี่ยประกอบไปด้วย4เรื่องย่อยๆประการแรกก็คือผู้ขายมีหน้าที่ในการส่งทรัพย์สินที่ขายเนี่ยไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อนี่เป็นคำทางกฎหมายคำว่าเงื้อมมือเนี่ยเป็นคำตามมาตรา461นั่นก็คือส่งมอบทรัพย์สินไปสู่การครอบครองของผู้ซื้อนั่นเองนะครับต่อมาครับ2ครับส่งทรัพย์สินจากที่แห่งหนึ่งไปที่อีกแห่งหนึ่งพูดง่ายๆคือเป็นการส่งมอบทรัพย์สินห่างโดยระยะทางการส่งมอบนี้ก็จะสำเร็จเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้ขนส่งนะครับตามมาตรา463ต่อมาครับการส่งมอบสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ตรงตามสัญญาส่วนที่3เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา465พูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของการขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนไม่ว่าจะเป็นการน้อยกว่าที่ได้สัญญามากกว่าที่ได้สัญญาหรือปนกฎหมายที่ว่ารักคนกับทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้รวมอยู่ในสัญญาในส่วนตรงนี้นะครับมาตรา465ก็กำหนดสิทธิของผู้ขายเอาไว้ว่าสามารถที่จะปัดหมดนะครับปัดหมดหรือรับเอาตามส่วนหรือใช้ราคาตามส่วนนะครับหรือรับเอาเฉพาะตามสัญญาก็ได้ตรงนี้ไม่อยู่ความซับซ้อนเท่าไหร่ส่วนที่4ครับการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ไม่ตรงตามสัญญาเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา466ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงกันไว้และมีการส่งมอบเกิดขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนมาตรา466ก็แบ่งออกเป็น2บทบัญญัตินะครับวรรคแรกเนี่ยถ้าหากว่าขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนเนี่ยนะครับผู้ซื้อจะปัดหรือรับเอาไว้ใช้ราคาตามส่วนก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยเวลาดูมาตรา466วรรค1เนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดร้อยละเอาไว้นะครับแต่ถ้านักศึกษามาดูที่วรรค 2บอกว่าถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนไม่เกินร้อยละ5เนี่ยผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วนนั่นก็หมายความว่ามาตรา466วรรค1เนี่ยนะครับการขาดตกบกพร่องหรือจำนวนเนี่ยหรือล้ำจำนวนเนี่ยมันจะต้องเกินร้อยละ5หรือ 5% ถ้าเกินร้อยละ5เนี่ยนะครับผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะปัดนะครับปัดแล้วก็หรือจะเลือกในการรับเอาไว้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้แต่ถ้าไม่เกินร้อยละ5ผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วนยังไงก็ตามนักศึกษาก็มาตรา466วรรค2เนี่ยถ้าผู้ซื้อพิสูจน์ได้ว่ามันเสียมันขาดตกพร่องหรือล้ำจำนวนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่าผู้ซื้อเนี่ยได้ทราบมาก่อนที่จะทำสัญญาแล้วก็คงไม่ทำการซื้อขายด้วยถ้าพิสูจน์ได้นะครับแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนเนี่ยน้อยกว่าร้อยละ5ก็สามารถที่จะปัดได้เช่นกันครับนั่นคือหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินของผู้ขายครับต่อมาเป็นสิทธิยึดหน่วงของผู้ขายสิทธิยึดหน่วงของผู้ขายเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีจริงๆเป็น3นะครับให้นักศึกษามาดูหลักการทั่วไปในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงก่อนอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ในหน่วยที่2ก็คือการจะได้มาซึ่งสิทธิยึดหน่วงเนี่ยจะต้องไม่เป็นการส่งมอบหรือส่งมอบไม่ทั้งหมดนะครับเหมือนกับผู้ขายเหมือนกันเหมือนกับผู้ซื้อเหมือนกันจะต้องไม่ชำระราคาหรือยังชำระราคาไม่หมดถ้าจ่ายไปหมดแล้วส่งมอบของไปหมดแล้วหมดไปซึ่งสิทธิยึดหน่วงดังนั้นสิทธิยึดหน่วงของผู้ขายเนี่ยก่อนอื่นจะต้องยังไม่ส่งมอบหรือยังส่งมอบไม่ครบนะครับสิทธิยึดหน่วงเนี่ยในหลักการทั่วไปมาตรา468เนี่ยกำหนดเอาไว้ในกรณีที่ผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินจนกว่าจะใช้ราคาได้แต่การซื้อขายนั้นนะครับสัญญาจะต้องไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาให้ใช้ราคาถ้าสัญญาซื้อขายไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาให้ใช้ราคาผู้ขายยึดหน่วงทรัพย์สินได้จนกว่าจะได้ใช้ราคานั่นก็หมายความว่าเมื่อซื้อทำการซื้อขายกันเสร็จกรรมสิทธิ์โอนไปเสร็จแต่ยังไม่ส่งมอบเมื่อยังไม่ส่งมอบถ้าหากว่าผู้ขายมาพบว่าผู้ซื้อมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางการส่งมอบไปแล้วนะครับข
าอาจจะไม่ได้เงินก็ได้ดังนั้นยึดหน่วงไว้ก่อนนั่นคือหลักการทั่วไปครับประการต่อมาครับกรณีผู้ซื้อล้มละลายบทบัญญัติตามมาตรา465เนี่ยถ้าหากว่าผู้ซื้อล้มละลายก่อนล้มละลายก่อนส่งมอบนะครับหรือล้มละลายในเวลาซื้อขายโดยที่ผู้ซื้อไม่รู้โดยที่ผู้ขายไม่รู้เนี่ยนะครับผู้ขายสามารถที่จะยึดหน่วงราคาได้แต่มาตรา469เนี่ยกฎหมายก็มีข้อยกเว้นในแง่ที่ว่าถ้าหากว่าผู้ซื้อหาประกันที่สมควรได้ถ้าหาประกันที่สมควรได้ผู้ขายก็สามารถที่จะส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อเพื่อที่ผู้ซื้อจะได้ไปเคลียร์ตรงนี้ได้อาจารย์ขอเพิ่มข้อที่3ครับผลของการยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายครับผลของการยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายบทบัญญัติตามมาตรา470เนี่ยในกรณีที่ถ้าหากว่าผู้ซื้อผิดนัดผู้ขายที่ได้ยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ตามที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผู้ขายเนี่ยอาจจะใช้ทางแก้แทนทางแก้สามัญคำว่าทางแก้สามัญก็คือการฟ้องบังคับชำระหนี้ฟ้องศาลทั่วไปแต่มาตรา470เนี่ยเป็นมาตรการพิเศษที่กำหนดให้ตัวผู้ขายเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้หนังสือบอกกล่าวหรือส่งโนติสไปยังผู้ซื้อเนี่ยให้ใช้ราคากับค่าจับจ่ายทั้งหลายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายโดยกำหนดเวลาอันสมควรเอาไว้ให้ถ้าผู้ซื้อละเลยไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายเงินเนี่ยนะครับผู้ขายสามารถที่จะนำทรัพย์สินนั้นเนี่ยออกขายทอดตลาดได้เมื่อขายทอดตลาดได้ก็สามารถนำเงินนั้นมาใช้ราคาในส่วนที่จะทำการซื้อขายได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นมาตรการพิเศษตามบทบัญญัติมาตรา470และ47นะครับนักศึกษาครับตรงหัวข้อเรื่องสุดท้ายในส่วนของความรับผิดของผู้ขายที่ประกอบไปด้วย3เรื่องกลายเป็น3เรื่องใหญ่ๆที่ค่อนข้างสำคัญนิดนึงประการแรกครับผู้ขายมีความรับผิดใน1กรณีชำรุดบกพร่องกรณีชำรุดบกพร่องเนี่ยเป็นไปตามมาตรา472ถ้าหากว่าทรัพย์สินที่ขายเนี่ยเกิดความชำรุดบกพร่องเสื่อมราคาเสื่อมประโยชน์ที่จะใช้หรือประโยชน์ตามสัญญาเนี่ยโดยหลักการแล้วผู้ขายจะต้องรับผิดชอบครับผู้ขายจะต้องรับผิดชอบเนี่ยผู้ขายจะปฏิเสธถึงความไม่รู้ถึงความชำรุดบกพร่องไม่ได้นะครับ472กฎหมายมาปิดปากว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบครับที่สำคัญครับมันมีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขายซึ่งเป็นไปตามมาตรา473ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขายเนี่ยตามมาตรา473เป็นหลักการที่สำคัญมากมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเรารับอิทธิพลของกฎหมายโรมันมาหลักการนี้เขาเรียกว่าผู้ซื้อต้องระวังคำว่าผู้ซื้อต้องระวังนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเป็นไปตาม3วงเล็บนี้ผู้ขายจะหลุดพ้นความรับผิดประการแรกครับ1ถ้าผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะรู้ได้เนี่ยนะครับหากว่าได้ใช้ความระมัดระวังปราศจากความระมัดระวังในระดับวินยูชนนะครับรู้อยู่แล้วอย่างซื้อนะครับหรือควรจะรู้ได้นะผู้ขายหลุดพ้นความรับผิดประการที่2ครับความชำรุดบกพร่องเนี่ยนะครับเห็นประจักษ์ในเวลาที่ส่งมอบผู้ซื้อก็ยังรับเอาโดยไม่อิดเอื้อนเห็นอยู่แล้วว่ามันชำรุดบกพร่องก็ยังซื้อถ้าเป็นเช่นนี้ผู้ขายก็หลุดพ้นความรับผิดและประการที่3ครับการซื้อขายทอดตลาดนะครับทรัพย์สินที่ได้มีการขายทอดตลาดการขายทอดตลาดเนี่ยเขาจะเปิดอิสระให้ผู้ซื้อทำการตรวจสอบทรัพย์สินได้ทันทีเมื่อซื้อมาแล้วนะครับถ้าหากว่าพบความชำรุดบกพร่องผู้ขายจะหลุดพ้นความรับผิดถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนะครับนี่คือข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขายตามมาตรา473ครับประการต่อมาครับความรับผิดของผู้ขายในส่วนที่2ก็คือกรณีของการรอนสิทธิ์การรอนสิทธิ์เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา475ในกรณีที่หากว่ามีผู้ใดก็ตามมาก่อการรบกวนขัดสิทธิ์ของผู้ซื้อในอันที่จะครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินในเวลาซื้อขายหรือความผิดของตัวผู้ขายเองถ้าเป็นเช่นนี้ผู้ขายต้องรับผิดนะครับมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ทรัพย์สินที่ผู้ขายได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะเป็นของโจรหรืออะไรก็ตามนะครับ
เมื่อเวลาคนผู้ซื้อมาแล้วมีคนมาติดตามเอาคืนทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้นะครับเขาเรียกว่าการร้อนสิทธิ์ผู้ขายต้องรับผิดครับ ในคดีที่มีการฟ้องร้องกันระหว่างผู้ซื้อและระหว่างผู้ซื้อและบุคคลที่เข้ามาทำการร้อนสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ว่าผู้ซื้อสามารถที่จะเรียกให้

0: เนี่ยฟ้องก่อนผู้ซื้อเป็นจำเลยก็จะเรียกให้ผู้ขายเข้ามาเป็นจำเลยร่วมหรือถ้าผู้ขายมีสปิริตนะครับก็สามารถที่จะร้องสอดเข้ามาเพื่อจะเป็นโจทย์หรือจำเลยร่วมในคดีที่ฟ้องร้องกันระหว่างผู้ซื้อและบุคคลภายนอกที่มาก่อกวนก่อการรบกวนขัดสิทธิ์หรือร้อนสิทธิ์ของผู้ซื้อก็ได้ครับส่วนที่3ครับเป็นข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดตรงนี้เป็นความรับผิดของผู้ขายแต่ผู้ขายหรือคู่สัญญาเนี่ยก็อาจจะมีสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดก็ได้เป็นไปตามมาตรา483ซึ่งคู่สัญญาเนี่ยจะสามารถตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่รับผิดในกรณีของความชำรุดบกพร่องหรือความรับผิดก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อสัญญาที่กำหนดโดยฝ่ายผู้ขายที่บางทีผู้ซื้อก็ต้องยอมรับเอานะครับถ้าหากว่าต้องการที่จะซื้อจริงๆไม่ต้องรับผิดถ้าหากว่าความชำรุดบกพร่องหรือมีการร้อนสิทธิ์แต่ยังไงก็ตามนะครับบทบัญญัติ4683เนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นธรรมก็มีมาตรา484ที่เป็นข้อยกเว้นเอาไว้ว่าข้อสัญญาก็เป็นข้อที่เข้ามาใช้ในการเยียวยาตัวผู้ซื้อนะครับว่าข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดเนี่ยไม่คุ้มผู้ขายนะครับในไม่คุ้มของผู้ขายก็ได้นะครับให้พ้นจากการที่จะต้องส่งเงินคืนตามราคาถึงยังไงถึงจะไม่รับผิดนะครับผู้ขายก็จะต้องใช้เงินตามราคาเว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นนั่นก็คือบางทีผู้ขายบอกเลยว่าถึงยังไงก็ไม่คืนเงินถ้ามีการเขียนสัญญาไว้เช่นนี้ก็จะมีมาตรา485ว่าข้อสัญญาที่จะไม่รับผิดของผู้ซื้อเนี่ยในผลที่ผู้ขายได้กระทำลงไปหรือผลแห่งข้อความจริงที่ผู้ขายได้รู้และปกปิดเสียเนี่ยถึงอย่างไรผู้ขายก็จะต้องรับผิดในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้ออยู่ดีครับตรงนี้เป็นหลักการที่เรียกว่าความรับผิดของผู้ขายครับโอเคครับนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านครับก็ในส่วนเนื้อหาของซื้อขายก็จบลงเท่านี้นะครับประกอบไปด้วยหน่วยที่2ทั้งหน่วยและหน่วยที่3 1ตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องนะคะธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะหลักกฎหมายที่นำมาใช้นะคะก็คือจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพุทธศักราช2544ค่ะในการศึกษาเรื่องนี้นะคะเราจะศึกษาตั้งแต่ลักษณะทั่วไปนะคะของกฎหมายนะคะการทำเป็นหนังสือการมีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะหรือว่าในเรื่องของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเกี่ยวข้องกับพยานอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะลักษณะทั่วไปของกฎหมายตัวนี้นะคะถามว่าบังคับใช้กับธุรกรรมใดบ้างนะคะก็คือเป็นบังคับใช้ภายใต้ธุรกรรมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตนะคะก็คือเป็นธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์นะคะที่ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เป็นกิจกรรมในทางแพ่งที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ก็ตามเนี่ยก็ต้องตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ด้วยนะคะธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้นะคะจะมีอยู่2อันก็คือเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกนะคะมันจะมีอีกกรณีนึงนะคะถ้าเป็นกรณีที่เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะกฎหมายฉบับนี้นะก็เขียนไว้ว่าในกรณีที่เป็นธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ยจะไม่มีผลกระทบถึงความสมบูรณ์ทางกฎหมายหรือกฎหมายต่างๆที่บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะคะกฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะมีองค์กรหนึ่งที่เข้ามาช่วยดูแลก็คือคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะทีนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นภาพรวมกว้างๆว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยใช้บังคับกับกรณีใดบ้างหรือไม่ใช้บังคับกับกรณีใดบ้างนะคะทีนี้เราจะดูว่าหลักเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับการทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงในกรณีที่เป็นเกี่ยวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าอย่างไรนะคะในมาตรา8เนาะกำหนดไว้ว่าในกรณีที่กฎหมายนะคะกำหนดให้การใดๆก็ตามต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนัง

สือหรือมีเอกสารมาแสดงนะคะถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงเข้าถึงได้นำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ให้ถือว่าข้อความนั้นๆเนี่ยได้ทำเป็นหนังสือและมีหลักฐานเป็นหนังสือและตามที่กฎหมายกำหนดนะคะทีนี้นะคะสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรก็คือสัญญาที่กระทำโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่โดยกระดาษนะคะในเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายก็กำหนดไว้หลายเรื่องนะคะการแสดงเจตนานะคะกฎหมายบอกว่าในระหว่างผู้ส่งข้อมูลผู้รับข้อมูลนะคะการแสดงเจตนาเนี่ยทำเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กฎหมายให้ทำได้นะคะสัญญาโดยทั่วไปนะคะที่เราเคยศึกษากันเนาะสัญญาจะเกิดขึ้นได้มีคำเสนอสนองต้องตรงกันนะคะคำเสนอคำสนองในรูปแบบของทางอิเล็กทรอนิกส์เนาะกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าคำเสนอคำสนองเนี่ยมันสามารถทำเป็นรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้ปฏิเสธผลทางกฎหมายนะคะที่มันเกิดเพราะว่าการทำสัญญาเสนอสนองโดยผ่านทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายยอมรับได้นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในการทำสัญญานะคะโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะต้องมีผู้รับผู้ส่งข้อมูลนะคะกฎหมายก็กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตัวบุคคลผู้รับและผู้ส่งข้อมูลไว้นะคะ5กรณีด้วยกันกรณีแรกนะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถ้าถูกส่งโดยผู้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เองนะคะกฎหมายให้ถือว่าข้อมูลที่มันถูกส่งออกไปนั้นเป็นของบุคคลผู้ส่งนะคะอันนี้คือกรณีแรกนะกรณีที่2นะคะถ้าถูกส่งโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนะคะกฎหมายบอกว่าให้ถือว่าข้อมูลนั้นเป็นของผู้ส่งนะคะโดยปกติจะมีผู้ส่งแล้วก็มีผู้กระทำการแทนผู้ส่งกฎหมายบอกว่าข้อมูลที่ส่งออกไปให้ถือว่าเป็นของผู้ส่งนะคะกรณีที่3ถ้าข้อมูลนั้นถูกส่งโดยโปรแกรมส่งโดยอัตโนมัตินะคะกฎหมายบอกว่าไอ้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรงนั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นของผู้ส่งข้อมูลหรือเป็นของผู้ที่ให้หรือว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนใช้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆนะคะกรณีที่4นะคะถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรงนั้นถูกส่งในกรณีที่คู่กรณีนะได้ตกลงเกี่ยวกับวิธีการในการพิสูจน์ตัวผู้ส่งข้อมูลนะคะกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าผู้รับข้อมูลมีสิทธิที่จะถือได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูลนะคะกรณีสุดท้ายนะถ้าผู้ถูกส่งนะคะเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์พิเศษเกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องการจะให้ส่งนะคะกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับข้อมูลนะคะมีสิทธิที่จะถือได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของบุคคลแรกที่เป็นผู้ส่งข้อมูลนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวรับตัวส่งข้อมูลนะคะทีนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดบางกรณีนะคะที่ส่งข้อมูลแต่มันมีความผิดพลาดในการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้เราพูดกันง่ายๆอย่างสมมติว่าเราซื้อของผ่านทาง Shopee หรือ Lazada มันคือเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแบบนี้เนี่ยมันก็คือเกิดเป็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์แหละทีนี้ถ้ามันมีความผิดพลาดของข้อมูลเกิดขึ้นนะคะกฎหมายบอกว่านะในกรณีที่เกิดพลาดของข้อมูลนะคะโดยอาจจะเกิดจากตัวผู้ส่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือระบบส่งข้อมูลอะไรก็ตามนะคะให้ถือว่าผู้รับข้อมูลนะมีสิทธิที่จะถือได้ว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูลนะคะและสามารถดำเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เลยนะนี่คือกรณีที่มันเกิดความผิดพลาดกับข้อมูลนะคะนะแต่กฎหมายก็มีบอกว่าแต่ถ้าผู้รับข้อมูลนั้นนะคะได้รู้อ่ะถ้าเขารู้นะหรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอันนั้นที่ส่งมามันเกิดความผิดพลาดนะคะและผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดำเนินการวิธีที่เขาตกลงอะไรกันไว้แล้วนะคะไม่ถือว่าผู้รับข้อมูลมีสิทธิที่จะถือว่าข้อมูลที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งข้อมูลนั่นเองนะคะทีนี้ตะกี้ความผิดพลาดของข้อมูลนะคะทีนี้ถ้ามันเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลหลักจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในกรณีที่มันมีความซ้ำซ้อนของข้อมูลนะเขาจะให้ถือว่านะคะผู้รับข้อมูลมีสิทธิที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลแยกจากกันนะคะง่ายๆกดสั่งของหลายครั้งเขาให้ถือว่าผู้รับข้อมูลเนี่ยได้รับว่าเรากดสั่งของหลายครั้งนะคะความผิด

ไม่อาจจะเกิดจากเราก็ตามนะคะการตอบแจ้งการรับข้อมูลนะก็จะมี3กรณีนะคะกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใดเลยนะคะนะมาตรา19วงเล็บ1ก็กำหนดให้การตอบแจ้งการรับอาจทำโดยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูลนะคะไม่ว่าโดยระบบข้อมูลที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใดก็ตามนะคะกรณีการตอบแจ้งการรับข้อมูลเนี่ยนะคะ เราสามารถดูได้จากมาตรา19นะคะภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะทีนี้ในการทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะมีการส่งการรับข้อมูลนะคะการส่งการรับข้อมูลกฎหมายกำหนดไว้ว่ายังไงเวลาในการส่งนะคะการส่งข้อมูลให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งนะคะส่งไปแล้วนะถือว่ามีการส่งก็คือเมื่อข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบอีกของผู้อีกระบบหนึ่งนั่นเองนะคะการรับข้อมูลกฎหมายบอกว่าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลนั่นเองนะคะอันนี้คือเวลานะทีนี้เรามาดูสถานที่นะคะในการส่งกับรับข้อมูลนะกรณีสถานที่นะคะเราจะถือว่าสถานที่ใดนะคะเป็นสถานที่ที่มีการรับและส่งข้อมูลนะคะมี3กรณีถ้ากรณีที่ผู้ส่งหรือผู้รับข้อมูลมีที่ทำการงานแห่งเดียวนะคะให้ถือว่าได้ส่งณที่ทำการงานของผู้ส่งหรือผู้รับข้อมูลนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีที่ทำการงานหลายแห่งนะคะก็ให้ถือเอาที่ทำการงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะกับการทำธุรกรรมนั้นเป็นที่ทำการงานนั่นเองนะคะกรณีนะคะที่ไม่ปรากฏที่ทำการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลนะคะกฎหมายบอกว่าให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกตินะคะเป็นสถานที่ที่ส่งหรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นตั้งแต่การส่งนะคะส่งยังไงส่งมีความผิดพลาดยังไงนะคะตอบรับการแจ้งยังไงนะคะสถานที่ส่งข้อมูลเป็นยังไงนะคะระยะเวลาในการส่งข้อมูลมันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะสังเกตได้ว่าเวลาเราจะทำสัญญานะคะมันก็จะต้องเวลาเราทำสัญญาทั่วไปเราจะต้องใช้ลายเซ็นนะคะลายเซ็นเราทีนี้ในทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะเขามีการยอมรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กันขนาดไหนนะคะกฎหมายก็บอกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะจะได้รับการยอมรับว่ามีผลทางกฎหมายก็ต่อเมื่อต้องเป็น2ประการประการแรกนะคะเงื่อนไขเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะกับอันที่2ก็คือเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการนะคะเหล่านี้เนี่ยเงื่อนไขทั้ง2อย่างนะคะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั่นเองนะทีนี้เรามาดูว่าหน้าที่นะคะหน้าที่ผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีทั้งตัวเจ้าของลายมือเองนะคะผู้ให้บริการออกใบรับรองบางครั้งนะคะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยอาจจะมีผู้ให้บริการออกใบรับรองนะคะหรือว่าเป็นคู่กรณีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะกฎหมายบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ให้บริการออกใบรับรองนะคะหรือว่าผู้กรณีที่เกี่ยวข้องก็ต้องเป็น

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอแนะนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาไทยวันนี้ประกอบด้วยคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: นับตั้งแต่วันที่สำนักพระราชวังได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งวันนี้เป็นวันที่50แล้วนะคะสำหรับการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพค่ะ
0: ซึ่งเลขาธิการพระราชวังพระบรมราชองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันที่30และ31กรกฎาคม2569ซึ่งในช่วงการบำเพ็ญพระกุศล100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ7วันปัณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันในวันที่30และ31กรกฎาคมนี้ครับและสตมวานครบ100วันถวายพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569
1: สำหรับพระราชพิธีปัญญาสมวานกำหนดจัดขึ้น2วันด้วยกันนะคะคือวานนี้และวันนี้โดยสาระสำคัญของวานนี้คือเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาและสดับปกรณ์ซึ่งในวันนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสวดมาติกาและสดับปกรณ์ค่ะท่านผู้ชมคะในห้วงการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพที่ผ่านมานั้นหลังจากพระราชพิธีปัณรสมวานพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสำหรับพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งนะคะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
0: โดยปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมมี10วัดได้แก่วัดราชสิทธารามครับวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยพระพิธีธรรม1สำรับมี4รูปประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำ ามกำหนด100วันซึ่งในการมาเป็นพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งก็ประกอบไปด้วยการประโคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปีพาทนางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรครับ
1: ในภาพที่เห็นสักครู่นี้นะคะคือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพด้วยค่ะในพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ที่ผ่านมาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระราชนัดการพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: โดยตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ได้ทรงศึกษามาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆและตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระนพสัปปัตตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปครับ

ดยในเมื่อวานนี้นะคะในเวลา 18:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์อังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลเสด็จวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิรัตกัลยานีโดยเสด็จในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระ

0: องค์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชยวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวัตินิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วนะครับว่าพระราชพิธีปัญญาสมวานนั้นกำหนดจัดขึ้น2วันด้วยกันคือวานนี้และวันนี้โดยสาระสำคัญของวานนี้คือเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาและสดับปกรณ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปเมื่อวานนี้นะครับที่สวดพระพุทธมนต์และพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาโดยพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารเช้านะครับ10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศเทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณาดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
0: สำหรับในขณะนี้นะคะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะซึ่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งประดิษฐานด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะสำหรับภาพในขณะนี้เป็นภาพของคณะองคมนตรีแล้วก็คณะรัฐบาลนะคะที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จการแต่งกายของผู้ที่เข้าเฝ้านั้นแต่งเครื่องแบบเต็มไว้ทุกสายสภาจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสภาจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยค่ะ
1: และสำหรับพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ครับโดยเหนือกรอบพระรูปครับมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพพซึ่งอักษรพพานสีแสดนั้นอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ
0: สำหรับธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะคะโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้น

0: ประกับพี่ยอดพระโกศนะคะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบนั้นห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมค่ะสำหรับเครื่องอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าพระแท่นแว่นฟ้าตั้งม้าหมู่ปิดทองสองหมู่หมู่ข้างซ้ายพระโกศทอดเครื่องประกอบพระอิสริยยศสำหรับสมเด็จเจ้าฟ้าและเครื่องราชูปโภคหมู่ข้างขวานั้นทอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมทั้งฉลองพระองค์ค่ะ
1: ซึ่งทางด้านขวาของพระโกศนะครับที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายก็ได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ประยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยราบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ประยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยราบับครับ
0: เมื่อสักครู่นี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันนี้นะคะขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ค่ะเพื่อที่จะได้รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสำหรับหมู่ด้านซ้ายของพระโกศนะคะคือเครื่องอิสริยราชูปโภคที่ทอดถวายมีผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและผ่านรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาด้วยค่ะราชสักการะเบื้องหน้าที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนั้นได้มีการกั้นราชวัตรทางมุมข้างตะวันออกและข้างตะวันตกนะคะถัดออกมาได้ตั้งฐานปิดบัวทองประดับกระจกสำหรับตั้งพุ่มตาดทองทางเบื้องซ้ายและพุ่มตาดเงินทางเบื้องขวาตรงกลางระหว่างราชวัตรตั้งโต๊ะปิดทองทอดเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพทรงธรรมในขณะที่พระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพระสบดีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบนะคะพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลเบื้องหน้าทอดเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบค่ะพระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมาอย่างพานทองสองชั้นพระภูษาโยงบนพานทองสองชั้นพับทบกันไว้นะคะเมื่อมีการสดับประกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาจสงค่ะโดยใช้ถวยรับเป็นระยะสำหรับพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นนะคะสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและจากันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานซึ่งเป็นคันฉัตรที่มีรูปแบบเป็นมุมฉาก2ทบนะคะมุมทั้ง4ประดิษฐานพระโกศนั้นมีการจัดทหารมหาดเล็กราชบัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันมายืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายนั้นยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้น

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งภาพที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนี้เป็นภาพด้านนอกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าจุฬาโลกราชสร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับผู้ที่มารอเฝ้าทูลรองถือพระบาทรอรับเสด็จครับ

0: ยังคันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังคันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ติพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ

ติภาวะตานิสีเดนะทุกติยันติสีเดนะโภคสัมปทาสีเดนะนิพพติยันติตัตมา

ครับและเมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์10รูปสวดพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศเทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณาดีโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำจากนั้นประทับพระราชอาสน์ครับ

จ้าพนักงานถอนปิ่นโตออกจากอาสงนะคะหลังจากนั้นจะไล่พระภูษาโยงค่ะซึ่งที่บริเวณฐานพระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงจะทอดลงมาอย่างพานทองสองชั้นพระภูษาโยงบนพานทองสองชั้นนั้นพับทบกันไว้นะคะเมื่อมีการ

0: ปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะได้กลี้พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้โทยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาจสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอาจสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะ
1: สำหรับพระภูษาโยงหมายถึงแถบผ้าที่ผูกต่อจากปากพระโกศสำหรับใช้ในการวางเพื่อทอดผ้าบึงสุกุลให้แก่พระสงฆ์สำหรับประกอบนะครับในการใช้ผ้าภูษาโยงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปเรียกว่าพระภูษาโยงและต้องใช้ผ้ารองโยงประกอบด้วยทุกครั้งครับซึ่งผ้ารองโยงก็คือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าผ้าพระภูษาโยงเล็กน้อยมีขนาดกว้างประมาณ10หรือ12นิ้วมีความยาวขึ้นอยู่กับความยาวของแถวพระสงฆ์นำมาม้วนเป็นทรงกระบอกวางบนพานใช้สำหรับปูลาดรองรับพระภูษาโยงครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรค่ะ

านังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวัตมิเท

Adi Re Bhavata Satam Ji Vatu

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยจำนวน10ตรัยแด่พระสงฆ์แล้วหลังจากประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งนะคะและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรนิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาขึ้นยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาค่ะ

0: านนี้และวันนี้โดยพระราชพิธีปัญญาสัมวานกำหนดขึ้น2วันวานนี้และวันนี้นั้นเมื่อวานนี้ครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาและสดับปกรณ์ซึ่งพระสงฆ์นะครับที่ถวายพระธรรมเทศนาในวานนี้กับได้แก่พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารครับถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตตัปปกถาครับซึ่งทำดังกล่าวนะครับความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังต้องประกอบด้วยธรรม4ประการด้วยกันครับได้แก่ทานการให้ไม่ถึงการสละปันสิ่งของของตนเองแก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอมิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือการรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาททำประการที่2คือสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดคือการรักษาศีลเว้นจากการทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเพื่อไประงับซึ่ง อกุศลกรรมทั้งหลายครับและประการที่3คือสังยมะคือความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลซึ่งถือเป็นการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจและธรรมะครับคือการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาธรรมะให้เป็นแนวปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนครับ
1: และนั่นก็เป็นรายละเอียดของการถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตตัปปกถาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชยวัฒโน

0: โอ้นะคะลำดับนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะ
1: สำหรับพระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกนี้นะครับจากในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วประกอบด้วยสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามและพระพรหมวชิระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
0: ที่เห็นในขณะนี้คือพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงทางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรนั้นทำเป็นลายดอกพิกุลค่ะเบื้องหน้าทอดเครื่องนมัสการพันทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบนะคะส่วนด้านหลังของพระพุทธรูปนั้นนะคะก็เป็นหน้าบันประดับด้วยไม้จำหลากลายเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์ล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาใต้บัลลังก์ฐานพระเป็นฝาก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาวมีพระบัญชร2ช่องเป็นทางระบายอากาศนะคะ

และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตร11ไตรเที่ยวแรกครับแต่พระสงฆ์ที่สุดมาติกา

ปริปุเรนติสักรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปน

อติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคิดพระราชสมภารพระทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระไตรเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรแล้วนะคะพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและจะนิมนต์พระสงฆ์อีก11 12รูปนะคะขึ้นนั่งอย่างอาบสง

0: งฆ์ทั้ง12รูปนะคะประกอบไปด้วยพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิสุกสิทธารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระยานกวีวัดสมณัตวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงวัดธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามค่ะ
1: และหลังจากเจ้าพนักงานลาพระภูษายงแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทอดพระไตรจำนวน12ไตรครับ

ปาทวายธรรมิโนอุปาจิตตวา

0: จ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากพระที่นั่งนะคะแล้วจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นยังอาจสงฆ์ค่ะ
1: ซึ่งพระสงฆ์ที่เจ้าพนักงานนิมนต์ขึ้นยังอาจสงฆ์จำนวน12รูปนี้เป็น12รูปใน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยมดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาพรวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัฒน์วัดสัมมาชัญญาวาสพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาและพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปกำลังขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

0: จัดงานลาดพระภูษาโยงนะคะโดยมีผ้ารองโยงวางก่อนอีกชั้นหนึ่งค่ะ
1: ทั้งนี้ครับเมื่อพระสงฆ์สลับปกรณ์เสร็จแล้วนะครับจะเก็บผ้าพระภูษาโยงทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดข้ามพระภูษาโยงนั้นมีความเชื่อนะครับว่าเป็นการข้ามศพของผู้ล่วงลับไปแล้วครับโดยจะวางเก็บไว้บนพานสำหรับรองรับตามเดิมอีกทั้งเพื่อความสะดวกแก่พระสงฆ์ในการลงจากอาสงครับและเมื่อพระสงฆ์ชุดต่อไปขึ้นนั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วจึงจะทำการลาดพระภูษาโยงอีกครั้ง
0: ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

Ya Allah, wa ta'ala.

0: เมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะคะลำดับนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากพระที่นั่งนะคะแล้วนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นในเที่ยวนี้ประกอบไปด้วยพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิรดีโลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิรภาวนาภิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระปริยัติวชิรกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์คอนพระกิตติวิมลเมธีวัดปุพพารามพระปริยัติวชิรีวัดพระยายังพระวชิรคณาพรวัดประวัตินิเวศวิหารพระวชิรโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารอินเดียพระวชิรวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งจะเป็นพระสงฆ์เที่ยวสุดท้ายนะคะในการขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์และสดับปกรณ์ค่ะ
1: เป็นพระสงฆ์12รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งขณะนี้ขึ้นนั่งบนอาจสงเรียบร้อยแล้วนะครับและเจ้าพนักงานจะทำการลาดพระภูษายงต่อไปครับ

ซึ่งผ้าพระภูษายงนี้นะครับคือแถบผ้าที่ผูกต่อจากปากพระโกศครับใช้สำหรับวางเพื่อทอดผ้าให้พระสงฆ์สดับปกรณ์ซึ่งในการทอดผ้าแต่ละครั้งต้องมีผ้ารองโยงประกอบด้วยทุกครั้งนะครับผ้ารองโยงนี้ก็คือผ้าสีขาวครับที่มีขนาดกว้างกว่าผ้าพระภูษายงเล็กน้อยขนาดความกว้างประมาณ10หรือ12นิ้วมีความยาวขึ้นอยู่กับความยาวของแถวพระสงฆ์นำมาม้วนเป็นทรงกระบอกวางบนพานสำหรับใช้ปูลาดรองรับพระภูษายงครับและในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรเป็นเที่ยวสุดท้ายครับ

อีกสักครู่หนึ่งจะมีการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนะคะโดยวันนี้พระพิธีธรรมเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกได้แก่วัดอนงคารามค่ะ

0: ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทค่ะจากนั้นจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา
1: ไปยุดตอ

0: ขณะในขณะนี้นะคะณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมได้สวดพระพิธรรมพระศพนะคะซึ่งกำหนดการส่งบรรเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถวายพระศพจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: และในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือนะครับ1ชุดจำนวน4เล่มประกอบด้วยเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือพระราชทานหนังสือ1ชุดมี4เล่มประกอบด้วยเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ตำราสรรพคุณยาฉบับกวงวงศาธิราชสนิทภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและประวัติศาสตร์กฎหมายซึ่งสามารถรับหนังสือห้องสมุดณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครครับโดยสามารถรับหนังสือได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31มีนาคม2570ครับ
0: สำหรับกองทหารเกียรติยศในวันนี้นะคะได้แก่กองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์และกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสถิตพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพิตั้งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และคุณวิรศักดิ์ขอบเขตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: และผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนะครับร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภสวัสดีครับ
2: โอเคการบริการอย่างเช่นนะครับ facility management นะครับก็คือการบริการดูแลตึกก็อาจจะมีชุดในเรื่องของอะไรครับดูแลรักษาความ

ปลอดภัยรักษาความสะอาดนะครับหรือว่าซ่อมบำรุงโรงงานในการซ่อมแซมเป็นต้นนะครับอันนั้นก็เราจะเรียกว่าเป็นชุดบริการนะครับประเภทที่3เราจะเรียกว่าเป็นการกําหนดการบริการนะครับราคาโทษครับเป็นการกําหนดราคาการบริการอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชุดบริการว่าโอเคถ้ามีการบำรุงซ่อมแซมหรือว่าทําความสะอาดก็จะมีราคาย่อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันที่4แล้วคือการส่งเสริมการตลาดบริการนะครับเราก็จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานขายนะส่วนเยอะเพราะว่าการขายการตลาดที่เป็นองค์กรธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาใช้ในการทักษะการเจรจาต่อรองเพราะฉะนั้นการใช้พนักงานขายในการขายให้กับตลาดสถาบันนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนอันที่สุดท้ายเลยก็คือการจัดจำหน่ายการบริการนะครับโอเคเมื่อมีการส่งเสริมใหลูกค้าที่เป็นองค์กรเนี่ยรับทราบแล้วว่าเราขายบริการด้านไหนนะครับเราก็ต้องมีการจัดจําหน่ายอาจจะต้องมีการตั้งบูธแสดงสินค้าหรือว่ามีการขนส่งพนักงานนะครับต้องมีการคิดแล้วว่าเราจะทํายังไงให้ดําเนินการบริการได้อย่างรวดเร็ว

ครับนักศึกษาตอนนี้เรามาดูตอนที่2นะครับซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของตลาดสถาบันนะครับมาดูในเนื้อหากันเลยนะครับตอนที่2นี้จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ละนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับหัวข้อก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของตลาดสถาบันวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของตลาดสถาบันและเรื่องที่3ก็จะเป็นกลยุทธ์การสร้างคุณค่าให้กับตลาดสถาบันนะครับทีนี้มาดูกลยุทธ์แรกเลยนะครับเราจะเรียกว่ากลยุทธ์นี้เป็นการแบ่งกลุ่มตลาดหรือว่า BCG Matrix นะครับจะแบ่งตาม2มิตินะครับเป็นมิติของการอัตราการเติบโตของตลาดนะครับซึ่งมีสูงกับต่ำนะครับเช่นเดียวกันนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นส่วนแบ่งการตลาดนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสูงกับต่ำเช่นเดียวกันนะครับซึ่งควอดแรนต์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ด้านนะครับถ้าเป็นดาวดวงดาวนะครับดาวเด่นนะครับเราจะเรียกผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรครับมีอัตราการเติบโตสูงด้วยแล้วก็มีอะไรครับ market share หรือว่าอะไรครับส่วนแบ่งตลาดสูงด้วยนะครับส่วนที่2เลยครับวัวตัวนี้นะครับวัวก็จะอัตราการเติบโตทำไมครับสูงแต่ market share ยังต่ำอยู่นะครับเราจะเรียกว่า cash cow นะครับหรือว่าวัวเงินสดนะครับเราก็จะเก็บเงินไปเรื่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆถึงแม้จะไม่เติบโตแต่มันก็มี market share เยอะนะครับตัวที่3นะครับเราจะเรียกว่า question mark หรือว่าเป็นปัญหานะครับปัญหาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสูงใช่ไหมครับแต่ market share มันทำไมครับมันต่ำอยู่นะครับมันต่ำอยู่นะฮะตรงนี้นะฮะก็แสดงว่าเรามันมีปัญหาแล้วว่าทำยังไงให้ market share ของเราเนี่ยเลื่อนจากต่ำมาดวงดาวนี้ให้ได้นะครับเขาก็เลยตั้งว่าตัวนี้จะเป็น question mark นะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับน้องหมาเรานะครับก็เราก็จะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตกต่ำนะครับเพราะอะไรนะครับหนึ่งก็คืออัตราการเติบโตมันทำไมครับมันต่ำด้วยนะครับแถม market share ของน้องหมาเรายังต่ำด้วยเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมานั่งคิดว่าน้องหมาเราเนี่ยจะอยู่ตลาดไหมหรือว่าเราควรจะยกเลิกออกไปนะครับอันนี้คือถ้าเป็นนักการตลาดจะต้องวิเคราะห์แล้วว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ตำแหน่งไหนของ BCG Matrix นะครับครับทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตลาดสถาบันประเภทที่2เลยนะครับเราจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่าเป็นกลยุทธ์ PLC นะครับหรือว่า Product Life Cycle นะครับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับในภาพนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด4ช่วงนะครับช่วงแรกเราจะเรียกว่า Introduction หรือว่าช่วงการแนะนำหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรากำลังเปิดตัวละเราให้มาสินค้าที่เป็นสินค้าเครื่องจักรละกันนะครับเอาไปขายตลาดสถาบันโรงงานนะครับเราก็แนะนำตัวเองก่อนว่าเราขายเครื่องจักรประเภทอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์นะหรือว่าเอาไว้เดินขนส่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เมื่อตอนนี้นะครับช่วงขายยังไม่มีหรอกครับคุณจะเห็นว่ามันยังติดลบอยู่นะครับอันนี้จะเป็นเส้นของกำไรนะครับแต่ยอดขายโอเคมันก็จะเริ่มจากศูนย์แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วงที่สองจะเห็นว่าโอเคเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับมีการแนะนำต่อนะครับพวกโรงงานเขาก็จะในเครือข่ายเขาก็จะโอเคละมีการแนะนำแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับหลังจากนั้นเมื่อมีการผู้แข่งเข้ามานะครับมีการดั้มราคาลดราคากันยอดขายเริ่มคงที่ละนะครับในส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนของการเจริญเติบโตเต็มที่นะครับหรือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่แบบคงที่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะแต่ส่วนกำไรก็จะคงที่เหมือนกันนะครับแล้วพอมีคู่แข่งเข้ามานะครับเครื่องจักรมีการถด

ถอยเพราะว่าอะไรครับเทคโนโลยีมีการเสื่อมนะครับตรงนี้แหละรุ่นถัดมาก็เข้ามาเสริมแทนเพราะฉะนั้นรุ่นเดิมก็จะทำไมครับก็จะตกลงยอดขายตกลงผลกำไรก็สืบเนื่องกันมาจากยอดขายนั่นเองโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ถัดไปเราจะเรียกว่ากลยุทธ์นะครับอันนี้จะเป็น

สร้างการรับรู้นะครับการตราสินค้านะครับหรือว่า brand awareness อันนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าคุณจะเป็นนักการตลาดคุณจะต้องสร้าง brand awareness นะครับให้พวกโรงงานพวกสถาบันเนี่ยเขารู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นบริษัทนะมีตัวตนอยู่นะเราจะทำยังเราจะทำยังไงนะครับก็อาจจะต้องใช้สื่อนะครับสื่อสังคมออนไลน์นะครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใช้สื่อที่เป็นตัวพนักงานนั่นเองที่ผมบอกในช่วงแรกนะครับอันที่2เลยก็คือเป็นการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าหรือว่า perceive quality นะครับเมื่อเขารู้แล้วว่าเรามีตัวตนอยู่เขาก็ต้องรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าของเราว่าสินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่แตกต่างนะครับมี positioning นะครับนักศึกษาคงได้เรียนมาแล้วนะครับแตกต่างจากตลาดนะครับคู่แข่งอย่างไรนะครับอันที่3เลยสำคัญมากเลยนะครับเป็นการเชื่อมโยงตราสินค้าให้เข้ากับความต้องการเราเรียกว่า brand association นะครับคืออะไรนะครับก็คือเป็นการสร้างจิตสำนึกว่าเมื่อเขานึกถึงเป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับเป็นตัวเครื่องจักรในการเขาจะต้องนึกถึงแบรนด์ของเราเป็นต้นนะครับนี่คือการเชื่อมโยงแบรนด์กับตัวสินค้านะครับและสุดท้ายเลยนะครับนั่นคือการสร้างความภักดีให้กับตราสินค้าเราจะเรียกว่าแบรนด์ loyalty มีอะไรบ้างครับ1ก็คือการซื้อซ้ำนะครับ2ก็คือมีการพูดต่อนะครับหรือว่า word of mouth ในทางที่ดีนะครับและอันที่3เลยดีมากเลยนะครับเป็นการช่วยเหลือปกป้องตัวบริษัทด้วยถ้ามีการกล่าวเกินจริงของคู่แข่งเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับในการสร้างความภักดีลูกค้าที่มีความภักดีให้กับตัวบริษัทเรานะครับต่อไปนะครับกลยุทธ์การสร้างคุณค่าตราสินค้านะครับอันนี้เป็นการเจาะรายละเอียดเลยนะครับว่าเราจะสร้างยังไงหนึ่งนะคือเป็นการสร้างพลังให้กับตราสินค้านะครับเราจะเรียกว่า brand reinforcement นะครับสร้างพลังยังไงนะครับก็คือสร้างสื่อเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเราเนี่ยมีการโอเคนะมีคุณภาพสินค้าที่ดีมีการช่วยเหลือสังคมอันนี้สำคัญมากเลยมีการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเทรนด์ละของการตลาดในปัจจุบันนี้นะครับดูแต่ทางด้านคนสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สังคมด้วยรอบข้างด้วยนะครับอันที่2เลยนะคือเป็นการฟื้นฟูตราสินค้าเราจะเรียกว่าแบรนด์ revitalization แบรนด์ที่ออกมานานแล้วนะครับ10ปี20ปี30ปีคุณจะเห็นว่าจะมีการฟื้นฟูนะครับหรือว่ารีแบรนด์ให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขารับรู้นะครับว่าแบรนด์ของเรานะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เรารู้สึกปลุกนะครับให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่นะครับวัยรุ่นนะครับหรือว่าวัยที่เป็น new generation ก็จะรับรู้แบรนด์ถัดไปจากรุ่นก่อนๆ นะครับอันที่3เลยก็คือการปรับเปลี่ยนกลุ่มตราสินค้าเราจะเรียกว่าแบรนด์ portfolio adjustment นะครับก็หมายถึงว่าเราอาจจะใช้แบรนด์เดิมนะครับขยายเป็นแบรนด์ใหม่เพื่อเจาะกลุ่มใหม่นะครับเราเดิมเราเป็นกลุ่มผู้สมมติว่าเป็นผู้ผลิตสินค้านะครับเราอาจจะเจาะเป็นผู้ให้บริการสินค้าก็ได้

ต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่3นะครับซึ่งจะเป็นชื่อตอนของแนวคิดเกี่ยวกับราคาของตลาดสถาบันนะครับมันจะมีอยู่2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือความหมายและความสำคัญของการกำหนดราคาของตลาดสถาบันและหัวข้อที่2จะเป็นปัจจัยความสำคัญวัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาของตลาดสถาบันนะครับมาดูเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกมาดูความหมายก่อนนะครับความหมายของราคาคืออะไรนะครับราคาก็คือจำนวนเงินนะครับที่มีการเป็นค่าสินค้าหรือบริการนะครับแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งราคานั้นก็จะรวมถึงเป็นมูลค่าของสินค้าด้วยมูลค่าต่างจากราคาตรงที่เป็นความการรับรู้นะครับของจำนวนนะครับคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเพราะฉะนั้นมูลค่านั้นอาจจะมีจำนวนเงินที่สูงกว่าราคาหรือว่าจะต่ำกว่าราคาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการรับรู้ของลูกค้านะครับทีนี้ความหมายเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องความสำคัญนะครับความสำคัญของราคาคืออะไรอันดับแรกเลยนั่นก็คือราคานั้นในมุมมองของลูกค้านั้นก็จะมี2มุมมองนะครับของลูกค้ากับผู้ขายนะครับส่วนของผู้ขายเองนะครับราคาก็แปลว่าอะไรครับก็เป็นสิ่งที่สร้างผลกำไรเพราะว่าผลกำไรเกิดจากนะครับในสมการในภาพนะครับกำไรเกิดจากปริมาณขายนะครับหรือว่าจำนวนชิ้นนั่นเองคูณกับราคาที่ขายนะครับลบกับต้นทุนทั้งหมดนะครับนี่ก็คือผลกำไรที่เกิดขึ้นกับองค์กรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับมาดูนะครับองค์กรสามารถจำหน่ายจ่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

ครับอันนี้เราขายเครื่องจักรนะครับ10,000ชิ้นนะครับในราคาชิ้นละ200บาทนะครับต้นทุนนะครับ120บาทต่อชิ้นนะครับเรามาจะคำนวณกำไรได้ยังไงนะครับก็คือเอาจำนวนขายก็คือ10,000ชิ้นใช่ไหมครับคูณกับราคาขายก็คือ200บาทนะครับลบกับต้นทุนรวมทั้งหมดก็คือจำนวนชิ้นก็คือ10,000ชิ้นคูณกับ100บาทซึ่งเป็นต้นทุนนะครับลบรวมกันแล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดทั้งสิ้นกำไร800,000บาทนั่นเองครับต่อนะครับปัจจัยนะครับเรารู้ถึงการความสำคัญของราคาละปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคานะครับอยู่ที่อะไรนะครับหนึ่งเลยก็คือเป็นคุณค่าสำหรับลูกค้าว่าลูกค้านั้นเขารับรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับว่าสินค้าของเราอ่ะมันมีความจำเป็นไหมในการใช้ถ้าเขามีตระหนักถึงความจำเป็นความสำคัญราคาก็จะสูงขึ้นถ้าเขาไม่เห็นความจำเป็นราคาก็จะลดลงต่อไปอันที่สองนะครับก็คือการแข่งขันนะครับถ้ามีซัพพลายเออร์เลยแห่ไปเสนอเครื่องจักรเขาแน่นอนครับราคาก็จะทำไมครับมีคู่แข่งเยอะราคาก็จะลดลงนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของคู่แข่งอันที่3เลยต้นทุนนะครับถ้าบริษัทผมนะครับอิมพอร์ตนะครับเครื่องจักรนะครับจากจีนไต้หวันฮ่องกงหรือว่าฝั่งยุโรปต้นทุนที่ได้มาในแต่ละประเทศก็ย่อมทำไมครับแตกต่างกันหรือว่าผมสั่งเครื่องจักรจากบริษัทผลิตในเมืองไทยนะครับต้นทุนก็จะถูกลงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ระยะทางด้วยแล้วก็ระยะเวลาในการขนส่งด้วยนะครับต่อไปนะครับอุปสงค์หรือว่าดีมานด์ความต้องการนั่นเองความต้องการจากลูกค้านะครับถ้าเป็นเครื่องจักรที่โอเคทุกโรงงานเนี่ยต้องการมากเลยราคาเครื่องจักรนี้ก็จะทำไมครับก็จะสูงขึ้นตามปริมาณดีมานด์นะครับอันที่5นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาถ้าผมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อต้องการเก็งกำไรสูงสุดราคาก็จะสูงนั่นเองนะครับแต่ถ้าผมขายเพื่อช่วยเหลือนะครับในช่วงสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะราคาก็จะต่ำลงอันนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับปัจจัยอื่นๆนะครับที่มีผลต่อการกำหนดราคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยภายนอกเช่นอะไรครับเช่นอะไรครับโรคระบาดสงครามนะครับอุณหภูมิที่ควบคุมไม่ได้ภัยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีผลเข้ามามีผลต่อการกำหนดราคาของผู้บริหารทั้งสิ้นเลยนะครับครับเรามาดูวัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาของตลาดสถาบันนะครับมีทั้งหมด8วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์แรกเลยก็คือการกำหนดราคาเพื่อความอยู่รอดอันนี้นะคือเราจะตั้งกำหนดที่ราคาต่ำเลยนะครับเพื่อให้สถาบันหรือว่าองค์กรของเรานั้นอยู่รอดได้นะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเป็นการกำหนดราคาเพื่อเก็งกำไรสูงสุดอันนี้ตัวชื่อก็บอกแล้วนะครับเราจะต้องทำยังไงนะครับราคาถึงจะสูงเพื่อที่ให้ได้กำไรสูงสุดนะครับอันที่3เลยเป็นการกำหนดราคาเพื่อให้ยอดขายนั้นสูงสุดในระยะสั้นทำยังไงครับในระยะสั้นนะครับก็อาจจะต้องมีการลดราคานะครับเป็นช่วงระยะหนึ่งนะครับอาจจะเป็นช่วงเทศกาลนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เป็น low season นะครับของสินค้าหรือว่าบริการนั้นๆนะครับวัตถุประสงค์ที่4ก็คือเป็นการกำหนดราคาเพื่อใช้ในการเพิ่มเติมของยอดขายสูงสุดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นการลดราคาเพื่อสร้างยอดขายนะครับในการเพิ่มกำไรให้กับตัวผลิตภัณฑ์ตัวบริษัทด้วยนะครับวัตถุประสงค์ที่5ก็คือเป็นการกำหนดราคาสูงสุดเลยเราจะเรียกว่า skimming price นะครับ skim ก็คือเป็นการตักตวงนะครับอันนี้นะครับใช้ในกรณีที่เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าเดียวเลยหรือว่ามีไม่มีคู่แข่งนะครับคุณก็สามารถตั้งกำหนดราคาได้สูงสุดเลยเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับข้อ6นะครับก็จะเป็นการกำหนดราคาแบบผู้นำด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์อันนี้จะใช้ได้กับกรณีที่เป็นองค์กรที่มีความนำทางด้านเทคโนโลยีเขาก็สามารถตั้งราคาให้สูงได้นะครับเพราะว่าเขาถือว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเขาละยอดเยี่ยมที่สุดละนะครับวัตถุประสงค์ที่7ก็คือเป็นการกำหนดราคาเพื่อให้ผลตอบแทนการตลาดลงทุนตามเป้าหมายนะขึ้นอยู่กับผู้บริหารละนะครับว่าเขากำหนดนะครับว่าตอนนี้ปีนี้เราจะกำหนดเป้าหมายที่ 15% 20% 30% อันนี้อยู่ที่ผู้บริหารขององค์กรนะครับและสุดท้ายเลยวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาเพื่อรักษานะครับการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดนะครับอันนี้เราต้องการรักษา market share ใช่ไหมครับเรามี 10% เราก็ต้องดูคู่แข่งแล้วว่าตอนนี้คู่แข่งราคาเขาเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องรักษาระดับการแข่งขันเพื่อให้รักษาระดับของ market share ของเราต่อไปครับ

ครับต่อไปจะเป็นตอนที่4นะครับการจัดการราคานะครับของตลาดสถาบันนะครับซึ่งจะมีหัวข้อ2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือจะเป็นกลยุทธ์การกำหนดราคาของตลาดสถาบันเรื่องที่2จะเป็นการจัดการราคาของตลาดสถาบันมาดูเรื่องแรกเลยนะครับในเรื่องของกลยุทธ์การกำหนดราคาของตลาดสถาบันนะครับกลยุทธ์แรกนะครับก็จะเป็นการประมูลแบบแข่งขันด้านราคานะครับคำว่าการประมูลก็หมายถึงว่าเป็นการเปิดซองนะครับโดยเฉพาะที่เป็นหน่วยงานราชการนะครับองค์กรธุรกิจก็จะต้องเข้าไปร่วมประมูลนะครับยื่นซองนะครับตามข้อกําหนดต่างๆของหน่วยงานนะครับหน่วยงานอาจจะเป็นเอกชนหรือราชการก็ได้นะครับต่อไปนะครับการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอันนี้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คุณจะต้องดูว่ามีคู่แข่งเยอะไหมหรือว่ามีความใหม่ของผลิตภัณฑ์ไหมนะครับอันนี้ต้องไปดูโดยเฉพาะเลยสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับกลยุทธ์ที่3ก็คือการกําหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์บอกไปแล้วเมื่อช่วงต้นนะครับว่ามันจะมีอยู่4วงจรชีวิตนะครับถ้าเป็นช่วงแนะนำนะครับราคาก็จะต่ำกว่านะครับช่วงเติบโตนะครับช่วงเติบโตราคาก็จะสูงกว่าช่วงคงที่นะครับแล้วพอช่วงสุดท้ายเลยนะครับราคาก็จะต่ำสุดเลยนะครับก็คือช่วงถดถอยนะครับต่อไปนะครับเป็นการใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านราคาแปลว่าอะไรครับก็คือเป็นการกำหนดราคาต่ำนั่นเองผู้นำด้านราคาก็คือราคาต่ำนะครับอันนี้จะใช้ในกรณีที่คุณเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับมีresource หรือว่าทรัพยากรเยอะนะครับคุณก็สามารถผลิตได้เยอะนะครับต้นทุนโดยเฉลี่ยก็จะต่ำลงราคาก็จะต่ำลงนะครับส่วนกลยุทธ์สุดท้ายนะครับเราจะเรียกว่ากลยุทธ์การให้ส่วนลดราคานะครับก็จะเป็นส่วนลดการค้าหรือว่า trade promotion นะครับถ้าบริษัทนั้นเขาซื้อสินค้าเราเยอะเราก็ให้ส่วนลดไปนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนลดเงินสดนะครับผมยกตัวอย่างในรูปนะครับเช่นส่วนลด 2/20 n/30 อันนี้แปลว่าถ้าคุณชำระภายใน10วันนะครับ10วันนะครับคุณก็จะได้ส่วนลด 2% แต่คุณจะต้องชำระไม่เกิน30วันเต็มที่นะครับนี่คือเงื่อนไขเป็นตัวอย่างนะครับและสุดท้ายเลยก็คือส่วนลดปริมาณนะครับถ้าคุณซื้อเยอะขึ้นซื้อมากขึ้นจำนวนนะครับจำนวนก่อนจำนวนชิ้นก็จะมีส่วนลดตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนั่นก็คือกลยุทธ์การกำหนดราคานะครับต่อไปหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นการจัดการราคาของตลาดสถาบันนะครับการจัดการแรกเลยก็คือเป็นการใช้วัตถุประสงค์ของการกำหนดราคานะครับเราต้องดูว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อความอยู่รอดเพื่อผลกำไรนะครับหรือว่าเพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อันที่2เลยก็คือใช้เราจะใช้กลยุทธ์อะไรนะครับในการกำหนดราคานี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูที่ผู้บริหารแล้วก็ผู้มีส่วนอำนาจในการตัดสินใจอันที่3เลยเราต้องพิจารณาในเรื่องโครงสร้างของราคานั่นก็คือว่ามีต้นทุนอะไรบ้างนะครับทั้งต้นทุนนะครับคงที่หรือว่าต้นทุนแปรผันนะครับหรือว่า overhead cost ลองมาคำนวณดูนะครับว่าโครงสร้างของราคาประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันที่4ก็คือระดับราคาเราจะใช้ระดับสูงระดับกลางหรือว่าระดับต่ำก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับทางด้านการแข่งขันด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายเลยนะครับของการจัดการราคาก็คือการส่งเสริมราคานั่นก็คือเราจะให้ส่วนลดให้โปรโมชั่นหรือว่าจะให้ของแถมอะไรนะครับเพื่อกระตุ้นการซื้อขายให้กับตลาดสถาบันต่อไปครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอก

0: สู่บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green ครับรายการ Smart Green รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านด้วยกันครับคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองรายการนี้แบ่งเป็น3ช่วงรายการนะครับช่วงเช็คอินซูมอินและโกกรีนนั่นเองครับวันนี้ครับสดชื่นเย็นสบายมากครับพาคุณผู้ชมมาที่ทุ่งนามอนครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับที่จังหวัดปทุมธานีเองอยู่ที่ลาดหลุมแก้วนะครับบ้านบ่อทองนั่นเองเอาละครับมาถึงที่นี่ทั้งทีนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆน่าสนใจครับตามไปดูกันเลยครับในช่วงเช็คอิน

0: ทุ่งนามอนบ้านบ่อทองตั้งอยู่ที่ตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีด้วยเกิดจากความตั้งใจของป้าต้อยทันจิราองค์อาจอุดมรัตน์ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความน่ารักของคนมอญจึงได้พัฒนาที่ดินของตนเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ขนาด13ไร่แบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันแต่จุดเด่นของทุ่งนามอญอยู่ที่ทุ่งนาข้าวที่มีสะพานไม้ทอดยาวไปกลางทุ่งให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมเก็บเกี่ยวบรรยากาศที่สวยงามโดยมีศาลาไม้ไผ่ให้นั่งพักเหนื่อยกันด้วยค่ะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวบางส่วนนะครับของทุ่งนามอญกันไปแล้วสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆเลยนะครับตอนนี้ครับมาถึงที่นี่แล้วเราต้องไปคุยกับเจ้าของที่นะครับนั่นคือป้าต้อยทันจิราอาจอุดมรัตน์นั่นเองครับจะพูดคุยเรื่องราวถึงความเป็นมาของที่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับตามไปพูดคุยกับเขากันเลย

0: คุณผู้ชมครับอยากท่องเที่ยวซึมซับธรรมชาติต้องมาที่นี่เลยนะครับทุ่งนามอนครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีทุ่งนาที่เขียวขจีนะครับมานั่งรับลมเย็นสบายกันได้ที่นี่นะครับและผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือป้าต้อยซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งทุ่งนามอนแห่งนี้ด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้มานี่ก็แบบเย็นมากป้าต้อย
1: อากาศดีวันนี้ลูกนะ
0: คนก็เยอะนะแต่ละวัน
1: จ้ะเยอะค่ะ
0: แต่ว่ากว่าจะมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ต้องมีที่มาที่ไปเนาะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้ป้าต้อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงมีแนวคิดในการจัดตั้งทุ่งนามอนเกิดขึ้นนะฮะ
1: ค่ะก็อันนี้นะคะป้าต้อยก็ต้องเล่านิดนึงว่าตอนแรกเลยเขาบอกว่าศูนย์เนี่ยต้องการให้ตั้งชื่ออะไรพอดีกับความคิดของเราต้องการที่ว่าจะอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญของเรานะซึ่งเป็นปู่ย่าตายายเรานับถือกันมาสอนลูกหลานมาชุมชนบ้านเราแต่ก่อนนี้นะคะเป็นชาวนาชาวไร่นะลูกที
0: ่
1: อยู่ในละแวกนี้นะบ้านคลองบางหลวงบ้านคลองบางหลวงนี่คือชุมชนสมัยก่อนรถลาไม่มีนะลูกนะใช้อาศัยทำบุญสื่อสารอะไรต่ออะไรต่างๆนะอยู่ในลำคลองนี
0: ้
1: แล้วพออยู่มาก็บ้านเมืองเราเจริญขึ้นมาภายใน10กว่าปีนะลูกนะโรงงานเอ่ยบริษัทอะไรเข้ามาหมู่บ้านเลยเจ้าของที่ขายที่หมดแล้วนะชาวนารุ่นป้านี่ตกงานกันหมดถึงได้มารวมตัวมันได้เป็นที่มาที่ไปของทุ่งนามอนก็พอมารวมตัวเสร็จเราจะทำอะไรกันดีใครที่มีสติหน่อยก็จะตั้ง อย่างป้าต้อยนำพาชุมชนเนี้ยไปตั้งร้านอาหารเอาสูตรอาหารของปู่ย่าตายายออกมาโชว์เลยประมาณนี้เนาะแล้วก็พ่อบ้านแม่เรือนนักเรียนนักศึกษาลูกเต้าเนี่ยก็ได้มีรายได้ก็ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นกลายเป็นโต๊ะจีนอีกแล้วจากร้านอาหารเรานะเขาได้ทานกันอร่อยหาโต๊ะจีนร้อยโต๊ะ700โต๊ะอะไรป้าต้อยออกหมดนะรับคนวันหนึ่ง 5-6,000 7,000 เราก็ต้องมีนักเรียนชุมชนเยอะมารวมแต่มีแค่เสาร์อาทิตย
0: ์
1: วันธรรมดาไม่มีลูกหลานเขาก็ไม่เกเรเนาะก็รักกันก็มาอยู่ก็ถามป้าแล้ววันธรรมดามันเยอะกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะทำอะไรกันจะได้มีรายได้ตลอดป้าต้อยก็เลยบอกว่าเอาไงกันดีก็รวมลองมาทำงานฝีมือไหมป้าต้อยเคยไปดูงานศึกษาดูงานตามผู้ใหญ่ไปเนาะแล้วชุมชนชาวมอญเราก็มีของดีๆทั้งหลายอย่างก็ได้มาฝึกสอนลูกป้าต้อยก็ขั้นแรกป้าต้อยสอนหางหงทงตะขาบให้ชุมชนเนาะทำไปเถอะลูกงานบุญใครเขาไม่ซื้อเราก็ตกแต่งหมู่บ้านเราสักวันหนึ่งคนก็จะต้องเข้ามาชื่นชมนะแล้วก็ผ้าสบายมอญซึ่งขาดไม่ได้นะคะตอนนี้ป้าต้อยก็จะสอนนะคะงานฝีมือต่างๆที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราออกมาก็ทุกอย่างทุกตัวป้าต้อยผ่านมปช.หมดป้าต้อยบอกประชาชนของเราลูกหลานเราอะว่าชิ้นงานของเราทำนะเราจะต้องให้ผ่านมปช.นะให้เขาติช
0: ม
1: เราค่อยออกตลาดไม่งั้นพอมีออเดอร์หน่อยถูกตีกลับอะไรเงี้ยเราจะหมดกำลังใจกันก็ทนนะการผ่านมปช.ไม่ได้ผ่านง่ายๆลูกชิ้นงานทุกตัวเขาจะต้องไปแกะไปดูจะเหลื่อมจะล้ำไม่ได้เลยนะคะอันนี้เมื่อผ่านแล้วพออยู่มาก็เกิดรัฐบาลได้มีความคิดขึ้นมาว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเข้าชุมชนจะเข้ามายังไงพวกเราก็คิดเนาะบ้านเราก็อยู่ในหุบในเนี้ยถนนหนทางก็ลำบากนักท่องเที่ยวเข้าห้างกันสนุกจะมาบ้านเราไหมก็ชวนนะบอกตกลงเอาลองทำมันดีแน่นะทางกำนันนะผู้ใหญ่บ้านอะไรก็นำพาเข้ามาพัฒนาชุมชนป้าต้อยจ้างอยู่หลายเดือนนะลูกหลายเดือนนะพ่อบ้านมั่งแล้วก็ชาวบ้านอะที่มามันดูสิเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเลยมันมาทำเนี่ยใครจะมาเที่ยวบ้านมันแกทำแกก็จะบ่นเราใจดีนะทำไปเถอะเดี๋ยวดีเองนะทนเอานิดนึงก็มาปลายปี61ก็ได้มีนักข่าวของจังหวัดเราอ่ะเขาอยู่ใกล้ๆนี้แหละเขาบอกป้าต้อยทุ่งนาสวยเขาก็เอาเครื่องโดรนอะไรมาขอขึ้นอยากขึ้นอะไรก็ขึ้นนะลูกว่างั้นก็พอหลังจากที่เขาหายไปไม่นานปีใหม่พอดีเราหยุด4วันวันหยุดผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเต็มแผ่นดินไม่มีที่จะอยู่ในทุ่งนามอนชาวบ้านก็ตื่น
0: ครับ
1: เจอคนเยอะไปอีกแล้วใช่ไหมป้าต้อยบอกใจเย็นๆนะใจเย็นๆป้าต้อยนี่จะต้องจูนหมดทุกเรื่องนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือลำเดียววิ่งแล้วเขาจะกลับมาอีกไหมเนี่ยนักท่องเที่ยวนะเราก็ขอโทษขอโพยรับแขกมาเลยก็เลยบอกว่าเร่งทำเคาน์เตอร์อาหารขึ้นมาด่วนบ้านเริ่มทำเขาก็สนใจดีนะวันนี้ได้งบจากเทศบาลอ่ะสอนสบายมอญนะธงตะขาบโตขึ้นแล้วจ้ะจนเราเปิดเนี่ยของเราไม่พอขายชาวบ้านนี้ก็ได้ลืมตาอ้าปากเนาะมีรายได้นะลูกชุมชนชาวมอญเราเคยลำบากกันมาวันนี้ได้รับความ

0: เอื้อเฟื้อจากรัฐบาลนะแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยเข้ามาช่วยอบอุ้มเราให้ความรู้เราทั้งด้านอาหารต้องปรับปรุงนะอะไรเนี่ยกับใจที่พวกเรารักถ้าเราไม่รักเขาให้เท่าไหร่เราก็ไม่เอา
1: คร
0: ับ ณวันนี้นะคะก็ดีนะต้องขอบคุณแล้วก็นักเรียนด้วยน้องๆเนาะเข้ามาติชมแล้วชุมชนชาวมอญเนี่ยนะมันมายังไงป้าจะเล่าให้ฟังนิดนึงพัฒนาบอกป้าต้อยศูนย์เรียนรู้เนี่ยจะตั้งอะไรบอกว่าท่านอย่าตั้งยาวมากเลยคนเรียกยากศูนย์เก่าทีนึงแล้วเรียกไปตั้งวันนึงนึกก็ไม่ออกใช่มั้ยป้าต้อยบอกขอเป็นสะพานทุ่งนามอญแล้วกันอยากจะโชว์เอกลักษณ์ของชุมชนชาวมอญเพราะแถวนี้มีชาวมอญทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: จ้ะ
1: พอออกมาเป็นทุ่งนามอญแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับชุมชนศูนย์รวมของคนรวมถึงศูนย์รวมของอาชีพต่างๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ที่ทุ่งนามอญ
0: ทุ่งนามอญก็อย่างชาวบ้านอย่างป้าต้อยเนี่ยอย่างที่น้องๆเห็นนะอันนี้เป็นทุ่งนาข้าวทุกบ้านจะต้องแบ่งทําสวนไร่นึง2ไร่3ไร่แล้วแต่ที่ของตัวเหมาะสมก็ชาวบ้านก็จะปลูกไว้กินไม่หมดลูกค้าคนกลางมาซื้อกล้วยนึงเขาไปขาย35 40ให้เรา5บาทอะไรประมาณนี้เนาะมันรู้สึกว่าอ่อนแรงมะม่วงก็ให้เราโลละ2บาทไปขาย35แต่ณวันนี้นะคะโอ้โหปลูกกันอย่างตั้งใจเนาะชุมชนมาฝากเราเลยเพราะเป็นสมาชิกเราทั้งหมด
1: กิจกรรมทั้งหมดที่อยู่ในทุ่งนามอญเนี่ยมีอะไรบ้างครับแน่นอนว่ามีเรื่องของวิถีชีวิตชาวมอญ
0: จ้ะวิถีชีวิตชาวมอญ
1: แล้วก็ที่เห็นก็คือในเรื่องของการเกษตรเนี่ยมีแน่นอน
0: แน่นอน
1: นอกจากน
0: ี้
1: ยังมีอะไร
0: ก็มีนานะมีนามีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก
1: ่
0: นะทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือนและป้าก็ยังมีสวนนะคะซึ่งให้นักท่องเที่ยวได้พายเรือชมสวนว่าการปลูกเกษตรของป้าต้อยน่ะผสมผสานเราทำยังไงนะคะเราไม่ใช้สารเคมีเนาะเราจะคิดปรุงพ่นยาพ่นฆ่าแมลงแบบโบราณนะเราก็หมักใช้เองปุ๋ยเราก็ทำเองค่ะการเลี้ยงไส้เดือนต่างๆมีหมดอะค่ะ
1: ก็คือนอกจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายเลย
0: แล้วก็จะมีแปลงสาธิตนะคะอย่างน้องๆนักเรียนอะไรถ้ายังเล็กอยู่เนาะหรือว่านักท่องเที่ยวก็ตามเฮ้ยฉันอยากรื้อฟื้นเมื่ออดีตเราเคยดำนาเราเคยสุ่มปลาเนาะมีค่ะจัดเตรียมให้นะเราโทรมาสั่งเลยว่าวันนี้ป้าฉันจะมากี่คนอยากลงสุ่มปลาจังเลยนะคะก็มาสุ่มป้าก็จะจัดเตรียมให้
1: ในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้เกษตรหรือเศรษฐกิจพอเพียงอ
0: ัน
1: นี้คือมีที่มาอย่างไรครับจัดตั้งพร้อมกันเลยนะ
0: จัดก็สวนไร่นาเกษตรนี่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่เรามาทำให้มันลงตัวอีกหน่อยนะคะตอนแรกเลยที่เริ่มมาก็คือการงานฝีมือที่สอนชุมชนและเราโชว์เกษตรของเราขึ้นมาด้วยมันจะได้ร่มเย็นนะจะได้ครบไปหมดทุกอย่าง
1: นี่แบบคิดแบบเป็นวงจรองค์รวมเลยนะคร
0: ับ จ้า
1: ดึงทุกส่วนมาเกี่ยวข้อง
0: เนาะได้สร้างหอชมวิวด้วยหอชมวิวที่นี่เป็นของพื้นบ้านเนาะไม่ได้ใช่ช่างที่สถาปนิกอะไรพ่อบ้านชุมชนมาที่นี่ฉันอยากจะทำหอชมวิวเขาบอกต้องตอกเข็มเยอะหน่อยนะก็จ้างแมคโครมาตอกเพราะกันคนหล่นอยากจะให้ขึ้นไปทำมันอยากให้ดูชุมชนชาวมอญของป้าต้อยเนาะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกเท่าไหร
1: ่
0: เนาะ
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมป้าต้อยเนี่ยจะเป็นนักพัฒนาจริงๆ คิดหลายๆอย่างแล้วก็ดึงคนมา แล้วก็เป็นคนที่มี power ด้วยนะเพราะว่าดึงชาวบ้านเนี่ยมาทำเรื่องเรื่องง่ายๆ
0: จ้าเนาะ ก็คนที่ดูแลชุมชนใหญ่ๆป้าต้อยก็ยอมรับนะว่าเก่งป้าต้อยนี่ก็ยังนิดๆเดียวนะคะก็ประมาณ20หลังคาเรือนนะที่เข้ามาร่วมกับเราแต่ก็ตอนนี้เริ่มนะคะเริ่มเข้ามา
1: ครับ
0: เฮ้ยป้ามาขอขายของด้วยนะอะไรด้วยมาเลยนะมีไข่เป็ดผักพืชมานักท่องเที่ยวเยอะนะเขาได้มีของดีๆกลับไปบ้านไปทำอาหาร
1: ฟังจากตอนแรกเนาะมีแค่ซุ้มก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือลำเดียว
1: ก็คือมีอาหารมาด้วย
0: มีอาหารนะคะ
1: นักท่องเที่ยวที่มานี่ก็จะต้องได้รับประทานอาหาร
0: ข้าวแช่เรานี่ต้องโชว์อันดับหนึ่งเลยข้าวแช่ที่นี่เอกลักษณ์จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะน้ำหอมนะคะอาทิตย์หนึ่งกลิ่นหอมเรายังไม่เจือจางเลยแล้วของทุกอย่างที่ทำผัดกันอย่างละมุนไม่ใส่ชูรสแต่ก็อร่อยได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับไฮไลท์ครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนาะยังไม่ทราบว่าที่นี่มีไฮไลท์อะไรเดี๋ยวให้ป้าแนะนำดีกว่าว่าที่ทุ่งนานมอญเนี่ยมีไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้าง
0: น่าสนใจส่วนมากที่นักท่องเที่ยวชอบเด็กๆชอบก็คือจะมีเลี้ยงไก่ในชิงช้าสวรรค์นะจ๊ะไก่ในชิงช้าสวรรค์ป้าต้อยเลี้ยงไว้ทำอะไรเนาะหนึ่งคือให้เด็กเพลิดเพลินนะคะเด็กได้ชมได้ดูวิถีชีวิตแปลกๆแต่แท้ที่จริงอ่ะป้าต้อยเอาไก่ขึ้นไปเพื่อต้องการให้ไก่ได้รับสมุนไพรครบทุกตัว

0: อะนะคะเพราะว่าปู่ย่าตายายเขาบอกสมัยก่อนน่ะไก่มันล้มตายทีมันตายหมดแล้วเนาะทำยังไงจะให้มันแข็งแรงตาก็จะต้มสมุนไพรฟ้าทลายโจรบอระเพ็ดกะเพราอะไรต่างๆเพื่อให้ภูมิต้านทานของไก่มันมีนะคะไก่แข็งแรงเนื้อมันจะกินก็มีประโยชน์ไข่จะกินก็สุขภาพดีเป็นไก่อารมณ์ดีอาจารย
1: ์เห็นว่ามีโรงเรือนไมลอนด้วย
0: มีค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อยู่โซนไหนครับ
0: อยู่ในสวนใหญ่ค่ะ
1: วันนี้เราจะได้ไปชมกันไหม
0: ได้ค่ะป้าต้อย เริ่มตัดมา3วันและนักท่องเที่ยวมาก็จะขนของป้าต้อยกลับหมดหวานจริง
1: ๆแล้วก็มีผลผลิตด้วยนะ
0: มีค่ะมีค่ะเดี๋ยวจะปอกให้ชิมหวานค่ะ
1: ชื่นใจเดี๋ยวเราไปชมกันนะ
0: จ้ะ
1: นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ครับมีรูปแบบไหนบ้างครับ
0: ก็ทุกรูปแบบเนาะต่างชาติก็เยอะนะคะคนไทยก็เยอะแล้วก็พาผู้สูงอายุอะไรต่างๆเข้ามาได้ในศูนย์เรามันสบายอ่ะนะพาเข้ามาเยอะค่ะ
1: แน่นอนว่ากิจกรรมที่เตรียมไว้นี่ก็คือเตรียมไว้ให้กับคนทุกกลุ่มทุกวัยด้วย
0: ใช่ใช่เตรียมหมดค่ะสะดวกสบายนะก็ตามวิถีชีวิตเนาะถึงจะไม่หรูหราโออาแต่อบอุ่นนะคะพร้อมที่จะต้อนรับ
1: สิ่งที่อยากจะทำต่อไปครับที่คิดว่าทุ่งนามอนยังไม่มีแล้วเราอยากจะมีเนี่ยยังมีอะไรอีกไหมครับ
0: มีค่ะมีเยอะ
1: เนาะ
0: โครงการเรามีเยอะนะถ้าเราที่เราพร้อมเราอยากจะทำสวนเกษตรให้ครบเลยนะคะให้ครบวงจรนะตามพระราชดำริขององค์พ่อเราเนาะซึ่งเรานับถือกันไว้เหนือเสียนกล้าวเลยทีเดียวล่ะป้าต้อยจะมีรถชมนะคะชมสวนรอบนาเราเลยเรามีรถกระแทะรถไอ้แตกแบบโบราณน่ะซึ่งนักท่องเที่ยวมานะคะอยากรู้นะว่าในสวนในไร่เราทำยังไงป้าต้อยเตรียมพร้อมจ้ะเตรียมไว้ต้อนรับ
1: ครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ป้าต้อยฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู
0: ่
1: นะแล้วสนใจอยากจะมาซึมซับวิถีชีวิตต่างๆมาไม่ว่าจะมาอะไรนะมาพักผ่อน
0: มาพักผ่อน
1: นะแล้วก็มาดูทุ่งนาอะไรต่างๆแล้วก็การเดินทางอะไรต่างๆเชิญเลยฮะ
0: ค่ะค่ะป้าต้อยก็ขอเชิญนะคะนักท่องเที่ยวนะพี่น้องชาวไทยเราแล้วหรือว่าทุกชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยนะคะก็มาเที่ยวมาหาป้าต้อยเยอะเลยแล้ววันนี้ก็ป้าต้อยได้เตรียมโครงการไว้เยอะนะคะสำหรับว่าการมาพักผ่อนนะมาทานอาหารนะคะเชิญมาที่ทุ่งนามอนท่านไม่ผิดหวังนะคะก็เชื้อเชิญกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้น่าสนใจมากครับได้คุยกับป้าต้อยเนาะเจ้าของทุ่งนามอนแห่งนี้ได้ซึมซับในเรื่องของวิถีชีวิตชาวมอนในเรื่องของการเกษตรรวมถึงความเป็นอยู่ต่างๆซึ่งสอดแทรกได้ทุกจังหวะของการนำเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงที่นี่นะครับก็ต้องอย่าลืมหยิบของฝากติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนๆที่บ้านด้วยเพราะว่าที่นี่ก็คือมีสินค้าโอท็อปที่เกี่ยวข้องกับมอญด้วยเหมือนกัน
0: และมีตลาดนัดชุมชนนะชาวบ้านนะได้ทำขนมอร่อยต่างๆเลยผลหมากรากไม้สดๆนะคะใหม่ๆติดมือกลับบ้าน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ที่เห็นอยู่คือในเรื่องของการทำธงตะขาบ
0: ธงตะขาบจ้ะ
1: น่าสนใจมากเพราะว่าเป็น
0: ธง
1: ความสำคัญ
0: เป็นธงมงคลของชาวมอญนะเป็นธงถ้าไปทางอื่นก็จะเป็นตุงเป็นอะไรต่างๆแต่ถ้ามาบ้านมอญหางหงทงตะขาบนะคะก็สำหรับไว้ไปบูชาเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะเทพเทวดาขอพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข
1: เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับในช่วงโกกีนครับว่าทงตะขาบจะมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็แตะเรื่องความสำคัญของทงตะขาบนิดนึง
0: ค่ะที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นนะลูกนะก
1: ็
0: จะเป็นหางปลา
1: ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับโกกีนคุณผู้ชมครับหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมอญนั่นก็คือการจำหน่ายของที่ระลึกสินค้าโอท็อปต่างๆรวมถึงการสอนการจัดอบรมการทำงานฝีมือหลักสูตรระยะสั้นซึ่งที่นี่ก็มีจัดด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดและก็สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมอญแต่เป็นการต่อยอดยังไงครับ
0: การต่อยอดยังไงคือว่าอันนี้ที่ป้าต้อยคิดทำขึ้นมานะก็ว่าเหมือนกับให้คนรุ่นหลังได้รู้จักทักทายอันนี้คืออะไรนะคะแล้วก็มาทำเป็นรายได้ได
1: ้ครับ
0: นะคะเหมือนว่าถ้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนะเราทำเหมือนว่าเป็นธงนะคะให้เขาซื้อติดไม้ติดมือและอย่างตัวเล็กที่น้องทำนี่ก็คือเลือกสีประจำวันได้เลยนะคะสำหรับว่าเราไปติดห้อยแฝนไว้ที่บ้านนะคะเพื่อ เหมือนก็เป็นเครื่องตกแต่งบ้านเรือนแล้วก็ได้เป็นธงที่ว่าซึ่งชาวมอญเราเขาสำหรับบูชาเทพเทวดาเจ้าบ้านเจ้าเรือนทุกบ้านมีแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุข
1: ความสำคัญของธงนี้สำหรับคนมอญ

0: คนมอญ
1: ให้เล่านิดนึงเนาะสำคัญยังไง
0: คนมอญของเราแต่ก่อนเลยนะเขาจะใช้ในงานกฐินในงานบุญใหญ่ๆตามวัดนะคะตามวัดอันนี้ก็มันเป็นต้นกำเนิดของชาวมอญเราซึ่งทำกันมาป้าต้อยก็เลยได้มาดัดแปลงว่าเอ้ยธงประจำชาติของเราก็น่าจะมีให้ตื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็เลยได้มาเนี่ยมาประยุกต์มาทำใช้ซึ่งว่าเป็นตัวเล็กๆสมัยก่อนจะตัวใหญ่ห้อยใช่ไหมติดนะคะตามหน้างานต่าง
1: ๆงานสำคัญต่างๆก็คือจะต้องมีธงนี้ติดอยู
0: ่แล้วตอนนี้ของป้าต้อยก็มีเยอะสำหรับธงที่ไปติดในงานต่าง
1: ๆ
0: ส่วนมากเวลาเขาจัดงานเดี๋ยวนี้ออร์แกไนซ์เขาจะรื้อฟื้นเนาะอนุรักษ์สิ่งเก่าๆเขาก็จะมาสั่งไปนะคะเพื่อเป็นรายได้กับชุมชนนะคะที่ได้หยิบทำตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวเล็กๆแบบนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยติดไม้ติดมือกลับบ้านแค่59 บาท
1: โอ้
0: จ้ะอันนี้ปกติแล้วแต่โบราณนะแต่ละกลุ่มบางท่านเขาจะทำหางมนๆแต่ป้าต้อยมาเกิดความคิดว่าหางปลาเงินปลาทองเนี่ยนะคะเมื่อเราไปแฝนลมพัดปลิวไปปลิวมาถ้าปลิวออกคือนำสิ่งไม่ดีอัปมงคลออกไปพัดกลับเอาแก้วแหวนเงินทองกลับมาม
1: ีความหมายดี
0: จะมีความหมาย
1: ขึ้นด้วย
0: ใช่ใช่อันนี้เน
1: า
0: ะ
1: วิธีการทำยากไหมครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่า มีอุปกรณ์อะไรกันบ้าง
0: จ้ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีปืนกาวเราใช้เข็มเย็บก็ได้นะจ๊ะแต่โบราณนะโบราณไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้เข็มเย็บเอา
1: ครับแต่อันนี้เรา
0: จ้ะอันนี
1: ้ลดระยะเวลานะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: มีกาว
0: มีกาวนะคะ
1: กันไกล
0: กันไกลสำหรับไว้ตัดนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยจินดาต่างๆนะไว้ตกแต่งนะคะเนี่ยไว้ตกแต่งให้สวยงามนะคะเพื่อจะเพิ่มมูลค่าอะไรประมาณนี้จ้ะ
1: สิ่งที่ต้องยึดก็คือ
0: จ้ะ
1: ตัวนี้
0: เป็นธงนี้นะคะเนี่ยเพื่อว่าเรามาติดให้ได้จังหวะนะคะตามเนี่ยอย่างนี้
1: อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะ
0: จ้ะประมาณ
1: นี้เราขั้นตอนการทำแรกครับ
0: จ้ะอันนี้นะคะเราติดธงก่อนนะคะอันนี้เราใช้ไม้ไผ่ที่เรามีเนาะแล้วเราก็จะใช้โบริบบิ้นนะคะริบบิ้นต่างๆนะเรามาทำเป็นยอดธงแหลมเนาะธงนี่ก็คือมงคลน่ะเนาะอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ติดอย่างนี้
0: มาติดนะคะ
1: จ้ะเราต้องทำกี่แถวหรือว่าแล้วแต่เรา
0: 5แถว7แถวอะไรก็ได้นะนะคะแต่ก็
1: โดยหลักๆก็เป็น5กับ7
0: 5กับ7จ้ะอันนี้เราจะเตรียมทำไว้เราใช้ปืนกาวเพื่อสะดวกแล้วก็ไวเนาะไวกับนักท่องเที่ยวบางท่านเด็กเนาะไปใช้เข็มก็กลัวเข็มจะไปทิ่มมือ
1: นี่เอาแบบง
0: ่
1: ายๆ
0: ง่ายๆนะคะแต่เขาก็คงทนนะทนได้เท่ากับอายุของธงนี้เลย
1: ครับ
0: ไม่หลุดนี่ได้กี่อันแล้วลูก
1: 1 2 3 4
0: 4ต้องอีกอันนึงใช่มั้ยลูกต้องอีกอันนึงล่นขึ้นไปนิดนึงให้มันชนกันเนี่ยจะอยู่แค่ตามหางนี้ลงมาเรื่อยๆนะคะนักเรียนพอเวลาว่างนะเด็กชุมชนเรานี้แหละก็จะมาช่วยกันนะประดิษฐ์ไว้ของใครกี่ตัวแบบไหนก็บอกไว้ป้าต้อยก็จะช่วยจำหน่ายให้อย่างไม้ไผ่นี้มันมีขั้นอยู่ใช่ไหมมันไม่สวยเราก็เอาลูกไม้มาปิดซะนะคะเพื่อให้ดูเรียบร้อยแล้วงานสวยงามสมัยก่อนต้องใช้เข็มอย่างเดียวเลยลูกไม่มีไฟจ้ะแป๊บเดียวก็จะได้ธงสวยงาม
1: ก็คือว่าเราทำธงเสร็จแล้วเราติดข้อนี้ข้ออะไรนะ
0: ไหนอันนี้ลูกไม
1: ้ลูกไม้เสร็จแล้วก็ตกแต่งตามความชอบของเรา
0: แล้วแต่เพชรนินจินดามีอะไรก็แต่ง
1: ก็คือทำทั้งสองฝั่ง
0: จ้ะ
1: แล้วก็ใส่เชือกร้อยออกมา
0: จ้ะ
1: นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าธง
0: จ้ะหางหงธงตะขาบ
1: ธงตะขาบแบบฉบับของคนมอญ
0: คนมอญค่ะคนมอญเนาะเป็นของฝันของฝากได้ค่ะเป็นที่ระลึกเนาะจ้ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทำที่อย่างง่าย
0: จ้ะ
1: หลักสูตรระยะสั้นจริง
0: ๆระยะสั้น
1: ทำได้
0: จ้ะ
1: อีกอย่างนึงก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเราเพราะว่าเราอ่ะทำชิ้นเดียวในโลกนะไม่มีใครทำเหมือนเราเลยนะฮะอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราทำเอง
0: เนาะเราทำเองค่ะ
1: ครับ
0: ภูมิใจสวยนะเนี่ยสวยนะคะลูก
1: สวยมากมากครับคุณผู้ชมครับทุกท้องถิ่นนะครับล้วนมีวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราเป็นเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยมีหน้าที่นะครับที่จะสืบสานวัฒนธรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดๆนะครับว
0: ั
1: ฒนธรรมใดๆก็สืบสานเน
0: า
1: ะ
0: สืบสาน
1: เหมือนอย่างที
0: ่เนาะความหมายก็เหมือนกันเนาะให้มีความสุขอะเป้าหมายที่เราจะก้าวสู่ใช่ไหมที่เราอนุรักษ์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับอย่างเช่นที่ป้าต้อยของเราได้พยายามที่จะ สืบสานแล้วก็รักษาวัฒนธรรมมอญของเขาเอาไว้นะครับเอาละครับ

0: นี่ครับต้องขอขอบคุณป้าต้อยมากๆนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวนะครับที่มาต่างๆรวมถึงสิ่งที่อยากจะมุ่งหวังในอนาคตอยากจะให้ไปในทิศทางใดแล้วก็อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นหลังสืบทอดไปในแบบไหนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเรียกได้ว่าเป็นบุคคลอีก1คนนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: จุใจมากครับคุณผู้ชมในวันนี้ได้มาเที่ยวที่ทุ่งนามอนครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาที่นี่กันได้นะครับต้องบอกว่าที่นี่ครับเขาเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาซึมซับวิถีชีวิตของชาวมอญนอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ในเรื่องของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยใน1วันเนี่ยเรียกว่ามาที่นี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับทุ่งนามอญนั่นเองครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับเอาละครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่

0: วันนี้โทร02-5047788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

นะฮะหน่วยนี้นะครับตามชื่อของหน่วยแล้วนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับชื่อหน่วยเป็นไปตามชื่อชุดวิชาที่สำคัญนะฮะวิชาของเราคือในเรื่องของบุคคลที่นักศึกษาได้ทำการศึกษานะครับจากเอกสารประกอบการสอนและได้ฟังการบรรยายนะครับจากสื่อต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุคคลแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของการแสดงเจตนานะครับที่สำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดนิติกรรมนะฮะหรือที่ชื่อหน่วย3นี้ของเราคือนิติกรรมและการแสดงเจตนานะครับนะฮะเป็นเรื่องในส่วนกลางนะฮะในส่วนกลางตรงกลางเลยนะครับนะฮะเพราะส่วนท้ายของเราจะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยนี่นะครับนะในเรื่องนี้นะครับนะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบนะครับนะก็คือความทั่วไปนะฮะรูปแบบของนิติกรรมนะความทั่วไปนะครับก็คือความหมายนะฮะความหมายของนิติกรรมนะฮะซึ่งนะครับนักศึกษาต้องทราบนะครับชื่อความหมายนะครับและที่มาที่ไปนะฮะของความหมายในมาตรา149นะครับ149แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะมาตรา149ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้วางหลักที่สำคัญบอกว่านิติกรรมคือการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะครับนิติกรรมฮะนะฮะขึ้นต้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามีคำหนึ่งนะฮะคำหนึ่งที่สำคัญนะฮะและนักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับว่าการใดๆนะฮะการใดๆในที่นี้นะครับนะไม่ใช่การกระทำนะฮะการใดๆในที่นี้คือการแสดงเจตนานะครับการแสดงเจตนาของบุคคลนะฮะนะฮะการแสดงเจตนานะครับนะซึ่งแสดงเจตนาออกไปนะครับโดยบุคคลนะที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะกฎหมายแพ่งและกระทำด้วยใจสมัครนะครับโดยผู้กระทำเนี่ยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายนะครับซึ่งผลในทางกฎหมายนั้นก็เกิดนะฮะกรณีที่มีการทำให้สิทธิเคลื่อนไหวหรือเกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธินั่นก็คือมีการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับซึ่งสิทธินะครับนะฮะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นในการซื้อขายนะตามสัญญาซื้อขายซึ่งเป็นนิติกรรมนะครับและก็มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่นักศึกษาจะได้ทำการศึกษาในประเภทของสัญญาซึ่งสัญญาต่างตอบแทนเป็นสัญญาประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับนะผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อก็ต้องชำระราคาต่อผู้ขายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ผู้ซื้อทำการซื้อขายนะครับนะจากกรณีนี้นักศึกษาจะเห็นว่านะครับมันเกิดการนะฮะเกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธินะครับนะฮะในทางกฎหมายนะฮะตามที่มาตรา149ได้วางหลักไว้นะครับดังนั้นนะครับหัวใจหรือองค์ประกอบนะฮะทั้งหลายที่เป็นส่วนของนิติกรรมก็จะอยู่ในมาตรา149ที่วางหลักไว้นี่เองนะครับนะฮะแต่อย่าลืมนะครับการชอบด้วยกฎหมายในความของมาตรา149นั้นนะฮะอยู่ในบริบทในของในส่วนของกฎหมายแพ่งนะครับนะฮะส่วนคำว่าด้วยใจสมัครนะครับก็คือความสมัครใจฮะนะความสมัครใจนะครับที่จะเข้าทำนิติกรรมนะครับนะซึ่งเป็นหลักการสำคัญในเรื่องหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานะฮะหรือที่เรียกว่า freedom of contact นะครับ

ฟรีดอมออฟคอนแทคเนี่ยเสรีภาพในการแสดงเจตนานะเจตนาต้องทําด้วยใจสมัครก็คือนะตกลงใจที่จะนะครับนะเข้าทําสัญญานะครับนะฮะและก็มีเสรีภาพนะครับในการที่จะเลือกคู่สัญญากําหนดเนื้อหาในสัญญาและก็กําหนดวิธีการนะครับข้อพิพาทในสัญญาแต่ในเบื้องต้นนี้นะครับคือการเข้าไปแสดงเจตนานะครับในการทําสัญญานะฮะอะไรบ้างนะครับที่ทําให้นะครับการแสดงเจตนานั้นเป็นไปโดยไม่สมัครใจนะครับนะฮะกฎหมายนะครับซึ่งก็จะได้พูดในส่วนท้ายนะครับของเรื่องนี้ด้วยก็คือนะฮะกฎหมายเรียกการกระทําโดยใจไม่สมัครหรือไม่สมัครใจว่าการแสดงเจตนาที่วิปริตนะครับนะซึ่งก็มีตั้งแต่สําคัญผิดนะฮะกลช่อฉนนะครับและก็การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่นะครับนะซึ่งก็จะทําให้ผลของนิติกรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นทั้งในฝั่งที่เป็นโมฆะและทั้งในฝั่งที่เป็นโมคิยะนะครับนะฮะในเรื่องต่อไปนั้นนะครับเป็นเรื่องของแบบแห่งนิติกรรมนะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา152ได้วางหลักไว้เลยว่าการใดที่ไม่ทําตามแบบการนั้นเป็นโมฆะนะครับการเป็นโมฆะนะฮะนะฮะการเป็นโมฆะคือกรณีที่เสียเปล่านะฮะไม่มีสภาพบังคับกันได้นะครับและไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างเอาความเป็นประโยชน์แห่งโมฆะเนี่ยนะครับมากล่าวอ้างกันได้นะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา172นะครับแต่152ได้พูดไปเลยครับว่าในเรื่องของแบบเนี่ยถ้ากฎหมายกําหนดแบบไว้และไม่ทําตามแบบนะครับนะผลก็จะส่งไปที่โมฆะเลยนะครับนะซึ่งนะครับแบบแห่งนิติกรรมนะถ้าแปลความก็คือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นพิเศษและบังคับให้ผู้ที่แสดงเจตนาทํานิติกรรมต้องปฏิบัติตามนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้การแสดงเจตนาของตนสมบูรณ์เป็นนิติกรรมนะครับนะฮะแบบแห่งนิติกรรมที่สําคัญสําคัญนะครับนะถ้านะที่นะครับที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับแต่ถ้านะครับคู่กรณีนะครับนะฮะไม่ทําตามแบบนะฮะนะครับนะก็จะทําให้นิติกรรมนั้นมีผลตกเป็นโมฆะนะครับนะฮะแบบแรกก็คือการทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแบบที่2ก็คือการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แบบที่3ก็คือการทําเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แบบที่4ก็คือการทําเป็นหนังสือระหว่างกันเองและ5แบบอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนดนะครับนะฮะนะสำคัญนะครับเพราะหากไม่ทําตามแบบนิติกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นโมฆะคือนะครับเสียเปล่าเสียเปล่านะครับนะฮะซึ่งจะต่างกับเรื่องในหลักฐานนะครับหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะยกตัวอย่างเช่นในการกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเพียงแค่ฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้นะครับนะฮะแต่แบบเนี่ยสำคัญครับเพราะไม่ทําตามแบบจะตกเป็นโมฆะคือเสียเปล่าไม่มีผลบังคับกันเลยนะครับนะฮะในประการต่อมานะฮะในประการต่อมาจะเป็นเรื่องหลักการและวิธีการแสดงเจตนานะครับสำหรับหลักการนะครับและวิธีการแสดงเจตนานั้นนะครับนะฮะกฎหมายก็มีนะครับหลักใหญ่ใจความในเรื่องของหลักการและวิธีการแสดงเจตนานะครับโดยหลักการในเบื้องต้นก็คือการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมต้องเป็นไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนานะครับโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในทางแพ่งนะครับหรือเสรีภาพในการทํานิติกรรมนะฮะนะครับตามที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับก็มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันนะครับนะฮะจะบอกว่าคล้ายคลึงก็นะครับอาจจะไม่100%แต่ก็ขออนุญาตกล่าวว่าเหมือนกันเลยกับหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักการสําคัญของบุคคลนะครับในเรื่องของทางแพ่งเนี่ยนะครับนะฮะโดยที่นะครับกฎหมายรับรองให้ปัจเจกชนมีอิสระในการตัดสินใจนะครับหรือทําสัญญาเพื่อผูกพันต่อกันกับบุคคลอื่นเพื่อการจัดการผลประโยชน์หรือทรัพย์สินตามที่ตนได้ต้องการนะครับนะฮะหรือประโยชน์ของเอกชนตามเรื่องนะครับบทนิยามการแปลความของคําว่ากฎหมายเอกชนนั่นเองนะครับนะฮะนะต่อมาครับการทํานิติกรรมนั้นจะต้องเป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนะจึงเป็นนิติกรรมที่กฎหมายรับรองว่ามีผลบังคับใช้ได้นะครับนิติกรรมที่ทําลงโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือนะครับวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับได้แก่นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
นะครับนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะครับนะฮะเอาละครับนะนิติกรรมที่ต้องห้ามชัดแจ้งคือนะครับกฎหมายไม่อนุญาตนะครับให้ทําแล้วอาจจะไปผิดกฎหมายนะครับอย่างอื่นนะครับส่วนนิติกรรมนะฮะที่วัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยก็คือนะครับคำว่าพ้นวิสัยคือเป็นไปไม่ได้ครับแปลความง่ายๆคือเป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างนักศึกษาจะไปทําสัญญาซื้อขายที่ดินบนดวงจันทร์อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะภาษากฎหมายเราเรียกว่านิติกรรมที่พ้นวิสัยนะครับนะฮะและนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับนิติกรรมพวกนี้นะครับนะผลก็ตกเป็นโมฆะนะครับโมฆะนะครับเช่นเดียวกันนะครับนะฮะนะต่อมาครับนะฮะการแสดงเจตนานะครับนะฮะในเรื่องของการแสดงเจตนาที่กระทําต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้านะครับนะมีผลเมื่อไหร่นะครับการแสดงเจตนาของบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานะครับนะฮะซึ่งการแสดงเจตนานะครับก็มีหลายวิธีเช่นการส่งจดหมายหรือการส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอีเมลนะครับนะฮะผลนะครับนะฮะผลจะมีตั้งแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแล้วถ้าถามว่านะครับการถอนการแสดงเจตนานะครับต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะครับในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในตอนนี้นะครับคําถามก็คือการถอนการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมีกฎหมายบัญญัติไว้ไหมนะฮะคำตอบก็คือไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับดังนั้นทําอย่างไรนะฮะดังนั้นก็ไม่สามารถถอนการแสดงเจตนาดังกล่าวได้แต่ถ้าการถอนการแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะครับถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้นก่อนนะครับนะฮะหรือพร้อมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานะครับการแสดงเจตนานั้นก็ตกเป็นอันไร้ผลเช่นเดียวกันนะครับนะฮะและในประการสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแสดงเจตนาต่อผู้เยาว์และคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับนะกฎหมายก็บอกว่าผู้แสดงเจตนาจะยกเป็นข้อต่อสู้ผู้เยาว์และคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถไม่ได้นะครับเว้นแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์นะครับนะของผู้ไร้ความสามารถนั้นจะได้รู้การแสดงเจตนาหรือได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้วจึงจะมีผลนะครับนะฮะบุคคลผู้ไร้ความสามารถนะครับก็นะครับนักศึกษาก็คงศึกษามาในหน่วยต้นๆแล้วผู้เยาว์นะฮะคนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็บุคคลเสมือนไร้ความสามารถนะครับนะฮะนะครับดังกล่าวเหล่านี้เป็นต้นนะครับและต่อมานะครับในเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับนะสำคัญมากๆถือว่าเป็นหัวใจนะครับในการที่จะทำการศึกษากฎหมายนิติกรรมนะฮะอย่าลืมนะครับว่าเราขึ้นต้นมาเราพูดถึงการแสดงเจตนานะฮะพูดถึงการแสดงเจตนาที่ค่อนข้างนะครับนะจะให้ความสำคัญอย่างมากนะเจตนาเนี่ยนะครับนะถ้ากระทำโดยปกติมีสิทธิ์ที่จะแสดงได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลหรือจะไม่มีผลใดๆที่เป็นความเสื่อมเสียต่อการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมนั้นๆนะครับแต่ถ้านะครับมีการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับมีการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงหรือมีการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับหรือใจไม่สมัครนะฮะหรือไม่สมัครใจตามที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อครู่ใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะก็จะทำให้นิติกรรมนั้นมีความเสื่อมเสียหรือมีเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะดังนั้นนะครับนะฮะขออนุญาตนะครับแยกฝั่งนะฮะแยกฝั่งในเรื่องนี้นะซึ่งนะฝั่งนะฮะในเรื่องนี้ก็จะมี2ฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับนะฮะกับฝั่งที่เป็นการแสดงเจตนาโดยใจไม่สมัครหรือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนั่นเองนะครับการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะฮะอาจารย์ขอ

นะครับไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับก็จะถูกวางหลักไว้ในมาตรา154และมาตรา155นะครับโดย154นั้นจะเป็นเรื่องการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะครับซ่อนเร้นเนี่ยซ่อนไว้บอกใครไม่ได้เนี่ยจะเป็นเพลงซะแล้วนะครับส่วนอันที่2ก็คือนะครับการแสดงเจตนาลวงนะลวงคือการสมคบสมรู้นะครับนะตามมาตรา155วรรค1นะครับ155วรรค1นะที่กฎหมายได้วางหลักไว้นะครับและในประการต่อมาก็คือการแสดงเจตนานะครับซึ่งเป็นภาษากฎหมายนะครับเรียกว่าการแสดงเจตนาโดยนิติกรรมอำพรางนะฮะแน่นอนครับคำว่าอำพรางนะครับนะฮะหลายคนก็อาจจะไปเข้าใจผิดว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางนะครับซึ่งอำพรางก็คือปกปิดไว้นั่นแหละนะครับมีความหมายเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่นี่เป็นส่วนของนิติกรรมอำพรางนะฮะซึ่งมีผลนะครับมีผลอยู่2กรณีด้วยกันนะฮะกรณีต่อคู่กรณีด้วยกันก็จะมีผลเป็นเหมือนการแสดงเจตนาลวงตาม155วรรคแรกนะฮะนิติกรรมอำพรางที่155วรรค2นะครับนะซึ่งนะครับนิติกรรมอำพรางที่มีผลเป็นเจตนา155วรรคแรกเนี่ยก็จะทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะนะครับแต่นะครับนิติกรรมนะฮะที่ถูกอำพรางเมื่อคู่นิติกรรมที่อำพรางไว้นะครับแต่นิติกรรมที่ถูกปิดไว้เนี่ยที่ถูกอำพรางไว้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นโมฆะนะครับผลในทางกฎหมายคือกฎหมายเนี่ยนะครับให้ใช้บังคับตามบทบัญญัติในเรื่องนั้นนะครับนะครับนะฮะเนี่ยต้องสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเป็นนิติกรรมพังแล้วนักศึกษาบอกว่าเป็นโมฆะหมดนะฮะอย่างนี้ไม่ได้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับการแสดงเจตนาวิปริตเนี่ยนะฮะหรือเจตนาโดยไม่สมัครเนี่ยใจไม่สมัครเนี่ยไม่สมัครใจเนี่ยนะก็มีอยู่ด้วยกันนะครับนะที่เป็นสาระสำคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับ3เรื่องนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดเนี่ยนะครับการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ค่ายฮะนะ2ค่ายนะครับค่ายแรกก็เรียกว่าสำคัญผิดในสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งนะฮะปปพ.เนี่ยมาตรา156เนี่ยค่ายนี้เนี่ยสำคัญผิดทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะครับนะส่วนอีกหนึ่งค่ายนะครับก็คือสำคัญผิดในคุณสมบัตินะฮะของบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสำคัญฟังดีๆนะครับคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสำคัญค่ายนี้นะครับนะยึดถือคุณสมบัตินะครับนะฮะนะครับผลเนี่ยเบาลงมานิดนึงเบาลงมานิดนึงนะฮะเป็นคำที่เป็นน้องของโมฆะก็คือผลจะตกเป็นโมคียะตามมาตรา157นะครับมาตราเนี่ยบ้านติดกันรั้วติดกันเลยแต่ผลคนละอย่างนะครับ156โมฆะ157เป็นโมคียะนะครับนะฮะแล้วอีกเรื่องนึงซึ่งถัดกันมานะครับถัดกันมาอีก1มาตรานะครับพอผ่าน158 158เป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้คุ้มครองหากเป็นการประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงในการสัมพันธ์ผิดนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวนักศึกษาก็คงจะไปศึกษาดูในเอกสารการสอนได้159ครับคนช่อฉนคนช่อฉนนี่ผลเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับ157เลยเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ใช่คล้ายนะฮะเป็นโมคียะนะฮะสำคัญผิดครับ157เนี่ยในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเนี่ยนะครับสำคัญผิดวงเล็บภาษาวัยรุ่นคือคิดไปเองนะครับสำคัญผิดว่าเขารักก็คือคิดไปเองว่าเขารักนะฮะคือคิดไปเองนะฮะเรานี่เองฮะคิดไปเองไม่มีใครมาบอกนะครับเราใช้ความคิดของเราเองเรียกสำคัญผิดแต่ถ้าคนช่อฉนเนี่ยคือมีคนมาหลอกให้เราคิดไปเองครับนะฮะ159ฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา159มีคนมาหลอกแล้วเราคิดไปเองครับถ้าเขาไม่มาหลอกก็คือไม่ถึงขนาดนะฮะไม่ถึงขนาดที่เราจะเข้าทำนิติกรรมนะนิติกรรมก็ไม่ตกเป็นโมคียะแต่ถ้าถึงขนาดครับนะฮะนิติกรรมนะฮะก็ตกเป็นโมคียะนะซึ่งการใช้คนช่อฉนเนี่ยแม้บุคคลภายนอกก็สามารถมาใช้คนช่อฉนได้นะครับนะฮะทำนิติกรรมให้เสียไปได้ถ้าหากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รู้นะฮะถึงการที่บุคคลภายนอกมาใช้คนช่อฉนนะแล้วก็ยังมีความรุนแรงนะฮะของคนช่อฉนนะฮะอย่างหนึ่งที่ไม่ถึงขนาดทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมคียะนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าคนช่อฉนเพื่อเหตุนะครับนะตรงนี้นะครับหากเกิดกรณีขึ้นนะครับก็อาจทำให้ฝ่ายหนึ่งชอบที่จะนะครับนะเรียกร้องเอาอยู่กับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถึงนะฮะกรณีค่าสินไหมทดแทนนะครับในกรณีที่ถูกคนช่อฉนเพื่อเหตุนะครับก็ได้นะครับนะฮะและประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องการแสดงเจตนาวิปริตนะครับการแสดงเจตนาวิปริตประการสุดท้ายก็คือการข่มขู่ครับนะฮะการข่มขู่

นะฮะอย่างไรถึงเป็นการข่มขู่นะครับข่มขู่คือทําให้กลัวนะครับข่มขู่เนี่ยคือทําให้กลัวนะครับนะฮะถึงขนาดหมายถึงว่ากลัวมากและที่สําคัญนะครับเป็นภัยที่ใกล้จะถึงด้วยนะครับเป็นภัยที่ใกล้คําว่าภัยใกล้จะถึงไม่ใช่ว่าอีก5วัน3วัน2วันเนี่ยนะครับภัยจะมานะครับก็คือทันทีทันใดนั้นนะฮะภัยเนี่ยที่ขู่เนี่ยจะถึงทําให้คนที่แสดงเจตนาอีกฝ่ายหนึ่งนี่เขากลัวฮะเขากลัวแล้วก็จึงยอมทํานิติกรรมด้วยนะนิติกรรมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิติกรรมที่ถูกข่มขู่ผลก็คือจะตกเป็นโมฆิยะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164นะครับ164แต่มีข้อยกเว้นไม่มีครับนะการขู่เนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างนะครับที่จะทําให้เป็นโมฆิยะมีการขู่อยู่นะครับ2ประการใหญ่ๆก็คือการขู่ที่ใช้สิทธิโดยปกตินิยมเช่นถ้าไม่จ่ายจะไปฟ้องศาลนะครับถ้าไม่ทําสัญญายอมจะไปฟ้องผู้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องเมื่อไปก่อนนี่นะครับนะฮะหรือนะครับการขู่ถูกขู่นะครับและได้กระทําไปเพราะความเคารพนับถือยำเกรงเป็นพ่อเป็นปู่เป็นตาเป็นยายเป็นย่านะพวกนี้นะครับกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับมีผลไม่ตกเป็นโมฆิยะนะครับนะเนี่ยเหล่านี้สําคัญมากนะครับนะซึ่งสําคัญมากๆก็คือนักศึกษาต้องเข้าใจในเรื่องของการควบคุมแสดงการแสดงเจตนาให้ได้นะครับแยกค่ายให้ได้ทั้งค่ายการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับและค่ายนะฮะที่เรียกว่าการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับหรือการแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจนั่นเองครับนะฮะซึ่งนี่คือเนื้อหาสาระที่เป็นส่วนสําคัญนะครับในหน่วยที่3นะครับของชุดวิชากฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคลนิติกรรมและหนี้นะครับเนี่ยชุดนี้นะครับนะฮะก็ขอจบในสาระสําคัญนะครับสาระถะของหน่วยที่3นะครับในเรื่องของนิติกรรมและการแสดงเจตนาไว้เพียงเท่านี้ครับ ดูแนวคําถามคําตอบนะครับในหน่วยที่3นะครับในเรื่องของนิติกรรมและการแสดงเจตนานะครับซึ่งแนวคําถามคําตอบนี้นะครับก็จะสรุปประมวลในส่วนบางส่วนนะฮะในส่วนที่เป็นบางส่วนนะครับนะฮะที่สําคัญและนักศึกษานะครับใช้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในการทดสอบนะครับในการสอบของนักศึกษาได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับนะข้อสอบนะครับนะฮะเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ประยุกต์นะครับมาจากเนื้อหาในเอกสารการสอนนะครับนะซึ่งในหน่วยที่3นี้จะมี4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับข้อที่1ครับถามว่าข้อใดไม่ใช่นิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับนะฮะนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับคือการแสดงเจตนาไปฝ่ายเดียวนะครับไปฝ่ายเดียวนะครับนะข้อกอไก่เนี่ยพินัยกรรมฝ่ายเดียวฮะนะฝ่ายเดียวนะฮะดังนั้นเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวใช่นะครับไม่ก็เป็นคําถามก็เป็นข้อที่ไม่ถูกนะครับคำมั่นก็ทําอยู่ฝ่ายเดียวฮะก็ยังเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับก็ยังไม่ถูกนะครับข้อที่3คอควายก็คือคำมั่นเหมือนกันนะฮะถ้าคำมั่นเนี่ยนะฮะจะเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็การบอกร้างโมกิยกรรมก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะทีนี้นะครับข้อจอจานเนี่ยสัญญาเนี่ยสัญญาเป็นนิติกรรมนะที่ต้องมีคู่กรณีตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปฮะนะดังนั้นข้อที่ถูกที่ไม่ใช่นิติกรรมฝ่ายเดียวก็คือในเรื่องของสัญญานะครับนั่นเองนะครับนะฮะต่อไปในข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือนะครับคำถามข้อใดคือนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนคือทำแล้วเนี่ยนะครับทำตามสัญญาแล้วนะครับจะมีค่าตอบแทนให้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับค่าจ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับนะก็ไก่สัญญาซื้อขายแน่นอนครับนะเราซื้อเขาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเขานะครับสัญญาจ้างแรงงานนะครับเมื่อลูกจ้างเนี่ยนะครับตกลงนะฮะทำงานให้เนี่ยนายจ้างก็ต้องให้ค่าจ้างนะครับนะฮะสัญญาจ้างทําของเนี่ยเมื่อของเสร็จก็ต้องจ่ายนะครับนะครับแล้วก็สัญญาเช่าทรัพย์นะฮะเราไปเช่าใครเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนทั้งนั้นนะครับดังนั้นทุกข้อครับเป็นนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนครับนะครับต่อมาข้อที่3ครับนะเมื่อครู่เพิ่งพูดไปนะครับนะฮะก็คือข้อใดเป็นองค์ประกอบของนิติกรรมอำพรางนะซึ่งนิติกรรมอำพรางนั้นอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรรค2นะฮะวางหลักไว้ว่านิติกรรมอำพรางนั้นนะครับถ้ามีนิติกรรมเดียวมันพรางกันไม่ได้ครับนักศึกษาครับดังนั้นนิติกรรมอำพรางจะต้องมี2นิติกรรมขึ้นไป
นะครับนะฮะแล้วก็นิติกรรมอันนึงเปิดเผยแต่ไม่ต้องการผูกพันนี่เขาเรียกว่านิติกรรมอำพรางผลก็จะเท่ากับการแสดงเจตนารวมตาม155วรรคแรกก็คือตกเป็นโมฆะนั่นเองนะครับแล้วก็นิติกรรมอีกอันนึงไม่เปิดเผยแต่เป็นนิติกรรมที่ประสงค์ให้ใช้บังคับระหว่างกันเองเนี่ยให้บังคับระหว่างกันเองเนี่ยนะครับเราเรียกว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางนะครับนี่ถูกนิติกรรมที่ถูกอำพรางนี่ไม่เป็นโมฆะนะครับแต่ใช้บังคับในเรื่องที่นะครับนิติกรรมนั้นที่ถูกอำพรางนั้นวางหลักเอาไว้ดังนั้นนะเขางองูที่บอกกและขอถูกใช่ครับถูกแต่ยังถูกไม่หมดเพราะยังขาดคอควายข้อที่ถูกในข้อนี้จึงเป็นจอจานครับข้อกอขอและขอถูกครับผมนะฮะและข้อนะที่4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับนะฮะข้อใดคือการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดที่มีผลทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะนะครับนะในฝากฝั่งการสำคัญผิดนั้นอยู่ในเรื่องนะครับอยู่ในเรื่องของนะครับการแสดงเจตนาวิปริตนะครับนะการแสดงเจตนาวิปริตนะครับมีโมฆะอยู่กรณีเดียวก็คือการสำคัญผิดในสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา156ซึ่งมี3อย่างก็คือความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมครับนะฮะก็ขอก็ถูกแต่ต้องมีคอด้วยดังนั้นในข้อที่ถูกในข้อนี้คือจอจานครับข้อกอขอและขอถูกต้องครับครับนี่ก็เป็นนะครับนะฮะตัวอย่างนะครับนะฮะนะฮะหรืออาจจะขออนุญาตเรียกว่านะครับแบบฝึกปฏิบัตินะฮะให้เราได้เกิดความนะครับเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นและเกิดความคุ้นเคยคุ้นชินนะครับในการแสวงหานะครับนะฮะข้อนะครับที่ถูกต้องในการตอบคำถามจากการที่เราได้ศึกษาเอกสารการสอนมานั่นเองครับนะนี่ก็คือสาระของหน่วยที่3ครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยภาควิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เหมือนรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
3: จบม.6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะ

0: โดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะนักศึกษาคงได้เรียนหน่วยที่2มาแล้วนะคะในหน่วยที่2นั้นเนี่ยนักศึกษาได้เรียนว่าการกระทำอย่างไรถึงจะถือว่าบุคคลต้องรับผิดในทางอาญานะคะซึ่งผู้ที่จะต้องรับผิดในทางอาญานั้นก็จะต้องมีการกระทำการกระทำนั้นต้องครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในและมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลนะคะในวันนี้เรามาเรียนต่อในหน่วยที่3ซึ่งมันต่อเนื่องกับหน่วยที่2นะคะในหน่วยที่3นี้เราจะเรียนต่อว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยมีการกระทำแล้วการกระทำครบองค์ประกอบภายนอกและครบองค์ประกอบภายในแล้วแต่ผลไม่เกิดนะคะหรือถ้าในทางกฎหมายเราเรียกว่าการกระทำนั้นไม่บรรลุผลเอ๊ะบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราถามชาวบ้านกับเราถามคนที่เรียนกฎหมายเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายดำเนี่ยต้องการจะฆ่านายแดงนายดำก็ยกปืนขึ้นเล็งแล้วยิงนายแดงแต่ปรากฏว่ากระสุนปืนไม่ถูกนายแดงแม้แต่นัดเดียวค่ะอาจจะเป็นด้วยนายดำยิงไม่แม่นหรือว่านายแดงหลบทันนะคะนายแดงก็เลยไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยเดินเหินได้ปกติไปไหนมาไหนทำการทำงานได้ปกตินะคะปัญหาก็คือว่ากรณีแบบนี้นายดำต้องติดคุกติดตารางไหมนายดำต้องรับผิดทางอาญาไหมเห็นไหมคะถ้าเป็นชาวบ้านอาจจะตอบว่าเอ๊ะก็นายแดงไม่ได้ทำอะไรนะคะนายแดงยังสบายดีอยู่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ตายอะไรทั้งนั้นนายดำถึงกับต้องติดคุกเลยเหรอนะคะมันก็เป็นปัญหาที่น่าคิดแต่จริงๆแล้วในทางกฎหมายนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มองแต่เพียงผลที่เกิดขึ้นนะคะทางกฎหมายเขามองถึงเจตนาของผู้กระทำก็คือถ้าผู้กระทำนั้นมีเจตนาร้ายและกระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิดบุคคลนั้นต้องรับผิดทางอาญาแล้วเรียกว่าการรับผิดฐานพยายามกระทำความผิดค่ะโดยหลักเนี่ยบุคคลจะกระทำความผิดนั้นต้องกระทำครบตาม5ขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือ1คิด2ตกลงใจ3ตระเตรียมการ4ลงมือกระทำความผิด5กระทำความผิดสำเร็จนะคะบางคนก็ทำเร็วบางคนก็ทำช้านะคะถามว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาต้องกระทำถึงขั้นไหนนะคะสมมุติว่าขั้นที่1คิดสมมุติว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะฆ่านายแดงอาจารย์คิดจะฆ่านายแดงอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาหรือยังคะนักศึกษาอาจจะตอบได้ว่ายังโอเคถูกต้องขั้นที่2อาจารย์ตกลงใจจะฆ่านายแดงนะคะอาจารย์บอกอาจารย์ฆ่านายแดงแน่นอนถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาไหมยังโอเคถูกต้องค่ะขั้นตอนที่3คือการตระเตรียมการในขั้นตระเตรียมการนี้ถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ในขั้นนี้ต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะในเรื่องของการตระเตรียมการถ้าการตระเตรียมการที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าความผิดฐานนั้นๆเนี่ยแม้กระทำในขั้นตระเตรียมก็เป็นความผิดมันก็จะเป็นความผิดเช่นความผิดที่ร้ายแรงนะคะอย่าง

ความผิดฐานตระเตรียมปลงพระชนพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือตระเตรียมวางเพลิงเผาทรัพย์อันนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงแม้กระทําถึงขั้นตระเตรียมก็ถือเป็นความผิดแต่ถ้าเป็นความผิดฐานอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยทำในขั้นตระเตรียมโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะยังไม่มีความผิดนะคะแล้วมาขั้นที่4คือลงมือกระทําความผิดพอถึงขั้นนี้บุคคลต้องรับผิดในทางอาญาแล้วนะคะเพราะถึงขั้นที่เรียกว่าลงมือละปัญหาต่อมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วการกระทําอย่างไงถึงจะถือว่าลงมือกระทําความผิดนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลักของกฎหมายต่างประเทศบัญญัติไว้หลายหลักทีเดียวค่ะแต่ว่ากฎหมายไทยหรือศาลไทยเนี่ยนำหลักของต่างประเทศมาใช้อยู่หลักหนึ่งเขาเรียกว่าหลักความใกล้ชิดต่อผลนะคะหลักความใกล้ชิดต่อผลเนี่ยเขาดูอะไรดูว่าถ้าการกระทำใดเนี่ยเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายของบุคคลนั้นพึงต้องกระทำถือว่าลงมือกระทำความผิดละอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยจะฆ่านายแดงนะคะอาจารย์เห็นนายแดงชงกาแฟวางไว้แล้วเดี๋ยวเขาไปห้องน้ำเดี๋ยวเขาจะมาทานกาแฟอาจารย์ดูแล้วไม่มีใครอยู่แถวนั้นหันซ้ายหันขวาเฮ้ยไม่มีใครเลยอาจารย์ก็เลยเอายาพิษเนี่ยไปใส่ในกาแฟพอหลังจากที่อาจารย์ใส่ยาพิษเสร็จอาจารย์มีหน้าที่ต้องทำอะไรไหมไม่มีแล้วอาจารย์จบที่เหลือก็คือเมื่อไหร่นายแดงจะมากินกาแฟหรือนายแดงจะไม่มากินกาแฟหรือนายแดงเห็นว่ากาแฟมันเย็นแล้วนายแดงอาจจะเอากาแฟแก้วนี้ไปเททิ้งแล้วไปชงกาแฟร้อนๆมาใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะผลไม่จำเป็นต้องเกิดแต่ถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดไหมอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาฐานพยายามฆ่านายแดงละเพราะอะไรคะนักศึกษาจำให้ดี 1. อาจารย์มีเจตนาชั่วไหมมีเจตนาฆ่ามี 2. อาจารย์กระทำถึงขั้นลงมือหรือยังลงมือแล้วเพราะการใส่ยาพิษเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายที่อาจารย์พึงต้องกระทำหลังจากนั้นอาจารย์ไม่มีหน้าที่อะไรละเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ต้องรับผิดฐานพยายามฆ่านายแดงแล้วนะคะหรืออย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ไปที่บ้านนายแดงอาจารย์เห็นแม่ครัวของนายแดงกำลังตำน้ำพริกปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊กเขาจะทำแกงเผ็ดให้นายแดงรับประทานนะคะพอดีแม่ครัวลุกไปห้องน้ำอาจารย์ได้โอกาสก็เอายาพิษแอบไปใส่ในครกน้ำพริกนั้นแม่ครัวกลับมาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ตำน้ำพริกเสร็จแกงเสร็จแกงเสร็จก็เอาใส่ถ้วยใส่ถ้วยเสร็จก็ไปตั้งให้นายแดงกินนะคะถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาไหมกรณีที่นายแดงอาจจะกินอาจจะไม่กินหรืออาจจะไม่สนใจไม่กลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ต้องรับผิดหรือยังอาจารย์ต้องรับผิดแล้วค่ะเพราะการเอายาพิษไปใส่ในครกนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายที่อาจารย์พึงต้องกระทำแต่ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะฆ่านายแดงนั้นไม่ใช่อาจารย์แต่เป็นแม่ครัวของนายแดงเองนะคะแม่ครัวของนายแดงเนี่ยแหมนายแดงนี่โหดเหลือเกินชอบดุด่าคนใช้แม่ครัวเงินดงเงินเดือนนี่แหมติดค้างประจําไม่ค่อยจะจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ครัวก็เลยอยากจะฆ่านายแดงพอตําน้ําพริกเสร็จปุ๊บแม่ครัวเห็นหันซ้ายหันขวาไม่มีใครปุ๊บเอายาพิษใส่ในครกปั๊บตําเสร็จเรียบร้อยนะคะถามว่ากรณีนี้เนี่ยแม่ครัวต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่คําตอบก็คือไม่ทำไมไม่ก็เพราะการที่แม่ครัวเอายาพิษใส่ในครกนั้นมันไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายที่แม่ครัวพึงต้องกระทำแม่ครัวจะต้องเอาน้ำพริกนี้ไปแกงแกงเสร็จปุ๊บไปตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยเสร็จเอาไปตั้งการกระทำขั้นสุดท้ายของแม่ครัวคือเอาถ้วยแกงไปตั้งให้นายแดงกินอันนั้นคือขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นการแค่เอาน้ำพริกใส่ในเอายาพิษใส่ในน้ำพริกนั้นยังไม่ใช่ขั้นสุดท้ายนะคะอาจารย์ยกเปรียบเทียบให้นักศึกษาเห็นว่าอย่างไรถือเป็นขั้นสุดท้ายอย่างไรไม่ถือเป็นขั้นสุดท้ายทีนี้ไอ้หลักความใกล้ชิดต่อผลแบบนี้เนี่ยศาลฎีกาของไทยเนี่ยได้นำเอามาใช้ในทุกวันนี้แต่ว่ามีนักทฤษฎีเห็นว่าหลักนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะแน่นอนนะคะเพราะว่าบางทีผู้พิพากษาบางคนบอกเอ๊ะอันนี้ใกล้ชิดแล้วนะผู้พิพากษาบางคนอาจจะมีดุลพินิจบอกเฮ้ยอันนี้ยังไม่ใกล้ชิดต่อผลเลยมันน่าจะยังไม่ถึงขั้นพยายามนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนักทฤษฎีก็เลยคิดหลักขึ้นมา2หลักด้วยกันเพื่อวินิจฉัยในเรื่องของการลงมือกระทําความผิดนะคะนักทฤษฎีมองว่าอย่างไรทฤษฎีมองว่าถ้าเป็นการกระทําความผิดกรรมเดียวการกระทําในทางธรรมชาติกับความผิดสําเร็จอันนี้ถือว่าลงมือแล้วนะคะการกระทําในทางธรรมชาติยังไงเช่นนะคะอาจารย์เช่นสมมุติว่าอันนี้เป็น
เป็นปืนนะคะอาจารย์สมมุติว่าเป็นปืนสมมุติว่าปืนวางอยู่อย่างนี้นะคะอาจารย์หยิบปืนอาจารย์จะยิงในแดงนะอาจารย์หยิบปืนอย่างนี้อาจารย์ลงมือหรือยังนักศึกษาว่าอาจารย์ผิดพยายามยังเพราะไม่ใช่ขั้นสุดท้ายอาจารย์เอาปืนหมุนไปหมุนมาเอานิ้วใส่โกงไกปืนแล้วหมุนอย่างนี้อาจารย์ต้องรับผิดฐานพยายามฆ่ายังแต่ถ้าอาจารย์ยกปืนอืดขึ้นมาเล็งปากกระบอกปืนไปที่ในแดงนี่คือการกระทำทางธรรมชาติแล้วเวลาจะยิงต้องอย่างนี้ถูกไหมคะเวลาจะยิงคงไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะธรรมก็คือจะยิงต้องอย่างนี้พออาจารย์ยกปืนอืดขึ้นอย่างนี้นี่คือผิดฐานพยายามฆ่าแล้วเห็นไหมคะแล้วถ้าสมมติอันนี้ไม่ใช่ปืนสมมติเป็นมีดนะสมมติเป็นมีดอาจารย์หยิบมีดจะฆ่าในแดงอาจารย์หยิบอย่างนี้อาจารย์ลงมือยังอาจารย์ผิดพยายามฆ่ายังยังอาจารย์เอามีดหมุนไปหมุนมาผิดพยายามฆ่ายังยังแต่ถ้าอาจารย์งี้อืดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะนี่คือการกระทำขั้นสุดท้ายละสมมติว่ามีกล้องถ่ายแชะเอาไว้นี่อาจารย์ผิดพยายามฆ่าละเพราะมันเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายต่อจากนี้ไปคือชั่วคือแทงเลยนึกออกไหมเออถ้าเป็นการกระทำกรรมเดียวเนี่ยการกระทำในทางธรรมชาติกับความผิดสำเร็จถือเป็นการลงมือนะคะถ้าเป็นการกระทำหลายกรรมเช่นความผิดฐานชิงทรัพย์ประกอบไปด้วยลักทรัพย์กับใช้กำลังประทุษร้ายหรือทำร้ายนะคะถ้าเป็นการกระทำหลายกรรมอย่างนี้ถ้าเรากระทำกรรมหนึ่งกรรมใดลงไปถือว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดต้องรับผิดฐานพยายามละนะคะเช่นความผิดฐานชิงทรัพย์ที่บอกว่ามีลักทรัพย์กับใช้กำลังประทุษร้ายหรือทำร้ายเนี่ยถ้าหากสมมติว่าคุณทำกรรมหนึ่งกรรมใดลงไปเช่นสมมติว่านายดำจะเข้าไปลักทรัพย์บ้านนายแดงนะคะบังเอิญยังไม่ทันไปเอาทรัพย์นายแดงตื่นขึ้นมาเห็นซะก่อนนายดำเลยต้องยิงนายแดงหรือเอามีดฟันนายแดงซะก่อนเพื่อจะไปรักทรัพย์เพื่อจะไปเอาทรัพย์แม้จะยังไม่ได้ทรัพย์ไปอย่างนี้นายดำก็ผิดฐานพยายามชิงทรัพย์นะคะหรือการลักทรัพย์ในเคหสถานนะคะในบ้านเขาเนี่ยหรือว่านายดำกระโดดตุ๊บเข้าไปในบ้านเขาละเข้าไปในเคหสถานละแต่ยังไม่ทันได้ลักทรัพย์เจ้าของบ้านตื่นซะก่อนกรณีนี้นายดำก็ต้องผิดฐานพยายามลักทรัพย์แล้วนึกออกไหมคะเพราะว่าเขากระทำกรรมหนึ่งกรรมใดลงไปก็คือการเข้าไปในเคหสถานเพื่อที่จะลักทรัพย์เขาก็ผิดพยายามลักทรัพย์แม้จะยังไม่ได้ทรัพย์สักชิ้นเดียวก็ตามเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นหลักที่นักทฤษฎีคิดขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าเรื่องของพยายามกระทำความผิดเนี่ยกฎหมายบัญญัติอะไรยังไงไว้บ้างนะคะในเรื่องของการพยายามกระทำความผิดนั้นเนี่ยกฎหมายบัญญัติเอาไว้ด้วยกัน3มาตราด้วยกันนะคะก็คือมาตรา80 81แล้วก็82นะคะนักศึกษาเวลานักศึกษานึกถึงพยายามกระทำความผิดนักศึกษาทำอย่างนี้3นิ้วนักศึกษายก3นิ้วคิดในใจนะคะ3นิ้วพอพูดพยายามอะไรมั่ง3นิ้ว3นิ้วคืออะไร80 81แล้วก็82เห็นไหมคะจำง่ายเพราะว่าเลขมาตรามันเรียงกันไง80 81 82นะคะนักศึกษาดูมาตรา80ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีตัวบทขึ้นให้หน้าจอนะคะนักศึกษาดูของนักศึกษาเองด้วยแล้วก็ดูบนจอได้ด้วยนะคะมาตรา80บอกว่าอะไรผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอดหรือตลอดแล้วไม่บรรลุผลนะคะมีความผิดฐานพยายามกระทำความผิดมาตรา80นี้มีหลักเกณฑ์ให้เราพิจารณาก็คือว่าประการที่1เนี่ยต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาอ้าวทำไมต้องเจตนาล่ะพยายามโดยประมาทมีไม่ได้เหรออาจารย์ต้องตอบเลยค่ะว่ามีไม่ได้นะคะการพยายามกระทำความผิดผู้กระทำต้องมีเจตนาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอะไรคะเพราะการลงโทษการพยายามกระทำความผิดนั้นเป็นการลงโทษการกระทำที่ผลไม่เกิดถูกไหมคะถ้าผลเกิดก็ไม่ใช่พยายามสิถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นการลงโทษการกระทำที่ผลไม่เกิดดังนั้นถ้าเราไม่รู้เจตนาของผู้กระทำเนี่ยเราก็จะบอกไม่ได้ว่าเขาผิดพยายามอะไรเข้าใจไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะอ้าวสมมุติว่านายดำเนี่ยกระโดดปุ๊บเข้าไปในรั้วบ้านของนายแดงนะคะเพื่อจะไปทำอะไรสักอย่างเจ้าของบ้านตื่นเปิดไฟสว่างจ้าแล้วก็จับตัวนายดำได้นะคะพอจับตัวนายดำก็เสร็จปัญหาก็คือนายดำต้องรับผิดฐานใดบุกรุกไม่ต้องพูดถึงบุกรุกนี่รับผิดแน่นอนอยู่แล้วนะคะอีก2ฐานที่น่าพิจารณาก็คือว่านายดำจะรับผิดในความผิดฐานฆ่านายแดงกับความผิดฐานลักทรัพย์จะรับผิดฐานอะไรตรงนี้แหละค่ะ
ที่เราต้องดูเจตนาของนายดำที่เข้าไปในบ้านของนายแดงเห็นไหมคะ

ว่านายดำเข้าไปในบ้านของนายแดงนั้นเนี่ยนายดำมีเจตนาอะไรมีเจตนาลักทรัพย์หรือมีเจตนาจะไปฆ่านายแดงนะคะถ้าเขามีเจตนาลักทรัพย์ในเคหสถานการที่เขาเข้าไปในเคหสถานเพื่อจะลักทรัพย์นายดำผิดพยายามลักทรัพย์แล้วแต่ถ้าเขาเข้าไปเพื่อจะฆ่านายแดงเขาผิดพยายามยังคะเขาเอาปืนแรงหรือยังคะเขายกจะแทงหรือยังคะเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายหรือยังคะยังเพราะฉะนั้นต้องดูเจตนาของเขาว่าเขามีเจตนาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาจึงเป็นเรื่องสำคัญของการพยายามกระทำความผิดประการที่สองก็คือผู้กระทำต้องกระทำถึงขั้นลงมือนะคะถ้ายังทำไม่ถึงขั้นลงมืออย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเขาพยายามกระทำความผิดนะคะเพียงแต่มีเจตนาจะฆ่าแต่ยังไม่ได้ลงมืออะไรเลยอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่พยายามนะคะการลงมืออย่างที่อาจารย์สอนไปแล้วก็คือต้องเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายต้องใกล้ชิดต่อผลอะไรอย่างที่อาจารย์สอนไปอันที่3ก็คือการกระทำนั้นต้องกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลการกระทำที่ว่ากระทำไปไม่ตลอดหมายความว่ากระทำไปไม่ตลอดเท่าที่ผู้กระทำประสงค์จะกระทำนะคะกระทำไปไม่ตลอดเท่าที่เขาประสงค์จะกระทำคืออย่างไรคือเขามีเจตนาจะกระทำแค่นี้แต่เขาต้องยุติการกระทำเพราะมีอย่างหนึ่งอย่างใดมาขัดขวางทำให้เขาไม่สามารถกระทำไปได้ตลอดและเหตุที่มาขัดขวางนั้นต้องไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของเขาเองแต่เป็นเหตุอื่นที่เข้ามาทำให้เขาต้องยุติการกระทำเห็นไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่าอาจารย์ยกปืนเล็งและจะยิงนายแดงปรากฏว่านายขาวมาจากไหนไม่รู้มาปัดมืออาจารย์อาจารย์ก็เลยต้องหยุดการกระทำทำให้อาจารย์กระทำไปไม่ตลอดนะไหมคะหรืออาจารย์ยกปืนแรงจะยิงนายแดงละเฮ้ยตำรวจมาพอดีอาจารย์ต้องยุติการกระทำทำให้อาจารย์กระทำไปไม่ตลอดอ่ะอาจารย์ยกปืนจะยิงนายแดงละแรงละลงมือละถูกไหมคะอย่างนี้ก็คือลงมือละจะลงมือละปรากฏว่ามีนักศึกษามาถึงเฮ้ยอาจารย์สุรินทร์นานี่เอาตายละมีคนจำหน้าอาจารย์ได้อาจารย์ต้องเอาปืนลงทำให้อาจารย์ต้องยุติการกระทำจึงทำให้อาจารย์กระทำไปไม่ตลอดอันนี้อันหนึ่งที่อาจารย์ต้องรับผิดฐานพยายามนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเช่นอาจารย์เอาปืนยิงนายแดงยิงเปรี้ยงไปแล้วแต่ปรากฏว่าลูกกระสุนปืนไม่ถูกนายแดงนายแดงหลบทันหรืออาจารย์ยิงนายแดงเปรี้ยงไปลูกกระสุนปืนถูกนายแดงแต่ไม่ถูกที่สำคัญมีคนนำไปรักษาที่โรงพยาบาลนายแดงรอดตายก็คือไม่ตายนี่คือทำตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลนะคะทั้ง2กรณีนี้ถือว่าอาจารย์รับผิดฐานพยายามกระทำความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดโทษเอาไว้ว่าต้องรับผิด2ใน3ของความผิดสำเร็จนะคะอันนี้คือมาตรา80อันนี้มาดูมาตราต่อไปมาตรา81ข้อสอบก็จะออกวนไปวนมานะคะ80 81 82บางปีออก80บางปีออก81บางปีออก82อันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าอาจารย์จะออกอะไรนักศึกษาดู81กรณีมาตรา81นี้เนี่ยการพยายามกระทำความผิดที่ไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้อ้าวนักศึกษาสงสัยก็มันไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้แล้วมันจะต้องรับผิดหรือครับอาจารย์รับผิดสิคะอาจารย์บอกแล้วว่าบุคคลนั้นเนี่ยถ้ามีเจตนาชั่วและกระทำถึงขั้นลงมือแล้วเนี่ยกฎหมายเอาผิดทั้งนั้นล่ะค่ะถ้าถึงขั้นนี้นะคะไม่ว่าการกระทำนั้นจะไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้หรือไม่บรรลุผลโดยบังเอิญมาตรา80เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่บรรลุผลโดยบังเอิญเช่นสมมติอาจารย์จะยิงถูกไหมคะอาจารย์ยกปืนยิงแล้วเอ้ยตำรวจบังเอิญตำรวจมาอาจารย์ยกปืนยิงแล้วเอ้ยบังเอิญนักศึกษาเห็นอาจารย์ยกปืนยิงแล้วเอ้ยบังเอิญในขาวมาปัดมือนี่คือการไม่บรรลุผลโดยบังเอิญแต่มาตรา81เป็นการไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้นักศึกษาแน่แท้อย่างไรอะคะแน่แท้เพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทำหรือวัตถุที่มุ่งกระทำต่อปัจจัยที่ใช้ก็คือสิ่งที่ใช้ในการกระทำอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่านายดำเนี่ย
บอกว่าพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะไปยิงนายแดงจะไปฆ่านายแดงเขาก็เล่าภรรยาเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฆ่านายแดงภรรยาก็บอกโอ้ยพี่ไปทํางั้นเลยเดี๋ยวพี่ติดคุกนะงูเงี้ยนายดำก็ไม่เชื่อเฮ้ยเกลียดมากเลยแดงเนี่ยเดี๋ยวจะพรุ่งนี้ไปฆ่ามันพอนายดำหลับภรรยาของนายดำก็ถอดลูกกระสุนปืนออกนะคะแล้วก็เอาปืนวางไว้ที่เดิมพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะนายดำตื่นมาก็ไม่รู้อีโนยเน่ก็หยิบปืนไปพกเพกติดไปเรียบร้อยพอไปเจอนายแดงปุ๊บนายดำก็ชักปืนขึ้นมาแล้วยิงเปรี้ยงเปรี้ยงแต่มันไม่เปรี้ยงสิคะนักศึกษามันดังแชะแชะก็มันจะไปเปรี้ยงยังไงอะคะเพราะว่าปืนมันไม่มีลูกยิงถูกก็บ่ตายนี่เข้าใจไหมคะคือยิงยังไงมันก็ไม่ตายมันไม่มีทางบรรลุผลได้เลยพูดง่ายๆนี่คือการไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้เพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทําหรืออย่างเคยมีข้อสอบอัตนัยอยู่ข้อหนึ่งนะคะข้อสอบข้อนั้นบอกว่านายดำเนี่ยต้องการฆ่านายแดงนะคะวันหนึ่งเห็นกาแฟของนายแดงวางอยู่ข้อสอบข้อนี้นะเห็นถ้วยกาแฟวางอยู่นายดำก็เลยเอายาพิษมาใส่ในถ้วยกาแฟแต่ปรากฏว่ายาพิษนั้นเนี่ยมันเป็นผงขาวๆเหมือนคอฟฟี่เมดแล้วมันตั้งอยู่ใกล้กันนายดำหยิบผิดไปหยิบเอาผงคอฟฟี่เมดแล้วก็ตักใส่กาแฟใหญ่เลยเดี๋ยวตายแน่ตายแน่ไอ้แดงนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นนายแดงก็มากินกาแฟแหมวันนี้กาแฟทำไมมันจังเลยใส่คอฟฟี่เมดเยอะเนี่ยมันจังเลยกินเท่าไหร่อ่ะนายแดงก็ไม่ตายหรอกค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันไม่ใช่เป็นยาพิษคือยังไงมันก็ไม่ตายอย่างแน่แท้พูดง่ายๆแต่ถามว่านายดำต้องรับผิดไหมรับผิดค่ะเพราะอะไรคะอาจารย์สอนไปแล้ว1นายดำเจตนาชั่วมีไหมคะมีแล้ว2นายดำลงมือยังคะลงมือแล้วเพราะฉะนั้นนายดำก็ผิดฐานพยายามกระทำความผิดแต่เป็นการพยายามกระทำความผิดตามมาตรา81เห็นไหมคะอันนี้เพราะอะไรคะเพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทำถูกไหมคะก็คืออาวุธปืนมั่งยาพิษมั่งมีดมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่กับอันที่สองก็คือเพราะวัตถุที่มุ่งกระทำต่อวัตถุที่มุ่งกระทำต่อมันทำให้ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ยังไงอาจารย์ยกตัวอย่างนะอันนี้เหมือนเคยออกข้อสอบมาเหมือนกันนะคะข้อสอบข้อนี้บอกว่านายดำต้องการฆ่านายแดงวันหนึ่งนายดำก็ไปที่บ้านนายแดงในตอนกลางคืนนะคะก็มองเข้าไปในบ้านนายแดงก็เห็นเงาตะคุ่มอยู่ก็เลยคิดว่านายแดงแน่นอนเลยนายดำก็ยิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าไปเลยนะคะสักพักหนึ่งนายดำก็เอาให้ชัวร์ๆนะให้มันเห็นศพไปเลยมันจะได้รู้แล้วรู้เรื่องไปนะคะนายดำก็เดินเข้าไปในค่อยๆรุมเข้าไปในบ้านนายแดงปรากฏว่านายดำเห็นอะไรรู้ไหมคะเห็นตุ๊กตาหินอ่อนแตกกระจายเต็มไปหมดสิ่งที่นายดำเห็นนั้นคือตุ๊กตาหินไม่ใช่นายแดงจริงๆแล้วนายแดงเนี่ยไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศแต่ไม่ใช่นายแดงตายนะคะถ้านายแดงตายไปแล้วนั่นมันจะเป็นเรื่องของการขาดองค์ประกอบแต่นายแดงยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ที่อื่นกรณีนี้ถือว่านายดำต้องรับผิดฐานพยายามกระทำความผิดที่ไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้เพราะวัตถุที่มุ่งกระทำต่อมันเป็นตุ๊กตาหินมันไม่ใช่ตัวคนนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ต้องรับผิดเช่นเดียวกันนะคะมาตรา81นี้กฎหมายกำหนดว่ารับผิดนะคะไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะคะซึ่งจะต่างกับมาตรา80คือน้อยกว่ามาตรา80พูดง่ายๆทีนี้มาตรา81เนี่ยมันมีวรรค2ด้วยนะคะมันมีวรรค2ด้วยวรรค2ของมาตรา81บอกว่าถ้าเกิดการกระทำตามวรรค1เนี่ยกระทำด้วยความเชื่ออย่างงมงายศาลจะไม่ลงโทษก็ได้แต่ความเชื่ออย่างงมงายเป็นยังไงคะอย่างเช่นสมมติว่านายดำเนี่ยคิดจะฆ่านายแดงถูกไหมคะนายดำก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีคาถาอาคมสามารถที่จะเสกตะปูเข้าท้องนายแดงได้นะคะวันหนึ่งนายดำก็มาทำพิธีโอ้ยตั้งเครื่องพิธงพิธีเรียบร้อยแล้วก็นั่งสวดวัตถุเปตุปุตตุปุตจะปัดอะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะเสกตะปูเข้าท้องนายแดงเห็นไหมคะท้ายที่สุดมันก็ทำไม่ได้และไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้แต่ถามว่าเขาผิดไหมก็อย่างที่อาจารย์สอนไงคะ1นายดำมีเจตนาชั่วคิดจะฆ่าคนไหมใช่2นายดำลงมือหรือยังลงมือแล้วลงมือสวดลงมืออะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วแต่การกระทำของนายดำเป็นยังไงคะไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้ด้วยความเชื่ออย่างงมงายกรณีนี้มาตรา81วรรค2บอกว่าศาลจะไม่ลงโทษก็ได้นะคะ
ทีนี้มาดูมาตราสุดท้ายมาตรา82นะคะมาตรา82นั้นเนี่ยพูดง่ายๆนะ

คือมันเหมือนกับเป็นการให้คุณกับคนดีคนมีจิตใจที่ดีงามพูดง่ายๆก็คือตอนแรกอ่ะคุณมีเจตนาชั่วแล้วและกระทำถึงขั้นลงมือแล้วนะคะแต่คุณได้ยุติการกระทำของคุณด้วยใจสมัครด้วยความสงสารด้วยเกรงกลัวบาปด้วยอะไรที่แบบในใจของตัวเองไม่ใช่มีสิ่งอื่นมาทำให้เรายุติการกระทำเห็นไหมคะมันเป็นการทำยุติด้วยความสมัครใจเนี่ยกฎหมายเขาก็เลยให้คุณนะคะให้คุณด้วยการที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นพยายามก็จริงนะเจตนาชั่วมีลงมือแล้วก็จริงนะแต่การที่คุณยุติหรือคุณกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นเนี่ยบรรลุผลเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องรับโทษฐานพยายามกระทำความผิดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูมาตรา82นะคะมาตรา82นั้นกฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดนะคะแต่ยับยั้งเสียเองหมายความว่าต้องพยายามก่อนนะคะพยายามก่อนแล้วยับยั้งเสียเองไม่กระทำให้ตลอดหรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นบรรลุผลนะคะบุคคลนั้นไม่ต้องรับโทษฐานพยายามแต่ถ้าได้กระทำอะไรที่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดในเรื่องอื่นนะคะก็รับผิดเฉพาะเรื่องนั้นๆไปนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะสมมุตินายดำคิดจะฆ่านายแดงวันหนึ่งนายดำก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านของนายแดงเตรียมปืนเตรียมอะไรไปเรียบร้อยแล้วพอเห็นนายแดงเดินออกมาปุ๊บนะคะนายดำก็ชักปืนขึ้นมาแล้วเล็งไปที่นายแดงแล้วแต่กำลังจะยิงนั่นเองค่ะปรากฏว่าเข็นคันหนึ่งอะแม่บ้านเข็นออกมาเป็นลูกสาวของนายแดงซึ่งเป็นเด็กพิการน่ารักน่าเอ็นดูหอมแก้มกันจุ๊บจับจุ๊บจับกับพ่อเขาอย่างเงี้ยนะคะนายดำเห็นดังนั้นนายดำใจอ่อนเลยโอ้ตายแล้วถ้าเราฆ่าพ่อเขาลูกเขาก็พิการด้วยแล้วก็เป็นลูกกำพร้าอีกแล้วเขาจะอยู่ยังไงแล้วจะใครจะเลี้ยงดูเปลี่ยนใจเลยค่ะหลังจากยกปืนเล็งแล้วนะคะนายดำเอาปืนลงแล้วก็เดินกลับบ้านไปเลยกรณีอย่างนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่า 1. เจตนาชั่วมีหรือยังคะเจตนาฆ่ามีแล้ว 2. นายดำลงมือหรือยังคะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนายดำยกปืนเล็งไปที่นายแดงแล้วถูกไหมคะการยกปืนเล็งก็คือลงมือแล้วเพราะฉะนั้นพอเข้า2อันนี้ปุ๊บเนี่ยนายดำต้องรับผิดฐานพยายามกระทำความผิดและพอพยายามแล้วแต่เขายับยั้งเสียเองไม่กระทำให้ตลอดด้วยความรู้สึกที่ดีของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาผิดพยายามก็จริงผิดพยายามฆ่านะคะแต่เขาไม่ต้องรับโทษฐานพยายามฆ่านะคะแต่ถ้าสมมุติว่าปืนที่เขาเอามายิงนะเนี่ยสมมุตินะอาจารย์สมมุติว่าเป็นปืนเถื่อนเป็นปืนเถื่อนเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดฐานพยายามฆ่าแต่เขาอาจต้องไปรับผิดฐานมีปืนเถื่อนไว้ในครอบครองอันนั้นต้องรับผิดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับพยายามในส่วนของพยายามเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดแล้วนึกออกมั้ยคะแต่ในส่วนอื่นถ้าเขาทำอะไรที่เป็นความผิดเขายังต้องรับผิดอยู่คราวนี้อีกกรณีหนึ่งในมาตรา82ก็คือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำบรรลุผลนะคะการกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำบรรลุผลก็คือว่ากระทำไปแล้วตลอดแล้วและเขากลับใจแก้ไขเช่นในดำยกปืนขึ้นแล้วยิงในแดงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงในแดงสุดหวบลงไปในดำเกิดเฮ้ยสงสารเฮ้ยไม่อยากให้ตายหรือเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่วิ่งทะเลทะล่าเข้าไปแล้วอุ้มนายแดงเอาขึ้นรถแล้วรีบพาไปส่งโรงพยาบาลหมอช่วยไว้ได้ทันนายแดงไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยนะคะหรือนายดำเอายาพิษใส่ไปในถ้วยกาแฟให้นายแดงกินแล้วแอบดูอยู่นายแดงก็ดื่มกาแฟที่ผสมยาพิษเข้าไปนายดำเห็นดังนั้นเฮ้ยสงสารน่ะเดี๋ยวมันจะตายอ่ะทำไงดีรีบเอายาถอนพิษมาบอกไอ้ดำไอ้แดงไอ้แดงกินยาถอนพิษเลยกินยาถอนพิษไอ้นั่นไม่รู้เรื่องก็กินยาถอนพิษเข้าไปก็หายนะคะก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถามว่าดำต้องรับผิดไหมคะต้องรับผิดฐานพยายามฆ่าไหมคะต้องรับผิดแต่ศาลยกเว้นความผิดฐานพยายามให้เห็นไหมคะเพราะเขาสำนึกผิดหรือเขากลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นบรรลุผลนะคะซึ่งผลของมันก็เหมือนกันก็คือว่าเขาไม่ต้องรับผิดฐานพยายามแต่อาจต้องรับผิดฐานอื่นอย่างเช่นกรณีที่นายดำเนี่ยยิงนายแดงนะคะพอยิงนายแดงแล้วพานายแดงสุดทวบแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลรักษาหายกรณีอย่างนี้ผิดพยายามฆ่าแต่ไม่ต้องรับโทษฐานพยายามฆ่าแต่รับผิดแค่ทำร้ายร่างกายเพราะว่ายังไงก็เจ็บถูกไหมคะเขามีบาดแผลเขามีอะไร

เขาต้องรับผิดฐานทำร้ายร่างกายนะคะอันนี้มาตรา80 81 82เนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะคะนักศึกษาต้องดูให้ดีโดยเฉพาะมาตรา80เนี่ยบางทีมันจะไปรวมอยู่ในกฎหมายภาคความผิดอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ดีนะคะแล้วก็ถ้านักศึกษาสอบถ้าออกเรื่องพยายามมาก็หวังว่านักศึกษาคงจะตอบข้อสอบได้นะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์คงต้องยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีสอบผ่านวิชานี้ไปได้ฉลุยเลยนะคะสวัสดีค่ะ

ัสดีครับนักศึกษาครับก็วันนี้มาพบกันนะครับกับรายวิชาเรื่องของสถาบันการเมืองและกระบวนการในทางการเมืองนะครับสำหรับส่วนที่ผมเข้ามารับผิดชอบนะครับในการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญนะครับในหัวข้อแรกก็คือเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญในเวลาที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญแบบง่ายๆนะครับอาจจะดูจากชื่อก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้แล้วนั่นก็คือคำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากสองคำนั่นก็คือคำว่ารัฐนะครับบวกกับคำว่าธรรมนูญงั้นคำว่าการว่าธรรมนูญเนี่ยมันแปลว่ากฎหมายฉะนั้นรัฐธรรมนูญจึงหมายถึงตัวกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐนะงั้นถ้าเราพูดกันในทางวิชาการเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญนั้นมันคือเรื่องของกฎเกณฑ์ทั้งที่เป็นลักษณ์อักษรและไม่เป็นลักษณ์อักษรนะครับในการเข้าไปสถาปนาหรือว่าสร้างตัวรัฐขึ้นมาตลอดรวมถึงการเข้าไปจัดโครงสร้างภายในรัฐด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันหรือตัวหน่วยงานของรัฐกับตัวประชาชนฉะนั้นตัวนักศึกษาเองจึงเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่เข้าไปวางรากฐานให้กับตัวประเทศฉะนั้นเราจึงมีการพูดถึงคำว่ารัฐธรรมนูญในฐานะที่มันเป็นกฎหมายพื้นฐานนะครับบางครั้งอาจจะมีการเรียกว่าเป็นเบสิกลอบ้างฟันดาเมนทัลลอบ้างฉะนั้นตรงนี้มันเป็นที่มาที่ไปนะเมื่อเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการเข้าไปจัดวางโครงสร้างนะครับความเป็นรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบของรัฐระบอบการปกครองนะครับหรือว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนมันมีเนื้อหาสาระที่มันแตกต่างจากกฎหมายทั่วไปเนี่ยเราจึงมีการยกให้สถานะของตัวรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับนั่นหมายถึงว่ากฎหมายอื่นใดจะมาขัดแย้งกับตัวรัฐธรรมนูญไม่ได้อันนั้นคือภาพรวมๆนะครับของตัวรัฐธรรมนูญทีนี้ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำความเข้าใจและศึกษาตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยคือตัวรัฐธรรมนูญนั่นเองมันมีหลักการมันมีแนวความคิดพื้นฐานสำคัญว่าง่ายก็คือเวลาที่เราจะตีความเราจะบังคับใช้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็อาจจะต้องรู้ถึงตัวเจตนารมณ์และหลักการพื้นฐานของมันนะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกหลักนี้ว่าเป็นหลักรัฐธรรมนูญนิยมบ้างนะครับมันแปลมาจากภาษาอังกฤษก็คือ constitutionalism นะแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมชอบที่จะแปลคำนี้ว่าเป็นการปกครองโดยรัฐธรรมนูญนะซึ่งมันก็เหมือนกันนะครับก็สุดแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญนิยมก็ได้นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นหลักการในการปกครองโดยรัฐธรรมนูญโดยหลักใหญ่ใจความของแนวความคิดนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เรามองว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเข้าไปควบคุมกำกับใช้อำนาจของรัฐนะเพราะเรามองว่าอำนาจของรัฐนั้นเป็นเรื่องที่เป็นการใช้แล้วมันอาจจะมีผลกระท

พบนะครับหรือว่ามีการกระทบกับสิทธิเสรีภาพของตัวประชาชนฉะนั้นโดยหลักใหญ่แล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญจึงมีความมุ่งหมายนะครับตามหลักการคอนเซปต์ constitutionalism เนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าไปควบคุมกำกับนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจนั้นตามอำเภอใจเข้ามากระทบสิทธิ์กับตัวของประชาชนฉะนั้นถ้าเราพูดกันในทางปฏิบัตินะครับเราก็จะพบว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับจะมีการใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นการตราตัวบทกฎหมายการบังคับใช้ตัวบทกฎหมายหรือการตัดสินคดีของศาลก็ดีเนี่ยจะต้องมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นให้อำนาจคืออนุญาตให้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการได้นะครับถ้าไม่มีบทบัญญัติที่มีการมอบอำนาจให้ก็ถือว่าการใช้อำนาจนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะมีผลนะครับกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเขานะตรงนี้อาจจะถือได้ว่ามันเป็นลักษณะของการเข้าไปกระทบสิทธิ์แล้วนะครับนี่คือหลักการสำคัญที่อาจจะต้องทำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักแบ่งแยกอำนาจนะอย่างที่ผมได้พูดไปในตัวต้นคลิปนี้นะครับผมได้บอกว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่นอกจากเข้าไปวางโครงสร้างของรัฐแล้วเนี่ยก็ยังมีการเข้าไปคุ้มครองสิทธิ์ของตัวประชาชนด้วยฉะนั้นแน่นอนว่าโดยหลักใหญ่หลักของเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยที่หลายๆคนนะครับนักศึกษาอาจจะเคยอ่านตำรับตำรามาแล้วเนี่ยเขาใช้คำภาษาอังกฤษก็คือ separation of powers เนี่ยคือมีการแบ่งแยกตัวองค์กรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อทำการส่วนหนึ่งนะครับคือการเข้ามาค้าคานกันเองไม่ให้แต่ละอำนาจนั้นเนี่ยเขาใช้อำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จนั้นถามว่าแนวความคิดพื้นฐานเบื้องหลังของการแบ่งแยกตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งคือเขามีอะไรนะครับคำตอบก็คือว่าเขาต้องการแบ่งแยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อประกันสิทธิ์ของตัวประชาชนด้วยคือไม่ให้แต่ละองค์กรเนี่ยนะเขามีอำนาจนะครับที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 100% ฉะนั้นก็จะมีอำนาจแต่ละอำนาจเนี่ยมาค้าคานกันไม่ว่าจะเป็นสภาอาจจะค้านอำนาจของฝ่ายบริหารนะหรือว่าตัวศาลอาจจะค้านอำนาจของฝ่ายสภาหรือฝ่ายครม.ก็ได้นะครับอันนั้นคือเป็นภาพรวมๆนะกับอีกส่วนนึงเนี่ยที่อาจจะต้องให้ตัวนักศึกษาเนี่ยทําความเข้าใจกับเรื่องของการทําความเข้าใจตัวรัฐธรรมนูญด้วยก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าเมื่อตัวรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นกฎหมายพื้นฐานสําหรับทุกประเทศแสดงว่าทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยย่อมต้องมีรัฐธรรมนูญใช้เพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะแต่ว่าโดยหลักใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของระบอบการปกครองด้วยนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบไหนนะครับเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ดีเป็นระบอบการปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยมก็ดีนะครับเป็นระบอบการปกครองที่ในทางรัฐศาสตร์อาจจะเพิ่งมาเรียนรู้ในช่วงหลังๆนะครับมันมีระบอบการปกครองที่เขาเรียกว่าระบอบการปกครองแบบผสมเขาเรียกเป็นแบบไฮบริดรีจีมเนี่ยนะทุกระบอบการปกครองเนี่ยก็ย่อมมีรัฐธรรมนูญได้ทั้งสิ้นนั่นหมายถึงว่าไม่ได้แต่เฉพาะเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีอยู่ในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างเดียวในเผด็จการประเทศเขาก็มีในระบอบผสมก็มีเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพมากที่สุดอยู่ในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะงั้นตรงนี้คือภาพรวมๆที่ผมคิดว่าตรงนี้ผมอาจจะสรุปด้วยความทำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยได้เห็นภาพนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญได้ง่ายมากขึ้นครับครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับนักศึกษาที่เราจะมาเจอกันก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวสถาบันการเมืองหลักในทางรัฐธรรมนูญนะครับจากที่เราเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวรัฐธรรมนูญนั่นเองมันเป็นกฎหมายพื้นฐานที่เข้าไปก่อตั้งนะตัวรัฐตัวประเทศเนี่ยให้เกิดขึ้นมาได้นะครับนอกจากการที่รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเข้าไปก่อตั้งตัวรัฐให้เกิดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์แล้วก็สร้างองค์กรต่างๆที่จะออกมาทำหน้าที่เพื่อกับรัฐได้ด้วยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่ารัฐแต่ละรัฐประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมีภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งนั่นก็คือการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับนั่นหมายถึงว่ารัฐในแต่ละรัฐเนี่ยเขามีภารกิจสำคัญนั่นก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเนี่ยเพื่อประโยชน์ของตัวประชาชนโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าในทางปฏิบัติจึงต้องมีองค์กรต่างๆนะครับของรัฐเนี่ยมาทำหน้าที่เพื่อบรรลุ

ัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่ในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เลยมีการมองว่าอาจจะต้องมีองค์กรนะครับในการเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอยู่3องค์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะครับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราเรียกในภาษาที่เราคุ้นชินกันนั่นก็คือรัฐสภานะครับรัฐสภาก็จะมีหน้าที่ในการตราตัวบทกฎหมายแก้ไขตัวบทกฎหมายนะครับถามว่าการแก้ไขตัวบทกฎหมายการตราตัวบทกฎหมายก็เพื่ออะไรก็อย่างที่ผมได้พูดกับนักศึกษาไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนี้ก็คือเรื่องของการบรรลุซึ่งตัวประโยชน์สาธารณะนั่นเองนะครับส่วน อีกสถาบันหนึ่งนะครับในทางการเมืองของรัฐธรรมนูญนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหารนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะบทบาทหน้าที่ของตัวครม.นะครับหรือว่าตัวคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากตัวฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือรัฐสภานะรัฐสภาเนี่ยทำหน้าที่ในการตราตัวบทกฎหมายถูกไหมครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ได้ทำหน้าที่ในการตราตัวบทกฎหมายแต่ว่าเขาทำหน้าที่ในการเอาตัวบทกฎหมายที่สภาตราขึ้นนั้นเนี่ยมาบังคับใช้ผ่านการกำหนดนโยบายในทางการเมืองของเขานะนี่ก็คือเป็นองค์กรที่2นะครับเป็นองค์กรหลักที่2ที่ตัวนักศึกษาอาจจะต้องทำความเข้าใจองค์กรที่3นะครับนั่นก็คือองค์กรตุลาการก็คือศาลนะครับองค์กรตุลาการเนี่ยอาจจะทำหน้าที่คล้ายๆนะครับกับฝ่ายครม.คือฝ่ายบริหารนั่นก็คือทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกันเพียงแต่แค่วิธีการในการบังคับใช้กฎหมายอาจจะมีความแตกต่างกันจากตัวครม.ตรงที่ว่าถ้าเป็นศาลเนี่ยเขาจะบังคับใช้กฎหมายผ่านการวินิจฉัยคดีนะครับนั่นก็คือว่าเกิดกรณีข้อพิพาทนะครับระหว่างสองฝ่ายขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยอะไรต่างๆนานานะครับสุดท้ายแล้วเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยก็จะนำไปสู่ศาลเนี่ยในการพิจารณาตัดสินคดีเพื่อหาทางออกตรงนั้นฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพได้ว่าหลักๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะมีการก่อตั้งองค์กรขึ้นมาหลักๆนะครับเดี๋ยวที่เขาเรียกว่าเป็นสถาบันการเมืองหลักตามรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมาอยู่3องค์กรเป็นอย่างน้อยนะครับนั่นก็คือรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกเนี่ยก็จะมีการก่อตั้งองค์กรหลักๆอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ารัฐสภาและคณะรัฐมนตรีและศาลในแต่ละประเทศอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่ากรณีของประเทศไทยเนี่ยรัฐสภาเราเนี่ยเราเรียกได้ว่าเราเป็นรัฐสภาแบบรัฐสภาคู่นะนั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงว่าสภาของเราประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะในบางประเทศอาจจะมีสภาเดียวก็คือมีสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวนะวุฒิสภาก็ได้ที่สุดแล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูญเขาจะกำหนดนะครับให้ตัวสภาเขามีรูปร่างหน้าตาแบบไหนครม.นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นเนี่ยเขามีระบบรัฐบาลแบบไหนเขามีระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาหรือมีระบบรัฐบาลแบบประธานาธิบดีนะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าประเทศนั้นๆเขามีระบบรัฐสภาแบบประธานาธิบดีเขาก็จะมีประมุขของเขานะครับของฝ่ายบริหารก็คือเป็นประธานาธิบดีนะอำนาจหน้าที่ก็อาจจะมีความแตกต่างจากตัวนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในระบบรัฐสภาอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งของศาลเองเนี่ยในแต่ละประเทศก็อาจจะมีโครงสร้างที่อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยศาลเขาใช้ระบบศาลเดี่ยวนะนั่นหมายถึงว่าในระบบของเขาก็จะมีระบบศาลยุติธรรมของเขาอยู่ศาลเดียวนะครับในขณะที่บางประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยเราใช้ระบบที่เขาเรียกว่าระบบศาลคู่นั่นหมายถึงว่านอกจากจะมีแท่งของตัวศาลยุติธรรมแล้วนะก็จะมีศาลชำนาญการพิเศษนะครับหรือว่าศาลที่เขาเรียกว่าศาลตามระบบกฎหมายมหาชนนั่นก็คืออาจจะมีศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาด้วยฉะนั้นก็สุดแล้วแต่ครับว่ารัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศนั้นเขาจะมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรหรือตัวสถาบันการเมืองของเขาให้มีรูปร่างหน้าตาแบบไหนคราวนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมอาจจะตั้งเป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนักศึกษาเองก็อาจจะมีการเคยอ่านตัวบทตัวรัฐธรรมนูญแล้วอ่านตัวตำรับตำรารัฐธรรมนูญแล้วอาจจะเกิดความสงสัยนั่นก็คือเรื่องของตัวองค์กรอิสระนะองค์กรอิสระเนี่ยก็ถามว่าเป็นองค์กรในทางรัฐธรรมนูญไหมนะครับเราก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาในช่วงราวๆสักศตวรรษที่20เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการสร้างมันขึ้นมาด้วยอยู่เหมือนกันโดยรับแนวความคิดนี้เนี่ยมาจากต่างประเทศ
ดยเฉพาะยิ่งประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศต้นแบบนะครับเป็นประเทศแรกๆที่มีการสร้างตัวองค์กรอิสระขึ้นมาและตอนยกร่างรัฐธรรมนูญ40เนี่ยนะครับเราก็มีการหยิบยกเอาตัวแนวความคิดนี้มาคำถามก็คือว่าตัวองค์กรอิสระเนี่ยบางคนไปเรียกว่าเป็นองค์กรที่

ดูเราอาจจะมองว่าเป็นองค์กรที่ยึดโยงอยู่กับฝ่ายบริหารเสียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าให้ผมสรุปรวบความแล้วเนี่ยนะสถาบันการเมืองหลักของรัฐธรรมนูญก็ยังคงเป็นลักษณะที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือหลักๆก็คงจะเป็น3องค์กรใหญ่ๆนะครับก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับโดยที่องค์กรอิสระอาจจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของตัวฝ่ายบริหารนั่นเองเพียงแต่ว่าอาจจะมีการทำหน้าที่ในการตรวจสอบในการอะไรต่างๆนานาที่อาจจะมีลักษณะของบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างจากฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารทั่วๆไปนะครับฉะนั้นผมคิดว่าภาพรวมๆก็คงจะทำให้ตัวนักศึกษานั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวสถาบันการเมืองหลักตามรัฐธรรมนูญได้พอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอบคุณครับสวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับคลิปนี้คงจะมาเจอการเกี่ยวกับเรื่องของอีกส่วนหนึ่งนะครับของตัวรัฐธรรมนูญนั่นก็คือเรื่องของตัวสิทธิเสรีภาพนะครับที่เป็นบทบัญญัติสำคัญสำหรับตัวรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันถ้านี้นักศึกษาจำได้เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอาจจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวการวางโครงสร้างของตัวระบบการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนฉะนั้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจด้วยผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนครับโดยความเข้าใจทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะมองว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกันเพราะว่าเราชอบพูดไปในคราวเดียวกันว่าสิทธิเสรีภาพนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆในทางวิชาการเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในระดับนึงนั่นก็คือเวลาเราพูดถึงคำว่าสิทธิเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วในทางรัฐธรรมนูญมันหมายถึงสิ่งที่ตัวรัฐธรรมนูญหรือตัวกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้นะนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราจะพูดว่าเรามีสิทธิ์เนี่ยนั่นหมายถึงมันมีบทบัญญัติของตัวกฎหมายหรือในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการเขียนบัญญัติรับรองว่าในกรณีขอนางคอนางงอเนี่ยเขามีสิทธิ์ของเขาฉะนั้นเมื่อเขามีสิทธิ์ปุ๊บเขาสามารถดำเนินการกระทำการใดๆก็ได้หรืออาจจะงดเว้นกระทำการใดๆก็ได้มันเป็นอำนาจของเขานะในขณะที่เวลาเราพูดถึงเสรีภาพเนี่ยเสรีภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับสิทธิ์นะครับเพราะเสรีภาพโดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวบุคคลขึ้นมาโดยเขามีอิสระที่จะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดๆก็ได้ว่าง่ายๆคือมันเป็น freedom of choice มันเป็นเสรีภาพมันเป็นอะไรล่ะคือความเป็นอิสระของเขาที่จะเลือกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการก็ได้งั้นถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่าจริงๆสิทธิ์กับเสรีภาพอาจจะคล้ายกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันแล้ววัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอาจจะพยายามจำแนกแยกแยะระหว่างความแตกต่างระหว่างสิทธิกับเสรีภาพเนี่ยนั่นก็คือว่าตัวนักศึกษาต้องเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงสิทธิ์เนี่ยมันนำไปสู่การก่อตั้งหน้าที่ของบุคคลที่3ด้วยในขณะที่เสรีภาพไม่มีความจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะนั่นหมายถึงว่าเวลาเราพูดว่าเรามีสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยอาจจะนำไปสู่การก่อตั้งหน้าที่โดยเฉพาะยิ่งอาจสมมุติว่าถ้าเราพูดกับกรณีของรัฐเนี่ยในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาเราพูดบอกว่าเราเป็นประชาชนเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยมันนำไปสู่การก่อตั้งหน้าที่ใช่ไหมนั่นหมายถึงว่ารัฐก็จะมีหน้าที่ในการเข้ามาจัดการทำให้ประชาชนนั้นต้องใช้สิทธิเลือกตั้งได้เห็นไหมฮะงั้นสิทธิ์เนี่ยมันนำไปสู่การก่อตั้งตัวหน้าที่อะไรบางอย่างด้วยในขณะที่เสรีภาพอาจจะไม่ได้มีการไปก่อตั้งตัวหน้าที่ตรงนั้นเหมือนกับตัวสิทธิ์เพราะมันคือความเป็นอิสระเสรีภาพที่เราจะไปดําเนินการอะไรของเรายังไงก็ได้นะครับงั้นโดยภาพรวมคงต้องเป็นแบบนั้นคราวนี้เวลาที่เราจะมาทําความเข้าใจในทางวิชาการบางคนอาจจะบอกว่ามีการจําแนกแยกแยะหรือไม่ประเภทของสิทธิเสรีภาพจริงๆมันมีหลักการของมันอยู่แล้วก็จะมีกฎเกณฑ์ในการแบ่งแยกที่มันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมอาจจะลองอธิบายยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับเกณฑ์หนึ่งในการทำการแยกแยะระหว่างสิทธิกับเสรีภาพอาจจะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ในการแยกระหว่างสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมืองนะสิทธิมนุษยชนหมายถึงว่าอะไรเขาไปมองว่าสิทธิเสรีภาพอะไรที่มันติดตัวมากับตัวเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อันนั้นคือ human right ก็คือสิทธิมนุษยชนเช่นไรครับเรามีเสรีภาพที่จะคิดนะเราเป็นมนุษย์เราสามารถคิดเองได้นะครับเราเป็นมนุษย์เราก็สามารถพูดได้เห็นไหมดังนั้นเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นเรื่องพวกนี้คือสิทธิมนุษยชนแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ติดตัวมา

นะกับตัวเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยนอกนั้นอ่ะก็จะเป็นสิทธิพลเมืองเช่นอะไรเช่นสิทธิในการเลือกตั้งเห็นไหมครับคือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะมีสิทธิในการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาเลยเพราะว่าจริงๆเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรายังไม่มีการรู้จักเรื่องของพรรคการเมืองระบบการเมืองเสียด้วยซ้ำนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่เรื่องของสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเป็นเรื่องของสิทธิพลเมืองคือในฐานะที่พลเมืองของรัฐนั้นประเทศนั้นเราจึงมีสิทธินั้นอันนี้ก็คือเกณฑ์หนึ่งในการแบ่งแยกนะครับเรื่องของประเภทสิทธิเสรีภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นหัวข้อที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาในการศึกษาเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญนั่นก็คือการที่รัฐะเนี่ยเขาจะมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรนะครับผมสรุปง่ายๆแบบนี้ว่าเวลาที่รัฐเนี่ยเขาจะเข้ามาจำกัดสิทธิ์ของเราเนี่ยมันเป็นกรณีที่มันต้องมีความจำเป็นนะคือไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ดีๆเนี่ยรัฐจะเข้ามาจำกัดสิทธิเสรีภาพเราได้เลยไม่ใช่นะแต่ว่าต้องมีความจำเป็นจริงๆอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองเขาเนี่ยมันมีความจำเป็นที่อาจจะต้องเข้ามากระทบสิทธิ์ของตัวเราตรงนั้นก็อาจจะอนุญาตได้อันนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาที่จะมีการจำกัดจะต้องทำในรูปแบบไหนคำตอบก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นกรณีที่รัฐประกาศแล้วบอกขอจำกัดสิทธิ์เลยแบบนั้นทำไม่ได้แต่ว่าต้องตราขึ้นมาในรูปของตัวบทกฎหมายครับสภาต้องตราออกมาแล้วก็บอกว่าจะมีการกระทบสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ของตัวประชาชนในแง่มุมไหนอย่างไรแล้วการจำกัดสิทธิ์ตรงนั้นก็ต้องกระทำอย่างมีความจำเป็นมากๆนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับก็อาจจะมีการขัดแย้งกับตัวรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัวรัฐธรรมนูญมีการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิเสรีภาพว่าต้องกระทำเมื่อคราวจำเป็นจริงๆนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมๆส่วนโดยเนื้อหาสาระนะครับว่าจะมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไรนะครับตัวนักศึกษาเองก็อาจจะเข้าไปอ่านจากในตัวหนังสือพร้อมกับการเข้าไปอ่านในตัวบทของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรื่องของการทำความเข้าใจสิทธิเสรีภาพก็คงพอแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับวันนี้คงมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญไทยนะเอาข้อจริงๆในหัวข้อนี้เราสามารถที่จะเข้าไปอ่านและทบทวนได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับเพราะว่าเอาข้อจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องในการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์แต่ผมมาสรุปง่ายๆแบบนี้แล้วกันว่าโดยตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475เนี่ยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญไปทั้งสิ้นประมาณ20ฉบับไอ้รัฐธรรมนูญ20ฉบับเนี่ยมันก็อาจจะมีการแบ่งออกมาเป็นรัฐธรรมนูญนะครับที่ในทางวิชาการอาจจะมองว่ามันเป็นเผด็จการบ้างนะครับมันเป็นอำนาจนิยมบ้างมันเป็นประชาธิปไตยบ้างมากน้อยก็สุดแล้วแต่ช่วงระยะเวลาแต่ผมอาจจะขอสรุปรวบความแบบนี้นะอย่างแรกเลยก็คือว่าผมคิดว่าผมอาจจะพยายามที่จะดึงเอาตัวรัฐธรรมนูญที่ผมคิดว่าในทางวิชาการโดยเฉพาะยิ่งการอธิบายผ่านกรอบระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีนะครับในทางหลักวิชานะรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะทำให้ตัวนักศึกษาอาจจะเข้าลองไปสืบค้นดูนะครับในทางอินเทอร์เน็ตแล้วลองเข้าไปอ่านดูนั่นก็คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดอยู่มันอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าหลายคนคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญฉบับวันที่10ธันวาคม2475ซึ่งไม่ใช่นะครับฉบับแรกก็คือเป็นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวนะแล้วที่ผมพูดมาแบบนี้เนี่ยทำไมผมถึงยกตัวประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่พยายามวางรากฐานเกี่ยวกับเรื่องของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยนะมีการกำหนดบอกว่าให้อำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับอันนั้นก็คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับ อีกฉบับนึงที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนั่นคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปี2489นะ2489เนี่ยถามว่ามีความสำคัญยังไงนะครับนั่นก็คือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกครับที่พยายามทำให้สภาของไทยเนี่ยประกอบไปด้วยเป็นตัวสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาไอ้2สภาเนี้ยนะครับมีการกำหนดไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งคู่เลยนะเราจะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างจากตัวรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกมั้ยครับเพราะว่า

วุฒิสภาของเราเนี่ยนะอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากรัฐธรรมนูญฉบับ2489เนี่ยมีการกำหนดให้เสรีภาพกับตัวประชาชนในการรวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองได้นะครับมีการใช้เสรีภาพในการชุมนุมหรือแม้กระทั่งสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้วยการยื่นคำร้องทุกข์ได้แม้กระทั่งว่าเข้าไปเขียนกำหนดว่าตัวภาครัฐเองห้ามมีการกำหนดนะครับตัวกฎหมายและลงโทษอาญาเป็นการย้อนหลังตรงนี้มันเป็นความคิดที่มันก้าวหน้ามากนะครับในสมัย2489ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยอีกฉบับหนึ่งที่อาจจะปฏิเสธไม่ได้แล้วผมคิดว่าตัวนักศึกษาอาจจะคุ้นชินมากกว่าใน2ฉบับแรกเพราะว่า2ฉบับแรกมันค่อนข้างนานแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นรัฐธรรมนูญปี2540นะครับรัฐธรรมนูญปี2540ที่เขาเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยที่เขาเรียกว่าฉบับประชาชนเพราะว่ามีการยกร่างโดยสภาผู้ตัวสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกมีการเลือกตั้งนะครับเป็นการคัดสรรจากตัวประชาชนนะครับมีการปฏิรูปตัวการเมืองขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วสิ่งต่างๆนานาที่เราเห็นกันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรอิสระต่างๆมันเป็นผลมาจากการยกร่างรัฐธรรมนูญ40ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ผมพยายามหยิบยกขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่างๆก็มีการเขียนเอาไว้อย่างมากมายในรัฐธรรมนูญ40ซึ่งผมคิดว่าเป็นการวางรากฐานสำหรับการเมืองสมัยใหม่ของประเทศไทยนี้แน่นอนว่ามาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะตรงนี้ก็อาจจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ตัวนักศึกษาเองอาจจะคุ้นมากกว่าเพราะว่ามันก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีการพูดถึงกันฉบับนี้ครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจดีว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นผลพวงมาจากการยึดอำนาจในปี2557แล้วก็อาจจะมีบทบัญญัติต่างๆนานานะครับที่มีนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์การถกเถียงกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรอิสระหรือตัวองค์กรศาลมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีบทบัญญัตินะครับในเรื่องของการเข้าไปจำกัดการตรวจสอบนะครับการใช้อำนาจของรัฐในบางคราวในบางกรณีตรงนี้ก็จะต้องนำไปสู่การพูดคุยถกเถียงกันเพราะว่าในปัจจุบันก็มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นโดยภาพรวมรัฐธรรมนูญไทยนะครับเวลาที่นักศึกษาจะเข้าไปศึกษาเนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพไทม์ไลน์ของพัฒนาการของการเมืองของไทยนะครับในแต่ละยุคในแต่ละสมัยได้งั้นตรงนี้ก็ลองกลับไปศึกษานะครับแล้วก็ทำความเข้าใจมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงมุมประวัติศาสตร์การเมืองของไทยได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาเจอกันเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับซึ่งมันถือได้ว่าเป็นหัวข้อสำคัญมากๆนะครับสำหรับการศึกษาตัวรัฐธรรมนูญนะเวลาที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลักการพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวระบอบการปกครองประชาธิปไตยนั่นหมายถึงว่าในประเทศที่เป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยเราจะไม่มีการศึกษาหรือว่าทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพราะว่าในประเทศที่เป็นระบอบการปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยเขาจะไม่มีการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐนั่นหมายถึงว่ารัฐสามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจอยู่เสมอนะวันนี้เมื่อเราต้องการให้ประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยแล้วก็สร้างตัวรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับสร้างความเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นเนี่ยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการก็พึงต้องมีการตรวจสอบอันนี้การตรวจสอบแบ่งออกมาเป็น2แบบครับคือการตรวจสอบภายในองค์กรนะครับนั่นหมายถึงว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีการตรวจสอบกันเองภายในองค์กรนะครับฝ่ายบริหารมีการตรวจสอบกันเองภายในองค์กรฝ่ายศาลมีการตรวจสอบกันเองภายในองค์กรกับอีกส่วนหนึ่งคือการตรวจสอบกันระหว่างองค์กรนะนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าตัวฝ่ายนิติบัญญัตินะครับคือสภาสามารถตรวจสอบครม.ได้โดยการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายทั่วไปการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในขณะเดียวกันครม.ก็อาจจะมีการใช้อำนาจในการยุบสภาเพื่อเป็นการ เข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลกันแม้กระทั่งศาลเองก็สามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติได้กฎหมายออกมาโดยขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับศาลมีการตรวจสอบการใช้อำนาจการบังคับใช้กฎหมายว่าถูกต้องสอดคล้องกับตัวรัฐธรรมนูญหรือไม่นะตรงนี้ก็คือการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับโดยภาพรวมๆนะ
นอกจากนั้นอาจจะสามารถทำได้ผ่านภาคประชาชนด้วยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับในทุกๆ4ปีนะแล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องของการทำประชามตินั้นกระบวนการทุกอย่างเหล่านี้มันถือได้ว่าเป็นการเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐให้มีความโปร่งใสตามรัฐธรรมนูญครับ

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายมหาชนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเนื้อหาสาระจะอยู่ในหน่วยที่7หน่วยที่8หน่วยที่9องค์กรบริหารองค์กรตุลาการและองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2ท่านให้เกียรติมาร่วมบรรยายกับผมด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านก่อนนะครับท่านแรกครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับท่านอาจารย์ก็มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ต่อเนื่องเลยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลินต่อปัญญาชาญครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมจะก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นปฐมบทก่อนนะฮะนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับพูดให้นักศึกษาและบรรยายนักศึกษาได้เห็นภาพนะฮะองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะองค์กรที่ปรากฏดีกว่านะครับในรัฐธรรมนูญในครั้งที่แล้วนะครับท่านอาจารย์เกวลินท่านได้พูดองค์กรนิติบัญญัตินะฮะองค์กรนิติบัญญัตินี่ก็เป็นองค์กรหนึ่งในหลักการแบ่งแยกอำนาจของมองเตสกิเออร์นะครับนะฮะอันนี้เป็นหลักคิดนะครับส่วนในรัฐธรรมนูญในบางสมัยบางยุคบางช่วงนั้นนะครับก็พูดไว้ในเรื่องของการอำนาจไว้ชัดเจนเลยว่าพระมหากษัตริย์นะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านทรงใช้อำนาจเนี้ยนะครับอำนาจนิติบัญญัติผ่านทางสภารัฐสภานะครับอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อำนาจตุลาการผ่านทางศาลนะครับซึ่งศาลนั้นก่อนนั้นนะก่อนนู้นการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเราจะมีระบบศาลคู่นะฮะศาลคู่ประเทศตอนนี้ใช้ระบบศาลคู่ศาลคู่เนี่ยไม่ได้มีเพียง2ศาลนะครับนะศาลคู่หมายถึงศาลที่นะใช้ศาลมากกว่า1ประเภทศาลในการพิจารณาอัตคดีนี้เคยพูดมาแล้วในเรื่องของอันเบิร์ตเวนไดซี่หรือ AB ไดซี่นะครับซึ่งอันเบิร์ตเวนไดซี่เค้าอยู่ในประเทศศาลเดียวอังกฤษฮะ
1: ครับ
0: อังกฤษที่มีศาลเดียวพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทุกคดีเลยนะครับแต่ส่วนศาลคู่อย่างบ้านเราเนี่ยนะครับนะฮะเราก็มีหลายประเภทด้วยกันนะฮะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยเราก็จะมีศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารนะครับนะฮะและก็ศาลรัฐธรรมนูญแต่ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญท่านไปเป็นองค์กรอิสระนะครับนะฮะก็ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะไปบ้างนะครับแต่ก็จะกล่าวอยู่เหมือนกันในช่วงของท่านอาจารย์วิพุฒนะครับแล้วก็ศาลปกครองนั้นท่านอาจารย์ก็จะเกริ่นนะครับนะเฉพาะรายละเอียดสาระสำคัญเพราะหน่วย15รออยู่นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของกฎหมายปกครองนะครับส่วนที่นี้หน่วย9ของเรานั้นเป็นหน่วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะมีองค์กรอิสระองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะครับนะองค์กรพวกนี้นะครับมีบทบัญญัตินะครับเป็นการเขียนไว้เฉพาะเลยนะครับให้อำนาจให้ความเป็นอิสระเป็นอิสระมากนะครับนะฮะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวองค์กรนั้นเองนะตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้นะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราจะมาพูดนะครับในส่วนของหน่วยที่7ก็คือองค์กรบริหารนะองค์กรบริหารนะครับแน่นอนครับนะฮะในรัฐธรรมนูญที่ปรากฏในเอกสารการสอนนั้นอาจจะกำหนดนะฮะจำนวนคณะรัฐมนตรีนะครับไว้อย่างหนึ่งรัฐธรรมนูญปีนี้นะครับปีที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือปี60ก็อาจจะกำหนดไว้แบบจำนวนหนึ่งนะครับอย่างไรนั้นนะครับท่านอาจารย์เกวลินท่านจะมาอธิบายนะครับอธิบายตรงนี้ให้เห็นนะครับแล้วก็ที่ไปที่มาของอำนาจบริหารฝ่ายบริหารนะฮะเพราะฝ่ายบริหารองค์กรบริหารในระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มีเฉพาะรูปแบบที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าในบางส่วนนั้นประธานาธิบดีก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็มีนะฮะตามที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วในหน่วยที่3นะครับนะฮะนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเปิดอารัมภบทให
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: กระนำนะครับในรายละเอียดเรียนเชิญท่านอาจารย์เกวลินเลยครับ
2: ขอบคุณอาจารย์อิงครัตน์นะคะก็ในส่วนขององค์กรบริหารนะคะในหน่วยนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก
0: ็
2: คือความรู้เบื้องต้นนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นองค์กรนะคะบริหารในประเทศไทยปัจจุบันนะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรบริหารนะคะในส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็นอีก2ส่วนนะคะได้แก่ผู้ใช้อำนาจและก็อำนาจหน้าที
0: ่
2: นะคะสาระสำคัญนะคะเริ่มที่ผู้ใช้อำนาจบริหารผู้ใช้อำนาจบริหารนะคะปกติแล้วนะคะท่านอาจารย์ก็จะมีประมุขนะคะมีประธานาธิบดีนะคะมีหัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะ3หรือ4 บุคคลหรือกลุ่มเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารนะคะทีนี้เราเริ่มที่แบบแรกก็คือแบบประมุขของรัฐกันก่อนนะคะประมุขของรัฐเนี่ยก็จะมี2รูปแบบนะคะท่านอาจารย์ก็คือมีเป็นพระมหากษัตริย์นะคะกับประธานาธิบดีพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างที่นักศึกษาก็คงพอทราบมาแล้วนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแต่ละประเทศอ่ะมักจะมีอำนาจบริหารผ่านทางพระมหากษัตริย์นะคะเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเป็นความคิดแบบเทวสิทธิ์นะคะก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใหญ่นะคะเป็นตัวแทนของเทพนะคะจึงมีอำนาจที่จะมาปกครองนะคะประชาชนได้
0: ครับ
2: ต่อมาเนี่ยนะคะกลุ่มคนก็เริ่มรู้สึกว่าการที่พระมหากษัตริย์นะคะในสมัยนั้นนะคะบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการใช้อำนาจนะคะที่มากแล้วก็กินพื้นที่นะคะสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเป็นการกำหนดให้รูปแบบอื่นเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจปกครองนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะสมัยพ.ศ. 2475นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงถือให้พระมหากษัตริย์เนี่ยแม้ไม่ได้ใช้อำนาจบริหารโดยตรงเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่ก็ถือเป็นประมุขของรัฐนะคะแล้วก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐที่แบ่งแยกไม่ได้โดยมีประมุขของรัฐคือพระมหากษัตริย์นะคะทีนี้อ่ะรูปแบบผู้ใช้อำนาจปกครองแบบพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะก็สาระสำคัญก็ดังที่กล่าวไปนะคะรูปแบบประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองนะคะผู้ใช้อำนาจบริหารในลักษณะของประธานาธิบดีเนี่ยนักศึกษาก็ได้ศึกษามาจากในส่วนก่อนๆแล้วนะคะว่าปกติเนี่ยระบอบใช่ไหมคะอาจารย์อินทระระบอบนะคะประชาธิปไตยเนี่ยนะคะก็จะมี2รูปแบบระบบนะคะก็คือเอ้ย3
0: นะครับ
2: ค่ะเช็คสอบว่าย
1: ังอยู่กับเรา
2: หรือเปล่ายังอยู่กับเรานะคะ3ระบบนะคะก็คือรัฐสภาประธานาธิบดีแล้วก็กึ่งประธานาธิบดีรูปแบบประธานาธิบดีเนี่ยก็จะอยู่ในนะคะระบบประธานาธิบดีแล้วก็ระบบกึ่งประธานาธิบดีนะคะประธานาธิบดีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะบางประเทศเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยถือเป็นประมุขนะคะบางประเทศเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยก็ถือเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะคะหรือว่าบางประเทศเนี่ยนะคะก็อาจจะมีนายกรัฐมนตรีนะคะคู่กับประธานาธิบดีบางประเทศก็อาจจะไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ยประธานาธิบดีก็คือเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ใช้อำนาจบริหารนะคะต่อมานะคะกลุ่มต่อมาที่เป็นผู้ใช้อำนาจบริหารก็คือหัวหน้าฝ่ายบริหารนะคะก็อาจจะได้แก่ประธานาธิบดีดังที่กล่าวนะคะในรูปแบบที่ประธานาธิบดีเนี่ยเป็นทางประมุขแล้วก็เป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร
0: ครับ
2: แล้วก็มีกรณีที่หัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างประเทศไทยนะคะก็ใช้อำนาจผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือนายกนั่นเองนะคะทีนี้อีกกลุ่มคนหนึ่งนะคะที่ใช้อำนาจบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีนะคะในการปกครองระบบรัฐสภาเนี่ยนะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็แน่นอนนะคะนายกเนี่ยจะทำเองเนี่ยทั้งหมดย่อมไม่ได้นะคะจึงจำเป็นจะต้องมีนะคะบุคคลคณะหนึ่งเข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารประเทศนะคะ คนกลุ่มนั้นก็เรียกว่าคณะรัฐมนตรีนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษว่า

0: อะไรนะคะอาจารย์วิพุฒิคาบิเนต
1: ครับผม
0: นะคะ
2: ครับ
0: นะคะถูกต้องนะคะบุคคลในคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็อาจจะได้รับแต่งตั้งนะไปอยู่ในกระทรวงต่างๆนะคะเป็นลักษณะของรัฐมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็บริหารราชการนะคะภายในกระทรวงนั้นนะคะการที่รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงทำให้นะคะรัฐมนตรีคนนั้นๆเนี่ยก็จะต้องมีความรอบรู้นะคะในกิจการที่ตนเองรับผิดชอบในกระทรวงของตนอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ต้องรับผิดชอบในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะณรัฐมนตรีชุดของตนด้วยนะคะปกตินะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารประเทศเอาจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละคนนะคะก็มีอิสระที่จะลงความเห็นอย่างไรก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องถือมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะเป็นสำคัญนะคะแล้วก็รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยนะคะจะเอาความคิดเห็นส่วนตัวของตนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมาเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของตนในมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้นะคะก็คล้ายๆกับแบบเขาก็มาจากพรรคการเมืองนะคะเดียวกันนะเขาการที่เขามารวมอยู่นะคะหรือแม้จะคนละพรรคแต่มารวมอยู่ในฝ่ายบริหารด้วยกันนะคะมติของคณะเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นที่ยุตินะคะดังนั้นเนี่ยเอกสารในที่ประชุมต่างๆนะคะเช่นสมมุติว่าเราเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคณะรัฐมนตรีเอากระทรวง
2: วัฒนธรรมครับ
0: หน้าตาดีงามมากค่ะอย่างอาจารย์วิพุฒิก็เป็น
1: กระทรวงเวทมนต์แล้วกัน
0: กระทรวง
2: อันนั้นฮอกวอตส์
1: ครับ
0: ฮอกวอตส์นะคะสมมติว่าคนรักกระทรวงเนี้ยนะคะสมมติว่าเราเนี่ยจะส่งอ้อยเข้าปากช้างส่งออกอ้อยนะคะอาจารย์วิพุฒิเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะก็เลยแบบว่าเราไม่ควรสนับสนุนอ้อยเพราะว่าอ้อยเนี่ยราคาตลาดเนี่ยต่ำแล้วนะคะก็คอมเมนต์ไว้ว่าจริงๆเราควรจะส่งออกกล้วยนะคะแล้วพอปรากฏว่ารัฐบาลก็ดำเนินนโยบายไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่าอ้อยเนี่ยขายไม่ออกจริงๆนะคะราคาตกต่ำจริงๆทีนี้ประชาชนก็เริ่มมีกระแสเรียกร้องแล้วว่าเอ้ยทำไมคณะรัฐมนตรีเนี่ยบริหารประเทศผิดพลาดนะคะอาจารย์วิพุฒิเนี่ยจะโชว์เอกสารว่าเนี่ยเห็นไหมครับผมได้คอมเมนต์แล้วนะครับนะคะแบบนี้ไม่ได้ในทางปฏิบัติเขาจะไม่ทำกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเคยมีของประเทศอังกฤษค่ะท่านอาจารย์ ก็คือเคยมีรัฐมนตรีคนนึงเนี่ยเอาเอกสารที่ประชุมนะคะของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมาตีพิมพ์นะคะในวารสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นว่าเอ้ยการกระทำแบบนี้ไม่ชอบนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยนะคะการที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยอาจจะมีข้อเสียต่อการบริหารประเทศได้แต่ในเวลานั้นเนี่ยนะคะศาลของประเทศอังกฤษเนี่ยกลับตัดสินว่าหากคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นว่าข้อความตรงไหนเนี่ยกระทบกระเทือนต่อการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศเนี่ยให้ยื่นมาเป็นเฉพาะข้อความนั้นๆแล้วก็ให้ตัดออกจากการตีพิมพ์นะคะเฉพาะข้อความนั้นๆนะคะซึ่งการตัดสินของประเทศอังกฤษในสมัยนั้นเนี่ยนักวิชาการหลายท่านเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถือว่าเอ้ยประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะจะไม่เหมือนประชุมสภานะคะปกติเนี่ยประชุมสภาเนี่ยจะเผยแพร่ออกอากาศนะคะแต่ถ้าเป็นประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยควรที่จะเป็นความลับนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเห็นต่างทางวิชาการนะคะทีนี้นะคะสำหรับประเทศที่ระบอบการปกครองซึ่งหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือนายกรัฐมนตรีมีที่มาจากความไว้วางใจขององค์กรนิติบัญญัตินะคะพูดแบบนี้นักศึกษาก็คงจะพอเข้าใจว่าหมายถึงระบบรัฐสภานะคะเช่นประเทศอังกฤษนะคะหรือประเทศไทยอย่างเงี้ยนะคะจะมีความรับผิดชอบในการบริหารราชการเนี่ยอยู่2กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีที่1เนี่ยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะซึ่งโดยทั่วๆไปนะคะจะเริ่มตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งนะคะเช่นการแถลงนโยบายเพื่อเข้ารับตำแหน่งแบบนี้เป็นต้นนะคะอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นความรับผิดเฉพาะส่วนตัวนะคะดังนั้นในการบริหารประเทศเนี่ยนะคะของคณะรัฐมนตรีแล้วก็บุคคลที่อยู่เนี่ยจะมีความรับผิด2ส่วนก็คือ1ส่วนที่มีความรับผิดชอบร่วมกันนะคะกับ2ส่วนที่เป็นความรับผิดชอบต่อส่วนตัวนะคะความรับผิดชอบร่วมกันนะคะก็เช่นมติของคณะรัฐมนตรีนะคะหรือว่าก่อ

0: ที่จะดำเนินกิจการบริหารประเทศเนี่ยคณะก็ต้องมีการมาแถลงนโยบายต่อสภานะคะแบบนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันความรับผิดชอบส่วนตัวเช่นนะคะรัฐสภาหรือว่าสสเนี่ยอาจจะตั้งกระทู้ถามนะคะส่วนเกี่ยวกับความประพฤติที่มิชอบนะคะการคอร์รัปชันนะคะเฉพาะรายบุคคลแบบนี้ก็ได้อันนั้นก็คือจะถือเป็นความรับผิดส่วนตัวนะคะทีนี้นะคะมีเคสตัวอย่างค่ะท่านอาจารย
1: ์
0: คือปกติเนี่ยถ้าประเทศไหนเนี่ยที่เขาถือความรับผิดเคร่งครัดนะคะทุกครั้งที่มีปรากฏความรับผิดเนี่ยรัฐมนตรีก็มักจะลาออกนะคะเช่นกรณีที่เคยผ่านมานะคะของขออนุญาตนะคะหลังจากอันนี้นะความรับผิดชอบส่วนตัวของรัฐมนตรีนะคะบางประเทศเนี่ยก็ได้รับการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะโดยฝ่ายบริหารของหลายๆประเทศนะคะตัวอย่างเช่นนะคะที่เคยมีเคสนะคะท่านอาจารย์ในประเทศอังกฤษเนี่ยเคยมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะโฟกแลนด์นะคะหมู่เกาะโฟกแลนด์นะคะซึ่งเคยเป็นดินแดนภายใต้อำนาจอธิปไตยของอังกฤษนะแต่ต่อมาเนี่ยถูกประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยใช้กำลังยึดหมู่เกาะนั้นไปนะคะหลังจากที่ประเทศอาร์เจนตินาได้ทำการยึดหมู่เกาะทีนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเนี่ยยื่นใบลาออกนะคะโดยบอกว่าขอแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าไม่สามารถกันหมู่เกาะนี้ไว้ได้นะคะเป็นต้นหรือว่านะคะอย่างกรณีเนี่ยที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกาหลีใต้ค่ะท่านอาจารย์ก็คือมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยนะคะมีตำรวจเกาหลีเนี่ยนะคะที่สติไม่ค่อยดีเนี่ยเอาอาวุธนะคะจากคลังมากาดยิงผู้คนซึ่งคล้ายกับของเราไหม
2: คล้ายกับของเราเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับ
0: นะคะทีนี้เนี่ยในยุคสมัยนั้นนะคะรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกนะคะแต่ส่วนนี้ก็มีความเห็นต่างนะคะของนักวิชาการ
1: บ
0: อกว่าจริงๆเนี่ยนะการแสดงความรับผิดชอบอ่ะก็เป็นส่วนที่ดีนะคะแต่อยากจะให้แยกระหว่างความรับผิดชอบนะคะทั้งคณะนะก็คือเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีนะคะกับความผิดชอบรายบุคคลทีเนี้ยนะคะนักวิชาการก็เห็นว่าเอ้ยอย่างในกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยที่ตำรวจเนี่ยนะคะเอาอาวุธเนี่ยไปยิงประชาชนนะคะและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลาออกเนี่ยนักวิชาการบางท่านก็เห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยมันไม่เป็นประเด็นเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะคะถ้าเกิดว่ามีเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่ตรวจดูหรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่องเนี่ยอาจจะมีการแสดงความรับผิดชอบได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะความเห็นนักวิชาการก็อาจจะเอ้ยไม่จำเป็นนะคะเป็นต้นทีนี้นะคะก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะ
1: เ
0: ป็นประเด็นที่ว่าถ้ารัฐมนตรีนะคะโดนมติไม่ไว้วางใจจากสภาเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปดำรงตำแหน่งกระทรวงอื่นได้ไหมสมมติอาจารย์อิงคลัดอยู่กระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมคะแต่งผ้าไทยไม่เหมาะสม
2: โดนอภิปราย
0: โดนอภิปราย
2: จริงๆแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก
0: ็
2: เป็นหลักเช็คแอนด์บาลานซ์อย่างหนึ่งในการหลักการและดุลอำนาจทั้ง3นะ
1: ครับ
2: โดยใช้อำนาจนิติบัญญัติน
1: ะ
2: ครับในการตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหาร
1: ครับ
0: ถูกต้อง
2: โดยการตั้งกระทู้เหมือนกับต้นปีที่ผ่านมานะที่พวกเราก็ได้เห็นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาในรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งเป็นครั้งแรกนะท่าน
1: ครับผม
2: นะครั้งแรกก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านยื่นยตินะครับจะอธิบายกี่คนก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาโหวตกันนะครับอย่างที่เราเห็นนี่ท่านจบรินกำลังจะพูดเนี่ยนั่นนี่แหละครับคือห
0: ั
2: วใจหลักของการหลักการแบ่งแยกอำนาจว่าทำไมถึงต้องมีการแบ่งแยกอำนาจแต่ว่าไม่ได้แบ่งแยกอำนาจกันซะเด็ดขาดแบบไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะมันก็มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของเช็คแอดมาลานอยู่นะครับนั่นเองนะครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์อิงคลัดทีนี้ก็ขอต่อเนื่องกับที่อาจารย์อิงคลัดพูดทีนี้นะคะก็คือเขาลงมติไม่ไว้วางใจกระทรวงวัฒนธรร
1: ม
0: เพราะแต่งผ้าสิ้นเนี่ยหลอกเกินไปนะคะทีนี้ปุ๊บแต่รู้สึกว่าคณะเนี่ยยังคงไว้วางใจอาจารย์อิงคลัดอยู่
1: ทำงานอยู
0: ่เพราะว่าโหเป็นคนหนุ่มไฟแรงหน้าตาดีภูมิฐานมาจากกาฬสินธุ์นะคะ
1: ครับ
2: มาจาก
1: ค
2: นสิ้น
0: ก็เลยย้ายจากนะคะกระทรวงวัฒนธรรมไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2: ์ประมาณนั้น
0: อาจจะถนัดกว่าเกี่ยวกับปลูกพืช
2: นะคะ
0: แบบนี้นะคะ ถือว่าทำได้ไหมนะในประเทศอังกฤษเนี่ยก็เคยมีเคสตัวอย่างก็บอกว่าทำได้นะคะแม้จะมีการตรวจสอบโดยรัฐสภาถูกไหมรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจและออกไปแต่ว่าไม่มีข้อห้ามนะคะในการที่จะย้ายกระทรวงนะคะทีนี้ต่อมานะคะอันนี้นะคะก็จะแตกต่างจากระบบประธานาธิบดีนะคะเพราะว่าระบบประธานาธิบดีเนี่ยในช่วงบทต้นๆนะคะว่าเขาเนี่ยจะไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะคะระบบประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างแยกขาดระหว่างตัวแทนที่มาจากประชาชนกับตัวประธานาธิบดีดังนั้นประธานาธิบดีเนี่ยนะคะจะไม่มีการถูกอภิปรายนะคะเอ๊ะและแบบนี้เนี่ยระบบประธานาธิบดีเนี่ยปราศจากการตรวจสอบของสภาเลยหรือเปล่านะคะแบบว่าเอ๊ะเหมือนแบบเด็ดขาดแบบมองสเต็กเลยหรือเปล่านะคะแยกกันเด็ดขาดเลยหรือเปล่านะคะในเรื่องนี้นะคะยกตัวอย่างของอเมริกาละกันนะคะอเมริกาเนี่ยปกติประธานาธิบดีนะคะก็จะไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีบางกรณีนะคะเขาเรียกว่าวิธีimpeachment นะคะวิธี impeachment เนี่ยก็คือว่าเป็นการควบคุมนะคะประธานาธิบดีโดยองค์กรนิติบัญญัติซึ่ง impeachment เนี่ยก็จะเป็นการกล่าวโทษประธานาธิบดีในการประพฤติมิชอบนะคะของสภาซีเนตนะคะก็จะมีผลเนี่ยทำให้ประธานาธิบดีเนี่ยหลุดออกไปจากตำแหน่งได้นะคะเคยมีกรณีศึกษานะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยนะคะก็คือกรณีของวอเตอร์เกตนะคะกรณีของวอเตอร์เกตเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่สภาซีเนตเนี่ยนะคะกล่าวหาประธานาธิบดีนะคะในสมัยนั้นว่ามีการจัดตั้งกองทุนนะคะเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปสนับสนุนการหาเสียงให้ตนเองเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะถึงขนาดลาออกไปเองเลยเพราะว่ากลัวการถูกกล่าวโทษนะคะและอาจจะมีความผิดได
2: ้เรื่องนี้เนี่ยในอเมริกาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้านักศึกษาได้ติดตามนะฮะการเมืองข่าวการเมืองของอเมริกานอกจากวอเตอร์เกตแล้วจะมีเรื่องใหม่อย่างนึงก็คือเรื่องระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็นางแนนซี่นะครับแนนซี่ชื่อเต็มคือแนนซี่นะครับเพโลซีนะครับซึ่งเป็นประธานสภานะครับนะอาจารย์จะเห็นว่าในภาพข่าวเนี่ยนะครับเมื่อประมาณปลายปี62ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสภาของอเมริกานะครับมีมตินะครับในเรื่องที่จะถอดถอนโดนัลด์ทรัมป
1: ์
2: นะคร
1: ับ
2: อิมพีชเมนต์นั่นน่ะนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวในความไม่ลงรอยกันนะฮะระหว่างแนนซี่ที่มาจากพรรคเดโมแครตนะครับแล้วก็ทรัมป์ที่มาจากพรรครีพับลิกันนะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการเนี่ยที่
1: เปิดช่อง
2: ไว้นะครับให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสามารถที่จะถ่วงดุลได้เหมือนกันนะอันนี้คือในระบบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี
1: ครับผม
2: นะครับอันนี้ขออนุญาตเสริม
0: ดีมากอันนี้คณะขาขอบคุณค่ะทีนี้นะคะก็มีประเด็นต่อมานะคะว่าระบบนะคะประเด็นว่าฝ่ายบริหารเนี่ยนะคะจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติด้วยได้หรือไม่นะคะก็สืบเนื่องกันมาเลยเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าปกติถ้าเป็นระบบประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนะคะก็คือแยกนะมีการแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาดนะคะทีนี้สมมุติว่าฝ่ายบริหารเนี่ยจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือไม่นะคะมันก็ไม่มีอะไรบอกชัดค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นประเทศอเมริกาเนี่ยจะไม่นะคะถ้าเกิดว่าคุณได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีปุ๊บคุณจะต้องลาออกจากฝ่ายนิติบัญญัติเลยนะคะจะแตกต่างจากประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยยอมให้ได้นะคะซึ่งการที่ประเทศใดนะคะจะยินยอมให้บุคคลในองค์กรบริหารหรือรัฐมนตรีเนี่ยเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรอื่นที่เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยส่วนอื่นๆหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศนะคะหากประเทศใดเนี่ยนะคะยึดมั่นในทฤษฎีการกระจายอำนาจเนี่ยโทษค่ะการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยเขาก็จะต้องไม่ยินยอมนะคะแต่หากประเทศใดต้องการความมั่นคงในการบริหาร อันนี้เขาก็จะยินยอมเพราะว่ามันจะดำเนินนโยบายเนี่ยนะคะได้ง่ายกว่าเสียงเดียวกันมากกว่านะคะเป็นต้นทีนี้นะคะสาระสำคัญนะคะของเรื่องที่ 7.1.1 นะคะก็หมดลงไปนะคะ
2: ครับ
0: ทีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่เรื่องที่ 7.1.2 นะคะนักศึกษาเป็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารนะคะอย่างที่อาจารย์อินทราเนี่ยได้ย้ำเตือนเสมอมาว่าแบ่งแยกอำนาจ นะคะ
1: ค
0: เป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะคะทีนี้มันก็มีประเด็นว่าแล้วมันมีไหมคะที่ใช้อำนาจเนี่ยคาบเกี่ยวกันนะคะเช่นองค์กรบริหารเนี่ยบางกรณีเนี่ยใช้อำนาจนิติบัญญัติด้วยนะ บางกรณีไปกินพื้นที่ของตุลาการด้วยนะนะคะในเรื่องนี้นะคะก็ตอบได้เลยว่ามันบางกรณี
1: ม
0: ีนะคะเช่นสมมติว่าองค์กรบริหารเนี่ยเปรียบเทียบปรับอันนี้แสดงว่ามีการใช้อำนาจตัดสินและก็จะเป็นโซนของการใช้อำนาจตุลาการนะคะ
2: นะครับ
0: ค่ะทีนี้นะคะทีนี้เรามาพูดภาพรวมกันก่อนนะคะอำนาจขององค์กรบริหารเนี่ยนะคะโดยหลักเนี่ยก็คืออำนาจบริหารนะคะนอกจากการใช้อำนาจบริหารแล้วองค์กรบริหารเนี่ยยังอาจมีการใช้อำนาจของนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการได้นะคะทีนี้เราขอมาพูดถึงการใช้อำนาจในส่วนของตัวเขาเองโดยตรงก่อนก็คือเกี่ยวกับการใช้อำนาจบริหารนะคะก็แน่นอนว่านะคะองค์กรบริหารเนี่ยก็ใช้อำนาจบริหารในการปกครองนะคะปกครองยังไงล่ะก็ต้องปกครองภายใต้กฎหมายใช่ไหมคะเป็นไปตามหลักนิติธรรมนิติรัฐนะคะซึ่งนะคะอำนาจเนี่ยก็มาจากประชาชนนะคะวิธีการใช้อำนาจนะคะบริหารขององค์กรบริหารเนี่ยก็หนึ่งและอำนาจในการกำหนดนโยบายนะคะสองอำนาจในการบริหารประเทศนะคะผ่านคณะรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้อาจจะมีการบริหารนะคะผ่านการแต่งตั้งข้าราชการนะคะข้าราชการประจำเนี่ยหรือว่าพนักงานลูกจ้างของรัฐเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือกลไกนะคะในการที่องค์กรบริหารเนี่ยนะคะนำไปใช้บริหารประเทศนะคะทีนี้ในส่วนของอำนาจบริหารนะคะกำลังจะเข้มข้นนะคะแล้วก็จะมีการกล่าวถึงอำนาจอื่นๆนะคะแต่เราต้องพักช่วงแรกก่อนไหมคะอาจารย์
2: แต่ก่อนจะพักเหมือนเดิมครับอาจารย์นะครับคิดจะพักคิดถึงคำถามนะครับเหมือนโฆษณา
1: ได้อยู่ได้
2: ขนมอะไรสักอย่างนะครับนะโอเคครับคำถามในการปิดช่วงนะครับปิดช่วงของเรานะครับช่วงแรกในตอนที่3นี้นะฮะคำถามครับเรียนเชิญท่านอาจารย์พูดเชิญคำถามนะ
0: เชิญถามนะคะ
2: เทพีสงการยังไงไม่รู้นะครับ
0: เชิญคำถามข้อที่1นะคะ
2: นะครับอาจารย์พูดไปแล้วแคบิเน็ตคืออะไร
1: ครับ
2: อะไรคือคาบิเนตนะครับและคาบิเนตเกี่ยวข้องและสำคัญกับในองค์กรบริหารอย่างไรนะครับนักศึกษาก็ได้ร่วมกันคิดนะฮะ brainstorm แล้วนะครับอยู่คนเดียวนะเบนอยู่คนเดียวนะฮะนะครับ
0: ค
2: ือพอดีว่าเรียกเพื่อนมาดูด้วยดูเพราะว่ากลัวจะตกมหาชนเพราะมหาชนมีอัตนัยนี่นะครับมีอัตนัยด้วยทั้ง2ข้อเลยเชียวนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้นะครับเมื่อนักศึกษาดูแล้วนะครับนักศึกษาก็เห็นแนวตอบนักศึกษาก็ตอบอย่างไรไม่ทราบแต่เฉลยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ครับผม
2: นะครับนะฮะจันเกวลินเชิญเลยครับ
0: ค่ะคาบิเนตนะคะหรือ Council of Ministers นะคะ
1: ค
0: ือนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะบริหารและคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ประจำกระทรวงต่างๆมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารราชการในกระทรวงนั้นๆมีความรอบรู้ในกิจการภายในกระทรวงซึ่งตนรับผิดชอบอยู่และมีความสามารถที่จะให้คำปรึกษาหารือแก่หัวหน้าฝ่ายบริหารในกิจการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของตนได้
2: นั่นก็คือคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือคาบิเนตก็คือคณะรัฐมนตรีครม.นั่นเองครับช่วงที่2นะครับในการสอนเสริมครั้งที่3ในชุดวิชากฎหมายมหาชนนะครับเรายังอยู่ในเรื่องขององค์กรบริหารนะ
1: ครับ
2: โดยท่านอาจารย์เกวลิศครับเรียนเชิญท่านอาจารย์คร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์นิโคลัส
2: ครับผม
0: ก็ต่อนะคะว่าองค์กรบริหารนะคะใช้อำนาจบริหารอย่างไรนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเมื่อก่อนเบรกว่าก็ใช้อำนาจในการบริหารประเทศนะคะตามอะไรก็คือตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภานะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้นะคะก่อนเข้าบริหารประเทศเนี่ยให้คณะรัฐมนตรีนะคะแถลงนโยบายต่อสภาสมมุติว่าช่วงนี้เป็น disruption ใช่ไหมคะก็อาจจะมีการแถลงนโยบายนะคะที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีการแถลงถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กำหนดให้แถลงปีละครั้งแถลงหลายครั้งกว่านี้ได้ไหมก็แล้วแต่นะคะแต่รัฐธรรมนูญบอกให้แถลงปีละครั้งนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะก็ใช้อำนาจบริหารนะคะโดยการดำเนินนโยบายนะคะถ้านักศึกษาสังเกตในการดำเนินนโยบายเนี่ยนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็จะดำเนินนโยบายของแต่ละกระทรวงเนี่ยให้สอดคล้องกันนะคะเช่นสมมติว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขายอะไรดีคะ
2: ขายหมูอะ
0: ขายหมูได้ค่ะ
2: คันมายังไงขายหมูเลยนะคร
0: ับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องไปหาตลาดนะคะ
2: ผมตอนนี้ผมอยู่กระทรวงเกษตรแล้วใช่ไหมนี่แหละนะครับผมจะส่งเสริมธุรกิจการขายหมู
0: ถูกต้องดีมากค่ะ
2: เพราะเป็นสิ่งที่ผมชอบปลูก
1: พ
2: ืช
1: ปลูกต้นรัก
2: ปลูกต้นรัก
1: นะคร
0: ับ ส่งออกนะคะก็ปกติก็จะดำเนินนโยบายของรัฐนะคะให้สอดคล้องกันนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์สังเกตไหมคะบางประเทศเนี่ยเขาจะมีหลายพรรคให้เลือกบางประเทศมี2พรรคนะคะท่านอาจารย์ชอบแบบไหนมากกว่ากันคะระหว่างประเทศที่มีหลายพรรคกับแค่2พรรค
2: มันก็แตกต่างนะ
1: ท่านอาจารย์มีข้อดีข้อเสีย
2: มีข้อดีข้อเสียอย่างอเมริกาอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีพรรคใหญ่นะครับ2พรรค
1: ครับ
0: พรรคใหญ่ก็คือ
2: พรรค
0: นอนหลับ
2: กับ
0: อ๋อหรือว่าพรรคนาน
2: กับรีพรรคอีกครับนะครับนะครับนะอย่างอังกฤษนี่ก็มีพรรคใหญ่นะครับพรรคแรงงาน
1: Conservative Labor ต่างๆนะคร
2: ับ ใช่ครับนะฮะแล้วก็อย่างประเทศเราโอ้โหเป็นประเทศที่พรรคการเมืองหลากหลายมากนะ
1: ใช่ครับ
2: นะครับจำชื่อพรรคการเมืองยังไม่ได้ถึง11ชื่อเลยฮะนะ
0: ต้องพยายามต่อไปค่ะเดี๋ยวเขาก็ยุบแล้วเดี๋ยวมีพรรคใหม่
2: ได้ครับยังไงครับอาจารย์ต่อไป
0: ก็ถ้าเกิดว่าน้อยพรรคก็มีข้อดีถูกไหมก็คือว่าชัดเจนนะประชาชนก็เลือกแบบไม่ต้องคิดเยอะอันนี้คอนเซอร์เวทีฟอันนี้ทันสมัยแล้วแต่ชอบนะคะแต่ถ้าหลายพรรคเนี่ยประชาชนก็อาจจะเพิ่มช้อยในการเลือกนะคะแต่ถ้าหลายพรรคแล้วเข้ามาบริหารประเทศคณะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีความหลากหลายทางความคิดนะคะดังนั้นการบริหารประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่มั่นคงเท่ามาจากคณะรัฐมนตรีมาจากน้อยพรรคนะคะเป็นต้นนะ
2: ประมาณนั้น
0: ทีนี้นะคะต่อมานะคะปกติเนี่ยการบริหารประเทศนะคะการถ่วงดุลเนี่ยของรัฐสภาหรือว่าองค์กรนิติบัญญัติเนี่ยก็มีอยู่แล้วนอกจากนี้อย่างที่เราเรียนมาในบทก่อนๆนะคะการบริหารประเทศเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยอาจจะถูกถ่วงดุลนะคะโดยองค์กรนิติบัญญัติผ่านงบประมาณนะคะเพราะว่าในการที่คณะรัฐมนตรีจะไปบริหารประเทศก็ต้องใช้เงินนะคะถ้าไม่อนุมัติพระราชบัญญัติงบประมาณก็ใช้เงินไม่ได
1: ้
0: ก็บริหารไม่ได้เป็นต้นนะคะทีนี้นะคะย้ายโซนมาไปกี้โซนบริหารทำหน้าที่บริหารนะคะย้ายโซนมาว่าบริหารทำหน้าที่นิติบัญญัติเอ๊ะมีด้วยหรอนะคะก็มีได้นะคะหลักการที่นักศึกษาจะจำได้ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือ1เกี่ยวกับพระราชกำหนดนะคะก็คือในกรณีที่ฉุกเฉินเร่งด่วนนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะออกพระราชกำหนดได้นะคะเพื่อรักษาความปลอดภัย
2: นะครับในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะ
0: คร ับ
2: ตรงนี้ขออนุญาตเสริมสักนิดได้ไหมครับอาจารย
0: ์
2: นะคร
0: ับ
2: เพราะว่าที่จะได้ให้นักศึกษาได้เห็นลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
1: ดีคร
2: ับเพราะในเรื่องของลำดับศักดิ์ของกฎหมายนั้นนะครับนะฮะกฎหมายเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ที่ต่ำกว่านะครับจะไปขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าไม่ได
0: ้
2: นะครับกฎหมายนั้นจะเสียไปเลยนะครับเสียไปคือสิ้นไปเลยนะครับไม่มีผลใช้บังคับเลยนะครับนะฮะกฎหมายอย่างที่เราเรียนผ่านมาในหน่วย4นะครับกฎหมายสูงสุดนะครับนั่นก็คือรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
2: รัฐธรรมนูญนี่เป็นแม่ใหญ่เลยนะฮะเป็นแม่ใหญ่ในการที่จะให้อำนาจในการออกกฎหมายต่างๆนะครับโดยที่เราจะเห็นได้จากเวลาเราดูพระราชบัญญัติก็ได้นะนะครับนะฮะก่อนขึ้นมาเนี่ยจะมีเหตุผลในการที่จะอ้างเอาอำนาจของรัฐธรรมนูญมาใช้ออกกฎหมาย
1: ของอำนาจ
2: ใช่ครับนะอาจารย์จะเห็นคำว่าโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญพ.ศ.ตุ๊ดๆมาตาตุ๊ดๆนะครับตรงไหนนะครับตรงนี้ต้องบอกไว
1: ้
2: เพราะว่าจะมาออกลอยๆโดยไม่รู้ว่าอาศัยอำนาจอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้สำคัญนะครับรัฐธรรมนูญจึงเป็นแม่ใหญ่นะครับนะทีนี้นะครับลงมาต่อจากรัฐธรรมนูญนะครับนักวิชาการก็บอกว่าหลายท่านนะฮะอันนี้คืออ้างอิงเอามาก็เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่บอกว่าทำไมเป็นพระราชบัญญัติชื่อเหมือนกันแต่ทำไมใหญ่กว่าพระราชบัญญัติบางท่านก็บอกเท่ากันนะฮะแต่โดยเสียงข้างมากแล้วจะบอกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมีลำดับจากสูงกว่าเนื่องจากเป็นพ.ร.บ.ที่อาศัยนะฮะที่ให้อธิบายนะที่อธิบายอำนาจในทางรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะนะครับดังนั้นก็เอาไว้สูงหน่อยนะครับนะต่อมาก็คือระนาบต่อมาก็คือพระราชบัญญัตินะครับซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็พระราชกำหนดซึ่งเป็นอำนาจพิเศษของฝ่ายบริหารดังที่ท่านอาจารย์เกวรินได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
2: จริงๆฝ่ายบริหารมีเพียงอำนาจเสนอนะฮะกฎหมายไปยังฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อความขอการอนุมัตินะฮะโดยการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ถ้ามีกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะฮะอย่างน้ำท่วมฉับพลันนะฮะครั้งใหญ่เลยนะฮะถ้ามารอออกพระราชบัญญัติก็ไม่ไหวแล้วประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนมากก็ออกพระราชกำหนดมาฮะนะนี่ก็จะอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับในรัฐธรรมนูญบางฉบับถึงแม้จะใช้แล้วเนี่ยนะครับ นะฮะมันฉุกเฉินจะเป็นเรื่องด่วนก็ต้องประกาศมาใช้ก่อนถึงแม้จะใช้แล้วนะครับก็ต้องเอาเข้าสภาในภายหลังแต่การนั้นก็ไม่ทำให้สิ่งที่ได้กระทำไปในระหว่างที่ประกาศใช้พระราชกำหนดนั้นสูญเสียไปหากแม้ว่าสภาไม่อนุมัตินะครับต่อจากพระราชบัญญัติพระราชกำหนดที่อยู่ในระนาบเดียวกันต่อมาก็คือพระราชกฤษฎีกา
1: ครับ
2: นะครับพระราชกฤษฎีกานี่เป็นกฎหมายลำดับรองมาแล้วนะนะครับก็แล้วก็จะเป็นกฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบข้อบังคับต่างๆโดยลำดับนะครับซึ่งลูกเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆนะครับอธิบายง่ายๆอธิบายความชัด

0: ชัดก็คือลูกเนี่ยต้องอาศัยการให้อำนาจมาออกแล้วลูกจะไปขัดกับแม่ไม่ได
1: ้
0: นะครับอย่างกฎหมายรัฐอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ความคุ้มครองใช่ไหมครับให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยจะออกพระราชบัญญัติไปกระทบกระเทือนกับสารัตถะแห่งสิทธิคือสิทธิสมบูรณ์เนี่ยนะครับคือถ้าสิทธิสัมพัทธ์เนี่ยได้แต่สิทธิสมบูรณ์เนี่ยไม่ได
2: ้ครับ
0: นะครับนะฮะอย่างออกกฎหมายสมมตินะฮะอันนี้เอาให้เห็นภาพง่ายๆห้ามอิงครัดกินข้าวอย่างเง
2: ี้
0: ยนะครับอย่างนี้ทำไม่ได้ฮะ
1: เดือดร้อนมากเลย
0: เดือดร้อนมากเดือดร้อนมากอย่างเงี้ยไปออกกฎหมายอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จึงมองให้เห็นลำดับศักดิ์นะครับนักศึกษาจำไว้ดีๆนะครับเพราะลำดับศักดิ์กฎหมายเนี่ยนักศึกษาต้องใช้ตลอดไปนะเรียนผ่านกฎหมายแล้วนักศึกษาต้องรู้ว่าอะไรสูงกว่าอะไรต่ำกว่านะครับเมื่อต่ำไปแย่งกับสูงได้หรือไม่ได้อย่างไรซึ่งก็ไม่ได้นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เกียวลินต่อเลยครับ
2: ขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะครับ
0: ครับ
2: ที่ท่านอาจารย์เกียวลินได้บอกไว้นะว่าตัวพระราชกำหนดเนี่ยนะครับถือเป็นข้อยกเว้นที่ให้อำนาจฝ่ายบริ
1: หาร
2: ในการตรากฎหมายนะครับเฉพาะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เท่านั้นนะและตรงเนี้ยและไอเหตุฉุกเฉินนี่มันคืออะไรเกิดมีการตีความว่าเฮ้ยเข้ากรณีเหตุฉุกเฉินหรือเปล่าตรงเนี้ยจะเสนอให้ใครเป็นคนชี้ขาดน
0: ะ
2: คำตอบก็คือส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดนะอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนะครับ
1: ดีมากเลยนะคะ
2: ครับผม
1: ก็ขอเกี่ยวเนื่องเลยนะคะก็สรุปแล้วเนี่ยการใช้อำนาจนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารนะคะที่อาจารย์วิพุฒิกับอาจารย์อินทรัตน์ได้กล่าวเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเนาะก็คือ1เกี่ยวกับพระราชกำหนดนะคะกับ2เกี่ยวกับการออกกฎหมายลำดับรองนะคะพระราชกฤษฎีกาประกาศกระทรวงต่างๆออกต้องออกตามกฎหมายแม่บทที่ให้อำนาจไว้ทำไมต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าถือว่านิติฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะคะมาจากประชาชนนะคะดังนั้นการที่จะออกกฎหมายมาควบคุมประชาชนเนี่ยก็ควรได้รับความเห็นชอบจากประชาชนนะคะดังนั้นก็จึงมีกรอบนะคะที่ฝ่ายบริหารจะออกกฎหมายลำดับรองได้ต้องตามกฎหมายแม่บทนะคะแบบนั้นเป็นต้นนะคะทีนี้นะคะในส่วนต่อมานะคะการที่ฝ่ายบริหารเนี่ยใช้อำนาจตุลาการนะคะจริงๆเนี่ยนักศึกษาจะเห็นการใช้อำนาจตุลาการของฝ่ายบริหารเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะแต่อาจจะไม่ได้สังเกตว่าอ๋ออันนี้เป็นการใช้อำนาจตุลาการนะคะเช่นเวนคืนที่ดินประเมินภาษีนะคะหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบปรับนะคะเช่นไปจอดซื้อก๋วยเตี๋ยวในที่ห้ามจอดนะคะแบบอุ้ยแบบตำรวจมาบอกเอ้ยตาบอดสีอ่ะนึกว่าขาวเหลืองอะไรเงี้ย
2: สีไม่ค่อยใกล้เคียงกันเลยนะครับ
0: แต่ขาวแดงนี่ถ้าคิดนะฮะขาวแดงนี่พวกเราส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าห้ามจอดแต่จริงๆแล้วคือห้ามหยุดรถ
1: นะฮะ
0: บางคนไปจอดอยู่แล้วอยู่ในรถไม่เป็นไรเดี๋ยวเลื่อนได
1: ้
0: อันนี้ไม่ได้แล้วนี่ผิดแล้วเนี่ยพวกเครื่องหมายจราจรเนี่ยถ้าพวกเราศึกษาไปนะขออนุญาตเสริมนะครับท่านอาจารย์ตรงนี้จะเห็นได้ว่าพวกนี้คือคำสั่งนะฮะในทางปกครองชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคำสั่งทั่วไปนะคำสั่งทั่วไปคือคำสั่งทางปกครองก็มีผลเฉพาะเจาะจงให้ท่านอาจารย์นะครับนะอย่างคำสั่งทางปกครองที่มีผลอนุมัติให้อาจารย์เกลินเปิดสถานบริการสมมุตินะฮะอนุมัติให้อาจารย์วิพุฒินะ
1: บริการการศึกษานะ
0: นะครับสถานบริการตามพรบ.สถานบริการ09นะฮะอาจารย์วิพุฒิให้ขายวัตถุอันตรายอะไรเงี้ยได
2: ้ของเก่าพวกนี้เปิดโรงแรมต่างๆ
0: ใช่นี่คืออันนี้คือตัวอย่างสมมตินี่คือคำสั่งทางปกครองซ
2: ึ่
0: งมีผลเฉพาะท่านอาจารย์เกเวลินมีผลเฉพาะท่านอาจารย์วิพุฒิแต่คำสั่งทั่วไปนะมีผลใครก็ตามมาเห็นนั้นต้องปฏิบัติตามนะครับยกตัวอย่างเช่นสัญญาณจราจรเมื่อคู่นี่แหละนะครับที่ชัดกว่าทางขาวแดงก็คือไฟสัญญาณจราจร
2: ครับ
0: เขียวคือให้ไปแดงคือให้หยุดเหลืองก็คือให
1: ้รีบไปให้หยุด
2: ให้เตรียมหยุด
0: เตรียมหยุดนะฮะนะครับประชาชนพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเหลืองให้เหยียบอันตรายมากนะเหลืองคือให้เตรียมหยุดนะฮะชะลอเตรียมหยุดแล้วอย่างนี
1: ้เป็นต้นประมาณนั้นนะคะ
0: น
1: ะคะนอกจากนี้นะคะฝ่ายบริหารเนี่ยยังสามารถที่จะมีอำนาจหน้าที่ในยามฉุกเฉินขององค์กรบริหารได้นะคะเช่นพวกกฎอัยการศึกนะคะก็คือในภาวะไม่ปกติอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ภายนอกหรือภายในสามารถที่จะประกาศกฎอัยการศึกเพื่อรักษาความปลอดภัยนะคะเฉพาะบางบริเวณนะคะหรือว่าทั่วไปเลยก็ได้นะคะกฎอัยการศึกนะคะก็จะอยู่ในเอกสารของนักศึกษาแล้วนะคะซึ่งหลักการยังคงเดิมนะคะระหว่างรัฐธรรมนูญ50กับ60นะคะอาจจะเปลี่ยนเลขมาตรานิดหน่อยนะคะก็คือถ้าเป็น60เนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา176 177นั่นเอง นะคะนอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังมีอำนาจในการทำสนธิสัญญานะคะอำนาจในการทำสนธิสัญญาเนี่ยนะคะ

0: ก็จะอยู่ในมาตรา178รัฐธรรมนูญปี60นะคะก็คือปกติเนี่ยนะคะในทางระหว่างประเทศเนี่ยฝ่ายบริหารสามารถทำสนธิสัญญาได้แต่ถ้าเป็นสนธิสัญญานะคะที่เกี่ยวกับสิทธิอธิปไตยนะคะเขตอำนาจนะคะหนังสือใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยนะคะหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสนธิสัญญาหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันนะคะนักศึกษาด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภานะคะดังนั้นหลักการคือทำได้แต่ถ้ามีกรณีดังที่กล่าวไปต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการใช้อำนาจบริหารนะคะในทางบริหารเองทางนิติบัญญัติทางตุลาการแล้วก็ทางในกรณีอื่นกรณีอื่นก็เช่นทำสนธิสัญญานะคะประกาศกฎอัยการศึกเป็นต้นนะคะทีนี้นะคะในประเด็นสุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับที่มาและองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีนะคะอันนี้นักศึกษาลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็ไม่ยากนะคะปกติองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีก็จะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีนะคะคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะขอให้เลขไว้นิดนึงนะคะงวดนี้นะคะรัฐธรรมนูญปี2560นะคะเกี่ยวกับการสรรหานายกก็อยู่ที่มาตรา159นะคะคุณสมบัติของรัฐมนตรีก็อยู่ที่มาตรา160นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีสัญชาติไทยอายุเท่าไหร่นะคะไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดไม่เป็นผู้ต้องโทษต่างๆนะคะทีนี้อ่ะสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะในการที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศมีสเต็ปยังไงนะคะสเต็ปนะคะย่างก้าวที่1ก็คือจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณโอเคนะสเต็ปที่2ก็คือแถลงนโยบายตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญปี60นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือบริหารราชการตามแผ่นดินบริหารตามอะไรก็ตามที่ได้กล่าวไปก็คือตามมตินะคะหรือว่าตามที่แถลงนโยบายไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญนะคะของหน่วยที่7ค่ะ
1: ครับต่อไปก็เป็นหน่วยที่8นะครับหน่วยที่8นั้นเป็นเรื่องขององค์กรนะครับตุลาการนะครับองค์กรตุลาการนั้นก็คือในเรื่องของศาลนั่นเองนะครับนะฮะในเรื่องของศาลนั้นนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะ
2: ครับ
1: เพราะนะครับเมื่อคนเราเนี่ยนะฮะเมื่อตกลงกันไม่ได้แล้วนะครับหรือเมื่อต้องหาอาศัยต้องอาศัยคนกลางการนอกเหนือจากการเจรจาการไกล่เกลี่ยนะครับนะในสุดท้ายแล้วก็ต้องมาพึ่งบารมีศาล
2: ครับ
1: นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นได้มากที่สุดนะครับหน่วยที่8องค์กรศาลเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
2: ครับขอบคุณนะครับก็ขอต้อนรับนักศึกษานะเข้าสู่หน่วยที่8ในส่วนขององค์กรตุลาการนะครับก็ถือเป็น1นะครับองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะที่แบ่งเป็นบริหารฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการคุ้มครองนะฮะแล้วก็รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนน
0: ะ
2: ไม่ให้การใช้อำนาจเนี่ยไปอยู่ที่คนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวนะเพราะฉะนั้นตามหลักของนักปราชญ์โบราณนะมองเตสกิเออร์นะก็ต้องแบ่งอำนาจเป็น3ส่วนนะฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายฝ่ายบริหารเอากฎหมายไปใช้ในการบริหาร
0: นะ
2: ครับและฝ่ายตุลาการก็คือเป็นคนที่เอากฎหมายนั่นแหละที่มีอยู่มาตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทนะจะเห็นได้ว่าตรงนี้อำนาจมันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเพื่อเป็นการขานอำนาจซึ่งกันและกันเป็นการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
1: นั่นเองนะครับ
2: ในหน่วยเนี้ยนะเราก็จะมาดูนะครับในทางประวัติศาสตร์นะว่าแล้วองค์กรตุลาการเนี่ยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างไรนะตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะที่นะสมัยสุโขทัยนี่แขวนกระดิ่งหรือติดตั้งกลองฮะ
0: กระดิ่ง
2: นะครับนะตั้งกลองนั้นไม่ใช่นะ
0: ครับ
2: จริงนะครับนะสมัยก่อนก็คนยังไม่เยอะนะสมัยสุโขทัยนะปัญหาข้อพิพาทต่างๆก็ไม่ซับซ้อนมากนักนะครับคนที่ใช้อำนาจตุลาการก็คือพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น
1: คือพ่อขุนนั่นเอง
2: ถูกต้องนะครับ
1: ใช้วิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับ
2: ถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปสั่นกระดิ่ง
1: นะครับนะครับ
2: แล้วก็เราก็จะค่อยๆดูมาเรื่อยๆนะสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับแล้วก็เลื่อยมาจนถึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือในปี2540นะซึ่งแต่เดิมเนี่ยก่อนปี2540เนี่ย

0: นะครับระบบศาลไทยเนี่ยเป็นศาลเดียวนะก็คือมีศาลยุติธรรมเนี่ยนะพิจารณาตัดสินชี้ขาดแทบจะทุกเรื่อง
1: คดีนะครับ
0: พอถึงปี2540นะก็มีการ

0: เพราะว่าการที่ผู้ที่จะมาตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทเนี่ยนะครับจะมีความเป็นอิสระไม่ถูกกดดันจากองค์กรภายนอกไม่ถูกกดดันจากอำนาจมืดต่างๆเนี่ยมันก็มีความสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้เราก็จะมาดูว่ารัฐธรรมนูญนะฮะมีหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พักอาศัยอย่างไรนะครับแล้วก็หลักประกันความเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการทางอาญาการจับการค้นนะการขอประกันปล่อยตัวชั่วคราวต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้รัฐธรรมนูญก็จะกำหนดเอาไว
2: ้ครับ
0: นะอันนี้คือในกลุ่มของศาลยุติธรรม
2: อันนี้ขอเสริมครับอาจารย
0: ์ดีครับ
2: นะครับในเรื่องของศาลเนี่ยนะครับตั้งแต่โบราณมาเนี่ยนะครับนะของเราเนี่ยมีการปฏิรูปศาลครั้งใหญ่เลยในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5นะครับมีมากมายหลายเหตุการณ์นะครับนะอย่างเช่นความไม่เหมาะสมของระบบศาลความไม่เหมาะสมของการระบบพิธีพิจารณาเดิมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายอาญานั้นเราใช้โอจารีตนครบาลค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะอย่างสมมุติว่าในเขียวเนี่ยแต่ก่อนไม่มีนามสกุลนะ
0: ครับ
2: ในเขียวเนี่ยเขาไปลักทรัพย์แต่เขาไม่รับสารภาพนะครับท่านอาจารย์มีพุทธเป็นท่านออกยาท่านพญาเป็นตลาการเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้กฎหมายซึ่งกฎหมายฉบับนั้นคือจารีตนครบาลเอาไปบีบขมับ เอาไปทับเล็บจนกว่านะครับโทษนะฮะใช้คำตามโบราณก็คือมันจะสารรับสารภาพเอาไปดำน้ำเอาไปลุยไฟนะครับแม้กระทั่งของการลงโทษซึ่งโทษสูงสุดประหารชีวิตนั้นก็ไม่ได้มาฉีดสารพิษนะฮะตามที่มีในมาตรา19ปัจจุบันนี้นะฮะแต่ก่อนก็คือต้องนะฮะมีมากมายหลายอย่างนะฮะประหารชีวิตไม่ใช่ตัดหัวเสียประจานอย่างเดียวเอาตะก้อให้ช้างเตะนะครับนะเอาไปถ่วงน้ำอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วมันดั้งเดิมล้าหลังไม่ทันสมัยและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับหรือวิวัฒนาการระบบศาลอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือการบีบคั้นนะฮะจากประเทศผู้ร่าอาณานิคมนะสำคัญก็จะมีอังกฤษและก็ฝรั่งเศสในขณะนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆประเทศนะฮะเขาล่าอะไรในทางศาลเขาล่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตครับท่านอาจารย
0: ์
2: ล่าสิทธินอกสภาพนอกอาณาเขตในทางศาลคืออะไรคือการไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลของไทยของศาลไทยนะครับพวกนี้นะครับจะไปขึ้นเรือกงสุลหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคนในบังคับของเขาหรือคนในสังกัดของเขาเนี่ยไปมีปัญหากับคนไทยนะศาลที่จะพิจารณาก็คือศาลกงสุลก็คือให้โทษนะฮะให้ฝรั่งนั่นแหละครับพิจารณาฝรั่งเอง
0: ครับ
2: เพราะว่าไม่ยอมรับนะครับสภาพสิทธิสภาพในเรื่องทางศาลของไทยอย่างนี้เนี่ยไกลๆจะเป็นว่าการเข้ามาคุกคามเอกราชนะเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเมื่อไทยไม่สามารถใช้กฎหมายในดินแดนของไทยได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะถูกริดรอนไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าไทยเนี่ยสูญเสียในความเป็นเอกราชในทางศาลซึ่งก็อาจจะนะฮะอาจจะลุกลามไปเสียเอกราชในทางอื่นๆนะครับนี่คือเป็นแรงบีบคั้นนะครับในสมัยนั้นนะครับนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จึงทรงนะครับมีการปฏิวัตินะฮะปฏิวัติอย่างนี้ปฏิวัติในทางกฎหมายปฏิวัติในทางศาลนะฮะโดยจะเห็นได้จากนะครับมีการส่งพระเจ้าลูกยานะครับนะฮะซึ่งก็คือพระราชบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับก็คือพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไปเรียนที่ออกฟอร์ดนะครับไปเรียนมานะครับแล้วก็ทรงมีที่ปรึกษากฎหมายนะที่สำคัญที่มีชื่อเลยชาวเบลเยียมก็คือนายโรแลงแจ็คแมง
0: ครับ
2: ซึ่งต่อมาได้พระราชทานอวยยศเป็นองค์นะฮะซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปีพุทธศักราช2542 42เป็นกฎหมาย44 6มีนาคมเป็นศาลฮะมีศาลขึ้นมาพิจารณาคดีจนถึงบัดเดี๋ยวนี้นะครับก็พอๆกับอายุผมพอดีนะครับถึงจำได้ฮะท่านยันเกียวนิน
1: ประมาณนั้นค่ะ
2: โอเค
0: โตมาด้วย
2: อย่างนี้เป็นต้น
0: ครับ
2: เชิญครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณท่านอาจารย์นิครัตที่เสริมนะในส่วนของประวัติความเป็นมาต่างๆนะครับก็นะทีนี้เราก็จะมาดูนะกันในรายละเอียดกันสักนิดนึงนะว่าประวัติศาสตร์ขององค์กรตุลาการเนี่ยนะครับมีความเป็นมาอย่างไรนะครับตรงนี้ก็อาจจะไปได้เร็วหน่อยนะเพราะว่ามีการได้เกริ่นไว้เบื้องต้นแล้วนะก็ในส่วนของสมัยสุโขทัยเนี่ยก็แน่นอนนะครับนะคนไม่เยอะข้อพิพาทไม่ซับซ้อนมากนะฮะนะบุคคลที่ตัดสินชี้ขาดก็คือพ่อขุนนะครับนะประชาชนมีปัญหาอะไรก็ไปสั่นกระดิ่งนะฮะพ่อขุนนะกษัตริย์สมัยนั้นก็จะเป็นคนชี้ขาดนะครับนะต่อมาในสมัยอยุธยานะแน่นอนคนเยอะขึ้นปัญหาเยอะขึ้นนะครับตรงเนี้ยนะครับก็จะมีกฎหมายตรา3ดวงนี่นักศึกษาน่าจะเคยได้ยินนะครับนะมีการนะฮะตั้งนะฮะกรมรับฟ้องลูกขุนตะลา

0: การผู้ปรับนะคือมีคนเพิ่มขึ้นอ่ะมามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทเดิมเป็นกษัตริย์คนเดียวพ่อขุนคนเดียวนะสมัยอยุธยามีคนขึ้นมาหลายคนแล้วนะครับก็มีการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับอย่างที่ได้ทราบไปตอนต้นว่าก็มีการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับฝรั่งต่างๆไม่ยอมขึ้นศาลไทยไปขึ้นศาลกงสุลนะก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการยุติธรรมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสมัยรัชกาลที่5นะประการแรกก็คือนะครับเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ศาลก็จะเป็นศาลประจำกระทรวงนะมีศาลประจำกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะจะเป็นศาลแยกไปตามกระทรวงอันนี้คือดั้งเดิมนะในสมัยรัชกาลที่5ก็รวมนะครับให้มาเป็นน้อยลงนะครับก็จะแบ่งเป็น7ศาลนะครับนะศาลอุทธรณ์คดีหลวงศาลอุทธรณ์คดีลาดนะครับศาลพระราชอาญาต่างๆเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่นะเป็นการรวมให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นมานะครับนะให้ประชาชนรู้กฎหมายมากขึ้นต่างๆนะปรับปรุงกฎหมายพิธีพิจารณาความคดีต่างๆนะครับยกเลิกนะครับลุยไฟ
1: จาร
0: ีตนครบาลต่างๆยกเลิกนะฮะนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับนะในปี2495นะครับก็เริ่มมีการตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนแต่ก็ยังอยู่ในร่มของศาลยุติธรรมอยู
2: ่
0: นะครับแต่ว่าแบ่งแผนกไปนะว่าเป็นถ้าเป็นจำเลยเป็นเด็กเป็นเยาวชนก็ไปแผนกนี้แผนกภาษีแผนกล้มละลายต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเป็นวิวัฒนาการในลำดับต่อมานะครับนะฮะต่อมานะครับในที่เห็นได้ชัดอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นก็คือปี2540
1: ครับ
0: นะครับนอกจากมีการนะครับเปลี่ยนแปลงระบบจากศาลเดี่ยวเป็นศาลคู่และเดิมมีแต่ศาลยุติธรรมนะพอตามรัฐธรรมนูญปี40นะก็จะมีศาลอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมา
1: ครับ
0: ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลทหารนะครับนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับอีกอย่างอีกประการนึงก็คือนะฮะให้ศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นอิสระอย่างแท้จริงก็คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับศาลก็จะอยู่กับกระทรวงยุติธรรม
1: ครับ
0: แต่ตามรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็แยกออกมาเป็นศาลนะครับมีงบประมาณของตนเองนะครับมีองค์กรที่บริหารจัดการที่เรียกว่าสำนักงานศาลยุติธรรม
1: ครับ
0: นะก็จะมีความเป็นอิสระมากขึ้นนะครับนะนี้ก็จะเป็นในส่วนของประวัติศาสตร์ความเป็นมานะคร่าวๆนะครับของระบบศาลของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราม
1: าดูช่วงคำถาม
0: ดีครับ
1: มาดูข้อคำถามนะครับนะก่อนที่เราจะปิดช่วงไปนะครับคำถามข้อที่2ครับ
2: ค่ะนักปรัชญาทางกฎหมายในข้อใดที่เสนอหลักการแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตย
1: โอ้นี่เราพูดเน้นย้ำมากนะ
0: ได้ยินบ่อยเลยนะฮะ
1: กฎหมายนะฮะชาวฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงคำเฉลยนี่นะฮะจะมีคนนึงที่ตรงข้ามเลยนะครับตรงข้ามกับฝรั่งเศสและตรงข้ามกับระบบกฎหมายมหาชนในประเทศกลุ่มลายลักษณ์อักษรในกลุ่มซีวิลเนี่ยนะฮะทวนอีกครั้งนะฮะเอวีเดซี่แอนเบิร์ตเวนเดซี่นะครับนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ในเรื่องนี
0: ้อ
1: ันนั้นคือผู้ที่ไม่เห็นถึงความจำเป็นในการแบ่งแยกครับกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชนแต่คนคนนี้สำคัญครับนะฮะแล้วก็พูดย้ำหลายรอบนะฮะข้อเฉลยตรงนี้คนคนนี้ท่านชื่อว่ามองเตสกิเออร์ครับเป็นผู้เสนอแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการ
0: ครับ
1: ครับครับนี่ก็คืนในช่วงนี
0: ้
1: ในช่วงที่2นี้นะครับ
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
5: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้า

0: กฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
6: ครับ
5: ท่านโทรมาพอดี
7: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถไม่มีที่จอดท่านรีบ
10: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
9: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
11: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
13: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
16: ครับมาพบกับช่วงตอนที่3นะครับช่วงที่3นะครับของรายการในวันนี้เราอยู่ที่ท่านอาจารย์วิพุฒิในเรื่องขององค์กรศาสตร์นะครับ
17: ครับครับขอบคุณนะครับก็ทีนี้ก็มาดูต่อไปนะครับว่าความเป็นมานะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนพักเราดูความเป็นมาในทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะสุโขทัยอยุธยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์ทีนี้เรามาดูวิวัฒนาการขององค์กรศาลผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญของบ้านเรานะว่าตั้งแต่ปี2475เนี่ยนะครับองค์กรศาลหรือองค์กรตุลาการเนี่ยนะครับมีวิวัฒนาการมาอย่างไรนะก็อาจจะขอพูดในสรุปโดยเชิงสรุปนะครับว่าเริ่มแรกเลยก็คือในสมัย2475ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับก็มีการกล่าวถึงองค์กรศาลเนี่ยเพียงสั้นๆนะครับว่าให้มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะครับการตั้งศาลขึ้นให้ตั้งโดยพระราชบัญญัตินะครับอันนี้ก็เป็นการขานอำนาจอีกอย่างหนึ่งนะก็คือจะเปิดศาลขึ้นมาใหม่นะครับจะตั้งศาลขึ้นมาได้เนี่ยนะครับต้องทำโดยพระราชบัญญัติซึ่งพระราชบัญญัติก็ต้องผ่านมาจากฝ่ายนิติบัญญัติน
18: ะ
17: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการขานอำนาจระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัตินะว่าหากจะเปิดศาลใหม่ได้ต้องทำเป็นพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็เรื่องที่3นะในรัฐธรรมนูญปี2475เนี่ยก็บอกว่าผู้พิพากษาต้องมีอิสระนะครับในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะนี่ก็เป็นแนวคิดเบื้องต้นนั้นนะในสมัย2475นะตามรัฐธรรมนูญสมัยนั้นนะแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะก็ตั้งแต่นะครับมีการแต่งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาอันนี้ไม่ได้แยกนะครับยังอยู่ในศาลยุติธรรมแต่ตั้งเป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาในรัฐธรรมนูญปี24 89นะครับต่อมานะครับรัฐธรรมนูญปี2517นะอันนี้ก็เริ่มมีการนะแบ่งสาขาแล้วนะแต่ยังอยู่ในสายยุติธรรมอยู่เช่นเดิมน
15: ะ
17: แต่แบ่งเป็นสาขาแรงงานสาขาภาษีสาขาสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการในลำดับถัดไปนะแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากก็คือในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะตรงนี้มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะครับนะฮะซึ่งบทบัญญัติที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมเนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี2540นะครับอย่างที่บอกไปว่าตามรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะมีการแยกศาลเป็นระบบศาลคู่แล้วนะมีศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลทหารนะในส่วนของศาลยุติธรรมเนี่ยรัฐธรรมนูญปี40ว่าอย่างไรบ้างนะส่วนที่เหมือนกับของเดิมเนี่ยนะครับก็คือนะครับบอกว่าให้ศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่างๆนะครับนะฮะการบัญญัติกฎหมายนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเนี่ยนะครับเพื่อใช้แก้คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะทำไม่ได้นะนี่คือเป็นหลักการที่เหมือนกับของเดิมนะทีนี้มาดูความแตกต่างบ้างนะว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับมีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมๆเนี่ยอย่างไรบ้างน
15: ะ
17: ก็จะมีโดยสรุปเนี่ย7ประการด้วยกันนะประการแรกนะครับการนั่งพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเนี่ยต้องครบองค์คณะนะก็คือ2คนน
15: ะ
17: แต่เดิมอาจจะมีคนเดียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะแต่รัฐธรรมนูญปี40บอกว่าองค์คณะผู้พิพากษาที่จะทำคำชี้ขาดได้เนี่ยนะครับต้องมีองค์คณะอย่างน้อย2คนนะนี่คือประการแรกนะประการที่2นะครับรัฐธรรมนูญปี40นะก็ได้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิของผู้คนในทางอาญานะครับในเรื่องการออกหมายต่าง
15: ๆ
17: นะเดิมเนี่ยหมายจับหมายค้นเนี่ยนะครับนะเจ้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่สามารถออกได
15: ้
17: นะแต่หลังจากปี40เนี่ยการออกหมายต่างๆเนี่ยต้องทำโดยศาลนะครับหมายจับหมายค้นเนี่ยศาลเป็นผู้ออกนะครับนะฮะเรื่องการจับการคุมขังนะครับการต้องส่งตัวไปศาลภายใน48ชั่วโมงตรงนี้ก็เป็นการคุ้มครองประชาชนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับการค้นในที่ระโหฐานนะต้องมีหมายนะการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญานะต้องได้รับการพิจารณาโดยรวดเร็วนะครับนะสิทธิร้องต่อศาลกรณีมีการคุมขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2: ครับ
17: นะครับสิทธิในการมีทนายต่างๆอันนี้ก็รัฐธรรมนูญปี40บัญญัติรับรองขึ้นมา
2: ครับ
17: นะครับสิทธิรับความช่วยเหลือจากรัฐนะครับในคดีแพ่งและคดีอาญาสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นหลักการตามรัฐธรรมนูญปี40นะที่มาบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในทางอาญานะต่อมาประการที่3นะครับการได้รับคุ้มครองจากรัฐนะการคุ้มครองพยานการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญาการได้เงินค่าทดแทนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักการมาจากรัฐธรรมนูญปี40นะครับนะต่อมานะหลักประการที่4นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากรัฐธรรมนูญปี40ก็คือการกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาลเราเห็นได้ว่ามีหลังจากปี40เนี่ยมีศาลเพิ่มขึ้นใช่มั้ยศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลทหารเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาว่าเอ๊ะข้อพิพาทอันเนี้ยจะไปสู่ศาลไหน
15: ค่ะ
17: นะก็จะมีองค์กรชี้ขาดนะครับเรียกว่าคณะกรรมการนะครับนะคณะกรรมการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะนี่ก็จะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับในตามรัฐธรรมนูญปี2540
2: ครับ
17: นะครับแล้วก็ประการที่5นะครับความอิสระของผู้พิพากษานะรัฐธรรมนูญก็บัญญัติรับรองเอาไว้นะครับประการที่6ข้อห้ามผู้พิพากษาและตุลาการว่าจะดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้นะดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้นะครับแล้วก็พูดถึงการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้พิพากษาและตุลาการนะนี่ก็จะเป็น7ประการนะครับที่รัฐธรรมนูญปี40นะครับได้บัญญัตินะในรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามา
2: ครับ
17: นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบททั่วไปนะครับ
2: ครับ
17: ซึ่งในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็จะบัญญัติเอาไว้เนี่ยบอกเอาไว้หมดนะว่าศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่อย่างไรศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลทหารมีอำนาจหน้าที่อย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันเลยนะครับนะฮะระบบศาลไทยนะครับและศาลยุติธรรมมาดูลำดับแรกเลยนะครับคือศาลยุติธรรมนะก็แน่นอนนะครับนะหลักนิติรัฐเป็นอย่างไรนักศึกษาก็น่าจะได้เรียนแล้วนะครับนะฮะรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับนะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อำนาจต่างๆนะครับระบบศาลก็แบ่งเป็นศาลเดี่ยวศาลคู่นะครับอย่างที่เราได้ว่ากันไปแล้วนะฮะศาลเดี่ยวนะก็จะเป็นในกลุ่มของคอมมอนลออังกฤษ AV Daisy นะนี่ก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับไม่ต้องแบ่งแยกศาลให้วุ่นวาย นะให้

0: ศาลศาลเดียวนี่แหละพิจารณาทุกเรื่องเลยอันนี้คือระบบ
1: ในการตัดสิน
0: นะครับเพราะเชื่อว่าผู้พิพากษาก็สามารถให้ความยุติธรรมได้อยู่แล้วไม่เห็นความจำเป็นต้องแยกเป็นศาลนู้นศาลนี
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบศาลเดียวนะส่วนระบบศาลคู่ก็คือของบ้านเราในปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือศาลยุติธรรมเนี่ยมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดนะข้อพิพาทต่างๆนะฮะที่เป็นลักษณะทั่วๆไปนะเว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบอกว่าให้เป็นอำนาจของศาลอื่นนะอันนี้ก็จะเป็นระบบศาลคู่นะครับนะครับศาลไทยอย่างที่บอกนะครับเดิมเป็นศาลเดียวใช่ไหมฮะหลังจากปี40ก็จะเป็นศาลคู่นะครับศาลยุติธรรมก็แบ่งเป็น3ชั้นนะครับนะฮะชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกานะครับอันนี้ก็เป็นในเชิงรายละเอียดมาดูศาลยุติธรรมนะครับรัฐธรรมนูญนะครับได้บทวางกำหนดเอาไว้นะครับว่าให้ศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษานะครับนะฮะแล้วก็มีบทบัญญัติที่รับประกันความอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการเอาไว้นะครับนะฮะการพิจารณาคดีต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญนะครับตามกฎหมายแล้วก็ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย
2: ์
0: นะครับนะผู้พิพากษามีความเป็นอิสระนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญปี50ได้รับรองไว้นะครับนะฮะประการที่2นะครับการตั้งศาลนะก็แน่นอนต้องทำโดยพระราชบัญญัตินะฮะต้องไปนะครับมีความจำเป็นนะครับว่าคดีมันเยอะขึ้นนะตัดสินไม่ทันเกิดความล่าช้ามีความจำเป็นต้องเปิดศาลใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องทำเรื่องไปให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกเป็นพระราชบัญญัติเปิดนะครับตั้งศาลขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญปี50กำหนดไว้นะครับปัจจุบันฉบับปัจจุบันปี60เนี่ยอยู่ในมาตรา189นะครับนะการแต่งตั้งหรือการพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษานะนะครับก็จะมีการพูดถึงเอาไว้นะฮะทีนี้มาดูอำนาจของศาลยุติธรรมนะอำนาจของศาลยุติธรรมสามารถตัดสินชี้ขาดอะไรได้บ้างนะครับนะฮะอำนาจของศาลยุติธรรมนะครับนะรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่านะครับการวิธีพิจารณาต่างๆการดำเนินงานต่างๆนะการแบ่งหน่วยงานบริหารภายในของศาลเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญว่าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้คือรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา194วรรค2นะซึ่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นเนี่ยก็คือพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะก็จะเป็นกฎหมายอีกตัวนึงนะฮะพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่บอกว่าศาลแบ่งเป็นกี่ชั้นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะผู้บริหารในแต่ละศาลเนี่ยนะครับแบ่งลำดับชั้นการบริหารอย่างไรนะอธิบดีผู้พิพากษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลต่างๆเนี่ยต่างๆเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2: ครับ
0: นะส่วนกระบวนการพิจารณานะก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความต่างๆนะตามความแพ่งความอาญานะครับนะฮะนะครับต่อมานะครับ
2: ครับ
0: นะสิ่งที่เป็นหลักประกันนะความเป็นอิสระของผู้พิพากษาที่สำคัญอีกประการนึงก็คือการเลื่อนขั้นการลงโทษการโยกย้ายตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับพูดง่ายๆนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือจะให้ผู้พิพากษาเนี่ยดูแลกันเองนะผ่านองค์กรที่เรียกว่าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนะว่าถึงฤดูการโยกย้ายอยากให้ผู้พิพากษาท่านนี้ย้ายไปที่จังหวัดไหนอยากจะเลื่อนตำแหน่งนะครับหรืออยากจะลงโทษทางวินัยเนี่ยนะครับก็จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: ซึ่งตอบสนองต่อหลักความเป็นอิสระใช่ไหมคะ
0: นะถ้าให้องค์กรภายนอกมาเป็นคนชี้ขาดว่าใครจะถูกเลื่อนขั้นใครจะถูกลงโทษเนี่ยมันก็อาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้พิพากษาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ผู้พิพากษาดูแลกันเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะนะครับคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับประธานศาลฎีกาเป็นประธานนะฮะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละชั้นศาลศาลฎีกาเลือกมา6คนนะครับศาลอุทธรณ์เลือกมา4คนนะศาลชั้นต้นเลือกมา2คนเนี่ยให้บรรดาผู้พักษาในแต่ละศาลเนี่ยเลือกตั้งกันเอง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก2คนนะครับตรงนี้แหละก็จะเป็นมารวมกันเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
2: ครับ
0: นะมามีอำนาจในการให้คุณให้โทษต่างๆนะครับก็พูดง่ายๆอ่ะก็คือเป็นคนที่ให้คุณให้โทษคือคนที่คุณเลือกมาเองนะคนที่บรรดาผู้พักษาเลือกกันมาเองนะอันนี้ก็จะเป็นการประกันความเป็นอิสระของผู้พักษาได
2: ้ครับ
0: นอกจากนั้นนะครับก็มีการตั้งหน่วยงานธุรการทำอย่างที่บอกไปนะครับก็จะพูดถึงว่าศาลชั้นต้นนะครับนะมีอย่างไรบ้างนะครับนะศาลจังหวัดต่างๆนะครับ
2: ครับ
0: นะศาลแพ่งกรุงเทพใต้แพ่งธนบุรีต่างๆเนี่ยเขตอำนาจต่างๆเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

0: ครับผม
1: นะศาลชั้นต้นศาลชั้นนันพิเศษต่างๆนะศาลเยาวชนศาลแรงงานนะศาลทรัพย์สินทางปัญญานะศาลล้มลายศาลภาษีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีเขตอำนาจตามที่กำหนดเอาไว้นะครับศาลอุทธรณ์นะศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคศาลฎีกาต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ภายใต้นะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2: ค
0: ่
2: ะ
1: นะฮะนะต่อมานะครับศาลรัฐธรรมนูญนะขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะครับนะแน่นอนนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะหน้าที่หลักๆก็คือดูความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนะดูว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยออกมาไม่ว่าจะฝ่ายออกมาจากโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเนี่ยนะตัวพรบ.พระราชบัญญัติตัวพระราชกำหนดต่างๆเนี่ยเหล่านี้มันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้แหละก็จะเป็นหน้าที่หลักเลยของศาลรัฐธรรมนูญ
2: ขัดหรือแย้งหรือไม
1: ่ถูกต้องนะครับดูความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนะว่าเป็นไปตามเงื่อนไขนะมีมาตราไหนขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าในอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับที่เพิ่งมีคำตัดสินชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือเรื่องการทำแท้งนะครับการไปให้การที่บอกว่าให้ผู้หญิงที่ทำให้ตัวเองแท้งลูกเนี่ยเป็นความผิดทางอาญาตรงเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญไอ้กฎหมายอาญาเรื่องการห้ามการทำแท้งเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะก็เป็นหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องต้องไปเสนอการแก้ไขกฎหมายและแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเนี่ยตรงนี้แหละก็เป็นตัวอย่างนะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีหน้าที่หลักนะในการชี้ว่าเอ๊ะกฎหมายฉบับนี้มันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่ากฎหมายเรื่องการลงโทษเกี่ยวกับการทำแท้งขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอันนี้แหละก็จะเป็นหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญนะครับส่วนศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะก็จะมีความเป็นมาต่างๆนะฮะอันนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้นะครับนะมีความเป็นมาตามรัฐธรรมนูญนะฮะนะที่แยกออกมาชัดเจนก็คือรัฐธรรมนูญปี40นะครับนะฮะทีนี้มาดูจำนวนนะและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับจำนวนนะครับนะมี9คน
2: ค
1: นะที่นักศึกษาจะได้เห็นในทางทีวีเนี่ยนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี9คนนะครับนะมาจากไหนล่ะนะครับเป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกา3ท่านนะเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด2ท่านนะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์นะปัจจุบันเนี่ยคือ1ท่านนะผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์นะปัจจุบันคือ1ท่านนะแล้วก็ผู้บริหารส่วนราชการ2ท่านรวมกันเป็น9คนนะครับอันนี้คือจำนวนของศาลรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: นะครับในกฎหมายก็จะกำหนดนะรัฐธรรมนูญจะกำหนดคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคุณสมบัติต้องห้ามนะเป็นอย่างไรต่างๆอันนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้นะครับก็ร่วมในการสรรหาแล้วก็การเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับนะการห้ามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบอาชีพอื่นอันนี้ก็เพื่อเป็นการประกันความเป็นอิสระนะครับการทุ่มเทในการทำงานต่างๆนะครับวาระการดำรงตำแหน่งนะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะปัจจุบันเนี่ยคือ7ปีนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา207น
2: ะ
1: 7ปีเป็นได้เพียงวาระเดียวทำครบ7ปีปุ๊บจบมาเป็นใหม่ไม่ได้นะครับนะนี่ก็คือวาระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะองค์คณะนะครับไม่น้อยกว่า5คนนะครับวินิจฉัยตามเสียงข้างมากนะครับนะต่อมาอำนาจหน้าที่นะครับของศาลรัฐธรรมนูญล่ะนะอย่างที่บอกไปว่าโดยหลักก็เนี่ยก็คือดูว่ากฎหมายนั้นเนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับแต่ก็จะมีอำนาจหน้าที่อื่นๆนะที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้นะว่าให้เป็นอำนาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็อย่างเช่นการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดเมื่อกี้ที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าพระราชกำหนดเนี่ยถือเป็นข้อยกเว้นใช่ไหมครับว่าให้ฝ่ายบริหารออกกฎหมายได้
2: ใช้อำนาจนิติบัญญัติ
1: ใช่ครับแต่ก็อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นนะครับตรงนี้แหละก็เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญว่าวินิจฉัยว่าเอ๊ะเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเหตุฉุกเฉินต่างๆเราเนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะให้ฝ่ายบริหารออกกฎหมายมาเป็นพระราชกำหนดนะอันนี้ก็จะเป็นอีกอำนาจหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที
0: ่
1: และอำนาจของสภาผู้แทนนะครับวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระนะครับนอกจากนั้นนะฮะก็บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญระบอบการปกครองความมั่นคงแห่งรัฐ นะฮะการพิจารณาวินิจฉัย

0: หนังสือสัญญาระหว่างประเทศนะว่ารัฐบาลไปเซ็นนะครับลงนามในส่วนที่สัญญาต่างๆเนี่ยนะครับผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือเปล่านะครับนะหรือว่าการวินิจฉัยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับนะแล้วก็การวินิจฉัยกรณีอื่นๆที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะที่เห็นกันเนี่ยการยุบพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของผู้บริหารพรรคต่างๆเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองบอกว่าให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปโดยคร่าวๆนะว่าอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่อย่างไรบ้างนะครับนะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับหน้าที่หลักสำคัญก็คือการดูว่ากฎหมายนั้นเนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่ากฎหมายมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยนะโดยหลักการสำคัญหลักการใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ขั้นตอน2ช่วงนะคือการตรวจสอบช่วงที่ยังเป็นเพียงแค่ร่างกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะกำลังนะภาครัฐจะออกกฎหมายขึ้นมา1ฉบับแน่นอนก็ต้องเป็นร่างมาก่อนนะเป็นร่างมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างมาจากกระทรวงสาธารณสุขร่างมาจากกรมการปกครองต่างๆเนี่ยเสนอร่างกฎหมายมาน ะและเบื้องต้นเนี่ยการดูว่ากฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยก็ดูจากตัวร่างนี่แหละนะว่าร่างกฎหมายเนี่ยร่างพระราชบัญญัติร่างข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าตรงนี้ก็ส่งมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้นะกับช่วงที่2กฎหมายใช้บังคับไปแล้วนะครับนะฮะศาลนะครับก็สามารถที่จะส่งเรื่องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยก็สามารถส่งเรื่องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญดูว่าไอ้กฎหมายที่ใช้บังคับไปแล้วเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะจากอย่างตัวอย่างที่ยกไปนะเรื่องการทำแท้งเนี่ยประมวลกฎหมายอาญาความผิดเรื่องหญิงใดทำให้ตัวเองแท้งลูกเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ศาลยุติธรรมเนี่ยเสนอเรื่องมาว่ามันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วนะครับก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม
2: ่
0: นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการกว้างๆนะฮะช่วงก่อนช่วงล่างพระราชบัญญัติกับช่วงที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วนะครับนะฮะ
2: ประมาณนั้นนะคร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้คือเรื่องคร่าวๆนะครับของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะต่อมานะครับขออนุญาตนะครับศาลปกครอง
2: ครับ
0: นะครับศาลปกครองคืออะไรล่ะทำไมต้องมีศาลยุติธรรมออกศาลปกครองกับศาลยุติธรรมเนี่ยแยกออกจากกันนะซึ่งจะต่างจากคอมมอนลอนะฮะในอังกฤษ evidency ต่างๆนะครับนะก็จะเป็นเหตุผลที่ต้องมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นนะก็เพราะว่าคดีปกครองเนี่ยมันแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วๆไปนะครับเพราะไม่ใช่ข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันนะเพราะว่าถ้าเป็นข้อพิพาททางแพ่งทั่วไปเนี่ยเอกชนเขาก็เท่าเทียมกันน
1: ะ
0: ต่างมีสิทธิมีอำนาจพอๆกันนะครับต่างมีเสรีภาพในการทำสัญญาด้วยกันทั้งสิ้นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องปกครองเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่า
2: ครับ
0: นะครับอาจจะใช้อำนาจเหนือเอกชนการสั่งเวรคืนต่างๆการทำสัญญาทางปกครองต่างๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยก็ต้องให้ศาลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความจำเป็นที่ต้องจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมา
1: แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นรัฐกับเอกชนแต่ว่ารัฐเนี่ยลดฐานะลงมาก็สามารถไปศาลยุติธรรมได้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้คือเป็นกรณีนะครับที่รัฐเนี่ยนะครับไปทำสัญญากับเอกชนเช่าออฟฟิศซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับตรงนี้รัฐไม่ได้ใช้อำนาจเหนืออะไร
1: สมมติอาจารย์อิงคลาที่อยู่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะสั่งซื้อผ้าไทยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะแบบเป็นสัญญาทางเอกชนนี่แหละนะคะดังนั้นรัฐก็คือลดฐานะลงมาเท่าเอกชนก็จะไปศาลยุติธรรมถ้ามีข้อพิพาทตามสัญญาน
0: ะครับนะนี่ก็นะต้องดูว่าดูต่อไปว่าเอ๊คดีเหล่านี้จะไปศาลยุติธรรมหรือจะไปศาลปกครองน
1: ะ
0: เดี๋ยวเราก็จะดูกันว่าเนี่ยในหน่วยนี้ก็จะมีนะครับและในรายละเอียดเนี่ยในหน่วยท้ายก็จะบอกว่าอำนาจของศาลปกครองเนี่ยนะครับมีในเรื่องใดบ้างนะครับวิวัฒนาการของศาลปกครองอ่ะก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับนะฮะ Council of State นะครับผ่านมาเป็นกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกาจนมาถึงเป็นศาลปกครองต่างๆนะครับนะต่อมานะองค์กรศาลปกครองตุลาการศาลปกครองนะครับนะเรื่องแรกชั้นของศาลปกครองแบ่งเป็น2ชั้นนะครับคือศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุดนะนี่จะต่างกับศาลยุติธรรมนะฮะศาลยุติธรรมแบ่งเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลปกครองมี2ชั้นศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดนะครับแต่ละชั้นนะก็จะมีอำนาจพิจารณาแตกต่างกันไปนะอย่างชั้นศาลปกครองสูงสุดเนี่ยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2542เนี่ยมาตรา8ก็บอกว่าให้ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีอำนาจพิจารณาเรียงต่อไปนี้นะฮะ1นะครับคดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนะครับ2นะครับคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา นะครับ

0: นะฮะที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีนะครับนะ3คดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด4คดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นบทบัญญัติกฎหมายที่ให้อำนาจศาลปกครองสูงสุดในการวินิจฉัยชี้ขาดนะแน่นอนเหมือนกันนะครับศาลปกครองชั้นต้นก็กฎหมายก็จะมีกำหนดไว้นะครับนะมีศาลปกครองกลางศาลปกครองส่วนภูมิภาคนะตุลาการศาลปกครองอ่ะคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับนะศาลตุลาการศาลปกครองสูงสุดอายุขั้นต่ำ45นะถึงยังครับอาจารย์ครับ
2: อีกหลายปี
0: อีกหลายปีนะครับนะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น35อันนี้น่าจะใกล้แล้ว
2: ใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วนะครับอันนี้นักศึกษาก็ดูได้นะคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไรลักษณะต้องห้ามต้องเป็นอย่างไรอันนี้ดูได้นะครับนะฮะนะครับคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือกสป.ก็คล้ายกับคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก็คือให้ผู้พิพากษาดูแลกันเองนะครับนะฮะกสป.คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองก็นะมีองค์ประกอบประธานศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิภายในผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและดูแลกันเองนะครับเขตอำนาจศาลปกครองนะครับอันนี้ก็แน่นอนต้องเป็นเรื่องทางปกครองนะครับการใช้การออกคำสั่งทางปกครองการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่การทำละเมิดทางปกครองสัญญาทางปกครองนะครับหรือว่ากรณีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองต่างๆอันนี้แหละนะก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองส่วนศาลทหารศาลสุดท้ายก็แน่นอนเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกำลังพลของกองทัพนะครับแน่นอนนะฮะการบังคับบัญชาของทหารเนี่ย ก็จะมีความแตกต่างจากพลเรือนเพราะฉะนั้นจึงควรจะให้บุคคลที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายกองทัพเนี่ยมาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทในส่วนนี้แล้วก็เลยเป็นที่มาของความจำเป็นที่เราจะต้องมีศาลทหารขึ้นมา
2: ครับ
0: อันนี้จะเป็นบทสรุปคร่าวๆนะขององค์กรตุลาการนะเป็นศาลยุติธรรมนะศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลทหารนะคร
2: ับ ครับผมก่อนปิดเบรก
0: ดี
2: นะครับนะฮะเราก็จะมาเข้าสู่ข้อคำถาม
0: ครับ
2: นะครับซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของศาลพอดีเลยนะครับนะฮะเชิญเรียนเชิญท่านอาจารย์เกียวรินครับ
1: ค่ะคำถามนะคะระบบศาลคู่คืออะไร
2: ระบบศาลคู่คืออะไร
0: ครับ
2: หรือนะครับระบบศาลคู
0: ่แต่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
2: ศาลคู่นี่ก็ต้องคู่กับศาลเดียว
0: ครับผม
2: นะครับศาลเดียวนี่คือเราก็อธิบายไปแล้วคือศาลเดียวก็คือพิจารณาอรรถคดีนะครับทุกเรื่องนะครับก่อนปี40เราก็อยู่ลักษณะประมาณนั้นนะคร
0: ับ
2: ทีนี้นะครับในระบบศาลคู่เนี่ยนะครับก็คือนะครับศาลนะศาลคู่เป็นระบบที่ให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดีแพ่งและคดีอาญานะครับเป็นหลักเท่านั้นนะอยู่ในระบบกองหานะของบ้านเราในตอนนี้นะครับในขณะที่การพิจารณาวิจัยคดีปกครองให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองในระบบไต่สวนซึ่งมีระบบศาลชั้นต้นและศาลสูงสุดของตนเองนะครับระบบนี้อยู่ในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายซีวิลลอนะครับเช่นสาธารณฝรั่งเศสอิตาลีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีออสเตรียสวีเดนและฟินแลนด
0: ์ครับผม
2: เป็นต้นนะครับจะมีประเทศอื่นๆอย่างของเรานี่ก็ใช้ระบบศาลคู่นี่นะครับนะครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระนะฮะในตอนในช่วงนี
0: ้ครับ
2: มาพบกับช่วงสุดท้ายนะครับของตอนที่3นะครับในชุดวิชากฎหมายมหาชนของเรานะครับมาหน่วยที่9แล้วซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของตอนนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องขององค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้ VI อีกแล้วนะครับแยกออกเป็น2องค์กรหลักใหญ่ๆด้วยกันนะครับ องค์กรแรกเค้าเรียกว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับและองค์กรที่2คือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้แก่กกต.นะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินนะครับส่วนองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญก็ได้แก่อัยการนะครับองค์กรอัยการนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับท่านอาจารย์เกวลินนะครับทีนี้นะครับองค์กรอิสระเรามาเริ่มจากองค์กรอิสระก่อนนะครับองค์กรอิสระนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับตามที่ปรากฏในเอกสารการสอนของเราเนี่ยนะครับนะฮะองค์กรแรกนะครับก็คือกกต.ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งคนคนนี้คนกลุ่มนี้นะครับคนหมวดนี้ประเภทนี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยในปี50เนี่ยนะฮะกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยประกอบไปด้วยประธานกรรมการ1คนและกรรมการอื่นอีก4คน นะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภานะครับจากผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โดยกำหนดให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนะต้องเรียนนักศึกษาก่อนนะครับในเนื้อหาสาระสำคัญนั้นนักศึกษานะครับนะฮะอาจารย์ก็จะหยิบยกออกมากล่าวนะซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือหน้าที
0: ่
2: วาระองค์ประกอบนะฮะองค์ประกอบนะฮะหน้าที่วาระเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องที่เหลือนั้นในเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวกับงานธุรการนักศึกษาก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้องค์กรที่เกี่ยวกับงานธุรการนะครับบางกรณีอาจารย์ก็อาจจะได้กล่าวไว้ในครั้งนี้นะครับนะฮะในการที่จะให้นักศึกษาเป็นแนวทางแต่ในส่วนที่นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้เองนักศึกษาก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับนะฮ
1: ะ
2: ทีนี้นะครับในเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นนะฮะจากการดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับนะกรรมการมีวาระ7ปีฮะ7ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวนะครับท่านจันทร์เกวินอยากจะเป็น2รอบก็ไม่ได
1: ้
2: นะครับสมมุติว่าอาจารย์ได้เป็นกกต.นะครับกกต.แล้วเนี่ยพออาจารย์หมดวาระอาจารย์ก็นะฮะต้องไปดำรงตำแหน่งในหน่วยอื่นนะครับในองค์กรอื่นนะครับจะมาอยู่ในกกต.นั้นไม่ได้แล้วนะครับนะฮะนอกจากนั้นนะครับการพ้นนะพ้นจากการเป็นประธานกกต.และกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยแหละนี่แหละนะครับนะหนึ่งตายนะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะกฎหมายเราเนี่ยในทุกพรบเลยในพูดการพ้นจากคุณสมบัติอะไรต่างๆนี่ต้องเขียนว่าตายนะจริงๆแล้วตายแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ได้แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ตกทอดไปยังทายาทใช่ไหมครับท่านรองประธานกฎหมายแพ่งสาม
1: ไม่ตกทอด
3: ไม่เป็นมรดก
1: ไม่เป็นมรดก
2: นะเป็นเรื่องเฉพาะตัวตายหรือมีอายุ70ปีบริบูรณ์หรือลาออกนะครับนะอันนี้คือหรือนะ
0: อ
2: ันนี้คือตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะส่วนอำนาจหน้าที่ครับอำนาจหน้าที่ของกกต.นะคณะกรรมการการเลือกตั้งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าการเลือกตั้ง
0: ดูแล
2: นะการเลือกตั้งแต่นอกจากการเลือกตั้งแล้วยังเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองด้วยนะครับเป็นดูแลพรรคการเมืองด้วยกันแล้วกันเอาพูดรวมๆนะครับนะแต่ในส่วนของการเลือกตั้งเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าท่านมีหน้าที่ในการควบคุมและดำเนินการเลือกตั้งนะให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมตั้งแต่ส.ส.ส.ว.นะสว.ถ้ามีการเลือกตั้งนะครับในกรณีถ้ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีนอกจากนั้นนะครับนะฮะท่านอาจารย์เกียรติวรินทร์ก็คงเคยไปลงประชามติเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับนะฮะนะฮะถ้าจะไม่ผิดแต่เป็นปี2559ลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี
0: ้ครับ
2: ที่เราไปแปะมือครับนะครับอันนั้นไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรตึง
1: ลงรับจำนำ
2: เพราะจำนำนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นคือการออกเสียงลงประชามติซึ่งก็อยู่ในส่วนของกกต.ที่มีอำนาจในการควบคุมบริหารจัดการนะครับก่อนนั้นก่อนปีพุทธ2540ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับการเลือกตั้งอยู่ในความดูแลของมหาไทยกระทรวงมหาไทยนะครับทีนี้นะครับนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับนะกกต.เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างที่สำคัญออกประกาศครับอาจารย
0: ์
2: นะออกประกาศออกข้อกำหนดวางระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งออกข้อห้ามนะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหลายอันปรากฏในรัฐธรรมนูญและพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะครับกำหนดมาตรการและควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองนะครับมีคำสั่งให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างนะครับนะหรือนะฮะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวิจัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งที่เกิดจากที่เกิดขึ้นนะครับสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม
0: ่
2: เช่นถูกใบแดง
0: ใบเหลือง
2: ใบแดงใบแดงอะไรต่อมีอะไรนะครับกกต.ก็จะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับประกาศผลการเลือกตั้งผลการสรรหาและผลการออกเสียงประชามตินะครับนะฮะแล้วก็ดำเนินการอย่างใดก็ตามที่นะครับกฎหมายกำหนดนะครับนะนอกจากนี้นะครับนะกกต.ก็ยังมีบทบาทที่สำคัญต่อผู้ลงรับเลือกตั้งคือผู้สมัครรับเลือกตั้งในอันที่นะครับจะสอบสวนสืบสวนหาว่าใครเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนะฮ
1: ะ
2: ยกตัวอย่างเช่นในสมัยหนึ่งก็มีกฎมีการจัดเลี้ยงนะอย่างท่านอาจารย์เกวลินลงส.ส.ให้เลือกจังหวัดครับท่านอาจารย์จะลงจังหวัดไหนสมมตินะฮะ
1: ชลบุรีชลบุรี
2: นะครับนะครับอาจารย์ลงสมมตินะฮะท่านอาจารย์ลงชลบุรีอย่างเงี้ยนะก่อนที่มีการ เลือกตั้งเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยนะครับที่กฎหมายห้ามไม่มีการจัดเลี้ยงอาจารย์ไปดำเนินการจัดเลี้ยงเลยเลี้ยงใหญ่เลยวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงอะไรยัง

0: ใดนะครับในลักษณะใดถ้ามีการสืบสวนพบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดนะครับนะฮะหรือจังหวัดวรินนะครับนะไปร้องต่อกกต.ว่าไอ้ผู้สมัครคนนี้เนี่ยในจังหวัดชลบุรีสมมตินะฮะนะฮะมีพฤติกรรมจัดเลี้ยงกกต.ก็ต้องมีอำนาจลงไปในการสืบสวนสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงขึ้นมานะครับนะฮะและการสืบสวนข้อเท็จจริงนั้นต้องกระทำโดยพลันนะครับต้องกระทำโดยพลัน
1: ก็จะเป็นข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องไปนะ
0: ใช่
1: ใช่ต้องวินิจฉัยว่าไอ้การกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องเรียกพยงพยานมาสืบต่างๆนะฮะ
0: ครับนะฮะกล่าวโดยสรุปครับท่านอาจารย์เกียวลินครับกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับนะมีอำนาจหน้าที่เนี่ยโดยสำคัญเนี่ยพอจะสรุปให้นักศึกษาฟังสักนิดได้ไหมครับท่านอาจารย
2: ์แน่นอนค่ะก็คือหลังจากที่ฟังอาจารย์อิงคลัดพูดนะคะสาระสำคัญของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็จะต้องมีหน้าที่ควบคุมดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหานะคะทั้งส.ส.นะคะสว.สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นอันนี้ค่ะนักศึกษาจะตอบผิดบ่อยเพราะว่ากกต.เนี่ยเขาดูทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับท้องถิ่นด้วยไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะรวมทั้งการออกเสียงประชามตินะคะโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยการเลือกตั้งนะคะส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.นะคะรวมถึงนะคะยังดูแลพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะคะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะพ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติและกฎหมายการเลือกตั้งนะคะรวมถึงอย่างที่อาจารย์อิงคลัดบอกว่าเป็นในทะเบียนพรรคการเมืองด้วย
0: เป็นคำตอบที่เยี่ยมยอดมากเลยเชียวน
2: ะครับ
0: ได้เต็มเลยนะครับ
1: 20ได้20
0: 20หรือ20เลยครับไม่มีหักแม้แต่1คะแนนนะครับเป็นไปได้ถ้าได้21ได้ก็จะให้แต่ไม่ให้ได้ถึง20
2: เผอิญว่าอ่านไม่ออกลายมือก็เลยเหลือ10
0: ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือกกต.
1: ครับ
0: ต่อมาออมบูสแมนครับเอ๊ะอะไรออมบูสแมนคืออะไรนะครับนะครับก็เป็นภาษามีรากศัพท์มาจากประเทศสวีเดน
1: ครับ
0: ภาษาสวีเดน
2: บ้านเกิดอาจารย์อิงคารัต
0: ประมาณนั้น
1: คนเด็กสแกนดิเนเวียนะครับ
0: สกอตดิเนเวีย
1: สกอต
0: สกอตดิเนเวียนะครับผู้ตรวจการแผ่นดิน
1: ครับ
0: นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือออมบูสแมนนะครับเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากนะครับนะเราจะพบเห็นว่าเอ๊ะจะมีการร้องไปร้องต่อไหนไปร้องที่ไหนฮะท่านจังเกียวินไปร้องร้านคาราโอเกะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นก็ต้องไปที่ออมบูสแมนนี่แหละหรือผู้ตรวจการแผ่นดินได้กรณีนี้อีกกรณีนึงนะนะซึ่งนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็มีอำนาจของท่านนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกำหนดให้นะครับรัฐธรรมนูญปี50นะย้ำนะครับปี50นะครับนะฮะมาตรา242กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวน3คนนะครับ3คนนะครับโดยนะครับนะฮะอายุขั้นต่ำนั้นต้องไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ในวันสมัครนะฮะอาจารย์เกียวลินเรามีลุ้นแล้วครับแต่เราเหลือ20ปีทำไงอาจารย
1: ์
2: นานนะอาจารย์เกียวลิน25ปี
0: นั่นฮะก็เหลือ20ปีจะเป็น45ปี
2: ถูกต้องค่ะ
0: เหมือนกับอาจารย์อิงคลัดซึ่งผ่านผู้เยาว์มาประมาณ5ปีนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับ45ปีนะครับแล้วก็วาระในการดำรงตำแหน่งนะครับนะฮะวาระในการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดินนี่นะครับท่านอาจารย์นะครับกฎหมายในปี50นะฮะรัฐธรรมนูญปี50นั้นให้ไว้6ปีฮะ6ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและก็ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียวว
1: าระเดียวเช่นกัน
0: นะเนี่ยท่านอาจารย์เกวลินมาจากกกต.จะมาลงสมัครตรงนี้นะครับเพื่อสรรหาเป็นออมบูสแมนหรือเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินย่อมได
1: ้
0: เพราะอาจารย์เป็นนู่นแล้วเป็นไม่ได้อีกแล้วอาจารย์มาที่นี่อีกนะครับนะครับถ้าอายุ45แล้วนะครับอันนี้หมายถึง45
1: ก็รอ
0: ไปอีกสักพักใหญ่ๆเชียวนะครับทีนี้นะครับการครบวาระก็ตายมีอายุครบ70ปีบริบูรณ์หรือลาออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะทีนี้มาดูอำนาจหน้าที่ดีกว่าครับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีอยู่5ประการด้วยกันนะครับนะประการ1 2 3ท่านอาจารย์เกวลินท่านก็ยังคงที่จะอธิบายให้นักศึกษาแล้วเชิญเลยครับ1ถึง3ส่วน4 5เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะครับเชิญครับ
2: คือให้อธิบาย1 2 3ใช
0: ่ใช่ครับ
2: นะฮะก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะจะมี2ส่วนค่ะท่านอาจารย์ก็คืออันแรกก็คือเกี่ยวกับเนื้อหานะคะเนื้อหานี่ก็คือพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียนต่างๆนะคะ ทีนี้นะคะเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างนะคะที่จะสามารถสอบสวนหรือว่าพิจารณาได้ก็คือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะหรือการปฏิบัตินอกเหนืออำนาจเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะจะต้องเป็นตามหลักนิติธรรมนิติรัฐนะคะถ้าไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเรื่องเนื้อหานะคะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูแลได้ทีนี้นะคะส่วนที่2ก็คือข้าราชการหรือว่าพนักงานเนี่ยรวมใครบ้างนะคะที่สามารถที่จะไปพิจารณาสอบสวนได
1: ้
2: ก็อาจจะเป็นข้าราชการนะคะพนักงานลูกจ้างก็ได้แสดงว่ารวมหมดเลยนะคะทีเนี้ยอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจก็ได
1: ้
2: หรือว่าเป็นส่วนท้องถิ่นก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น2 ส่วนก็คือเกี่ยวกับเนื้อหากับเกี่ยวกับตัวบุคคลที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้นะคะประการที่2ก็คือเรื่องจริยธรรมค่ะท่านอาจารย์จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐนะคะอันนี้ที่อาจารย์อิงคลัสบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่นอกจากนี้ก็ยังจะมีปปช.ปปท.อันนั้นก็สามารถได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบนะคะทางใดทางหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะยังติดตามประเมินผลรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะนะคะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะคะรวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกด้วย
0: ครบถ้วนใน 1-3 ฮะ
2: 4
0: ครับข้อที่4นะครับนะฮะรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.ทุกปีนะฮะนะฮะทั้งให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยนะครับนอกจากนี้ก็คือเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่ามีกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับหรือศาลปกครองนะครับเมื่อเห็นว่ามีกรณีกฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดของบุคคลมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะครับนี่ก็ข้อ4ข้อ5ที่นี้มาปปช.ฮะนะครับจากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเราก็จะมาที่ปปช.ครับปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นรัฐธรรมนูญปี50กำหนดให้นะครับมีประธานได้1คนและกรรมการอื่นอีก8คนนะฮะท่านจันนะครับนะฮะอีก8คนนะครับนะฮะทีนี้ในวาระแล้วก็มีการวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นได้9ปีนะ9ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวท่านจันจะสังเกตนะครับ3องค์กรแล้วนะครับที่เขียนกฎหมายเขียนบอกว่าคุณจะมาเป็นซ้ำไม่ได้นะครับพอหมดแล้วต้องออกต้องไปนะครับเนี่ย
1: เป็นรอบ2ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้นะครับนะทีนี้การพ้นนะครับการพ้นจากตำแหน่งก็มีลักษณะคล้ายๆใกล้เคียงกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญปี50นั้นกำหนดให้นะครับส.ส.ส.ให้ส.ส.นะฮะส.ว.เนี่ยนะครับในจำนวนที่กฎหมายกำหนดนั้นสามารถเข้าชื่อกันเพื่อถอดถอนนะครับนะฮะได้เช่นเดียวกัน
1: อ
0: ันนั้นเป็นกรณีพิเศษนะครับนะฮะทีนี้อำนาจหน้าที่ครับอำนาจหน้าที่ของนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็มีด้วยกันหลักๆนะครับอยู่7ประการโดยที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนแต่เดี๋ยวอาจารย์อิงครัตจะสรุปให้ฟังนะครับนะฮะแต่ท่านไม่แน่ว่าท่านอาจารย์คิรินท่านจะเสริมนะครับอันแรกก็คือไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจากตำแหน่งนะครับนะฮะเสนอต่อวุฒิสภานะครับนะฮะอันที่2ก็คือไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับอันที่3ก็คือข้อ3เนี่ยนะครับก็คือการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าร่ำรวยผิดปกตินะถ้ายากจนผิดปกตินี่เขาไม่สอบนะฮะ เขาเอาเฉพาะ ร่ำรวยผ
2: ิ
0: ดปกตินะครับนะฮะ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมรวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับที่ต่ำกว่าที่ร่วมกระทำความผิดด้วยนะครับนะฮะอันนี้คร่าวๆนะครับประการต่อมาก็คือการตรวจสอบความถูกต้องนะครับและความมีอยู่จริงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งนะครับตามบัญชีและเอกสารตามที่ได้ยื่นไว้นะครับอาจารย์จะไปดำรงตำแหน่งในการเมืองสมมตินะครับท่านอาจารย์เกวินต้องยื่นหมดเลยนะครับมีทรัพย์สินอะไรอย่างไรบ้างนะครับพระเลี่ยมทองฝังเพชร นะครับนะครับราคา60กว่าล้าน
2: มีหลายองค์ใช่ไหมคะ
0: ไม่รู้เกย์หรือเปล่าแล้วเพชรก็ไม่รู้ว่าเพชรตามพาหุรัตหรือเปล่านะครับแต่ทุกอย่างต้องยื่นนะครับอาจารย
1: ์ต้
0: องย
1: ื่
0: นต้องแจกต้องให้หมดเลยนะครับมีที่ดินที่จังหวัดชลบุรีติดชายทะเลเอ๊ะป่าสงวนหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะฮะติดชายทะเลมีโฉนดฮะ

0: ครับ
1: 3,000กว่าไร่ก็ต้องยื่นนะครับ1งานก็ต้องยื่นนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าน้อยมากก็ไม่ยื่นไม่ได้นะครับทรัพย์สินทั้งหมดนะฮะรวมทั้งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านจันเกวลินที่กฎหมายกำหนดนะฮ
2: ะ
1: ก็ต้องยื่นเช่นเดียวกันนะครับนะฮะทีนี้นะครับในประการนั้นเป็นประการที่4สำหรับประการที่5ประการที่6และประการที่7เป็นอย่างไรบ้างจันเกวลินครับ
2: ค่ะประการที่5ที่6ที่7นะคะประการที่5ก็คือกำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ Ombudsman นิดๆหน่อยๆนะคะประการที่6นะคะรายงานผลการตรวจสอบนะคะรายงานพร้อมข้อสังเกตนะคะต่อคณะรัฐมนตรีนะคะสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะคะนอกจากนี้ก็รายละเอียดอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ
1: ครับถือว่าครบถ้วน
2: อันนี้มีข้อสังเกตนิดนึงค่ะ
1: ครับ
2: มีคำถามจากทางบ้านค่ะ
1: ครับ
2: ว่าระหว่างปปช.กับอีกหน่วยงานนึงปปท.นะคะต่างกันยังไงก็คือถ้านักศึกษาสังเกตเนี่ยปปช.เนี่ยจะเป็นระดับสูงนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไปแต่ถ้าเกิดปปท.เนี่ยก็คืออาจจะเป็นข้าราชการพนักงานนะคะในระดับที่น้อยกว่า
1: ก็ที่สำคัญในปปช.เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่ปปท.นั้นเป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับนะนี่คือความต่างประการหนึ่งในรูปขององค์กรนะครับต่อมาก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินครับนะครับสตง.แล้วทีนี
0: ้
1: นะครับนะคตง.สตง.เนี่ยนะครับนะฮะรัฐธรรมนูญนะครับกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจเงินที่มีอิสระและเป็นกลางนะครับมีประธานคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก6คนฮะนะครับเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยมีวาระนะฮะซึ่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนี้มีวาระตำแหน่ง6ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและได้ครั้งเดียววาระเดียว
0: เหมือนกันหมดทุกองค์กรนะ
1: เหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับ
2: ค่ะ
1: อำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นอำนาจพิเศษของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจารย์เกวลิน

0: ไปปรึกษาเขาได้นะคะว่าไอเนี้ยจะต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องตามเรื่องการเงินนะคะ
1: ตามนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะ
0: ใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็เสนอแนะให้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง
1: ๆ
0: นอกจากนี้นะคะหากใครร้องเรียนมาว่าหน่วยงานใดทำไม่ถูกต้
1: อง
0: เกี่ยวกับระเบียบการคลังนะคะคณะกรรมการก็จะมาเลยนะคะ delivery ส่งมาตรวจสอบได้ดังนั้นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็คือเกี่ยวกับการใช้จ่ายวิธีการงบประมาณของหน่วยงานรัฐต่างๆในการใช้เงินนั่นเองเป็นผู้ตรวจสอบค่ะ
1: ประมาณนี้นะครับน
0: ี่
1: คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตอนนี้มีศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะนะครับมันอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับนะต่อไปครับในเวลาช่วงที่เหลือนะครับองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรแรกบ้านผมเรียกว่า Public Prosecutor นะครับแปลไทยเป็นแปลอังกฤษเป็นไทยคือองค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการนะครับอันที่2ก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.นะครับนะฮะอันที่3คือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนะฮะในรัฐธรรมนูญเนี่ยในปี50ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งของประเทศเราเนี่ยนะครับกำหนดให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกำหนดว่ากฎว่าอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่อื่นๆที่กำหนดไปด้วยและก็มีความเป็นอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรร
2: ม
1: นะครับอัยการเนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่ถือว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนฟ้องร้องนะครับหรือนะครับตำราบางเล่มอย่างท่านศาสตราจารย์ดร.คณิตนครท่านเรียกว่าชั้นเจ้าพนักงานแล้วก็ถือนะครับกฎหมายถือว่าอัยการเนี่ยเป็นหัวใจนะครับเป็นหัวใจของใครครับหัวใจของกระบวนการทำเพราะว่าอัยการเป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเป็นคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งนะครับนะซึ่งอัยการนั้นนะฮะโอ้การจะเป็นอัยการนั้นพวกเราก็ทราบดีนะครับว่าจะจบจากนิติศาสตร์ที่ใดมาที่เนติบัณฑิตรับรองก็ไปเรียนเนฮะนะไปเรียนเนติบัณฑิตแล้วก็นะฮะได้เนเสร็จปุ๊บก็ไปเอาคุณสมบัติให้ได
2: ้ครับ
1: ให้ได้คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการอัยการกำหนดนะฮะแล้วก็ไปสอบนะฮะก็มีทั้ง3สนามนะฮะอัยการสนามนะฮะสนามใหญ่สนามเล็กสนามจิ๋วนะครับได้สนามไหนก็นะครับเข้าเป็นไปเป็นอัยการผู้ช่วยนะครับอัยการผู้ช่วยก่อนนะครับซึ่งนะครับบุคคลเหล่านี้ย่อมมีความรู้ความสามารถในทางกฎหมายที่นะครับที่มากนะครับนะแล้วงานของอัยการอย่างหนึ่งที่พวกเราเรียกท่านก็คือว่าทนายของแผ่นดินนะครับหมายความว่าไงนอกจากอัยการจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วอัยการยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางแพ่งกระบวนการทางปกครองอีกมากมายหลายชนิดนะครับที่สำคัญถ้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยถูกดำเนินคดีฟ้องร้องเนี่ยอัยการก็จะเข้าไปเป็นทนายหรือเข้าไปแก้ต่างให้เขาจึงเรียกว่าทนายของแผ่นดินนะครับซึ่งอัยการก็มีวาระนะครับในการดำรงตำแหน่งจนถึงอายุ70ปีนะครับนะอันนี้คร่าวๆนะครับต่อมาก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับนะฮะก็ประกอบไปด้วยกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีก6คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนะครับนะฮะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นก็จะมีอำนาจหน้าที่นะครับมีหน้าที่สำคัญนะฮะในการชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับนะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจนะฮะถ้าจะพูดหมดก็คงจะไม่มีเวลานักศึกษาคงศึกษาเพิ่มเติมได้แต่สำคัญก็คือตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยนะครับการกระทำ
0: ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
1: ถูกต้องที่สุดครับท่านอาจารย์เกวลินนะครับพูดอีกก็ถูกอีกนะครับนะฮะและก็ตรวจสอบว่า นอกจากในประเทศแล้วพันธะกรณีใดที่ประเทศเราไปทำในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราละเมิดหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะครับนะครับแล้วก็เสนอมีอำนาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายคณะกรรมการนะครับสิทธิมนุษยชนก็มีอำนาจที่จะกระทำได้ในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนะครับและสุดท้ายสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมาจากที่มาหลากหลายครับมาจากองค์กรต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนนะครับนะฮะแต่ด้วยเวลาอันจำกัดผมจะขออนุญาตนะครับพูดถึงอำนาจหน้าที่ของนะครับของใครครับสภาที่ปรึกษา
0: เศรษฐกิจและสังคม
1: แห่งชาติมีหน้าที่อย่างไรสำคัญอย่างไรนะครับท่านอาจารย์คงเคยได้ยินคำว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งออกมาเป็นระยะนะครับนะฮะปีนี้ถึงปีนี้เราเนี่ยประเทศเราจะเดิน

0: ไปตรงไหนพ
1: ั
0: ฒนาด้านใดน
2: ี่
0: แหละคร
2: ับ
0: นะแผนเหล่านี้ก็มาจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับอยากให้ท่านอาจารย์เกวรินนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับสองข้อสำคัญของหน้าที่ครับ
2: ค่ะก็ที่อาจารย์คลัตบอกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติออกมานะคะก่อนจะออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆออกมาเลยนะนอนฝันเหมือนเล่นลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยตื่นมาแบบนี้ดีกว่าไม่ได้นะคะซ
1: ึ่
2: งผลเนี่ยก็มาจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยสภาที่ปรึกษาเนี่ยก็มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต
1: ่
2: อคณะรัฐมนตรีนะคะเพ
1: ื่
2: อให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเอาไปเป็นนโยบายแล้วก็พัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเอง
0: ครับนี่ก็คือนะครับอ
1: ัน
0: หน้าที่โดยสังเขปนะครับของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนะทีนี้ครับนะก่อนตอนนะครับซึ่งช่วงนี้ช่วงที่4ของตอนนี้ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายช่วงสุดท้ายของตอนนี้แล้วนะครับเราก็จะมีคำถามนะครับเป็นตัวอย่างแนวคำถามให้นักศึกษาได้เป็นเด็ดนะฮะในการที่จะเรียนรู้ร่วมกัน
2: โซเครติส
0: นะฮะ
1: ยังจำได้ไหม
0: นะครับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชื่อย่อคือปชนะครับม
2: ี
0: วาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีนะครับนะฮะปปชนะครับนะฮะถ้าปปทคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะครับสังก
2: ั
0: ดกระทรวงยุติธรรมนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับพุทธศักราช2542มาตรา12กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง9ปี
2: ครับ
0: นะฮะ9ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวและกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที
1: ่
0: คือถ้าอาจารย์ลินครบแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ทำได้อีกครับจนกว่าชุดใหม่จะเข้ามาอาจารย์ถึงจะไปนะครับแต่ทีนี้อาจารย์จะกลับเข้ามาที่ปปช.อีกไม่ได้อาจารย์ต
1: ้
0: องไปองค์กรอื่นนะครับหร
2: ื
0: ออาจารย์จะนะครับไม่ไปองค์กรไหนก็เบรกตัวเองได
1: ้
0: เช
1: ่
0: นวงเดียวกันครับ
2: ครับ
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับที
2: ่
0: ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในชุดวิชากฎหมายมหาชนวันนี้ครับครับนักศึกษาครับนี่คือเนื้อหาสาระในตอนที่3ครั้งนี้นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เกษตรปาริชาตินะสำหรับวันนี้นะคะเรามาถ่ายทำกันนอกสถานที่นะคะก็คือเราก็มาปิกนิกกันนั่นเองแต่ว่าสำหรับวันนี้จริงนอกจากปิกนิกแล้วเราต้องมีอาหารด้วยใช่ไหมคะพี่ตุ้ม
1: ใช่ค่ะมีอาหารค่ะ
0: แล้ววันนี้พี่ตุ้มจะทำอะไรให้เราทานคะ
1: ทำเมนูจากไข่ค่ะ
0: อาหารจากไข่นั่นเองจริงนะเมนูจากไข่ก็มีอย่างหลายจันก็ชอบมากนะคะท่านผู้ชมหลายคนก็คงมีอาหารเมนูไข่ในใจใช่ไหมคะแต่ว่านะคะก่อนอื่นที่เราจะทำอาหารกันเราต้องมาเรียนรู้เรื่องไข่ซึ่งมันไม่ได้มาแค่2คนเรามีวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่นะคะมีความรู้ด้านไข่เยอะแยะเลยมากมายก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จิตติมากัตนามลกุลหรืออาจารย์กีของเรานั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์กี
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก่อนเราจะไปทานอาหารจากไข่นะวันนี้เราต้องมาเรียนรู้เรื่องไข่ไก่อาหารชั้นเลิศนะคะเป็นเมนูสำหรับทุกคนนั่นเองนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องไข่ไก่กันค่ะต่อไข่แล้วมีทั้งไข่แดงไข่ขาวเมื่อกี้ค่ะไข่เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ
2: แน่นอนเลยที่เราเห็นภายนอกคืออะไรคะ
0: เปลือกไข่แบบนี้นะคะ
2: เปลือกไข่นะคะนี่ไงเปลือกไข่นะคะเจนสังเกตว่าเปลือกไข่นี่เป็นลักษณะมีรูพุ่นนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันระบายอากาศได้
0: มีการระบายอากาศด้วยนะคะสำหรับไข่
2: เปลือกไข่ละทีนี้ข้างในกระฟองไข่มีอะไรคะง่ายๆเลยมีไข่ขาวกับไข่แดง
0: อ๋อใช่ๆ
2: ไข่ขาวนี่ก็ยังเป็น2ส่วนอีกนะเป็นไข่ขาวข้นแล้วก็ไข่ขาวเหลว
0: อ๋อมีทั้งเหลวและทั้งข้น
2: ใช่แต่ไข่แดงเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของไข่ขาวนะคะ
0: ค่ะ
2: นะคะแล้วโดยมีผนังกั้นระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวนี่ค่ะคือส่วนประกอบของไข
0: ่อ๋อนี่คือองค์ประกอบของไข่ก็มีทั้งไข่ขาวทั้งแบบข้นแบบเหลวไข่แดงอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเปลือกไข่นะซึ่งมีรูพุ่นระบายอากาศด้วยนะคะเรารู้องค์ประกอบของไข่ไปแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าแล้วกินไข่เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
2: ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเป็นอาหารทรงคุณภาพนะคะ
0: ชั้นยอด
2: คุณค่าเยอะมากนะคะคุณค่าแรกค่ะมีเรื่องของโปรตีนนะ
0: เป
2: ็นโปรตีนราคาถูกด้วยนะถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์โปรตีนไม่น้อยเลยแต่ราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์เยอะเลย
0: แสดงว่ากินแล้วจะดีกว่า
2: ดีกว่า
0: ราคาถูกกว่าม
2: ีโปรตีนนะแล้วโปรตีนที่อยู่ในไข่เนี่ยนะเป็นโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์นะคะเรียกว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที
0: ่
2: เลยนะนอกจากโปรตีนแล้วก็มีไขมันนะ
0: เรื่องของ
2: ไขมันเพื่ออะไรคะเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็มีกรดไขมันที่จำเป็นร่างกายด้วยนะคะทีนี้นอกจากโปรตีนวิตามิน
0: ไขมัน
2: นอกจากโปรตีนไขมันแล้วก็ยังมีวิตามินและแร่ธาต
0: ุวิตามินที่สำคัญ
2: อะไรคะวิตามิน A แล้วก็ B2
0: ดีกับสายตาถ้าจะไม่ผิดวิตามิน A ดีกับสายตาใช่ไหมคะ B2 นี่คือเด็ดชา
2: ใช่ใช่แสดงว่าบริโภคบ่อย
0: รู้จริงน
2: ะส่วนแร่ธาตุอะไรคะมี
0: โพแทสเซ
2: ีย
0: ม
2: ส
0: ัง
2: กะส
0: ี
2: นะคะสำคัญมากเลยสังกะสีนี่เกี่ยวกับผมใครอยากผมสวยต้องกิน
0: สังกะสีอ๋อมีหน้าล่ะค่ะเขาบอกว่าถ้าเอาไข่แดงไปหมักผมผมมันจะนุ่มลื่นแล้วก็สวยถูกไหมคะอ๋อม
2: ี
0: สังกะสีนี่เองนะคะ
2: แต่ทีนี้พอพูดถึงองค์ส่วนประกอบทางเคมีแล้วสิ่งที่คนกังวลคืออะไรคะมีตัวหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอล
0: จันก็ได้ข่าวมาว่าจริงๆตามหลักเนี่ยเคยได้ยินมาว่าคนหนึ่งอ่ะจริงๆนะไม่ควรบริโภคไข่เกิน2ฟองต่อวันจริงหรือเปล่าคะจันกี
2: ่อ๋อค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขากังวลก็คือเรื่องของคอเลสเตอรอลในไข่ปกติแล้วไข่1ฟองเนี่ยมีคอเลสเตอรอล200มิลลิกรัม
0: 200มิลลิกรัมนะคะไข่1ฟอง
2: จากการศึกษาเขามีการวิจัยแล้วนะคะว่าจริงๆวันหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยรับคอเลสเตอรอลได้ถึง300มิลลิกรัม
0: ต่อวันแสดงว่ากินเกินได้ใช่ไหมคะเพราะมี200แต่เรารับแค่300กิน2ฟองครึ่งใช่ไหมได้ไหม
2: คะ
0: ค่ะอ๋อจริงๆไม่ควรเกินนะคะถ้าเรารู้อยู่แล้วนะก็คือไม่ควรเกินนะคะประมาณ200มิลลิกรัมอ๋อเนี่ยก็ได้ความรู้ไปแล้วนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของไข่นะคะส่วนประกอบของไข่นะคะแล้วก็ประโยชน์คุณค่าของไข่แม้กระทั่งว่าไข่เนี่ย1ฟองเราควรกินประมาณเท่าไหร่นะคะนะคะท่านผู้ชมก็ได้ความรู้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูของพี่ตุ้มไปถึงไหนกันแล้วนะคะกลิ่นโชยมาเลยนะคะหอมใช่ไหมคะเมื่อกี้
2: ใช่นี่แหละเสน่ห์ของไข
0: ่อ๋อเรามาดู

0: ูดีกว่าว่าเมนูวันนี้พี่ตุ้มจะทำให้เราทานตอนปิกนิกนอกสถานที่กันนี่คืออะไรนี่กำลังตัดขึ้นมาแล้วค่ะโอ้สวยเลยนะคะน่าทานมากนะคะ
1: พี่ตุ้มคะนี่เมนูอะไรคะ
2: เมนูไข่พระอาทิตย์ค่ะ
1: โอ้เมนูไข่พระอาทิตย
2: ์นะคะที่สามารถที่จะกินได้ทั้งข้าวและไข่ในเวลาเดียวกันได้เลย
1: นี่ไงมีประโยชน์ทั้งข้าวและไข่แต่พี่ตุ้มคะก่อนจะมาเป็นเมนูไข่พระอาทิตย์นี้ค่ะถามหน่อยตอนพี่ตุ้มไปเลือกซื้อไข่เลือกซื้อยังไง
2: เลือกซื้อไข่ที่แบบเปลือกสะอาดสะอาดนะคะแล้วก็ผิวไม่ขรุขระแล้วก็ไม่เลอะแบบขี้ไก่อะไรทำนองนี้ค่ะ
1: พี่ตุ้มเลือกนี้อ่ะถามจันกีดีกว่านะคะผู้เชี่ยวชาญด้านไข่ของเราเนี่ยเวลาเลือกซื้อไข่ตลาดเลือกยังไงคะ
3: โหแน่นอนค่ะส่วนใหญ่ผู้ซื้อเนี่ยก็จะต้องมองจากเปลือกไข่เป็นหลักนะ
1: คะ
3: อันดับแรกเลยนะคะเขาต้องดูนะคะไข่ต้องมีรูปทรงรีนะคะส
1: ่
3: วนใหญ่คนบางคนเข้าใจว่าต้องเป็นทรงกลมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ลูกบอลนะคะอันนี้ไข่ไก่นะคะแน่นอนด้านลำดับต่อไปเปลือกไข่จะต้องไม่บุบร้าวนะอย่างที่คุณตุ้มบอกนะไม่มีรอยร้าวไม่แตกนะคะไม่มีรอยแตกนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะต้องเป็นสีตามธรรมชาติของพันธุ์ไก่เพราะว่าอย่าลืมว่าไข่ไก่เนี่ยเปลือกไข่จะมีอยู่2สีที่ขายในบ้านเราม ีสีขาวใช่
1: แต่
3: คนไทยสังเกตว่าส่วนใหญ่ชอบซื้อเปลือกไข่สีน้ำตาลนะเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันน่ารับประทานนะคะจะต้องเป็นสี
1: ตรง
3: ตามพันธุ์ของมันนะคะไม่บุบร้าวเนี่ยเป็นวิธีการง่ายๆนะคะจะมองว่าไข่สดใหม่นะ
1: เลือกซื้อยังไงในตลาด
3: ค่ะ
1: แล้วก็
3: อย่างอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
1: ถ้ามีเป็นจุดๆสีน้ำตาลอะไรจริงๆไม่ดีนะบางคนคิดว่าดีเน
3: า
1: ะ
3: อ๋อทำไมเหรอฮะไม่ดีเหรอค่ะเพราะว่าอันนี้แสดงว่า
1: เปลือกต้องนวลใช่ไหมคะเหมือนนวลไม่มีรอยจุดๆ
3: ค่ะแสดงว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะคะเราอย่าซื้อนะคะ
1: นะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อไข่แล้วต่อไปเราไปตลาดนะคะก็เราเลือกนะคะที่ผิวเนียนๆสวยๆไม่มีรอยเป็นกลักนะคะแล้วก็สีตามธรรมชาตินะคะนี่ก็คือหลักง่ายในการเลือกซื้อไข่ในตลาดนะคะเราหลักการซื้อไข่แล้วเมนูอาหารก็พร้อมอยู่แล้วขั้นต่อไปก็คือการชิมของเรานั่นเองถูกไหมคะเอามาชิมกันเลยค่ะนะคะมาดูซิมันจะอร่อยแค่ไหนกันนะคะเมนูไข่พระอาทิตย์นะคะ
2: จานเอาเลยค่ะ
1: จานมันเล็กไปไหมคะ
3: ไม่อันนี้เป็นการชิม
1: เป็นการชิมนะคะเรามาดูกันว่าเมนูไข่พระอาทิตย์เป็นยังไงบ้าง
3: เราชิมด้วยกันก็ได้ค่ะ
2: ไม่ต้องทานข้าวก็ได้ค่ะเมนู
1: ไข่พระ
2: อาทิตย์
3: ใช่
2: ไหมคะใช่ตักให้นะคะ
1: นะคะแต่จริงๆอ่ะวันนี้แอบเห็นพี่ตุ้มไม่ได้ทำแค่เมนูเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อมีเมนูอื่นอีกไหมคะ
2: มีเมนูราดไข่ต้มค่ะ
1: อ๋อเห็นไหมคะอาหารง่ายๆนะคะก็มีจริงๆไข่มันทำได้หลากหลายเมนูเนาะพี่ตุ้ม
3: จะบอกว่าไข่ไก่เนี่ยฟองนึงเนี่ยทำเป็นทั้งอาหารคาวอาหารหวานได้นะเช่นอย่าว่าไข่นะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะคะทีนี้ต่อไปเราจะต้องลองชิมละ
1: ถึงขั้นตอนชิม
3: ชิมนะคะ
1: ผู้ชมหลายคนเป็นหิวเหมือนเรา
3: เป็นขั้นตอนที่
1: จันกับจันทีจะลองชิมให้ดูว่าอร่อยแค่ไหน
2: จันขาน
1: ี่ไงที่จันบอก
2: ไข่ต้ม
1: น่าทานม
2: าก
1: ในนี้ลาบไข่ต้มใช้งบเท่าไหร่คะเนี่ย
2: อันนี้ถ้าเราคิดจริงๆแล้วไข่เนี่ยก็จานเนี้ยไม่เกิน50บาท
1: โอ้
2: เห็นไหมคะได้จานใหญ่มากเลยแล้วก็มีประโยชน์ด
3: ้
2: วย
1: ได
3: ้ทั้
1: ง
3: ฟองเนี่ย
1: ได้รสชาติที่ดีนะคะ
2: นี่คือหน้าตาสีสันสวยงามนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วย
3: ใช่ใช่ใช่อ
2: าจารย์ลองทานค่ะลอง
1: จานกี่ชิมแล้วเป็นไงบ้างคะรสชาติ
3: ยกนิ้วโป้งค่ะ
2: ได้กินทั้งข้าวได้กินทั้งไข่เวลาเดียวกันนะคะ
1: มากเลย
2: นะคะทานกับลาบไข่ต้มด้วย
1: นี่ค่ะมาทั้งทีในการปิ้งนี้ต้องกินไข่เยอะนะคะเนื่องจากอาจารย์กีบอกแล้วเป็นอาหารโปรตีนราคาถูกไหมคะแล้วก็มีคุณค่าครบนะคะสำหรับ
2: เดี๋ยวตุ้มไข่ชิมนิดนึงว่าเป็น
1: เดี๋ยวคนทำยังไม่ได้ชิมเลยให้คนทำชิมก่อนนะใครถามหน่อยค่ะในสูตรของไข่พระอาทิตย์เนี่ยใช้อะไรบ้าง
2: จริงๆตุ้มในสูตรจานนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: ไข่2ฟองก็พอทำให้เราทานคนเดียวเนี่ยค่ะไข่2ฟองนะคะอาจารย์ทีนี้เราก็เติมข้าว
1: อ
2: ันนี้ข้าวเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราชอบทานข้าวมากข้าวน้อยไม่เป็นไรเราใส่ทีนี้ตุ้มเห็นว่าถ้ามีข้าวกับไข่อย่างเดียวมันก็ยังดูเหมือนไม่มีผัก
1: มัน
2: ก
1: ็ใส่ผัก
2: ต่างๆลงไปที
1: ่
2: เราชอบนะคะอาจารย์แล้วก็สีสันสวยงา
1: ม
2: แค่นี้เราก็ได้เมนูแล้วอันนี้เป็นไข่2ฟองค่ะ
1: อ๋อนี่คือสูตรก็มีข้าวมีไข่มีผักนะคะแล้วแต่ตามใจชอบแต่วันนี้รู้สึกว่าข้าวจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วย
2: ใช่ไข
3: ่
2: เ
3: บอร์ร
1: ี่นะคะ
2: อันนี้จะเห็นว่ามีหลากหลายสีนะคะ
1: ใช่เป็นสีม่วงมีแอนโทไซยานินสูงนะคะเห็นไหมคะมีพร้อมเลยทั้งสารอาหารนะจากไข่เอ่ยข้าวไรซ์เบอร์รี่เอ่ยแม้กระทั่งผักพวกข้าวโพดแครอทถั่วลันเตาก
2: ็
1: ถือว่าครบนะคะมื้อนึงจริงทานแค่นี้ก็ถือว่าอิ่มแล้วเนาะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะแล้วอีกอันนึงนะคะ พลาดไม่ได
2: ้ก็คือไข่แล้วก็มีโปรตีนเสริมอีกนิดนึงคือโปรตีนจากเนื้อไก่หรือใครไม่ชอบเนื้อไก่ก็เป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะเราให้มันดูว่ามีสีสันหน้าตาแล้วก็มีผักนะคะในนี้มีน้ำมะนาวมีพริกป่นมีข้าวคั่วนะคะแล้วก็มีใบสะระแหน่มีต้นหอมมีผักชีนะคะ
1: ครบ
2: เห็นไหมคะ

0: กี้จะมีคำถามหนึ่งคำถามอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วคนเราควรจะกินไข่ไก่วันละกี่ฟองดีคะ
1: ถ้าผมการบริโภคไข่ไก่นะคะปกติแล้วถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะอย่างอาจารย์จันยาเนี่ยอาย
0: ุ
1: ประมาณ20เศษหรือว่าเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในวัย
0: กำลังเติบโต
1: หรือแม้กระทั่งหญิงมีครรภ์นะ
0: คะ
1: ควรจะบริโภคไข่ไก่วันละฟอง
0: วันละฟอง
1: กำลังดีเลยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะที่แบบใกล้อายุมากแล้วนะคะอย่างเช่นอาจารย์จิตติมาผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องโรคนะคะโรคเบาหวาน
0: ความดัน
1: ใช่ไหมคะอันนี้บริโภคทุกวันก็คงไม่ดี
0: ไม่ดีนะคะแล้วเท่าไหร่ถึงจะพอคะสำหรับผู้สูงอาย
1: ุสัปดาห์หนึ่งสัก3ฟองก็พอ
2: สัปดาห์3ฟองพอ
0: พอแล้วนะสำหรับผู้สูงอายุที่น่าจะมีปัญหาเรื่องโรคต่างๆใช่ไหมคะอ๋อเพิ่งทราบนะคะนี่แสดงว่าจานนี้ยังบริโภคได้วันละฟองอยู่
1: วันละฟองเลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะ
0: แต่ก็อยากจะรู้อีกว่ากว่าจะมาเป็นไข่ไก่หนึ่งฟองเนี่ยมันมา
2: จากไหน
0: มันยากง่ายแค่ไหนนั่นเราอาจจะนึกภาพไม่ได้ว่าไก่หนึ่งฟองไข่เอาไข่ฟองเนี้ย
2: ได้ยังไงมาได
1: ้ไข่ไก่บอกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะ
0: คะ
1: ก็มาจากแม่ไก่ทีนี้ปกติแม่ไก่หนึ่งตัวเนี่ยจะให้ไข่วันละฟองเท่านั้นนะทีนี้เราจะรู้ยังไงนะเราต้องตามไปดูนะคะเราไปที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เลยค่ะ
3: รู้ลึกลืม

0: สวัสดีครับพี่กีครับ
1: สวัสดีค่ะสบายดีนะ
0: สบายดีครับวันนี้ไปไหนมาเห็นทำไมผ่านมาแถวนี้ครับ
1: แวะมาแถวนี้ก็เลยคิดถึงเธอเลยมาเยี่ยม
0: อ๋อครับผมยินดีเลยครับ
1: อ๋อค่ะเป็นไงครับกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ดีไหมคะช่วงนี
0: ้ก็ช่วงนี้ก็กำลังไปได้ดีเลยครับ
1: ก็ราคาไข่ไก่ก็ค่อนข้างดีนะ
0: ครับผมก็ขยับตัวเพิ่มขึ้นครับ
1: ก็ผมถามที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ของถังเลี้ยงแบบไก่ไข่ในกรงกับใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: จริงๆในประเทศไทยเรามี2รูปแบบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมปกติการเลี้ยงไข่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกที่เราเห็นกันตามใบตามบ้านตามไร่ตามนาก็คือเป็นรูปแบบของในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยนะครับลักษณะของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยก็อาจจะเลี้ยงปล่อยตามลานดินนะครับปล่อยเป็นพื้นที่เป็นโรงเรือนลักษณะเป็นพื้นคอนกรีตหรืออาจจะเป็นพื้นแบบยกสูงนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่พื้นที่หรือข้อจำกัดของแต่ละฟาร์มหรือว่าแต่ละผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับแต่ลักษณะที่ผมเลือกใช้ก็คือในลักษณะของการเลี้ยงบนกรงตับแต่สิ่งที่พิเศษของผมก็คือการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับผมจะเลี้ยงอยู่บนบ่อปลาเพราะสิ่งที่ผมได้ก็คือผมจะได้ไข่ไก่และอีกอย่างนึงคือผมจะได้มูลไก่ให้สำหรับปลาของผมที่อยู่ทางด้านล่างนะครับจบมานะครับอันนี้คือได้ทุกวันนะครับผมได้รายได้ทุกวันเลยแต่กดไก่ไปผมก็จะได้ปลาด้วยนะครับเดี๋ยวงั้นพี่ขี่มาแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะขอเรียนเชิญเข้าไปชมฟังกันครับ

็เป็นรูปแบบการเลี้ยงนะครับเป็นรูปแบบการเลี้ยงผมก็จะเลี้ยงอยู่บนกรงตับนะครับเป็นกรงตับเลี้ยงก็ใส่ไก่อยู่ประมาณ 2-3 ตัว

0: ณะของฟาร์มของผมนะครับจะเป็นการเลี้ยงไก่ระยะไข่เดือนอย่างเดียวครับก็จะซื้อไก่สาวจากฟาร์มข้างนอกเข้ามาเลี้ยงครับก็จะไก่อายุประมาณ 16-17 สัปดาห์ก็จะเป็นไก่สาวที่เรานำเข้ามาเลี้ยงครับเพราะว่าในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยเริ่มแรกเลยขั้นตอนของการเลี้ยงเราก็จะมีการสิ่งที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของความสะอาดของโรงเรือนเราจะมีการพักเล้าหรือพักโรงเรือนเนี่ยก็ประมาณ14วันเป็นอย่างน้อยหลังจากที่เรานำไก่ทุกก่อนออกไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรานำไก่เข้ามาเลี้ยงนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือในส่วนของการให้ระบบการให้ระบบการให้อาหารต้องมีให้อาหารอย่างเต็มที่นะครับนะครับแล้วก็มีระบบการให้น้ำนะครับมีให้น้ำอยู่ตลอดเวลา
1: ใ
0: ช่ครับต้องให้อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับเราต้องมีน้ำมีอาหารให้เต็มที่แล้วก็สิ่งที่สำคัญการเลี้ยงไก่ไข่ไม่ได้เลยคือแสงนะครับการให้แสงตอนกลางคืนผมก็จะต้องเปิดไฟด้วยนะครับใช่ครับก็จะมีหลอดไฟครับผมจะให้แสงโดยเฉลี่ยประมาณ16ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเลี้ยงนะครับการให้อาหารนะครับเราก็จะให้อาหารไก่เนี่ยครับรู้ไหมครับพี่กี่ว่าไก่วันเนี่ยกินอาหารวันละเท่าไหร่
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: 100
1: กร
0: ั
1: ม
0: เนี่ยโอ้กว่าเลยครับไก่ถ้าสภาพอากาศดีให้ผลผลิตดีนะครับก็ประมาณเฉลี่ยประมาณ110กรัมเลยนะครับ
1: ครับทีนี้ระบบการควบคุมโรค
0: การควบคุมโรคแล้วเปิดก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการป้องกันโรคแต่สิ่งที่เราทำอยู่ก็คือ1ที่สำคัญเลยก็คือ1ก่อนที่จะเข้าโรงเรือนมาครับเราต้องทำความสะอาดตัวเองด้วยครับ1ล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับจุ่มเท้าก่อนที่จะเข้ามาสิ่งที่สำคัญในส่วนของการป้องกันโรคในการเลี้ยงไก่ไข่คือผมเน้นในเรื่องของการป้องกันคือการทำวัคซีนนะครับเราก็จะทำวัคซีนตามโปรแกรมของไก่ไข่ระยะไข่โดยเข้มงวดโดยเคร่งครัดเลยครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญมากเลยครับพี่ที
1: ทีนี้พอแม่ไก่เริ่มให้ไข่แล้วเนี
0: ่
1: ย
0: ครับผม
1: นี่เห็นไข่แล้วพอพูดถึงไก่เห็นไข่เลย
0: ครับผม
1: สดใหม่น่ากินมากเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: ไม่รู้ว่าพอหลังจากเราได้ไข่จากแม่ไก่แล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อไปเนี่ย
0: ก็สิ่งสำคัญนะครับเนี่ยครับลักษณะของไข่ไก่ที่เราได้นะครับวันหนึ่งปกติในโรงเรือนเนี่ยครับเลี้ยงอยู่ประมาณ 5,000 ตัวเอาที่เฉลี่ยเลยก็จะได้ประมาณ 80% ของจำนวนไก่ที่เราเลี้ยงนะครับผมคิดว่าพี่กีอยากรู้แล้วนะครับว่าไข่ไก่เนี่ยมันมายังไงหรือมีวิธีการดูแลหรือการเก็บเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาพี่กีเชิญครับเดี๋ยวผมเชิญพาไปดูวิธีการเก็บไข่กันนะครับเชิญครับ

0: ครับผมต้องเก็บทุกวันเลยครับพี่กีเพราะว่าตอนนี้ไข่เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังให้ผลผลิตเยอะปกติเนี่ยพี่กีรู้ไหมเราต้องเก็บถึงวันละ2ครั้งเลยครับ
1: ทีขนาดนี
0: ้ใช่ครับคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเช้าก็เราก็จะเริ่มเก็บก็ประมาณ9โมงถึง10โมงเราก็จะเริ่มเก็บในช่วงเช้าแล้วหลังจากนั้นอีกครั้งนึงนะครับก็ประมาณบ่าย3นะครับเราก็จะทำการเก็บไข่อีกครั้งนึงดังนั้นน่ะแต่ในกรณีที่ไก่เนี่ยให้ผลผลิตสูงมากๆเลยเขาเรียกว่าเข้าช่วงระยะพีคนะครับของการให้ไข่บางครั้งเราต้องเก็บถึงวันละ3ครั้งเลยครับพี่สีใช่ครับแต่ปกติเราก็จะเก็บกัน2ครั้งนี่แหละครับ
1: เฮ้ยพอไข่ที่เราเก็บแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรต่อเนี
0: ่ยครับไข่ที่เราเก็บได้นะครับในแต่ละวันเนี่ยครับแต่ละโรงเรือนของเราที่เรามีอยู่เนี่ยครับเราก็จะนำไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาพี่สีไปดูกันเราจะนำไข่ที่ได้นะครับเป็นไข่คละเนี่ยเราก็จะนำไปคัดขนาดเพื่อทำการส่งไข่ต่อไปงั้นเดี๋ยวผมเชิญพี่กีไปดูวิธีการคัดไข่กันครับเชิญเลยครับ

0: ไข่ไก่เต็มไปหมดเลยไข่ไก่ล้างนี่มาจากไหนอะคะ
1: เมื่อกี้ที่ผมพาพี่กีไปดูนะครับอันนี้คือไข่ไก่ที่มาจากโรงเรือนแต่ละหลังของเราครับตอนนี้ของเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่5หลังไข่แต่ละวันจะโดนรวบรวมแล้วเก็บไข่ทั้งหมดเลยมารวบรวมเพื่อที่จะนำมาคัดแยกขนาดต่อนะครับโดยไข่ที่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ตอนนี้ก็น่าจะไก่ของเรามีประมาณอยู่ 20,000 ตัวก็ประมาณ 80% แต่ละวันเราได้ไข่จำนวนก็ประมาณ 16,000 ฟองนะครับก่อนที่เราจะนำไปจำหน่ายนะครับเราต้องนำมาคัดแยกขนาดก่อนนะครับตามไซส์ของไข่แต่ละเบอร์ครับเป็นเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับตามมาตรฐานของขนาดของฟองไข่นะครับหลังจากไข่ที่เราคัดแยกขนาดออกมาแล้วนะครับเราก็จะทีนี้หลังจากนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือนำไปจำหน่ายครับ
0: โอ้ค่ะเอ๊ะแล้วก็มีวิธีการขนย้ายยังไง
1: นะครับวิธีการจำหน่ายไข่นะครับเราก็มี2แบบครับ1จะมีผู้ค้าไข่คือผู้รับซื้อไข่ครับเป็นผู้ค้าส่งจะมารับซื้อไข่เราถึงหน้าฟาร์มเลยครับหรือว่าบางรายที่เขาไม่มีรถนะครับเขาไม่มีรถขนส่งเราก็จะบริการไปส่งให้ถึงที่ร้านของเขาเลยครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบภาพรวมทั้งหมดเลยครับในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่ครับไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากหากถ้าพี่ขี่สนใจยังไงก็สามารถที่จะขอความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผม
0: เริ
1: ่
0: มมีความสนใจแยกต่างฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เองละแต่ก็อื่นวันนี้เดี๋ยวพี่มีธุระต้องไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงโอกาสจะมาแวะเยี่ยมใหม่ครั้งนึง
1: ได้เลยครับยินดีมากเลยครับผมงั้นก็โอเคครับไว้โอกาสหน้าแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ
2: โอ้โหเมื่อกี้ไปดูมานะคะกว่าจะได้ไข่ไก่1ฟองให้เราทานนี
3: ่เนาะคะ
2: นะคะมันสลับซับซ้อนเนาะไม่ได้ธรรมดาเลยนะนันกี
4: จริงๆฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยเนี่ยมีทั่วทุกจังหวัดนะคะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลถ้าจากที่เราเห็นจะเห็นว่าเขามีรูปแบบการเลี้ยงที่เป็นระบบได้มาตรฐานนะคะสิ่งสำคัญประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้ก็คือได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีนั่นเองนะคะค่ะทีนี้ประเด็นปัญหาคือเมื่อเรารู้แล้วว่าไข่ไก่แม่ไก่เลี้ยงยังไงเพื่อให้ได้ไข่ไก่ให้เราและไข่ไก่เนี่ยมีคุณภาพยังไงนะเราก็อยากควรจะช่วยกันนะคะช่วยกันบริโภคไข่ไก
2: ่รณรงค์การบริโภคไข่ไก่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะนะสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่ขั้นตอนของไข่คืออะไรองค์ประกอบเป็นยังไงประโยชน์ยังไงบริโภคยังไงนะคะแล้วก็มาถึงเมนูอาหารที่พี่ตุ้มโชว์ให้ดูว่านะคะเมนูอาหารแต่ละชนิดอย่างเช่นยะลาบไข่ต้มนะคะไข่ปลาทิพย์มีองค์ประกอบอะไรบ้างทำยากง่ายยังไงนะคะก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับไข่ไก่นะคะซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะคะไข่ของเราเนี่ยค่ะมีคุณภาพนะคะดีมากนะคะยังไงก็ตามนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะรายการที่นี่เกษตรปริชาติตอนหน้าแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตค่าเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพและการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับกับตอนที่1นะฮะการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้นกรณีศึกษาร้านเบเกอรี่ครับสำหรับโจทย์กรณีศึกษาร้านเบเกอรี่นะครับโจทย์มีดังนี้ฮะร้านเบเกอรี่แห่ง1นะครับผลิตขนมขายอยู่2อย่างได้แก่บราวนี่ขายในราคา300บาทและขนมเค้กช็อกโกแลตนะครับขายในราคา500บาทแต่มีอยู่วันนึงนะฮะร้านเบเกอรี่เนี่ยมีแป้ง16ถ้วยไข่11ฟองช็อกโกแลต5กรัมการจะทำบราวนี่1ชิ้นนะครับต้องใช้แป้ง2ถ้วยไข่1ฟองและช็อกโกแลต1กรัมส่วนการทำเค้กช็อกโกแลตเนี่ยต้องใช้แป้ง1ถ้วยไข่2ฟองและช็อกโกแลต3กรัมจากวัตถุดิบทั้งหมดที่มีนะครับพนักงานเนี่ยต้องการผลิตขนมนะครับให้ได้กำไรมากสุดนะฮะต้องผลิตอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมื่อเรานำปัญหาดังกล่าวเนี่ยไปใช้กับการแก้ปัญหาเชิงเส้นโดยใช้ Excel เนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาละครับเราก็เข้ามาสู่ช่วงสาธิตนะครับแรกเลยก็เปิด Excel ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาสร้างโครงสร้างไว้ก่อนนะฮะตัวแรกนะครับตัว decision นะครับหรือการตัดสินใจนะครับdecision variable นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรในข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยตัวแปรของเราเนี่ยก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือการผลิตบราวนี่และก็เค้กช็อกโกแลตนะครับ

ต่อมานะครับเราจะมาดูเงื่อนไขนะครับหรือข้อจำกัดนะฮะโดยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า constraint นะครับ constraint ในโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือแป้งนะคะตัวถัดมาคือไข่ตัวที่3คือตัวช็อกโกแลตนะครับโดยเราจะเว้นช่องว่างไว้เผื่อใส่สมการนะฮะนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านก็สามารถพิมพ์ตามไปด้วยได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขแป้งเงื่อนไขของไข่แล้วก็เงื่อนไขของช็อกโกแลตนะครับจากโจทย์นะครับมีข้อจำกัดของแป้งอยู่ที่16ถ้วยข้อจำกัดเรื่องของไข่11ฟองและข้อจำกัดของช็อกโกแลตมีอยู่5กรัมนะฮะก็พิมพ์ไปตามนั้นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะหาเรื่องของสมการที่โจทย์เขาต้องการในโจทย์ข้อนี้นะครับตัว objective function นะครับตัว objective function หรือสมการเป้าหมายของเรานะครับข้อนี้เนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าเขาต้องการหากำไรสูงสุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันกำไรสูงสุดเป็นจำนวนเงินทีนี้มาดูตามโจทย์นะครับตัวแรกนะฮะถ้าบราวนี่นะครับจะได้กำไร300นะครับ300คูณกับ x นะครับ x ก็คือจำนวนบราวนี่บวกกับจำนวนของขนมเค้กนะครับขนมเค้กเนี่ยขายขนมเค้กได้จะได้กำไร500บาทนะฮะก็เป็น500คูณ y นะครับนี่เป็นสมการนะครับสมการเป้าหมายของเรานะฮะจากนั้นนะครับในช่อง D7 นะครับช่อง D7 เนี่ยให้เราใส่เป็นสมการ Excel ไว้นะครับโดยอ้างอิงจากสมการช่อง C7 นะฮะก็เป็น300คูณกับเลข1ที่เราเขียนไว้ที่ช่องสีฟ้านะครับคูณด้วยจำนวนของ

ทีนี้สมการการผลิตช็อกโกแลตนะครับก็จะใช้ถ้าบราวนี่เนี่ยใช้1ตัวนะครับขนมเค้กใช้3กรัมนะครับโดยที่ปริมาณเนี่ยไม่เกิน5กรัมนะครับเพราะเรามีข้อจำกัดที่5นะฮะหลังจากนั้นมาพิมพ์ตามสมการที่เราได้เขียนไว้เมื่อสักครู่นะครับ2นะครับคูณ x x ก็นำมาจากตัวแปรด้านบนนะครับหลังจากนั้นบวกกับตัวขนมเค้กนะครับเช่นกันครับสมการของไข่เท่ากับ x นะฮะบวกกับ2คูณด้วยสมการ y ที่ x นะครับบวกด้วย3คูณด้วยสมการ y ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับให้ทุกท่านนะครับไปที่ตัวหาโซเวอร์นะครับปกติแล้วจะอยู่ที่ data นะครับขั้นตอนการเรียกใช้โซเวอร์นะฮะเดี๋ยวผมย้อนให้นิดนึงนะครับให้ไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปที่ optionไปที่ add in ครับไปที่ go แล้วก็เลือก server add in ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดโอเคนะฮะ excel ของเราก็จะมี server ตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาตัวโปรแกรมเชิงเส้นละนะฮะกด server ครับตัวแรกนะครับ set objective นะฮะ objective ของเราก็คือตัวเป้าหมายนะครับให้เราคลิกที่เครื่องหมายลูกศรสีดำตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเลือกตัวสมการเป้าหมายครับ Enter 2นะครับเขาจะถามเราว่าให้เราเนี่ยสมการเป้าหมายของเราเป็น Max หรือ Min นะครับ Max ก็คือกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นกำไรสูงสุดนะฮะถัดมานะครับเขาจะถามว่าตัวแปรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็ไปคลิกที่ลูกศรสีดำนี้แล้วไปเลือกตัวแปรที่เป็น Decision Variable นะครับหลังจากนั้นนะครับจะพบช่องใหญ่ๆตรงนี้นะฮะเป็น constraint ให้เรากด add นะครับแล้วไปเลือกนะฮะเลือกช่องที่เราใส่สมการไว้นะครับตรวจเช็คนะครับว่าสมการเนี่ยเป็นน้อยกว่าเท่ากับหรือมากกว่าเท่ากับนะครับในกรณีนี้นะครับให้เราสังเกตดูสมการตรงนี้นะครับมันเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เซตน้อยกว่าเท่ากับนะครับด้านขวานะฮะด้านขวาใช้เลขที่เป็นตัวแปรที่เราสร้างไว้ตรงนี้นะครับที่เป็น right นะครับก็คือข้อจำกัดของโจทย์นะฮะคลิกซ้ายแล้วก็ลากขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นกด enter ครับก็จะครบแล้วนะครับ

กดโอเคสังเกตตรงนี้นะครับให้เราติ๊กถูกไว้นะครับถ้าเกิดมันไม่มีนะฮะติ๊กถูกไว้นะครับเป็นการบอกโปรแกรมว่าตัวแปรทุกตัวเนี่ยมีค่ามากกว่า0นะครับมากกว่าเท่ากับ0นะไม่ติดลบนะครับตัวต่อมานะครับที่สำคัญคือคลิกเลือกตัว Simplex นะครับ Simplex LP นะครับหรือ Simplex Linear Programming นะครับหลังจากนั้นกด Solve ครับมันก็จะขึ้นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมามันจะถามเรานะครับว่าเราจะเก็บค่าอะไรไว้บ้างนะครับในหัวข้อนี้เราทำกดโอเคได้เลยครับหลังจากโปรแกรมทำงานนะครับตัว Linear Programming เนี่ยบอกผลว่าคุณควรผลิตบราวนี่5ชิ้นนะครับคุณจะได้กำไรสูงสุดที่ 1,500 บาทนะครับโดยใช้แป้งนะครับ10ถ้วยนะฮะใช้ไข่5ฟองและช็อกโกแลต5กรัมนะครับนี่คือตัวที่เป็นโมเดลหาตัว maximize ของกำไรนะครับแต่ถ้านักศึกษาเปิดในโจทย์ของในเล่มนะครับเปิดโจทย์ในเล่มเนี่ยตัวสมการด้านขวาตรงนี้นะครับช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็น15นะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะถ้าเกิดทำตามในเล่มนะครับกด solver เหมือนเดิมเลยนะครับเราแค่เปลี่ยนเลขเนาะถ้าเกิดเราไปซื้อช็อกโกแลตมาเพิ่มนะครับกด solve กดโอเคคำตอบตอนนี้ก็จะเท่ากับในเล่มนะครับก็จะเป็นกำไร 3,100 บาทนะฮะอันนี้คือตัวแปรที่อาจารย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมือนกับในเล่มนะตรงนี้นะครับ

สำหรับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานนะครับด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยตอนที่2การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้นกรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้าสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับโรงงานเนี่ยต้องการผลิตรองเท้าแบรนด์ดัง2รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยรุ่น A มีกำไร200บาทต่อคู่การผลิตรองเท้ารุ่น B เนี่ยมีกำไร150บาทต่อคู่โดยการผลิตรองเท้าแต่ละรุ่นเนี่ยมีเครื่องจักรเดียวกันนะครับแต่ใช้เวลาในการผลิตไม่เท่ากันรองเท้ารุ่น A ใช้เวลาผลิต5ชั่วโมงต่อคู่ส่วนรองเท้ารุ่น B เนี่ยใช้เวลาผลิต3ชั่วโมงต่อคู่รองเท้าทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้วัตถุดิบเดียวกันครับรุ่น A ใช้25หน่วยต่อคู่รุ่น B ใช้10หน่วยต่อคู่ซึ่งตอนนี้โรงงานเนี่ยมีวัตถุดิบทั้งสิ้น 2,500 หน่วยไม่ว่าโรงงานจะผลิตสินค้ารุ่นไหนก็จะมีลูกค้าสั่งจองทั้งหมดในรอบบินนี้เครื่องจักรสามารถทำงานได้สูงสุด 1,000 ชั่วโมงก่อนทำการปิดหยุดพักทางโรงงานเนี่ยควรจะมีการวางแผนการผลิตรองเท้าทั้ง2รุ่นอย่างไรเพื่อได้กำไรมากที่สุดนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นนะฮะโดยใช้ Excel เนี่ยเราจะแก้อย่างไรเรามาดูกันที่คลิปสาธิตนี้ครับการผลิตรองเท้านะครับรุ่น A และ B นะครับตอนนี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนตัวแปรนะครับรองเท้ารุ่น A เนี่ยแทนด้วย X นะฮะรองเท้ารุ่น B เนี่ยแทนด้วยตัวแปร Y หลังจากนั้นเนี่ยใส่ค่าอะไรก็ได้ไปก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์ใส่เป็นเลข1เนาะต่อมานะครับเราไปดูข้อจำกัดของโจทย์นะครับข้อจำกัดในข้อนี้มีอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือเวลาในการผลิตนะฮะโจทย์เขาบอกเลยว่าใช้เวลาไม่เกินนะครับ 1,000 ชั่วโมงอันที่2คือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบเนี่ยมีจำกัดอยู่ที่2,500

รองเท้ารุ่น B ใช้วัตถุดิบ10หน่วยนะครับสมการตามนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็สร้างบล็อกที่เป็นleft กับ right ขึ้นมานะครับโดยที่เราจะพิมพ์ตัวข้อจำกัดนะครับด้านขวาเราก็คือ 1,000 แล้วก็ 2,500 ตามโจทย์ส่วน left ตรงนี้ครับให้เราพิมพ์สมการนะครับใน Excel นะว่าก็คือเป็น5หลังจากนั้นนะครับไปที่ left ครับโจทย์สูตรที่เราสร้างไว้ต่อมาครับเช็คเครื่องหมายนะฮะซึ่งข้อนี้เครื่องหมายเนี่ยเป็นน้อยกว่าเท่ากับซึ่งถูกแล้วนะครับเช็คจากตรงนี้นะฮะความสัมพันธ์ของโจทย์นะครับเรียบร้อยไปดูสมการด้านขวานะครับข้อจำกัดด้านขวานะครับตัว right ตรงนี้ก็ขึ้นกับ 2,500 นะครับ enter กดโอเคครับเช็คว่าตัวแปรทุกตัวนะครับมีค่าไม่น้อยกว่า0ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นมาเช็คว่าเป็น simplex lp หรือเปล่าเลือก simplex lp นะครับหลังจากนั้นกด solve ครับกดโอเคครับก็จะได้คำตอบมาละนะครับว่าควรผลิตรองเท้ารุ่น Y 250ชิ้นนะครับจะได้กำไรสูงสุดที่ 37,500 บาทนะครับโดยที่ใช้เวลาในการผลิตเนี่ยทั้งหมด750ชั่วโมงและใช้วัตถุดิบ 2,500 หน่วยเต็มพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ Linear Programming ผ่าน Excel ครับ

กลับมาพบอีกครั้งนะครับกับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลกับวันนี้ตอนที่3นะครับสัดส่วนการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรในตัวอย่างที่3นะครับชาวสวนต้องการใส่ปุ๋ย3ชนิดลงในแปลงเกษตรของเขาโดยความต้องการเนี่ยปุ๋ย A เนี่ยอย่างน้อย10หน่วยปุ๋ย B อย่างน้อย12หน่วยและปุ๋ย C อย่างน้อย12หน่วยถ้าซื้อปุ๋ยในรูปแบบเหลว1แกลลอนนะครับจะได้ปุ๋ย A จำนวน5หน่วยปุ๋ย B จำนวน2หน่วยและปุ๋ย C จำนวน1หน่วยซึ่ง1แกลลอนเนี่ยราคา30บาทนะครับถ้าซื้อปุ๋ยในรูปแบบเม็ดเนี่ย1ถุงจะได้ปุ๋ย A จำนวน1หน่วยปุ๋ย B จำนวน2หน่วยและปุ๋ย C จำนวน4หน่วยซึ่ง1ถุงเนี่ยราคา20บาทชาวสวนต้องซื้อปุ๋ยอย่างไรให้ได้ปุ๋ยขั้นต่ำตามที่ต้องการโดยใช้เงินลงทุนเนี่ยน้อยที่สุดครับสำหรับปัญหาดังกล่าวนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูชุดสาธิตกันครับว่าเราจะแก้ไขผ่าน Excel ได้อย่างไรครับก็กลับเข้าสู่ชุดสาธิตโจทย์ข้อที่3นะครับซึ่งเป็นโจทย์ของปัญหาของเกษตรกรเรื่องปุ๋ยนะฮะมาดูในข้อนี้กันนะครับชาวสวนเนี่ยต้องการใส่ปุ๋ย3ชนิดนะครับซึ่งก็มีชนิด A B C นะฮะโดยที่มีแบบน้ำนะครับแบบเม็ดเราแทนด้วยตัวแปร X และ Y นะครับเช่นเดิมนะครับกำหนดเลข1นะฮะตรงนี้ใส่เลขไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจทย์ที่เราเห็นในข้อนี้นะครับเขาต้องการที่จะหาจำนวนเงินที่น้อยที่สุดก็คือเขาต้องการลดต้นทุนนั่นเองนะครับถ้าเกิดซื้อปุ๋ยชนิดน้ำนะครับก็จะใช้ต้นทุน30บาทนะครับส่วนที่เป็นชนิดเม็ดก็จะเป็น20บาทนะครับหลังจากนั้นกำหนดสมการฟังก์ชันตามนี้เลยนะฮะก็คือ30คูณกับ D3 นะครับ30 D3 ก็คือชนิดน้ำนะครับหลังจากแล้วก็บวกกับ20คูณ D4 D4 ก็คือชนิดเม็ดครับใส่สมการตามนี้เลยนะฮะจากนั้นไปดูข้อกำหนดของโจทย์นะครับปุ๋ย A นะครับปุ๋ย B ปุ๋ย C ข้อกำหนดของเขาก็คือปริมาณปุ๋ย A มีอยู่10นะครับปุ๋ย B มีอยู่12หน่วยและปุ๋ย C มีอยู่12หน่วยนะครับสมการดังนี้นะฮะอันนี้จากโจทย์นะครับเมื่อเราพิมพ์สมการลงไปแล้วนะครับตัว left นะฮะตัว left เนี่ยเราก็พิมพ์ตามสมการที่เราสร้างไว้นะฮะยกตัวอย่างนะครับตามสมการใน C10 นะครับก็คือเท่ากับ5นะฮะ

5คูณกับ x นะครับ x ก็คือ d3 บวกกับ y นี่ก็คือการใส่สมการนะครับในช่องของ d นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำกระบวนการเดียวกันกับปุ๋ย b และปุ๋ย c นะครับใส่ตามนี้นะฮะทีนี้เมื่อตรวจเช็คสมการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่โซลเวอร์ครับเช่นเดิมนะครับตัวโซลเวอร์เนี่ยเอาไว้ใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นเชิงเส้นนะฮะส่วนสำคัญของเขาก็คือตัวแรกเขาจะถามว่า set objective ก็คือตัวเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับช่องไหนที่เป็นเป้าหมายนะฮะตรงนี้เนี่ยเราเลือกลูกศรสีดำเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราไปเลือกนะฮะสมการเป้าหมายของเรานะครับกด enter ครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะต่างจากเรื่องที่1กับ2นิดนึงตรงที่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาต้องการลดต้นทุนนะฮะลดต้นทุนเนี่ยความหมายเขาคืออะไรฮะคือ minimize นะครับเราต้องเปลี่ยนละเลือกเป็น minimize นะครับต่อมานะครับไปที่ changing variable cell นะครับตัวนี้เนี่ยคือตัวแปรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับในโจทย์ข้อนี้ของเราก็คือชนิดน้ำกับชนิดเม็ดนะฮะเราก็ไปเลือกนะครับที่ D3 และ D4 คลิกซ้ายค้างไว้นะครับจนมันขึ้นเป็นลูกประแบบนี้นะครับหลังจากตัวโปรแกรมเนี่ยจำค่าแล้วนะฮะให้กด Enter ครับต่อมานะครับ Set Constraint หรือข้อจำกัดนะฮะเริ่มที่ Add ครับด้านซ้ายนะครับเราไปที่ left ตรงนี้นะฮะคลิกซ้ายค้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากมาต่อมานะครับสัญลักษณ์นะฮะดูดีๆนะฮะข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ย เป็นมากกว่าเท่ากับแล้วนะฮะมันจะไม่เหมือน2ข้อที่ผ่านมาให้เราเลือกนะครับมากกว่าเท่ากับหลังจากนั้นนะครับเลือก constraint ด้านขวาคลิกซ้ายค้างนะครับกด enter กดโอเคครับกด make sure ตรงนี้นะฮะเพื่อยืนยันว่าตัวแปรทุกตัวแปรในโจทย์ของเราเนี่ยมีค่าไม่น้อยกว่า0นะฮะหลังจากนั้นมาเช็คส่วน select solving นะครับ select solving method นะฮะให้เลือกเป็น simplex lp นะครับหรือ simplex linear programming นะครับเพื่อทำการแก้ไขปัญหาเชิงเส้นกดเซิร์ฟเวอร์ครับกดโอเคครับทีนี้เราจะได้ผลลัพธ์นะครับต้นทุนที่ต่ำที่สุดเมื่อเกษตรกรเนี่ยซื้อปุ๋ยน้ำนะครับ1แกลลอนและปุ๋ยชนิดเม็ด5กิโล5ถุงนะฮะโดยนับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น130บาทนะครับโดยปุ๋ย A นะฮะก็จะมีความต้องการขั้นต่ำก็คืออยู่ที่10หน่วยนะครับปุ๋ย B 12และปุ๋ย C เนี่ยเราจะได้ความต้องการขึ้นมา21หน่วยนะฮะก็ตรงตามสมการที่เราตั้งไว้นะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำวิดีโอชุดสาธิตนะฮะเราก็จะได้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเชิงเส้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัว linear programming เข้ามาช่วยได้นะฮะดังที่จะเห็นตัวกรณีศึกษาเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนะครับเรื่องของเบเกอรี่นะครับเรื่องของตัวโรงงานผลิตรองเท้าและ3ก็คือปัญหาของเกษตรกรนะครับซึ่งหลักใจความเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาออกมาให้ได้ก่อนนะครับประการแรกคือเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตัวแปรนั้นมีอะไรบ้างประการที่2คือเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขที่เกิดขึ้นของโจทย์นั้นๆ นะครับเราก็มาวิเคราะห์สมการว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างกับตัวปัจจัยตัวแปรนั้นนะครับและประการสุดท้ายนะครับ set objective ตรงนี้สำคัญมากนะฮะคือวัตถุประสงค์นะฮะว่าโจทย์นั้นเนี่ยต้องการกำไรสูงสุดหรือต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับนักศึกษาพยายามเช็คตรงนี้ให้ดีๆนะฮะลองปฏิบัติตามดูนะครับลองทำดูตามชุดสาธิตนะครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้นะครับผมจะมาบรรยายในชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยที่3ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลกโดยขอบเขตเนื้อหาในการบรรยายวันนี้จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักก็คือ1ความตกลงว่าได้ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าโดยจะมีหัวข้อย่อยอีกประมาณหัว5หัวข้อคือความเป็นมาและความตกลงว่าด้วยสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเจตนารมณ์ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าสาระสำคัญของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและก็นะครับความเกี่ยวพันระหว่างความตกลงว่าได้สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้านะครับสำหรับหัวข้อหลักข้อที่2นะครับที่จะมาทำการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือการเจรจารอบใหม่ภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะมีหัวข้อหลักสำคัญก็คือลักษณะทั่วไปและความเป็นมาของการเจรจาการค้าความสำคัญของการเจรจาการค้ารอบโดฮาประเด็นการเจรจาการประชุมรัฐมนตรีที่เมืองโดฮาและการเจรจาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในรอบโดฮานะครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าก่อนอื่นนะครับที่เราจะกล่าวถึงความเป็นมาของความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าผมเองนั้นก็อยากจะเกริ่นนำให้กับนักศึกษาทุกคนได้ทราบก่อนว่าในเรื่องของทางระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในโลกเนี้ยเรามีประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติอยู่ประมาณ193ประเทศและมีประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ164ประเทศซึ่งประเทศในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยนะครับเกือบทุกประเทศนะครับที่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับแต่มีอยู่หนึ่งประเทศตอนนี้เนี่ยนะครับที่เป็นประเทศเกิดใหม่คือติมอร์เลสเซ่นะครับได้ร้องขอเป็นอยู่ในฐานะเป็นผู้สังเกตการแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนกันต่อไปเนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับประเทศของเราที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกนะครับเนื่องจากว่าเราเข้าไปเป็นภาคีผูกพันเนื่องจากว่าการทำความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยมันมีผลในทางระหว่างประเทศก็คือว่าเมื่อเราเข้าเป็นภาคีแล้วเนี่ยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องสัญญาต้องได้ประการปฏิบัติตามก็คือแพคต้าซุนซาวันดาได้กำหนดไว้ว่าหากประเทศใดได้เข้าร่วมเป็นภาคีแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหากไม่ปฏิบัติตามนั่นก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับก็ต้องมีมาตรการที่จะต้องนะครับต้องเยียวยาหรือต้องปฏิบัติตามและถูกบังคับให้ไปตามก็ว่ากันไปในแต่ละเหตุการณ์นะครับสำหรับในเรื่องที่เราจะพูดกันก็คือในเรื่องความเป็นมาของความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเนี่ยหรือเราเรียกย่อๆว่าทริปเนี่ยนะครับเหตุผลเนี่ยสำคัญในการนำประเด็นการคุ้มทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาอยู่ในการเจรจาทางการค้าผู้ภาคีของแก๊ก็คือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วและต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศเหล่านั้นในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นผู้ตามในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก็มักจะฉกฉวยเอาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่คิดค้นโดยวิสาหกิจหรือภาคเอกชนของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไปใช้โดยไม่ขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเสียเปรียบและต้องการให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นว่าการที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแพร่หลายนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่หลายประเทศไม่มีการคุ้มครอง
สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอในทางตรงกันข้ามบางประเทศนะครับก็มีการมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการกระทำดังกล่าวเสียอีกนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นว่าการปลอมแปลงการลอกเลียนแบบก่อให้เกิดการบิดเบือนและเป็นอุปสรรคกีดขวางต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศในขณะที่ผู้ทำการลอกเลียนกับไม่ได้ลงทุนลงแรงเพื่อการสร้างสรรค์งานนั้นนะครับแต่อย่างใดหากเพียงแต่ฉกฉวยเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งนับว่าเป็นการเอาเปรียบผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมากทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วได้สูญเสียการตลาดนะครับในสินค้าบางประเภทนะครับให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจระดับมหาภาคที่เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การผลักดันให้มีการจัดทำความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือเรียกย่อๆว่าความตกลงทริปนะครับซึ่งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้บรรจุเป็นหัวข้อการเจรจาใหม่ที่เพิ่งจะถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของแกนะครับหรือว่า GATT นะครับเป็นครั้งแรกในรอบอุรุกวัยเมื่อประมาณปีคศ1986แม้ว่าในขณะนั้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศจะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า World Intellectual Property Organization ที่ย่อก็คือ WIPO นะครับก็ตามที่กระทำโดยอาศัยกฎเกณฑ์บรรทัดฐานที่กำหนดขึ้นโดยความตกลงระหว่างประเทศในด้านการคุ้มครองนะครับของแต่ละฉบับที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสำคัญดังนั้นเนี่ยจึงก่อให้เกิดปัญหาสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่นะครับเช่นการมิได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการให้การคุ้มครองการบังคับตามสิทธิ์และมาตรการระงับข้อพิพาทไว้ด้วยนะครับเนื่องจากความตกลงทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าคือความตกลงแกตเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของการโลกเนี่ยเขาได้ทำให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์นะครับได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการขยายตัวของการค้าระหว่างรัฐทั้งหลายในโลกนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วจึงต้องการที่จะให้มีการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในระดับระหว่างประเทศอย่างเข้มงวดจริงๆและก็ผลักดันให้มีการนำเอาประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่การเจรจาของความตกลงแกตว่าทุกประเทศที่เข้าร่วมในระดับพหุภาคีของแกตจะต้องรับเอาพันธกรณีเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปปฏิบัติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ภายใต้ระบบและมาตรการของแกตการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศนะครับจะได้มีความเป็นไปอย่างเข้มงวดและกุมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีมาตรการระงับข้อพิพาทและก็มาตรการตอบโต้ทางการค้าที่ทรงอนุภาพของแกตเป็นตัวกำกับซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติตามความตกลงที่ไวโป้ใช้อยู่ในอดีตนะครับสำหรับโดยหลักการพื้นฐานของแกตนะครับที่เป็นเครื่องจูงใจสำคัญที่ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมในความตกลงระหว่างประเทศนี้ก็คือหลักการไม่เลือกปฏิบัติหรือว่า non-discrimination ที่ทุกประเทศจะต้องให้สิทธิประโยชน์แก่กันและกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นมานะครับนักศึกษาสำหรับเจตนารมณ์ของความตกลง
ว่าด้วยสิทธิในทางทรัพย์สินธรรมยาที่เกี่ยวกับการค้านั้นนะครับเจตนารมณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับโดยความตกลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินธรรมยาที่จะทำขึ้นนั้นก็ต้องมีลักษณะค่อนข้างเป็นกลางนะครับเจตนารมณ์สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อรัฐภาคีทุกฝ่ายได้โดยเสมอกันหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือความตกลงระหว่างประเทศนั้นต้องไม่กำหนดระดับการคุ้มครองที่ต่ำเกินไปจนเกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิ์และในขณะเดียวกันก็ต้องไม่กำหนดขอบเขตการคุ้มครองและวิธีการใช้สิทธิ์ที่กว้างขวางเกินสมควรจนทำให้เกิดการจำกัดทางการค้าและก่อให้เกิดผลเป็นการบิดเบือนตลาดการค้าของประเทศที่ให้ความคุ้มครองสำหรับสาระสำคัญนะครับของความตกลงทริปหรือชื่อเต็มก็คือความตกลงด้วยสิทธิ์ในทางทรัพย์สินธรรมยาที่เกี่ยวกับการค้านะครับในการคุ้มครองทรัพย์สินธรรมยานั้นนะครับนักศึกษาสาระสำคัญเนี่ยของความตกลงทริปเนี่ยนะครับก็คือ 1. การกำหนดมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกลักษณะนะครับไม่ว่าจะเรื่องสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การออกแบบแผงวงจรรวมและการควบคุมการปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขันทางการค้า 2. สาระสำคัญข้อที่2คือการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่เรียกว่า minimum standard ที่รัฐภาคีใดจะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่ต่ำกว่าบทบัญญัติ

ในความตกลงทิปไม่ได้แต่อาจให้ความคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าได้ภายใต้เงื่อนไขว่าการคุ้มครองในระดับที่สูงกว่านั้นต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการและบทบัญญัติของความตกลงทริปและสาระสำคัญข้อที่3การกำหนดบรรทัดฐานที่เกี่ยวกับเรื่องการขอบเขตของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเทศการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีไว้ด้วยสำหรับสาระสำคัญข้อสุดท้ายข้อที่4ได้มีการกำหนดหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งที่รัฐสมาชิกจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงดังกล่าวนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญนะครับได้มีการแก้ไขสาระสำคัญเพิ่มเติมในข้อที่31ทวิของความตกลงทริปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตรนะครับแก่การประดิษฐ์คือการให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยแลกกับการให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้รับเอกสิทธิ์ในสิ่งประดิษฐ์นั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งในการแสวงหารายได้จากสิ่งประดิษฐ์ของตนซึ่งครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยารักษาโรคด้วยโดยในการเจรจานะครับการค้าผู้ภาคีรอบโดฮาได้มีการเจรจาเกี่ยวกับความตกลงทริปด้านสาธารณสุขขึ้นที่จะใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์ที่เรียกว่า compulsory licensing หรือ CL นะครับคือการที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้บุคคลที่3สามารถผลิตใช้หรือนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่มีสิทธิบัตรโดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นเช่นในกรณีตัวอย่างกรณีที่เกิดความเดือดร้อนทางด้านโรคภัยแล้วปรากฏว่าผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นนะครับพยายามที่จะไม่ผลิตยาก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนประเทศหรือรัฐที่เป็นภาคีสามารถใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์เพื่อให้บุคคลที่3นะครับมาผลิตยาได้อันนี้เป็นข้อที่เขาทำการแก้ไขนะครับเพิ่มเติมขึ้นในข้อที่31ทวิของความตกลงทริปต่อมาครับเงื่อนไขนะครับการใช้สิทธิ์ดังกล่าวนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขเนี่ยจะต้องทำเพื่อประโยชน์นะครับในการตอบสนองความต้องการภายในประเทศสมาชิกที่ดังกล่าวเป็นสำคัญไม่สามารถผลิตสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเพื่อการส่งออกได้มันก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเข้าถึงยาของประเทศสมาชิกที่ไม่มีศักยภาพในภาคเภสัชกรหรือเภสัชกรรมหรือมีแต่ไม่พอเพียงส่งผลกระทบต่อกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดที่ขาดศักยภาพในการผลิตยารักษาโรคและทำให้ประเทศมีศักยภาพเพียงพอนะครับไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับดังนั้นเป็นสาเหตุสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ31ทวิของความตกลงทริปโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ์โดยการบังคับใช้วรรค6ของปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทริปกับด้านสาธารณสุขคศ2001นะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบสิทธิบัตรเกี่ยวกับยารักษาโรคภายใต้ข้อกำหนดของความตกลงทริปสำหรับหัวข้อสุดท้ายของหัวข้อหลักแรกนะครับหัวข้อย่อยสุดท้ายนะครับรักษาเป็นเรื่องของความเกี่ยวพันระหว่างความตกลงว่าด้วยสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ

ความตกลงทิปนะครับมิได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนที่ความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่มีอยู่หากแต่มีเจตนารมณ์ที่จะใช้เป็นมาตรการเสริมเพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลักการของความตกลงทิปนะครับมีลักษณะค่อนข้างก้าวหน้ากว่าความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญากรุงปารีสหรืออนุสัญญากรุงเบิร์นนะครับคือความตกลงทิปเนี่ยมีบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการบังคับตามสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการเฉพาะเช่นหลักการให้สิทธิ์ที่จะขอรับความคุ้มครองนะครับก่อนที่ข้อ2อนุ1ของความตกลงนะครับรัฐภาคีขององค์การการค้าโลกจำต้องเปิดโอกาสให้มีการอ้างสิทธิ์หรือที่จะขอรับความคุ้มครองก่อนตามกฎหมายภายในของประเทศตนแม้นว่าก่อนหน้านั้นกฎหมายประเทศดังกล่าวจะไม่ได้ให้สิทธิ์เช่นว่านั้นก็ตามในขณะที่อนุสัญญากรุงปารีสนะครับภายใต้หลักการนี้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าเจ้าของทรัพย์ทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการขอความคุ้มครองไว้ในประเทศภาคีแห่ง1แห่งใดแล้วสามารถที่จะมาขอรับการคุ้มครองในประเทศภาคีอื่นได้อีกก็จะต้องทำการขอรับการคุ้มครองภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นภายใน12เดือนหรือ6เดือนซึ่งเป็นภาระแต่การมีความตกลงทิปขึ้นมาเนี่ยมันจึงทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่หนึ่งที่อาจารย์นะครับอยากจะให้นักศึกษานั้นไปทำการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความตกลงระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐนะครับแต่มันมาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ผมคิดว่านะครับความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยนะครับแม้จะเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐก็ตามแต่มันจะมีผลต่อประชาชนในประเทศสมาชิกของนะครับความตกลงทิปในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและมันจะทำให้มีการคุ้มครองที่มีความยืดหยุ่นมีมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับสำหรับในหัวข้อที่2นะครับการเจรจารอบใหม่ภายใต้ของกรอบองค์การการค้าโลกในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาลักษณะทั่วไปนะครับและความเป็นมาของการเจรจาทางการค้านะครับนักศึกษาองค์การการค้าโลกหรือในชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า World Trade Organization หรือชื่อย่อคือ WTO นะครับได้ก่อตั้งขึ้นบนฐานของหลักการซึ่งมีทั้งที่เป็นทฤษฎีและภาคปฏิบัติผสมกันในขณะเดียวกันหลักการดังกล่าวก็มีทั้งประเด็นทางกฎหมายประเด็นทางการเมืองควบคู่กันไปรวมทั้งประเด็นทางเศรษฐกิจด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่ามีสาเหตุมาจากการที่ระบบการค้าของโลกมีทั้งส่วนที่เป็นกฎหมายในส่วนที่เป็นเศรษฐกิจการเมืองประกอบด้วยกันวัตถุประสงค์นะครับสำคัญ3ประการในการก่อตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับขึ้นก็คือ 1. ช่วยให้มีการหมุนเวียนทางการค้าอย่างเสรีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 2. เป็นเวทีของการเจรจาทางการค้าและ 3. ช่วยให้มีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีสำหรับความสำคัญของการเจรจาการค้ารอบโดฮานะครับซึ่งเป็นรอบล่าสุดความสำคัญในการเจรจาการค้ารอบโดฮาขององค์การการค้าโลกรอบที่4คือมีการเจรจาต่อเนื่องในประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีปฏิญญาว่าด้วยความตกลงทริปนะครับและด้านสาธารณสุขออกมานะครับในการเจรจารอบโดฮา

สำหรับประเด็นการเจรจาของการประชุมระดับรัฐมนตรีที่กรุงโดฮานะครับในการประชุมระดับรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการตกลงให้มีการเจรจาในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือการนำความตกลงไปปฏิบัตินะครับให้เป็นจริงนะครับ2เรื่องเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตร3เรื่องการค้าบริการ4เรื่องของการเข้าถึงตลาดหรือการเปิดตลาดคือ market access นะครับ5ทรัพย์สินทางปัญญา6เรื่องการลงทุนและนโยบายการแข่งขัน7กฎระเบียบขององค์การการค้าโลก8การระงับข้อพิพาทและ9การค้าและสิ่งแวดล้อมสำหรับการเจรจาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในรอบโดฮาเนี่ยนะครับจากการศึกษานะครับประเด็นของการเจรจารอบโดฮาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นเนี่ยจากการศึกษาพบว่ามีการเจรจาที่สำคัญอยู่4ประเด็นนะครับก็ได้แก่1ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข2สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์3การคุ้มครองนะครับการประดิษฐ์ที่เป็นพืชและสัตว์และ4นะครับประเด็นปัญหาในการเจรจาการค้ารอบโดฮาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์นะครับได้มานะครับบรรยายให้กับนักศึกษาเนื่องจากว่าองค์การการค้าโลกนะครับก็พยายามที่จะนะครับกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและก็ทรัพย์สินทางปัญญานะครับตามที่มาแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับถามว่าก่อนที่จะเข้ามาสู่นะครับองค์การการค้าโลกเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญานั้นน่ะก็มีความตกลงระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปารีสคอนเวนชั่นนะครับหรือว่าอนุสัญญากรุงเบิร์นนะครับเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ภายใต้นะครับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยที่ทำขึ้นที่อยู่ภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนี่ยมันขาดการเรียกอะไรขาดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองขาดในเรื่องของการระงับข้อพิพาทเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในองค์การการค้าโลกเนี่ยแล้วก็มีการจัดทำความตกลงทิศขึ้นมาเนี่ยไอ้อุปสรรคหรือการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิ์นะครับอุปสรรค3อย่างคือเรื่องไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำการบังคับตามพอมันเข้ามาอยู่ในองค์การการค้าโลกปุ๊บเนี่ยมีเพิ่มเติมเขาเรียกว่าเป็นการเติมเต็มนะครับเป็นการเติมเต็ม supplementary นะเป็นการทำให้นะครับไอการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับมันมีการแก้ไขช่องโหว่ทางกฎหมายของอนุสัญญาที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะครับพอเข้ามาอยู่ใน WTOมามีการเติมเต็มหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการต่ำการบังคับใช้สิทธิ์และก็มาตรการในการระงับข้อพิพาทเลยทำให้นะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็รู้สึกพอใจที่ทรัพย์สินทรัพยาของเขาเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองและขณะเดียวกันนะครับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือกำลังพัฒนาน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ไปศึกษาในหัวข้อการคุ้มครองทรัพย์สินทรัพยาระหว่างประเทศภายใต้นะครับองค์การการค้าโลกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับผมขอบคุณมากครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

ัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นรายการเพื่อการศึกษาในชุดวิชา41218กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ1ในส่วนที่เป็นตอนต่อนะครับจากหน่วยที่2ที่เป็นหน่วยที่3หน่วยที่3เป็นเรื่องสัญญาซื้อขาย2และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยที่3นี้จะประกอบไปด้วย2ตอนหลักๆ ก็คือซื้อขายส่วนที่เหลือและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงสัญญาซื้อขาย2ที่ต่อมาจากในหน่วยที่2นะครับสัญญาซื้อขาย2เนี่ยในส่วนนี้จะเป็นการพูดถึง3เรื่องเท่านั้นเองนักศึกษาครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินของผู้ขายเรื่องที่2เป็นเรื่องของสิทธิยื่นของผู้ขายและเรื่องที่3เป็นเรื่องของความรับผิดของผู้ขายในส่วนตรงนี้เป็นส่วนของผู้ขายทั้งหมดขอมาสู่ในส่วนในเรื่องแรกเลยนะครับหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินของผู้ขายเนี่ยประกอบไปด้วย4เรื่องย่อยๆประการแรกก็คือผู้ขายมีหน้าที่ในการส่งทรัพย์สินที่ขายเนี่ยไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อนี่เป็นคำทางกฎหมายคำว่าเงื้อมมือเนี่ยเป็นคำตามมาตรา461นั่นก็คือส่งมอบทรัพย์สินไปสู่การครอบครองของผู้ซื้อนั่นเองนะครับต่อมาครับ2ครับส่งทรัพย์สินจากที่แห่งหนึ่งไปที่อีกแห่งหนึ่งพูดง่ายๆคือเป็นการส่งมอบทรัพย์สินห่างโดยระยะทางการส่งมอบนี้ก็จะสำเร็จเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้ขนส่งนะครับตามมาตรา463

ครับการส่งมอบสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ตรงตามสัญญาส่วนที่3เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา465พูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของการขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนไม่ว่าจะเป็นการน้อยกว่าที่ได้สัญญามากกว่าที่ได้สัญญาหรือปนกฎหมายใช้คนกับทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้รวมอยู่ในสัญญาในส่วนตรงนี้นะครับมาตรา465ก็กำหนดสิทธิของผู้ขายเอาไว้ว่าสามารถที่จะปัดหมดนะครับปัดหมดหรือรับเอาตามส่วนหรือใช้ราคาตามส่วนนะครับหรือรับเอาเฉพาะตามสัญญาก็ได้ตรงนี้ไม่อยู่ความซับซ้อนเท่าไหร่ส่วนที่4ครับการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ไม่ตรงตามสัญญาเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา466ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงกันไว้และมีการส่งมอบเกิดขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนมาตรา466ก็แบ่งออกเป็น2บทบัญญัตินะครับวรรคแรกเนี่ยถ้าหากว่าขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนเนี่ยนะครับผู้ซื้อจะปัดหรือรับเอาไว้ใช้ราคาตามส่วนก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยเวลาดูมาตรา466วรรค1เนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดร้อยละเอาไว้นะครับแต่ถ้านักศึกษามาดูที่วรรค2วรรค2บอกว่าถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนไม่เกินร้อยละ5เนี่ยผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วนนั่นก็หมายความว่ามาตรา466วรรคหนึ่งเนี่ยนะครับการขาดตกบกพร่องหรือจำนวนเนี่ยหรือล้ำจำนวนเนี่ยมันจะต้องเกินร้อยละ5หรือ 5% ถ้าเกินร้อยละ5เนี่ยนะครับผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะปัดนะครับปัดแล้วก็หรือจะเลือกในการรับเอาไว้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้แต่ถ้าไม่เกินร้อยละ5ผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วนยังไงก็ตามนักศึกษาก็มาตรา466วรรค2เนี่ยถ้าหากผู้ซื้อพิสูจน์ได้ว่ามันเสียมันขาดตกพร่องหรือล้ำจำนวนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่าผู้ซื้อเนี่ยได้ทราบมาก่อนที่จะทำสัญญาแล้วก็คงไม่ทำการซื้อขายด้วยถ้าพิสูจน์ได้นะครับแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนเนี่ยน้อยกว่าร้อยละ5ก็สามารถที่จะปัดได้เช่นกันครับนั่นคือหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินของผู้ขายครับต่อมาเป็นสิทธิยึดหน่วงของผู้ขายสิทธิยึดหน่วงของผู้ขายเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีจริงๆเป็น3นะครับให้นักศึกษามาดูหลักการทั่วไปในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงก่อนอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ในหน่วยที่2ก็คือการจะได้มาซึ่งสิทธิยึดหน่วงเนี่ยจะต้องไม่เป็นการส่งมอบหรือส่งมอบไม่ทั้งหมดนะครับเหมือนกับผู้ขายเหมือนกันเหมือนกับผู้ซื้อเหมือนกันจะต้องไม่ชำระราคาหรือยังชำระราคาไม่หมดถ้าจ่ายไปหมดแล้วส่งมอบของไปหมดแล้วหมดไปซึ่งสิทธิยึดหน่วงดังนั้นสิทธิยึดหน่วงของผู้ขายเนี่ยก่อนอื่นจะต้องยังไม่ส่งมอบหรือยังส่งมอบไม่ครบนะครับสิทธิยึดหน่วงเนี่ยในหลักการทั่วไปมาตรา468เนี่ยกำหนดเอาไว้ในกรณีที่ผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินจนกว่าจะใช้ราคาได้แต่การซื้อขายนั้นนะครับสัญญาจะต้องไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาให้ใช้ราคาถ้าสัญญาซื้อขายไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาให้ใช้ราคาผู้ขายยึดหน่วงทรัพย์สินได้จนกว่าจะได้ใช้ราคานั่นก็หมายความว่าเมื่อซื้อทำการซื้อขายกันเสร็จกรรมสิทธิ์โอนไปเสร็จแต่ยังไม่ส่งมอบเมื่อยังไม่ส่งมอบถ้าหากว่าผู้ขายมาพบว่าผู้ซื้อมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางการส่งมอบไปแล้วนะครับเขาอาจจะไม่ได้เงินก็ได้ดังนั้นยึดหน่วงไว้ก่อนนั่นคือหลักการทั่วไปครับประการต่อมาครับกรณีผู้ซื้อล้มละลายบทบัญญัติตามมาตรา465เนี่ยถ้าหากว่าผู้ซื้อล้มละลายก่อนล้มละลายก่อนส่งมอบนะครับหรือล้มละลายในเวลาซื้อขายโดยที่ผู้ซื้อไม่รู้โดยที่ผู้ขายไม่รู้เนี่ยนะครับผู้ขายสามารถที่จะยึดหน่วงราคาได้แต่มาตรา465กฎหมายก็มีข้อยกเว้นในแง่ที่ว่าถ้าหากว่าผู้ซื้อหาประกันที่สมควรได้ถ้าหาประกันที่สมควรได้ผู้ขายก็สามารถที่จะส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อเพื่อที่ผู้ซื้อจะได้ไปเคลียร์ตรงนี้ได้อาจารย์ขอเพิ่มข้อที่3ครับผลของการยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายครับผลของการยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายบทบัญญัติตามมาตรา470เนี่ยในกรณีที่ถ้าหากว่าผู้ซื้อผิดนัดผู้ขายที่ได้ยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ตามที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ย

0: ผู้ขายเนี่ยอาจจะใช้ทางแก้แทนทางแก้สามัญคำว่าทางแก้สามัญก็คือการฟ้องบังคับชำระหนี้ฟ้องศาลทั่วไปแต่มาตรา470เนี่ยเป็นมาตรการพิเศษที่กำหนดให้ตัวผู้ขายเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้หนังสือบอกกล่าวหรือส่งโนติสไปยังผู้ซื้อเนี่ยให้ใช้ราคากับค่าจับจ่ายทั้งหลายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายโดยกำหนดเวลาอันสมควรเอาไว้ให้ถ้าผู้ซื้อละเลยไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายเงินเนี่ยนะครับผู้ขายสามารถที่จะนำทรัพย์สินนั้นเนี่ยออกขายทอดตลาดได้เมื่อขายทอดตลาดได้ก็สามารถนำเงินนั้นมาใช้ราคาในส่วนที่จะทำการซื้อขายได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นมาตรการพิเศษตามบทบัญญัติมาตรา470และ47นะครับนักศึกษาครับตรงนี้เป็นหัวข้อหัวเรื่องสุดท้ายในส่วนของความรับผิดของผู้ขายที่ประกอบไปด้วย3เรื่องกลายเป็น3เรื่องใหญ่ๆที่ค่อนข้างสำคัญนิดนึงประการแรกครับผู้ขายมีความรับผิดใน1กรณีชำรุดบกพร่องกรณีชำรุดบกพร่องเนี่ยเป็นไปตามมาตรา472ถ้าหากว่าทรัพย์สินที่ขายเนี่ยเกิดความชำรุดบกพร่องเสื่อมราคาเสื่อมประโยชน์ที่จะใช้หรือประโยชน์ตามสัญญาเนี่ยโดยหลักการแล้วผู้ขายจะต้องรับผิดชอบครับผู้ขายจะต้องรับผิดชอบเนี่ยผู้ขายจะปฏิเสธถึงความไม่รู้ถึงความชำรุดบกพร่องไม่ได้นะครับ472กฎหมายมาปิดปากว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบครับที่สำคัญครับมันมีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขายซึ่งเป็นไปตามมาตรา473ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขายเนี่ยตามมาตรา473เป็นหลักการที่สำคัญมากมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเรารับอิทธิพลของกฎหมายโรมันมาหลักการนี้เขาเรียกว่าผู้ซื้อต้องระวังคำว่าผู้ซื้อต้องระวังนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเป็นไปตาม3วงเล็บนี้ผู้ขายจะหลุดพ้นความรับผิดประการแรกครับ1ถ้าผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะรู้ได้เนี่ยนะครับหากว่าได้ใช้ความระมัดระวังปราศจากความระมัดระวังในระดับวินยูชนนะครับรู้อยู่แล้วอย่างซื้อนะครับหรือควรจะรู้ได้นะผู้ขายหลุดพ้นความรับผิดประการที่2ครับความชำรุดบกพร่องเนี่ยนะครับเห็นประจักษ์ในเวลาที่ส่งมอบผู้ซื้อก็ยังรับเอาโดยไม่อิดเอื้อนเห็นอยู่แล้วว่ามันชำรุดบกพร่องก็ยังซื้อถ้าเป็นเช่นนี้ผู้ขายก็หลุดพ้นความรับผิดและประการที่3ครับการซื้อขายทอดตลาดนะครับทรัพย์สินที่ได้มีการขายทอดตลาดการขายทอดตลาดนี่เขาจะเปิดอิสระให้ผู้ซื้อทำการตรวจสอบทรัพย์สินได้เต็มที่เมื่อซื้อมาแล้วนะครับถ้าหากว่าพบความชำรุดบกพร่องผู้ขายจะหลุดพ้นความรับผิดถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนะครับนี่คือข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขายตามมาตรา473ครับประการต่อมาครับความรับผิดของผู้ขายในส่วนที่2ก็คือกรณีของการรอนสิทธิ์การรอนสิทธิ์เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา475ในกรณีที่หากว่ามีผู้ใดก็ตามมาก่อการควรขัดสิทธิ์ของผู้ซื้อในอันที่จะครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินในเวลาซื้อขายหรือความผิดของตัวผู้ขายเองถ้าเป็นเช่นนี้ผู้ขายต้องรับผิดนะครับมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ทรัพย์สินที่ผู้ขายได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะเป็นของโจรหรืออะไรก็ตามนะครับเมื่อเวลาคนผู้ซื้อมาแล้วมีคนมาติดตามเอาคืนทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้นะครับเขาเรียกว่าการรอนสิทธิ์ผู้ขายต้องรับผิดครับ ในคดีที่มีการฟ้องร้องกันระหว่างผู้ซื้อและระหว่างผู้ซื้อและบุคคลที่เข้ามาทำการรอนสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ว่าผู้ซื้อสามารถที่จะเรียกให้ผู้ขายเข้ามาเป็นโจทหรือจำเลยร่วมก็ได้อยู่ที่ผู้ซื้อถ้าผู้ซื้อฟ้องก่อนนะครับผู้ซื้อเป็นโจทนะครับเรียกให้ผู้ขายเข้ามาเป็นโจทร่วมถ้าผู้ซื้อถูกผู้มารอนสิทธิ์เนี่ยฟ้องก่อนผู้ซื้อเป็นจำเลยก็จะเรียกให้ผู้ขายเข้ามาเป็นจำเลยร่วมหรือถ้าผู้ขายมีสปิริตนะครับก็สามารถที่จะร้องสอดเข้ามาเพื่อจะเป็นโจทหรือจำเลยร่วมในคดีที่ฟ้องร้องกันระหว่างผู้ซื้อและบุคคลภายนอกที่มาก่อกวนก่อการรบกวนขัดสิทธิ์หรือรอนสิทธิ์ของผู้ซื้อก็ได้ครับส่วนที่3ครับเป็นข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดตรงนี้เป็นความรับผิดของผู้ขายแต่ผู้ขาย หรือคู่สัญญาเนี่ยก็อาจจะมีข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดก็ได้เป็นไปตามมาตรา483ซึ่งคู่สัญญาเนี่ยจะสามารถตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่รับผิดในกรณีของความชำรุดบกพร่องหรือความรับผิดก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อสัญญาที่กำหนดโดยฝ่ายผู้ขายที่บางทีผู้ซื้อก็ต้องยอมรับเอานะครับถ้าหากว่าต้องการที่จะซื้อจริงๆไม่ต้องรับผิดถ้าหากว่าความชำรุดบกพร่องหรือมีการรอนสิทธิ์แต่ยังไงก็ตามนะครับบทบัญญัติ4683เนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นธรรมก็มีมาตรา484ที่เป็นข้อยกเว้นเอาไว้ว่าข้อสัญญาก็เป็นข้อที่เข้ามาใช้ในการเยียวยาตัวผู้ซื้อนะครับว่าข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดเนี่ยไม่คุ้มผู้ขายนะครับในไม่คุ้มของผู้ขายก็ได้นะครับให้พ้นจากการที่จะต้องส่งเงินคืนตามราคาถึงยังไงถึงจะไม่รับผิดนะครับผู้ขายก็จะต้องใช้เงินตามราคาเว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นนั่นก็คือบางทีผู้ขายบอกเลยว่าถึงยังไงก็ไม่คืนเงินถ้ามีการเขียนสัญญาไว้เช่นนี้ก็จะมีมาตรา485ว่าข้อสัญญาที่จะไม่รับผิดของผู้ซื้อเนี่ยในผลที่ผู้ขายได้กระทำลงไปหรือผลแห่งข้อความจริงที่ผู้ขายได้รู้และปกปิดเสียเนี่ยถึงอย่างไรผู้ขายก็จะต้องรับผิดในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้ออยู่ดีครับตรงนี้เป็นหลักการที่เรียกว่าความรับผิดของผู้ขายครับโอเคครับนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านครับก็ในส่วนเนื้อหาของซื้อขายก็จบลงเท่านี้นะครับประกอบไปด้วยหน่วยที่2ทั้งหน่วยและหน่วยที่3 1ตอนตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องนะคะธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะหลักกฎหมายที่นำมาใช้นะคะก็คือจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพุทธศักราช2544ค่ะในการศึกษาเรื่องนี้นะคะเราจะศึกษาตั้งแต่ลักษณะทั่วไปนะคะของกฎหมายนะคะการทำเป็นหรือการมีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะหรือว่าในเรื่องของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเกี่ยวข้องกับพยานอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะลักษณะทั่วไปของกฎหมายตัวนี้นะคะถามว่าบังคับใช้กับธุรกรรมใดบ้างนะคะก็คือเป็นบังคับใช้ภายใต้ธุรกรรมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตนะคะก็คือเป็นธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์นะคะที่ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เป็นกิจกรรมในทางแพ่งที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ก็ตามเนี่ยก็ต้องตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ด้วยนะคะธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้นะคะจะมีอยู่2อันก็คือเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกนะคะมันจะมีอีกกรณีนึงนะคะถ้าเป็นกรณีที่เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะกฎหมายฉบับนี้นะก็เขียนไว้ว่าในกรณีที่เป็นธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ยจะไม่มีผลกระทบถึงความสมบูรณ์ทางกฎหมายหรือกฎหมายต่างๆที่บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะคะกฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะมีองค์กรหนึ่งที่เข้ามาช่วยดูแลก็คือคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะทีนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นภาพรวมกว้างๆว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยใช้บังคับกับกรณีใดบ้างหรือไม่ใช้บังคับกับ

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าอย่างไรนะคะในมาตรา8เนาะกำหนดไว้ว่าในกรณีที่กฎหมายนะคะกำหนดให้การใดๆก็ตามต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงนะคะถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงเข้าถึงได้นำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ให้ถือว่าข้อความนั้นๆเนี่ยได้ทำเป็นหนังสือและมีหลักฐานเป็นหนังสือและตามที่กฎหมายกำหนดนะคะทีนี้นะคะสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรก็คือสัญญาที่กระทำโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่โดยกระดาษนะคะในเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายก็กำหนดไว้หลายเรื่องนะคะการแสดงเจตนานะคะกฎหมายบอกว่าในระหว่างผู้ส่งข้อมูลผู้รับข้อมูลนะคะการแสดงเจตนาเนี่ยทำเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กฎหมายให้ทำได้นะคะสัญญาโดยทั่วไปนะคะที่เราเคยศึกษากันเนาะสัญญาจะเกิดขึ้นได้มีคำเสนอสนองต้องตรงกันนะคะคำเสนอคำสนองในรูปแบบของทางอิเล็กทรอนิกส์เนาะกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าคำเสนอคำสนองเนี่ยมันสามารถทำเป็นรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้ปฏิเสธผลทางกฎหมายนะคะที่มันเกิดเพราะว่าการทำสัญญาเสนอสนองโดยผ่านทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายยอมรับได้นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในการทำสัญญานะคะโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะต้องมีผู้รับผู้ส่งข้อมูลนะคะกฎหมายก็กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตัวบุคคลผู้รับและผู้ส่งข้อมูลไว้นะคะ5กรณีด้วยกันกรณีแรกนะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถ้าถูกส่งโดยผู้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เองนะคะกฎหมายให้ถือว่าข้อมูลที่มันถูกส่งออกไปนั้นเป็นของบุคคลผู้ส่งนะคะอันนี้คือกรณีแรกนะกรณีที่2นะคะถ้าถูกส่งโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนะคะกฎหมายบอกว่าให้ถือว่าข้อมูลนั้นเป็นของผู้ส่งนะคะโดยปกติจะมีผู้ส่งแล้วก็มีผู้กระทำการแทนผู้ส่งกฎหมายบอกว่าข้อมูลที่ส่งออกไปให้ถือว่าเป็นของผู้ส่งนะคะกรณีที่3ถ้าข้อมูลนั้นถูกส่งโดยโปรแกรมส่งโดยอัตโนมัตินะคะกฎหมายบอกว่าไอ้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรงนั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นของผู้ส่งข้อมูลหรือเป็นของผู้ที่ให้หรือว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนใช้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆนะคะกรณีที่4นะคะถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรงนั้นถูกส่งในกรณีที่คู่กรณีนะได้ตกลงเกี่ยวกับวิธีการในการพิสูจน์ตัวผู้ส่งข้อมูลนะคะกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าผู้รับข้อมูลมีสิทธิที่จะถือได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูลนะคะกรณีสุดท้ายนะถ้าผู้ถูกส่งนะคะเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์พิเศษเกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องการจะให้ส่งนะคะกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับข้อมูลนะคะมีสิทธิที่จะถือได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของบุคคลแรกที่เป็นผู้ส่งข้อมูลนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวรับตัวส่งข้อมูลนะคะทีนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดบางกรณีนะคะที่ส่งข้อมูลแต่มันมีความผิดพลาดในการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้เราพูดกันง่ายๆอย่างสมมติว่าเราซื้อของผ่านทาง Shopee หรือ Lazada มันคือเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแบบนี้เนี่ยมันก็คือเกิดเป็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์แหละทีนี้ถ้ามันมีความผิดพลาดของข้อมูลเกิดขึ้นนะคะกฎหมายบอกว่านะในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของข้อมูลนะคะโดยอาจจะเกิดจากตัวผู้ส่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือระบบส่งข้อมูลอะไรก็ตามนะคะให้ถือว่าผู้รับข้อมูลนะมีสิทธิที่จะถือได้ว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูลนะคะและสามารถดำเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เลยนะนี่คือกรณีที่มันเกิดความผิดพลาดกับข้อมูลนะคะนะแต่กฎหมายก็มีบอกว่าแต่ถ้าผู้รับข้อมูลนั้นนะคะได้รู้ถ้าเขารู้นะหรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอันนั้นที่ส่งมามันเกิดความผิดพลาดนะคะและผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดำเนินการวิธีที่เขาตกลงอะไรกันไว้แล้วนะคะไม่ถือว่าผู้รับข้อมูลมีสิทธิที่จะถือว่าข้อมูลที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งข้อมูลนั่นเองนะคะทีนี้ตะกี้ความผิดพลาดของข้อมูลนะคะทีนี้ถ้ามันเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลหลักจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในกรณีที่มันมีความซ้ำซ้อนของข้อมูลนะเขาจะให้ถือว่านะคะผู้

ข้อมูลมีสิทธิที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลแยกจากกันนะคะง่ายๆกดสั่งของหลายครั้งเขาให้ถือว่าผู้รับข้อมูลเนี่ยได้รับว่าเรากดสั่งของหลายครั้งนะคะความผิดพลาดไม่อาจจะเกิดจากเราก็ตามนะคะการตอบแจ้งการรับข้อมูลนะก็จะมี3กรณีนะคะกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใดเลยนะคะนะมาตรา19วงเล็บ1ก็กำหนดให้การตอบแจ้งการรับอาจทำโดยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูลนะคะไม่ว่าโดยระบบข้อมูลที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใดก็ตามนะคะนะคะกรณีการตอบแจ้งการรับข้อมูลเนี่ยนะคะ เราสามารถดูได้จากมาตรา19นะคะภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะทีนี้ในการทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะมีการส่งการรับข้อมูลนะคะการส่งการรับข้อมูลกฎหมายกำหนดไว้ว่ายังไงเวลาในการส่งนะคะการส่งข้อมูลให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งนะคะส่งไปแล้วนะถือว่ามีการส่งก็คือเมื่อข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบอีกของผู้อีกระบบหนึ่งนั่นเองนะคะการรับข้อมูลกฎหมายบอกว่าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลนั่นเองนะคะอันนี้คือเวลานะทีนี้เรามาดูสถานที่นะคะในการส่งกับรับข้อมูลนะกรณีสถานที่นะคะเราจะถือว่าสถานที่ใดนะคะเป็นสถานที่ที่มีการรับและส่งข้อมูลนะคะมี3กรณีถ้ากรณีที่ผู้ส่งหรือผู้รับข้อมูลมีที่ทำการงานแห่งเดียวนะคะให้ถือว่าได้ส่งณที่ทำการงานของผู้ส่งหรือผู้รับข้อมูลนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีที่ทำการงานหลายแห่งนะคะก็ให้ถือเอาที่ทำการงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะกับการทำธุรกรรมนั้นเป็นที่ทำการงานนั่นเองนะคะกรณีนะคะที่ไม่ปรากฏที่ทำการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลนะคะกฎหมายบอกว่าให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกตินะคะเป็นสถานที่ที่ส่งหรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นตั้งแต่การส่งนะคะส่งยังไงส่งมีความผิดพลาดยังไงนะคะตอบรับการแจ้งยังไงนะคะสถานที่ส่งข้อมูลเป็นยังไงนะคะระยะเวลาในการส่งข้อมูลมันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะสังเกตได้ว่าเวลาเราจะทำสัญญานะคะมันก็จะต้องเวลาเราทำสัญญาทั่วไปเราจะต้องใช้ลายเซ็นนะคะลายเซ็นเราทีนี้ในทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะเขามีการยอมรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กันขนาดไหนนะคะกฎหมายก็บอกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะจะได้รับการยอมรับว่ามีผลทางกฎหมายก็ต่อเมื่อต้องเป็น2ประการประการแรกนะคะเงื่อนไขเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะกับอันที่2ก็คือเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการนะคะเหล่านี้เนี่ยเงื่อนไขทั้ง2อย่างนะคะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั่นเองนะทีนี้เรามาดูว่าหน้าที่นะคะหน้าที่ผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีทั้งตัวเจ้าของลายมือเองนะคะผู้ให้บริการออกใบรับรองบางครั้งนะคะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยอาจจะมีผู้ให้บริการออกใบรับรองนะคะหรือว่าเป็นคู่กรณีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะกฎหมายบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ให้บริการออกใบรับรองนะคะหรือว่าผู้กรณีที่เกี่ยวข้องก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้เป็นไปตามมาตรา27นะคะผลทางกฎหมายนะคะของใบรับรองกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะของต่างประเทศเมื่อกี้ของไทยของต่างประเทศนะคะกฎหมายบอกว่าก็ให้มีผลทางกฎหมายได้เช่นกันนะคะทีนี้นะคะในส่วนของลายมือชื่อนะคะเสร็จแล้วทีนี้บางทีนะคะในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันอาจจะมีกรณีที่เกิดปัญหาแล้วฟ้องร้องกันได้นะคะก็จะมีเรื่องพยานคือผู้ที่เข้ามาให้ข้อมูลนะคะเพื่อที่จะบางครั้งมันเกิดคดีนะคะก็ต้องมีพยานมาให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นพยานอิเล็ก

ทรอนิกส์นะคะพยานอิเล็กทรอนิกส์นะกฎหมายบอกว่าต้นฉบับกับการเก็บรักษานะคะข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะถือว่ามีการนำเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับเมื่อต้องเข้า2หลักเกณฑ์นะคะ1ต้องใช้วิธีการที่เชื่อถือได้นะคะในการรักษาความถูกต้องกับนะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเหล่านั้นจะต้องสามารถแสดงข้อความกลับมาได้ในภายหลังนั่นเองนะคะแล้วก็ห้ามปฏิเสธข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะในส่วนนอกจากนั้นนะคะในส่วนของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะก็ต้องเป็นไปตามมาตรา11นะคะส่วนสุดท้ายเวลาเราทำเอกสารก็จะต้องมีการปิดอากรแสตมป์นะคะในเอกสารทั่วไปทีนี้ของพยานอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่ายอมนะคะในกรณีที่ต้องมีการปิดอากรแสตมป์นะคะถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็ให้ถือว่ามีการปิดอากรแสตมป์ได้นั่นเองนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green ครับรายการ Smart Green รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านด้วยกันครับคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองรายการนี้แบ่งเป็น3ช่วงรายการนะครับช่วง Check In Zoom In และ Go Green นั่นเองครับวันนี้ครับสดชื่นเย็นสบายมากครับพาคุณผู้ชมมาที่ทุ่งนามอนครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนั่นเองอยู่ที่ลาดหลุมแก้วนะครับบ้านบ่อทองนั่นเองเอาละครับมาถึงที่นี่ทั้งทีนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆน่าสนใจครับตามไปดูกันเลยครับในช่วงเช็คอิน

0: ทุ่งนามอนบ้านบ่อทองตั้งอยู่ที่ตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีด้วยเกิดจากความตั้งใจของป้าต้อยทันจิราองค์อาจอุดมรัตน์ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความน่ารักของคนมอญจึงได้พัฒนาที่ดินของตนเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ขนาด13ไร่แบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันแต่จุดเด่นของทุ่งนามอญอยู่ที่ทุ่งนาข้าวที่มีสะพานไม้ทอดยาวไปกลางทุ่งให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมเก็บเกี่ยวบรรยากาศที่สวยงามโดยมีศาลาไม้ไผ่ให้นั่งพักเหนื่อยกันด้วยค่ะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวบางส่วนนะครับของทุ่งนามอญกันไปแล้วสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆเลยนะครับตอนนี้ครับมาถึงที่นี่แล้วเราต้องไปคุยกับเจ้าของที่นะครับนั่นคือป้าต้อยทันจิราอาจอุดมรัตน์นั่นเองครับจะพูดคุยเรื่องราวถึงความเป็นมาของที่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับตามไปพูดคุยกับเขากันเลยคุณผู้ชมครับอยากท่องเที่ยวซึมซับธรรมชาติต้องมาที่นี่เลยนะครับทุ่งนามอญครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีทุ่งนาที่เขียวขจีนะครับมานั่งรับลมเย็นสบายกันได้ที่นี่นะครับและผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือป้าต้อยซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งทุ่งนามอญแห่งนี้ด้วยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โหมานี่ก็แบบเย็นมากป้าต้อย
2: จ้ะอากาศดีวันนี้ลูกนะ
1: คนก็เยอะนะแต่ละวัน
2: จ้ะเยอะค่ะ
1: แต่ว่ากว่าจะมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ต้องมีที่มาที่ไปเนาะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวให้ป้าต้อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงมีแนวคิดในการจัดตั้งทุ่งนามอญเกิดขึ้นนะฮะ
2: ค่ะก็อันนี้นะคะป้าต้อยก็ต้องเล่านิดนึงว่าตอนแรกเลยเขาบอกว่าศูนย์เนี่ยต้องการให้ตั้งชื่ออะไรพอดีกับความคิดของเราต้องการที่ว่าจะอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญของเรานะซึ่งเป็นปู่ย่าตายายเรานับถือกันมาสอนลูกหลานมาชุมชนบ้านเราแต่ก่อนนี้นะคะเป็นชาวนาชาวไร่นะลูกที่อยู่ในละแวกนี้นะบ้านคลองบางหลวงบ้านคลองบางหลวงนี่คือชุมชนสมัยก่อนรถราไม่มีนะลูกนะใช้อาศัยทำบุญสื่อสารอะไรต่ออะไรต่างๆนะอยู่ในลำคลองนี้แล้วพออยู่มาก็บ้านเมืองเราเจริญขึ้นมาภายใน10กว่าปีนะลูกนะโรงงานเอ่ยบริษัทอะไรเข้ามาหมู่บ้านเต็มหมดเลยเจ้าของที่ขายที่หมดแล้วนะชาวนารุ่นป้านี่ตกงานกันหมดถึงได้มารวมตัวมันได้เป็นที่มาที่ไปของทุ่งนามอญก็พอมารวมตัวเสร็จเราจะทำอะไรกันดีใครที่มีสติหน่อยก็จะตั้ง อย่างป้าต้อยนำพาชุมชนเนี้ยไปตั้งร้านอาหารเอาสูตรอาหารของปู่ย่าตายายออกมาโชว์เลยประมาณนี้เนาะแล้วก็พ่อบ้านแม่เรือนนักเรียนนักศึกษาลูกเต้าเนี่ยก็ได้มีรายได้ก็ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นกลายเป็นโต๊ะจีนอีกแล้วจากร้านอาหารเรานะเขาได้ทานกันอร่อยหาโต๊ะจีนร้อยโต๊ะ700โต๊ะอะไรป้าต้อยออกหมดนะรับคนวันหนึ่ง 5-6,000 7,000 เราก็ต้องมีนักเรียนชุมชนเยอะมารวมแต่มีแค่เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไม่มีลูกหลานเขาก็ไม่เกเรเนาะก็รักกันก็มาอยู่ก็ถามป้าแล้ววันธรรมดามันเยอะกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะทำอะไรกันจะได้มีรายได้ตลอดป้าต้อยก็เลยบอกว่าเอาไงกันดีก็รวมลองมาทำงานฝีมือไหมป้าต้อยเคยไปดูงานศึกษาดูงานตามผู้ใหญ่ไปเนาะแล้วชุมชนชาวมอญเราก็มีของดีๆทั้งหลายอย่างก็ได้มาฝึกสอนลูกป้าต้อยก็ขั้นแรกป้าต้อยสอนหางหงทงตะขาบให้ชุมชนเนาะทำไปเถอะลูกงานบุญใครเขาไม่ซื้อเราก็ตกแต่ง

0: หมู่บ้านเราสักวันหนึ่งคนก็จะต้องเข้ามาชื่นชมนะแล้วก็ผ้าสบายมอญซึ่งขาดไม่ได้นะคะตอนนี้ป้าต้อยก็จะสอนนะคะงานฝีมือต่างๆที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราออกมาก็ทุกอย่างทุกตัวป้าต้อยผ่านมพช.หมดป้าต้อยบอกประชาชนของเราลูกหลานเราอะว่าชิ้นงานของเราทำนะเราจะต้องให้ผ่านมพช.นะให้เขาติชมเราค่อยออกตลาดไม่งั้นพอมีออเดอร์หน่อยถูกตีกลับอะไรเงี้ยเราจะหมดกำลังใจกันก็ทนนะการผ่านมพช.ไม่ได้ผ่านง่ายๆลูกชิ้นงานทุกตัวเขาจะต้องไปแกะไปดูจะเหลื่อมจะล้ำไม่ได้เลยนะคะอันนี้เมื่อผ่านแล้วพออยู่มาก็เกิดรัฐบาลได้มีความคิดขึ้นมาว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเข้าชุมชนจะเข้ามายังไงพวกเราก็คิดเนาะบ้านเราก็อยู่ในหุบในเนี้ยถนนหนทางก็ลำบากนักท่องเที่ยวเข้าห้างกันสนุกจะมาบ้านเราไหมก็ชวนนะบอกตกลงเอาลองทำมันดีแน่นะทางกำนันนะผู้ใหญ่บ้านอะไรก็นำพาเข้ามาพัฒนาชุมชนป้าต้อยจ้างอยู่หลายเดือนนะลูกหลายเดือนนะพ่อบ้านมั่งแล้วก็ชาวบ้านอ่ะที่มามันดูสิเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเลยมันมาทำเนี่ยใครจะมาเที่ยวบ้านมันแกทำแกก็จะบ่นเราใจดีนะทำไปเถอะเดี๋ยวดีเองนะทนเอานิดนึงก็มาปลายปี 61ก็ได้มีนักข่าวของจังหวัดเราอ่ะเขาอยู่ใกล้ๆนี้แหละเขาบอกป้าต้อยทุ่งนาสวยเขาก็เอาเครื่องโดรนอะไรมาขอขึ้นอยากขึ้นอะไรก็ขึ้นนะลูกว่างั้นก็พอหลังจากที่เขาหายไปไม่นานปีใหม่พอดีเราหยุด4วันวันหยุดผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเต็มแผ่นดินไม่มีที่จะอยู่ในทุ่งนามอญชาวบ้านก็ตื่น
1: ครับ
0: เจอคนเยอะไปอีกแล้วใช่ไหมป้าต้อยบอกใจเย็นๆนะใจเย็นๆป้าต้อยนี่จะต้องจูนหมดทุกเรื่องนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือลำเดียววิแล้วเขาจะกลับมาอีกไหมเนี่ยนักท่องเที่ยวนะเราก็ขอโทษขอโพยรับแขกมาเลยก็เลยบอกว่าเร่งทำเคาน์เตอร์อาหารขึ้นมาด่วนบ้านไหนมีสูตรอาหารอะไรชงออกมาเลยจนมีร้านรับรองแขกอยู่ประมาณ10ร้านเริ่มแรกนะคะก็โด่งดังมาจากวันนั้นนะคะถึงวันนี้เนาะน้ำใจของนักท่องเที่ยวลูกหลานที่มาส่งเสริมทุ่งนามอญนะคะ
1: คือจะเห็นว่าป้าต้อยนี่มีแนวคิดที่เป็นแบบนักพัฒนามากนะจากจุดเริ่มต้นค
0: ือ
1: แบบจากเรื่องที่อยากจะสืบสานเรื่องนามอญ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ใช้ที่ดินของตัวเองด้วยนะ
0: จ้ะ
1: แล้วก็ถ่ายทอดไม่ได้ทำแค่ตัวเองนะดึงคนที่มีส่วนร่วมเนาะ
0: ดึงการดึงคนนะแล้วลูกกว่าจะออกมาหาป้าเนี่ยลำบากนะลูกเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่เขาดีแล้วเองอย่ามายุ่งกับข้าเลยอะไรประมาณนี้นะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผอ.เสรีนะซึ่งว่าเป็นผอ.โรงเรียนวัดบ่อทองเขาบอกว่าต้อยเอ้ยเองชอบงานฝีมือพี่ให้อาคารเก่าไปเองจับคนมาสอน2ปีนะคะก่อนที่จะเปิดนวัดวิถีเนี่ย2ปีก็ดีอะค่ะพอเริ่มทำเขาก็สนใจดีนะวันนี้ได้งบจากเทศบาลอะสอนสบายมอญนะธงตะขาบโตขึ้นแล้วจนเราเปิดเนี่ยของเราไม่พอขายชาวบ้านนี้ก็ได้ลืมตาอ้าปากเนาะมีรายได้นะลูกชุมชนชาวมอญเราอะเคยลำบากกันมาวันนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากรัฐบาลนะแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยเข้ามาช่วยอบอุ้มเราให้ความรู้เราทั้งด้านอาหารต้องปรับปรุงนะอะไรเนี่ยกับใจที่พวกเรารักถ้าเราไม่รักเขาให้เท่าไหร่เราก็ไม่เอา
1: คร
0: ับ ณวันนี้นะคะก็ดีนะต้องขอบคุณแล้วก็นักเรียนด้วยน้องๆเนาะเข้ามาติชมแล้วชุมชนชาวมอญเนี่ยนะมันมายังไงป้าจะเล่าให้ฟังนิดนึงพัฒนาบอกป้าต้อยศูนย์เรียนรู้เนี่ยจะตั้งอะไรบอกว่าท่านอย่าตั้งยาวมากเลยคนเรียกยากศูนย์เก่าทีนึงแล้วเรียกไปตั้งวันนึงนึกก็ไม่ออกใช่มั้ยป้าต้อยบอกขอเป็นสะพานทุ่งนามอญแล้วกันอยากจะโชว์เอกลักษณ์ของชุมชนชาวมอญเพราะแถวนี้มีชาวมอญทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: จ้ะ
1: พอออกมาเป็นทุ่งนามอญแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับชนมอญศูนย์รวมของคนรวมถึงศูนย์รวมของอาชีพต่างๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ที่ทุ่งนามอญ
0: ทุ่งนามอญก็อย่างชาวบ้านอย่างป้าต้อยเนี่ยอย่างที่น้องๆเห็นนะอันนี้เป็นทุ่งนาข้าวทุกบ้านจะต้องแบ่งทำสวนไร่นึง2ไร่3ไร่แล้วแต่ที่ของตัวเหมาะสมก็ชาวบ้านก็จะปลูกไว้กินไม่หมดลูกค้าคนกลางมาซื้อกล้วยนึงเขาไปขาย35 40ให้เรา5บาทอะไรประมาณนี้เนาะมันรู้สึกว่าอ่อนแรงมะม่วงก็ให้เราโลละ2บาทไปขาย35แต่ณวันนี้นะคะโอ้โหปลูกกันอย่างตั้งใจเนาะชุมชนมาฝากเราเลยเพราะเป็นสมาชิกเราทั้งหมดค่ะ
1: กิจกรรมทั้งหมดที่อยู่ในทุ่งนามอญเนี่ยมีอะไรบ้างครับแน่นอนว่ามีเรื่องของวิถีชีวิตชาวมอญ
0: จ้ะวิถีชีวิตชาวมอญ
1: แล้วก็ที่เห็นก็คือในเรื่องของ

0: การเกษตรเนี่ยมีแน่นอน
1: แน่นอน
0: นอกจากน
1: ี้
0: มีอะไรนะ
1: ก็มีนานะมีนามีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก
0: ่
1: นะทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือนและป้าก็ยังมีสวนนะคะซึ่งให้นักท่องเที่ยวได้พายเรือชมสวนว่าการปลูกเกษตรของป้าต้อยเนี่ยผสมผสานเราทำยังไงนะคะเราไม่ใช้สารเคมีเนาะเราจะคิดปรุงพ่นยาพ่นฆ่าแมลงแบบโบราณนะเราก็หมักใช้เองปุ๋ยเราก็ทำเองค่ะการเลี้ยงไส้เดือนต่างๆมีหมดอะค่ะ
0: ก็คือนอกจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: มีกิจกรรมอื่นๆ
1: ใช่แล
0: ้
1: วก็จะมีแปลงสาธิตนะคะอย่างน้องๆนักเรียนอะไรถ้ายังเล็กอยู่เนาะหรือว่านักท่องเที่ยวก็ตามเฮ้ยฉันอยากรื้อฟื้นเมื่ออดีตเราเคยดำนาเราเคยสุ่มปลาเนาะมีค่ะจัดเตรียมให้นะเราโทรมาสั่งเลยว่าวันนี้ป้าฉันจะมากี่คนอยากลงสุ่มปลาจังเลยนะคะก็มาสุ่มป้าก็จะจัดเตรียมให้
0: ในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้เกษตรหร
1: ือ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเน
1: า
0: ะอันนี้คือมีที่มายังไงครับจัดตั้งพร้อมกันเลยไหม
1: จัดก็สวนไร่นาเกษตรนี่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่เรามาทำให้มันลงตัวอีกหน่อยนะคะตอนแรกเลยที่เริ่มมาก็คือการงานฝีมือที่สอนชุมชนและเราโชว์เกษตรของเราขึ้นมาด้วยมันจะได้ร่มเย็นนะจะได้ครบไปหมดทุกอย่าง
0: นี่แบบคิดแบบเป็นวงจรองค์รวมเลยนะคร
1: ับ จ้า
0: ดึงทุกส่วนมาเกี่ยวข้อง
1: เนาะได้สร้างหอชมวิวด้วยหอชมวิวที่นี่เป็นของพื้นบ้านเนาะไม่ได้ใช่ช่างที่สถาปนิกอะไรพ่อบ้านชุมชนมาที่นี่ฉันอยากจะทําหอชมเขาบอกต้องตอกเข็มเยอะหน่อยนะก็จ้างแมคโครมาตอกเพราะกันคนหล่นอยากจะให้ขึ้นไปทําไมบนนั้นอยากให้ดูชุมชนชาวมอญของป้าต้อยเนาะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกเท่าไหร
0: ่
1: เนาะ
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมป้าต้อยเนี่ยจะเป็นนักพัฒนาจริงๆคิดหลายๆอย่างแล้วก็ดึงคนมาแล้วก็เป็นคนที่มี power ด้วยนะเพราะว่าดึงชาวบ้านเนี่ยมาทำที่เรื่องง่ายๆ
1: จ้ะเนาะก็คนที่ดูแลชุมชนใหญ่ๆป้าต้อยก็ยอมรับนะว่าเก่งป้าต้อยนี่ก็ยังนิดๆเดียวนะคะก็ประมาณ20หลังคาเรือนนะที่เข้ามาร่วมกับเราแต่ก็ตอนนี้เริ่มนะคะเริ่มเข้ามา
0: ครับ
1: เฮ้ยป้ามาขอขายของด้วยนะอะไรด้วยมาเลยนะมีไข่เป็ดผักพืชมานักท่องเที่ยวเยอะนะเขาได้มีของดีๆกลับไปบ้านไปทำอาหาร
0: ฟังจากตอนแรกเนาะมีแค่ซุ้มก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือลำเดียว
0: ก็คือมีอาหารมาด้วย
1: มีอาหารนะคะ
0: แล้วท่องเที่ยวที่มานี่ก็จะต้องได้รับประทานอาหาร
1: ข้าวแช่เรานี่ต้องโชว์อันดับหนึ่งเลยข้าวแช่ที่นี่เอกลักษณ์จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะน้ำหอมนะคะอาทิตย์หนึ่งกลิ่นหอมเรายังไม่เจือจางเลยแล้วของทุกอย่างที่ทำผัดกันอย่างละมุนไม่ใส่ชูรสแต่ก็อร่อยได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับไฮไลท์ครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนาะยังไม่ทราบว่าที่นี่มีไฮไลท์อะไรเดี๋ยวให้ป้าแนะนำดีกว่าที่ทุ่งนาโมนเนี่ยมีไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้าง
1: น่าสนใจส่วนมากที่นักท่องเที่ยวชอบเด็กๆชอบก็คือจะมีเลี้ยงไก่ในชิงช้าสวรรค์นะจ๊ะไก่ในชิงช้าสวรรค์ป้าต้อยเลี้ยงไว้ทำอะไรเนาะหนึ่งคือให้เด็กเพลิดเพลินนะคะเด็กได้ชมได้ดูวิถีชีวิตแปลกแต่แท้ที่จริงอ่ะป้าต้อยเอาไก่ขึ้นไปเพื่อต้องการให้ไก่ได้รับสมุนไพรครบทุกตัวนะคะเพราะว่าปู่ย่าตายายเขาบอกสมัยก่อนน่ะไก่มันล้มตายทีมันตายหมดแล้วเนาะทำยังไงจะให้มันแข็งแรงตาก็จะต้มสมุนไพรฟ้าทลายโจรบอระเพ็ดกะเพราอะไรต่างๆเพื่อให้ภูมิต้านทานของไก่มันมีนะคะไก่แข็งแรงเนื้อมันจะกินก็มีประโยชน์ไข่จะกินก็สุขภาพดีเป็นไก่อารมณ์ดีอาจารย์
0: เห็นว่ามีโรงเรือนเมลอนด้วย
1: มีค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้อยู่โซนไหนครับ
1: อยู่ในสวนใหญ่ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้ไปชมกันไหมฮะ
1: ได้ค่ะป้าต้อย เริ่มตัดมา3วันและนักท่องเที่ยวมาก็จะขนของป้าต้อยกลับหมดหวานจริง
0: ๆแล้วก็มีผลผลิตด้วยนะ
1: มีค่ะมีค่ะเดี๋ยวจะปอกให้ชิมหวานค่ะ
0: ชื่นใจเดี๋ยวเราไปชมกันนะ
1: จ้ะ
0: นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ครับมีรูปแบบไหนบ้างครับ
1: ก็ทุกรูปแบบเนาะต่างชาติก็เยอะนะคะคนไทยก็เยอะแล้วก็พาผู้สูงอายุอะไรต่างๆเข้ามาได้ในศูนย์เรามันสบายอ่ะนะพาเข้ามาเยอะค่ะ
0: แน่นอนว่ากิจกรรมที่เตรียมไว้นี่ก็คือเตรียมไว้ให้กับคนทุกกลุ่มทุกวัยด้วย
1: ใช่ใช่เตรียมหมดค่ะสะดวกสบายนะก็ตามวิถีชีวิตเนาะถึงจะไม่หรูหราโออาแต่อบอุ่นนะคะพร้อมที่จะต้อนรับ
0: สิ่งที่อยากจะทำต่อไปครับที่คิดว่าทุ่งนามอนเนี่ยยังไม่มีแล้วเราอยากจะมียังมีอะไรอีกไหมครับ
1: มีค่ะมีเยอะ
0: เน
1: าะโครงการเรามีเยอะนะถ้าเราที่เราพร้อมที่เราพร้อมเราอยากจะทำสวนเกษตรให้ครบเลยนะคะให้ครบวงจรนะตามพระราชดำริขององค์พ่อเราเนาะซึ่งเรานับถือกันไว้เหนือเสียนกล้าวเลยทีเดียวล่ะป้าต้อยจะมีรถชมนะคะชมสวนรอบนาเราเลยเรามีรถกระแทะรถไอ้แตกแบบโบราณ
0: อ
1: ่ะซึ่งนักท่องเที่ยวมานะคะอยากรู้นะว่าในสวนในไร่เราทำยังไงป้าต้อยเตรียมพร้อมจ้ะเตรียมไว้ต้อนรับ
0: ครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ป้าต้อยฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู
1: ่
0: นะแล้วสนใจอยากจะมาซึมซับวิถีชีวิตต่างๆมาไม่ว่าจะมาอะไรนะมาพักผ่อน
1: มาพักผ่อน
0: นะฮะแล้วก็มาดูทุ่งนาอะไรต่างๆแล้วก็การเดินทางอะไรต่างๆเชิญเลยฮะ
1: ค่ะค่ะป้าต้อยก็ขอเชิญนะคะนักท่องเที่ยวนะพี่น้องชาวไทยเราแล้วหรือว่าทุกชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยนะคะก็มาเที่ยวมาหาป้าต้อยเยอะเลยแล้ววันนี้ป้าต้อยได้เตรียมโครงการไว้เยอะนะคะสำหรับว่าการมาพักผ่อนนะมาทานอาหารนะคะเชิญมาที่ทุ่งนามอนท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็เชื้อเชิญกันค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้น่าสนใจมากครับได้คุยกับป้าต้อยเนาะเจ้าของทุ่งนามอนแห่งนี้ได้ซึมซับในเรื่องของวิถีชีวิตชาวมอนในเรื่องของการเกษตรรวมถึงความเป็นอยู่ต่างๆซึ่งสอดแทรกได้ทุกจังหวะของการนำเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงที่นี่นะครับก็ต้องอย่าลืมหยิบของฝากติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนๆที่บ้านด้วยเพราะว่าที่นี่ก็คือมีสินค้าโอท็อปที่เกี่ยวข้องกับมอญด้วยเหมือนกัน
1: และมีตลาดนัดชุมชนนะชาวบ้านนะได้ทำขนมอร่อยต่างๆเลยผลหมากรากไม้สดๆนะคะใหม่ๆติดมือกลับบ้าน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ที่เห็นอยู่คือในเรื่องของการทำธงตะขาบ
1: ธงตะขาบ
0: นะน่าสนใจมากเพราะว่าเป็น
1: ธง
0: ความสำคัญ
1: เป็นธงมงคลของชาวมอญนะเป็นธงถ้าไปทางอื่นก็จะเป็นตุงเป็นอะไรต่างๆแต่ถ้ามาบ้านมอญหางหงธงตะขาบนะคะก็สำหรับไว้ไปบูชาเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะเทพเทวดาขอพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข
0: เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับในช่วงโกกีนครับว่าธงตะขาบจะมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็แตะเรื่องความสำคัญของธงตะขาบ
1: ที่นี่ที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นนะลูกนะก
0: ็
1: จะเป็นหางปลา
0: ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับโกกีนคุณผู้ชมครับหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมอญนั่นก็คือการจำหน่ายของที่ระลึกสินค้าโอท็อปต่างๆรวมถึงการสอนการจัดอบรมการทำงานฝีมือหลักสูตรระยะสั้นซึ่งที่นี่ก็มีจัดด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดและก็สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมอญแต่เป็นการต่อยอดยังไงครับ
1: การต่อยอดยังไงคือว่าอันนี้ที่ป้าต้อยคิดทำขึ้นมานะก็ว่าเหมือนกับให้คนรุ่นหลังได้รู้จักทักทายอันนี้คืออะไรนะคะแล้วก็มาทำเป็นรายได้ได
0: ้ครับ
1: นะคะเหมือนว่าถ้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนะเราทำเหมือนว่าเป็นธงนะคะให้เขาซื้อติดไม้ติดมือและอย่างตัวเล็กที่น้องทำนี่ก็คือเลือกสีประจำวันได้เลยนะคะสำหรับว่าเราไปติดห้อยแฝนไว้ที่บ้านนะคะเพื่อ เหมือนกับเป็นเครื่องตกแต่งบ้านเรือนแล้วก็ได้เป็นธงที่ว่าซึ่งชาวมอญเราเขาสำหรับบูชาเทพเทวดาเจ้าบ้านเจ้าเรือนทุกบ้านมีแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุข
0: ความสำคัญของธงนี้สำหรับคนมอญเนี่ยขอให้เล่านิดนึงเนาะ
1: คน
0: สำคัญยังไง
1: คนมอญของเราแต่ก่อนเลยนะเขาจะใช้ในงานกฐินในงานบุญใหญ่ๆตามวัดนะคะตามวัดอันนี้ก็มันเป็นต้นกำเนิดของชาวมอญเราซึ่งทำกันมาป้าต้อยก็เลยได้มาดัดแปลงว่าเอ้ยธงประจำชาติของเราก็น่าจะมีให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็เลยได้มาเนี่ยมาประยุกต์มาทำใช้ซึ่งว่าเป็นตัวเล็กๆสมัยก่อนจะตัวใหญ่ห้อยใช่ไหมติดนะคะตามหน้างานต่าง
0: ๆงานสำคัญต่างๆก็คือจะต้องมีธงนี้ติดอยู
1: ่และตอนนี้ของป้าต้อยก็มีเยอะสำหรับธงที่ไปติดในงานต่าง
0: ๆ
1: ส่วนมากเวลาเขาจัดงานเดี๋ยวนี้ออร์แกไนซ์เขาจะรื้อฟื้นเนาะอนุรักษ์สิ่งเก่าๆเขาก็จะมาสั่งไปนะคะเพื่อเป็นรายได้กับชุมชนนะคะที่ได้หยิบทำตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวเล็กๆแบบนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยติดไม้ติดมือกลับบ้านแค่59บาท
0: โอ้
1: จ้ะอันนี้ปกติแล้วแต่โบราณนะแต่ละกลุ่มบางท่านเขาจะทำหางมนๆแต่ป้าต้อยมาเกิดความคิดว่าหางปลาเงินปลาทองเนี่ยนะคะเมื่อเราไปแฝนลมพัดปลิวไปปลิวมาถ้าปลิวออกคือนำสิ่งไม่ดีอัปมงคลออกไป พัดกลับเอาแก้วแหวนเงินทองกลับมาม
0: ีความหมายดี
1: จะมีความหมาย
0: ขึ้นด้วย
1: ใช่ใช่อันนี้เน
0: าะวิธีการทำยากไหมครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่าม ีอุปกรณ์อะไรกันบ้าง
1: จ้ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีปืนกาวเราใช้เข็มเย็บก็ได้นะจ๊ะแต่โบราณนะโบราณไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้เข็มเย็บเอา
0: ครับแต่อันนี้ลดระยะเวลานะครับมีกาว
1: นะคะ
0: กันไกล
1: สำหรับไว้ตัดนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยเพชรนินจินดาต่างๆนะไว้ตกแต่งนะคะเนี่ยไว้ตก

0: แต่งให้สวยงามนะคะเพื่อจะเพิ่มมูลค่าอะไรประมาณนี้จ้ะ
1: สิ่งที่ต้องยึดก็คือ
0: จ้ะ
1: ตัวนี้
0: เป็นธงนี้นะคะเนี่ยเพื่อว่าเรามาติดให้ได้จังหวะนะคะตามเนี่ยอย่างนี้
1: อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะ
0: จ้ะประมาณ
1: เราขั้นตอนการทำแรกๆครับ
0: จ้ะอันนี้นะคะเราติดธงก่อนนะคะอันนี้เราใช้ไม้ไผ่ที่เรามีเนาะแล้วเราก็จะใช้โบริบบิ้นนะคะริบบิ้นต่างๆนะเรามาทำเป็นยอดธงแหลมๆเนาะธงนี่ก็คือมงคลน่ะเนาะอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ติดอย่างนี้
0: มาติดนะคะ
1: เราต้องทำกี่แถวหรือว่าแล้วแต่เรา
0: ห้าแถว7แถวอะไรก็ได้นะนะคะแต่ก็
1: โดยหลักๆก็เป็น5กับ
0: 7 5กับ7จ้ะอันนี้เราจะเตรียมทำไว้เราใช้ปืนกาวเพื่อสะดวกแล้วก็ไวเนาะไวกับนักท่องเที่ยวบางท่านเด็กเนาะไปใช้เข็มก็กลัวเข็มจะไปทิ่มมือ
1: นี่เอาแบบง
0: ่ายๆง่ายๆนะคะแต่เขาก็คงทนนะทนได้เท่ากับอายุของธงนี้เลย
1: ครับ
0: ไม่หลุดนี่ได้กี่อันแล้วลูก
1: 1 2 3 4
0: 4ต้องอีกอันนึงใช่มั้ยลูกต้องอีกอันนึงล่นขึ้นไปนิดนึงให้มันชนกันเนี่ยจะอยู่แค่ตามหางหางนี้ลงมาเรื่อยๆนะคะนักเรียนพอเวลาว่างนะเด็กชุมชนเรานี้แหละก็จะมาช่วยกันนะประดิษฐ์ไว้ของใครกี่ตัวแบบไหนก็บอกไว้ป้าต้อยก็จะช่วยจำหน่ายให้อย่างไม้ไผ่นี้มันมีขั้นอยู่ใช่ไหมมันไม่สวยเราก็เอาลูกไม้มาปิดซะนะคะเพื่อให้ดูเรียบร้อยแล้วงานสวยงามสมัยก่อนต้องใช้เข็มอย่างเดียวเลยลูกไม่มีไฟแป๊บเดียวก็จะได้ธงสวยงาม
1: ก็คือว่าเราทำธงเสร็จแล้วเราติดข้อนี้ข้ออะไรนะ
0: ไหนอันนี้ลูกไม
1: ้ลูกไม้เสร็จแล้วก็ตกแต่งตามความชอบของเรา
0: แล้วแต่เพชรนินจินดามีอะไรก็แต่ง
1: ก็คือทำทั้งสองฝั่ง
0: จ้ะ
1: แล้วก็ใส่เชือกร้อยออกมา
0: จ้ะ
1: นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าธง
0: จ้ะหางหงธงตะขาบ
1: ธงตะขาบแบบฉบับของคนมอญ
0: คนมอญค่ะคนมอญเนาะเป็นของฝันของฝากได้ค่ะเป็นที่ระลึกเนาะจ้ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทำที่อย่างง่าย
0: จ้ะ
1: หลักสูตรระยะสั้นจริง
0: ๆระยะสั้น
1: ทำได้
0: จ้ะ
1: อีกอย่างนึงก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเราเพราะว่าเราอ่ะทำชิ้นเดียวในโลกนะไม่มีใครทำเหมือนเราเลยนะฮะอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราทำเอง
0: แล้วเราทำเองค่ะ
1: ครับ
0: ภูมิใจสวยนะเนี่ยสวยนะคะโลก
1: สวยมากว่าครับคุณผู้ชมครับทุกท้องถิ่นนะครับล้วนมีวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราเป็นเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยมีหน้าที่นะครับที่จะสืบสานวัฒนธรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดๆนะครับวัฒนธรรมใดๆก็สืบสานเนาะ
0: สืบสาน
1: เหมือนอย่างที
0: ่เนาะความหมายก็เหมือนกันเนาะให้มีความสุขอ่ะเป้าหมายที่เราจะก้าวสู่ใช่มั้ยที่เราอนุรักษ์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับอย่างเช่นที่ป้าต้อยของเราได้พยายามที่จะสืบสานแล้วก็รักษาวัฒนธรรมมอญของเขาเอาไว้นะครับเอาละครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณป้าต้อยมากๆนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวนะครับที่มาต่างๆรวมถึงสิ่งที่อยากจะมุ่งหวังในอนาคตอยากให้ไปในทิศทางใดแล้วก็อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นหลังสืบทอดไปในแบบไหนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเรียกได้ว่าเป็นบุคคลอีก1คนนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: จุใจมากครับคุณผู้ชมในวันนี้ได้มาเที่ยวที่ทุ่งนามอญครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาที่นี่นะครับต้องบอกว่าที่นี่ครับเขาเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาซึมซับวิถีชีวิตของชาวมอญครับนอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ในเรื่องของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยใน1วันเนี่ยเรียกว่ามาที่นี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับทุ่งนามอญนั่นเองครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับเอาละครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: จัดเท่าหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSTOU Channel.

นะฮะหน่วยนี้นะครับตามชื่อของหน่วยแล้วนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับชื่อหน่วยเป็นไปตามชื่อชุดวิชาที่สําคัญนะฮะวิชาของเราคือในเรื่องของบุคคลที่นักศึกษาได้ทําการศึกษานะครับจากเอกสารประกอบการสอนและได้ฟังการบรรยายนะครับจากสื่อต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุคคลแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของการแสดงเจตนานะครับที่สําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดนิติกรรมนะฮะหรือที่ชื่อหน่วย3นี้ของเราคือนิติกรรมและการแสดงเจตนานะครับนะฮะเป็นเรื่องในส่วนกลางนะฮะในส่วนกลางตรงกลางเลยนะครับนะฮะเพราะส่วนท้ายของเราจะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยนี่นะครับนะในเรื่องนี้นะครับนะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบนะครับนะก็คือความทั่วไปนะฮะและแบบของนิติกรรมนะความทั่วไปนะครับก็คือความหมายนะฮะความหมายของนิติกรรมนะฮะซึ่งนะครับนักศึกษาต้องทราบนะครับชื่อความหมายนะครับและที่มาที่ไปนะฮะของความหมายในมาตรา149นะครับ149แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะมาตรา149ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้วาง

อักที่สําคัญบอกว่านิติกรรมคือการใดๆอันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับนิติกรรมฮะนะฮะขึ้นต้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามีคำหนึ่งนะฮะคำหนึ่งที่สำคัญนะฮะและนักศึกษาต้องจําให้ได้นะครับว่าการใดๆนะฮะการใดๆในที่นี้นะครับนะไม่ใช่การกระทำนะฮะการใดๆในที่นี้คือการแสดงเจตนานะครับการแสดงเจตนาของบุคคลนะฮะนะฮะการแสดงเจตนานะครับนะซึ่งแสดงเจตนาออกไปนะครับโดยบุคคลนะที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะกฎหมายแพ่งและกระทําด้วยใจสมัครนะครับโดยผู้กระทำเนี่ยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายนะครับซึ่งผลในทางกฎหมายนั้นก็เกิดนะฮะกรณีที่มีการทําให้สิทธินั้นเคลื่อนไหวหรือเกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธินั่นก็คือมีการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะครับนะฮะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นในการซื้อขายนะตามสัญญาซื้อขายซึ่งเป็นนิติกรรมนะครับและก็มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่นักศึกษาจะได้ทําการศึกษาในประเภทของสัญญาซึ่งสัญญาต่างตอบแทนเป็นสัญญาประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับนะผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อก็ต้องชําระราคาต่อผู้ขายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ผู้ซื้อทําการซื้อขายนะครับนะจากกรณีนี้นักศึกษาจะเห็นว่านะครับมันเกิดการนะฮะเกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธินะครับนะฮะในทางกฎหมายนะฮะตามที่มาตรา149ได้วางหลักไว้นะครับดังนั้นนะครับหัวใจหรือองค์ประกอบนะฮะทั้งหลายที่เป็นส่วนของนิติกรรมก็จะอยู่ในมาตรา149ที่วางหลักไว้นี่เองนะครับนะฮะแต่อย่าลืมนะครับการชอบด้วยกฎหมายในความของมาตรา149นั้นนะฮะอยู่ในบริบทในของในกฎหมายแพ่งนะครับนะฮะส่วนคําว่าด้วยใจสมัครนะครับก็คือความสมัครใจฮะนะความสมัครใจนะครับที่จะเข้าทํานิติกรรมนะครับนะซึ่งเป็นหลักการสําคัญในเรื่องหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับหรือที่เรียกว่า freedom of contact นะครับfreedom of contact นี่เสรีภาพในการแสดงเจตนานะเจตนาต้องทําด้วยใจสมัครก็คือนะตกลงใจที่จะนะครับนะฮะเข้าทําสัญญานะครับนะฮะและก็มีเสรีภาพนะครับในการที่จะเลือกคู่สัญญากําหนดเนื้อหาในสัญญาและก็กําหนดวิธีการนะครับข้อพิพาทในสัญญาแต่ในเบื้องต้นนี้นะครับคือการเข้าไปแสดงเจตนานะครับในการทําสัญญานะฮะอะไรบ้างนะครับที่ทําให้นะครับการแสดงเจตนานั้นเป็นไปโดยไม่สมัครใจนะครับนะฮะกฎหมายนะครับซึ่งก็จะได้พูดในส่วนท้ายนะครับของเรื่องนี้ด้วยก็คือนะฮะกฎหมายเรียกการกระทําโดยใจไม่สมัครหรือไม่สมัครใจว่าการแสดงเจตนาที่วิปริตนะครับนะซึ่งก็มีตั้งแต่สําคัญผิดนะฮะก้นช่อฉนนะครับและก็การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่นะครับนะซึ่งก็จะทําให้ผลของนิติกรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นทั้งในฝั่งที่เป็นโมฆะและทั้งในฝั่งที่เป็นโมคิยะนะครับนะฮะในเรื่องต่อไปนั้นนะครับเป็นเรื่องของแบบแห่งนิติกรรมนะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา152ได้วางหลักไว้เลยว่าการใดที่ไม่ทําตามแบบการนั้นเป็นโมฆะนะครับการเป็นโมฆะนะฮะการเป็นโมฆะคือกรณีที่เสียเปล่านะฮะไม่มีสภาพบังคับกันได้นะครับและไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างเอาความเป็นประโยชน์แห่งโมฆะเนี่ยนะครับมากล่าวอ้างกันได้นะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา172นะครับแต่152ได้พูดไปเลยครับว่าในเรื่องของแบบเนี่ยถ้ากฎหมายกําหนดแบบไว้และไม่ทําตามแบบนะครับนะผลก็จะส่งไปที่โมฆะเลยนะครับนะซึ่งนะครับแบบแห่งนิติกรรมนะถ้าแปลความก็คือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นพิเศษและบังคับให้ผู้ที่แสดงเจตนาทํานิติกรรมต้องปฏิบัติตามนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้การแสดงเจตนาของตนสมบูรณ์เป็นนิติกรรมนะครับนะฮะแบบแห่งนิติกรรมที่สําคัญนะครับนะถ้านะที่นะครับที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับแต่ถ้านะครับคู่กรณีนะครับนะฮะไม่ทําตามแบบนะครับก็จะทําให้นิติกรรมนั้นมีผลตกเป็นโมฆะนะครับนะฮะแบบแรกก็คือการทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแบบที่2ก็คือการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แบบที่3ก็คือการทําเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แบบที่4ก็คือการทําเป็นหนังสือระหว่างกันเองและ5แบบอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนดนะครับนะฮะ
นะสำคัญนะครับเพราะ

หากไม่ทําตามแบบนิติกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นโมฆะคือนะครับเสียเปล่านะฮะเสียเปล่านะครับนะฮะซึ่งจะต่างกันเรื่องในหลักฐานนะครับหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะยกตัวอย่างเช่นในการกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเพียงแค่ฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้นะครับนะฮะแต่แบบเนี่ยสำคัญครับเพราะไม่ทําตามแบบจะตกเป็นโมฆะคือเสียเปล่าไม่มีผลบังคับกันเลยนะครับนะฮะในประการต่อมานะฮะในประการต่อมาจะเป็นเรื่องหลักการและวิธีการแสดงเจตนานะครับสำหรับหลักการนะครับและวิธีการแสดงเจตนานั้นนะครับนะฮะกฎหมายก็มีนะครับหลักใหญ่ใจความในเรื่องของหลักการและวิธีการแสดงเจตนานะครับโดยหลักการในเบื้องต้นก็คือการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมต้องเป็นไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนานะครับโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในทางแพ่งนะครับหรือเสรีภาพในการทํานิติกรรมนะฮะนะครับตามที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับก็มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันนะครับนะฮะจะบอกว่าคล้ายคลึงก็นะครับอาจจะไม่100%แต่ก็ขออนุญาตกล่าวว่าเหมือนกันเลยกับหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักการสําคัญของบุคคลนะครับในเรื่องของทางแพ่งเนี่ยนะครับนะฮะโดยที่นะครับกฎหมายรับรองให้ปัจเจกชนมีอิสระในการตัดสินใจนะครับหรือทําสัญญาเพื่อผูกพันต่อกันกับบุคคลอื่นเพื่อการจัดการผลประโยชน์หรือทรัพย์สินตามที่ตนได้ต้องการนะครับนะฮะหรือประโยชน์ของเอกชนตามเรื่องนะครับบทนิยามการแปลความของคําว่ากฎหมายเอกชนนั่นเองนะครับนะฮะนะต่อมาครับการทํานิติกรรมนั้นจะต้องเป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนะจึงเป็นนิติกรรมที่กฎหมายรับรองว่ามีผลบังคับใช้ได้นะครับนิติกรรมที่ทําลงโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือนะครับวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับได้แก่นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะครับนะฮะเอาละครับนะนิติกรรมที่ต้องห้ามชัดแจ้งคือนะครับกฎหมายไม่อนุญาตนะครับให้ทําแล้วอาจจะไปผิดกฎหมายนะครับอย่างอื่นนะครับส่วนนิติกรรมนะฮะที่วัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยก็คือนะครับคำว่าพ้นวิสัยคือเป็นไปไม่ได้ครับแปลความง่ายๆคือเป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างนักศึกษาจะไปทําสัญญาซื้อขายที่ดินบนดวงจันทร์อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะภาษากฎหมายเราเรียกว่านิติกรรมที่พ้นวิสัยนะครับนะฮะและนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับนิติกรรมพวกนี้นะครับนะผลก็ตกเป็นโมฆะนะครับโมฆะนะครับเช่นเดียวกันนะครับนะฮะนะต่อมาครับนะฮะการแสดงเจตนานะครับนะฮะในเรื่องของการแสดงเจตนาที่กระทําต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้านะครับนะมีผลเมื่อไหร่นะครับการแสดงเจตนาของบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานะครับนะฮะซึ่งการแสดงเจตนานะครับก็มีหลายวิธีเช่นการส่งจดหมายหรือการส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอีเมลนะครับนะฮะผลนะครับนะฮะผลจะมีตั้งแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแล้วถ้าถามว่านะครับการถอนการแสดงเจตนานะครับต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะครับในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในตอนนี้นะครับคําถามก็คือการถอนการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมีกฎหมายบัญญัติไว้ไหมนะฮะคำตอบก็คือไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับดังนั้นทําอย่างไรนะฮะดังนั้นก็ไม่สามารถถอนการแสดงเจตนาดังกล่าวได้แต่ถ้าการถอนการแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะครับถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้นก่อนนะครับนะฮะหรือพร้อมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานะครับการแสดงเจตนานั้นก็ตกเป็นอันไร้ผลเช่นเดียวกันนะครับนะฮะและในประการสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแสดงเจตนาต่อผู้เยาว์และคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับนะกฎหมายก็บอกว่าผู้แสดงเจตนาจะยกเป็นข้อต่อสู้ผู้เยาว์และคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถไม่ได้นะครับเว้นแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์นะครับนะของผู้ไร้ความสามารถนั้นจะได้รู้การแสดงเจตนาหรือได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้วจึงจะมีผลนะครับนะฮะบุคคลผู้ไร้ความสามารถนะครับก็นะครับนักศึกษาก็คงศึกษามาในหน่วยต้นๆแล้วผู้เยาว์นะฮะคนบุคคลไร้ความสามารถ

แล้วก็บุคคลเสมือนไร้ความสามารถนะครับนะฮะนะครับดังกล่าวเหล่านี้นะครับและต่อมานะครับในเรื่องสําคัญสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับนะสำคัญมากๆถือว่าเป็นหัวใจนะครับในการที่จะทําการศึกษากฎหมายนิติกรรมนะฮะอย่าลืมนะครับว่าเราขึ้นต้นมาเนี่ยเราพูดถึงการแสดงเจตนานะฮะพูดถึงการแสดงเจตนาที่ค่อนข้างนะครับนะจะให้ความสําคัญอย่างมากนะฮะเจตนาเนี่ยนะครับนะถ้ากระทําโดยปกติมีสิทธิ์ที่จะแสดงได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลหรือจะไม่มีผลใดๆที่เป็นความเสื่อมเสียต่อการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมนั้นๆนะครับแต่ถ้านะครับมีการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับมีการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงหรือมีการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับหรือใจไม่สมัครนะฮะหรือไม่สมัครใจตามที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อครู่ใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะนะฮะก็จะทําให้นิติกรรมนั้นมีความเสื่อมเสียหรือมีเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะดังนั้นนะครับนะฮะขออนุญาตนะครับแยกฝั่งฮะแยกฝั่งในเรื่องนี้นะซึ่งนะฝั่งนะฮะในเรื่องนี้ก็จะมีสองฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับนะฮะกับฝั่งที่เป็นการแสดงเจตนาด้วยใจไม่สมัครหรือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนั่นเองนะครับการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะฮะนะอาจารย์ขอเพิ่มให้สองคำในใจนะฮะใจไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่แสดงออกไปนะครับแสดงออกไปนะครับเพื่อเหตุผลคนใดเหตุผลคนใดหรือเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะฮะนะครับจะทําให้นิติกรรมนั้นมีผลเสียหรือไม่อย่างไรก็ต้องมาดูกันนะครับซึ่งการเจตนาที่นะครับไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับก็จะถูกวางหลักไว้ในมาตรา154และมาตรา155นะครับโดย154นั้นจะเป็นเรื่องการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะครับซ่อนเร้นนะซ่อนไว้บอกใครไม่ได้นะจะเป็นเพลงซะแล้วนะครับส่วนอันที่2ก็คือนะครับการแสดงเจตนาลวงนะลวงคือการสมคบสมรู้นะครับนะตามมาตรา155วรรคหนึ่งนะครับ155วรรคหนึ่งนะที่กฎหมายได้วางหลักไว้นะครับและในประการต่อมาก็คือการแสดงเจตนานะครับซึ่งเป็นภาษากฎหมายนะครับเรียกว่าการแสดงเจตนาโดยนิติกรรมอำพรางนะฮะแน่นอนครับคำว่าอำพรางนะครับนะฮะหลายคนก็จะอาจจะไปเข้าใจผิดว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางนะครับซึ่งอำพรางก็คือปกปิดไว้นั่นแหละนะครับมีความหมายเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่นี่เป็นส่วนของนิติกรรมอำพรางนะฮะซึ่งมีผลนะครับมีผลอยู่2กรณีด้วยกันนะฮะกรณีต่อคู่กรณีด้วยกันก็จะมีผลเป็นเหมือนการแสดงเจตนาลวงตาม155วรรคแรกนะฮะนิติกรรมอำพรางนี่155วรรคสองนะครับนะซึ่งนะครับนิติกรรมอำพรางที่มีผลเป็นเจตนาลวงตาม155วรรคแรกเนี่ยก็จะทําให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะนะครับแต่นะครับนิติกรรมนะฮะที่ถูกอำพรางเมื่อคู่นิติกรรมที่อำพรางไว้นะครับแต่นิติกรรมที่ถูกปิดไว้เนี่ยหรือถูกอำพรางไว้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นโมฆะนะครับผลในทางกฎหมายคือกฎหมายเนี่ยนะครับให้ใช้บังคับตามบทบัญญัติในเรื่องนั้นนะครับนะครับนะฮะเนี่ยต้องสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเป็นนิติกรรมพางแล้วนักศึกษาบอกว่าเป็นโมฆะหมดนะฮะอย่างนี้ไม่ได้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับการแสดงเจตนาวิปริตเนี่ยนะฮะหรือเจตนาโดยไม่สมัครเนี่ยใจไม่สมัครเนี่ยไม่สมัครใจเนี่ยนะก็มีอยู่ด้วยกันนะครับนะที่เป็นสาระสำคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับสามเรื่องนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดเนี่ยนะครับการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นสองฮะนะสองค่ายนะครับค่ายแรกก็เรียกว่าสําคัญผิดในสาระสําคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งนะฮะปปพเนี่ยมาตรา156เนี่ยค่ายนี้เนี่ยสำคัญผิดทําให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะครับนะส่วนอีกหนึ่งค่ายนะครับก็คือสําคัญผิดในคุณสมบัตินะฮะของบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสําคัญฟังดีๆนะครับคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสําคัญค่ายนี้นะครับนะยึดถือคุณสมบัตินะครับนะฮะนะครับผลเนี่ยเบาลงมานิดนึงเบาลงมานิดนึงนะฮะเป็นคําที่เป็นน้องของโมฆะก็คือผลจะตกเป็นโมคียะตามมาตรา157นะครับมาตราเนี่ยบ้านติดกันรั้วติดกันเลยแต่ผลคนละอย่างนะครับ156โมฆะ157เป็นโมคียะนะครับนะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถัดกันมานะครับถัดกันมาอีกอ่าอีก

1มาตรานะครับพอผ่าน158 158เป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้คุ้มครองหากเป็นการประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงในการสัมพันธ์ผิดนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวนักศึกษาก็คงจะไปศึกษาดูในเอกสารการสอนได้159ครับคนช่อฉนคนช่อฉนนี่ผลเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับ157เลยเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ใช่คล้ายนะฮะเป็นโมคิยะนะฮะสำคัญผิดครับ157เนี่ยในคุณสมบัติของ

เงี้ยคิดไปเองไม่มีใครมาบอกนะครับเราใช้ความคิดของเราเองเรียกสำคัญผิดแต่ถ้ากลช่อชนเนี่ยคือมีคนมาหลอกให้เราคิดไปเองครับนะฮะ159ฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา159มีคนมาหลอกแล้วเราคิดไปเองครับถ้าเขาไม่มาหลอกก็คือไม่ถึงขนาดนะฮะไม่ถึงขนาดที่เราจะเข้าทํานิติกรรมนะนิติกรรมก็ไม่ตกเป็นโมคิยะแต่ถ้าถึงขนาดครับนะฮะนิติกรรมนะฮะก็ตกเป็นโมคิยะนะซึ่งการใช้กลช่อฉนเนี่ยแม้บุคคลภายนอกก็สามารถมาใช้กลช่อฉนได้นะครับนะฮะทำนิติกรรมให้เสียไปได้ถ้าหากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รู้นะฮะถึงการที่บุคคลภายนอกมาใช้กลช่อฉนนะแล้วก็ยังมีความรุนแรงนะฮะของกลช่อฉนนะฮะอย่างหนึ่งที่ไม่ถึงขนาดทําให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมคิยะนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่ากลช่อฉนเพื่อเหตุนะครับนะตรงนี้นะครับหากเกิดกรณีขึ้นนะครับก็อาจทําให้ฝ่ายหนึ่งชอบที่จะนะครับนะเรียกร้องเอาอยู่กับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถึงนะฮะกรณีค่าสินไหมทดแทนนะครับในกรณีที่ถูกกลช่อฉนเพื่อเหตุนะครับก็ได้นะครับนะฮะและประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องการแสดงเจตนาวิปริตนะครับการแสดงเจตนาวิปริตประการสุดท้ายก็คือการข่มขู่ครับนะฮะการข่มขู่นะฮะอย่างไรถึงเป็นการข่มขู่นะครับข่มขู่คือทําให้กลัวนะครับข่มขู่นี่คือทําให้กลัวนะครับนะฮะถึงขนาดหมายถึงว่ากลัวมากและที่สําคัญนะครับเป็นภัยที่ใกล้จะถึงด้วยนะครับเป็นภัยที่ใกล้จะถึงคําว่าภัยใกล้จะถึงไม่ใช่ว่าอีก5วัน3วัน2วันเนี่ยนะครับภัยจะมานะครับก็คือทันทีทันใดนั้นนะฮะภัยเนี่ยที่ขู่เนี่ยจะถึงทําให้คนที่แสดงเจตนาอีกฝ่ายหนึ่งนี่เขากลัวฮะเขากลัวแล้วก็จึงยอมทํานิติกรรมด้วยนะนิติกรรมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิติกรรมที่ถูกข่มขู่ผลก็คือจะตกเป็นโมคิยะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164นะครับ164แต่มีข้อยกเว้นไม่มีครับนะการขู่เนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างนะครับที่จะทําให้เป็นโมคิยะมีการขู่อยู่นะครับ2ประการใหญ่ๆก็คือการขู่ที่ใช้สิทธิโดยปกตินิยมเช่นถ้าไม่จ่ายจะไปฟ้องศาลนะครับถ้าไม่ทําสัญญายอมจะไปฟ้องผู้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องเมื่อไปก่อนนี้นะครับนะฮะหรือนะครับการขู่ถูกขู่นะครับและได้กระทําไปเพราะความเคารพนับถือยำเกรงเป็นพ่อเป็นปู่เป็นตาเป็นยายเป็นย่านะพวกนี้นะครับถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับมีผลไม่ตกเป็นโมคิยะนะครับนะเนี่ยเหล่านี้สําคัญมากนะครับนะซึ่งสําคัญมากๆก็คือนักศึกษาต้องเข้าใจในเรื่องของการควบคุมแสดงการแสดงเจตนาให้ได้นะครับแยกค่ายให้ได้ทั้งค่ายการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับและค่ายนะฮะที่เรียกว่าการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับหรือการแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจนั่นเองครับนะฮะซึ่งนี่คือเนื้อหาสาระที่เป็นส่วนสําคัญนะครับในหน่วยที่3นะครับของชุดวิชากฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคลนิติกรรมและหนี้นะครับนะชุดนี้นะครับนะฮะก็ขอจบในสาระสำคัญนะครับสาระถะของหน่วยที่3นะครับในเรื่องของนิติกรรมและการแสดงเจตนาไว้เพียงเท่านี้ครับ มาดูแนวคำถามคำตอบนะครับในหน่วยที่3นะครับในเรื่องของนิติกรรมและการแสดงเจตนานะครับซึ่งแนวคำถามคำตอบนี้นะครับก็จะสรุปประมวลในส่วนบางส่วนนะฮะในส่วนที่เป็นบางส่วนนะครับนะฮะที่สําคัญและนักศึกษานะครับใช้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในการทดสอบนะครับในการสอบของนักศึกษาได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับนะข้อสอบนะครับนะฮะเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ประยุกต์นะครับมาจากเนื้อหาในเอกสารการสอนนะครับนะซึ่งในหน่วยที่3นี้จะมี4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับข้อที่1ครับถามว่าข้อใดไม่ใช่นิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับนะนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับคือการแสดงเจตนาไปฝ่ายเดียวนะครับไปฝ่ายเดียวนะครับนะข้อกอไก่เนี่ยพินัยกรรมฝ่ายเดียวฮะนะฝ่ายเดียวนะดังนั้นเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวใช่นะครับไม่ก็เป็นคําถามก็เป็นข้อที่ไม่ถูกนะครับคำมั่นก็ทําอยู่ฝ่ายเดียวฮะก็ยังเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับก็ยังไม่ถูกนะครับข้อที่3คอควายก็คือคำมั่นเหมือนกันนะฮะถ้าคำมั่นเนี่ยนะฮะจะเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็การบอกร้างโมคิยกรรมก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะทีนี้นะครับข้อจอจานเนี่ยสัญญาเนี่ยสัญญาเป็นนิติกรรมนะที่ต้องมีคู่กรณีตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปฮะนะดังนั้นข้อที่ถูกที่ไม่ใช่นิติกรรมฝ่ายเดียวก็คือในเรื่องของสัญญานะครับนั่นเองนะครับนะฮะ
ต่อไปในข้อที่2

นะครับข้อที่2ก็คือนะครับคำถามข้อใดคือนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนคือทําแล้วเนี่ยนะครับทําตามสัญญาแล้วนะครับจะมีค่าตอบแทนให้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับค่าจ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับนะฮะก็ไก่สัญญาซื้อขายแน่นอนครับนะเราซื้อเขาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเขานะครับสัญญาจ้างแรงงานนะครับเมื่อลูกจ้างเนี่ยนะครับตกลงนะฮะทำงานให้เนี่ยนายจ้างก็ต้องให้ค่าจ้างนะครับนะฮะสัญญาจ้างทําของเนี่ยเมื่อของเสร็จก็ต้องจ่ายนะครับนะครับแล้วก็สัญญาเช่าทรัพย์นะฮะเราไปเช่าใครเขาอยู่เราก็ต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนทั้งนั้นนะครับดังนั้นทุกข้อครับเป็นนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนครับนะครับต่อมาข้อที่3ครับนะเมื่อครูเพิ่งพูดไปนะครับนะฮะก็คือข้อใดเป็นองค์ประกอบของนิติกรรมอำพรางนะซึ่งนิติกรรมอำพรางนั้นอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรรคสองนะฮะวางหลักไว้ว่านิติกรรมอำพรางนั้นนะครับถ้ามีนิติกรรมเดียวมันพรางกันไม่ได้ครับนักศึกษาครับดังนั้นนิติกรรมอำพรางจะต้องมี2นิติกรรมขึ้นไปนะครับนะฮะแล้วก็นิติกรรมอันนึงเปิดเผยแต่ไม่ต้องการผูกพันนี่เขาเรียกว่านิติกรรมอำพรางผลก็จะเท่ากับการแสดงเจตนารวมตาม155วรรคแรกก็คือตกเป็นโมฆะนั่นเองนะครับแล้วก็นิติกรรมอีกอันนึงไม่เปิดเผยแต่เป็นนิติกรรมที่ประสงค์ให้ใช้บังคับระหว่างกันเองเนี่ยให้บังคับระหว่างกันเองเนี่ยนะครับเราเรียกว่านิติถูกอำพรางนะครับนิติถูกนิติกรรมที่ถูกอำพรางนี่ไม่เป็นโมฆะนะครับแต่ใช้บังคับในเรื่องที่นะครับนิติกรรมนั้นที่ถูกอำพรางนั้นวางหลักเอาไว้ดังนั้นนะเขางองูที่บอกกอและขอถูกใช่ครับถูกแต่ยังถูกไม่หมดเพราะยังขาดคอควายข้อที่ถูกในข้อนี้จึงเป็นจอจานครับข้อกอขอและขอถูกครับผมนะฮะและข้อนะที่สี่ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับนะฮะข้อใดคือการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดที่มีผลทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะนะครับนะในฝากฝั่งการสำคัญผิดนั้นอยู่ในเรื่องนะครับอยู่ในเรื่องของนะครับการแสดงเจตนาวิปริตนะครับนะการแสดงเจตนาวิปริตนะครับมีโมฆะอยู่กรณีเดียวก็คือการสำคัญผิดในสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา156ซึ่งมี3อย่างก็คือความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมครับนะฮะก็ขอก็ถูกแต่ต้องมีคอด้วยดังนั้นในข้อที่ถูกในข้อนี้คือจอจานครับข้อกอขอและขอถูกต้องครับครับนี่ก็เป็นนะครับนะฮะตัวอย่างนะครับนะฮะนะฮะหรืออาจจะขออนุญาตเรียกว่านะครับแบบฝึกปฏิบัตินะฮะให้เราได้เกิดความนะครับเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นและเกิดความคุ้นเคยคุ้นชินนะครับในการแสวงหานะครับนะฮะข้อนะครับที่ถูกต้องในการตอบคำถามจากการที่เราได้ศึกษาเอกสารการสอนมานั่นเองครับนะนี่ก็คือสาระของหน่วยที่3ครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
3: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
12: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะนักศึกษาคงได้เรียนหน่วยที่2มาแล้วนะคะในหน่วยที่2นั้นเนี่ยนักศึกษาได้เรียนว่าการกระทำอย่างไรถึงจะถือว่าบุคคลต้องรับผิดในทางอาญานะคะซึ่งผู้ที่จะต้องรับผิดในทางอาญานั้นก็จะต้องมีการกระทำการกระทำนั้นต้องครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในและมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลนะคะในวันนี้เรามาเรียนต่อในหน่วยที่3ซึ่งมันต่อเนื่องกับหน่วยที่2นะคะในหน่วยที่3นี้เราจะเรียนต่อว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยมีการกระทำแล้วการกระทำครบองค์ประกอบภายนอกและครบองค์ประกอบภายในแล้วเอ๊ะแต่ผลไม่เกิดนะคะหรือถ้าในทางกฎหมายเราเรียกว่าการกระทำนั้นไม่บรรลุผลเอ๊ะบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราถามชาวบ้านกับเราถามคนที่เรียนกฎหมายเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายดำเนี่ยต้องการจะฆ่านายแดงนายดำก็ยกปืนขึ้นเล็งแล้วยิงนายแดงแต่ปรากฏว่ากระสุนปืนไม่ถูกนายแดงแม้แต่นัดเดียวค่ะอาจจะเป็นด้วยนายดำยิงไม่แม่นหรือว่านายแดงหลบทันนะคะนายแดงก็เลยไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยเดินเหินได้ปกติไปไหนมาไหนทำการทำงานได้ปกตินะคะปัญหาก็คือว่ากรณีแบบนี้นายดำต้องติดคุกติดตารางไหมนายดำต้องรับผิดทางอาญาไหมเห็นไหมคะถ้าเป็นชาวบ้านอาจจะตอบว่าเอ๊ะก็นายแดงไม่ได้ทำอะไรนะคะนายแดงยังสบายดีอยู่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ตายอะไรทั้งนั้นนายดำถึงกับคุกเลยเหรอนะคะมันก็เป็นปัญหาที่น่าคิดแต่จริงๆแล้วในทางกฎหมายนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มองแต่เพียงผลที่เกิดขึ้นนะคะทางกฎหมายเขามองถึงเจตนาของผู้กระทำก็คือถ้าผู้กระทำนั้นมีเจตนาร้ายและกระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิดบุคคลนั้นต้องรับผิดทางอาญาแล้วเรียกว่าการรับผิดฐานพยายามกระทำความผิดค่ะโดยหลักเนี่ยบุคคลจะกระทำความผิดนั้นต้องกระทำครบตาม5ขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือ1คิด2ตกลงใจ3ตระเตรียมการ4ลงมือกระทำความผิด5กระทำความผิดสำเร็จนะคะบางคนก็ทำเร็วบางคนก็ทำช้านะคะถามว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาต้องกระทำถึงขั้นไหนนะคะสมมติว่าขั้นที่1คิดสมมติว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะฆ่านายแดงอาจารย์คิดจะฆ่านายแดงอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาหรือยังคะนักศึกษาอาจจะตอบได้ว่ายังโอเคถูกต้องขั้นที่2อาจารย์ตกลงใจจะฆ่านายแดงนะคะอาจารย์บอกอาจารย์ฆ่านายแดงแน่นอนถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญามั้ยยังโอเคถูกต้องค่ะขั้นตอนที่3คือการตระเตรียมการในขั้นตระเตรียมการนี้ถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ในขั้นนี้ต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะในเรื่องของการตระเตรียมการถ้าการตระเตรียมการที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าความผิดฐานนั้นๆเนี่ยแม้กระทำในขั้นตระเตรียมก็เป็นความผิดมันก็จะเป็นความผิดเช่นความผิดที่ร้ายแรงนะคะ อย่างความผิดฐานตระเตรียมปมพระชนพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือตระเตรียมวางเพลิงเผาทรัพย์อันนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงแม้กระทำถึงขั้นตระเตรียมก็ถือเป็นความผิดแต่ถ้าเป็นความผิดฐานอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยทำในขั้นตระเตรียมโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะยังไม่มีความผิดนะคะแล้วมาขั้นที่4คือลงมือกระทำความผิดพอถึงขั้นนี้บุคคลต้องรับผิดในทางอาญาแล้วนะคะเพราะถึงขั้นที่เรียกว่าลงมือละปัญหาต่อมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วการกระทำอย่างไรถึงจะถือว่าลงมือกระทำความผิดนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลักของกฎหมายต่างประเทศบัญญัติไว้หลายหลักทีเดียวค่ะแต่ว่ากฎหมายไทยหรือศาลไทยเนี่ยนำหลักของต่างประเทศมาใช้อยู่หลักหนึ่งเขาเรียกว่าหลักความใกล้ชิดต่อผลนะคะหลักความใกล้ชิดต่อผลเนี่ยเขาดูอะไรดูว่าถ้าการกระทำใดเนี่ยเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายของบุคคลนั้นพึงต้องกระทำถือว่าลงมือกระทำความผิดละอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยจะฆ่านายแดงนะคะอาจารย์เห็นนายแดงชงกาแฟวางไว้แล้วเดี๋ยวเข้าไปห้องน้ำเดี๋ยวเขาจะมาทานกาแฟอาจารย์ดูแล้วไม่มีใครอยู่แถวนั้นหันซ้ายหันขวาเฮ้ยไม่มีใครเลยอาจารย์ก็เลยเอายาพิษเนี่ยไปใส่ในกาแฟพอหลังจากที่อาจารย์ใส่ยาพิษเสร็จอาจารย์มีหน้าที่ต้องทำอะไรไหมไม่มีแล้วอาจารย์จบที่เหลือก็คือเมื่อไหร่นายแดงจะมากินกาแฟหรือนายแดงจะไม่มากินกาแฟหรือนายแดงเห็นว่ากาแฟมันเย็นแล้วนายแดงอาจจะเอากาแฟแก้วนี้ไปเททิ้งแล้วไปชงกาแฟร้อนๆมาใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะ
ผลไม่จำเป็นต้องเกิดแต่ถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดไหมอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาฐานพยายามฆ่านายแดงละเพราะอะไรคะนักศึกษาจำให้ดี 1. อาจารย์มีเจตนาชั่วไหมมีเจตนาฆ่ามี 2. อาจารย์กระทำถึงขั้นลงมือหรือยังลงมือแล้วเพราะการใส่ยาพิษเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายที่อาจารย์พึงต้องกระทำหลังจากนั้นอาจารย์ไม่มีหน้าที่อะไรละเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ต้องรับผิดฐานพยายามฆ่านายแดงแล้วนะคะหรืออย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ไปที่บ้านนายแดงอาจารย์เห็นแม่ครัวของนายแดงกำลังตำน้ำพริกโป๊กโป๊กเขาจะทำแกงเผ็ดให้นายแดงรับประทานนะคะพอดีแม่ครัวลุกไปห้องน้ำอาจารย์ได้ก็เอายาพิษแอบไปใส่ในครกน้ำพริกนั้นแม่ครัวกลับมาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ตำน้ำพริกเสร็จแกงเสร็จแกงเสร็จก็เอาใส่ถ้วยใส่ถ้วยเสร็จก็ไปตั้งให้นายแดงกินนะคะถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดทางอาญาไหมกรณีที่นายแดงอาจจะกินอาจจะไม่กินหรืออาจจะไม่สนใจไม่กลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ต้องรับผิดหรือยังอาจารย์ต้องรับผิดแล้วค่ะเพราะการเอายาพิษไปใส่ในครกนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายที่อาจารย์พึงต้องกระทำแต่ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะฆ่านายแดงนั้นไม่ใช่อาจารย์แต่เป็นแม่ครัวของนายแดงเองนะคะแม่ครัวของนายแดงเนี่ยแหมนายแดงนี่โหดเหลือเกินชอบดุด่าคนใช้แม่ครัวเงินดงเงินเดือนนี่แหมติดค้างประจำไม่ค่อยจะจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ครัวก็เลยอยากจะฆ่านายแดงพอตำน้ำพริกเสร็จปุ๊บแม่ครัวเห็นหันซ้ายหันขวาไม่มีใครปุ๊บเอายาพิษใส่ในครกปั๊บตำเสร็จเรียบร้อยนะคะถามว่ากรณีนี้เนี่ยแม่ครัวต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่คำตอบก็คือไม่อ่ะทำไมไม่ก็เพราะการที่แม่ครัวเอายาพิษใส่ในครกนั้นมันไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายที่แม่ครัวพึงต้องกระทำแม่ครัวจะต้องเอาน้ำพริกนี้ไปแกงแกงเสร็จปุ๊บไปตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยเสร็จเอาไปตั้งการกระทำขั้นสุดท้ายของแม่ครัวคือเอาถ้วยแกงไปตั้งให้นายแดงกินอันนั้นคือขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นการแค่เอาน้ำพริกใส่ในเอายาพิษใส่ในน้ำพริกนั้นยังไม่ใช่ขั้นสุดท้ายนะคะอาจารย์ยกเปรียบเทียบให้นักศึกษาเห็นว่าอย่างไรถือเป็นขั้นสุดท้ายอย่างไรไม่ถือเป็นขั้นสุดท้ายทีนี้ไอ้หลักความใกล้ชิดต่อผลแบบนี้เนี่ยศาลฎีกาของไทยเนี่ยได้นำเอามาใช้ในทุกวันนี้แต่ว่ามีนักทฤษฎีเห็นว่าหลักนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะแน่นอนนะคะเพราะว่าบางทีผู้พิพากษาบางคนบอกเอ๊ะอันนี้ใกล้ชิดแล้วนะผู้พิพากษาบางคนอาจจะมีดุลพินิจบอกเฮ้ยอันนี้ยังไม่ใกล้ชิดต่อผลเลยมันน่าจะยังไม่ถึงขั้นพยายามนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนักทฤษฎีก็เลยคิดหลักขึ้นมา2หลักด้วยกันเพื่อวินิจฉัยในเรื่องของการลงมือกระทำความผิดนะคะนักทฤษฎีมองว่าอย่างไรทฤษฎีมองว่าถ้าเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวการกระทำในทางธรรมชาติกับความผิดสำเร็จอันนี้ถือว่าลงมือแล้วนะคะการกระทำในทางธรรมชาติอย่างไรเช่นนะคะอาจารย์เช่นสมมติว่าอันนี้เป็นปืนนะคะอาจารย์สมมุติว่าเป็นปืนสมมุติว่าปืนวางอยู่อย่างนี้นะคะอาจารย์หยิบปืนอาจารย์จะยิงนายแดงนะอาจารย์หยิบปืนอย่างนี้อาจารย์ลงมือหรือยังนักศึกษาว่าอาจารย์ผิดพยายามยังเพราะไม่ใช่ขั้นสุดท้ายอาจารย์เอาปืนหมุนไปหมุนมาเอานิ้วใส่กวงไกปืนแล้วหมุนอย่างนี้อาจารย์ต้องรับผิดฐานพยายามฆ่ายังแต่ถ้าอาจารย์ยกปืนอืดขึ้นมาเล็งปากกระบอกปืนไปที่นายแดงนี่คือการกระทำทางธรรมชาติละเวลายิงต้องอย่างนี้ถูกไหมคะเวลาจะยิงคงไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะธรรมชาติก็คือจะยิงต้องอย่างนี้พออาจารย์ยกปืนอืดขึ้นอย่างนี้นี่คือผิดฐานพยายามฆ่าแล้วเห็นไหมคะแล้วถ้าสมมติอันนี้ไม่ใช่ปืนสมมติเป็นมีดนะสมมติเป็นมีดอาจารย์หยิบมีดจะฆ่านายแดงอาจารย์หยิบอย่างนี้อาจารย์ลงมือยังอาจารย์ผิดพยายามฆ่ายังยังอาจารย์เอามีดหมุนไปหมุนมาผิดพยายามฆ่ายังยังแต่ถ้าอาจารย์งี้อืดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะนี่คือการกระทำขั้นสุดท้ายละสมมุติว่ามีกล้องถ่ายแชะเอาไว้เนี่ยอาจารย์ผิดพยายามฆ่าละเพราะมันเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายต่อจากนี้ไปคือชั่วคือแทงเลยนึกออกไหมถ้าเป็นการกระทำกรรมเดียวเนี่ยการกระทำในทางธรรมชาติกับความผิดสำเร็จถือเป็นการลงมือนะคะถ้าเป็นการกระทำหลายกรรมเช่นความผิดฐานชิงทรัพย์ประกอบไปด้วยลักทรัพย์กับใช้กำลังประทุษร้ายหรือทำร้ายนะคะถ้าเป็นการกระทำหลายกรรมอย่างนี้ถ้าเรากระทำกรรมหนึ่งกรรมใดลงไปถือว่าเป็นลงมือกระทำความผิดต้องรับผิดฐานพยายามละนะคะเช่นความผิดฐานชิงทรัพย์ที่บอกว่ามีลักทรัพย์
กับใช้กำลังประทุษร้ายหรือทำร้ายเนี่ยถ้าหากสมมุติว่าคุณทำกรรมหนึ่งกรรมใดลงไปเช่นสมมุติว่านายดำจะเข้าไปลักทรัพย์บ้านนายแดงนะคะบังเอิญยังไม่ทันไปเอาทรัพย์นายแดงตื่นขึ้นมาเห็นซะก่อนนายดำเลยต้องยิงนายแดงหรือเอามีดฟันนายแดงซะก่อนเพื่อจะไปลักทรัพย์เพื่อจะไปเอาทรัพย์แม้จะยังไม่ได้ทรัพย์ไปอย่างนี้นายดำก็ผิดฐานพยายามชิงทรัพย์นะคะหรือการลักทรัพย์ในเคหสถานนะคะในบ้านเขาเนี่ยสมมติว่านายดำกระโดดตุ๊บเข้าไปในบ้านเขาละเข้าไปในเคหสถานละแต่ยังไม่ทันได้ลักทรัพย์เจ้าของบ้านตื่นซะก่อนกรณีนี้นายดำก็ต้องผิดฐานพยายามลักทรัพย์แล้วนึกออกไหมคะเพราะว่าเขากระทำกรรมหนึ่งกรรมใดลงไปก็คือการเข้าไปในเคหสถานเพื่อที่จะลักทรัพย์เขาก็ผิดพยายามลักทรัพย์แม้จะยังไม่ได้ทรัพย์สักชิ้นเดียวก็ตามเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นหลักที่นักทฤษฎีคิดขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าเรื่องของพยายามกระทำความผิดเนี่ยกฎหมายบัญญัติอะไรยังไงไว้บ้างนะคะในเรื่องของการพยายามกระทำความผิดนั้นเนี่ยกฎหมายบัญญัติเอาไว้ด้วยกัน3มาตราด้วยกันนะคะก็คือมาตรา80 81แล้วก็82นะคะนักศึกษาเวลานักศึกษานึกถึงพยายามกระทำความผิดนักศึกษาทำอย่างนี้3นิ้วนักศึกษายก3นิ้วคิดในใจนะคะ3นิ้วพอพูดพยายามอะไรมั่ง3นิ้ว3นิ้วคืออะไร80 81แล้วก็82เห็นไหมคะจำง่ายเพราะว่าเลขมาตรามันเรียงกันไง80 81 82นะคะนักศึกษาดูมาตรา80ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีตัวบทขึ้นให้หน้าจอนะคะนักศึกษาดูของนักศึกษาเองด้วยแล้วก็ดูบนจอได้ด้วยนะคะมาตรา80บอกว่าอะไรผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอดหรือตลอดแล้วไม่บรรลุผลนะคะมีความผิดฐานพยายามกระทำความผิดมาตรา80นี้มีหลักเกณฑ์ให้เราพิจารณาก็คือว่าประการที่1เนี่ยต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาอ้าวทำไมต้องเจตนาล่ะพยายามโดยประมาทมีไม่ได้หรออาจารย์ต้องตอบเลยค่ะว่ามีไม่ได้นะคะการพยายามกระทำความผิดผู้กระทำต้องมีเจตนาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอะไรคะเพราะการลงโทษการพยายามกระทำความผิดนั้นเป็นการลงโทษการกระทำที่ผลไม่เกิดถูกไหมคะถ้าผลเกิดก็ไม่ใช่พยายามสิถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นการลงโทษการกระทำที่ผลไม่เกิดดังนั้นถ้าเราไม่รู้เจตนาของผู้กระทำเนี่ยเราก็จะบอกไม่ได้ว่าเขาผิดพยายามอะไรถูกไหมคะจันยกตัวอย่างนะอ้าวสมมุติว่านายดำเนี่ยกระโดดปุ๊บเข้าไปในรั้วบ้านของนายแดงนะคะเพื่อจะไปทำอะไรสักอย่างเจ้าของบ้านตื่นเปิดไฟสว่างจ้าแล้วก็จับตัวนายดำได้นะคะพอจับตัวนายดำก็เสร็จเรียบร้อยปัญหาก็คือนายดำต้องรับผิดฐานใดบุกรุกไม่ต้องพูดถึงบุกรุกนี่รับผิดแน่นอนอยู่แล้วนะคะอีก2ฐานที่น่าพิจารณาก็คือว่านายดำจะรับผิดในความผิดฐานฆ่านายแดงกับความผิดฐานลักทรัพย์จะรับผิดฐานอะไรตรงนี้แหละค่ะที่เราต้องดูเจตนาของนายดำที่เข้าไปในบ้านของนายแดงเห็นไหมคะว่านายดำเข้าไปในบ้านของนายแดงนั้นเนี่ยนายดำมีเจตนาอะไรมีเจตนาลักทรัพย์หรือมีเจตนาจะไปฆ่านายแดงนะคะถ้าเขามีเจตนาลักทรัพย์ในเคหสถานการที่เขาเข้าไปในเคหสถานเพื่อจะลักทรัพย์นายดำผิดพยายามลักทรัพย์แล้วแต่ถ้าเขาเข้าไปเพื่อจะฆ่านายแดงเขาผิดพยายามยังคะเขาเอาปืนแรงหรือยังคะเขายกจะแทงหรือยังคะเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายหรือยังคะยังเพราะฉะนั้นต้องดูเจตนาของเขาว่าเขาเจตนานั้นเนี่ยเจตนาจึงเป็นเรื่องสำคัญของการพยายามกระทำความผิดประการที่สองก็คือผู้กระทำต้องกระทำถึงขั้นลงมือนะคะถ้ายังทำไม่ถึงขั้นลงมืออย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเขาพยายามกระทำความผิดนะคะเพียงแต่มีเจตนาจะฆ่าแต่ยังไม่ได้ลงมืออะไรเลยอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่พยายามนะคะการลงมืออย่างที่อาจารย์สอนไปแล้วก็คือต้องเป็นการกระทำขั้นสุดท้ายต้องใกล้ชิดต่อผลอะไรอย่างที่อาจารย์สอนไปอันที่3ก็คือการกระทำนั้นต้องกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลการกระทำที่ว่ากระทำไปไม่ตลอดหมายความว่ากระทำไปไม่ตลอดเท่าที่ผู้กระทำประสงค์จะกระทำนะคะกระทำไปไม่ตลอดเท่าที่เขาประสงค์จะกระทำคืออย่างไรคือเขามีเจตนาจะกระทำแค่นี้
แต่เขาต้องยุติการกระทำเพราะมีอย่างหนึ่งอย่างใดมาขัดขวางทำให้เขาไม่สามารถกระทำไปได้ตลอดและเหตุที่มาขัดขวางนั้นต้องไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของเขาเองแต่เป็นเหตุอื่นที่เข้ามาทำให้เขาต้องยุติการกระทำเห็นไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมุติว่าอาจารย์ยกปืนเล็งและจะยิงนายแดงปรากฏว่านายขาวมาจากไหนไม่รู้มาปัดมืออาจารย์อาจารย์ก็เลยต้องหยุดการกระทำทำให้อาจารย์กระทำไปไม่ตลอดเห็นไหมคะหรืออาจารย์ยกปืนเล็งจะยิงนายแดงแล้วเอ้ยตำรวจมาพอดีอาจารย์ต้องยุติการกระทำทำให้อาจารย์กระทำไปไม่ตลอดอาจารย์ยกปืนจะยิงนายแดงแล้วเล็งแล้วลงมือแล้วถูกไหมคะอย่างนี้ก็คือลงมือแล้วจะลงมือแล้วปรากฏว่ามีนักศึกษามาถึงเฮ้ยอาจารย์สุรินานี่เอาตายแล้วมีคนจำหน้าอาจารย์ได้อาจารย์ต้องเอาปืนลงทำให้อาจารย์ต้องยุติการกระทำจึงทำให้อาจารย์กระทำไปไม่ตลอดอันนี้อันหนึ่งที่อาจารย์ต้องรับผิดฐานพยายามนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเช่นอาจารย์เอาปืนยิงนายแดงยิงเปรี้ยงไปแล้วแต่ปรากฏว่าลูกกระสุนปืนไม่ถูกนายแดงนายแดงหลบทันหรืออาจารย์ยิงนายแดงเปรี้ยงไปลูกกระสุนปืนถูกนายแดงแต่ไม่ถูกที่สำคัญมีคนนำไปรักษาที่โรงพยาบาลนายแดงรอดตายก็คือไม่ตายนี่คือทำตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลนะคะทั้งสองกรณีนี้ถือว่าอาจารย์รับผิดฐานพยายามกระทำความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดโทษเอาไว้ว่าต้องรับผิด2ใน3ของความผิดสำเร็จนะคะอันนี้คือมาตรา80อันนี้มาดูมาตราต่อไปมาตรา81ข้อสอบก็จะออกวนไปวนมานะคะ80 81 82บางปีออก80บางปีออก81บางปีออก82อันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าอาจารย์จะออกอะไรนักศึกษาดู81กรณีมาตรา81นี้เนี่ยเป็นการพยายามกระทำ

ความผิดที่ไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้อ้าวนักศึกษาสงสัยก็มันไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้แล้วมันจะต้องรับผิดเหรอครับอาจารย์รับผิดสิคะอาจารย์บอกแล้วว่าบุคคลนั้นเนี่ยถ้ามีเจตนาชั่วและกระทำถึงขั้นลงมือแล้วเนี่ยกฎหมายเอาผิดทั้งนั้นล่ะค่ะถ้าถึงขั้นนี้นะคะไม่ว่าการกระทำนั้นจะไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้หรือไม่บรรลุผลโดยบังเอิญมาตรา80เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่บรรลุผลโดยบังเอิญเช่นสมมติอาจารย์จะยิงถูกไหมคะอาจารย์ยกปืนยิงแล้วเอ้ยตำรวจบังเอิญตำรวจมาอาจารย์ยกปืนยิงแล้วเอ้ยบังเอิญนักศึกษาเห็นอาจารย์ยกปืนยิงแล้วเอ้ยบังเอิญในขาวมาปัดมือนี่คือการไม่บรรลุผลโดยบังเอิญแต่มาตรา81เป็นการไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้นักศึกษาแน่แท้อย่างไรอะคะแน่แท้เพราะใจที่ใช้ในการกระทำหรือวัตถุที่มุ่งกระทำต่อปัจจัยที่ใช้ก็คือสิ่งที่ใช้ในการกระทำอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าในดำเนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะไปยิงนายแดงจะไปฆ่านายแดงเขาก็เล่าภรรยาเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฆ่านายแดงภรรยาก็บอกโอ้ยพี่อย่าไปทำงั้นเลยเดี๋ยวพี่ติดคุกนะงูงี้นายดำก็ไม่เชื่อเฮ้ยเกลียดมากเลยแดงเนี่ยเดี๋ยวจะพูดเรียกไปฆ่ามันพอนายดำหลับภรรยาของนายดำก็ถอดลูกกระสุนปืนออกนะคะแล้วก็เอาปืนวางไว้ที่เดิมพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะนายดำตื่นมาก็ไม่รู้อีโนยเน่ก็หยิบปืนไปพกเพิกติดไปเรียบร้อยพอไปเจอนายแดงปุ๊บนายดำก็ชักปืนขึ้นมาแล้วยิงเปรี้ยงเปรี้ยงแต่มันไม่เปรี้ยงสิคะนักศึกษามันดังแฉะแฉะก็มันจะไปเปรี้ยงยังไงอะคะเพราะว่าปืนมันไม่มีลูกยิงถูกก็บ่ตายนี่ก็ไหมคะคือยิงยังไงมันก็ไม่ตายมันไม่มีทางบรรลุผลได้เลยพูดง่ายๆนี่คือการไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้เพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทำหรืออย่างเคยมีข้อสอบอัตนัยอยู่ข้อหนึ่งนะคะข้อสอบข้อนั้นบอกว่าในดำเนี่ยต้องการฆ่าในแดงนะคะวันหนึ่งเห็นกาแฟของในแดงวางอยู่ข้อสอบข้อนี้นะเห็นถ้วยกาแฟวางอยู่ในดำก็เลยเอายาพิษมาใส่ในถ้วยกาแฟแต่ปรากฏว่ายาพิษนั่นเนี่ยมันเป็นผงขาวๆเหมือนคอฟฟี่เมดแล้วมันตั้งอยู่ใกล้กันนายดำหยิบผิดไปหยิบเอาผงคอฟฟี่เมดแล้วก็ตักใส่กาแฟใหญ่เลยเดี๋ยวเธอตายแน่ไอ้แดงนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นนายแดงก็มากินกาแฟแหมวันนี้กาแฟทำไมมันจังเลยใส่คอฟฟี่เมดเยอะเนี่ยมันจังเลยกินเท่าไหร่อ่ะนายแดงก็ไม่ตายหรอกค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันไม่ใช่เป็นยาพิษคือยังไงมันก็ไม่ตายอย่างแน่แท้พูดง่ายๆแต่ถามว่านายดำต้องรับผิดไหมรับผิดค่ะเพราะอะไรคะอาจารย์สอนไปแล้ว 1. นายดำเจตนาชั่วมีไหมคะมีแล้ว 2. นายดำลงมือยังคะลงมือแล้วเพราะฉะนั้นนายดำก็ผิดฐานพยายามกระทำความผิดแต่เป็นการพยายามกระทำความผิดตามมาตรา81เห็นไหมคะอันนี้เพราะอะไรคะเพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทำถูกไหมคะก็คืออาวุธปืนมั่งยาพิษมั่งมีดมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่กับอันที่2ก็คือเพราะวัตถุที่มุ่งกระทำต่อวัตถุที่มุ่งกระทำต่อมันทำให้ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้อย่างไรอาจารย์ยกตัวอย่างนะอันนี้เหมือนเคยออกข้อสอบมาเหมือนกันนะคะข้อสอบข้อนี้บอกว่านายดำต้องการฆ่านายแดงวันหนึ่งนายดำก็ไปที่บ้านนายแดงในตอนกลางคืนนะคะก็มองเข้าไปในบ้านนายแดงก็เห็นเงาตะคุ่มอยู่ก็เลยคิดว่านายแดงแน่นอนเลยนายดำก็ยิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าไปเลยนะคะสักพักหนึ่งนายดำก็เอาให้ชัวร์ๆนะให้มันเห็นศพไปเลยมันจะได้รู้แล้วรู้เรื่องไปนะคะนายดำก็เดินเข้าไปในค่อยๆรุมๆๆเข้าไปในบ้านนายแดงปรากฏว่านายดำเห็นอะไรรู้ไหมคะเห็นตุ๊กตาหินอ่อนแตกกระจายเต็มไปหมดสิ่งที่นายดำเห็นนั้นคือตุ๊กตาหินอ่อนค่ะไม่ใช่นายแดงจริงๆแล้วนายแดงเนี่ยไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศแต่ไม่ใช่นายแดงตายนะคะถ้านายแดงตายไปแล้วนั่นมันจะเป็นเรื่องของการขาดองค์ประกอบแต่นายแดงยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ที่อื่นกรณีนี้ถือว่านายดำต้องรับผิดฐานพยายามกระทำความผิดที่ไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้เพราะวัตถุที่มุ่งกระทำต่อมันเป็นตุ๊กตาหินมันไม่ใช่ตัวคนนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ต้องรับผิดเช่นเดียวกันนะคะมาตรา81นี้กฎหมายกำหนดว่ารับผิดนะคะไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะคะซึ่งจะต่างกับมาตรา80คือน้อยกว่ามาตรา80พูดง่ายๆทีนี้มาตรา81เนี่ยมันมีวรรค2ด้วยนะคะมันมีวรรค2ด้วยวรรค2ของมาตรา81บอกว่าถ้าเกิดการกระทำอ่ะข้อ1เนี่ยกระทำด้วยความเชื่อ

่ออย่างงมงายศาลจะไม่ลงโทษก็ได้แต่ความเชื่ออย่างงมงายเป็นยังไงคะอย่างเช่นสมมติว่านายดำเนี่ยคิดจะฆ่านายแดงถูกไหมคะนายดำก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีคาถาอาคมสามารถที่จะเสกตะปูเข้าท้องนายแดงได้นะคะวันหนึ่งนายดำก็มาทำพิธีโอ้ยตั้งเครื่องพิธงพิธีเรียบร้อยแล้วก็นั่งสวดวัตถุเปตุปุตตุปุตจะปัดอะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะเสกตะปูเข้าท้องนายแดงเห็นไหมคะท้ายที่สุดมันก็ทำไม่ได้และไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้แต่ถามว่าเขาผิดไหมก็อย่างที่อาจารย์สอนไงคะ 1. นายดำมีเจตนาชั่วคิดจะฆ่าคนไหมใช่ 2. นายดำลงมือหรือยังลงมือแล้วลงมือสวดลงมืออะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วแต่การกระทำของนายดำเป็นยังไงคะไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้ด้วยความเชื่ออย่างงมงายกรณีนี้มาตรา81วรรค2บอกว่าศาลจะไม่ลงโทษก็ได้นะคะทีนี้มาดูมาตราสุดท้ายมาตรา82นะคะมาตรา82นั้นเนี่ยพูดง่ายๆนะคือมันเหมือนกับเป็นการให้คุณกับคนดีคนมีจิตใจที่ดีงามพูดง่ายๆก็คือตอนแรกอ่ะคุณมีเจตนาชั่วแล้วและกระทำถึงขั้นลงมือแล้วนะคะแต่คุณได้ยุติการกระทำของคุณด้วยใจสมัครด้วยความสงสารด้วยเกรงกลัวบาปด้วยอะไรที่แบบในใจของตัวเองไม่ใช่มีสิ่งอื่นมาทำให้เรายุติการกระทำไม่เอาไหมคะมันเป็นการทำยุติด้วยความสมัครใจเนี่ยกฎหมายเขาก็เลยให้คุณนะคะให้คุณด้วยการที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นพยายามก็จริงนะเจตนาชั่วมีลงมือแล้วก็จริงนะแต่การที่คุณยุติหรือคุณกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นเนี่ยบรรลุผลเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องรับโทษฐานพยายามกระทำความผิดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูมาตรา82นะคะมาตรา82นั้นกฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดนะคะแต่ยับยั้งเสียเองหมายความว่าต้องพยายามก่อนนะคะพยายามก่อนแล้วยับยั้งเสียเองไม่กระทำให้ตลอดหรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นบรรลุผลนะคะบุคคลนั้นไม่ต้องรับโทษฐานพยายามแต่ถ้าได้กระทำอะไรที่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดในเรื่องอื่นนะคะก็รับผิดเฉพาะเรื่องนั้นๆไปนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะสมมุตินายดำคิดจะฆ่านายแดงวันหนึ่งนายดำก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านของนายแดงเตรียมปืนเตรียมอะไรไปเรียบร้อยแล้วพอเห็นนายแดงเดินออกมาปุ๊บนะคะนายดำก็ชักปืนขึ้นมาแล้วเล็งไปที่นายแดงแล้วแต่กำลังจะยิงนั่นเองค่ะปรากฏว่ามีรถเข็นคันหนึ่งอ่ะแม่บ้านเข็นออกมาเป็นลูกสาวของนายแดงซึ่งเป็นเด็กพิการน่ารักน่าเอ็นดูหอมแก้มกันจุ๊บจับจุ๊บจับกับพ่อเขาอย่างเงี้ยนะคะนายดำเห็นดังนั้นนายดำใจอ่อนเลยโอ้ตายแล้วถ้าเราฆ่าพ่อเขาลูกเขาก็พิการด้วยแล้วก็เป็นลูกกำพร้าอีกแล้วเขาจะอยู่ยังไงแล้วจะใครจะเลี้ยงดูเปลี่ยนใจเลยค่ะหลังจากยกปืนเล็งแล้วนะคะนายดำเอาปืนลงแล้วก็เดินกลับบ้านไปเลยกรณีอย่างนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่า 1. เจตนาชั่วมีหรือยังคะเจตนาฆ่ามีแล้ว 2. นายดำลงมือหรือยังคะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนายดำยกปืนเล็งไปที่นายแดงแล้วถูกไหมคะการยกปืนเล็งก็คือลงมือแล้วเพราะฉะนั้นพอเข้า2อันนี้ปุ๊บเนี่ยนายดำต้องรับผิดฐานพยายามกระทำความผิดและพอพยายามแล้วแต่เขายับยั้งเสียเองไม่กระทำให้ตลอดด้วยความรู้สึกที่ดีเองเพราะฉะนั้นเขาผิดพยายามก็จริงผิดพยายามฆ่านะคะแต่เขาไม่ต้องรับโทษฐานพยายามฆ่านะคะแต่ถ้าสมมุติว่าปืนที่เขาเอามายิงนะเนี่ยสมมุตินะอาจารย์สมมุติว่าเป็นปืนเถื่อนเป็นปืนเถื่อนเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดฐานพยายามฆ่าแต่เขาอาจต้องไปรับผิดฐานมีปืนเถื่อนไว้ในครอบครองอันนั้นต้องรับผิดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับพยายามในส่วนของพยายามเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดแล้วนึกออกไหมคะแต่ในส่วนอื่นถ้าเขาทำอะไรที่เป็นความผิดเขายังต้องรับผิดอยู่ทีนี้อีกกรณีหนึ่งในมาตรา82ก็คือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำบรรลุผลนะคะการกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำบรรลุผลก็คือว่ากระทำไปแล้วตลอดแล้วและเขากลับใจแก้ไขเช่นนายดำยกปืนขึ้นแล้วยิงนายแดงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนายแดงสุดหวบลงไปนายดำเกิด
เฮ้ยสงสารเฮ้ยไม่อยากให้ตายหรือเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่วิ่งทะเลทะล่าเข้าไปแล้วอุ้มนายแดงเอาขึ้นรถแล้วรีบพาไปส่งโรงพยาบาลหมอช่วยไว้ได้ทันนายแดงไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยนะคะหรือนายดำเอายาพิษใส่ไปในถ้วยกาแฟให้นายแดงกินแล้วแอบดูอยู่นายแดงก็ดื่มกาแฟที่ผสมยาพิษเข้าไปนายดำเห็นดังนั้นเฮ้ยสงสารน่ะเดี๋ยวมันจะตายอ่ะทำไงดีรีบเอายาถอนพิษมาบอกไอ้ดำไอ้แดงไอ้แดงกินยาถอนพิษเลยกินยาถอนพิษไอ้นั่นไม่รู้เรื่องก็กินยาถอนพิษเข้าไปก็หายนะคะก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถามว่าดำต้องรับผิดไหมคะต้องรับผิดฐานพยายามฆ่าไหมคะต้องรับผิดแต่ศาลยกเว้นความผิดฐานพยายามให้เห็นไหมคะเพราะเขาสำนึกผิดหรือเขากลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นบรรลุผลนะคะซึ่งผลของมันก็เหมือนกันก็คือว่าเขาไม่ต้องรับผิดฐานพยายามแต่อาจต้องรับผิดฐานอื่นอย่างเช่นกรณีที่นายดำเนี่ยยิงนายแดงนะคะพอยิงนายแดงแล้วพานายแดงซุดทวบแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลรักษาหายกรณีอย่างนี้ผิดพยายามฆ่าแต่ไม่ต้องรับโทษฐานพยายามฆ่าแต่รับผิดแค่ทำร้ายร่างกายเพราะว่ายังไงก็เจ็บถูกไหมคะเขามีบาดแผลเขามีอะไรเขาต้องรับผิดฐานทำร้ายร่างกายนะคะอันนี้มาตรา80 81 82เนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะคะนักศึกษาต้องดูให้ดีโดยเฉพาะมาตรา80เนี่ยบางทีมันจะไปรวมอยู่ในกฎหมายภาคความผิดอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ดีนะคะแล้วก็ถ้านักศึกษาสอบถ้าออกเรื่องพยายามมาก็หวังว่านักศึกษาคงจะตอบข้อสอบได้นะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์คงต้องยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีสอบผ่านวิชานี้ไปได้ฉลุยเลยนะคะสวัสดีค่ะ

ดีครับนักศึกษาครับก็วันนี้มาพบกันนะครับกับรายวิชาเรื่องของสถาบันการเมืองและกระบวนการในทางการเมืองนะครับสำหรับส่วนที่ผมเข้ามารับผิดชอบนะครับในการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญนะครับในหัวข้อแรกก็คือเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญในเวลาที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญแบบง่ายๆนะครับอาจจะดูจากชื่อก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้แล้วนั่นก็คือคำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมาจาก2คำนั่นก็คือคำว่ารัฐนะครับบวกกับคำว่าธรรมนูญงั้นคำว่าการว่าธรรมนูญเนี่ยมันแปลว่ากฎหมายฉะนั้นรัฐธรรมนูญจึงหมายถึงตัวกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐนะฉะนั้นถ้าเราพูดกันในทางวิชาการเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญนั้นมันคือเรื่องของกฎเกณฑ์ทั้งที่เป็นลักษณ์อักษรและไม่เป็นลักษณ์อักษรนะครับในการเข้าไปสถาปนาหรือว่าสร้างตัวรัฐขึ้นมาตลอดรวมถึงการเข้าไปจัดโครงสร้างภายในรัฐด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันหรือตัวหน่วยงานของรัฐกับตัวประชาชนฉะนั้นตัวนักศึกษาเองจึงเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่เข้าไปวางรากฐานให้กับตัวประเทศฉะนั้นเราจึงมีการพูดถึงคำว่ารัฐธรรมนูญในฐานะที่มันเป็นกฎหมายพื้นฐานนะครับบางครั้งอาจจะมีการเรียกว่าเป็นเบสิกลอบ้างฟันดาเมนทัลลอบ้างฉะนั้นตรงนี้มันเป็นที่มาที่ไปนะเมื่อเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการเข้าไปจัดวางโครงสร้างนะครับความเป็นรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบของรัฐระบอบการปกครองนะครับหรือว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนมันมีเนื้อหาสาระที่มันแตกต่างจากกฎหมายทั่วไปเนี่ยเราจึงมีการยกให้สถานะของตัวรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นกฎหมาย

ายสูงสุดของประเทศนะครับนั่นหมายถึงว่ากฎหมายอื่นใดจะมาขัดแย้งกับตัวรัฐธรรมนูญไม่ได้อันนั้นคือภาพรวมๆนะครับของตัวรัฐธรรมนูญทีนี้ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำความเข้าใจและศึกษาตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยคือตัวรัฐธรรมนูญนั่นเองมันมีหลักการมันมีแนวความคิดพื้นฐานสำคัญว่าง่ายๆก็คือเวลาที่เราจะตีความเราจะบังคับใช้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็อาจจะต้องรู้ถึงตัวเจตนารมณ์และหลักการพื้นฐานของมันนะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกหลักนี้ว่าเป็นหลักรัฐธรรมนูญนิยมบ้างนะครับมันแปลมาจากภาษาอังกฤษก็คือ constitutionalism นะแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมชอบที่จะแปลคำนี้ว่าเป็นการปกครองโดยรัฐธรรมนูญนะซึ่งมันก็เหมือนกันนะครับก็สุดแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญนิยมก็ได้นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นหลักการในการปกครองโดยรัฐธรรมนูญโดยหลักใหญ่ใจความของแนวความคิดนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เรามองว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเข้าไปควบคุมกำกับการใช้อำนาจของรัฐนะเพราะเรามองว่าอำนาจของรัฐนั้นเป็นเรื่องที่เป็นการใช้แล้วมันอาจจะมีผลกระทบนะครับหรือว่ามีการกระทบกับสิทธิเสรีภาพของตัวประชาชนฉะนั้นโดยหลักใหญ่แล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญจึงมีความมุ่งหมายนะครับตามหลักการคอนเซปต์ constitutionalism เนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าไปควบคุมกำกับนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจนั้นตามอำเภอใจเข้ามากระทบสิทธิ์กับตัวของประชาชนงั้นถ้าเราพูดกันในทางปฏิบัตินะครับเราก็จะพบว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับจะมีการใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นการตราตัวบทกฎหมายการบังคับใช้ตัวบทกฎหมายหรือการตัดสินคดีของศาลก็ดีเนี่ยจะต้องมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นให้อำนาจคืออนุญาตให้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการได้นะครับถ้าไม่มีบทบัญญัติที่มีการมอบอำนาจให้ก็ถือว่าการใช้อำนาจนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะมีผลนะครับกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเขานะตรงนี้อาจจะถือได้ว่ามันเป็นลักษณะของการเข้าไปกระทบสิทธิ์แล้วนะครับนี่คือหลักการสำคัญที่อาจจะต้องทำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักแบ่งแยกอำนาจนะอย่างที่ผมได้พูดไปในตัวต้นคลิปนี้นะครับผมได้บอกว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่นอกจากเข้าไปวางโครงสร้างของรัฐแล้วเนี่ยก็ยังมีการเข้าไปคุ้มครองสิทธิ์ของตัวประชาชนด้วยฉะนั้นแน่นอนว่าโดยหลักใหญ่หลักของเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยที่หลายๆคนนะครับนักศึกษาอาจจะเคยอ่านตำรับตำรามาแล้วเนี่ยเขาใช้คำภาษาอังกฤษก็คือ separation of powers เนี่ยคือมีการแบ่งแยกตัวองค์กรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อทำการส่วนนึงนะครับคือการเข้ามาค้าคานกันเองไม่ให้แต่ละอำนาจนั้นเนี่ยเขาใช้อำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จนั้นถามว่าแนวความคิดพื้นฐานเบื้องหลังของการแบ่งแยกตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งคือเขามีอะไรนะครับคำตอบก็คือว่าเขาต้องการแบ่งแยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อประกันสิทธิ์ของตัวประชาชนด้วยคือไม่ให้แต่ละองค์กรเนี่ยเขามีอำนาจนะครับที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 100% ฉะนั้นก็จะมีอำนาจแต่ละอำนาจเนี่ยมาค้าคานกันไม่ว่าจะเป็นสภาอาจจะคานอำนาจของฝ่ายบริหารนะหรือว่าตัวศาลอาจจะคานอำนาจของฝ่ายสภาหรือฝ่ายครม.ก็ได้นะครับอันนั้นคือเป็นภาพรวมๆนะกับอีกส่วนนึงเนี่ยที่อาจจะต้องให้ตัวนักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจกับเรื่องของการทำความเข้าใจตัวรัฐธรรมนูญด้วยก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าเมื่อตัวรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นกฎหมายพื้นฐานสำหรับทุกประเทศแสดงว่าทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยย่อมต้องมีรัฐธรรมนูญใช้เพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะแต่ว่าโดยหลักใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของระบอบการปกครองด้วยนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบไหนนะครับเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ดีเป็นระบอบการปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยมก็ดีนะครับเป็นระบอบการปกครองที่ในทางรัฐศาสตร์อาจจะเพิ่งมาเรียนรู้ในช่วงหลังๆนะครับมันมีระบอบการปกครองที่ก็เรียกว่าระบอบการปกครองแบบผสมเขาเรียกเป็นแบบไฮบริดรีจีมเนี่ยนะทุกระบอบการปกครองเนี่ยก็ย่อมมีรัฐธรรมนูญได้ทั้งสิ้นนั่นหมายถึงว่าไม่ได้แต่เฉพาะเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีอยู่ในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างเดียวในเผด็จการประเทศเขาก็มีในระบอบผสมก็มีเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพมากที่สุดอยู่ในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะงั้นตรงนี้คือภาพรวมๆที่ผมคิดว่าตรงนี้ผมอาจจะสรุปด้วยความทำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยได้เห็นภาพนะครับแล้วก็

ำหรับหัวข้อนี้นะครับนักศึกษาครับที่เราจะมาเจอกันก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวสถาบันการเมืองหลักในทางรัฐธรรมนูญนะครับจากที่เราเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวรัฐธรรมนูญนั่นเองมันเป็นกฎหมายพื้นฐานที่เข้าไปก่อตั้งนะตัวรัฐตัวประเทศเนี่ยให้เกิดขึ้นมาได้นะครับนอกจากการที่รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเข้าไปก่อตั้งตัวรัฐให้เกิดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์แล้วก็สร้างองค์กรต่างๆที่จะออกมาทำหน้าที่เพื่อกับรัฐได้ด้วยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่ารัฐแต่ละรัฐประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมีภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งนั่นก็คือการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับนั่นหมายถึงว่ารัฐในแต่ละรัฐเนี่ยเขามีภารกิจสำคัญนั่นก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเนี่ยเพื่อประโยชน์ของตัวประชาชนโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยฉะนั้นเมื่อนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าในทางปฏิบัติจึงต้องมีองค์กรต่างๆนะครับของรัฐเนี่ยมาทำหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่ในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เลยมีการมองว่าอาจจะต้องมีองค์กรนะครับในการเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอยู่3องค์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะครับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราเรียกในภาษาที่เราคุ้นชินกันนั่นก็คือรัฐสภานะครับรัฐสภาก็จะมีหน้าที่ในการตราตัวบทกฎหมายแก้ไขตัวบทกฎหมายนะครับถามว่าการแก้ไขตัวบทกฎหมายการตราตัวบทกฎหมายก็เพื่ออะไรก็อย่างที่ผมได้พูดกับนักศึกษาไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนี้ก็คือเรื่องของการบรรลุซึ่งตัวประโยชน์สาธารณะนั่นเองนะครับส่วน อีกสถาบันหนึ่งนะครับในทางการเมืองของรัฐธรรมนูญนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหารนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะบทบาทหน้าที่ของตัวครม.นะครับหรือว่าตัวคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากตัวฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือรัฐสภานะรัฐสภาเนี่ยทำหน้าที่ในการตราตัวบทกฎหมายถูกไหมครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ได้ทำหน้าที่ในการตราตัวบทกฎหมายแต่ว่าเขาทำหน้าที่ในการเอาตัวบทกฎหมายที่สภาตราขึ้นนั้นเนี่ยมาบังคับใช้ผ่านการกำหนดนโยบายในทางการเมืองของเขานะนี่ก็คือเป็นองค์กรที่สองนะครับเป็นองค์กรหลักที่สองที่ตัวนักศึกษาอาจจะต้องทำความเข้าใจองค์กรที่สามนะครับนั่นก็คือองค์กรตุลาการก็คือศาลนะครับองค์กรตุลาการเนี่ยอาจจะทำหน้าที่คล้ายๆนะครับกับฝ่ายครม.คือฝ่ายบริหารนั่นก็คือทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกันเพียงแต่แค่วิธีการในการบังคับใช้กฎหมายอาจจะมีความแตกต่างกันจากตัวครม.ตรงที่ว่าถ้าเป็นศาลเนี่ยเขาจะบังคับใช้กฎหมายผ่านการวินิจฉัยคดีนะครับนั่นก็คือว่าเกิดกรณีข้อพิพาทนะครับระหว่างสองฝ่ายขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยอะไรต่างๆนานานะครับสุดท้ายแล้วเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยก็จะนำไปสู่ศาลเนี่ยในการพิจารณาตัดสินคดีเพื่อหาทางออกตรงนั้นงั้นเราก็จะเห็นภาพได้ว่าหลักๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะมีการก่อตั้งองค์กรขึ้นมาหลักๆนะครับเดี๋ยวที่เขาเรียกว่าเป็นสถาบันการเมืองหลักตามรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมาอยู่3องค์กรเป็นอย่างน้อยนะครับนั่นก็คือรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกเนี่ยก็จะมีการก่อตั้งองค์กรหลักๆอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ารัฐสภาและคณะรัฐมนตรีและศาลในแต่ละประเทศอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่ากรณีของประเทศไทยเนี่ยรัฐสภาเราเนี่ยเราเรียกได้ว่าเราเป็นรัฐสภาแบบรัฐสภาคู่นะนั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงว่าสภาของเราประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาในบางประเทศอาจจะมีสภาเดียวก็คือมีสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวนะแล้วไม่มีวุฒิสภาก็ได้ที่สุดแล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูญเขาจะกำหนดนะครับให้ตัวสภาเขามีรูปร่างหน้าตาแบบไหนครม.นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นเนี่ยเขามีระบบรัฐบาลแบบไหนเขามีระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาหรือมีระบบรัฐบาลแบบประธานาธิบดีนะฉะนั้นถ้าสมมติว่าประเทศนั้นๆเขามีระบบรัฐสภาแบบประธานาธิบดีเขาก็จะมีประมุขของเขานะครับของฝ่ายบริหารก็คือเป็นประธานาธิบดีนะอำนาจหน้าที่ก็อาจจะมีความแตกต่างจากตัวนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในระบบรัฐสภาอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งของศาลเองเนี่ยในแต่ละประเทศก็อาจจะมีโครงสร้างที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะอย่างประเทศสหรัฐอเมริ

ยาเนี่ยศาลเขาก็ใช้ระบบศาลเดี่ยวนะนั่นหมายถึงว่าในระบบของเขาก็จะมีระบบศาลยุติธรรมของเขาอยู่ศาลเดียวนะครับในขณะที่บางประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยเราใช้ระบบที่เขาเรียกว่าระบบศาลคู่นั่นหมายถึงว่านอกจากเรื่องของตัวศาลยุติธรรมแล้วนะก็จะมีศาลชำนาญการพิเศษนะครับหรือว่าศาลที่เขาเรียกว่าศาลตามระบบกฎหมายมหาชนนั่นก็คืออาจจะมีศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาด้วยดังนั้นก็สุดแล้วแต่ครับว่ารัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศนั้นเขาจะมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรหรือตัวสถาบันการเมืองของเขาให้มีรูปร่างหน้าตาแบบไหนคราวนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมอาจจะตั้งเป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนักศึกษาเองก็อาจจะมีการเคยอ่านตัวบทตัวรัฐธรรมนูญแล้วอ่านตัวตำรับตำรารัฐธรรมนูญแล้วอาจจะเกิดความสงสัยนั่นก็คือเรื่องของตัวองค์กรอิสระนะองค์กรอิสระเนี่ยก็ถามว่าเป็นองค์กรในทางรัฐธรรมนูญไหมนะครับเราก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาในช่วงราวๆสักศตวรรษที่20เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการสร้างมันขึ้นมาด้วยอยู่เหมือนกันโดยรับแนวความคิดนี้เนี่ยมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศต้นแบบนะครับเป็นประเทศแรกๆที่มีการสร้างตัวองค์กรอิสระขึ้นมาและตอนยกร่างรัฐธรรมนูญ40เนี่ยนะครับเราก็มีการหยิบยกเอาตัวแนวความคิดนี้มาคำถามก็คือว่าตัวองค์กรอิสระเนี่ยบางคนไปเรียกว่าเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรที่4ใช่ไหมครับนอกจากตัวองค์กรนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแล้วองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่4ซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยในทางหลักการและทฤษฎีในทางวิชาการเนี่ยผมคิดว่าคนที่เข้าใจแบบนั้นอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับตัวนักศึกษาต้องระมัดระวังกับการทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยองค์กรอิสระเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในทางรัฐธรรมนูญเราอาจจะมองว่าเป็นองค์กรที่ยึดโยงอยู่กับฝ่ายบริหารเสียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าให้ผมสรุปรวบความแล้วเนี่ยนะสถาบันการเมืองหลักของรัฐธรรมนูญก็ยังคงเป็นลักษณะที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือหลักๆก็คงจะเป็น3องค์กรใหญ่ๆนะครับก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับโดยที่องค์กรอิสระอาจจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของตัวฝ่ายบริหารนั่นเองเพียงแต่ว่าอาจจะมีการทำหน้าที่ในการตรวจสอบในการอะไรต่างๆนานาที่อาจจะมีลักษณะของบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างจากฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารทั่วๆไปนะครับฉะนั้นผมคิดว่าภาพรวมๆก็คงจะทำให้ตัวนักศึกษานั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวสถาบันการเมืองหลักตามรัฐธรรมนูญได้พอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ

นักศึกษาครับสำหรับคลิปนี้คงจะมาเจอการเกี่ยวกับเรื่องของอีกส่วนหนึ่งนะครับของตัวรัฐธรรมนูญนั่นก็คือเรื่องของตัวสิทธิเสรีภาพนะครับที่เป็นบทบัญญัติสำคัญสำหรับตัวรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันถ้านี้นักศึกษาจำได้เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอาจจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวการวางโครงสร้างของตัวระบบการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนฉะนั้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจด้วยผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนครับโดยความเข้าใจทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะมองว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกันเพราะว่าเราชอบพูดไปในคราวเดียวกันว่าสิทธิเสรีภาพนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆในทางวิชาการเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในระดับหนึ่งนั่นก็คือเวลาเราพูดถึงคำว่าสิทธิเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วในทางรัฐธรรมนูญมันหมายถึงสิ่งที่ตัวรัฐธรรมนูญหรือตัวกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้นั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราจะพูดว่าเรามีสิทธิ์เนี่ยนั่นหมายถึงมันมีบทบัญญัติของตัวกฎหมายหรือในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการเขียนบัญญัติรับรองว่าในกรในขอนางคอนางงอเนี่ยเขามีสิทธิ์ของเขาฉะนั้นเมื่อเขามีสิทธิ์เขาสามารถดำเนินการกระทำการใดๆก็ได้หรืออาจจะงดเว้นกระทำการใดๆก็ได้มันเป็นอำนาจของเขานะในขณะที่เวลาเราพูดถึงเสรีภาพเนี่ยเสรีภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับสิทธินะครับเพราะเสรีภาพโดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวบุคคลขึ้นมาโดยเขามีอิสระที่จะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดๆก็ได้ว่าง่ายๆคือมันเป็น freedom of choice มันเป็นเสรีภาพมันเป็นอะไรล่ะคือความเป็นอิสระของเขาที่จะเลือกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการก็ได้งั้นถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่าจริงๆสิทธิ์กับเสรีภาพอาจจะคล้ายกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันแล้ววัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอาจจะพยายามจำแนกแยกแยะระหว่างความแตกต่างระหว่างสิทธิกับเสรีภาพเนี่ยนั่นก็คือว่าตัวนักศึกษาต้องเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงสิทธิเนี่ยมันนำไปสู่การก่อตั้งหน้าที่ของบุคคลที่3ด้วยในขณะที่เสรีภาพไม่มีความจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนั่นหมายถึงว่า

แล้วเราพูดบอกว่าเราเป็นประชาชนเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเราพูดถึงคําว่าสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยมันนําไปสู่การก่อตั้งหน้าที่ใช่มั้ยนั่นหมายถึงว่ารัฐก็จะมีหน้าที่ในการเข้ามาจัดการทําให้ประชาชนนั้นต้องใช้สิทธิเลือกตั้งได้เห็นมั้ยฮะงั้นสิทธิ์เนี่ยมันนําไปสู่การก่อตั้งตัวหน้าที่อะไรบางอย่างด้วยในขณะที่เสรีภาพอาจจะไม่ได้มีการไปก่อตั้งตัวหน้าที่ตรงนั้นเหมือนกับตัวสิทธิ์เพราะมันคือความเป็นอิสระเสรีภาพที่เราจะไปดําเนินการอะไรของเรายังไงก็ได้นะครับงั้นโดยภาพรวมๆคงต้องเป็นแบบนั้นคราวนี้เวลาที่เราจะมาทําความเข้าใจในทางวิชาการบางคนอาจจะบอกว่ามีการจําแนกแยกแยะหรือไม่ประเภทของสิทธิเสรีภาพจริงๆมันมีหลักการของมันอยู่แล้วก็จะมีกฎเกณฑ์ในการแบ่งแยกที่มันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมอาจจะลองอธิบายยกตัวอย่างสัก1ตัวอย่างละกันนะครับเกณฑ์1ในการทําการแยกแยะระหว่างสิทธิกับเสรีภาพอาจจะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ในการแยกระหว่างสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมืองสิทธิมนุษยชนหมายถึงว่าอะไรเขาไปมองว่าสิทธิเสรีภาพอะไรที่มันติดตัวมากับตัวเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อันนั้นน่ะคือ human right ก็คือสิทธิมนุษยชนเช่นไรครับเรามีเสรีภาพที่จะคิดนะเราเป็นมนุษย์เราสามารถคิดเองได้นะครับเราเป็นมนุษย์เราก็สามารถพูดได้เห็นมั้ยฉะนั้นเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นเรื่องพวกนี้คือสิทธิมนุษยชนแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ติดตัวมานะกับตัวเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยนอกนั้นน่ะก็จะเป็นสิทธิพลเมืองเช่นอะไรเช่นสิทธิในการเลือกตั้งเห็นมั้ยครับคือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะมีสิทธิในการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาเลยเพราะว่าจริงๆเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรายังไม่มีการรู้จักเรื่องของพรรคการเมืองระบบการเมืองซะด้วยซ้ำงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่เรื่องของสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเป็นเรื่องของสิทธิพลเมืองคือในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของรัฐนั้นประเทศนั้นเราจึงมีสิทธินั้นอันนี้ก็คือเกณฑ์หนึ่งในการแบ่งแยกนะครับเรื่องของประเภทสิทธิเสรีภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นหัวข้อที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาในการศึกษาเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญนั่นก็คือการที่รัฐะเนี่ยเขาจะมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรนะครับผมสรุปง่ายๆแบบนี้ว่าเวลาที่รัฐเนี่ยเขาจะเข้ามาจำกัดสิทธิ์ของเราเนี่ยมันเป็นกรณีที่มันต้องมีความจำเป็นนะคือไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ดีๆเนี่ยรัฐจะเข้ามาจำกัดสิทธิเสรีภาพเราได้เลยไม่ใช่นะแต่ว่าต้องมีความจำเป็นจริงๆอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองเขาเนี่ยมันมีความจำเป็นที่อาจจะต้องเข้ามากระทบสิทธิ์ของตัวเราตรงนั้นก็อาจจะอนุญาตได้อันนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาที่จะมีการจํากัดจะต้องทําในรูปแบบไหนคําตอบก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่กรณีที่รัฐประกาศแล้วบอกขอจํากัดสิทธิ์เลยแบบนั้นทําไม่ได้แต่ว่าต้องตราขึ้นมาในรูปของตัวบทกฎหมายครับสภาต้องตราออกมาแล้วก็บอกว่าจะมีการกระทบสิทธิ์จํากัดสิทธิ์ของตัวประชาชนในแง่มุมไหนอย่างไรแล้วการจํากัดสิทธิ์ตรงนั้นก็ต้องกระทําอย่างมีความจําเป็นมากๆนะครับถ้าไม่มีความจําเป็นนะครับก็อาจจะมีการขัดแย้งกับตัวรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัวรัฐธรรมนูญมีการกําหนดเงื่อนไขในการจํากัดสิทธิเสรีภาพว่าต้องกระทําเมื่อคราวจําเป็นจริงๆนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมๆส่วนโดยเนื้อหาสาระนะครับว่าจะมีการกําหนดเงื่อนไขอย่างไรนะครับตัวนักศึกษาเองก็อาจจะเข้าไปอ่านจากในตัวหนังสือพร้อมกับการเข้าไปอ่านในตัวบทของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้เข้าใจมากขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เรื่องของการทําความเข้าใจสิทธิเสรีภาพก็คงพอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับสําหรับวันนี้คงมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญไทยนะเอาเข้าจริงๆในหัวข้อนี้เราสามารถที่จะเข้าไปอ่านและทบทวนได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องในการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์แต่ผมมาสรุปง่ายๆแบบนี้แล้วกันว่าโดยตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475เนี่ยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญไปทั้งสิ้นประมาณ20ฉบับนะไอ้รัฐธรรมนูญ20ฉบับเนี่ยมันก็อาจจะมีการแบ่งออกมาเป็นรัฐธรรมนูญนะครับที่ในทางวิชาการอาจจะมองว่ามันเป็นเผด็จการบ้างนะครับมันเป็นอำนาจนิยมบ้างมันเป็นประชาธิปไตยบ้างมากน้อยก็สุดแล้วแต่ช่วงระยะเวลาแต่ผมอาจจะขอสรุปรวบความแบบนี้นะอย่างแรกเลยก็คือว่าผมคิดว่าผมอาจจะพยายามที่จะดึงเอาตัวรัฐธรรมนูญที่ผมคิดว่าในทางวิชาการโดยเฉพาะยิ่งการอธิบายผ่านกรอบระบอบ
เสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีนะ

ในทางหลักวิชาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะทำให้ตัวนักศึกษาอาจจะเข้าลองไปสืบค้นดูนะครับในทางอินเทอร์เน็ตแล้วลองเข้าไปอ่านดูนั่นก็คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดอยู่มันอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าหลายคนคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญฉบับวันที่10ธันวาคม2475ซึ่งไม่ใช่นะครับฉบับแรกก็คือเป็นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวนะแล้วที่ผมพูดมาแบบนี้เนี่ยทำไมผมถึงยกตัวประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่พยายามวางรากฐานเกี่ยวกับเรื่องของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยนะมีการกำหนดบอกว่าให้อำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับอันนั้นก็คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับอีกฉบับนึงที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปี2489นะ2489เนี่ยถามว่ามีความสำคัญยังไงนะครับนั่นก็คือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกครับที่พยายามทำให้สภาของไทยเนี่ยประกอบไปด้วยเป็นตัวสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาไอ้2สภาเนี้ยนะครับมีการกำหนดไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งคู่เลยนะเราจะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างจากตัวรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกไหมครับเพราะว่าวุฒิสภาของเราเนี่ยนะอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากรัฐธรรมนูญฉบับ2489เนี่ยมีการกำหนดให้เสรีภาพกับตัวประชาชนในการรวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองได้นะครับมีการใช้เสรีภาพในการชุมนุมหรือแม้กระทั่งสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้วยการยื่นคำร้องทุกข์ได้แม้กระทั่งว่าเข้าไปเขียนกำหนดว่าตัวภาครัฐเองห้ามมีการกำหนดครับตัวกฎหมายและลงโทษอาญาเป็นการย้อนหลังตรงนี้มันเป็นความคิดที่มันก้าวหน้ามากนะครับในสมัย2489ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยอีกฉบับหนึ่งที่อาจจะปฏิเสธไม่ได้แล้วผมคิดว่าตัวนักศึกษาอาจจะคุ้นชินมากกว่าใน2ฉบับแรกเพราะว่า2ฉบับแรกมันค่อนข้างนานแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นรัฐธรรมนูญปี2540นะครับรัฐธรรมนูญปี2540ที่เขาเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยที่เขาเรียกว่าฉบับประชาชนเพราะว่ามีการยกร่างโดยสภาผู้ตัวสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกมีการเลือกตั้งนะครับเป็นการคัดสรรจากตัวประชาชนนะครับมีการปฏิรูปตัวการเมืองขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วสิ่งต่างๆนานาที่เราเห็นกันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระทหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรจงวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และสวดมัตติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้ง

สองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปี2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมทั้งพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลังบุคลากรประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEQA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอติ๊กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารและเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

เฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจิตธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์ดำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026วันนี้เวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ณ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Courtier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craftsmanshipโดยนิทรรศการ The Legacy of Thai Royal Elegance จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่จะแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยย่านลิเผาส่งมังคุดจากสมาชิกย่านลิเผาจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงและเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดแสดงด้วยจากนั้นเสด็จไปยังสเฟียฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026และทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ Atelier The Glass Ogutu นำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจ

จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์7แบรนด์ของประเทศไทยประกอบด้วยเทียเตอร์โครเซตอิชชูอัศวาชัยโกลบอลเลเบลวทิตอิทธิและธีรพันธ์รวม28ชุดซึ่งทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณณวรีทั้งสิริวัณณวรีโอ๊ตโชวาเชอรี่ผลงานการแสดงสร้างสรรค์จิวเวลรี่อล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนสิริวัณณวรีฝ่ายจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูดิเย่แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีผ่านการออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์สำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 น.และ 16:30 น.ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13 สิงหาคม 2569

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จไปยังปรำเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยต่อไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สัพพวิญญาณเรียกกันทั่วไปว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามหานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีสวดพระคาถาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับการบูชาและอุทิศบุญกุศลไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายส่วนคำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในกระจาดแก่ผู้ยากไร้เวลา 23:28 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

งในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะป่อเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดพระไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสิริวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำดาระโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมีการเผาเครื่องกระดาษเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอลงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8นาฬิกานายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดแพร่บริษัท AA1991จำกัดมหาชน

และบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตากถาเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบุรณิธิสังคมธรรมภิวัตรคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชูจิตธรรมารามวัดวังวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและวัดพลงช้างเผือกวัดห้วงหินจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัจฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดนนรังวัดเหล่าจันทร์และวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครกฎมาติกาสลับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันละ2,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารในวันที่1 ถึง 4 สิงหาคม 2569

0: จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: So how you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah?
4: Nice.
2: Yeah. Yeah, you'll be eating like 10 chilies.
5: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพและการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับกับตอนที่1นะฮะการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้นกรณีศึกษาร้านเบเกอรี่ครับสำหรับโจทย์กรณีศึกษาร้านเบเกอรี่นะครับโจทย์มีดังนี้ฮะร้านเบเกอรี่แห่ง1นะครับผลิตขนมขายอยู่2อย่างได้แก่บราวนี่ขายในราคา300บาทและขนมเค้กช็อกโกแลตนะครับขายในราคา500บาทแต่มีอยู่วันนึงนะฮะร้านเบเกอรี่นี่แป้ง16ถ้วยไข่11ฟองช็อกโกแลต5กรัมการจะทำบราวนี่1ชิ้นนะครับต้องใช้แป้ง2ถ้วยไข่1ฟองและช็อกโกแลต1กรัมส่วนการทำเค้กช็อกโกแลตเนี่ยต้องใช้แป้ง1ถ้วยไข่2ฟองและช็อกโกแลต3กรัมจากวัตถุดิบทั้งหมดที่มีนะครับพนักงานเนี่ยต้องการผลิตขนมนะครับให้ได้กำไรมากสุดนะฮะต้องผลิตอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมื่อเรานำปัญหาดังกล่าวเนี่ยไปใช้กับการแก้ปัญหาเชิงเส้นโดยใช้ Excel เนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาละครับเราก็เข้ามาสู่ช่วงสาธิตนะครับขั้นแรกเลยก็เปิด Excel ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาสร้างโครงสร้างไว้ก่อนนะฮะตัวแรกนะครับตัว decision นะครับหรือการตัดสินใจนะครับ decision variable นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรในข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยตัวแปรของเราเนี่ยก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือการผลิตบราวนี่และก็เค้กช็อกโกแลตนะครับ

ต่อมานะครับเราจะมาดูเงื่อนไขนะครับหรือข้อจำกัดนะฮะโดยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า constrain นะครับ constrain ในโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือแป้งนะคะตัวถัดมาคือไข่ตัวที่3คือตัวช็อกโกแลตนะครับโดยเราจะเว้นช่องว่างไว้เผื่อใส่สมการนะฮะนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านก็สามารถพิมพ์ตามไปด้วยได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขแป้งเงื่อนไขของไข่แล้วก็เงื่อนไขของช็อกโกแลตนะครับจากโจทย์นะครับมีข้อจำกัดของแป้งอยู่ที่16ถ้วยข้อจำกัดเรื่องของไข่11ฟองและข้อจำกัดของช็อกโกแลตมีอยู่5กรัมนะฮะก็พิมพ์ไปตามนั้นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะหาเรื่องของสมการที่โจทย์เขาต้องการในโจทย์ข้อนี้นะครับตัว objective function นะครับตัว objective function หรือสมการเป้าหมายของเรานะครับข้อนี้เนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าเขาต้องการหากำไรสูงสุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันกำไรสูงสุดเป็นจำนวนเงินทีนี้มาดูตามโจทย์นะครับตัวแรกนะฮะถ้าบราวนี่นะครับจะได้กำไร300นะครับ300คูณกับ x นะครับ x ก็คือจำนวนบราวนี่บวกกับจำนวนของขนมเค้กนะครับขนมเค้กเนี่ยถ้าเกิดขายขนมเค้กได้จะได้กำไร500บาทนะฮะก็เป็น500คูณ y นะครับนี่เป็นสมการนะครับสมการเป้าหมายของเรานะฮะจากนั้นนะครับในช่อง D7 นะครับช่อง D7 เนี่ยให้เราใส่เป็นสมการ Excel ไว้นะครับโดยอ้างอิงจากสมการช่อง C7 นะฮะก็เป็น300คูณกับเลข1ที่เราเขียนไว้ที่ช่องสีฟ้านะครับคูณด้วยจำนวนของบราวนี่นะครับหลังจากนั้นบวกด้วยสมการนะฮะ500คูณด้วยการผลิตของเค้กช็อกโกแลตนะครับเราก็จะได้สมการตรงนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเรามาดูสมการแป้งนะฮะสมการแป้งเนี่ยจากโจทย์เขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการผลิตบราวนี่นะครับต้องใช้แป้งเนี่ย2ถ้วยนะครับเอานี่ตามโจทย์เลยนะฮะโดยที่การผลิตทั้งคู่เนี่ยฮะต้องไม่เกินนะครับไม่เกิน16ถ้วยนะครับขออนุญาต

ทีนี้สมการการผลิตช็อกโกแลตนะครับก็จะใช้ถ้าบราวนี่เนี่ยใช้1ตัวนะครับขนมเค้กใช้3กรัมนะครับโดยที่ปริมาณเนี่ยไม่เกิน5กรัมนะครับเพราะเรามีข้อจำกัดที่5นะฮะหลังจากนั้นมาพิมพ์ตามสมการที่เราได้เขียนไว้เมื่อสักครู่นะครับ2นะครับคูณ x x ก็นำมาจากตัวแปรด้านบนนะครับหลังจากนั้นบวกกับตัวขนมเค้กนะครับเช่นกันครับสมการของไข่เท่ากับ x นะฮะบวกกับ2คูณด้วยสมการ y ที่ x นะครับบวกด้วย3คูณด้วยสมการ y ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับให้ทุกท่านนะครับไปที่ตัวหาโซเวอร์นะครับปกติแล้วจะอยู่ที่ data นะครับขั้นตอนการเรียกใช้โซเวอร์นะฮะเดี๋ยวผมย้อนให้นิดนะครับให้ไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปที่ option ไปที่ add in ครับไปที่ go แล้วก็เลือก Solver Add-in ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดโอเคนะฮะ Excel ของเราก็จะมี Solver ตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาตัวโปรแกรมเชิงเส้นละนะฮะกด Solver ครับตัวแรกนะครับ Set Objective นะฮะ Objective ของเราก็คือตัวเป้าหมายนะครับให้เราคลิกที่เครื่องหมายลูกศรสีดำตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเลือกตัวสมการเป้าหมายครับEnter อันที่2นะครับเขาจะถามเราว่าให้เราเนี่ยสมการเป้าหมายของเราเป็น Max หรือ Min นะครับ Max ก็คือกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นกำไรสูงสุดนะฮะถัดมานะครับเขาจะถามว่าตัวแปรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็ไปคลิกที่ลูกศรสีดำนี้แล้วไปเลือกตัวแปรที่เป็น Decision Variable นะครับหลังจากนั้นนะครับจะพบช่องใหญ่ๆตรงนี้นะฮะเป็น constraint ให้เรากด add นะครับแล้วไปเลือกนะฮะเลือกช่องที่เราใส่สมการไว้นะครับตรวจเช็คนะครับว่าสมการเนี่ยเป็นน้อยกว่าเท่ากับหรือมากกว่าเท่ากับนะครับในกรณีนี้นะครับให้เราสังเกตดูสมการตรงนี้นะครับมันเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เซตน้อยกว่าเท่ากับนะครับด้านขวานะฮะด้านขวาใช้เลขที่เป็นตัวแปรที่เราสร้างไว้ตรงนี้นะครับที่เป็น right นะครับก็คือข้อจำกัดของโจทย์นะฮะคลิกซ้ายแล้วก็ลากขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นกด enter ครับก็จะครบแล้วนะครับกดโอเคสังเกตตรงนี้นะครับให้เราติ๊กถูกไว้นะครับถ้าเกิดมันไม่มีนะฮะติ๊กถูกไว้นะครับเป็นการบอกโปรแกรมว่าตัวแปรทุกตัวเนี่ยมีค่ามากกว่า0นะครับมากกว่าเท่ากับ0นะไม่ติดลบนะครับตัวต่อมานะครับที่สำคัญคือคลิกเลือกตัว Simplex นะครับ Simplex LP นะครับหรือ Simplex Linear Programming นะครับหลังจากนั้นกด Solve ครับมันก็จะขึ้นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมามันจะถามเรานะครับว่าเราจะเก็บค่าอะไรไว้บ้างนะครับในหัวข้อนี้เราทำกดโอเคได้เลยครับหลังจากโปรแกรมทำงานนะครับตัว Linear Programming เนี่ยบอกผลว่าคุณควรผลิตบราวนี่5ชิ้นนะครับคุณจะได้กำไรสูงสุดที่ 1,500 บาทนะครับโดยใช้แป้งนะครับ10ถ้วยนะฮะใช้ไข่5ฟองและช็อกโกแลต5กรัมนะครับนี่คือตัวที่เป็นโมเดลหาตัว Maximize ของกำไรนะครับแต่ถ้านักศึกษาเปิดในโจทย์ของในเล่มนะครับเปิดโจทย์ในเล่มเนี่ยตัวสมการด้านขวาตรงนี้นะครับช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็น15นะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะถ้าเกิดทำตามในเล่มนะครับกด solver เหมือนเดิมเลยนะครับเราแค่เปลี่ยนเลขเนาะถ้าเกิดเราไปซื้อช็อกโกแลตมาเพิ่มนะครับกด solve กดโอเคคำตอบตอนนี้ก็จะเท่ากับในเล่มนะครับ

สำหรับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานนะครับด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยตอนที่2การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้นกรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้าสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับโรงงานเนี่ยต้องการผลิตรองเท้าแบรนด์ดัง2รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยรุ่น A มีกำไร200บาทต่อคู่การผลิตรองเท้ารุ่น B เนี่ยมีกำไร150บาทต่อคู่โดยการผลิตรองเท้าแต่ละรุ่นเนี่ยมีเครื่องจักรเดียวกันนะครับแต่ใช้เวลาในการผลิตไม่เท่ากันรองเท้ารุ่น A ใช้เวลาผลิต5ชั่วโมงต่อคู่ส่วนรองเท้ารุ่น B เนี่ยใช้เวลาผลิต3ชั่วโมงต่อคู่รองเท้าทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้วัตถุดิบเดียวกันครับรุ่น A ใช้25หน่วยต่อคู่รุ่น B ใช้10หน่วยต่อคู่ซึ่งตอนนี้โรงงานเนี่ยมีวัตถุดิบทั้งสิ้น 2,500 หน่วยไม่ว่าโรงงานจะผลิตสินค้ารุ่นไหนก็จะมีลูกค้าสั่งจองทั้งหมดนะครับในรอบบินนี้เครื่องจักรสามารถทำงานได้สูงสุด 1,000 ชั่วโมงก่อนทำการปิดหยุดพักทางโรงงานเนี่ยควรจะมีการวางแผนการผลิตรองเท้าทั้ง2รุ่นอย่างไรเพื่อได้กำไรมากที่สุดนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นนะฮะโดยใช้ Excel เนี่ยเราจะแก้อย่างไรเรามาดูกันที่คลิปสาธิตนี้ครับครับก็กลับเข้ามาสู่คลิปที่2นะครับตอนที่2เนี่ยที่เราคุยกันถึงเรื่องกรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้านะฮะขั้นแรกเลยนะครับเราก็สร้างตัวบล็อกตรงนี้ขึ้นมาเหมือนโจทย์ข้อที่1นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรมานะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับทางโรงงานเนี่ยต้องการผลิตรองเท้านะครับรุ่น A และ B นะครับตอนนี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนตัวแปรนะครับรองเท้ารุ่น A เนี่ยแทนด้วย X นะฮะรองเท้ารุ่น B เนี่ยแทนด้วยตัวแปร Y หลังจากนั้นเนี่ยใส่ค่าอะไรก็ได้ไปก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์ใส่เป็นเลข1เนาะต่อมานะครับเราไปดูข้อจำกัดของโจทย์นะครับข้อจำกัดในข้อนี้มีอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือเวลาในการผลิตนะฮะโจทย์เขาบอกเลยว่าใช้เวลาไม่เกินนะครับ 1,000 ชั่วโมงอันที่2คือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบเนี่ยมีจำกัดอยู่ที่ 2,500 หน่วยนะฮะโดยที่สมการที่เราวางไว้ตามโจทย์แบบนี้นะฮะตัวแรกเนี่ยการผลิตเนี่ยเวลาในการผลิตเนี่ยรุ่น A นะครับรองเท้ารุ่น A หรือ X เราเนี่ยนะครับใช้เวลาผลิต5ชั่วโมงรองเท้ารุ่น B หรือ Y นะครับใช้เวลาในการผลิต3ชั่วโมงนะครับต่อมาวัตถุดิบครับวัตถุดิบเนี่ยรองเท้ารุ่น A ใช้วัตถุดิบ25หน่วยรองเท้ารุ่น B ใช้วัตถุดิบ10หน่วยนะครับสมการตามนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็สร้างบล็อกที่เป็นleft กับ right ขึ้นมานะครับโดยที่เราจะพิมพ์ตัวข้อจำกัดนะครับด้านขวาเราก็คือ 1,000 แล้วก็ 2,500 ตามโจทย์ส่วน left ตรงนี้ครับให้เราพิมพ์สมการนะครับใน Excel นะว่าก็คือเป็น5คูณด้วย x นะฮะ5คูณด้วย x จากนั้นบวก3กับ y นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรามาดู objective function นะครับ objective เราคืออะไรข้อนี้คือการหากำไรสูงสุดก็คือ200นะครับกำไรรองเท้ารุ่น A เนี่ยมี200และก็ถ้าผลิตรองเท้ารุ่น Y นะครับก็จะได้กำไร150นะครับก็ให้นักศึกษาพิมพ์ใน Excel ตามนี้เลยนะครับ200คูณจำนวนการผลิต D3 ก็คือตัวแปร x นะครับหลังจากนั้นบวก150การผลิตรองเท้ารุ่น B นะครับเมื่อเราพิมพ์ทุกอย่างครบถ้วนนะครับไปที่ data นะครับหลังจากนั้นไปที่ solver เลือกครับเลือกตัว objective function ของเราก็คือตัวกำไรสูงสุดตรงนี้นะครับกด enter หลังจากนั้นนะครับเช็คข้อ2ก็คือ max หรือ minimize นะครับโจทย์ข้อนี้หากำไรสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเป็น maximize ถูกแล้วข้อต่อมานะครับไปดู changing variable นะครับก็คือ x กับ y นะครับกดลูกศรสีดำนะครับหลังจากนั้นคลิกซ้ายลากนะครับเลข1ที่เราสร้างไว้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะกด enter ครับทีนี้มา

ที่เงื่อนไขนะครับกด add ครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ left ครับโจทย์สูตรที่เราสร้างไว้ต่อมาครับเช็คเครื่องหมายนะฮะซึ่งข้อนี้เครื่องหมายเนี่ยเป็นน้อยกว่าเท่ากับซึ่งถูกแล้วนะครับเช็คจากตรงนี้นะฮะความสัมพันธ์ของโจทย์นะครับเรียบร้อยไปดูสมการด้านขวานะครับข้อจำกัดด้านขวานะครับตัว right ตรงนี้ก็คือ 1,000 กับ 2,500 นะครับ enter กดโอเคครับ

เปล่าเลือก Simpac LP นะครับหลังจากนั้นกด Solve ครับกดโอเคครับก็จะได้คำตอบมาละนะครับว่าควรผลิตรองเท้ารุ่น Y 250ชิ้นนะครับจะได้กำไรสูงสุดที่ 37,500 บาทนะครับโดยที่ใช้เวลาในการผลิตเนี่ยทั้งหมด750ชั่วโมงและใช้วัตถุดิบ 2,500 หน่วยเต็มพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ linear programming ผ่าน Excel ครับ

กลับมาพบอีกครั้งนะครับกับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลกับวันนี้ตอนที่3นะครับสัดส่วนการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรในตัวอย่างที่3นะครับชาวสวนต้องการใส่ปุ๋ย3ชนิดลงในแปลงเกษตรของเขาโดยความต้องการเนี่ยปุ๋ย A เนี่ยอย่างน้อย10หน่วยปุ๋ย B อย่างน้อย12หน่วยและปุ๋ย C อย่างน้อย12หน่วยถ้าซื้อปุ๋ยในรูปแบบเหลว1แกลลอนนะครับจะได้ปุ๋ย A จำนวน5หน่วยปุ๋ย B จำนวน2หน่วยและปุ๋ย C จำนวน1หน่วยซึ่ง1แกลลอนเนี่ยราคา30บาทนะครับถ้าซื้อปุ๋ยในรูปแบบเม็ดเนี่ย1ถุงจะได้ปุ๋ย A จำนวน1หน่วยปุ๋ย B จำนวน2หน่วยและปุ๋ย C จำนวน4หน่วยซึ่ง1ถุงเนี่ยราคา20บาทชาวสวนต้องซื้อปุ๋ยอย่างไรให้ได้ปุ๋ยขั้นต่ำตามที่ต้องการโดยใช้เงินลงทุนเนี่ยน้อยที่สุดครับสำหรับปัญหาดังกล่าวนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูชุดสาธิตกันครับว่าเราจะแก้ไขผ่าน Excel ได้อย่างไรครับก็กลับเข้าสู่ชุดสาธิตโจทย์ข้อที่3นะครับซึ่งเป็นโจทย์ของปัญหาของเกษตรกรเรื่องปุ๋ยนะฮะมาดูในข้อนี้กันนะครับชาวสวนเนี่ยต้องการใส่ปุ๋ย3ชนิดนะครับซึ่งก็มีชนิด A B C นะฮะโดยที่มีแบบน้ำนะครับแบบเม็ดเราแทนด้วยตัวแปร X และ Y นะครับเช่นเดิมนะครับกำหนดเลข1นะฮะตรงนี้ใส่เลขไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจทย์ที่เราเห็นในข้อนี้นะครับเขาต้องการที่จะหาจำนวนเงินที่น้อยที่สุดก็คือเขาต้องการลดต้นทุนนั่นเองนะครับถ้าเกิดซื้อปุ๋ยชนิดน้ำนะครับก็จะใช้ต้นทุน30บาทนะครับส่วนที่เป็นชนิดเม็ดก็จะเป็น20บาทนะครับหลังจากนั้นกำหนดสมการฟังก์ชันตามนี้เลยนะฮะก็คือ30คูณกับ D3 นะครับ30 D3 ก็คือชนิดน้ำนะครับหลังจากแล้วก็บวกกับ20คูณ D4 D4 ก็คือชนิดเม็ดครับใส่สมการตามนี้เลยนะฮะจากนั้นไปดูข้อกำหนดของโจทย์นะครับปุ๋ย A นะครับปุ๋ย B ปุ๋ย C ข้อกำหนดของเขาก็คือปริมาณปุ๋ย A มีอยู่10นะครับปุ๋ย B มีอยู่12หน่วยและปุ๋ย C มีอยู่12หน่วยนะครับสมการดังนี้นะฮะอันนี้จากโจทย์นะครับเมื่อเราพิมพ์สมการลงไปแล้วนะครับตัว left นะฮะตัว left เนี่ยเราก็พิมพ์ตามสมการที่เราสร้างไว้นะฮะยกตัวอย่างนะครับตามสมการในC 10นะครับก็คือเท่ากับ5นะฮะ5คูณกับ x นะครับ x ก็คือ D3 บวกกับy นี่ก็คือการใส่สมการนะครับในช่องของ d นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำกระบวนการเดียวกันกับปุ๋ย b และปุ๋ย c นะครับใส่ตามนี้นะฮะทีนี้เมื่อตรวจเช็คสมการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่โซลเวอร์ครับเช่นเดิมนะครับตัวโซลเวอร์เนี่ยเอาไว้ใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นเชิงเส้นนะฮะส่วนสำคัญของเขาก็คือตัวแรกเขาจะถามว่า set objective ก็คือตัวเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับช่องไหนที่เป็นเป้าหมายนะฮะตรงนี้เนี่ยเราเลือกลูกศรสีดำเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราไปเลือกนะฮะสมการเป้าหมายของเรานะครับกด enter ครับ

โจทย์ข้อนี้เนี่ยจะต่างจากเรื่องที่1กับ2นิดนึงตรงที่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาต้องการลดต้นทุนนะฮะลดต้นทุนเนี่ยความหมายเขาคืออะไรฮะคือมินิไมซ์นะครับเราต้องเปลี่ยนละเลือกเป็นมินิไมซ์นะครับต่อมานะครับไปที่ changing variable sales นะครับตัวนี้เนี่ยคือตัวแปรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับในโจทย์ข้อนี้ของเราก็คือชนิดน้ำกับชนิดเม็ดนะฮะเราก็ไปเลือกนะครับที่ D3 และ D4 คลิกซ้ายค้างไว้นะครับจนมันขึ้นเป็นลูกประแบบนี้นะครับหลังจากตัวโปรแกรมเนี่ยจำค่าแล้วนะฮะให้กด Enter ครับต่อมานะครับ Set Constraint หรือข้อจำกัดนะฮะเริ่มที่ Add ครับด้านซ้ายนะครับเราไปที่ Left ตรงนี้นะฮะคลิกซ้ายค้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากมาต่อมานะครับสัญลักษณ์นะฮะดูดีๆนะฮะข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ย เป็นมากกว่าเท่ากับแล้วนะฮะมันจะไม่เหมือน2ข้อที่ผ่านมาให้เราเลือกนะครับมากกว่าเท่ากับหลังจากนั้นนะครับเลือก constraint ด้านขวาคลิกซ้ายค้างนะครับกด enterกดโอเคครับกด make sure ตรงนี้นะฮะเพื่อยืนยันว่าตัวแปรทุกตัวแปรในโจทย์ของเราเนี่ยมีค่าไม่น้อยกว่า0นะฮะหลังจากนั้นมาเช็คส่วน select solving นะครับ select solving method นะฮะให้เลือกเป็น simplex lp นะครับหรือ simplex linear programming นะครับเพื่อทำการแก้ไขปัญหาเชิงเส้นกด solver ครับกดโอเคครับทีนี้เราจะได้ผลลัพธ์นะครับต้นทุนที่ต่ำที่สุดเมื่อเกษตรกรเนี่ยซื้อปุ๋ยนะครับ1แกลลอนและปุ๋ยชนิดเม็ด5กิโล5ถุงนะฮะโดยนับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น130บาทนะครับโดยปุ๋ย A นะฮะก็จะมีความต้องการขั้นต่ำก็คืออยู่ที่10หน่วยนะครับปุ๋ย B 12และปุ๋ย C เนี่ยเราจะได้ความต้องการขึ้นมา21หน่วยนะฮะก็ตรงตามสมการที่เราตั้งไว้นะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำวิดีโอชุดสาธิตนะฮะเราก็จะได้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเชิงเส้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัว linear programming เข้ามาช่วยได้นะฮะดังที่จะเห็นตัวกรณีศึกษาเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนะครับเรื่องของเบเกอรี่นะครับเรื่องของตัวโรงงานผลิตรองเท้าและตัวที่3ก็คือปัญหาของเกษตรกรนะครับซึ่งหลักใจความเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาออกมาให้ได้ก่อนนะครับประการแรกคือเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตัวแปรนั้นมีอะไรบ้างประการที่2คือเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขที่เกิดขึ้นของโจทย์นั้นๆนะครับเราก็มาวิเคราะห์สมการว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างกับตัวปัจจัยตัวแปรนั้นนะครับและประการสุดท้ายนะครับเซตออบเจคทีฟตรงนี้สำคัญมากนะฮะคือวัตถุประสงค์นะฮะว่าโจทย์นั้นเนี่ยต้องการกำไรสูงสุดหรือต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับนักศึกษาพยายามเช็คตรงนี้ให้ดีๆนะฮะลองปฏิบัติตามดูนะครับลองทำดูตามชุดสาธิตนะครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านเลยแหละครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้และตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งรายการนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันครับช่วงแรก Green View ครับช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้ายครับช่วง Green Idea รายการในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณลุงทองสุขอาจหยุดนะครับผู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนอกจากนี้ก็ยังได้รับความรู้และก็นำความรู้เหล่านั้นครับไปช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยล่ะครับเอาละครับตามน้องกรีนไปดูกันเลยครับในช่วงกรีนวิว
1: สวัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนขอพาคุณผู้ชมไปพบกับลุงทองสุขอาจหยุดที่บ้านลาดกระเฉดตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับชุมชนนี้มีอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่สภาพแวดล้อมรอบๆ บ้านของคุณลุงทองสุขเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยมะม่วงมะนาวมะเขือนอกจากนี้นะครับหลังบ้านของคุณลุงทองสุขก็ยังมีนาแปลงใหญ่ที่มีต้นข้าวเขียวขจีกำลังออกรวงอยู่ด้วยสิครับเรื่องราวของคุณลุงทองสุขจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยนะครับ
0: กรีนโฟกัสในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่บ้านคุณลุงทองสุขอาจหยุดนะครับซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชแล้วก็ยังเป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับสาขาไร่นาสนผสมนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นประธานในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบางคูรัฐอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงก็นั่งอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณลุงครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้คุณลุงเล่าถึงความเป็นมาครับที่จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแห่งนี้ครับ
2: ก่อนก็เดิมทีตรงนี้มันจะเป็นนาล้วนๆก็ผมพอบวชแล้วสึกออกมาก็มาทำนาตรงนี้พอทำนาแล้ว

0: แล้วก็ต้องการอาชีพเสริมก็จะไป มันจะมีกลุ่มชาวนาอยู่กลุ่มนึงแล้วทีนี้ก็ขอจัดตั้งเพิ่ม ก็จัดตั้งไม่ได้พอจัดตั้งไม่ได้เขาก็ให้เปลี่ยนเข็มทิศคือเกษตรตำบลเนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าเราจะจัดตั้งกลุ่มชาวนาขึ้นมาอีกกลุ่มนึงในตำบลเนี้ยมันตั้งซ้อนไม่ได
1: ้ครับ
0: ระเบียบเขาไม่ให้เขาก็เลยแนะนำว่าต้องตั้งกลุ่มยุวะก็พอตั้งกลุ่มยุวะมาพอได้กลุ่มยุวะมาก็มันพอมีการสอนการอะไรจะวิทยากรมาลงอะไรงี้ก็มันไม่ได้อีก
1: ครับ
0: มันผิดระเบียบก็เอาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาลงเลยพอศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาลงปุ๊บมันก็มีความรู้ใหม่ๆเข้ามาก็จัดสรรนาเปลี่ยนจากนามาเป็นผักบุ้งน้ำมั่ง
1: uh-huh.
0: เป็นผักบุ้งน้ำก่อนพอเป็นผักบุ้งน้ำเสร็จเริ่มดีก็คนขยายไปทำกันเยอะก็มาเปลี่ยนจากทำผักบุ้งน้ำมาทำเป็นสวนผสมก็ประกอบด้วยไม้ประดับแล้วก็พืชผลพืชต่างๆที่ผมสอนชาวบ้านครั้งแรกที่มาทำครั้งแรกเนี่ยสอนใครก็ไม่มีใครฟังหรอก
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: เขาทำแต่นา
0: เขาก็ทำนามาเดิมเดิมทำนามาสอนใครก็ไม่ฟังก็สอนไปแล้วก็แล้วอะไรก็แล้วจนพอมาทำกับให้เอามาตั้งกลุ่มยุวะพอตั้งกลุ่มยุวะเนี่ยเราก็จะได้เอาเด็กเข้ามาพอเด็กเข้ามาเนี่ยการพัฒนาที่แรกกลุ่มครั้งแรกเราตั้งมันเนี่ยเด็กผู้ชายเยอะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ค่อยได้ประสบผลเท่าไหร่พอรุ่งมาก็เด็กผู้ชายนั่นก็เด็กผู้หญิงเพิ่มมาเด็กผู้หญิงก็จะเยอะกว่าเด็กผู้ชายก็เริ่มดีขึ้นก็สอนไปก็มีปัญหาอีกเด็กจะไปสอนพ่อแม
1: ่
0: ก็พ่อแม่ก็ไม่เชื่อฟังแล้วก็ปลูกของก็แนะนำว่าต้องปลูกพ่อแม่เขาปลูกเท่าไหร่ให้เขาปลูกไปเราไว้แค่ต้นสองต้นปลูกตามหลักที่อบรมเด็กยุวามาก็ตามศูนย์ที่สอนทำแบบนี้ต่อไปมันก็ขยายเต็มพอรุ่งอีกปีนี้จะเต็มเลยโดยที่ก็เริ่มว่าเอออันนี้ได้ผลแน่ก็ใช้ตัวนี้เรื่อยมาถ้าใครไม่เชื่อก็เหมือนกับที่คุยกันเมื่อกี้ว่าเออเอามาลองก่อน
1: ครับ
0: เราจะไม่แนะนำให้ทำอะไรแล้วทำให้พลืด
1: คือคุณลุงกำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบความสำเร็จมาเนี่ยต้องเกิดมาจากการทดลองก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ทดลองในแปลงนานี้ด้วยไหมครับ
0: ทดลองด้วย
1: แล้วเราทำยังไงถึงได้มากลายมาเป็นไร่นาส่วนผสมได้ครับ
0: ก็เริ่มจักนะก็หนึ่งเอาโครงการทำสวนเข้ามาลงบางจะมีคนรุ่นหนึ่งได้งบประมาณมาลงแล้วก็ทำแล้วของผมทำก่อนไงผมทำก่อนให้คนเห็นให้คนดูว่าเออมันทำแล้วได้ผลจริงๆผมก็ทดลองแมนดาบ็อกเนี่ยผมซื้อมานี่ยังเหลือบล็อกเก่าเยอะเลยนะ เพราะว่าเป็นการที่ว่าชีวิตเราต้องใช่แน่แต่พอมาลงบล็อกแล้วไม่ใช่ครั้งก่อนผมปลูกกระดินผมได้ผลแล้วพอน้ำท่วมแล้วมาก็เลยว่าเขาคือหาเรื่องบล็อกเรามาทำแต่ชีวิตผมจะทำปลูกบล็อกไม่สำเร็จเพราะว่ามันต้องลงดินอย่างเดียว
1: ก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์ผิดถูกมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นหรือว่าบ
0: ุ
1: คคลในสมาชิกได้เรียนรู้ใช่ไหมครับ คุณลุงครับผมอยากให้คุณลุงครับเล่าถึงวิถีชีวิตชาวนาของที่นี่ครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ของรัฐบาลด้วยเดี๋ยวให้เล่ารายละเอียดโครงการนี้ด้วยครับ
0: อ๋อโครงการนี้คือเราทำนาอยู่แล้วแล้วภาครัฐเขาก็มาขอความสนับสนุนให้เราเนี่ยจัดรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ
1: ่ครับ
0: เพื่อให้การดูแลนั้นง่ายขึ้นแต่ก็มันก็ถามว่าตรงใจไหมก็ยังไม่ค่อยตรงใจเพราะว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตแบบเดิมๆเราเพียงแต่ว่ามาทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นระเบียบขึ้นแต่ระเบียบนั้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะว่าถ้าทำพร้อมกันปุ๊บตามระเบียบตามที่เขาว่าต้องทำนารวมพร้อมกันมันก็จะเกิดการแย่งน้ำมันเกิดขึ้นถ้าปล่อยเป็นตรงกลุ่มนี้ก็เลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติแต่เอาระเบียบมาจับว่าเราต้องทำเดือนนั้นเดือนนี้ให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมา

0: แต่วิธีการหว่านและพันธุ์ข้าวเราต้องปล่อยให้เป็นไปตามวิธีเพราะว่าถ้าไปทำอย่างเดียวกันล้นตลาด
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะแตกต่างกับความเป็นจริงภาครัฐเขาจะบอกว่ารวมกันซื้อรวมกันขายจะได้ของแพงแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ต้องแยกกันซื้อแยกกันขายแล้วจะได้ราคาที่ดี
1: ครับ
0: ตามความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเรารวมตัวกันเนี่ยเอาข้าวไปขายลงสีเดียวกันมันก็เยอะมันก็ไปดึงกันถ้าแยกกันไปแล้วตรงกลุ่มเนี้ยเราก็จะรู้ว่าข้าวพันไหนที่ต้องหาตลาดก่อนขายก่อนปลูกหาตลาดก่อนปลูกกับถ้าคนข้าวทำธรรมดาทั่วไปก็ไม่ต้องหาตลาดแต่คนที่ทำข้าวที่ภาครัฐไม่สนับสนุนอะไรเนี้ยเราก็จะแนะนำว่าเรามีโรงสีซื้อนะแต่เราต้องไปติดต่อก่อนติดต่อก่อนซื้อพันธุ์มาปลูกคือก็ได้ดีตรงที่ว่าเราวางแผนการปลูกตรงที่ตรงที่ว่าได้ดีตรงนาแปลงใหญ่นะคือพวกเราได้มาประชุมกันได้มาพูดคุยปัญหากันตรงนั้น
1: ครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าคุณลุงนะครับได้นำหลักการและทฤษฎีจากหลายๆที่ที่เข้ามานะครับนำมาถ่ายทอดให้คุณลุงแล้วคุณลุงก็รับไว้แต่ว่าก็ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มของตนเองนะครับมาพูดถึงเรื่องของที่นี่ครับเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนด้วยใช่ไหมครับคุณลุง
0: ครับ
1: ครับเป็นยังไงครับ
0: ศูนย์ผลิตเมล็ดข้าวชุมชนตรงนี้จะแตกต่างกว่าที่อื่นเพราะตามระเบียบเขาจะต้องศูนย์ผลิตเมล็ดข้าวชุมชนน่ะต้องอยู่รวมกัน20รายนาต้องติดกันทั้งหมดแล้วถึงจะทำศูนย์ข้าวได้แต่ผมบอกว่าตรงกลุ่มผมเนี่ยไม่ได้อยู่รวมกันเลย
1: ครับ
0: จะแยกกันอยู่ตั้งแต่เดิมทีเพราะว่าเราก็บอกภาครัฐว่าเราหาคนที่จะเป็นแนวเดียวกันเนี่ยติดกันเนี่ยไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่จะส่งเสริมเราก็ขอแยกเป็นจุดๆนะให้ไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้แล้วได้พันมาทำหนุนเราก็จะส่งไปตามหัวหน้าไม่ให้ไปทำตรงที่ว่าแปลงเดียวทั้งหมดก็ส่งไปตรงไหนพร้อมก็ทำ
1: ครับ
0: แต่ทำเนี่ยทำเพื่อให้รู้ว่าข้าวพันธุ์ที่ส่งมาเนี่ยนิสัยใจคอเป็นยังไงแล้วเราก็รวมกันเอามาใช้คือเราจะไม่ศูนย์ของเราไม่ได้ทำเพื่อขายเมล็ดพันธุ์ออกไปข้างนอก
1: ครับ
0: เราทำเพื่อไว้ใช้กันเองแล้วก็ถ้ามันตรงใจถ้าได้พันธุ์มาเนี่ยมันตรงมันดีเราก็ได้ไปศึกษาแล้วก็ไปหาตามจุดต่างๆที่เขามีของกรมการข้าวของอะไรก็เราไปซื้อเข้ามาแต่ถ้ามาแล้วไม่เหมาะสมกับพื้นที่เราก็ทำครั้งเดียวก็จบเราจะไม่มีขยายพันธุ์ต่อแต่ถ้ามันเพราะว่าการผลิตพวกนี้มันจะเป็นองค์รวมแต่มันไม่เหมาะกับพื้นที่มันก็เราไม่สามารถที่จะว่าเฮ้ยของไม่เหมาะแล้วจะให้
1: จะปลูก
0: ต้องทำต่อคือไม่ใช่
1: เปลี่ยนไป
0: ของเราต้องเปลี่ยนไปต้องบายไปถ้าดีเราก็เอาไว้ต่อก็คือภาครัฐจะส่งมาส่งพันมาให้เราเป็นมาทำแต่เราก็ไม่ได้ยังของเขาที่เขาทำกันจริงๆเขาก็จะมีทำแล้วก็เอาไปขายพันแต่ของเราเนี่ยเอาไปใช้ในชุมชนแต่ถ้าถูกชะโลกถูกวิธีก็ดีถ้าไม่ถูกเราก็บายไปเลยคือถ้าไม่งั้นมันไม่ใช่ก็เหมือนยังจะส่งเมล็ดพันมาให้เราอย่างเงี้ยกลุ่มนี้จะไม่เป็นยังไงถ้าของที่จะส่งให้เราไม่ตามความต้องการของเราเราจะไม่รับเฉพาะของจะต้องประมูลมาอะไรมาเงี้ยอย่างเมล็ดพันธุ์ต้องประมูลมาแต่ถ้าไม่ตรงใจนะเราจะไม่รับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ตามใจแต่ถ้าตามใจแล้วเราปลูกไม่ได้ผลเนี่ยเราจะทำไปเพื่ออะไร
1: คือไม่ตรงใจในที่นี้คือเราทดลองแล้วว่ามันเข้ากับเราไม่ได้
0: ใช
1: ่ครับ
0: อย่างเมล็ดพันธุ์บางตัวเงี้ยโอ้โหปลูกเต็มร่องเนี่ยต้องตบหาลูก
1: ผลผลิตออกมาไม่ดี
0: ไม่ดี
1: ครับ
0: แต่พออีกเมล็ดพันธุ์อีกอันนึงโหมันดีมากโอ้โหมันแค่เดินนี่เก็บได้สบายเลยอันนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้เขาบอกมันแพงถ้าไม่ได้สเปคนี้เราไม่เอาเราก็จะบายคือเราไม่ขอรับการสนับสนุนเพราะสนับสนุนมาแล้วไม่เกิดประโยชน์กับกลุ่มกับเกษตรกรเราจะไม่รับ
1: คุณลุงทำนามากี่ปีครับ
0: ก็ตั้งแต่พ.ศ.29ผมมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่พ.ศ.29
1: คือมีวิถีผูกพันกับ

0: นา
1: ก็อยู่ตรงนี้เรื่อยมานะตั้งพ.ศ. 29
0: แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณ
1: ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วแต่
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักเรื่องราวของคุณรุ่งทองสุขเกษตรกรดีเด่นในเรื่องของไร่นาสวนผสมนะครับแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพืชกันไปแล้วนะครับในช่วงต่อไปครับช่วงกรีนช็อตครับคุณลุงยังอยู่กับผมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูถึงเคล็ดลับในการปลูกพืชผักให้ประสบความสำเร็จในแบบฉบับของคุณลุงเองนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับ
2: คุณผู้ชมคะรอบๆ บ้านของคุณลุงทองสุขมีพืชผักผลไม้ปลูกเต็มไปหมดเลยค่ะพืชแต่ละชนิดนั้นนะคะแข่งกันออกดอกออกผลกันมากมายไม่ว่าจะเป็นมะละกอขี้เหล็กมะม่วงกล้วยมะเขือพริกขี้หนูอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าพืชแต่ละชนิดนั้นมีเคล็ดลับให้มีดอกออกผลเต็มต้นได้อย่างไรไปติดตามคุณกิติพันธ์นักมงคลพูดคุยกับคุณลุงทองสุขกันค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในช่วงกรีนช็อตนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่สวนของคุณลุงเลยแหละครับและคุณลุงก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับในการปลูกพืชผักให้ได้ผลผลิตทั้งฤดูกาลแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีด้วยอยากรู้เหมือนกันครับว่าคุณลุงมีเคล็ดลับอะไรในการปลูกนะครับเดี๋ยวเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังเอาเริ่มจากมะม่วงเลยแล้วกันครับคุณลุง
1: ครับมะม่วงก็มะม่วงที่เราปลูกแล้วให้ติดผลดกก็คือถ้าต้นไหนไม่ออกลูกนะเราจะไปทำการทาบกิ่งพอทาบกิ่งออกมาแล้วมันเหมือนเตือนเขาอะแล้วเขาถึงจะเป็นมะม่วงที่ไม่ถวายก็แล้วแต่เขาก็จะออกลูกเลย
0: เตือนนี่คือเตือนยังไง
1: คือเราเอากิ่งพันธุ์เอาไปทาบกิ่งอะคือเหมือนเราจะตัดทิ้งแต่เราไม่ตัดทิ้งให้เสียประโยชน
0: ์ครับ
1: เราก็ไปทาบพอออกรากแล้วเราก็ตัดออกมาไอ้ตรงที่กิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็ออกมาพอออกมาไอ้ต้นที่เหลือน่ะมันก็พยายามจะออกลูกแล้วเราก็กระตุ้นด้วยผงชูรสเพื่อกระตุ้นให้มันแตกตาดอก
0: ครับ
1: มันก็จะออกดอกตามความต้องการของเรามันก็จะทำให้ผลผลิตแล้วก็เราก็พยายามดูว่าข้างหน้าเนี่ยจะร้อนจัดไหมถ้าร้อนจัดเรายังไม่ฉีดเพราะเดี๋ยวพอออกดอกแล้วจะไม่ติดลูกแต่ถ้าเขาออกเองเราก็ปล่อยเขาแต่แล้วพอออกแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าไม่ติดปุ๊บเราต้องการให้ออกไวขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็เด็ดช่อเขาถ้าไม่ติดลูกเราเด็ดช่อเลยเราอย่าปล่อยให้เขาร่วงเองเพราะร่วงเองมันใช้เวลานาน
0: ครับ
1: แต่เราปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะแทงใหม่มันก็คือจะเร่งให้เขาตื่นตัวและให้เขาออกลูกง่าย
0: คือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นการเร่งหมดเลยไม่ว่าการเด็ดดอกแล้วก็ทำ
1: ครับแล้วก็พอเขาออกมาปุ๊บเราต้องเอาไว้เลยถ้าไม่เอาเขาจะกระดากต่อไปก็จะไม่ออกเราปล่อยเป็นธรรมชาติเพราะผมไปเรียนเคล็ดลับมาจากนครปฐมจากอาจารย
0: ์
1: อาจารย์เขาบอกว่าถ้ามีใบเกิน20ใบถือว่าเขาม ีลูกได้แล้ว
0: คือของแบบนี้ก็ต้องมีองค์ความรู้ที่เขาเคยทดลองมากันแล้วถูกไหม
1: ครับ
0: อันนี้คุณลุงก็คือไปเรียนรู้จากที่อื่นมาด้วยแล้วก็ลองเองด้วยใช่ไหมคร
1: ับคืออะไรส่วนมาผสมกัน
0: อ
1: ย่างไปเรียนจากอาจารย์เขาบอกว่ามีใบเกิน20ใบถ้าเขาออกมาปล่อยเขาเขาจะออกมากออกน้อยเรื่องเขาให้เขาดำเนินผลิตเข้าไปตามใจเขาเลยคือเราจะไม่นาน
0: แบบนี้เราคำนวณได้เลยไหมครับว่าจะออกช่วงไหนยังไงครับ
1: ก็คือถ้าเป็นพวกมะนาวเราก็ถ้าเราจะทำเพื่อราคาเราก็ต้องคำนวณอย่างช่วงนี้กรกฎา
0: ครับ
1: กรกฎาเนี่ยเราปลายเดือนเนี่ยเราเริ่มตัดแต่งกิ่งไอ้ที่มันเยอะเกินเอาออกพอตัดแต่งกิ่งเสร็จพอถึงสิงหาเราก็กระตุ้นด้วยผงชูรสเพื่อให้ออกแล้วก็พอออกสิงหาจริงๆกันยาเขาจะออกดอกกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาก็ขายได้เลย
0: ผมมองเห็นตรงนู้นนะครับคุณลุงมีปลูกมะละกอด้วยแต่ว่าลำต้นเตี้ยมากเลยครับแล้วก็มีผลด้วยอยากรู้ครับมีเทคนิคพิเศษอะไร
1: มะละกอตัวนี้เราก็ไปศึกษามาเพราะว่าพอเราเพาะเมล็ดปุ๊บมะละกอเนี่ยมันจะได้ทั้ง กระเทย ตัวเมียตัวผู้มันไม่สามารถที่จะล็อกสเปคได้ว่าต้องเป็น

0: อันนี้หมายถึงเพศของ
1: เพศของมะละก
0: อคือมันไม่มีผลเงี้ยฮะ
1: ไม่ใช่คือตลาดเขาต้องการตลาดที่ขายได้และมีราคาคือมะกอกระเทย
0: เพราะว่า
1: เพราะกระเทยจะลูกยาวลูกสวยแต่ถ้ามะกอตัวเมียจะลูกสั้นต
0: ั
1: วผู้จะไม่มีลูกแล้วก็ผมก็นอนศึกษาดูแล้วก็ไปเจอแหล่งพันธุ
0: ์
1: เขาที่เราปลูกเนี่ยจะเป็นมะกอเสียบยอดยอดจะเป็นกระเทยทั้งหมดแล้วก็จะออกลูกตั้งแต่30เซนจะเริ่มออกดอกติดผลแต่ถ้ามะกอพอเม็ดต้องเม็ดขึ้นต้องสูงพอเม็ดแล้วปลูกต้องปลูกถึง3ต้นแล้วก็เสี่ยงว่ามันจะเป็นกระเทยหรือว่าจะเป็นตัวเมีย
0: งั้นที่เราเห็นอยู่ก็คือเป็นยอดของต้นมะละกออ
1: ันนี้เป็นยอดของมะละกอมะกอที่เป็นกระเทย
0: แต่ว่าก็ออกผลได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: อีกอย่างนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือมะเขือครับคุณลุงมีเทคนิคการปลูกที่แปลกด้วย
1: มะเขือของเราจะคือเป็นแนวคิดที่เราคิดมาแต่นี้ว่า1พวกเราเนี่ยเป็นสว.
0: สว.นี่คือ
1: สายตาเริ่มไม่ดีแล้วก็ไปหาพวกที่เขาพวกนักศึกษาที่เขาจบใหม่ๆเขาก็เหมือนก็ไปสนับสนุนเขาด้วยแต่มันเราจะได้ประโยชน์เยอะตรงที่ว่าโคนเนี่ยเป็นโคนมะเขือพวงมะเขือพวงเป็นมะเขือที่ออกหากินเก่งดินไม่ต้องดีก็ปลูกได้ปลูกตรงไหนก็ขึ้นเพราะว่าเราถ้าจะปลูกแล้วบางทีเราดูแลไม่ทั่วถึงดินเราไม่ดีไปปลูกเพาะเม็ดที่เป็นมะเขือเปาะโดยกงเนี่ยมันจะไม่ดกมันก็ถ้าคนไหนดินดีก็จะดกแต่ถ้าเราปลูกจริงๆเนี่ยก็ผมเนี่ยทั้งทดลองทั้งโคนมะเขือพวงยอดมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือเปาะล้วนๆเลยแต่มะเขือเปาะล้วนๆเนี่ยต้อง2วัน3วันเก็บทีแล้วก็ยังออกลูกยากมากแล้วมันจะติดน้อยลูกแต่ถ้าเป็นเสียบยอดเนี่ยไม่ต้องบำรุงแรงๆเรื่องจบชายถนนมันก็ดก
0: คือลุงหมายถึงว่าทุกสภาพดินที่ปลูกได้คือมะเขือพวงเนี่ยสามารถปลูกได้ทุกพื้นที
1: ่
0: ที่เป็นต้นพื้นฐานนะหลังจากนั้นเราเอา
1: เสียบยอด
0: เสียบยอดเป็นมะเขืออื่นๆก็ได้
1: เป็นมะเขืออื่นได้มันจะแข็งแรงแล้วก
0: ็
1: คือปลูกเกษตรกรต้องคอยดูเพราะว่าไอ้โคนที่เป็นมะเขือพวงเนี่ยมันจะแตกมาเราต้องคอยตัดอยู่เรื่อย
0: ครับ
1: เอาเฉพาะที่เป็นมะเขือเปาะไว้เท่านั้นแล้วมันก็จะได้ดก
0: เอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของคุณลุงทองสุขนะครับต้องบอกว่ามีเคล็ดลับที่แปลกแล้วก็อาจจะเป็นแบบฉบับนะครับคุณผู้ชมชมอยู่นะครับก็สามารถเอานำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนะครับรับรองว่าถ้าทำตามเคล็ดลับนี้ผลผลิตของท่านก็คงจะได้ผลผลิตที่ออกดอกออกผลตลอดทั้งปีนะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็คือแนวคิดดีๆนะครับของคุณลุงที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของการปลูกผักให้ได้ผลผลิตที่ดีตลอดทั้งปีเชื่อว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดนำเคล็ดลับของคุณลุงไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนั้นรับรองว่าผลผลิตจะออกมาดีแล้วก็มีออกดอกออกผลได้รับประทานกันตลอดทั้งปีเลยนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณลุงมากครับที่มาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ให้แนวคิดดีๆกับรายการในวันนี้ครับ
1: ครับ
2: ครับ
0: เอาละครับในช่วงต่อไปครับในช่วงกรีนไอเดียครับยังเป็นเรื่องของพืชอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการขยายพันธุ์พืชจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดีย
3: ท่านผู้ชมคะกรีนไอเดียในวันนี้นะคะเป็นเรื่องการทาบกิ่งมะม่วงวัสดุอุปกรณ์มีต้นกล้ามะม่วงที่อัดขุยมะพร้าวเรียบร้อยแล้วมีดคม1เล่มและแถบพลาสติกพันกิ่งมะม่วงค่ะเริ่มต้นจากปาดกิ่งมะม่วงที่ต้องการทาบให้เป็นแผ่ยาประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งจากนั้นนำต้นมะม่วงที่อัดถุงขุยมะพร้าวไว้แล้วนะคะปาดแผลให้เป็นลิ่มยาประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งส่วนด้านตรงข้ามให้ปาดเป็นแผลเล็กน้อยจากนั้นประกบแผลต้นต่อกับกิ่งมะม่วงให้สนิทใช้พลาสติกพันกิ่งให้แน่นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะรออีกราวประมาณ 35-45 วันกิ่งทาบจะมีรากเดินเต็มถุงสามารถตัดไปชำต่อในโรงเรือนได้ค่ะ
4: น้องๆครับเรื่องราวของคุณลุงทองสุขอาจหยุดที่มีความเชื่อในหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ศึกษาแล้วก็นำมาปรับใช้กับไร่นาของตัวเองเมื่อเห็นผลแล้ว จึงถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต่างๆหลายศูนย์เรียนรู้ภายในบ้านของคุณลุงเองนะครับมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมกันมากมายคุณลุงก็ยังใจดีบอกเคล็ดลับดีๆในการปลูกพืชผักต่างๆให้มีดอกออกผลเร็วทำให้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปนะครับผู้ที่สนใจเรื่องของการเกษตรด้านพืชต่างๆสามารถเข้ามาเรียนรู้สอบถามกับคุณลุงทองสุขได้เลยนะครับคุณลุงทองสุขยินดีต้อนรับทุกท่านครับและสำหรับวันนี้น้องกรีนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับรายการวันนี้ครับเราได้พูดคุยกับคุณลุงทองสุขผู้เป็นผู้บุกเบิกการทำไร่นาสวนผสมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับหากมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำดีๆนะครับสามารถส่งคำแนะนำของท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
4: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
5: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชามสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระ

0: ามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

ัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นรายการเพื่อการศึกษาในชุดวิชา41218กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ1ในส่วนที่เป็นตอนต่อนะครับจากหน่วยที่2ที่เป็นหน่วยที่3หน่วยที่3เป็นเรื่องสัญญาซื้อขาย2และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยที่3นี้จะประกอบไปด้วย2ตอนหลักๆ ก็คือซื้อขายส่วนที่เหลือและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงสัญญาซื้อขาย2ที่ต่อมาจากในหน่วยที่2นะครับสัญญาซื้อขาย2เนี่ยในส่วนนี้จะเป็นการพูดถึง3เรื่องเท่านั้นเองนักศึกษาครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินของผู้ขายเรื่องที่สองเป็นเรื่องของสิทธิยื่นหน่องของผู้ขายและเรื่องที่สามเป็นเรื่องของความรับผิดของผู้ขายในส่วนตรงนี้เป็นส่วนของผู้ขายทั้งหมดขอมาสู่ในส่วนในเรื่องแรกเลยนะครับหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินของผู้ขายเนี่ยประกอบไปด้วยสี่เรื่องย่อยๆประการแรกก็คือผู้ขายมีหน้าที่ในการส่งทรัพย์สินที่ขายเนี่ยไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อนี่เป็นคำทางกฎหมายคำว่าเงื้อมมือเนี่ยเป็นคำตามมาตรา461นั่นก็คือส่งมอบทรัพย์สินไปสู่การครอบครองของผู้ซื้อนั่นเองนะครับต่อมาครับสองครับส่งทรัพย์สินจากที่แห่งหนึ่งไปที่อีกแห่งหนึ่งพูดง่ายๆคือเป็นการส่งมอบทรัพย์สินห่างโดยระยะทางการส่งมอบนี้ก็จะสำเร็จเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้ขนส่งนะครับตามมาตรา463ต่อมาครับการส่งมอบสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ตรงตามสัญญาส่วนที่3เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา465พูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของการขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนไม่ว่าจะเป็นการน้อยกว่าที่ได้สัญญามากกว่าที่ได้สัญญาหรือปนกฎหมายใช้ว่ารักคนกับทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้รวมอยู่ในสัญญาในส่วนตรงนี้นะครับมาตรา465ก็กำหนดสิทธิของผู้ขายเอาไว้ว่าสามารถที่จะปัดหมดนะครับปัดหมดหรือรับเอาตามส่วนหรือใช้ราคาตามส่วนนะครับหรือรับเอาเฉพาะตามสัญญาก็ได้ตรงนี้ไม่อยู่ความซับซ้อนเท่าไหร่ส่วนที่4ครับการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ไม่ตรงตามสัญญาเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา466ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงกันไว้และมีการส่งมอบเกิดขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนมาตรา466ก็แบ่งออกเป็น2บทบัญญัตินะครับวรรคแรกเนี่ยถ้าหากว่าขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนเนี่ยนะครับผู้ซื้อจะปัดหรือรับเอาไว้ใช้ราคาตามส่ว

ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยเวลาดูมาตรา466วรรค1เนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดร้อยละเอาไว้นะครับแต่ถ้านักศึกษามาดูที่วรรค2บอกว่าถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนไม่เกินร้อยละ5เนี่ยผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วนนั่นก็หมายความว่ามาตรา466วรรค1เนี่ยนะครับการขาดตกบกพร่องหรือจำนวนเนี่ยหรือล้ำจำนวนเนี่ยมันจะต้องเกินร้อยละ5หรือ 5% ถ้าเกินร้อยละ5เนี่ยนะครับผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะปาดนะครับปาดแล้วก็หรือจะเลือกในการรับเอาไว้และใช้ราคาต่ำสุดก็ได้แต่ถ้าไม่เกินร้อยละ5ผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาต่ำสุดยังไงก็ตามนักศึกษาครับมาตรา466วรรค2เนี่ยถ้าหากผู้ซื้อพิสูจน์ได้ว่ามันเสียมันขาดตกพร่องหรือล้ำจำนวนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่าผู้ซื้อเนี่ยได้ทราบมาก่อนที่จะทำสัญญาแล้วก็คงไม่ทำการซื้อขายด้วยถ้าพิสูจน์ได้นะครับแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนเนี่ยน้อยกว่าร้อยละ5ก็สามารถที่จะปัดได้เช่นกันครับนั่นคือหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินของผู้ขายครับต่อมาเป็นสิทธิยึดหน่วงของผู้ขายสิทธิยึดหน่วงของผู้ขายเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีจริงๆเป็น3นะครับให้นักศึกษามาดูหลักการทั่วไปในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงก่อนอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ในหน่วยที่2ก็คือการจะได้มาซึ่งสิทธิยึดหน่วงเนี่ยจะต้องไม่เป็นการส่งมอบหรือส่งมอบไม่ทั้งหมดนะครับเหมือนกับผู้ขายเหมือนกับผู้ซื้อเหมือนกันจะต้องไม่ชำระราคาหรือยังชำระราคาไม่หมดถ้าจ่ายไปหมดแล้วส่งมอบของไปหมดแล้วหมดไปซึ่งสิทธิยึดหน่วงดังนั้นสิทธิยึดหน่วงของผู้ขายเนี่ยก่อนอื่นจะต้องยังไม่ส่งมอบหรือยังส่งมอบไม่ครบนะครับสิทธิยึดหน่วงเนี่ยในหลักการทั่วไปมาตรา468เนี่ยกำหนดเอาไว้ในกรณีที่ผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินจนกว่าจะใช้ราคาได้แต่การซื้อขายนั้นนะครับสัญญาจะต้องไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาให้ใช้ราคาถ้าสัญญาซื้อขายไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาให้ใช้ราคาผู้ขายยึดหน่วงทรัพย์สินได้จนกว่าจะได้ใช้ราคานั่นก็หมายความว่าเมื่อซื้อทำการซื้อขายกันเสร็จกรรมสิทธิ์โอนไปเสร็จแต่ยังไม่ส่งมอบเมื่อยังไม่ส่งมอบก็หาว่าผู้ขายมาพบผู้ซื้อมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางการส่งมอบไปแล้วนะครับเขาอาจจะไม่ได้เงินก็ได้ดังนั้นยึดหน่วงไว้ก่อนนั่นคือหลักการทั่วไปครับประการต่อมาครับกรณีผู้ซื้อล้มละลายบทบัญญัติตามมาตรา465เนี่ยถ้าหากว่าผู้ซื้อล้มละลายก่อนส่งมอบนะครับหรือล้มละลายในเวลาซื้อขายโดยที่ผู้ซื้อไม่รู้โดยที่ผู้ขายไม่รู้เนี่ยนะครับผู้ขายสามารถที่จะยึดหน่วงราคาได้แต่มาตรา469เนี่ยกฎหมายก็มีข้อยกเว้นในแง่ที่ว่าถ้าหากว่าผู้ซื้อหาประกันที่สมควรได้ถ้าหาประกันที่สมควรได้ผู้ขายก็สามารถที่จะส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อเพื่อที่ผู้ซื้อจะได้ไปเคลียร์ตรงนี้ได้อาจารย์ขอเพิ่มข้อที่3ครับผลของการยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายครับผลของการยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายบทบัญญัติตามมาตรา470เนี่ยในกรณีที่ถ้าหากว่าผู้ซื้อผิดนัดผู้ขายที่ได้ยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ตามที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผู้ขายเนี่ยอาจจะใช้ทางแก้แทนทางแก้สามัญคำว่าทางแก้สามัญก็คือการฟ้องบังคับชำระหนี้ฟ้องศาลทั่วไปแต่มาตรา470เนี่ยเป็นมาตรการพิเศษที่กำหนดให้ตัวผู้ขายเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้หนังสือบอกกล่าวหรือส่งโนติสไปยังผู้ซื้อเนี่ยให้ใช้ราคากับค่าจับจ่ายทั้งหลายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายโดยกำหนดเวลาอันสมควรเอาไว้ให้ถ้าผู้ซื้อละเลยไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายเงินเนี่ยนะครับผู้ขายสามารถที่จะนำทรัพย์สินนั้นเนี่ยออกขายทอดตลาดได้เมื่อขายทอดตลาดได้ก็สามารถนำเงินนั้นมาใช้ราคาในส่วนที่จะทำการซื้อขายได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นมาตรการพิเศษตามบทบัญญัติมาตรา470และ47ครับนักศึกษาครับตรงนี้เป็นหัวข้อเรื่องสุดท้ายในส่วนของความรับผิดของผู้ขายที่ประกอบไปด้วย3เรื่องกลายเป็น3เรื่องใหญ่ๆที่ค่อนข้างสำคัญนิดนึง

ประการแรกครับผู้ขายมีความรับผิดใน1กรณีชำรุดบกพร่องกรณีชำรุดบกพร่องเนี่ยเป็นไปตามมาตรา472ถ้าหากว่าทรัพย์สินที่ขายเนี่ยเกิดความชำรุดบกพร่องเสื่อมราคาเสื่อมประโยชน์ที่จะใช้หรือประโยชน์ตามสัญญาเนี่ยโดยหลักการแล้วผู้ขายจะต้องรับผิดชอบครับผู้ขายจะต้องรับผิดชอบเนี่ยผู้ขายจะปฏิเสธถึงความไม่รู้ถึงความชำรุดบกพร่องไม่ได้นะครับ472กฎหมายมาปิดปากว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบครับที่สำคัญครับมันมีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขายซึ่งเป็นไปตามมาตรา473ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขายเนี่ยตามมาตรา473เป็นหลักการที่สำคัญมากมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเรารับอิทธิพลของกฎหมายโรมันมาหลักการนี้เขาเรียกว่าผู้ซื้อต้องระวังคำว่าผู้ซื้อต้องระวังนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเป็นไปตาม3วงเล็บนี้ผู้ขายจะหลุดพ้นความรับผิดประการแรกครับ1ถ้าผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะรู้ได้เนี่ยนะครับหากว่าได้ใช้ความระมัดระวังปราศจากความระมัดระวังในระดับวินิจฉัยนะครับรู้อยู่แล้วอย่างซื้อนะครับหรือควรจะรู้ได้นะผู้ขายหลุดพ้นความรับผิดประการที่2ครับความชำรุดบกพร่องเนี่ยนะครับเห็นประจักษ์ในเวลาที่ส่งมอบผู้ซื้อก็ยังรับเอาโดยไม่อิดเอื้อนเห็นอยู่แล้วว่ามันชำรุดบกพร่องก็ยังซื้อถ้าเป็นเช่นนี้ผู้ขายก็หลุดพ้นความรับผิดและประการที่3ครับการซื้อขายทอดนะครับทรัพย์สินที่ได้มีการขายทอดตลาดการขายทอดตลาดนี่เขาจะเปิดอิสระให้ผู้ซื้อทำการตรวจสอบทรัพย์สินได้ทันทีเมื่อซื้อมาแล้วนะครับถ้าหากว่าพบความชำรุดบกพร่องผู้ขายจะหลุดพ้นความรับผิดถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนะครับนี่คือข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขายตามมาตรา473ครับประการต่อมาครับความรับผิดของผู้ขายในส่วนที่2ก็คือกรณีของการรอนสิทธิ์การรอนสิทธิ์เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา475ในกรณีที่หากว่ามีผู้ใดก็ตามมาก่อการรบกวนขัดสิทธิ์ของผู้ซื้อในอันที่จะครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินในเวลาซื้อขายหรือความผิดของตัวผู้ขายเองถ้าเป็นเช่นนี้ผู้ขายต้องรับผิดนะครับมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ทรัพย์สินที่ผู้ขายได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะเป็นของโจรหรืออะไรก็ตามนะครับเมื่อเวลาคนผู้ซื้อมาแล้วมีคนมาติดตามเอาคืนทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้นะครับเขาเรียกว่าการรอนสิทธิ์ผู้ขายต้องรับผิดครับ ในคดีที่มีการฟ้องร้องกันระหว่างผู้ซื้อและระหว่างผู้ซื้อและบุคคลที่เข้ามาทำการรอนสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ว่าผู้ซื้อสามารถที่จะเรียกให้ผู้ขายเข้ามาเป็นโจทย์หรือจำเลยร่วมก็ได้อยู่ที่ผู้ซื้อถ้าผู้ซื้อฟ้องก่อนนะครับผู้ซื้อเป็นโจทย์นะครับเรียกให้ผู้ขายเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมถ้าผู้ซื้อถูกผู้มารอนสิทธิ์เนี่ยฟ้องก่อนผู้ซื้อเป็นจำเลยก็จะเรียกให้ผู้ขายเข้ามาเป็นจำเลยร่วมหรือถ้าผู้ขายมีสปิริตนะครับก็สามารถที่จะร้องสอดเข้ามาเพื่อจะเป็นโจทย์หรือจำเลยร่วมในคดีที่ฟ้องร้องกันระหว่างผู้ซื้อและบุคคลภายนอกที่มาก่อกวนก่อการรบกวนขัดสิทธิ์หรือรอนสิทธิ์ของผู้ซื้อก็ได้ครับส่วนที่3ครับเป็นข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดตรงนี้เป็นความรับผิดของผู้ขายแต่ผู้ขายหรือคู่สัญญาเนี่ยก็อาจจะมีข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดก็ได้เป็นไปตามมาตรา483ซึ่งคู่สัญญาเนี่ยจะสามารถตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่รับผิดในกรณีของความชำรุดบกพร่องหรือความรับผิดก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อสัญญาที่กำหนดโดยฝ่ายผู้ขายที่บางทีผู้ซื้อก็ต้องยอมรับเอานะครับถ้าหากว่าต้องการที่จะซื้อจริงๆไม่ต้องรับผิดถ้าหากว่าความชำรุดบกพร่องหรือมีการรอนสิทธิ์แต่ยังไงก็ตามนะครับบทบัญญัติ4683เนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นธรรมก็มีมาตรา484ที่เป็นข้อยกเว้นเอาไว้ว่าข้อสัญญาก็เป็นข้อที่เข้ามาใช้ในการเยียวยาตัวผู้ซื้อนะครับว่าข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดเนี่ยไม่คุ้มผู้ขายนะครับในไม่คุ้มของผู้ขายก็ได้นะครับให้พ้นจากการที่จะต้องส่งเงินคืนตามราคาถึงยังไงถึงจะไม่รับผิดนะครับผู้ขายก็จะต้องใช้เงินตามราคาเว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นนั่นก็คือบางทีผู้ขายบอกเลยว่าถึงยังไงก็ไม่คืน

0: ามีการเขียนสัญญาไว้เช่นนี้ก็จะมีมาตรา485ว่าข้อสัญญาที่จะไม่รับผิดของผู้ซื้อเนี่ยในผลที่ผู้ขายได้กระทำลงไปหรือผลแห่งข้อความจริงที่ผู้ขายได้รู้และปกปิดเสียเนี่ยถึงอย่างไรผู้ขายก็จะต้องรับผิดในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้ออยู่ดีครับตรงนี้เป็นหลักการที่เรียกว่าความรับผิดของผู้ขายครับโอเคครับนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านครับก็ในส่วนเนื้อหาของซื้อขายก็จบลงเท่านี้นะครับประกอบไปด้วยหน่วยที่2ทั้งหน่วยและหน่วยที่3 1ตอนจะเป็นของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องนะคะธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะหลักกฎหมายที่นำมาใช้นะคะก็คือจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพุทธศักราช2544ค่ะในการศึกษาเรื่องนี้นะคะเราจะศึกษาตั้งแต่ลักษณะทั่วไปนะคะของกฎหมายนะคะการทำเป็นหนังสือการมีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะหรือว่าในเรื่องของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเกี่ยวข้องกับพยานอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะลักษณะทั่วไปของกฎหมายตัวนี้นะคะถามว่าบังคับใช้กับธุรกรรมใดบ้างนะคะก็คือเป็นบังคับใช้ภายใต้ธุรกรรมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตนะคะก็คือเป็นธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์นะคะที่ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เป็นกิจกรรมในทางแพ่งที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ก็ตามเนี่ยก็ต้องตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ด้วยนะคะธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้นะคะจะมีอยู่2อันก็คือเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกนะคะมันจะมีอีกกรณีนึงนะคะถ้าเป็นกรณีที่เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะกฎหมายฉบับนี้นะก็เขียนไว้ว่าในกรณีที่เป็นธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ยจะไม่มีผลกระทบถึงความสมบูรณ์ทางกฎหมายหรือกฎหมายต่างๆที่บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะคะกฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะมีองค์กรหนึ่งที่เข้ามาช่วยดูแลก็คือคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะทีนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นภาพรวมกว้างๆว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยใช้บังคับกับกรณีใดบ้างหรือไม่ใช้บังคับกับกรณีใดบ้างนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าหลักเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับการทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงในกรณีที่เป็นเกี่ยวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าอย่างไรนะคะในมาตรา8เนาะกำหนดไว้ว่าในกรณีที่กฎหมายนะคะกำหนดให้การใดๆก็ตามต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงนะคะถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงเข้าถึงได้นำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ให้ถือว่าข้อความนั้นๆเนี่ยได้ทำเป็นหนังสือและมีหลักฐานเป็นหนังสือและตามที่กฎหมายกำหนดนะคะทีนี้นะคะสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรก็คือสัญญาที่กระทำโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่โดยกระดาษนะคะในเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายก็กำหนดไว้หลายเรื่องนะคะการแสดงเจตนานะคะกฎหมายบอกว่าในระหว่างผู้ส่งข้อมูลผู้รับข้อมูลนะคะการแสดงเจตนาเนี่ยทำเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กฎหมายให้ทำได้นะคะสัญญาโดยทั่วไปนะคะที่เราเคยศึกษากันเนาะสัญญาจะเกิดขึ้นได้มีคำเสนอสนองต้องตรงกันนะคะคำเสนอคำสนองในรูปแบบของทางอิเล็กทรอนิกส์เนาะกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าคำเสนอคำสนองเนี่ยมันสามารถทำเป็นรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้ปฏิเสธผลทางกฎหมายนะคะที่มันเกิดเพราะว่าการทำสัญญาเสนอสนองโดยผ่านทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายยอมรับได้นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในการทำสัญญานะคะโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะต้องมีผู้รับผู้ส่งข้อมูลนะคะกฎหมายก็กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตัวบุคคลผู้รับและผู้ส่งข้อมูลไว้นะคะ5กรณีด้วยกันกรณีแรกนะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถ้าถูกส่งโดยผู้ส่งข้อมูล

ทรอนิกส์เองนะคะกฎหมายให้ถือว่าข้อมูลที่มันถูกส่งออกไปนั้นเป็นของบุคคลผู้ส่งนะคะอันนี้คือกรณีแรกนะกรณีที่2นะคะถ้าถูกส่งโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนะคะกฎหมายบอกว่าให้ถือว่าข้อมูลนั้นเป็นของผู้ส่งนะคะโดยปกติ

ข้อมูลหรือเป็นของผู้ที่ให้หรือว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนใช้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆนะคะกรณีที่4นะคะถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรงนั้นถูกส่งในกรณีที่คู่กรณีนะได้ตกลงเกี่ยวกับวิธีการในการพิสูจน์ตัวผู้ส่งข้อมูลนะคะกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าผู้รับข้อมูลมีสิทธิที่จะถือได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูลนะคะกรณีสุดท้ายนะถ้าผู้ถูกส่งนะคะเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์พิเศษเกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องการจะให้ส่งนะคะกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับข้อมูลนะคะมีสิทธิที่จะถือได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของบุคคลแรกที่เป็นผู้ส่งข้อมูลนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวรับตัวส่งข้อมูลนะคะทีนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดบางกรณีนะคะที่ส่งข้อมูลแต่มันมีความผิดพลาดในการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้เราพูดกันง่ายๆอย่างสมมติว่าเราซื้อของผ่านทาง Shopee หรือ Lazada มันคือเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแบบนี้เนี่ยมันก็คือเกิดเป็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์แหละทีนี้ถ้ามันมีความผิดพลาดของข้อมูลเกิดขึ้นนะคะกฎหมายบอกว่านะในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของข้อมูลนะคะโดยอาจจะเกิดจากตัวผู้ส่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือระบบส่งข้อมูลอะไรก็ตามนะคะให้ถือว่าผู้รับข้อมูลนะมีสิทธิที่จะถือได้ว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูลนะคะและสามารถดำเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เลยนะนี่คือกรณีที่มันเกิดความผิดพลาดกับข้อมูลนะคะนะแต่กฎหมายก็มีบอกว่าแต่ถ้าผู้รับข้อมูลนั้นนะคะได้รู้ถ้าเขารู้นะหรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอันนั้นที่ส่งมามันเกิดความผิดพลาดนะคะและผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดำเนินการวิธีที่เขาตกลงอะไรกันไว้แล้วนะคะไม่ถือว่าผู้รับข้อมูลมีสิทธิที่จะถือว่าข้อมูลที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งข้อมูลนั่นเองนะคะทีนี้ตะกี้ความผิดพลาดของข้อมูลนะคะทีนี้ถ้ามันเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลหลักจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในกรณีที่มันมีความซ้ำซ้อนของข้อมูลนะเขาจะให้ถือว่านะคะผู้รับข้อมูลมีสิทธิที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลแยกจากกันนะคะง่ายๆกดสั่งของหลายครั้งเขาให้ถือว่าผู้รับข้อมูลเนี่ยได้รับว่าเรากดสั่งของหลายครั้งนะคะความผิดพลาดไม่อาจจะเกิดจากเราก็ตามนะคะการตอบแจ้งการรับข้อมูลนะก็จะมี3กรณีนะคะกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใดเลยนะคะนะมาตรา19วงเล็บ1ก็กำหนดให้การตอบแจ้งการรับอาจทำโดยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูลนะคะไม่ว่าโดยระบบข้อมูลที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใดก็ตามนะคะนะคะกรณีการตอบแจ้งข้อมูลเนี่ยนะคะ เราสามารถดูได้จากมาตรา19นะคะภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะทีนี้ในการทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะมีการส่งการรับข้อมูลนะคะการส่งการรับข้อมูลกฎหมายกำหนดไว้ว่ายังไงเวลาในการส่งนะคะการส่งข้อมูลให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งนะคะส่งไปแล้วนะถือว่ามีการส่งก็คือเมื่อข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบอีกของผู้อีกระบบหนึ่งนั่นเองนะคะการรับข้อมูลกฎหมายบอกว่าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลนั่นเองนะคะอันนี้คือเวลานะทีนี้เรามาดูสถานที่นะคะในการส่งกับรับข้อมูลนะกรณีสถานที่นะคะเราจะถือว่าสถานที่ใดนะคะเป็นสถานที่ที่มีการรับและส่งข้อมูลนะคะมี3กรณีถ้ากรณีที่ผู้ส่งหรือผู้รับข้อมูลมีที่ทำการงานแห่งเดียวนะคะให้ถือว่าได้ส่งณที่ทำการงานของผู้ส่งหรือผู้รับข้อมูลนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีที่ทำการงานหลายแห่งนะคะก็ให้ถือเอาที่ทำการงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะกับการทำธุรกรรมนั้นเป็นที่ทำการงานนั่นเองนะคะกรณีนะคะที่ไม่ปรากฏที่ทำการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลนะคะกฎหมายบอกว่า
ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกตินะคะเป็นสถานที่ที่ส่งหรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง

เนาะอันนี้ก็คือเป็นตั้งแต่การส่งนะคะส่งยังไงส่งมีความผิดพลาดยังไงนะคะตอบรับการแจ้งยังไงนะคะสถานที่ส่งข้อมูลเป็นยังไงนะคะระยะเวลาในการส่งข้อมูลมันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะสังเกตได้ว่าเวลาเราจะทำสัญญานะคะมันก็จะต้องเวลาเราทำสัญญาทั่วไปเราจะต้องใช้ลายเซ็นนะคะลายเซ็นเราทีนี้ในทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเขามีการยอมรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กันขนาดไหนนะคะกฎหมายก็บอกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะจะได้รับการยอมรับว่ามีผลทางกฎหมายก็ต่อเมื่อต้องเป็นไปสองประการประการแรกนะคะเงื่อนไขเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะกับอันที่สองก็คือเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการนะคะเหล่านี้เนี่ยเงื่อนไขทั้งสองอย่างนะคะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั่นเองนะทีนี้เรามาดูว่าหน้าที่นะคะหน้าที่ผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีทั้งตัวเจ้าของลายมือเองนะคะผู้ให้บริการออกใบรับรองบางครั้งนะคะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยอาจจะมีผู้ให้บริการออกใบรับรองนะคะหรือว่าเป็นคู่กรณีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะกฎหมายบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ให้บริการออกใบรับรองนะคะหรือว่าผู้กรณีที่เกี่ยวข้องก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้เป็นไปตามมาตรา27นะคะผลทางกฎหมายนะคะของใบรับรองกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะของต่างประเทศตะกี้ของไทยของต่างประเทศนะคะกฎหมายบอกว่าก็ให้มีผลทางกฎหมายได้เช่นกันนะคะทีนี้นะคะในส่วนของลายมือชื่อนะคะเสร็จแล้วทีนี้บางทีนะคะในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันอาจจะมีกรณีที่เกิดปัญหาแล้วฟ้องร้องกันได้นะคะก็จะมีเรื่องพยานคือผู้เข้ามาให้ข้อมูลนะคะเพื่อที่จะบางครั้งมันเกิดคดีนะคะก็ต้องมีพยานมาให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นพยานอิเล็กทรอนิกส์นะคะพยานอิเล็กทรอนิกส์นะกฎหมายบอกว่าต้นฉบับกับการเก็บรักษานะคะข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะถือว่ามีการนำเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับเมื่อต้องเข้า2หลักเกณฑ์นะคะ1ต้องใช้วิธีการที่เชื่อถือได้นะคะในการรักษาความถูกต้องกับนะคะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเหล่านั้นจะต้องสามารถแสดงข้อความกลับมาได้ในภายหลังนั่นเองนะคะแล้วก็ห้ามมิให้ปฏิเสธข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะในส่วนนอกจากนั้นนะคะในส่วนของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะก็ต้องเป็นไปตามมาตรา11นะคะส่วนสุดท้ายเวลาเราทำเอกสารก็จะต้องมีการปิดอากรสแตมป์นะคะในเอกสารทั่วไปทีนี้ของพยานอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่ายอมนะคะในกรณีที่ต้องมีการปิดอากรสแตมป์นะคะถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็ให้ถือว่ามีการปิดอากรสแตมป์ได้นั่นเองนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ

0: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายมหาชนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเนื้อหาสาระจะอยู่ในหน่วยที่7หน่วยที่8หน่วยที่9องค์กรบริหารองค์กรตุลาการและองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2ท่านให้เกียรติมาร่วมบรรยายกับผมด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านก่อนนะครับท่านแรกครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสงเจริญครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับท่านอาจารย์ก็มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ต่อเนื่องเลยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลินต่อปัญญาชาญครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมจะก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นปฐมบทก่อนนะฮะนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับพูดให้นักศึกษาและบรรยายให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะฮะองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะนะฮะองค์กรที่ปรากฏดีกว่านะครับในรัฐธรรมนูญในครั้งที่แล้วนะครับท่านอาจารย์เกวลินท่านได้พูดองค์กรนิติบัญญัตินะฮะองค์กรนิติบัญญัตินี่ก็เป็นองค์กรหนึ่งในหลักการแบ่งแยกอำนาจของมองเตสกิเออร์นะครับนะฮะอันนี้เป็นหลักคิดนะครับส่วนในรัฐธรรมนูญในบางสมัยบางยุคบางช่วงนั้นนะครับก็พูดไว้ในเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจไว้ชัดเจนเลยว่าพระมหากษัตริย์นะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านทรงใช้อำนาจเนี้ยนะครับอำนาจนิติบัญญัติผ่านทางสภารัฐสภานะครับอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีนะครับและก็อำนาจตุลาการผ่านทางศาลนะครับซึ่งศาลนั้นก่อนนั้นนะก่อนนู้นการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับเราจะมีระบบศาลคู่นะฮะศาลคู่ประเทศเรานี้ใช้ระบบศาลคู่ศาลคู่เนี่ยไม่ได้มีเพียง2ศาลนะครับนะศาลคู่หมายถึงศาลที่นะใช้ศาลมากกว่า1ประเภทศาลในการพิจารณาอัตคดีนี้เคยพูดมาแล้วในเรื่องของอันเบิร์ตเวนไดซี่หรือ AB ไดซี่นะครับซึ่งอันเบิร์ตเวนไดซี่เค้าอยู่ในประเทศศาลเดียวอังกฤษฮะ
1: ครับ
0: อังกฤษที่มีศาลเดียวพิจารณาพิพากษาอัตคดีทุกคดีเลยนะครับแต่ส่วนศาลคู่อย่างบ้านเราเนี่ยนะครับนะฮะเราก็มีหลายประเภทด้วยกันนะฮะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยเราก็จะมีศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารนะครับนะฮะและก็ศาลรัฐธรรมนูญแต่ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญท่านไปเป็นองค์กรอิสระนะครับนะฮะก็ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะไปบ้างนะครับแต่ก็จะกล่าวอยู่เหมือนกันในช่วงของท่านอาจารย์วิพุฒนะครับแล้วก็ศาลปกครองนั้นท่านอาจารย์ก็จะเกริ่นนะครับนะเฉพาะรายละเอียดสาระสำคัญเพราะหน่วย15รออยู่นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของกฎหมายปกครองนะครับส่วนทีนี้หน่วย9ของเรานั้นเป็นหน่วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะมีองค์กรอิสระองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะครับนะองค์กรพวกนี้นะครับมีบทบัญญัตินะครับเป็นการเขียนไว้เฉพาะเลยนะครับให้อำนาจให้ความเป็นอิสระเป็นอิสระมากนะครับนะฮะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวองค์กรนั้นเองนะตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้นะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราจะมาพูดนะครับในส่วนของหน่วยที่7ก็คือองค์กรบริหารนะองค์กรบริหารนะครับแน่นอนครับนะฮะในรัฐธรรมนูญที่ปรากฏในเอกสารการสอนนั้นอาจจะกำหนดนะฮะจำนวนคณะรัฐมนตรีนะครับไว้อย่างหนึ่งรัฐ

0: ปีนี้นะครับปีที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือปี60ก็อาจจะกำหนดไว้แบบจำนวนหนึ่งนะครับอย่างไรนั้นนะครับท่านอาจารย์เกวลินท่านจะมาอธิบายนะครับอธิบายตรงนี้ให้เห็นนะครับแล้วก็ที่ไปที่มาของอำนาจบริหารฝ่ายบริหารนะฮะเพราะฝ่ายบริหาร องค์กรบริหารในระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มีเฉพาะที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าในบางส่วนนั้นประธานาธิบดีก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็มีนะฮะตามที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วในหน่วยที่3นะครับนะฮะนะครับโอเคนะครับอันนี้คือ เปิดอารัมภบทให
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: กระนำนะครับในรายละเอียดเรียนเชิญท่านอาจารย์เกวลินเลยครับ
2: ขอบคุณอาจารย์อิงครัตนะคะก็ในส่วนขององค์กรบริหารนะคะในหน่วยนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก
0: ็
2: คือความรู้เบื้องต้นนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นองค์กรนะคะบริหารในประเทศไทยปัจจุบันนะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรบริหารนะคะในส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็นอีก2ส่วนนะคะได้แก่ผู้ใช้อำนาจและก็อำนาจหน้าที
0: ่
2: นะคะสาระสำคัญนะคะเริ่มที่ผู้ใช้อำนาจบริหารผู้ใช้อำนาจบริหารนะคะปกติแล้วนะคะท่านอาจารย์ก็จะมีประมุขนะคะมีประธานาธิบดีนะคะมีหัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะ3หรือ4บุคคลหรือกลุ่มเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารนะคะทีนี้เราเริ่มที่แบบแรกก็คือแบบประมุขของรัฐกันก่อนนะคะประมุขของรัฐเนี่ยก็จะมี2รูปแบบนะคะท่านอาจารย์ก็คือมีเป็นพระมหากษัตริย์นะคะกับประธานาธิบดีพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างที่นักศึกษาก็คงพอทราบมาแล้วนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแต่ละประเทศอ่ะมักจะมีการใช้อำนาจบริหารผ่านทางพระมหากษัตริย
0: ์
2: นะคะเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเป็นความคิดแบบเทวสิทธิ์นะคะก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใหญ่นะคะเป็นตัวแทนของเทพนะคะจึงมีอำนาจที่จะมาปกครองนะคะประชาชนได้
0: ครับ
2: ต่อมาเนี่ยนะคะกลุ่มคนก็เริ่มรู้สึกว่าการที่พระมหากษัตริย์นะคะในสมัยนั้นนะคะบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการใช้อำนาจนะคะที่มากแล้วก็กินพื้นที่นะคะสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเป็นการกำหนดให้รูปแบบอื่นเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจปกครองนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะสมัยพ.ศ. 2475นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงถือให้พระมหากษัตริย์เนี่ยแม้ไม่ได้ใช้อำนาจบริหารโดยตรงเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่ก็ถือเป็นประมุขของรัฐนะคะแล้วก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐที่แบ่งแยกไม่ได้โดยมีประมุขของรัฐคือพระมหากษัตริย์นะคะทีนี้อ่ะรูปแบบผู้ใช้อำนาจปกครองแบบพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะก็สาระสำคัญก็ดังที่กล่าวไปนะคะรูปแบบประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองนะคะผู้ใช้อำนาจบริหารในลักษณะของประธานาธิบดีเนี่ยนักศึกษาก็ได้ศึกษามาจากในส่วนก่อนๆแล้วนะคะว่าปกติเนี่ยระบอบใช่ไหมคะอาจารย์อิงครัตระบอบนะคะประชาธิปไตยเนี่ยนะคะก็จะมี2รูปแบบระบบนะคะก็คือเอ้ย3
0: นะครับ
2: ค่ะเช็คสอบว่าย
1: ังอยู่กับเราไหม
2: ยังอยู่กับเรานะคะ3ระบบนะคะก็คือรัฐสภาประธานาธิบดีแล้วก็กึ่งประธานาธิบดีรูปแบบประธานาธิบดีเนี่ยก็จะอยู่ในนะคะระบบประธานาธิบดีแล้วก็ระบบกึ่งประธานาธิบดีนะคะประธานาธิบดีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะบางประเทศเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยถือเป็นประมุขนะคะบางประเทศเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยก็ถือเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะคะหรือว่าบางประเทศเนี่ยนะคะก็อาจจะมีนายกรัฐมนตรีนะคะคู่กับประธานาธิบดีบางประเทศก็อาจจะไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ยประธานาธิบดีก็คือเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ใช้อำนาจบริหารนะคะต่อมานะคะกลุ่มต่อมาที่เป็นผู้ใช้อำนาจบริหารก็คือหัวหน้าฝ่ายบริหารนะคะก็อาจจะได้แก่ประธานาธิบดีดังที่กล่าวนะคะในรูปแบบที่ประธานาธิบดีเนี่ยเป็นทางประมุขแล้วก็เป็นผู้ใช้บริหารแล้วก็มีกรณีที่หัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างประเทศไทยนะคะก็ใช้อำนาจผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือนายกนั่นเองนะคะทีนี้อีกกลุ่มคนนึงนะคะที่ใช้อำนาจบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีนะคะในการปกครองระบบรัฐสภาเนี่ยนะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็แน่นอนนะคะนายกเนี่ยจะทำเองเนี่ยทั้งหมดย่อมไม่ได้นะคะจึงจำเป็นจะต้องมีนะ

0: คะบุคคลคณะหนึ่งเข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารประเทศนะคะ คนกลุ่มนั้นก็เรียกว่าคณะรัฐมนตรีนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะอาจารย์วิพุฒคาบิเนต
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ครับ
0: นะคะถูกต้องนะคะบุคคลในคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็อาจจะได้รับแต่งตั้งนะไปอยู่ในกระทรวงต่างๆนะคะเป็นลักษณะของรัฐมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็บริหารราชการนะคะภายในกระทรวงนั้นนะคะการที่รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงทำให้นะคะรัฐมนตรีคนนั้นๆเนี่ยก็จะต้องมีความรอบรู้นะคะในกิจการที่ตนเองรับผิดชอบในกระทรวงของตนอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ต้องรับผิดชอบในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะหรือคณะรัฐมนตรีชุดของตนด้วยนะคะปกตินะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารประเทศเอาจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละคนนะคะก็มีอิสระที่จะลงความเห็นอย่างไรก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องถือมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะเป็นสำคัญนะคะแล้วก็รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยนะคะจะเอาความคิดเห็นส่วนตัวของตนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมาเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของตนในมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้นะคะก็คล้ายๆกับแบบเขาก็มาจากพรรคการเมืองนะคะเดียวกันนะเขาการที่เขามารวมอยู่นะคะหรือแม้จะคนละพรรคแต่มารวมอยู่ในฝ่ายบริหารด้วยกันนะคะมติของคณะเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นที่ยุตินะคะดังนั้นเนี่ยเอกสารในที่ประชุมต่างๆนะคะเช่นสมมุติว่าเราเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคณะรัฐมนตรีเอาก
1: ระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: หน้าตาดีงามมากค่ะอย่างอาจารย์วิพุฒก็เป็น
2: กระทรวงเวทมนต์แล้วครับ
0: กระทรวงอ
1: ันนั้นฮอกวอตส
0: ์ฮอกวอตส์นะคะสมมติว่าคนละกระทรวงเนี้ยนะคะสมมติว่าเราเนี่ยจะส่งอ้อยเข้าปากช้างส่งออกอ้อยนะคะอาจารย์วิพุฒเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะก็เลยแบบว่าเราไม่ควรสนับสนุนอ้อยเพราะว่าอ้อยเนี่ยราคาตลาดเนี่ยต่ำแล้วนะคะก็คอมเมนต์ไว้ว่าจริงๆเราควรจะส่งออกกล้วยนะคะแล้วพอปรากฏว่ารัฐบาลก็ดำเนินนโยบายไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่าอ้อยเนี่ยขายไม่ออกจริงๆนะคะราคาตกต่ำจริงๆทีนี้ประชาชนก็เริ่มมีกระแสเรียกร้องแล้วว่าเอ้ยทำไมคณะรัฐมนตรีเนี่ยบริหารประเทศผิดพลาดนะคะอาจารย์วิพุฒเนี่ยจะโชว์เอกสารว่าเนี่ยเห็นไหมครับผมได้คอมเมนต์แล้วนะครับนะคะแบบนี้ไม่ได้ในทางปฏิบัติเขาจะไม่ทำกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเคยมีของประเทศอังกฤษค่ะท่านอาจารย
1: ์
0: ก็คือเคยมีรัฐมนตรีคนนึงเนี่ยเอาเอกสารที่ประชุมนะคะของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมาตีพิมพ์นะคะในวารสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นว่าเอ้ยการกระทำแบบนี้ไม่ชอบนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยนะคะการที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยอาจจะมีข้อเสียต่อการบริหารประเทศได้แต่ในเวลานั้นเนี่ยนะคะศาลของประเทศอังกฤษเนี่ยกลับตัดสินว่าหากคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นว่าข้อความตรงไหนเนี่ยกระทบกระเทือนต่อการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศเนี่ยให้ยื่นมาเป็นเฉพาะข้อความนั้นๆแล้วก็ให้ตัดออกจากการตีพิมพ์นะคะเฉพาะข้อความนั้นๆนะคะซึ่งการตัดสินของประเทศอังกฤษในสมัยนั้นเนี่ยนักวิชาการหลายท่านเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถือว่าเอ้ยประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะจะไม่เหมือนประชุมสภานะคะปกติเนี่ยประชุมสภาเนี่ยจะเผยแพร่ออกอากาศนะคะแต่ถ้าเป็นประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยควรที่จะเป็นความลับนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเห็นต่างทางวิชาการนะคะทีนี้นะคะสำหรับประเทศที่ระบอบการปกครองซึ่งหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือนายกรัฐมนตรีมีที่มาจากความไว้วางใจขององค์กรนิติบัญญัตินะคะพูดแบบนี้นักศึกษาก็คงจะพอเข้าใจว่าหมายถึงระบบรัฐสภานะคะเช่นประเทศอังกฤษนะคะหรือประเทศไทยอย่างเงี้ยนะคะจะมีความรับผิดชอบในการบริหารราชการเนี่ยอยู่2กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีที่1เนี่ยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะซึ่งโดยทั่วๆไปนะคะจะเริ่มตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งนะคะเช่นการแถลงนโยบายเพื่อเข้ารับตำแหน่งแบบนี้เป็นต้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นความรับผิด เฉพาะส่วนตัวนะคะดังนั้นในการบริหารประเทศเนี่ยนะคะของคณะรัฐมนตรีแล้วก็บุคคลที่อยู่ในคณะเนี่ยจะมีความรับผิด2ส่วนก็คือ1ส่วนที่มีความรับผิดชอบร่วมกันนะคะกับ2ส่วนที่เป็นความรับผิดชอบต่อส่วนตัวนะคะความรับผิดชอบร่วมกันนะคะก็เช่นมติของคณะรัฐมนตรีนะคะหรือว่าก่อนที่จะดำเนินกิจการบริหารประเทศเนี่ยคณะก็ต้องมีการมาแถลงนโยบายต่อสภานะคะแบบนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันความรับผิดชอบส่วนตัวเช่นนะคะรัฐสภาหรือว่าส.ส.เนี่ยอาจจะตั้งกระทู้ถามนะคะส่วนเกี่ยวกับความประพฤติที่มิชอบนะคะการคอร์รัปชันนะคะเฉพาะรายบุคคลแบบนี้ก็ได้อันนั้นก็คือจะถือเป็นความรับผิดส่วนตัวนะคะทีนี้นะคะมีเคสตัวอย่างค่ะท่านอาจารย
2: ์
0: คือปกติเนี่ยถ้าประเทศไหนเนี่ยที่เขาถือความรับผิดเคร่งครัดนะคะทุกครั้งที่มีปรากฏความรับผิดเนี่ยรัฐมนตรีก็มักจะลาออกนะคะเช่นกรณีที่เคยผ่านมานะคะของขออนุญาตนะคะหลังจากอันนี้นะความรับผิดชอบส่วนตัวของรัฐมนตรีนะคะบางประเทศเนี่ยก็ได้รับการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะโดยฝ่ายบริหารของหลายๆประเทศนะคะตัวอย่างเช่นนะคะที่เคยมีเคสนะคะท่านอาจารย์ในประเทศอังกฤษเนี่ยเคยมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะโฟกแลนด์นะคะหมู่เกาะโฟกแลนด์นะคะซึ่งเคยเป็นดินแดนภายใต้อำนาจอธิปไตยของอังกฤษนะแต่ต่อมาเนี่ยถูกประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยใช้กำลังยึดหมู่เกาะนั้นไปนะคะหลังจากที่ประเทศอาร์เจนตินาได้ทำการยึดหมู่เกาะทีนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเนี่ยยื่นใบลาออกนะคะโดยบอกว่าขอแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าไม่สามารถกันหมู่เกาะนี้ไว้ได้นะคะเป็นต้นหรือว่านะคะอย่างกรณีเนี่ยที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกาหลีใต้ค่ะท่านอาจารย์ก็คือมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยนะคะมีตำรวจเกาหลีเนี่ยนะคะที่สติไม่ค่อยดีเนี่ยเอาอาวุธนะคะจากคลังมากาดยิงผู้คนซึ่งคล้ายกับของเราไหม
1: คล้ายกับของเราเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับ
0: นะคะทีนี้เนี่ยในยุคสมัยนั้นนะคะรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกนะคะแต่ส่วนนี้ก็มีความเห็นต่างนะคะของนักวิชาการบอกว่าจริงๆเนี่ยนะการแสดงความรับผิดชอบอ่ะก็เป็นส่วนที่ดีนะคะแต่อยากจะให้แยกระหว่างความรับผิดชอบนะคะทั้งคณะนะก็คือเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีนะคะกับความผิดลายบุคคลทีเนี้ยนะคะนักวิชาการก็เห็นว่าเอ้ยอย่างในกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยที่ตำรวจเนี่ยนะคะเอาอาวุธเนี่ยไปยิงประชาชนนะคะและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลาออกเนี่ยนักวิชาการบางท่านก็เห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยมันไม่เป็นประเด็นเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นะคะถ้าเกิดว่ามีเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่ตรวจดูหรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่องเนี่ยอาจจะมีการแสดงความรับผิดชอบได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะความเห็นนักวิชาการก็อาจจะเอ้ยไม่จำเป็นนะคะเป็นต้นทีนี้นะคะก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นประเด็นที่ว่าถ้ารัฐมนตรีนะคะโดนมติไม่ไว้วางใจจากสภาเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปดำรงตำแหน่งกระทรวงอื่นได้ไหมสมมติอาจารย์อิงคลัตอยู่กระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมคะแต่งผ้าไทยไม่เหมาะสม
1: โดนอภิปราย
0: โดนอภิปราย
1: จริงๆแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก
0: ็
1: เป็นหลักเช็คแอนด์บาลานซ์อย่างหนึ่งในการหลักการและดุลอำนาจทั้ง3นะ
2: ครับ
1: โดยใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับในการตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหาร
2: ครับ
0: ถูกต้อง
1: โดยการตั้งกระทู้เหมือนกับต้นปีที่ผ่านมานะที่พวกเราก็ได้เห็นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาในรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งเป็นครั้งแรกนะท่าน
2: ครับผม
1: นะครั้งแรกก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านยื่นยตินะครับจะอธิบายกี่คนก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาโหวตกันนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยท่านจิบรินกำลังจะพูดเนี่ยนั่นนี่แหละครับคือหัวใจหลักของการหลักการแบ่งแยกอำนาจว่าทำไมถึงต้องมีการแบ่งแยกอำนาจแต่ว่าไม่ได้แบ่งแยกอำนาจกันซะเด็ดขาดแบบไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะมันก็มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของเช็คแอดมาลันอยู่นะครับนั่นเองนะครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์อิงคลัตทีนี้ก็ขอต่อเนื่องกับที่อาจารย์อิงคลัตพูดทีนี้นะคะก็คือเขาลงมติไม่ไว้วางใจกระทรวงวัฒนธรร
2: ม
0: เพราะแต่งผ้าสิ้นเนี่ยหลอกเกินไปนะคะทีนี้ปุ๊บแต่รู้สึกว่า คณะนี่ยังคงไว้วางใจอาจารย์อิงครัต
2: อย
0: ู่
2: ทำงานอยู
0: ่เพราะว่าโหเป็นคนหนุ่มไฟแรงหน้าตาดีภูมิฐานมาจากกาฬสินธุ์นะคะ
2: ครับครับ
1: คนสิ้น
0: ก็เลยย้ายจากนะคะกระทรวงวัฒนธรรมไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ประมาณนั้น
0: อาจจะถนัดกว่าเกี่ยวกับปลูกพืชนะคะแบบนี้นะคะถือว่าทำได้ไหมนะในประเทศอังกฤษเนี่ยก็เคยมีเคสตัว

0: ตัวอย่างก็บอกว่าทำได้นะคะแม้จะมีการตรวจสอบโดยรัฐสภาถูกไหมรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจและออกไปแต่ว่าไม่มีข้อห้ามนะคะในการที่จะย้ายกระทรวงนะคะทีนี้ต่อมานะคะอันนี้นะคะก็จะแตกต่างจากระบบประธานาธิบดีนะคะเพราะว่าระบบประธานาธิบดีเนี่ยในช่วงบทต้นๆนะคะว่าเขาเนี่ยจะไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะคะระบบประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างแยกขาดระหว่างตัวแทนที่มาจากประชาชนกับตัวประธานาธิบดีดังนั้นประธานาธิบดีเนี่ยนะคะจะไม่มีการถูกอภิปรายนะคะเอ๊ะและแบบนี้เนี่ยระบบประธานาธิบดีเนี่ยปราศจากการตรวจสอบของสภาเลยหรือเปล่านะคะแบบว่าเอ๊ะเหมือนแบบเด็ดขาดแบบมองสเต็กกี้เลยหรือเปล่านะคะแยกกันเด็ดขาดเลยหรือเปล่านะคะในเรื่องนี้นะคะยกตัวอย่างของอเมริกาละกันนะคะอเมริกาเนี่ยปกติประธานาธิบดีนะคะก็จะไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีบางกรณีนะคะเขาเรียกว่าวิธีimpeachment นะคะวิธี impeachment เนี่ยก็คือว่าเป็นการควบคุมนะคะประธานาธิบดีโดยองค์กรนิติบัญญัติซึ่ง impeachment เนี่ยก็จะเป็นการกล่าวโทษประธานาธิบดีในการประพฤติมิชอบนะคะของสภาซีเนตนะคะก็จะมีผลเนี่ยทำให้ประธานาธิบดีเนี่ยหลุดออกไปจากตำแหน่งได้นะคะเคยมีกรณีศึกษานะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยนะคะก็คือของวอเตอร์เกตนะคะกรณีของวอเตอร์เกตเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่สภาซีเนตเนี่ยนะคะกล่าวหาประธานาธิบดีนะคะในสมัยนั้นว่ามีการจัดตั้งกองทุนนะคะเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปสนับสนุนการหาเสียงให้ตนเองเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะถึงขนาดลาออกไปเองเลยเพราะว่ากลัวการถูกกล่าวโทษนะคะและอาจจะมีความผิดได้
1: เรื่องนี้เนี่ยในอเมริกาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าท่านสาธารณติดตามนะฮะการเมืองข่าวการเมืองของอเมริกานอกจากวอเตอร์เกตแล้วยังมีเรื่องใหม่อย่างนึงก็คือเรื่องระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็นางแนนซี่นะครับแนนซี่ชื่อเต็มคือแนนซี่นะครับเพโลซีนะครับซึ่งเป็นประธานสภานะครับนะอาจารย์จะเห็นว่าในภาพข่าวเนี่ยนะครับเมื่อประมาณปลายปี62ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสภาของอเมริกานะครับมีมตินะครับในเรื่องที่จะถอดถอนโดนัลด์ทรัมป
2: ์
1: นะคร
2: ับ
1: อิมพีชเมนต์นั่นน่ะนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวในความไม่ลงรอยกันนะฮะระหว่างแนนซี่ที่มาจากพรรคเดโมแครตนะครับแล้วก็ทรัมป์ที่มาจากพรรครีพับลิกันนะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการเนี่ยที่
2: เปิดช่อง
1: ไว้นะครับให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสามารถที่จะถ่วงดุลได้เหมือนกันนะอันนี้คือในระบบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี
2: ครับผม
1: นะครับอันนี้ขออนุญาตเสริม
0: ดีมากเลยค่ะอาจารย์นิคลาสค่ะขอบพระคุณค่ะทีนี้นะคะก็มีประเด็นต่อมานะคะว่าระบบนะคะประเด็นว่าฝ่ายบริหารเนี่ยนะคะจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติด้วยได้หรือไม่นะคะก็สืบเนื่องกันมาเลยเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าปกติถ้าเป็นระบบประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนะคะก็คือแยกนะมีการแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาดนะคะทีนี้สมมุติว่าฝ่ายบริหารเนี่ยจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือไม่นะคะมันก็ไม่มีอะไรบอกชัดค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นประเทศอเมริกาเนี่ยจะไม่นะคะถ้าเกิดว่าคุณได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีปุ๊บคุณจะต้องลาออกจากฝ่ายนิติบัญญัติเลยนะคะจะแตกต่างจากประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยยอมให้ได้นะคะซึ่งการที่ประเทศใดนะคะจะยินยอมให้บุคคลในองค์กรบริหารหรือรัฐมนตรีเนี่ยเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรอื่นที่เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยส่วนอื่นๆหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศนะคะหากประเทศใดเนี่ยนะคะยึดมั่นในทฤษฎีการกระจายอำนาจเนี่ยโทษค่ะการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยเขาก็จะต้องไม่ยินยอมนะคะแต่หากประเทศใดต้องการความมั่นคงในการบริหารอันนี้เขาก็จะยินยอมเพราะว่ามันจะดำเนินนโยบายเนี่ยนะคะได้ง่ายกว่าเสียงเดียวกันมากกว่านะคะเป็นต้นทีนี้นะคะสาระสำคัญนะคะของเรื่องที่ 7.1.1 นะคะก็หมดลงไปนะคะทีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่เรื่องที่ 7.1.2 นะคะนักศึกษาเป็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารนะคะอย่างที่อาจารย์อินคลาเนี่ยได้ย้ำเตือนเสมอมาว่าแบ่งแยกอำนาจนะคะเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะคะทีนี้มันก็มีประเด็นว่าแล้วมันมีไหมคะที่ใช้อำนาจเนี่ย คาบเกี่ยวกันนะคะเช่นองค์กรบริหารเนี่ยบางกรณีเนี่ยใช้อำนาจนิติบัญญัติด้วยนะ บางกรณีไปกินพื้นที่ของตุลาการด้วยนะนะคะในเรื่องนี้นะคะก็ตอบได้เลยว่ามันบางกรณี
2: ม
0: ีนะคะเช่นสมมติว่าองค์กรบริหารเนี่ยเปรียบเทียบปรับอันนี้แสดงว่ามีการใช้อำนาจตัดสินและก็จะเป็นโซนของการใช้อำนาจตุลาการนะคะ
1: นะครับ
0: ค่ะทีนี้นะคะทีนี้เรามาพูดภาพรวมกันก่อนนะคะอำนาจขององค์กรบริหารเนี่ยนะคะโดยหลักเนี่ยก็คืออำนาจบริหารนะคะนอกจากการใช้อำนาจบริหารแล้วองค์กรบริหารเนี่ยมีการใช้อำนาจของนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการได้นะคะทีนี้เราขอมาพูดถึงการใช้อำนาจในส่วนของตัวเขาเองโดยตรงก่อนก็คือเกี่ยวกับการใช้อำนาจบริหารนะคะก็แน่นอนว่านะคะองค์กรบริหารเนี่ยก็ใช้อำนาจบริหารในการปกครองนะคะปกครองยังไงล่ะก็ต้องปกครองภายใต้กฎหมายใช่ไหมคะเป็นไปตามหลักนิติธรรมนิติรัฐนะคะซึ่งนะคะอำนาจเนี่ยก็มาจากประชาชนนะคะวิธีการใช้อำนาจนะคะบริหารขององค์กรบริหารเนี่ยก็หนึ่งและอำนาจในการกำหนดนโยบายนะคะสองอำนาจในการบริหารประเทศนะคะผ่านคณะรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้อาจจะมีการบริหารนะคะผ่านการแต่งตั้งข้าราชการนะคะข้าราชการประจำเนี่ยหรือว่าพนักงานลูกจ้างของรัฐเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือกลไกนะคะในการที่องค์กรบริหารเนี่ยนะคะนำไปใช้บริหารประเทศนะคะทีนี้ในส่วนของอำนาจบริหารนะคะกำลังจะเข้มข้นนะคะแล้วก็จะมีการกล่าวถึงอำนาจอื่นนะคะแต่เราต้องพักช่วงแรกก่อนไหมคะ
1: แต่ก่อนจะพักเหมือนเดิมครับอาจารย์นะครับคิดจะพักคิดถึงคำถามนะครับเหมือนโฆษณา
2: ได้อยู่ได้
1: ขนมอะไรสักอย่างนะครับนะโอเคครับคำถามในการปิดช่วงนะครับปิดช่วงของเรานะครับช่วงแรกในตอนที่3นี้นะฮะคำถามครับเรียนเชิญท่านอาจารย์พูดเชิญคำถามนะ
0: เชิญคำถามนะคะ
1: เทพีสงการยังไงไม่รู้นะครับ
0: เชิญคำถามข้อที่1นะคะ
1: นะครับอาจารย์พูดไปแล้ว
0: คาบิเนต
1: คืออะไร
2: ครับ
1: อะไรคือคาบิเนตนะครับและคาบิเนตเกี่ยวข้องและสำคัญกับในองค์กรบริหารอย่างไรนะครับนักศึกษาก็ได้ร่วมกันคิดนะฮะ brainstorm แล้วนะครับอยู่คนเดียวนะเบนอยู่คนเดียวนะฮะนะครับ
0: ค
1: ือพอดีว่าเรียกเพื่อนมาดูด้วยดูเพราะว่ากลัวจะตกมหาชนเพราะมหาชนมีอัตนัยนี่นะครับมีอัตนัยด้วยตั้ง2ข้อเดียวเชียวนะครับทีนี้นะครับเมื่อนักศึกษาดูแล้วนะครับนักศึกษาก็เห็นแนวตอบนักศึกษาก็ตอบอย่างไรไม่ทราบแต่เฉลยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ครับผม
1: นะครับนะฮะจันเกียวลินเชิญเลยครับ
0: ค่ะคาบิเนตนะคะหรือ Council of Minister นะคะ
2: ค
0: ือนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะบริหารและคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ประจำกระทรวงต่างๆมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารราชการในกระทรวงนั้นๆมีความรอบรู้ในกิจการภายในกระทรวงซึ่งตนรับผิดชอบอยู่และมีความสามารถที่จะให้คำปรึกษาหารือแก่หัวหน้าฝ่ายบริหารในกิจการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของตนได้
1: นั่นก็คือคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือคาบิเนตก็คือคณะรัฐมนตรีครม.นั่นเองครับช่วงที่2นะครับในการสอนเสริมครั้งที่3ในชุดวิชากฎหมายมหาชนนะครับเรายังอยู่ในเรื่องขององค์กรบริหาร
2: ครับ
1: โดยท่านอาจารย์เกวลิตครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์นิโครัส
1: ครับผม
0: ก็ต่อนะคะว่าองค์กรบริหารนะคะใช้อำนาจบริหารอย่างไรนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเมื่อก่อนเบรกว่าก็ใช้อำนาจในการบริหารประเทศนะคะตามอะไรก็คือตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภานะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้นะคะก่อนเข้าบริหารประเทศเนี่ยให้คณะรัฐมนตรีนะคะแถลงนโยบายต่อสภาสมมุติว่าช่วงนี้เป็น disruption ใช่ไหมคะก็อาจจะมีการแถลงนโยบายนะคะที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีการแถลงถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กำหนดให้แถลงปีละครั้งแถลงหลายครั้งกว่านี้ได้ไหมก็แล้วแต่นะคะแต่ละท่านมนุษย์บอกให้แถลงปีละครั้งนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะก็ใช้อำนาจบริหารนะคะโดยการดำเนินนโยบายนะคะถ้านักศึกษาสังเกตในการดำเนินนโยบายเนี่ยนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็จะดำเนินนโยบายของแต่ละกระทรวงเนี่ยให้สอดคล้องกันนะคะเช่นสมมติว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขายอะไรดีคะ
1: ขายหมูอะ
0: ขายหมูได้ค่ะ
1: คันมายังไงขายหมูเลยนะคร
0: ับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องไปหาตลาดนะคะ
1: ผมตอนนี้ผมอยู่กระทรวงเกษตรแล้วใช่ไหมนี่แหละนะครับผมจะส่งเสริมธุรกิจการขายหมู
0: ถูกต้องดีมากค่ะ
1: เพราะเป็นสิ่งที่ผมชอบโรบูตะ
2: ปลูกต้นรัก
1: ปลูกต้นรัก
2: นะคร
0: ับ ส่งออกนะคะก็ปกติก็จะดำเนินนโยบายของรัฐนะคะให้สอดคล้องกันนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์สังเกตไหมคะบางประเทศเนี่ยเขาจะมีหลายพรรคให้เลือกบางประเทศมี2พรร
1: ค
0: นะคะท่านอาจารย์ชอบแบบไหนมากกว่ากันคะระหว่างประเทศที่มีหลายพรรคกับแค่2พรรค
1: มันก็แตกต่างนะ
2: ท่าน
1: อา
2: จารย์มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป
1: มีข้อดีข้อเสียอย่างอเมริกาอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีพรรคใหญ่นะครับ2พรรค
2: ครับ
0: พรรคใหญ่ก็คือ
1: พรรค
0: นอนหลับ
1: กับ
0: อ๋อหรือว่าพรรคนาน
1: กับรีพับลิกันพรรคกันนะครับนะอย่างอังกฤษนี่ก็มีพรรคใหญ่นะครับพรรคแรงงาน
2: Conservative Labor ต่างๆนะคร
1: ับ ใช่ครับนะฮะแล้วก็อย่างประเทศเราโอ้โหเป็นประเทศที่พรรคการเมืองหลากหลายมากนะ
2: ใช่ครับ
1: นะครับจำชื่อพรรคการเมืองยังไม่ได้ถึง11ชื่อเลยฮะนะ
0: ต้องพยายามต่อไปค่ะเดี๋ยวเขาก็ยุบแล้วเดี๋ยวมีพรรคใหม
1: ่ได้ครับยังไงครับอาจารย์ต่อไป
0: ก็ถ้าเกิดว่าน้อยพรรคก็มีข้อดีถูกไหมก็คือว่าชัดเจนนะประชาชนก็เลือกแบบไม่ต้องคิดเยอะอันนี้คอนเซอร์เวทีฟอันนี้ทันสมัยแล้วแต่ชอบนะคะแต่ถ้าหลายพรรคเนี่ยประชาชนก็อาจจะเพิ่มช้อยในการเลือกนะคะแต่ถ้าหลายพรรคแล้วเข้ามาบริหารประเทศนะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีความหลากหลายทางความคิดนะคะดังนั้นการบริหารประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่มั่นคงเท่ามาจากคณะรัฐมนตรีมาจากน้อยพรรคนะคะเป็นต้นนะทีนี้นะคะต่อมานะคะปกติเนี่ยการบริหารประเทศนะคะการถ่วงดุลเนี่ยของรัฐสภาหรือว่าองค์กรนิติบัญญัติเนี่ยก็มีอยู่แล้วนอกจากนี้อย่างที่เราเรียนมาในบทก่อนๆนะคะการบริหารประเทศเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยอาจจะถูกถ่วงดุลนะคะโดยองค์กรนิติบัญญัติผ่านงบประมาณนะคะเพราะว่าในการที่คณะรัฐมนตรีจะไปบริหารประเทศก็ต้องใช้เงินนะคะถ้าไม่อนุมัติพระราชบัญญัติงบประมาณก็ใช้เงินไม่ได
1: ้
0: ก็บริหารไม่ได้เป็นต้นนะคะทีนี้นะคะย้ายโซนมาไปกี้โซนบริหารทำหน้าที่บริหารนะคะย้ายโซนมาว่าบริหารทำหน้าที่นิติบัญญัติเอ๊ะมีด้วยหรอนะคะก็มีได้นะคะหลักการที่นักศึกษาจะจำได้ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือ1เกี่ยวกับพระราชกำหนดนะคะก็คือในกรณีที่ฉุกเฉินเร่งด่วนนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะออกพระราชกำหนดได้นะคะเพื่อรักษาความปลอดภัย
1: นะครับในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนน
0: ะคร ับ
1: ตรงนี้ขออนุญาตเสริมสักนิดได้ไหมครับอาจารย
0: ์
1: นะครับเพราะว่าที่จะได้ให้นักศึกษาได้เห็นลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
2: ดีคร
1: ับเพราะในเรื่องของลำดับศักดิ์ของกฎหมายนั้นนะครับนะฮะกฎหมายเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ที่ต่ำกว่านะครับจะไปขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าไม่ได
0: ้
1: นะครับกฎหมายนั้นจะเสียไปเลยนะครับเสียไปคือสิ้นไปเลยนะครับไม่มีผลใช้บังคับเลยนะครับนะฮะกฎหมายอย่างที่เราเรียนผ่านมาในหน่วย4นะครับกฎหมายสูงสุดนะครับนั่นก็คือรัฐธรรมนูญ
2: ครับ
1: รัฐธรรมนูญนี่เป็นแม่ใหญ่เลยนะฮะเป็นแม่ใหญ่ในการที่จะให้อำนาจในการออกกฎหมายต่างๆนะครับโดยที่เราจะเห็นได้จากเวลาเราดูพระราชบัญญัติก็ได้นะนะครับนะฮะก่อนขึ้นมาเนี่ยจะมีเหตุผลในการที่จะอ้างเอาอำนาจของรัฐธรรมนูญมาใช้ออกกฎหมาย
2: ของอำนาจ
1: ใช่ครับอาจารย์จะเห็นคำว่าโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญพ.ศ.ตุ๊ดๆมาตราตุ๊ดๆนะครับตรงไหนนะครับตรงนี้ต้องบอกไว
2: ้
1: เพราะว่าจะมาออกลอยๆโดยไม่รู้ว่าอาศัยอำนาจอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้สำคัญนะครับรัฐธรรมนูญจึงเป็นแม่ใหญ่นะครับนะทีนี้นะครับลงมาต่อจากรัฐธรรมนูญนะครับนักวิชาการก็บอกว่าหลายๆท่านนะฮะอันนี้คืออ้างอิงเอามาก็เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่บอกว่าทำไมเป็นพระราชบัญญัติชื่อเหมือนกันแต่ทำไมใหญ่กว่าพระราชบัญญัติบางท่านก็บอกเท่ากันนะฮะแต่โดยเสียงข้างมากว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมีลำดับศักดิ์สูงกว่าเนื่องจากเป็นพ.ร.บ.ที่อาศัยนะฮะที่ให้อธิบายนะที่อธิบายอำนาจในทางรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะนะครับดังนั้นก็เอาไว้สูงหน่อยนะครับนะฮ
0: ะ
1: ต่อมาก็คือระนาบต่อมาก็คือพระราชบัญญัตินะครับซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็พระราชกำหนดซึ่งเป็นอำนาจพิเศษของฝ่ายบริหารดังที่ท่านอาจารย์เกวรินได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: จริงๆฝ่ายบริหารมีเพียงอำนาจเสนอนะฮะกฎหมายไปยังฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อความขอการอนุมัตินะฮะโดยการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ถ้ามีกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะฮะอย่างน้ำท่วมฉับพลันนะฮะครั้งใหญ่เลยนะฮะถ้ามารอออกพระราชบัญญัติก็ไม่ไหวแล้วประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนมากก็ออกพระราชกำหนดมาฮะนะนี่ก็จะอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับในรัฐธรรมนูญบางฉบับถึงแม้จะใช้แล้วเนี่ยนะครับนะฮะมันฉุกเฉินจะเป็นเรื่องด่วนก็ต้องประกาศมาใช้ก่อนถึงแม้จะใช้แล้วนะครับก็ต้องเอาเข้าสภาในภายหลังแต่การนั้นก็ไม่ทำให้สิ่งที่ได้กระทำไปในระหว่างที่ประกาศใช้พระราชกำหนดนั้นสูญเสียไปหากแม้ว่า สภาไม่อนุมัตินะครับต่อจากพระราชบัญญัติพระราชกำหนดที่อยู่ในระนาบเดียวกันต่อมาก็คือพระราชกฤษฎีกา
2: ครับ
1: นะครับพระราชกฤษฎีกานี่เป็น

0: มายลำดับรองมาแล้วนะนะครับก็แล้วก็จะเป็นกฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบข้อบังคับต่างๆโดยลำดับนะครับซึ่งลูกเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆนะครับอธิบายง่ายๆอธิบายความชัดๆก็คือลูกเนี่ยต้องอาศัยแม่ในการให้อำนาจมาออกแล้วลูกจะไปขัดกับแม่มีได
1: ้
2: ครับ
0: นะครับอย่างกฎหมายรัฐอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ความคุ้มครองใช่ไหมครับให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยจะออกพระราชบัญญัติไปกระทบกระเทือนกับสารัตถะแห่งสิทธิคือสิทธิสมบูรณ์เนี่ยนะครับคือถ้าสิทธิสัมพัทธ์เนี่ยได้แต่สิทธิสมบูรณ์เนี่ยไม่ได
2: ้ครับ
0: นะครับนะฮะอย่างออกกฎหมายสมมตินะฮะอันนี้เอาให้เห็นภาพง่ายๆห้ามอิงครัดกินข้าวอย่างเง
2: ี้
0: ยนะครับอย่างนี้ทำไม่ได้ฮะ
1: เดือดร้อนมากเลย
0: เดือดร้อนมากเดือดร้อนมากอย่างเงี้ยไปออกกฎหมายอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้จึงมองให้เห็นลำดับศักดิ์นะครับนักศึกษาจำไว้ดีๆนะครับเพราะลำดับศักดิ์กฎหมายเนี่ยนักศึกษาต้องใช้ตลอดไปนะเรียนผ่านกฎหมายแล้วนักศึกษาต้องรู้ว่าอะไรสูงกว่าอะไรต่ำกว่านะครับเมื่อต่ำไปแย่งกับสูงได้หรือไม่ได้อย่างไรซึ่งก็ไม่ได้นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เกียวลินต่อเลยครับ
2: ขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะครับ
0: ครับ
2: ที่ท่านอาจารย์เกียวลินได้บอกไว้นะว่าตัวพระราชกำหนดเนี่ยนะครับถือเป็นข้อยกเว้นที่ให้อำนาจฝ่ายบริ
1: หาร
2: ในการตรากฎหมายนะครับเฉพาะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เท่านั้นนะและตรงเนี้ยและไอเหตุฉุกเฉินนี่มันคืออะไรเกิดมีการตีความว่าเฮ้ยเข้ากรณีเหตุฉุกเฉินหรือเปล่าตรงนี้จะเสนอให้ใครเป็นคนชี้ขาดนะคำตอบก็คือส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดนะอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการ
1: ดีมากเลยนะคะ
2: ครับผม
1: ก็ขอเกี่ยวเนื่องเลยนะคะก็สรุปแล้วเนี่ยการใช้อำนาจนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารนะคะที่อาจารย์วิพุฒิกับอาจารย์อินทรัตน์ได้กล่าวเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเนาะก็คือ1เกี่ยวกับพระราชกำหนดนะคะกับ2เกี่ยวกับการออกกฎหมายลำดับรองนะคะพระราชกฤษฎีกาประกาศกระทรวงต่างๆออกต้องออกตามกฎหมายแม่บทที่ให้อำนาจไว้ทำไมต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าถือว่านิติฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะคะมาจากประชาชนนะคะดังนั้นการที่จะออกกฎหมายมาควบคุมประชาชนเนี่ยก็ควรได้รับความเห็นชอบจากประชาชนนะคะดังนั้นก็จึงมีกรอบนะคะที่ฝ่ายบริหารจะออกกฎหมายลำดับรองได้ต้องตามกฎหมายแม่บทนะคะแบบนั้นเป็นต้นนะคะทีนี้นะคะในส่วนต่อมานะคะการที่ฝ่ายบริหารเนี่ยใช้อำนาจตุลาการนะคะจริงๆเนี่ยนักศึกษาจะเห็นการใช้อำนาจตุลาการของฝ่ายบริหารเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะแต่อาจจะไม่ได้สังเกตว่าอ๋ออันนี้เป็นการใช้อำนาจตุลาการนะคะเช่นเวนคืนที่ดินประเมินภาษีนะคะหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบปรับนะคะเช่นไปจอดซื้อก๋วยเตี๋ยวในที่ห้ามจอดนะคะแบบอุ้ยแบบตำรวจมาบอดสีอะนึกว่าขาวเหลืองอะไรเงี้ย
2: สีไม่ค่อยใกล้เคียงเลยนะครับ
0: นี่แต่ขาวแดงนี่ถ้าคิดนะฮะขาวแดงนี่พวกเราส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าห้ามจอดแต่จริงๆแล้วคือห้ามหยุดรถ
1: นะฮะ
0: บางคนไปจอดอยู่แล้วอยู่ในรถไม่เป็นไรเดี๋ยวเลื่อนได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้แล้วนี่ผิดแล้วเนี่ยพวกเครื่องหมายจราจรเนี่ยถ้าพวกเราศึกษาไปนะขออนุญาตเสริมนะครับท่านอาจารย์ตรงนี้จะเห็นได้ว่าพวกนี้คือคำสั่งนะฮะในทางปกครองชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคำสั่งทั่วไปนะคำสั่งทั่วไปคือคำสั่งทางปกครองก็มีผลเฉพาะเจาะจงให้ท่านอาจารย
1: ์
0: นะครับนะอย่างคำสั่งทางปกครองที่มีผลอนุมัติให้อาจารย์เกียวลินเปิดสถานบริการสมมุตินะฮะอนุมัติให้อาจารย์วิพุฒิ
1: บริการการศึกษานะ
0: นะครับสถานบริการตามพรบสถานบริการ09นะฮะอาจารย์วิพุฒิให้ขายวัตถุอันตรายอะไรเงี้ยได
2: ้ของเก่าพวกนี้เปิดโรงแรมต่างๆ
0: ใช่นี่คืออันนี้คือตัวอย่างสมมตินี่คือคำสั่งทางปกครองซึ่งมีผลเฉพาะท่านจันเกเวลินมีผลเฉพาะท่านจันวิพุฒิแต่คำสั่งทั่วไปนะมีผลใครก็ตามมาเห็นนั้นต้องปฏิบัติตามนะครับยกตัวอย่างเช่นสัญญาณจราจรเมื่อคู่นี่แหละนะครับที่ชัดกว่าทางขาวแดงก็คือไฟสัญญาณจราจร
2: ครับ
0: เขียวคือให้ไปแดงคือให้หยุดเหลืองก็คือให้
1: รีบไปให้หยุด
0: ไม่ใช่
2: เตรียมหยุด
0: เตรียมหยุดนะฮะประชาชนพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเหลืองให้เหยียบอันตรายมากนะเหลืองคือให้เตรียมหยุดนะฮะชะลอเตรียมหยุดแล้วนะครับอย่างนี
1: ้เป็นต้นประมาณนั้นนะคะ
0: นะ
1: คะนอกจากนี้นะคะฝ่ายบริหารเนี่ยยังสามารถที่จะมีอำนาจหน้าที่ในยามฉุกเฉินขององค์กรบริหารได้นะคะเช่นพวกกฎอัยการศึกนะคะก็คือในภาวะไม่ปกติอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ภายนอกหรือภายในสามารถที่จะประกาศกฎอัยการศึกเพื่อรักษาความปลอดภัยนะคะเฉพาะบางบริเวณนะคะหรือว่าทั่วไปเลยก็ได้นะคะกฎอัยการศึกนะคะก็จะอยู่ในเอกสารของนักศึกษาแล้วนะคะซึ่งหลักการยังคงเดิมนะคะระหว่างรัฐธรรมนูญ50กับ60นะคะอาจจะเปลี่ยนเลขมาตรานิดหน่อยนะคะก็คือถ้าเป็น60เนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา

0: 176 177นั่นเองนะคะนอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังมีอำนาจในการทำสนธิสัญญานะคะอำนาจในการทำสนธิสัญญาเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในมาตรา178รัฐธรรมนูญปี60นะคะก็คือปกติเนี่ยนะคะในทางระหว่างประเทศเนี่ยฝ่ายบริหารสามารถทำสนธิสัญญาได้แต่ถ้าเป็นสนธิสัญญานะคะที่เกี่ยวกับสิทธิอธิปไตยนะคะเขตอำนาจนะคะหนังสือใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยนะคะหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสนธิสัญญาหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันนะคะนักศึกษาด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภานะคะดังนั้นหลักการคือทำได้แต่ถ้ามีกรณีดังที่กล่าวไปต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการใช้อำนาจบริหารนะคะในทางบริหารเองทางนิติบัญญัติทางตุลาการแล้วก็ทางในกรณีอื่นกรณีอื่นก็เช่นทำสนธิสัญญานะคะประกาศกฎอัยการศึกเป็นต้นนะคะทีนี้นะคะในประเด็นสุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับที่มาและองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีนะคะอันนี้นักศึกษาลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็ไม่ยากนะคะปกติองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีก็จะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีนะคะคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะขอให้เลขหนึ่งนะคะงวดนี้นะคะรัฐธรรมนูญปี2560นะคะเกี่ยวกับการสรรหานายกก็อยู่ที่มาตรา159นะคะคุณสมบัติของรัฐมนตรีก็อยู่ที่มาตรา160นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีสัญชาติไทยอายุเท่าไหร่นะคะไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดไม่เป็นผู้ต้องโทษต่างๆนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วจริงๆนะคะในการที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศมีสเต็ปยังไงนะคะสเต็ปนะคะย่างก้าวที่1ก็คือจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณโอเคนะสเต็ปที่2ก็คือแถลงนโยบายตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญปี60นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือบริหารราชการตามแผ่นดินบริหารตามอะไรก็ตามที่ได้กล่าวไปก็คือตามมตินะคะหรือว่าตามที่แถลงนโยบายไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญนะคะของหน่วยที่7ค่ะ
1: ครับต่อไปก็เป็นหน่วยที่8นะครับหน่วยที่8นั้นเป็นเรื่องขององค์กรนะครับตุลาการนะครับองค์กรตุลาการนั้นก็คือในเรื่องของศาลนั่นเองนะครับนะฮะในเรื่องของศาลนั้นนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะ
2: ครับ
1: เพราะนะครับเมื่อคนเราเนี่ยนะฮะเมื่อตกลงกันไม่ได้แล้วนะครับหรือเมื่อต้องหาอาศัยต้องอาศัยคนกลางนอกเหนือจากการเจรจาการไกล่เกลี่ยนะครับในสุดท้ายแล้วก็ต้องมาพึ่งบารมีศาลนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นได้มากที่สุดนะครับหน่วยที่8องค์กรศาลเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
2: ครับขอบคุณนะครับก็ขอต้อนรับนักศึกษานะเข้าสู่หน่วยที่8ในส่วนขององค์กรตุลาการนะครับก็ถือเป็น1นะครับองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะที่แบ่งเป็นบริหารฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการคุ้มครองแล้วก็รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะไม่ให้การใช้อำนาจเนี่ยไปอยู่ที่คนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวนะเพราะฉะนั้นตามหลักของนักปราชญ์โบราณนะมองเตสกิเออร์นะก็ต้องแบ่งอำนาจเป็น3ส่วนนะฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายฝ่ายบริหารเอากฎหมาย
1: มา
2: ไปใช้ในการบริหาร
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วฝ่ายตุลาการก็คือเป็นคนที่เอากฎหมายนั่นแหละที่มีอยู่มาตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทนะจะเห็นได้ว่าตรงนี้อำนาจมันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะเพื่อเป็นการขานอำนาจซึ่งกันและกันเป็นการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
1: นั่นเองนะครับ
2: ในหน่วยเนี้ยนะเราก็จะมาดูนะครับในทางประวัติศาสตร์นะว่าองค์กรตุลาการเนี่ยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างไ
1: ร
2: นะตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะที่นะสมัยสุโขทัยนี่แขวนกระดิ่งหรือติดตั้งกลองฮะ
0: กระดิ่ง
2: นะครับนะตั้งกลองนั้นไม่ใช่นะ
0: ครับ
2: จีนนะครับนะสมัยก่อนก็คนยังไม่เยอะนะสมัยสุโขทัยนะปัญหาข้อพิพาทต่างๆก็ไม่ซับซ้อนมากนักนะครับคนที่ใช้อำนาจตุลาการก็คือพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น
1: คือพ่อขุนนั่นเอง
2: ถูกต้องนะครับ
1: ใช้วิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับ
2: ถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปสั่นกระดิ่ง
1: นะครับ
2: แล้วก็เราก็จะค่อยๆดูมาเรื่อย

0: นะสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับแล้วก็เลื่อยมาจนถึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือในปี2540นะซึ่งแต่เดิมเนี่ยก่อนปี2540เนี่ยนะครับระบบศาลไทยเนี่ยนะเป็นศาลเดี่ยวนะก็คือมีศาลยุติธรรมเนี่ยนะพิจารณาตัดสินชี้ขาดแทบจะทุกเรื่อง
1: คดีนะครับ
0: นะครับพอถึงปี2540ก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับก็มีการแบ่งศาลออกเป็นระบบศาลคู
1: ่
0: นะครับแล้วก็จะมาดูว่าเอ๊ศาลยุติธรรมนะครับมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใดบ้างนะฮะหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าการที่ผู้ที่จะมาตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทเนี่ยนะครับจะมีความเป็นอิสระไม่ถูกกดดันจากองค์กรภายนอกไม่ถูกกดดันจากอำนาจมืดต่างๆเนี่ยมันก็มีความสำคัญนะครับตรงนี้เราก็จะมาดูว่ารัฐธรรมนูญนะฮะมีหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษานะครับแล้วก็หลักประกันความเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการทางอาญาการจับการค้นนะการขอประกันปล่อยตัวชั่วคราวต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้รัฐธรรมนูญก็จะกำหนดเอาไว
1: ้ครับ
0: นะอันนี้คือในกลุ่มของศาลยุติธรรม
1: อันนี้ขอเสริมครับอาจารย
0: ์ดีครับ
1: นะครับในเรื่องของศาลเนี่ยนะครับตั้งแต่โบราณมาเนี่ยนะครับนะของเราเนี่ยมีการปฏิรูปศาลครั้งใหญ่เลยในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: รัชกาลที่5
1: นะครับมีมากมายหลายเหตุการณ์นะครับนะอย่างเช่นความไม่เหมาะสมของระบบศาลความไม่เหมาะสมของการระบบพิธีพิจารณาเดิมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายอาญานั้นเราใช้โอจารีตนครบาลค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะอย่างสมมติว่าในเขียวเนี่ยแต่ก่อนไม่มีนามสกุลนะ
0: ครับ
1: ในเขียวเนี่ยเขาไปลักทรัพย์เขาไม่รับสารภาพนะครับท
0: ่
1: านอาจารย์วิพุฒเป็นท่านออกยาท่านพยาเป็นตลาการเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้กฎหมายซึ่งกฎหมายฉบับนั้นคือจารีตนครบาลเอาไปบีบขมับ เอาไปทับเล็บจนกว่านะครับโทษนะฮะใช้คำตามโบราณก็คือมันจะสารรับสารภาพเอาไปดำน้ำเอาไปลุยไฟนะครับแม้กระทั่งของการลงโทษซึ่งโทษสูงสุดประหารชีวิตนั้นก็ไม่ได้มาฉีดสารพิษนะฮะตามที่มีในมาตรา19ปัจจุบันนี้นะฮะแต่ก่อนก็คือต้องนะฮะมีมากมายหลายอย่างนะฮะประหารชีวิตไม่ใช่ตัดหัวเสียประจานอย่างเดียวเอาเข้าตะก้อให้ช้างเตะนะครับนะเอาไปถ่วงน้ำอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วมันดั้งเดิมล้าหลังไม่ทันสมัยและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับหรือวิวัฒนาการระบบศาลอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือการบีบคั้นนะฮะจากประเทศผู้ล่าอาณานิคมนะสำคัญก็จะมีอังกฤษและก็ฝรั่งเศสในขณะนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆประเทศนะฮะเขาล่าอะไรในทางศาลเขาล่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตครับท่านอาจารย
0: ์
1: ล่าสิทธินอกสภาพนอกอาณาเขตในทางศาลคืออะไรคือการไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลของไทยของศาลไทยนะครับพวกนี้นะครับจะไปขึ้นเรือกงสุนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคนในบังคับของเขาหรือคนในสังกัดของเขาเนี่ยไปมีปัญหากับคนไทยนะศาลที่จะพิจารณาก็คือศาลกงสุนก็คือให้โทษนะฮะให้ฝรั่งนั่นแหละครับพิจารณาฝรั่งเองเพราะว่าไม่ยอมรับนะครับสภาพสิทธิสภาพในเรื่องทางศาลของไทยอย่างนี้เนี่ยไกลๆจะเป็นว่าการเข้ามาคุกคามเอกราชนะเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเมื่อไทยไม่สามารถใช้กฎหมายในดินแดนของไทยได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะถูกริดรอนไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าไทยเนี่ยสูญเสียในความเป็นเอกราชในทางศาลซึ่งก็อาจจะนะฮะอาจจะลุกลามไปเสียเอกราชในทางอื่นๆนะครับนี่คือเป็นแรงบีบคั้นนะครับในสมัยนั้นนะครับนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จึงทรงนะครับมีการปฏิวัตินะฮะปฏิวัติอย่างนี้ปฏิวัติในทางกฎหมายปฏิวัติในทางศาลนะฮะโดยจะเห็นได้จากนะครับมีการส่งพระเจ้าลูกยานะครับนะฮะซึ่งก็คือพระราชบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับก็คือพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไปเรียนที่ออกฟอร์ดนะครับไปเรียนมานะครับแล้วก็ทรงมีที่ปรึกษากฎหมายนะที่สำคัญที่มีชื่อเลยชาวเบลเยียมก็คือนายโรแลงแจ็คแมง
0: ครับ
1: ซึ่งต่อมาได้พระราชทานอวยยศเป็นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกุลกิจ
0: ครับ
1: นะครับตอนนั้นแหละคือการปฏิวัติครั้งใหญ่ของศาลตอนนั้นมีประมวลกฎหมายลักษณะอาญา
0: คร
1: ับ กฎหมายลักษณะอาญานะครับภายหลังจากนั้นในสมัยรัชกาลที่7ก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปีพุทธศักราช2478รัชกาลที่7ที่8นะฮะต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็มาที่ท่านอาจารย์วิพุฒพูดก็คือนะครับครั้งใหญ่อีกครั้งในเรื่องของศาลในการแบ่งแยกศาลออกเป็นศาลคู่อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนะฮะแล้วก็ศาลคู่ที่เกิดขึ้นภายหลังปีพุทธศักราช2140ในรัฐธรรมนูญนะครับ ที่ชัดเจนก็คือศาลรัฐธรรมนูญและก็ศาลปกครองนะฮะซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปีพุทธศักราช2542 42เป็นกฎหมาย44 6มีนาคมเป็นศาลฮะมีศาลขึ้นมาพิจารณาคดีจนถึงบัดเดี๋ยวนี้นะครับก็พอๆกับอายุผมพอดีนะครับถึงจำได้ฮะท่านยันเกียวลุน
2: ประมาณนั้นค่ะ
1: โอเคครับอย่างนี้เป็นต้น

0: นะคนไม่เยอะข้อพิพาทไม่ซับซ้อนมากนะฮะนะบุคคลที่ตัดสินชี้ขาดก็คือพ่อขุนน
1: ะ
0: ครับนะประชาชนมีปัญหาอะไรก็ไปสั่นกระดิ่งนะฮะพ่อขุนนะกษัตริย์สมัยนั้นก็จะเป็นคนชี้ขาดนะครับนะต่อมาในสมัยอยุธยานะฮะแน่นอนคนเยอะขึ้นปัญหาเยอะขึ้นนะครับตรงเนี้ยนะครับก็จะมีกฎหมายตรา3ดวงนี่นักศึกษาน่าจะเคยได้ยินนะครับนะมีการนะฮะตั้งนะฮะกรมรับฟ้องลูกขุนตลาการผู้ปรับนะก็คือมีคนเพิ่มขึ้นอ่ะมามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท
2: ครับ
0: เดิมเป็นกษัตริย์คนเดียวพ่อขุนคนเดียวนะสมัยอยุธยามีคนขึ้นมาหลายคนแล้วนะครับก็มีการวิวัฒนาการไปเรื่อย
2: ๆ
0: นะครับต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็อย่างที่ได้ทราบไปตอนต้นว่าก็มีการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับฝรั่งต่างๆไม่ยอมขึ้นศาลไทยไปขึ้นศาลกงสุลนะก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการยุติธรรมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสมัยรัชกาลที่5นะประการแรกก็คือนะครับเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ศาลก็จะเป็นศาลประจำกระทรวง
2: ครับ
0: นะมีศาลประจำกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะจะเป็นศาลแยกไปตามกระทรวงอันนี้คือดั้งเดิมนะฮะในสมัยรัชกาลที่5ก็รวมนะครับให้มาเป็นน้อยลงนะครับก็จะแบ่งเป็น7ศาลนะครับนะศาลอุทธรณ์คดีหลวงศาลอุทธรณ์คดีลาดนะครับศาลพระราชอาญาต่างๆเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่นะเป็นการรวมให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นมานะครับนะให้ประชาชนรู้กฎหมายมากขึ้นต่างๆนะปรับปรุงกฎหมายพิธีพิจารณาความคดีต่าง
2: ๆ
0: นะครับยกเลิกนะครับลุยไฟ
2: จาร
0: ีตนครบาลต่างๆยกเลิกนะฮะนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของในสมัยรัชกาลที่5นะ
2: ครับ
0: แล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับนะในปี2495นะครับก็เริ่มมีการตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนแต่ก็อยู่ในร่มของศาลยุติธรรมอยู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าแบ่งแผนกไปนะว่าเป็นถ้าเป็นจำเลยเป็นเด็กเป็นเยาวชนก็ไปแผนกนี้แผนกภาษีแผนกล้มละลายต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเป็นวิวัฒนาการในลำดับต่อมานะครับนะฮะต่อมานะครับในที่เห็นได้ชัดอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นก็คือปี2540
2: ครับ
0: นะครับนอกจากมีการนะครับเปลี่ยนแปลงระบบจากศาลเดี่ยวเป็นศาลคู่และเดิมมีแต่ศาลยุติธรรมนะพอตามรัฐธรรมนูญปี40นะก็จะมีศาลอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมา
2: ครับ
0: ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลทหารนะครับนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับอีกอย่างอีกประการนึงก็คือนะฮะให้ศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นอิสระอย่างแท้จริงก็คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับศาลก็จะอยู่กับกระทรวงยุติธรรม
2: ครับ
0: แต่ตามรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็แยกออกมาเป็นศาลนะครับมีงบประมาณของตนเองนะครับมีองค์กรที่บริหารจัดการที่เรียกว่าสำนักงานศาลยุติธรรม
2: ครับ
0: นะก็จะมีความเป็นอิสระมากขึ้นนะครับนะนี่ก็จะเป็นในส่วนของประวัติศาสตร์ความเป็นมานะคร่าวๆนะครับของระบบศาลของประเทศไทย
2: นะครับ
0: นะเดี๋ยวช่วงนี้เราม
2: าดูช่วงคำถามมาดูข้อคำถามนะครับนะก่อนที่เราจะปิดช่วงไปนะครับคำถามข้อที่2ครับ
1: ค่ะนักปรัชญาทางกฎหมายในข้อใดที่เสนอหลักการแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตย
2: ค่ะโอ้นี่เราพูดเน้นย้ำมากนะครับ
0: ได้ยินบ่อยเลยนะฮะ
2: ถ้าเราจะพูดถึงนักกฎหมายที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยศึกษามาแล้วในหน่วยที่2สมมุตินะ
0: ครับ
2: ก็จะมีมากมายหลายยุคหลายสมัยใช่ไหมครับนะนักศึกษาอย่าไปจำเฉพาะบางคนบางท่านนะฮะนักศึกษาต้องจำเรื่องที่เขาคิดนะฮะนะครับตำราที่เขาแต่งหลักการที่เขาได้ดำริ
0: ครับ
2: นะครับได้นำมาใช้เนี่ยนะครับนักกฎหมายคนนี้เนี่ยเป็นนักกฎหมายนะครับชาวฝรั่งเศสทุกคนก็รู้ดีนะฮะชาวฝรั่งเศสทั้งกฎหมายนะฮะชาวฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงคำเฉลยนี่นะฮะจะมีคนหนึ่งที่ตรงข้ามเลยนะครับตรงข้ามกับฝรั่งเศสและตรงข้ามกับระบบกฎหมายมหาชนในประเทศกลุ่มลายลักษณ์อักษรในกลุ่มซีวิลเนี่ยนะฮะทวนอีกครั้งนะฮะเอวีเดซี่แอนเบิร์ตเวนเดซี่นะครับนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ในเรื่องนี
0: ้
2: อันนั้นคือผู้ที่ไม่เห็นถึงความจำเป็นในการแบ่งแยก
1: กฎหมายมหาชน
2: ออกจากกฎหมายเอกชน
0: ครับ
2: แต่คนคนนี้สำคัญครับนะฮะแล้วก็พูดย้ำหลายรอบนะฮะข้อเฉลยตรงนี้คนคนนี้ท่านชื่อว่ามองเตสกิเออร์ครับเป็นผู้เสนอแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการ
0: ครับ
2: ครับนี่ก็คือในช่วงนี
0: ้ในช่วงที่สอง
2: นี้นะครับ

0: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได
3: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
8: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: มาพบกับช่วงตอนที่3นะครับช่วงที่3นะครับของรายการในวันนี้เราอยู่ที่ท่านอาจารย์วิพุฒิในเรื่องขององค์กรศาสตร์นะครับ
12: ครับครับขอบคุณนะครับก็ทีนี้ก็มาดูต่อไปนะครับว่าความเป็นมานะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนพักเราดูความเป็นมาในทางประวัติศาสตร
13: ์
12: ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะสุโขทัยอยุธยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์ทีนี้เรามาดูวิวัฒนาการขององค์กรศาลผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญของบ้านเรานะว่าตั้งแต่ปี2475เนี่ยนะครับองค์กรศาลหรือองค์กรตุลาการเนี่ยนะครับมีวิวัฒนาการมาอย่างไรนะก็อาจจะขอพูดในสรุปโดยเชิงสรุปนะครับว่าเริ่มแรกเลยก็คือในสมัย2475ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับก็มีการกล่าวถึงองค์กรศาลเนี่ยเพียงสั้นๆ

0: นะครับว่าให้มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะครับการตั้งศาลขึ้นให้ตั้งโดยพระราชบัญญัตินะครับอันนี้ก็เป็นการขานอำนาจอีกอย่างหนึ่งนะก็คือจะเปิดศาลขึ้นมาใหม่นะครับจะตั้งศาลขึ้นมาได้เนี่ยนะครับต้องทำโดยพระราชบัญญัติซึ่งพระราชบัญญัติก็ต้องผ่านมาจากฝ่ายนิติบัญญัติน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการขานอำนาจระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัตินะว่าหากจะเปิดศาลใหม่ได้ต้องทำเป็นพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็เรื่องที่3นะในรัฐธรรมนูญปี2475เนี่ยก็บอกว่าผู้พิพากษาต้องมีอิสระนะครับในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะนี่ก็เป็นแนวคิดเบื้องต้นนั้นนะในสมัย2475นะตามรัฐธรรมนูญสมัยนั้นนะแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะก็ตั้งแต่นะครับมีการแต่งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาอันนี้ไม่ได้แยกนะครับยังอยู่ในศาลยุติธรรมแต่ตั้งเป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาในรัฐธรรมนูญปี2489นะครับต่อมานะครับรัฐธรรมนูญปี2517นะอันนี้ก็เริ่มมีการนะแบ่งสาขาแล้วนะแต่ยังอยู่ในศาลยุติธรรมอยู่เช่นเดิมน
1: ะ
0: แต่แบ่งเป็นสาขาแรงงานสาขาภาษีสาขาสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการในลำดับถัดไปนะแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากก็คือในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะตรงนี้มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะครับนะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมเนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี2540นะครับอย่างที่บอกไปว่าตามรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะมีการแยกศาลเป็นระบบศาลคู่แล้วนะมีศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลทหารนะในส่วนของศาลยุติธรรมเนี่ยรัฐธรรมนูญปี40ว่าอย่างไรบ้างนะส่วนที่เหมือนกับของเดิมเนี่ยนะครับก็คือนะครับบอกว่าให้ศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่าง
2: ๆ
0: นะครับนะการบัญญัติกฎหมายนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเนี่ยนะครับเพื่อใช้แก้คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะทำไม่ได
1: ้
0: นะนี่คือเป็นหลักการที่เหมือนกับของเดิมนะทีนี้มาดูความแตกต่างบ้างนะว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับมีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมๆเนี่ยอย่างไรบ้างน
1: ะ
0: ก็จะมีโดยสรุปเนี่ย7ประการด้วยกันนะประการแรกนะครับการนั่งพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเนี่ยต้องครบองค์คณะนะก็คือ2คนนะแต่เดิมเนี่ยอาจจะมีคนเดียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะแต่รัฐธรรมนูญปี40บอกว่าองค์คณะผู้พิพากษาที่จะทำคำชี้ขาดได้เนี่ยนะครับต้องมีองค์คณะอย่างน้อย2คนนะนี่คือประการแรกนะประการที่2นะครับรัฐธรรมนูญปี40นะก็ได้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิของผู้คนในทางอาญานะนะครับในเรื่องการออกหมายต่าง
1: ๆ
0: นะเดิมเนี่ยหมายจับหมายค้นเนี่ยนะครับนะเจ้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่สามารถออกได
1: ้
0: นะแต่หลังจากปี40เนี่ยการออกหมายต่างๆเนี่ยต้องทำโดยศาลนะครับหมายจับหมายค้นเนี่ยต้องให้ศาลเป็นผู้ออกนะครับนะฮะเรื่องการจับการคุมขังนะครับการต้องส่งตัวไปศาลภายใน48ชั่วโมงตัวเนี่ยก็เป็นการคุ้มครองประชาชนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับการค้นในที่ระโหฐานนะต้องมีหมายนะการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญานะต้องได้รับการพิจารณาโดยรวดเร็วนะครับนะสิทธิร้องต่อศาลกรณีมีการคุมขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2: ครับ
0: นะครับสิทธิในการมีทนายต่างๆอันนี้ก็รัฐธรรมนูญปี40บัญญัติรับรองขึ้นมา
2: ครับ
0: นะครับสิทธิรับความช่วยเหลือจากรัฐนะครับในคดีแพ่งและคดีอาญาสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นหลักการตามรัฐธรรมนูญปี40นะที่มาบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในทางอาญานะต่อมาประการที่3นะครับการได้รับคุ้มครองจากรัฐนะการคุ้มครองพยานการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญาการได้เงินค่าทดแทนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักการมาจากรัฐธรรมนูญปี40นะครับนะต่อมานะหลักประการที่4นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากรัฐธรรมนูญปี40ก็คือการกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาลเราเห็นได้ว่ามีหลังจากปี40เนี่ยมีศาลเพิ่มขึ้นใช่ไหมศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลทหารเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาว่าเอ๊ะข้อพิพาทอันเนี้ยจะไปสู่ศาลไหน
1: ค่ะ
0: นะก็จะมีองค์กรชี้ขาดนะครับเรียกว่าคณะกรรมการนะครับนะคณะกรรมการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะนี่ก็จะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับในตามรัฐธรรมนูญปี2540
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ประการที่5นะครับความอิสระของผู้พิพากษานะรัฐธรรมนูญก็บัญญัติรับรองเอาไว้นะครับประการที่6ข้อห้ามผู้พิพากษาและตุลาการว่าจะดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้นะดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้นะครับแล้วก็พูดถึงการ เข้าสู่ตำแหน่งของผู้พักษาและตุลาการนะนี่ก็จะเป็น7ประการนะครับที่รัฐธรรมนูญปี40นะครับได้บัญญัตินะในรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามา
1: ครับ
0: นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบททั่วไปนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็จะบัญญัติเอาไว้เนี่ยบอกเอาไว้หมดนะว่าศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่อย่างไรศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลทหารมีอำนาจหน้าที่อย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันเลยนะครับนะฮะระบบศาลไทยนะครับและศาลยุติธรรมมาดูลำดับแรกเลยนะครับคือศาลยุติธรรมนะก็แน่นอนนะครับนะหลักนิติรัฐเป็นอย่างไรนักศึกษาก็น่าจะได้เรียนแล้วนะครับนะฮะรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับนะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อำนาจต่างๆนะครับระบบศาลก็แบ่งเป็นศาลเดี่ยวศาลคู่นะครับอย่างที่เราได้ว่ากันไปแล้วนะฮะศาลเดี่ยวนะก็จะเป็นในกลุ่มของคอมมอนลออังกฤษAV Daisy นะนี่ก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับไม่ต้องแบ่งแยกศาลให้วุ่นวายนะให้ศาลศาลเดียวนี่แหละพิจารณาทุกเรื่องเลย
2: อันนี้คือระบบในการตัดสิน
0: นะครับเพราะเชื่อว่าผู้พิพากษาก็สามารถให้ความยุติธรรมได้อยู่แล้วไม่เห็นความจำเป็นต้องแยกเป็นศาลนู้นศาลนี
2: ้
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบศาลเดียวนะส่วนระบบศาลคู่ก็คือของบ้านเราในปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือศาลยุติธรรมเนี่ยมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดนะข้อพิพาทต่างๆนะฮะที่เป็นลักษณะทั่วไปนะเว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบอกว่าให้เป็นอำนาจของศาลอื่นนะอันนี้ก็จะเป็นระบบศาลคู่นะครับนะครับศาลไทยอย่างที่บอกนะครับเดิมเป็นศาลเดียวใช่ไหมฮะหลังจากปี40ก็จะเป็นศาลคู่นะครับศาลยุติธรรมก็แบ่งเป็น3ชั้นนะครับนะฮะชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกานะครับอันนี้ก็เป็นในเชิงรายละเอียดมาดูศาลยุติธรรมนะครับรัฐธรรมนูญนะครับได้บทวางกำหนดเอาไว้นะครับว่าให้ศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษานะครับนะฮะแล้วก็มีบทบัญญัติที่รับประกันความอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการเอาไว้นะครับนะฮะการพิจารณาคดีต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญนะครับตามกฎหมายแล้วก็ในพระประมาภิไธยของพระมหากษัตริย
1: ์
0: นะครับนะผู้พิพากษามีความเป็นอิสระนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญปี50ได้รับรองไว้นะครับนะฮะประการที่2นะครับการตั้งศาลนะก็แน่นอนต้องทำโดยพระราชบัญญัติ
1: ครับ
0: นะต้องไปนะครับมีความจำเป็นนะครับว่าคดีมันเยอะขึ้นนะตัดสินไม่ทันเกิดความล่าช้ามีความจำเป็นต้องเปิดศาลใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องทำเรื่องไปให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกเป็นพระราชบัญญัติเปิดนะครับตั้งศาลขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญปี50กำหนดไว้นะครับนะปัจจุบันฉบับปัจจุบันปี60เนี่ยอยู่ในมาตรา189นะครับนะการแต่งตั้งหรือการพ้นจากตำแหน่งของผู้พากษานะนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีการพูดถึงเอาไว้นะฮะทีนี้มาดูอำนาจของศาลยุติธรรมนะอำนาจของศาลยุติธรรมสามารถตัดสินชี้ขาดอะไรได้บ้างนะครับนะฮะอำนาจของศาลยุติธรรมนะครับนะรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่านะครับการวิธีพิจารณาต่างๆการดำเนินงานต่างๆนะการแบ่งหน่วยงานบริหารภายในของศาลเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญว่าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะอันนี้คือรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา194วรรค2นะซึ่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นเนี่ยก็คือพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะก็จะเป็นกฎหมายอีกตัวนึงนะฮะพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่บอกว่าศาลแบ่งเป็นกี่ชั้นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะผู้บริหารในแต่ละศาลเนี่ยนะครับแบ่งลำดับชั้นการบริหารอย่างไรนะอธิบดีผู้พากษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลต่างๆเนี่ยต่างๆเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
1: ครับ
0: นะส่วนกระบวนการพิจารณานะก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความต่างๆน
2: ะ
0: ตามความแพ่งความอาญานะครับนะฮะนะครับต่อมานะครับ
1: ครับ
0: นะสิ่งที่เป็นหลักประกันนะความเป็นอิสระของผู้พากษาที่สำคัญอีกประการนึงก็คือการเลื่อนขั้นการลงโทษการโยกย้ายตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับพูดง่ายๆนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือจะให้ผู้พิพากษาเนี่ยดูแลกันเองนะผ่านองค์กรที่เรียกว่าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนะว่าถึงฤดูการโยกย้ายอยากให้ผู้พิพากษาท่านนี้ย้ายไปที่จังหวัดไหนอยากจะเลื่อนตำแหน่งนะครับหรืออยากจะลงโทษทางวินัยเนี่ยนะครับก็จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
2: ค่ะ
0: แ
2: ล้วซึ่งตอบสนองต่อหลักความเป็นอิสระ
0: ใช่ไหมคะนะถ้าให้องค์กรภายนอกมาเป็นคนชี้ขาดว่าใครจะถูกเลื่อนขั้นใครจะถูกลงโทษเนี่ยมันก็อาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้พักษาได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ผู้พิพากษาดูแลกันเอง
2: นะ
0: นะครับก็จะนะครับคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับประธานศาลฎีกาเป็นประธานนะฮะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละชั้นศาลศาลฎีกาเลือกมา6คนนะครับศาลอุทธรณ์เลือกมา4คนนะศาลชั้นต้นเลือกมา2คนเนี่ยให้บรรดาผู้พิพากษาในแต่ละศาลเนี่ยเลือกตั้งกันเอง
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก2คนนะครับตรงนี้แหละก็จะเป็นมารวมกันเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนะมามีอำนาจในการให้คุณให้โทษต่างๆนะครับก็พูดง่ายๆอ่ะก็คือเป็นคนที่ให้คุณให้โทษคือคนที่คุณเลือกมาเองนะคนที่บรรดาผู้พิพากษาเลือกกันมาเองนะอันนี้ก็จะเป็นการประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาได
1: ้ครับ
0: นอกจากนั้นนะครับก็มีการตั้งหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรมแยกออกจากฝ่ายบริหารนะบรรดาที่เวลานักศึกษานะไปศาลไปยื่นฟ้องไปขอคัดสำเนาคำพิพากษาเนี่ยก็ต้องผ่านเจ้าหน้าที
1: ่ครับ
0: เนี่ยเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับก็จะสังกัดอยู่กับองค์กรที่เรียกว่าสำนักงานศาลยุติธรรม
1: ครับ
0: นะเป็นหน่วยงานทางธุรการของศาลแยกออกมาต่างหากนะไม่ได้สังกัดอยู่กับกระทรวงยุติธรร
2: ม
0: นะสังกัดอยู่กับสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับนะนี่ก็จะเป็นนะครับบทบัญญัตินะที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมนะฮะนะครับนะก็จะแบ่งนะครับนะพระธรรมนูญศาลยุติธรรมอย่างที่บอกไปนะครับก็จะพูดถึงว่าศาลชั้นต้นนะครับนะมีอย่างไรบ้างนะครับนะศาลจังหวัดต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: นะศาลแพ่งกรุงเทพใต้แพ่งธนบุรีต่างๆเนี่ยเขตอำนาจต่างๆเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
1: ครับผม
0: นะศาลชั้นต้นศาลชั้นนันพิเศษต่างๆนะศาลเยาวชนศาลแรงงานนะศาลทรัพย์สินทางปัญญานะศาลล้มลายศาลภาษีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีเขตอำนาจตามที่กำหนดเอาไว้นะครับศาลอุทธรณ์นะศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคศาลฎีกาต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ภายใต้นะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2: ค
1: ่
2: ะ
0: นะฮะนะต่อมานะครับศาลรัฐธรรมนูญนะขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะครับนะแน่นอนนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะหน้าที่หลักๆก็คือดูความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนะดูว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยออกมาไม่ว่าจะฝ่ายออกมาจากโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเนี่ยนะตัวพรบ.พระราชบัญญัติตัวพระราชกำหนดต่างๆเนี่ยเหล่านี้มันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
1: ครับ
0: อันนี้แหละก็จะเป็นหน้าที่หลักเลยของศาลรัฐธรรมนูญ
2: ครับขัดหรือแย้งหรือไม
0: ่ถูกต้องนะครับดูความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนะว่าเป็นไปตามเงื่อนไขนะมีมาตราไหนขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
1: คร
0: ับ นะอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับที่เพิ่งมีคำตัดสินชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือเรื่องการทำแท้ง
2: ครับ
0: นะครับการไปให้การที่บอกว่าให้ผู้หญิงที่ทำให้ตัวเองแท้งลูกเนี่ยเป็นความผิดทางอาญาตรงนี
2: ้
0: ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญไอ้กฎหมายอาญาเรื่องการห้ามการทำแท้งเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็เป็นหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องต้องไปเสนอการแก้ไขกฎหมายนะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเนี่ยตรงนี้แหละก็เป็นตัวอย่างนะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีหน้าที่หลักนะในการชี้ว่าเอ๊ะกฎหมายฉบับนี้มันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่ากฎหมายเรื่องการลงโทษเกี่ยวกับการทำแท้งขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านี่แหละก็จะเป็นหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญนะครับส่วนศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะก็จะมีความเป็นมาต่างๆนะฮะอันนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้นะมีความเป็นมาตามรัฐธรรมนูญนะฮะนะที่แยกออกมาชัดเจนก็คือรัฐธรรมนูญปี40นะครับนะฮะทีนี้มาดูจำนวนนะและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับจำนวนนะครับนะมี9คน
2: น
0: ะที่นักศึกษาจะได้เห็นในทางทีวีเนี่ยนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี9คนนะครับนะมาจากไหนล่ะนะครับเป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกา3ท่านนะเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด2ท่านนะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์นะปัจจุบันเนี่ยคือ1ท่านนะผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์นะปัจจุบันคือ1ท่านนะแล้วก็ผู้บริหารส่วนราชการ2ท่านรวมกันเป็น9คนนะครับอันนี้คือจำนวนของศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: นะครับในกฎหมายก็จะกำหนดนะฮะรัฐธรรมนูญจะกำหนดคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคุณสมบัติต้องห้ามนะเป็นอย่างไรต่างๆอันนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้นะครับกระบวนการสรรหานะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายในการสรรหาบุคคลให้มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นะก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะตั้งแต่นะครับประธานศาลฎีกานะครับประธานสภาผู้แทนราษฎร

0: ผู้นำฝ่ายค้านนะครับประธานศาลปกครองนะครับบุคคลที่มาจากองค์กรอิสระนะอย่างเช่นกกต.นะคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.เนี่ยนะฮะ
1: คร
0: ับคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยองค์กรเหล่านี้นะก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาแล้วก็การเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับนะการห้ามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบอาชีพอื่นอันนี้ก็เพื่อเป็นการประกันความเป็นอิสระนะครับการทุ่มเทในการทำงานต่างๆนะครับวาระการดำรงตำแหน่งนะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและปัจจุบันเนี่ยคือ7ปีนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา207น
2: ะ
0: 7ปีเป็นได้เพียงวาระเดียวทำครบ7ปีปุ๊บจบมาเป็นใหม่ไม่ได้นะครับนะนี่ก็คือวาระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะองคณะนะครับไม่น้อยกว่า5คนนะครับวินิจฉัยตามเสียงข้างมากนะครับนะต่อมาอำนาจหน้าที่นะครับของศาลรัฐธรรมนูญล่ะนะอย่างที่บอกไปว่าโดยหลักก็เนี่ยก็คือดูว่ากฎหมายนั้นเนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังมีอำนาจหน้าที่อื่นๆนะที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้นะว่าให้เป็นอำนาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็อย่างเช่นการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดเมื่อกี้ที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าพระราชกำหนดเนี่ยถือเป็นข้อยกเว้นใช่ไหมครับว่าให้ฝ่ายบริหารออกกฎหมายได้
2: ใช้อำนาจนิติบัญญัติ
0: ใช่ครับแต่ก็อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นนะครับตรงนี้แหละก็เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญว่าวินิจฉัยว่าเอ๊ะเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเหตุฉุกเฉินต่างๆเราเนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะให้ฝ่ายบริหารออกกฎหมายมาเป็นพระราชกำหนดนะอันนี้ก็จะเป็นอีกอำนาจหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที
1: ่
0: และอำนาจของสภาผู้แทนนะครับวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระนะครับนอกจากนั้นนะฮะก็บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญระบอบการปกครองความมั่นคงแห่งรัฐนะฮะการพิจารณาวินิจฉัยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนะว่ารัฐรัฐบาลไปเซ็นนะครับลงนามในสนธิสัญญาต่างๆเนี่ยนะครับผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: นะครับนะหรือว่าการวินิจฉัยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับนะแล้วก็การวินิจฉัยกรณีอื่นๆที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะที่เห็นกันเนี่ยการยุบพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของผู้บริหารพรรคต่างๆเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองบอกว่าให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปโดยคร่าวๆนะว่าอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่อย่างไรบ้างนะครับนะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับหน้าที่หลักสำคัญก็คือการดูว่ากฎหมายนั้นเนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่ากฎหมายมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยนะโดยหลักการสำคัญหลักการใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ขั้นตอน2ช่วงนะคือการตรวจสอบช่วงที่ยังเป็นเพียงแค่ร่างกฎหมาย
2: ค่ะ
0: นะกำลังนะภาครัฐจะออกกฎหมายขึ้นมา1ฉบับแน่นอนก็ต้องเป็นร่างมาก่อนนะเป็นร่างมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างมาจากกระทรวงสาธารณสุขร่างมาจากกรมการปกครองต่างๆเนี่ยเสนอร่างกฎหมายมาน ะและเบื้องต้นเนี่ยการดูว่ากฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยก็ดูจากตัวร่างนี่แหละแต่ว่าร่างกฎหมายเนี่ยร่างพระราชบัญญัติร่างข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าตรงนี้ก็ส่งมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได
1: ้
0: นะกับช่วงที่2กฎหมายใช้บังคับไปแล้วนะครับนะศาลนะครับก็สามารถที่จะส่งเรื่องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยก็สามารถส่งเรื่องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญดูว่าไอ้กฎหมายที่ใช้บังคับไปแล้วเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะจากอย่างตัวอย่างที่ยกไปนะเรื่องการทำแท้งเนี่ยประมวลกฎหมายอาญาความผิดเรื่องหญิงใดทำให้ตัวเองแทงลูกเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ศาลยุติธรรมเนี่ยเสนอเรื่องมาว่าอ่ะมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วนะครับก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการกว้างๆนะฮะช่วงก่อนช่วงล่างพระราชบัญญัติกับช่วงที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วนะครับนะฮะ
1: ประมาณนั้นนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องคร่าวๆนะครับของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะต่อมานะครับขออนุญาตนะครับศาลปกครอง
1: ครับ
0: นะครับศาลปกครองคืออะไรล่ะทำไมต้องมีศาลปกครองขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับก็แน่นอนนะครับถ้าเป็นศาลยุติธรรมนะก็จะเป็นองค์กรที่ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทของเอกชน
2: ค่ะ
0: นะอาจารย์อิงครัตมีข้อพิพาทกับอาจารย์เควลินเนี่ยไปศาลไหนถ้าเป็นเรื่องสัญญา ระหว่างเอกชนด้วยกันก็ไปศาลยุติธรรมนะครับส่วนศาลรัฐธรรมนูญก็ดูไปกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไหมนะส่วนศาลปกครองนะก็จะเป็นศาลที่นะครับตัดสินนะฮะบรรดาข้อพิพาทต่างๆนะที่เกิดขึ้นโดยมีหน่วยงานของรัฐมาเป็นคู่พิพาท
2: ค่ะ
0: อาจจะเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
2: ค่ะ
0: นะตรงเนี้ยมันจะเป็นการใช้อำนาจในทางปกครองนะฮะซึ่งประเทศไทยนะครับก็นะครับนะฮะนำหลักของcivil law นะเป็นการแยกนะศาลยุติธรรมออกศาลปกครองกับศาลยุติธรรมเนี่ยแยกออกจากกันนะซึ่งจะต่างจาก common law นะฮะในอังกฤษ evidence ต่างๆนะครับนะก็จะเป็นเหตุผลที่ต้องมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นนะก็เพราะว่าคดีปกครองเนี่ยมันแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วๆไปนะครับเพราะไม่ใช่ข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันนะเพราะว่าถ้าเป็นข้อพิพาททางแพ่งทั่วไปเนี่ยเอกชนเขาก็เท่าเทียมกันน
2: ะ
0: ต่างมีสิทธิมีอำนาจพอๆกันนะครับต่างมีเสรีภาพในการทำสัญญาด้วยกันทั้งสิ้นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องปกครองเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่านะ
1: ครับ
0: อาจจะใช้อำนาจเหนือเอกชนการสั่งเวรคืนต่างๆการทำสัญญาทางปกครองต่างๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยก็ต้องให้ศาลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความจำเป็นที่ต้องจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมา
2: แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นรัฐกับเอกชนแต่ว่ารัฐเนี่ยลดฐานะลงมาก็สามารถไปศาลยุติธรรมได้ใช่ไหมคะ
0: นี่คือเป็นกรณีนะครับที่รัฐเนี่ยนะครับไปทำสัญญากับเอกชนเช่าออฟฟิศซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับตรงนี้รัฐไม่ได้ใช้อำนาจเหนืออะไร
2: สมมติอาจารย์อิงคลาที่อยู่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะสั่งซื้อผ้าไทยนะคะแต่ว่าเป็นสัญญาทางเอกชนนี่แหละนะคะดังนั้นรัฐก็คือลดฐานะลงมาเท่าเอกชนก็จะไปศาลยุติธรรมถ้ามีข้อพิพาทตามสัญญาน
0: ะครับนะนี่ก็นะต้องดูว่าดูต่อไปว่าเอ๊คดีเหล่านี้จะไปศาลยุติธรรมหรือจะไปศาลปกครองน
2: ะ
0: เดี๋ยวเราก็จะดูกันว่าเนี่ยในหน่วยนี้ก็จะมีนะครับและในรายละเอียดเนี่ยในหน่วยท้ายๆก็จะบอกว่าอำนาจของศาลปกครองเนี่ยนะครับมีในเรื่องใดบ้างนะครับวิวัฒนาการของศาลปกครองอ่ะก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับนะฮะ Council of State นะครับผ่านมาเป็นกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกาจนมาถึงเป็นศาลปกครองต่างๆนะครับนะต่อมานะองค์กรศาลปกครองตุลาการศาลปกครองนะครับนะเรื่องแรกชั้นของศาลปกครองแบ่งเป็น2ชั้นนะครับคือศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุดนะนี่จะต่างกับศาลยุติธรรมใช่มั้ย
1: คร
0: ับ ศาลยุติธรรมแบ่งเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลปกครองมี2ชั้นศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดนะครับแต่ละชั้นนะก็จะมีอำนาจพิจารณาแตกต่างกันไปนะอย่างศาลปกครองสูงสุดเนี่ยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2542เนี่ยมาตรา8ก็บอกว่าให้ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีอำนาจพิจารณาดังต่อไปนี้นะฮะ1นะครับคดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนะครับ2นะครับคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกานะครับนะฮะที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีนะครับนะ3คดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดแล้วก็4คดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
2: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นบทบัญญัติกฎหมายที่ให้อำนาจศาลปกครองสูงสุดในการวินิจฉัยชี้ขาดนะแน่นอนเหมือนกันนะศาลปกครองชั้นต้นก็กฎหมายก็จะมีกำหนดไว้นะครับนะมีศาลปกครองกลางศาลปกครองส่วนภูมิภาคนะตุลาการศาลปกครองอ่ะคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับนะศาลตุลาการศาลปกครองสูงสุดอายุขั้นต่ำ45นะถึงยังครับอาจารย์ครับ
1: อีกหลายปี
0: อีกหลายปีนะครับนะ
1: ครับ
0: ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น35อันนี้น่าจะใกล้แล้ว
1: ใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วนะครับอันนี้นักศึกษาก็ดูได้นะคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไรลักษณะต้องห้ามต้องเป็นอย่างไรอันนี้ดูได้นะครับนะครับคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือกสป.ก็คล้ายกับคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก็คือให้ผู้พิพากษาดูแลกันเองนะครับนะกสป.คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองก็นะมีองค์ประกอบประธานศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิภายในผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและดูแลกันเองนะครับเขตอำนาจศาลปกครองนะครับอันนี้ก็แน่นอนต้องเป็นเรื่องทางปกครองนะครับการใช้การออกคำสั่งทางปกครองการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่การทำละเมิดทางปกครองสัญญาทางปกครองนะครับหรือว่ากรณีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองต่างๆอันนี้แหละนะก็จะเป็นนะอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองน
2: ะ
0: ส่วนศาลทหารนะศาลสุดท้ายก็แน่นอนเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกำลังพลของกองทัพนะครับแน่นอนนะฮะการบังคับบัญชาของทหารเนี่ย ก็จะมีความแตกต่างจากพลเรือนเพราะฉะนั้นจึงควรจะให้บุคคลที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายกองทัพเนี่ยมาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

0: ข้อพิพาทในส่วนนี้แล้วก็เลยเป็นที่มาของความจำเป็นที่เราจะต้องมีศาลทหารขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นบทสรุปคร่าวๆนะขององค์กรตุลาการนะแบ่งเป็นศาลยุติธรรมนะศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลทหารนะครับ
2: ครับผมก่อนปิดเบรก
0: ดี
2: นะครับนะฮะเราก็จะมาเข้าสู่ข้อคำถาม
0: ครับ
2: นะครับซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของศาลพอดีเลยนะครับนะฮะเชิญเรียนเชิญท่านอาจารย์เกียวรินครับ
3: ค่ะคำถามนะคะระบบศาลคู่คืออะไร
2: ระบบศาลคู่คืออะไร
0: ครับ
2: หรือนะครับระบบศาลคู
0: ่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
2: ศาลคู่นี่ก็ต้องคู่กับศาลเดียว
0: ครับผม
2: นะครับศาลเดียวนี่คือเราก็อธิบายไปแล้วคือศาลเดียวก็คือพิจารณาอรรถคดีนะครับทุกเรื่องนะครับก่อนปี40เราก็อยู่ลักษณะประมาณนั้นนะครับ ทีนี้นะครับในระบบศาลคู่เนี่ยนะครับก็คือนะครับศาลศาลคู่เป็นระบบที่ให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดีแพ่งและคดีอาญานะครับเป็นหลักเท่านั้นนะอยู่ในระบบกฎหมายนะของบ้านเราในตอนนี้นะครับในขณะที่การพิจารณาวิจัยคดีปกครองให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองในระบบไต่สวนซึ่งมีระบบศาลชั้นต้นและศาลสูงสุดของตนเองนะครับระบบนี้อยู่ในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายซีวิลลอนะครับเช่นสาธารณฝรั่งเศสอิตาลีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีออสเตรียสวีเดนและฟินแลนด
0: ์ครับผม
2: เป็นต้นนะครับจะมีประเทศอื่นๆอย่างของเรานี่ก็ใช้ระบบศาลคู่นี้นะครับนะครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระนะฮะในตอนในช่วงนี
0: ้ครับ
2: มาพบกับช่วงสุดท้ายนะครับของตอนที่3นะครับในชุดวิชากฎหมายมหาชนของเรานะครับมาหน่วยที่9แล้วซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของตอนนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องขององค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้ VR อีกแล้วนะครับแยกออกเป็น2องค์กรหลักใหญ่ๆด้วยกันนะครับองค์กรแรกเค้าเรียกว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับและองค์กรที่2คือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้แก่กกต.นะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับส่วนองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญก็ได้แก่อัยการนะครับองค์กรอัยการนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับท่านอาจารย์เกวินนะครับทีนี้นะครับองค์กรอิสระเรามาเริ่มจากองค์กรอิสระก่อนนะครับองค์กรอิสระนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับตามที่ปรากฏในเอกสารการสอนของเราเนี่ยนะครับนะฮะองค์กรแรกนะครับก็คือกกต.ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งคนนี้คนกลุ่มนี้นะครับคนหมวดนี้ประเภทนี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยในปี50เนี่ยนะกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยประกอบไปด้วยประธานกรรมการ1คนและกรรมการอื่นอีก4คนนะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภานะครับจากผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โดยกำหนดให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนะต้องเรียนนักศึกษาก่อนนะครับในเนื้อหาสาระสำคัญนั้นนักศึกษานะครับนะฮะอาจารย์ก็จะหยิบยกออกมากล่าวนะซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือหน้าที่วาระองค์ประกอบนะฮะองค์ประกอบนะฮะหน้าที่วาระเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องที่เหลือนั้นในเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวกับงานธุรการนักศึกษาก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้องค์กรที่เกี่ยวกับงานธุรการนะครับบางกรณีอาจารย์ก็อาจจะได้กล่าวไว้ในครั้งนี้นะครับนะฮะในการที่จะให้นักศึกษาเป็นแนวทางแต่ในส่วนที่นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้เองนักศึกษาก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับนะฮ
3: ะ
2: ทีนี้นะครับในเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นนะฮะจากการดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับนะกรรมการมีวาระ7ปีฮะ7ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวนะครับท่านอาจารย์เกวินอยากจะเป็น2รอบก็ไม่ได
3: ้
2: นะครับสมมุติว่าอาจารย์ได้เป็นกกต.นะครับกกต.แล้วเนี่ยพออาจารย์หมดวาระอาจารย์ก็นะฮะต้องไปดำรงตำแหน่งในหน่วยอื่นนะครับในองค์กรอื่นนะครับจะมาอยู่ในกกต.นั้นไม่ได้แล้วนะครับนะฮะนอกจากนั้นนะครับการพ้นนะพ้นจากการเป็นประธานกกต.และกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยแหละนี่แหละนะครับนะหนึ่ง ตายนะผมก็แปลกใจเหมือนกันเรื่องกฎหมายเราเนี่ยในทุกพรบเลยในพูดกันพ้นจากบัตรอะไรต่างๆนี่ต้องเขียนว่าตายนะจริงๆแล้วตายแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ได้แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ตกทอดไปยังทายาทใช่มั้ยครับท่านรองประธานกฎหมายแพ่ง3
3: ไม่ตกทอดค่ะ
0: เป็นมรดก
3: ไม่เป็นมรดก
2: นะเป็นเรื่องเฉพาะตัวตายหรือมีอายุ70ปีบริบูรณ์หรือลาออกนะครับนะอันนี้คือหรือนะอันนี้คือตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะส่วนอำนาจหน้าที่ครับอำนาจหน้าที่ของกกต.นะคณะกรรมการการเลือกตั้งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าการเลือกตั้ง
0: ดูแล
2: การเลือกตั้งแต่นอกจากการเลือกตั้งแล้วยังเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองด้วยนะครับเป็นดูแลพรรคการเมืองด้วยกันแล้วกันเอาพูดรวมๆนะครับนะแต่ในส่วนของการเลือกตั้งเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าท่านมีหน้าที่ในการควบคุมและดำเนินการเลือกตั้งนะให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมตั้งแต่ส.ส.สว.นะสว.ถ้ามีการเลือกตั้งนะครับในกรณีถ้ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีนอกจากนั้นนะครับนะฮะท่านอาจารย์เกวรินก็คงเคยไปลงประชามติเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับนะฮะถ้าจะไม่ผิดแต่เป็นปี2559ลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี
0: ้ครับ
2: ที่เราไปแปะมือครับนะครับอันนั้นไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรตึง
3: ลงรับจำนำ
2: เพราะจำนำอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นคือการออกเสียงลงประชามติซึ่งก็อยู่ในส่วนของกกต.ที่มีอำนาจในการควบคุมบริหารจัดการนะครับก่อนนั้นก่อนปีพุทธศักราช2540ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับการเลือกตั้งอยู่ในความดูแลของมหาไทย
0: น
2: ะครับกระทรวงมหาไทยนะครับทีนี้นะครับนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับนะกกต.เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างที่สำคัญออกประกาศครับอาจารย
0: ์
2: นะออกประกาศออกข้อกำหนดวางระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งออกข้อห้ามนะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหลายอันปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญและพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะครับกำหนดมาตรการและควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองนะครับมีคำสั่งให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างนะครับนะหรือนะฮะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวิจัยชี้ขาดปัญหาข้อที่โต้แย้งที่เกิดจากที่เกิดขึ้นนะครับสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม
0: ่
2: เช่นถูกใบแดง
0: ใบเหล
2: ื
0: อง
2: ใบแดงอะไรต่อมีอะไรนะครับกกต.ก็จะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับประกาศผลการเลือกตั้งผลการสรรหาและผลการออกเสียงประชามตินะครับนะฮะแล้วก็ดำเนินการอย่างใดก็ตามที่นะครับกฎหมายกำหนดนะครับนะนอกจากนี้นะครับนะกกต.ก็ยังมีบทบาทที่สำคัญต่อผู้ลงรับเลือกตั้งคือผู้สมัครรับเลือกตั้งในอันที่นะครับจะสอบสวนสืบสวนหาว่าใครเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนะฮะยกตัวอย่างเช่นในสมัยหนึ่งก็มีกฎมีการจัดเลี้ยงนะอย่างท่านอาจารย์เกวรินลงส.ส.ให้เลือกจังหวัดครับท่านอาจารย์จะลงจังหวัดไหนสมมตินะฮะ
3: ชลบุรีชลบุรี
2: นะครับนะครับอาจารย์ลงสมมตินะฮะท่านอาจารย์ลงชลบุรีอย่างเงี้ยนะก่อนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยวันหนึ่งวันเนี่ยนะครับที่กฎหมายห้ามไม่มีการจัดเลี้ยงอาจารย์ไปดำเนินการจัดเลี้ยงเลยเลี้ยงใหญ่เลยวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงอะไรยังไงนะครับน
3: ะ
2: ลักษณะใดถ้ามีการสืบสวนพบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดนะครับนะฮะหรืออาจารย์เกวรินนะครับนะไปร้องต่อกกต.ว่าไอ้ผู้สมัครคนนี้เนี่ยในจังหวัดชลบุรีสมมตินะฮะนะฮะมีพฤติกรรมจัดเลี้ยงกกต.ก็ต้องมีอำนาจลงไปในการสืบสวนสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงขึ้นมานะครับนะฮะและการสืบสวนข้อเท็จจริงนั้นต้องกระทำโดยพลันนะครับต้องกระทำโดยพลัน
0: ก็จะเป็นข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องไปนะ
2: ใช่ใช
0: ่วินิจฉัยว่าไอ้การกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
0: ก็ต้องเรียกพยงพยานมาสืบต่างๆนะฮะ
2: ครับนะกล่าวโดยสรุปครับท่านอาจารย์เกวรินครับกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับนะมีอำนาจหน้าที่เนี่ยโดยสำคัญสำคัญเนี่ยพอจะสรุปให้ฟังสักนิดได้ไหมครับท่านอาจารย
3: ์แน่นอนค่ะก็คือหลังจากที่ฟังอาจารย์อิงคลัดพูดนะคะสาระสำคัญของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็จะต้องมีหน้าที่ควบคุมดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหานะคะทั้งส.ส.นะคะสว.สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นอันนี้ค่ะนักศึกษาจะตอบผิดบ่อยเพราะว่ากกต.เนี่ยเขาดูทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับท้องถิ่นด้วยไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะรวมทั้งการออกเสียงประชามตินะคะโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นะคะว่าด้วยการเลือกตั้งนะคะสสและการได้มาซึ่งสวนะคะรวมถึงนะคะยังดูแลพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะคะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะพ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติและกฎหมายการเลือกตั้งนะคะรวมถึงอย่างที่อาจารย์อิงครัตบอกว่าเป็นในทะเบียนพรรคการเมืองด้วย
2: เป็นคำตอบที่เยี่ยมยอดมากเลยเชียวนะครับได้เต็มเลยนะครับ
0: 20ได้20
2: 20หรือ20เลยครับไม่มีหักแม้แต่1คะแนนนะครับเป็นไปได้ถ้าได้21ได้ก็จะให้แต่ไม่ให้ได้ถึง20
3: เผอิญว่าอ่านไม่ออกลายมือก็เลยเหลือ10
2: ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือกกต.
0: ครับ
2: ต่อมาออมบูสแมนครับเอ๊ะอะไรออมบูสแมนคืออะไรนะครับนะครับก็เป็นภาษาที่มีรากศัพท์มาจากประเทศสวีเดน
0: ครับ
2: ภาษาสวีเดน
3: บ้านเกิดอาจารย์อิงครัต
2: ประมาณนั้น
0: คนเด็กสแกนดิเนเวียนะครับ
2: สกอตดิเนเวีย
0: สกอต
2: สกอตดิเนเวียนะครับผู้ตรวจการแผ่นดิน
0: ครับ
2: นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือออมบูสแมนนะครับเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากนะครับนะเราจะพบเห็นว่าเอ๊ะจะมีการร้องไปร้องต่อไหนไปร้องที่ไหนฮะท่านจังเกวินไปร้องร้านคาราโอเกะ
0: ไม่ใช่
2: แล้วนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นก็ต้องไปที่ออมบูสแมนนี่แหละหรือผู้ตรวจการแผ่นดินได้กรณีนี้อีกกรณีนึงนะนะซึ่งนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็มีอำนาจของท่านนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกำหนดให้นะครับรัฐธรรมนูญปี50นะย้ำนะครับปี50นะครับนะฮะมาตรา242กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวน3คนนะครับ3คนนะครับโดยนะครับนะฮะอายุขั้นต่ำนั้นต้องไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ในวันสมัครนะฮะอาจารย์เกวลินเรามีลุ้นแล้วครับแต่เราเหลือ20ปีทำไงอาจารย
0: ์อ๋อ
3: นานนะอาจารย์เกวลิน25ปี
2: นั่นฮะก็เหลือ20ปีจะเป็น45ปี
3: ถูกต้องค่ะ
2: เหมือนกับอาจารย์อิงครัตซึ่งผ่านผู้เยาว์มาประมาณ5ปีนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับ45ปีนะครับแล้วก็วาระในการดำรงตำแหน่งนะครับนะฮะวาระในการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดินนี่นะครับท่านอาจารย์นะครับกฎหมายในปี50นะฮะรัฐธรรมนูญปี50นั้นให้ไว้6ปีฮะ6ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและก็ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียวว
0: าระเดียวเช่นกัน
2: นะฮะเนี่ยท่านอาจารย์เกวลินมาจากกกต.จะมาลงสมัครตรงนี้นะครับเพื่อสรรหาเป็นออมบูสแมนหรือเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินย่อมได
0: ้
2: เพราะอาจารย์เป็นนู่นแล้วเป็นไม่ได้อีกแล้วอาจารย์มาที่นี่อีกนะครับนะครับถ้าอายุ45แล้วนะครับอันนี้หมายถึง45
0: ก็รอ
2: ไปอีกสักพักใหญ่ๆเชียวนะครับทีนี้นะครับการครบวาระก็ตายมีอายุครบ70ปีบริบูรณ์หรือลาออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะทีนี้มาดูอำนาจหน้าที่ดีกว่าครับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีอยู่5ประการด้วยกันนะครับนะประการ1 2 3ท่านอาจารย์เกวลินท่านก็ยังคงที่จะอธิบายให้นักศึกษาแล้วเชิญเลยครับ1ถึง3ส่วน4 5เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะครับเชิญครับ
3: คือให้อธิบาย1 2 3ใช
2: ่ใช่ครับ
3: นะฮะก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะจะมี2ส่วนค่ะท่านอาจารย์ก็คืออันแรกก็คือเกี่ยวกับเนื้อหานะเนื้อหานี่ก็คือพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียนต่างๆนะคะทีนี้นะคะเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างนะคะที่จะสามารถสอบสวนหรือว่าพิจารณาได้ก็คือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะหรือการปฏิบัตินอกเหนืออำนาจเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะจะต้องเป็นตามหลักนิติธรรมนิติรัฐนะคะถ้าไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเรื่องเนื้อหานะคะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูแลได้ทีนี้นะคะส่วนที่2ก็คือข้าราชการหรือว่าพนักงานเนี่ยรวมใครบ้างนะคะที่สามารถที่จะไปพิจารณาสอบสวนได
0: ้
3: ก็อาจจะเป็นข้าราชการนะคะพนักงานลูกจ้างก็ได้แสดงว่ารวมหมดเลยนะคะทีเนี้ยอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจก็ได
0: ้
3: หรือว่าเป็นส่วนท้องถิ่นก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น2 ส่วนก็คือเกี่ยวกับเนื้อหากับเกี่ยวกับตัวบุคคลที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้นะคะประการที่2ก็คือเรื่องจริยธรรมค่ะท่านอาจารย์จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐนะคะอันนี้ที่อาจารย์อิงครัตบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่นอกจากนี้ก็ยังจะมีปปช.ปปท.อันนั้นก็สามารถได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบนะคะทางใดทางหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะยังติดตามประเมินผลรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะนะคะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะคะรวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกด้วย
2: ถือว่าครบถ้วนใน 1-3 ฮะ 4 ครับข้อที่4นะครับนะรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.ทุกปีนะฮะนะฮะทั้งให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยนะครับนอกจากนี้ก็คือเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่ามีกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับหรือศาลปกครองนะครับเมื่อเห็นว่ามีกรณีกฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดของบุคคลมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะครับนี่ก็ข้อ4ข้อ5ที่นี้มาปปช.ฮะนะครับจากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเราก็จะมาที่ปปช.ครับปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นรัฐธรรมนูญปี50กำหนดให้นะครับมีประธานได้1คนและกรรมการอื่นอีก8คนนะฮะท่านจันนะครับนะฮะอีก8คนนะครับนะฮะทีนี้ในวาระแล้วก็มีการวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นได้9ปีนะ9ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวท่านจันจะสังเกตนะครับ3องค์กรแล้วนะครับที่เขียนกฎหมายเขียนบอกว่าคุณจะมาเป็นซ้ำไม่ได้นะครับพอหมดแล้วต้องออกต้องไปนะครับเนี่ย
0: เป็นรอบ2ไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้นะครับนะทีนี้การพ้นนะครับการพ้นจากตำแหน่งก็มีลักษณะคล้ายๆใกล้เคียงกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญปี50นั้นกำหนดให้นะครับส.ส.ส.ให้ส.ส.นะฮะส.ว.เนี่ยนะครับในจำนวนที่กฎหมายกำหนดนั้นสามารถเข้าชื่อกันเพื่อถอดถอนนะครับนะฮะได้เช่นเดียวกันอันนั้นเป็นกรณีพิเศษนะครับนะฮะทีนี้อำนาจหน้าที่ครับอำนาจหน้าที่ของนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็มีด้วยกันหลักๆนะครับอยู่7ประการโดยที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนแต่เดี๋ยวอาจารย์อิงครัตจะสรุปให้ฟังนะครับนะแต่ท่านไม่แน่ว่าท่านอาจารย์คิรินท่านจะเสริมนะครับอันแรกก็คือไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจากตำแหน่งนะครับนะฮะเสนอต่อวุฒิสภานะครับนะฮะอันที่2ก็คือไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับอันที่3ก็คือข้อ3เนี่ยนะครับก็คือการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงราชการนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าร่ำรวยผิดปกตินะถ้ายากจนผิดปกตินี่เขาไม่ตอบนะฮะ เขาเฉพาะร่ำรวยผิดปกตินะครับนะฮะกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมรวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับที่ต่ำกว่าที่ร่วมกระทำความผิดด้วยนะครับนะฮะอันนี้คร่าวๆนะครับประการต่อมาก็คือการตรวจสอบความถูกต้องนะครับในความมีอยู่จริงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งนะครับตามบัญชีและเอกสารตามที่ได้ยื่นไว้นะครับอาจารย์จะไปดำรงตำแหน่งในการเมืองสมมตินะครับท่านอาจารย์เกียรตินต้องยื่นหมดเลยนะครับมีทรัพย์สินอะไรอย่างไรบ้างนะครับพระเลี่ยมทองฝังเพชรนะครับนะครับราคา60กว่าล้าน
3: มีหลายองค์ใช่ไหมคะ
2: ไม่รู้เกย์หรือเปล่าแล้วเพชรก็ไม่รู้ว่าเพชรตามพาหุรัตหรือเปล่านะครับแต่ทุกอย่างต้องยื่นนะท่านอาจารย
0: ์ต้
2: องย
0: ื่
2: นต้องแจกต้องให้หมดเลยนะครับมีที่ดินที่จังหวัดชลบุรีติดชายทะเลป่าสงวนหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะฮะติดชายทะเลมีโฉนดฮะมีโฉนด 3,000 กว่าไร่ก็ต้องยื่นนะครับ1งานก็ต้องยื่นนะ
0: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าน้อยมากก็ไม่ยื่นไม่ได้นะครับทรัพย์สินทั้งหมดนะฮะรวมทั้งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านจันเกวลินที่กฎหมายกำหนดนะฮ
3: ะ
2: ก็ต้องยื่นเช่นเดียวกันนะครับนะฮะทีนี้นะครับในประการนั้นเป็นประการที่4สำหรับประการที่5ประการที่6และประการที่7เป็นอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์เกวลินครับ
3: ค่ะประการที่5ที่6ที่7นะคะประการที่5ก็คือกำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ Ombudsman นิดๆหน่อยๆนะคะประการที่6นะคะรายงานผลการตรวจสอบนะคะรายงานพร้อมข้อสังเกตนะคะต่อคณะรัฐมนตรีนะคะสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะคะนอกจากนี้ก็รายละเอียดอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ
2: ครับถือว่าครบถ้วน
3: อันนี้มีข้อสังเกตนิดนึงค่ะ
2: ครับ
3: มีคำถามจากทางบ้านค่ะ
2: ครับ
3: ว่าระหว่างปปช.กับอีกหน่วยงานนึงปปท.นะคะต่างกันยังไงก็คือถ้านักศึกษาสังเกตเนี่ยปปช.เนี่ยจะเป็นระดับสูงนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไปแต่ถ้าเกิดปปท.เนี่ยก็คืออาจจะเป็นข้าราชการพนักงานนะคะในระดับที่น้อยกว่า
2: ก็ที่สำคัญในปปช.เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่ปปท.นั้นเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงยุติธรรม
3: ครับ
2: นะครับนะนี่คือความต่างประการหนึ่งในรูปขององค์กรนะครับต่อมาก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินครับนะครับสตง.แล้วทีนี
0: ้
2: นะครับนะคตง.สตง.เนี่ยนะครับนะฮะรัฐธรรมนูญนะครับกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจเงินที่มีอิสระและเป็นกลางนะครับมีประธานคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก6คนฮะนะครับเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยมีวาระนะฮะซึ่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนี้มีวาระตำแหน่ง6ปีนับแต่วันที่

0: มีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและได้ครั้งเดียววาระเดียว
1: เหมือนกันหมดทุกองค์กรนะ
0: เหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับ
2: ค่ะ
0: อำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นอำนาจพิเศษของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจารย์เกวลินจะคล้องจองไปไหมนะครับท่านท่านครับอำนาจหน้าที่เชิญท่านจังเกวลินเลยครับ
2: ค่ะก็คือชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเขาก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ว่าหากเราจะเบิกจ่ายอย่างนู้นอย่างนี้ต้องมีระเบียบอย่างไรนะคะรวมถึงให้คำปรึกษาอ่านไม่เข้าใจเลยอ่าน8รอบแล้วไปปรึกษาเขาได้นะคะว่าไอเนี้ยจะต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องตามเรื่องการเงินนะคะ
0: นี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะ
2: ใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็เสนอแนะให้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆนอกจากนี้นะคะหากใครร้องเรียนมาว่าหน่วยงานใดทำไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการคลังนะคะคณะกรรมการก็จะมาเลยนะคะ delivery ส่งมาสอบได้ดังนั้นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็คือเกี่ยวกับการใช้จ่ายวิธีการงบประมาณของหน่วยงานรัฐต่างๆในการใช้เงินนั่นเองเป็นผู้ตรวจสอบค่ะ
0: ประมาณนี้นะครับนี่คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตอนนี้มีศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะนะครับมันอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับนะต่อไปครับในเวลาช่วงที่เหลือนะครับองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรแรกบ้านผมเรียกว่า Public Prosecutor นะครับแปลไทยเป็นแปลอังกฤษเป็นไทยคือองค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการนะครับอันที่2ก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.นะครับนะฮะอันที่3คือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนะฮะในรัฐธรรมนูญเนี่ยในปี50ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งของประเทศเราเนี่ยนะครับกำหนดให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกำหนดว่ากฎว่าอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่อื่นๆที่กำหนดไว้ด้วยและก็มีความเป็นอิสระในการพิจารณาสังคดีและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรร
1: ม
0: นะครับอัยการนี่เป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่ถือว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวน
1: ครับ
0: ฟ้องร้องนะครับหรือนะครับตำราบางเล่มอย่างท่านศาสตราจารย์ดร.คณิตนครท่านเรียกว่าชั้นเจ้าพนักงานแล้วก็ถือนะครับกฎหมายถือว่าอัยการนี่เป็นหัวใจนะครับเป็นหัวใจของใครครับหัวใจของกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: เพราะว่าอัยการเป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม
1: ครับ
0: เป็นคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งนะครับนะซึ่งอัยการนั้นนะฮะโอ้การจะเป็นอัยการนั้นพวกเราก็ทราบดีนะครับว่าจะจบจากนิติศาสตร์ที่ใดมาที่เนติบัณฑิตรับรองก็ไปเรียนเนฮะนะไปเรียนเนติบัณฑิตแล้วก็นะฮะได้เนเสร็จปุ๊บก็ไปเอาคุณสมบัติให้ได้ให้ได้คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการอัยการกำหนดนะฮะแล้วก็ไปสอบนะฮะก็มีทั้ง3สนามนะฮะอัยการสนามนะฮะสนามใหญ่สนามเล็กสนามจิ๋วนะครับได้สนามไหนก็นะครับเข้าเป็นไปเป็นอัยการผู้ช่วยนะครับอัยการผู้ช่วยก่อนนะครับซึ่งนะครับบุคคลเหล่านี้ย่อมมีความรู้ความสามารถในทางกฎหมายที่นะครับที่มากนะครับนะแล้วงานของอัยการอย่างหนึ่งที่พวกเราเรียกท่านก็คือว่าทนายของแผ่นดินนะครับหมายความว่าไงนอกจากอัยการจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วอัยการยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางแพ่งกระบวนการทางปกครองอีกมากมายหลายชนิดนะครับและที่สำคัญถ้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยถูกดำเนินคดีฟ้องร้องเนี่ยอัยการก็จะเข้าไปเป็นทนายหรือเข้าไปแก้ต่างให้เขาจึงเรียกว่าทนายของแผ่นดินนะครับซึ่งอัยการก็มีวาระนะครับในการดำรงตำแหน่งจนถึงอายุ70ปีนะครับนะอันนี้คร่าวๆนะครับต่อมาก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับนะฮะก็ประกอบไปด้วยกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีก6คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนะครับนะฮะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นก็จะมีอำนาจหน้าที่นะครับมีหน้าที่สำคัญนะฮะในการชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับนะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจนะฮะถ้าจะพูดหมดก็คงจะไม่มีเวลานักศึกษาคงศึกษาเพิ่มเติมได้แต่สำคัญก็คือตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยนะครับการกระทำ
2: ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
0: ถูกต้องที่สุดครับท่านอาจารย์เกวลินนะครับพูดอีกก็ถูกอีกนะครับนะฮะและก็ตรวจสอบว่านอกจากในประเทศแล้วพันธะกรณีใดที่ประเทศเราไปทำในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราละเมิดหรือเปล่านะครับแล้วก็เสนอมีอำนาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับนะฮะ หรือแม้กระทั่งการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายคณะกรรมการนะครับสิทธิมนุษยชนก็

ีอำนาจที่จะกระทำได้ในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนะครับและสุดท้ายสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมาจากที่มาหลากหลายครับมาจากองค์กรต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนนะครับนะฮะ

0: นะครับท่านอาจารย์คงเคยได้ยินคำว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งออกมาเป็นระยะนะครับนะฮะว่าปีนี้ถึงปีนี้เราเนี่ยประเทศเราจะเดินไปตรงไหน
1: ครับผม
0: พัฒนาด้านใดนี่แหละครับนะฮะแผนเหล่านี้ก็มาจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับอยากให้ท่านอาจารย์เกวรินนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับสองข้อสำคัญของหน้าที่ครับ
2: ค่ะก็ที่อาจารย์คารัตบอกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติออกมานะคะก่อนจะออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ออกมาเลยนะนอนฝันเหมือนเล่นลอตเตอรี่อะไรเงี้ยตื่นมาแบบนี้ดีกว่าไม่ได้นะคะซึ่งผลเนี่ยก็มาจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยสภาที่ปรึกษาเนี่ยก็มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเอาไปเป็นนโยบายแล้วก็พัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเอง
0: ครับนี่ก็คือนะครับอำนาจหน้าที่โดยสังเขปนะครับของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนะทีนี้ครับนะก่อนจะปิดตอนนะครับซึ่งช่วงนี้ช่วงที่4ของตอนนี้ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายช่วงสุดท้ายของตอนนี้แล้วนะครับเราก็จะมีคำถามนะครับเป็นตัวอย่างแนวคำถามให้นักศึกษาได้เป็นเด็ดนะฮะในการที่จะเรียนรู้ร่วมกัน
2: โซเครติส
0: นะฮะ
1: ยังจำได้ไหม
0: นะครับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชื่อย่อคือปปช.นะครับมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีนะครับกี่ปีนะครับนะฮะปปช.นะครับนะฮะถ้าปปท.คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะครับสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับตามพ.ร.ช.บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับพุทธศักราช2542มาตรา12กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง9ปีฮะนะฮะ9ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวและกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที
1: ่
0: คือถ้าอาจารย์วิริยครบแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ทำได้อีกครับจนกว่าชุดใหม่จะเข้ามาอาจารย์ถึงจะไปนะครับแต่ทีนี้อาจารย์จะกลับเข้ามาที่ปปช.อีกไม่ได้อาจารย์ต้องไปองค์กรอื่นนะครับหรืออาจารย์จะนะครับไม่ไปองค์กรไหนก็เบรกตัวเองได
1: ้
0: เช่นผมเดียวกันครับ
2: ครับ
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในชุดวิชากฎหมายมหาชนวันนี้ครับครับนักศึกษาครับนี่คือเนื้อหาสาระในตอนที่3ครั้งนี้นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านสำหรับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหน่วยที่1นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์โดยที่หน่วยที่1นี้จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับก็คือประกอบไปด้วยตอนที่ 1.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ตอนที่ 1.2 ตลาดและรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจตอนที่ 1.3 อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดสำหรับตอนที่ 1.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเกี่ยวกับความรู้ความเป็นมานะครับและก็ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์วิธีการศึกษาและแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดแบบเศรษฐศาสตร์สำหรับความเป็นมาและความหมายของเศรษฐศาสตร์นะครับวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ2เรื่องได้แก่ความไม่เพียงพอหรือความขาดแคลนนะครับความไม่เพียงพอหรือความขาดแคลนเนี่ยเกิดจากทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับพอทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดแล้วเนี่ยแต่ละคนนะครับหรือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะต้องทำการเลือกนะครับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับสูงที่สุดนะครับอันนี้คือความของวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องทราบว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับความขาดแคลนเมื่อมีความขาดแคลนแล้วนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องเลือกนะครับสุดท้ายก็สิ่งที่เราเลือกเนี่ยก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดส่วนแขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยศึกษาพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจในขนาดที่ย่อยๆนะครับหรือว่าขนาดเล็กๆอย่างเช่นผู้บริโภคผู้ผลิตนะครับรัฐบาลนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆพูดง่ายๆก็คือเราพิจารณาศึกษานะครับในหน่วยเศรษฐกิจย่อยๆนะครับในทางตรงกันข้ามเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับก็จะศึกษาพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้แก่เรื่องเกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินะครับเงินเฟ้อการว่างงานของประเทศนะครับการค้าและการเงินระหว่างประเทศตรงนี้ถ้าจะจำง่ายๆก็จำว่าจุลละเนี่ยแปลว่าเล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็จะศึกษาในหน่วยย่อยๆในขณะที่มหาเนี่ยแปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็จะศึกษาในภาพรวมนะครับหรือว่าขนาดเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น วิธีการศึกษาและแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์วิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะใช้วิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะครับแบบวิทยาศาสตร์คืออะไรแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็จะสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเพื่อช่วยทำความเข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจแล้วก็ทำนายว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรนะครับหรือปัจจัยอื่นๆทางระบบเศรษฐกิจอย่างไรนะครับอย่างเช่นสมการที่นักศึกษาเห็นอยู่ในสไลด์นะครับก็จะประกอบด้วย y เท่ากับ c บวก i บวก g บวกด้วย x ลบด้วย m หรือเป็นสมการรายได้ประชาชาตินั่นเองหมายความว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรทางฝั่งสมการทางฝั่งซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว c ตัว i ตัว g ตัว x หรือว่าตัว m ก็จะส่งผลต่อตัวแปรเศรษฐกิจทางฝั่งขวาหรือว่าตัวแปรตัว y ซึ่งก็คือรายได้ประชาชาตินั่นเองสำหรับแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์นะครับการศึกษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราแบ่งไปได้หลักๆแล้วนะครับ2วิธีวิธีแรกเรียกว่าเศรษฐศาสตร์ทางทฤษฎีหรือเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์นะครับเศรษฐศาสตร์ทางทฤษฎีเนี่ยหรือเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เนี่ยเราจะศึกษาเศรษฐกิจในรูปแบบของเศรษฐกิจที่มีความเป็นไปอย่างไรนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าศึกษา what if นะครับก็คือศึกษาว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรณปัจจุบัน
นะครับแบบที่สองศึกษาเศรษฐศาสตร์แบบบรรทัดฐานนะครับหรือเศรษฐศาสตร์แบบนโยบายภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าศึกษาแบบ ought to be นะครับหรือว่าเศรษฐศาสตร์แบบที่ควรจะเป็นเศรษฐศาสตร์แบบบรรทัดฐานก็จะศึกษาเรื่องต่างๆว่าเศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าเราอยากจะเห็นระบบเศรษฐกิจที่ควรจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับส่วนการคิดแบบเศรษฐศาสตร์นะครับเวลาที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมีปัญหาพื้นฐานสำคัญในระบบเศรษฐกิจให้ตัดสินใจเนี่ยแบ่งออกเป็น3คำถามด้วยกันคำถามแรกก็คือระบบเศรษฐกิจนั้นนะครับจะผลิตอะไรนะครับคำถามที่2ก็คือจะผลิตอย่างไรและคำถามสุดท้ายก็คือผลิตเพื่อใครนะครับโดยวิธีการตอบคำถามทั้ง3คำถามเนี่ยขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจว่าระบบเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจแบบไหนนะครับโดยที่ในทางทฤษฎีเนี่ยก็จะแบ่งระบบเศรษฐกิจออกเป็น3ระบบใหญ่ๆด้วยกันแบบแรกก็คือระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนะครับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเนี่ยก็จะใช้กลไกตลาดในการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรและก็ผลิตเพื่อใครนะครับในขณะที่ระบบเศรษฐกิจแบบที่2ก็คือระบบเศรษฐกิจโดยวางแผนจากส่วนกลางนะครับหมายความว่าจะมีคน1คนหรือว่ากลุ่มคน1คนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจนะครับแล้วก็จะกำหนดว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครสุดท้ายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะครับก็จะมีทั้งระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแล้วก็ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางผสมกันโดยที่สินค้าบางชนิดก็อาจจะใช้กลไกตลาดในขณะที่สินค้า อีกชนิดหนึ่งหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะใช้การตัดสินใจโดยวางแผนแบบจากส่วนกลางทีนี้ เมื่อเราศึกษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนช่วงของเรื่องของนิยามหรือว่าความหมายของเศรษฐศาสตร์เนี่ยว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกิดจากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนะครับเมื่อทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยการจะตัดสินใจต่างๆเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยธุรกิจต่างๆเนี่ยทรัพยากรอย่างหนึ่งก็คืองบประมาณและเวลาจะมีข้อจำกัดหรือว่ามีความจำกัดอยู่อย่างเช่นเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราก็มีจำกัดเวลาในแต่ละวันของเราก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นทางเลือกต่างๆนะครับก็ต้องเลือกโดยที่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดหรือว่าความจำกัดของทรัพยากรนั้นๆทีนี้อีกอันนึงก็คือเมื่อเรามีทรัพยากรเพื่อใช้ในการผลิตเนี่ยทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตก็จะมีความจำกัดเหมือนกันนะครับอย่างเช่น เรามีแรงงานนะครับก็มีแรงงานอยู่อย่างจำกัดมีเครื่องจักรก็มีเครื่องจักรอยู่อย่างจำกัดถ้ามองในจากมุมมองของอาชีพอย่างเกษตรกรที่ดินก็มีที่ดินอยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นการที่เราจะผลิตสินค้าและบริการออกมาเราก็ต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดในการเลือกผลิตสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถผลิตสินค้าทุกอย่างได้เราก็ต้องเลือกผลิตสินค้านะครับต่างๆตามจำนวนทรัพยากรที่เรามีต่อมาในตอนที่ 1.2 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดและรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจนะครับเราก็จะศึกษาใน4หัวข้อด้วยกันก็ได้แก่ตลาดและความเป็นและความสำคัญของตลาดการค้าการเงินและทุนในระบบเศรษฐกิจบทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาลสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน
สำหรับตลาดและความสำคัญของตลาดนะครับก็จะเริ่มด้วยความหมายของตลาดตลาดเนี่ยนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยก็หมายถึงที่ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายก็ติดต่อกันเพื่อกำหนดราคาแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆลองนึกถึงตลาดสดนะครับที่เราไปซื้อของตอนเช้านะครับเราก็เดินไปก็มีเราที่เดินที่เข้าไปเป็นผู้ซื้อแล้วก็มีแม่ค้าพ่อค้าที่นำของมาขายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ที่ให้เกิดการซื้อขายขึ้นหรือว่าให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยได้มาพบปะเพื่อซื้อขายสินค้าและบริการกันนะครับสินค้าทั่วไปก็อย่างเช่นเสื้อผ้าอาหารเครื่องประดับนะครับต่างๆหรือตลาดเนี่ยก็อาจจะครอบคลุมถึงสินค้าที่มีความก้าวหน้าด้วยแล้วก็ตลาดเนี่ยก็บางครั้งก็คนที่มาซื้อขายเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาพบเจอกันในชีวิตจริงหรือว่าพบเจอกันแบบที่ต้องเห็นหน้าค่าตากันนะครับอย่างเช่นในตลาดหุ้นนะครับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ล่วงหน้าตลาดเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับตลาดเหล่านี้เวลาเราซื้อขายกันเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องพบปะกันนะครับผมซื้อหุ้นมาก็ไม่จำเป็นจะต้องทราบว่าซื้อหุ้นมาจากใครนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันก็เวลาซื้อขายกันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพบปะกันโดยตรงนะครับทีนี้แล้วราคาจะถูกกำหนดได้อย่างไรนะครับการกำหนดราคาและก็ดุลยภาพของตลาดเนี่ยเกิดขึ้นจากความต้องการซื้อนะครับหรือทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอุปสงค์และก็ปริมาณความต้องการขายหรือทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอุปทานนะครับแรงซื้อนะครับความต้องการซื้อและความต้องการขายเนี่ยก็จะสร้างให้เกิดราคานะครับเกิดขึ้นซึ่งราคาเนี่ยก็จะส่งสัญญาณถึงภาวะการซื้อขายในตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับราคาก็จะเป็นตัวประสานเชื่อมโยงการตัดสินใจของผู้ผลิตและบริโภคในตลาดยกตัวอย่างเช่นถ้าราคาสูงนะครับผู้บริโภคก็ไม่อยากจะบริโภคสินค้าชนิดนั้นมากในขณะที่ราคาถูกลงถ้าสินค้าชนิดนั้นราคาถูกลงผู้บริโภคก็จะบริโภคมากขึ้นในทางตรงข้ามถ้าราคาสินค้ามีราคาที่สูงผู้ผลิตก็อยากจะผลิตสินค้ามาขายจำนวนมากแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าถูกลงผู้ผลิตก็ไม่ค่อยอยากที่จะผลิตสินค้าออกมาขายนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญที่กำหนดการบริโภคและการผลิตในตลาดเนี่ยก็มีหลายๆปัจจัยนะครับอย่างเช่นรสนิยมของผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคชอบกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมก็จะมีราคาสูงขึ้นจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นรายได้ถ้ารายได้สูงขึ้นประชาชนก็สามารถบริโภคสินค้าได้มากขึ้นเทคโนโลยีการผลิตถ้าเทคโนโลยีการผลิตสูงมีประสิทธิภาพสูงก็สามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องถัดมาเนี่ยจากเรื่องตลาดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าเงินและทุนในระบบเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยจะพูดถึงการค้าขายระหว่างระบบเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการค้าระหว่างประเทศเสียส่วนใหญ่หลักๆก็คือให้มองถึงอาชีพในปัจจุบันของเราก็ได้ครับทุกวันนี้แต่ละคนหรือแต่ละท่านก็จะมีอาชีพหลักอยู่หนึ่งอาชีพเพราะว่าเป็นอาชีพที่เราสามารถประกอบหรือว่าทำได้ดีที่สุดนะครับก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเราก็จะทำงานชนิดนั้นเนี่ยชนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะหาเงินหาผลตอบแทนมาแล้วนำผลตอบแทนเนี่ยไปซื้อนะครับสินค้าและบริการอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่างเหล็กนะครับก็จะทำงานเกี่ยวกับเหล็กเป็นหลักแล้วก็เมื่อได้เงินมาก็เอาเงินไปซื้ออาหารนะครับไปซื้อบริการอย่างอื่นเ
ราะฉะนั้นการค้าเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะอย่างและการแบ่งงานกันทำต่อมาความสำคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับหน้าที่หลักๆของเงินเนี่ยก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่ความจริงแล้วเงินเนี่ยมีหน้าที่อีกหลายประเภทนะครับในทางทฤษฎีส่วนใหญ่ก็จะแบ่งหน้าที่ของเงินออกเป็น4ประเภทแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในหน่วยที่1เนี่ยให้เราสนใจหลักๆที่หน้าที่หลักของเงินในการแลกเปลี่ยนพูดง่ายๆก็คือเราใช้เงินเนี่ยในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกันนะครับนึกถึงสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีเงินเนี่ยถ้าเราผลิตเราปลูกข้าวได้อยากจะเอาข้าวไปแลกไก่เราก็ต้องขนแบกข้าวไปเพื่อแลกไก่แต่เมื่อมีเงินในลักษณะของปัจจุบันเนี่ยเราก็เอาข้าวไปขายแล้วก็เอาเงินมาแล้วก็อยากจะได้ไก่เราก็นำเงินไปซื้อไก่นะครับเพราะฉะนั้นเงินก็เลยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสุดท้ายนะครับความสำคัญของทุนในระบบเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตที่สำคัญโดยเฉพาะหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่องเงินทุนเครื่องจักรเทคโนโลยีและทุนทางสังคมนะครับแล้วก็ทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพหรือส่งผลในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยทีนี้บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยปกติเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะมีหน้าที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ย3ประการอย่างแรกก็คือจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกลไกตลาดเนี่ยจะสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าจะมีในบางกรณีที่จะเกิดความล้มเหลวของตลาดนะครับหรือว่าตลาดไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลก็จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรแทนตลาดหน้าที่ประการที่2ของรัฐบาลก็คือการกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมนะครับรัฐเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งในแง่ราคาสินค้าผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตนะครับมองในแง่รัฐบาลที่ว่าเราจะเห็นรัฐบาลมีนโยบายควบคุมราคาสินค้านะครับหรือว่าควบคุมค่าแรงขั้นต่ำแบบนี้เป็นต้นนะครับรัฐบาลเนี่ยยังสามารถช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ทางอ้อมได้โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าหรือปัจจัยการผลิตนะครับอันนี้ที่บอกไปว่าก็จะมีนโยบายของรัฐบาลมานะครับเช่นการเก็บภาษีนะครับภาษีในอัตราก้าวหน้าก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นโดยทั่วไปรัฐบาลหน้าที่ประการที่3นะครับก็คือการสร้างความเจริญเติบโตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรัฐบาลสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายประการที่3โดยใช้นโยบายทางด้านการคลังและนโยบายทางด้านการเงินนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะมีโอกาสได้เรียนต่อไปในเรื่องนโยบายการคลังและนโยบายการเงินหลักๆก็คือเป็นการใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับนอกจากนั้นก็ยังรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจนะครับระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบปิดนะครับจากภาพที่นักศึกษาได้เห็นเนี่ยก็จะสังเกตว่าระบบแบบปิดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราหรือว่าระบบเศรษฐกิจระบบเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเลยนะครับครัวเรือนธุรกิจเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันนะครับมีการจ่ายภาษีให้รัฐบาลมีบริการสาธารณะให้แก่ครัวเรือนแล้วก็ธุรกิจนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างประเทศเลยถ้าเราพิจารณาความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะครับก็จะเห็นว่ามีส่วนองค์ประกอบใหม่ขึ้นมาก็คือองค์ประ

กอบจากทางต่างประเทศนะครับก็จะมีการสินค้านำเข้าสินค้าส่งออกนะครับมีการไหลเวียนของเงินทุนจากต่างประเทศมีทั้งเงินทุนไหลเข้าเงินทุนไหลออกนะครับโดยที่ก็จะมีการทำธุรกรรมกันระหว่างธุรกิจและต่างประเทศแล้วก็มีการทำธุรกรรมระหว่างรัฐบาลและก็ต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับตอนสุดท้ายของหน่วยที่1ก็จะพูดถึงเรื่องอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดอุปสงค์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า demand นะครับเรามักจะแทนด้วยตัว D หมายถึงปริมาณสินค้าที่บริโภคยินดีซื้อและสามารถซื้อได้ในช่วงเวลาหนึ่งโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่นะครับกฎของอุปสงค์ระบุว่าหากปัจจัยอื่นๆคงที่ปริมาณซื้อจะแปรผกผันกับราคาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าราคาเพิ่มขึ้นปริมาณความต้องการซื้อเนี่ยก็จะลดลงแล้วถ้าราคาลดลงปริมาณความต้องการซื้อก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงค์ของตลาดเนี่ยก็จะเกิดจากแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความต้องการสินค้านะครับอย่างผมเนี่ยก็จะมีความต้องการทานข้าวนะครับมื้อละ1จานนะเพื่อนของผมก็มีความต้องการทานข้าวอาจจะมื้อละ2จานนะครับแล้วก็คนอื่นๆก็มีความต้องการทานข้าวแต่ละมื้อแตกต่างกันเมื่อรวมความต้องการของแต่ละคนเข้าด้วยกันเราก็จะเรียกว่าความต้องการของตลาดนะครับหรือว่าความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์เนี่ยก็มีหลากหลายนะครับเช่นรายได้ของผู้บริโภคนะครับสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องรสนิยมของผู้บริโภคการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตนะครับฤดูกาลนะครับบางฤดูกาลเราก็จะบริโภคสินค้าแตกต่างกันเทศกาลนะครับอย่างเช่นช่วงตรุษจีนนะก็จะหมูไก่เป็ดนะครับก็จะขายดีจำนวนผู้ซื้อแล้วก็ลักษณะของการกระจายรายได้ก็จะเป็นปัจจัยในการกำหนดอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยถ้าเกิดเราดูรูปภาพของอุปสงค์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้2วิธีวิธีแรกก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์เดิมนะครับก็จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างที่บอกว่าราคาขึ้นอุปสงค์ก็จะลดลงราคาลดลงอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกแบบนึงก็คือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่นๆก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์โดยการมีเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายเส้นอุปสงค์ไปทางเส้นนะครับประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับอุปสงค์ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของอุปสงค์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์จะบอกว่าเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1จะส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าใดนะครับเมื่อเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอุปสงค์แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอุปทานอุปทานเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า supply นะครับเรามักจะแทนด้วยตัว S ซึ่งหมายถึงนะครับสินค้าใดสินค้าหนึ่งเนี่ยปริมาณของสินค้านะครับนั้นๆเนี่ยที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายยินดีและสามารถที่จะนำมาขายในตลาดได้ณระดับราคาต่างๆกันในช่วงเวลาหนึ่งโดยที่ปัจจัยอื่นๆคงที่นะครับโดยกฎของอุปทานเนี่ยระบุว่าถ้ากำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ปริมาณการเสนอขายจะแปรผันโดยตรงกับราคาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าราคาเพิ่มขึ้นคนขายก็อยากจะขายของมากขึ้นถูกไหมครับถ้าราคาถูกลงคนขายของเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเอาของมาขายเท่าไหร่นะครับก็จะความต้องการขายก็จะลดลงปัจจัยที่กำหนดอุปทานก็มีหลายปัจจัยอย่างเช่นราคาปัจจัยการผลิตนะครับการคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคตเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็จำนวนผู้ผลิตหรือผู้ขายการเปลี่ยนแปลงอุปทานก็คล้ายกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์นะครับก็มี2ประเภท
ประเภทแรกก็คือเปลี่ยนแปลง

0: บนเส้นของอุปทานพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงบนราคาเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปทานนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของราคาก็จะส่งผลให้เส้นอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยการเคลื่อนย้ายเส้นอุปทานไปทางเส้นนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องความยืดหยุ่นของอุปทานนะครับความหมายก็จะคล้ายคลึงกับอุปสงค์ก็คือค่าที่บอกว่าเมื่อระดับราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1จะส่งผลต่อปริมาณความต้องการขายสินค้านะครับเปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าใดนะครับสุดท้ายเมื่อเรามีอุปสงค์และอุปทานเนี่ยถ้าเราพิจารณาอุปสงค์และอุปทานร่วมกันเนี่ยก็จะเกิดดุลยภาพของตลาดนะครับซึ่งดุลยภาพของตลาดเนี่ยก็จะประกอบด้วยราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพนะครับดุลยภาพเนี่ยก็จะเป็นระดับราคาที่ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อนะครับเท่ากับปริมาณความต้องการขายหรือว่าระดับอุปสงค์ของตลาดเท่ากับระดับอุปทานของตลาดนั่นเองโดยการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดเนี่ยเราจะพิจารณาว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆไม่ว่าทางอุปสงค์หรืออุปทานเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์และอุปทานอย่างไรนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยก็จะพิจารณาว่าเกิดการเคลื่อนย้ายนะครับดุลยภาพเนี่ยนะหรือว่าเกิดการเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยเราจะใช้แผนอุปทานและอุปสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบหาดุลยภาพระหว่างระดับเดิมกับดุลยภาพระดับใหม่นะครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราทราบผลของดุลยภาพของตลาดเนี่ยเราก็จะนำประโยชน์เรื่องอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาปริมาณดุลยภาพของสินค้าต่างๆในตลาดแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับวันนี้เราก็ได้ศึกษาในหน่วยที่1 นะครับเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้ถ้าเกิดนักศึกษาต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในบทเรียนที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับโดยเข้าไปอ่านในหนังสือในส่วนของหน่วยที่1เพื่อค้นหาเพิ่มเติมแล้วก็ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมครับผม
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาในหน่วยที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการผลิตและต้นทุนการผลิตนะครับโดยที่หัวข้อที่จะศึกษาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับโดยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยแยกออกเป็นทฤษฎีอรรถประโยชน์ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันและการประยุกต์การใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันส่วนหัวข้อที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตก็จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความหมายของการผลิตและฟังก์ชันการผลิตการผลิตในระยะสั้นและการผลิตในระยะยาวส่วนหัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่องต้นทุนการผลิตโดยแบ่งออกเป็นต้นทุนการผลิตในระยะสั้นและต้นทุนการผลิตในระยะยาวนะครับซึ่งการผลิตและต้นทุนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะครับเรื่องแรกนะครับเราพูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนนะครับโดยที่พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราจะพูดทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับทฤษฎีอรรถประโยชน์คืออะไรทฤษฎีอรรถประโยชน์เนี่ยความหมายของอรรถประโยชน์ก็จะหมายถึงความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะครับหรือหมายถึงความสามารถของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในการที่จะตอบสนองความพอใจของผู้บริโภคเมื่อเราพูดถึงอรรถประโยชน์เนี่ยเราจะพูดถึงความพอใจความสุขที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะครับโดยที่อรรถประโยชน์เนี่ยเป็นคนละเรื่องนะครับกับคุณประโยชน์อย่างเช่นบุหรี่สุราเนี่ยสำหรับคนที่ติดบุหรี่คนที่ติดสุราเนี่ยการบริโภคบุหรี่และบริโภคสุราจะได้อรรถประโยชน์สูงแต่คุณประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเราทราบดีว่าบุหรี่และสุราเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยต่ำนะครับหรือสินค้าบางประเภทมีประโยชน์ต่ำแต่มีอรรถประโยชน์สูงเช่นเพชรนะครับทองคำโดยที่สินค้าพวกนี้ไม่ได้มีคุณประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีอรรถประโยชน์ในทางจิตใจนะครับผู้คนก็อยากจะครอบครองเครื่องประดับที่ทำจากเพชรทำจากทองนะครับเพราะฉะนั้นให้เราระลึกไว้ว่าคุณประโยชน์กับอรรถประโยชน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับอาจจะไปด้วยกันหรืออาจจะไม่ได้ไปด้วยกันก็ได้ทีนี้การวัดความพอใจนะครับหรือว่าวัดอรรถประโยชน์เนี่ยเราวัดได้2วิธีหลักๆวิธีแรกนะครับวัดโดยเป็นหน่วยนับนะครับโดยที่เราอาจจะวัดออกมาเลยว่าทานน้ำ1แก้วได้รับอรรถประโยชน์จำนวน10ยูทิลหรือว่า10หน่วยนะครับอรรถประโยชน์เนี่ยมีหน่วยวัดเรียกว่าเป็นยูทิลนะครับหรือว่าทานข้าว1จานได้รับความพึงพอใจเท่ากับ30ยูทิลแบบนี้เป็นต้นแบบที่2ก็คือความพอใจเนี่ยวัดเป็นหน่วยนับไม่ได้แต่สามารถเรียงลำดับได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีข้าวมันไก่กับข้าวขาหมูนะครับเราไม่ทราบหรอกว่าทานข้าวมันไก่ได้อรรถประโยชน์กี่หน่วยทานข้าวขาหมูได้อรรถประโยชน์กี่หน่วยแต่เราพอจะทราบว่าเราพอใจหรือว่าเราชอบที่จะบริโภคข้าวขาหมูมากกว่าข้าวมันไก่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทฤษฎีอรรถประโยชน์เนี่ยก็เป็นไปเพื่อการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อสมมุติที่ว่าความพึงพอใจเนี่ยสามารถนับเป็นหน่วยนับหรือว่ายูทิลได้โดยที่อรรถประโยชน์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอรรถประโยชน์รวมหรือ total utility นะครับเราจะใช้ตัวภาษาอังกฤษว่า TU ก็คือความพึงพอใจที่บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าทั้งหมดแล้วก็อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายนะครับหรืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มภาษาอังกฤษเรียกว่า marginal utility ตัวแทนว่า MU ก็คืออรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าแต่ละหน่วยนะครับทีนี้ให้นักศึกษาจำไว้ว่า total utility กับ marginal utility หรือว่า
อรรถประโยชน์รวมกับอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับและเรื่องนี้ก็จะถูกนำไปใช้ทั้งในเรื่องการผลิตนะครับถูกเอาไปใช้ทั้งในเรื่องต้นทุนด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับ total กับ marginal ตัวอย่างแสดงอรรถประโยชน์รวมแล้วก็อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายนะครับจากตารางนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราบริโภคสินค้า0ชิ้นเราก็จะได้อรรถประโยชน์เพิ่มนะครับหรือว่า

ช่องที่สองเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับอรรถประโยชน์รวมก็เท่ากับศูนย์ถ้าเราบริโภคสินค้าหนึ่งหน่วยเราจะได้บริโภคเราจะได้อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้าชิ้นที่หนึ่งนั้นเนี่ยเท่ากับ10แล้วเราก็จะได้อรรถประโยชน์รวมเท่ากับ10ในขณะที่ถ้าเกิดบริโภคสินค้า2ชิ้นนะครับชิ้นที่2เนี่ยเราจะได้อรรถประโยชน์เท่ากับ8แล้วอรรถประโยชน์รวมก็คือรวมชิ้นที่1กับชิ้นที่2เข้าด้วยกันก็คือ10บวกด้วย8ก็จะได้อรรถประโยชน์รวมเท่ากับ18นะครับถ้านักศึกษาทําไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าพอถึงสินค้าหน่วยที่6เนี่ยอรรถประโยชน์เพิ่มนะครับเท่ากับ0อรรถประโยชน์รวมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงและหลังจากนั้นถ้าเกิดเราบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยอรรถประโยชน์อาจจะติดลบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราทานข้าวนะครับทานข้าวจานแรกเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากเลยได้รับอรรถประโยชน์เยอะพอเราทานข้าวจานที่2จานที่3ไปอรรถประโยชน์ก็จะค่อยๆลดลงมันก็ยังอร่อยอยู่แต่ว่าความอร่อยก็จะค่อยๆลดลงนะถ้าเราทานข้าวเพิ่มไปเรื่อยๆถึงจุดๆนึงเราก็จะอิ่มมากจนเราไม่ได้ความสุขเพิ่มเติมจากทานการบริโภคข้าวแล้วถ้าเรายังบริโภคข้าวต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เราอาหารไม่ย่อยนะครับหรือว่าอาจจะเกิดอาการไม่สบายเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้ความสุขของเราเนี่ยจากการบริโภคเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้นักศึกษาเห็นภาพว่าทำไมเมื่อเราบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นอรรถประโยชน์เพิ่มเนี่ยหรือว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยถึงค่อยๆลดลงนะครับซึ่งการลดลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่ากฎแห่งการลดถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า law of diminishing marginal utility นะครับก็คือเมื่อผู้บริโภคสินค้าใดสินค้าหนึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอรรถประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นศูนย์แล้วก็ถ้ายังบริโภคต่อไปก็จะทำให้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนั้นติดลบได้นะครับถ้าเกิดเรานำค่าอรรถประโยชน์รวมนะครับมาพลอตเป็นกราฟนะครับเราก็จะได้รูปเหมือนทางซ้ายก็คืออรรถประโยชน์รวมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแต่ก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจนถึงจุดนึงนะครับก็จะได้อรรถประโยชน์รวมสูงที่สุดหลังจากนั้นถ้ายังบริโภคต่อไปเนี่ยอรรถประโยชน์รวมก็จะค่อยๆลดลงในทางรูปทางขวาก็จะเห็นว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่อรรถประโยชน์เท่ากับศูนย์นะครับก็คือการบริโภคที่หน่วยแล้วหลังจากนั้นหากบริโภคต่อไปก็จะทำให้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยติดลบได้ทีนี้เมื่อเราทราบเกี่ยวกับการบริโภคและอรรถประโยชน์ทั้งอรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยเราก็จะมาหาว่าแล้วผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยควรจะบริโภคสินค้านะครับจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะได้อรรถประโยชน์สูงที่สุดโดยที่สมมุติว่านะครับ นายรวยมีงบประมาณ8บาทซื้อสินค้า A และสินค้า B นะครับโดยที่ราคาสินค้า A เนี่ยใช้ตัวแทนว่า PA เท่ากับชิ้นละ1บาทในขณะที่สินค้า B เนี่ยราคาแทนด้วย PB นะครับราคาเท่ากับชิ้นละ2บาทเพื่อให้ได้รับอรรถประโยชน์สูงที่สุดนะครับหรือว่าอรรถประโยชน์รวมสูงที่สุดเนี่ยเขาจะต้องบริโภคสินค้าทั้ง2ชนิดอย่างไรวิธีการก็คือแทนที่เราจะนำอรรถประโยชน์ของสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยมาพิจารณาเลยนะครับเราต้องนำอรรถประโยชน์ของสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยมาหารด้วยราคาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ได้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาสินค้า
นะครับที่เราจ่ายไปหรือว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทที่เราจ่ายไปหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าผู้บริโภคจะได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดเนี่ยเมื่ออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้า A ส่วนด้วยราคา A เท่ากับอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้า B ส่วนด้วยราคา B และเป็นจุดที่ใช้งบประมาณจนหมดนะครับโดยที่ถ้าจากตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าสินค้า A เนี่ยได้อรรถประโยชน์นะครับชิ้นที่1เนี่ยเท่ากับ10ชิ้นที่2เท่ากับ9ชิ้นที่3เท่ากับ8ชิ้นที่4เท่ากับ7ชิ้นที่5เท่ากับ6ในขณะที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้าชนิด B เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่18 14 10 6แล้วก็2นะครับแต่ว่าราคาสินค้าของ A เนี่ยราคาชิ้นละ1บาทในขณะที่ราคาสินค้าของ B เนี่ยราคาชิ้นละ2บาทเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยหารด้วยราคานะครับก็จะได้ช่องที่4เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาของสินค้า A ในขณะที่ช่องที่5ก็คืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้า B นะครับหรืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาของสินค้า B ทีนี้เราก็จะหาจุดที่ช่องที่4และช่องที่5เนี่ยมีค่าเท่ากันก็จะเห็นว่ามี9กับ7เห็นไหมครับมี9กับ7ที่เป็นตัวเข้มแต่ว่าถ้าเกิดที่9เนี่ยแสดงว่าเราบริโภคสินค้า A เท่ากับ2ชิ้นและบริโภคสินค้า B 1ชิ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราใช้เงินไปทั้งหมด4บาทถูกไหมครับเพราะว่าสินค้า A เนี่ยชิ้นละบาท2ชิ้นก็2บาทสินค้า B 1ชิ้นราคา2บาทก็เท่ากับ4บาทอีกจุดหนึ่งที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาของสินค้า2ชนิดเท่ากันเนี่ยก็คือ7หมายความว่าเราบริโภคสินค้าชนิดที่1เนี่ยหรือสินค้า A เนี่ย4หน่วยและบริโภคสินค้า B เนี่ย2หน่วยซึ่งในกรณีเนี้ยนะครับเราจะใช้เงินหมด8บาทพอดีนะครับก็คือสินค้า A 4หน่วยก็4บาทสินค้า B 2หน่วยหน่วยละ2บาทก็อีก4บาทรวมกันเป็น8บาทพอดีนะครับจากกรณีนี้ก็จะได้อรรถประโยชน์รวมนะครับก็คือสินค้าชนิดที่1นะครับก็ได้เท่ากับ10บวก9บวก8บวก7นะครับในขณะอรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินค้า B อีก2หน่วยก็คือ18บวก14เพราะฉะนั้นอรรถประโยชน์รวมทั้งหมดที่ได้รับก็คือ66หน่วยนะครับหรือ66ยูทิลนั่นเองทฤษฎีที่2เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเราจะพูดด้วยเรื่องทฤษฎีของความพอใจเท่ากันทฤษฎีของความพอใจเท่ากันคืออะไรนะครับทฤษฎีของความพอใจเท่ากันเนี่ยมาจากเราจะประกอบด้วยเรื่องหลักๆ2เรื่องเรื่องแรกก็คือความหมายของเส้นความพอใจเท่ากันนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า indifference curveโดยที่ indifference curve เนี่ยหรือว่าเราแทนว่า IC เนี่ยคือเส้นที่ประกอบด้วยสินค้าของ2ชนิดที่ให้ความพอใจเท่ากันแก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเลือกบริโภคณส่วนประกอบใดก็ตามจากตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าผู้บริโภคจะบริโภคที่จุด A จุด B จุด C จุด D นะครับก็จะได้รับความพึงพอใจเท่ากันนะครับเพราะทุกจุดอยู่บนเส้น IC เดียวกันไม่ว่าจะบริโภคไก่ทอด6ชิ้นทานไอศกรีม2ถ้วยหรือว่าบริโภคไก่ทอด2ชิ้นหรือไอศกรีม6ถ้วยก็ได้ความพึงพอใจเท่ากันทีนี้คุณสมบัติของเส้นความพึงพอใจเนี่ยจะประกอบด้วย4คุณสมบัติคุณสมบัติที่1ก็คือลาดลงจากซ้ายไปขวานะครับหมายความว่าถ้าจะเพิ่มการบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งก็จำเป็นจะต้องลดการบริโภคสินค้าอีกชนิดหนึ่ง

คุณสมบัติข้อที่2ก็คือเส้นความพึงพอใจเท่ากันเนี่ยมีลักษณะโค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิดนะครับแสดงถึงอัตราสุดท้ายของการใช้แทนกันของสินค้า2ชนิดเนี่ยจะลดลงตามลำดับนะครับหมายความว่าถ้าเราบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งมากๆแล้วเนี่ยนะครับอัตราประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับคุณสมบัติข้อที่3ก็คือเส้น IC เนี่ยจะไม่ตัดกันแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเส้น IC เนี่ยจะมีได้หลายเส้นโดยที่เส้นที่อยู่สูงกว่าก็จะสะท้อนถึงความพึงพอใจมากกว่านะครับก็จะแสดงได้ตามรูปนี้ก็คือเส้น IC 1เนี่ยก็จะได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดเส้น IC 2ก็จะได้รับความพึงพอใจสูงกว่า IC 1และเส้น IC 3เนี่ยก็จะได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดในบรรดา3เส้นนี้ทีนี้อัตราสุดท้ายของการใช้แทนกันของสินค้านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า marginal rate of substitution นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเราแทนตัวย่อว่า MRS ซึ่ง MRS เนี่ยก็คือความชันของเส้น IC curve นะครับยกตัวอย่างเช่นจากจุด A มาจุด Bนะครับก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสินค้า X ต่อการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสินค้า Y ต่อการเปลี่ยนแปลงสินค้า X นะครับก็จะเห็นว่าสินค้า Y เนี่ยลดลงไป5หน่วยจากการเพิ่มสินค้า X มา1หน่วยเพราะฉะนั้น MRS จากจุด A ไปจุด B เนี่ยก็จะเท่ากับลบ5นะครับต่อมาจากเส้น IC curve เนี่ยเส้น IC curve เนี่ยพูดถึงความพึงพอใจแต่อย่างที่เราได้เรียนไปนะครับความพึงพอใจเนี่ยจะถูกขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เรามีด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะซื้อไก่ได้กี่ชิ้นจะบริโภคไอศกรีมได้กี่ถ้วยเนี่ยขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าที่เรามีนะครับโดยที่ความชันของเส้นงบประมาณเนี่ยก็จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้า Y ต่อการเปลี่ยนแปลงของสินค้า X นะครับหรือเท่ากับสัดส่วนของราคาสินค้า X ต่อราคาสินค้า Y เมื่อเรานำเส้น IC นะครับมารวมกับเส้นงบประมาณเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า budget line เนี่ยเราก็จะสามารถหาจุดดุลยภาพของการบริโภคได้นะครับโดยดุลยภาพของการบริโภคเนี่ยก็คือจุดที่ MRS นะครับหรือว่า marginal rate of substitution เนี่ยเท่ากับความชันของเส้นงบประมาณนะครับพูดง่ายๆก็คือความชันของเส้น IC curve เท่ากับความชันของเส้นงบประมาณนั่นเองจากรูปก็จะเห็นว่าจุด E เนี่ยคือจุดดุลยภาพของการบริโภคนะครับโดยที่ณงบประมาณที่เรามีเนี่ยสามารถได้รับความพึงพอใจสูงสุดในขณะที่จุด G เนี่ยเราไม่สามารถได้ความสุขระดับจุด G ได้เพราะว่าเงินในกระเป๋าเราไม่พอในทางตรงข้ามจุด F เนี่ยเราสามารถมีความสุขระดับจุด F ได้แต่ว่าเงินในกระเป๋าของเรายังเหลือเราสามารถบริโภคได้มากกว่านั้นเราสามารถมีความสุขได้มากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุด E เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดดุลยภาพของผู้บริโภคหรือว่าทำให้เกิดความสุขสูงสุดณเงินงบประมาณที่เรามีเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตเริ่มต้นที่ความหมายของการผลิตและฟังก์ชันการผลิตความหมายของการผลิตก็คือกระบวนการนำปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งปัจจัยการผลิตเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทซึ่งประกอบด้วยที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการมาผ่านกระบวนการการผลิตนะครับแปรรูปให้เป็นสินค้าและบริการโดยที่หน่วยที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนทรัพยากรการผลิตให้เป็นสินค้าและบริการเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยผลิตนั่นเองนะครับโดยที่หน่วยผลิตก็อาจจะเป็นบริษัทเอกชนนะครับสหกรณ์รัฐวิสาหกิจต่างๆต่อมาเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันการผลิตนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า production function ฟังก์ชันการผลิตเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ถนัดคณิตศาสตร์ก็เห็นแล้ว

เราก็อาจจะตกใจหรือว่ามีความกังวลแต่ว่าถ้าจะให้แปลความให้ง่ายที่สุดก็คือฟังก์ชันการผลิตเนี่ยกำลังจะบอกเราว่าปริมาณผลผลิตนะครับหรือว่าแทนด้วยตัว Q เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตนะครับก็คือตัว D ที่ดิน K สินค้าทุนแล้วก็ L ก็คือจำนวนแรงงานอันนี้คือตามสมมุตินะ

บริการที่ผลิตออกมาได้ปัจจัยการผลิตจำแนกตามลักษณะการใช้นะครับหรือว่าจำแนกตามลักษณะเวลาเราจะแบ่งเป็นปัจจัยคงที่กับปัจจัยแปรผันปัจจัยคงที่ก็คือปัจจัยการผลิตที่ไม่แปรผันไปตามปริมาณการผลิตไม่ว่าจะผลิตมากขึ้นหรือผลิตน้อยลงปัจจัยคงที่นั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นที่ดินโรงงานเครื่องจักรส่วนมากเนี่ยปัจจัยการผลิตเหล่านี้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตปัจจัยแบบที่2ก็คือปัจจัยแปรผันปัจจัยแปรผันเนี่ยก็คือปัจจัยการผลิตที่แปรผันไปตามปริมาณการผลิตนั่นเองยกตัวอย่างเช่นแรงงานเชื้อเพลิงเป็นต้นถ้าเราผลิตสินค้ามากขึ้นเราก็ใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นเราก็ใช้แรงงานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากลักษณะของปัจจัยการผลิตที่แบ่งออกเป็นปัจจัยการผลิตคงที่และปัจจัยการผลิตแปรผันเนี่ยเราสามารถแบ่งประเภทการผลิตออกเป็นได้2ประเภทนะครับก็คือการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวการผลิตระยะสั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าช็อตรันนะครับก็คือการผลิตที่มีอย่างน้อยมีปัจจัยการผลิต1ชนิดนะครับที่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือว่าเป็นปัจจัยคงที่โดยที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน10ปี50ปีคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่ขึ้นอยู่กับว่าการผลิตนั้นมีอย่างน้อย1ปัจจัยที่เป็นปัจจัยคงที่นะครับในขณะที่การผลิตระยะยาวนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า long run ก็คือเป็นการผลิตที่ปัจจัยการผลิตทุกชนิดเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตแบบแปรผันหรือว่าเป็นระยะเวลายาวนานมากพอที่ผู้ผลิตเนี่ยหรือว่าหน่วยผลิตเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือการผลิตระยะสั้นเนี่ยจะมีปัจจัยการผลิตอย่างน้อย1ชนิดนะครับที่เป็นปัจจัยคงที่จากตัวอย่างเนี่ยการศึกษาก็จะสมมุติให้ปัจจัยการผลิตคงที่เนี่ยเป็น1ชนิดได้แก่ปัจจัยที่ดินนะครับแล้วก็ปัจจัยแปรผันเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยแรงงานโดยที่ผลผลิตที่เราได้รับจากการผลิตเนี่ยก็จะมี3ประเภทด้วยกันก็คือผลผลิตรวมนะครับ total product หรือว่าแทนว่า TP ก็คือผลผลิตที่ได้รับทั้งหมดจากการใช้ทำงานร่วมกันระหว่างปัจจัยการผลิต D และปัจจัยการผลิต L นะครับหรือว่าทั้งที่ดินและแรงงานผลผลิตเฉลี่ยก็คือจำนวนผลผลิตรวมส่วนด้วยปัจจัยแปรผันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มหรือว่า marginal product ก็คือการเปลี่ยนแปลงผลผลิตรวมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยแปรผันไป1หน่วยพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเพิ่มแรงงาน1หน่วยแล้วจะทำให้ผลผลิตรวมเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับถ้าเรามาดูตัวอย่างจากตารางที่3นะครับก็จะเห็นว่าที่ดินเนี่ยคงที่ตลอดเลยเท่ากับ10ตลอดเลยในขณะที่ปัจจัยแปรผันตัว L เนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก1 2 3 4 5 6 7 8ไล่ไปและผลผลิตรวมเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งนะครับก็คือหน่วยที่7เนี่ยพอหน่วยที่8ผลผลิตรวมก็จะลดลงเมื่อเราเอาผลผลิตรวมส่วนด้วยจำนวนแรงงานก็จะได้ผลผลิตเฉลี่ยนะครับส่วนผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยก็คือผลผลิตที่เราได้รับจากการเพิ่มปัจจัยแปรผันนะครับหรือปัจจัยแรงงานเนี่ยเข้าไป1หน่วยยกตัวอย่างเช่นหน่วยที่3เนี่ยเราก็จะเอาผลผลิตรวมคือ39เนี่ยลบด้วยผลผลิตรวมของระดับปัจจัยแปรผันก่อนหน้าซึ่งก็คือ2เนี่ยหรือว่าเท่ากับ24เนี่ย

0: เราเอา39ลบด้วย24เราก็จะได้เท่ากับ15หรือว่าผลผลิตเพิ่มเท่ากับ15ถ้าเราเพิ่มแรงงานหน่วยที่3เข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเพิ่มปัจจัยแรงงานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนถึงจุดหนึ่งนะครับถ้ายังเพิ่มปัจจัยการผลิตแปรผันอีกเนี่ยจะทำให้marginal product เนี่ยหรือว่าผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยติดลบได้นะครับซึ่งหลักการนี้เราเรียกว่า law of diminishing marginal product หรือกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเพิ่มแรงงานเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มแรงงานเข้าไปในที่นาเรื่อยๆเรื่อยๆที่นา1ไร่เพิ่มจำนวนแรงงานเข้าไปเรื่อยๆ1คน2คน3คนเพิ่มไปเป็นพันคนผลผลิตที่ได้เนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจนถึงจุดหนึ่งผลผลิตส่วนเพิ่มก็จะติดลบได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ศึกษาในหน่วยที่2นะครับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการผลิตและต้นทุนการผลิตซึ่งนับเป็นหน่วยที่มีข้อมูลจำนวนมากหากนักศึกษาต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปทบทวนนะครับได้ในหนังสือตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th

สวัสดีครับสำหรับวิชาชุดวิชา33207นะครับในหน่วยที่3จะเป็นเรื่องของโครงสร้างตลาดและการกำหนดราคานะครับสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างตลาดนะครับแล้วก็การกำหนดราคาสำหรับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเรามาเริ่มต้นที่ตอนที่1กันนะครับตอนที่1ก็จะมีหัวเรื่องทั้งหมดอยู่3หัวเรื่องนะครับหัวเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทของตลาดนะครับหัวเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจสําหรับเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดราคาเช่นกันแต่เป็นของภาครัฐบาลนะครับครับเรามาเริ่มที่เรื่องที่1นะครับมาดูความหมายกันนะครับตลาดคืออะไรนะครับนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะคิดว่าตลาดเป็นสถานที่ซื้อของนะครับแต่จริงๆแล้วตลาดไม่ใช่สถานที่ซื้อของนะครับตลาดเนี่ยหมายถึงการที่ผู้ซื้อผู้ขายจะสามารถเจรจาตกลงซื้อขายนะครับสินค้าและบริการกันนะครับแล้วก็มีการส่งมอบสินค้าและชำระค่าสินค้ากันไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่นะครับเพราะนักศึกษาจะเห็นว่าการซื้อขายสินค้าบางทีเราซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับซื้อผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่

นะครับเพราะฉะนั้นตลาดไม่ใช่สถานที่แต่เป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถจบลงด้วยการส่งมอบสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้วอันนั้นคือตลาดนะครับตอนนี้ตลาดนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะจำแนกตลาดออกเป็น2ประเภทคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษารายละเอียดกันต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการกำหนดราคานะครับการกำหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือการกำหนดราคาทางทฤษฎีถ้าทางทฤษฎีก็คือการกำหนดราคาสินค้าในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะบอกว่าหน่วยธุรกิจจะกำหนดราคาสินค้าเพื่อให้ตนเองได้รับกำไรหรือผลตอบแทนสูงสุดนะครับซึ่งระดับที่รับราคาที่ทำให้ผู้ผลิตได้ผลตอบแทนหรือได้กำไรสูงสุดก็คือระดับที่ marginal cost เท่ากับ marginal revenue หรือต้นทุนส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มหรือ MC เท่ากับ MR นะครับอันนี้เป็นทางทฤษฎีนะครับตอนนี้ในทางปฏิบัติทำยังไงนะครับในทางปฏิบัติปกติแล้วการกำหนดราคาก็จะมีหลายวิธีนะครับอย่างวิธีแรกก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าโดยใช้วิธีบวกเพิ่มนะครับสินค้าชนิดเดียวเนี่ยจะมีหลายวิธีเช่นบวกเพิ่มต้นทุนเข้าไปนะครับเช่นเราบอกว่าต้นทุนเรา100บาทเราอยากได้กำไร20บาทเราก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก20บาทก็ตั้งราคาขายไว้120บาทเป็นต้นนะครับการตั้งราคาแบบหลายระดับนะครับหลายระดับอันนี้ก็คือเป็นตั้งราคาสินค้าสำหรับผู้ซื้อหลายๆกลุ่มนะครับที่เขามีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันนะครับบางครั้งเราอาจจะบอกว่ากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งนะครับเขานิยมสินค้าชนิดเดียวกันแต่เขาต้องการลักษณะของความดูดีความสะดวกสบายโรงภาพยนตร์เป็นต้นนะครับโรงภาพยนตร์เราก็จะเห็นว่าเราไปดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันโรงภาพยนตร์เดียวกันแต่ที่นั่งแต่ละที่นั่งราคาจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการกำหนดราคาแบบหลายระดับนะครับว่าถ้าเราชอบแบบหนึ่งระดับราคาหนึ่งก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการกำหนดราคาสองส่วนราคาสองส่วนอันนี้ก็คือสินค้าเหมือนกันนะครับบริการเหมือนกันแต่กำหนดราคาให้แตกต่างกันสำหรับสินค้าลูกค้า2กลุ่มเช่นลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นราคาที่เป็น2ส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการตั้งราคาสินค้าแบบเดียวกันแต่ถ้าเป็นชุดมากกว่า1ชิ้นนะครับอย่างเช่นสบู่อาจจะขายเป็นก้อนก็ได้นะครับหรืออาจจะขายเป็นแพ็ค4ก้อนอย่างนี้นะครับขายเป็นแพ็ค4ก้อนก็จะเป็นอีกราคานึงนะครับถ้าขายเป็นแพ็คก้อนนึงก็จะอีกราคาหนึ่งอย่างเช่นเราบอกว่าก้อนละ10บาทนะครับแต่ถ้าเป็น4ก้อนอาจจะ30บาทหรือ35บาทอย่างนี้นะครับอันที่2นะครับก็คือกำหนดราคาสินค้าหลายชนิดนะครับกำหนดราคาสินค้าหลายชนิดที่นิยมใช้กันก็จะมีลักษณะ2ลักษณะคือการกำหนดราคาพ่วงนะครับการกำหนดราคาพ่วงปกติจะใช้กับสินค้าที่มีลักษณะว่าสินค้าของผู้ผลิตรายเดียวกันนะครับมีสินค้าอันชนิดนึงที่เป็นสินค้าที่ติดตลาดที่ลูกค้านิยมมากกับสินค้าอีกชนิดหนึ่งอาจจะเป็นสินค้าชนิดใหม่ที่กำลังทดลองตลาดหรือว่าตลาดยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับบางทีการขายพ่วงก็อาจจะขายโดยลักษณะของผู้ขายจะขายสินค้าพ่วงกันเป็นสองชนิดนะครับคือใครจะซื้อสินค้าตัวที่เป็นสินค้ายอดนิยมเนี่ยก็จะต้องซื้อสินค้าอีกตัวหนึ่งพ่วงไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สองก็คือการกำหนดราคาสินค้าหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกันนะครับการกำหนดสินค้าหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่มิตรสหายอาจจะใช้ร่วมกันหรือว่าสินค้าในกลุ่มตระกูลเดียวกันนะครับเช่นชุดยาสามัญประจำบ้านเป็นต้นนะครับก็จะประกอบด้วยยาหลายๆชุดหลายๆอย่างรวมกันนะครับไม่ว่าเป็นยาแก้ปวดแก้ไอแก้ไข้แก้หวัดหรืออาจจะเป็นแปรงสีฟันขายคู่กับยาสีฟันเป็นชุดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือแม้แต่อาหารท่านนักศึกษาไปซื้อร้านอาหารบางแห่งนะครับซึ่งอาจจะขายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ขายคู่กับเฟรนช์ฟรายขายคู่กับน้ำอัดลมอย่างนี้เป็นชุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะตั้งราคาสินค้าในลักษณะที่หลายๆชุดหลายๆอย่างนะครับรวมกันนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นการกำหนดราคาสินค้าโดยภาครัฐบาลนะครับการกำหนดสินค้าโดยภาครัฐบาลนะครับก็จะมีการกำหนดสินค้าที่เน้นต้นทุนกับไม่เน้นต้นทุนนะครับถ้าเน้นต้นทุนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าที่ใช้กำหนดราคาให้เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับกับอีกอันนึงก็คือการกำหนดราคาสินค้าให้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วการกำหนดราคาสินค้าที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการกำหนดราคาสิน

เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลมองว่าต้องการที่จะให้ผู้ผลิตมีกำไรปกติเท่านั้นก็อาจจะกำหนดราคาสินค้าให้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับในลักษณะต่อมาก็คือเป็นการกำหนดราคาสินค้าที่ไม่เน้นต้นทุนการผลิตนะครับถ้าไม่เน้นต้นทุนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการกำหนดราคาตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเช่นช่วงนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบางตัวอาจจะราคาสูงขึ้นนะครับจนทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนอันนี้รัฐบาลก็อาจจะกำหนดเพดานราคาสินค้าไว้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าช่วงนี้ราคาน้ำตาลสูงมากนะครับสูงมากเพราะอาจจะสมมุตินะครับเป็นตัวอย่างว่าราคาน้ำตาลสูงเพราะอาจจะอ้อยมีปัญหาอ้อยผลผลิตอ้อยไม่ดีก็เลยทำให้ราคาน้ำตาลสูงมากตอนนี้พอราคาน้ำตาลสูงมากผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการที่ทำขนมทำอะไรก็อาจจะเดือดร้อนรัฐบาลก็อาจจะกำหนดราคาน้ำตาลนะครับว่าไม่ให้ขายสูงเกินกว่าระดับราคาที่กำหนดตอนนี้เมื่อกำหนดอย่างนี้นะครับราคาก็อาจจะราคาขายก็อาจจะต่ำกว่าต้นทุนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะต้องอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการนะครับในส่วนที่ทำให้เขาได้รายได้ที่ต่ำกว่าที่เขาคาดหวังไว้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นลักษณะของการกำหนดราคาที่ไม่เน้นต้นทุนนะครับต่อไปเรามาดูตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับและการกำหนดราคาก็จะมีหัวเรื่องอยู่3หัวเรื่องด้วยกันนะครับเรามาดูเรื่องแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของลักษณะสำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีลักษณะสำคัญอยู่5ประการด้วยกันนะครับก็คืออันที่1ก็คือผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากมากแค่ไหนครับมากจนกระทั่งไม่มีใครสามารถมีอำนาจเหนือกว่าตลาดได้ก็คือทุกคนก็ต้องยอมรับราคาตลาดนะครับอันที่2ก็คือสินค้าที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเหมือนกันทุกประการแปลว่าสินค้าอันไหนก็ได้เราใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอันที่3ก็คือผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึงสภาพของตลาดเป็นอย่างดีนะครับก็คือทุกคนจะรู้หมดว่าตอนนี้ตลาดสินค้าตัวไหนราคาเท่าไหร่เป็นอย่างไรคุณภาพเป็นยังไงนะครับใครขายสินค้ามีคุณภาพไม่มีครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายจะรู้เท่าเทียมกันหมดนะครับข้อที่4ก็คือหน่วยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสรีนะครับก็คือไม่มีกฎหมายไม่มีข้อห้ามไม่มีอุปสรรคกีดขวางในการเข้าหรือออกจากตลาดแล้วก็ข้อ5ก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตต่างๆทำได้โดยเสรีนะครับซึ่งจาก5ข้อนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นตลาดที่มันไม่มีอยู่จริง 100% นะครับเป็นตลาดในอุดมคตินะครับเพราะว่าสินค้าทุกอย่างจะเหมือนกันทุกประการเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับเราไปซื้อไข่ไก่แต่ละฟองอย่างลักษณะไม่เหมือนกันเลยนะครับข้าวสารน้ำตาลหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องเลือกหมดไม่ได้มีสินค้าหน่วยไหนที่เหมือนกันทุกประการนะครับข้อ3ผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึงสภาพตลาดเป็นอย่างดีเท่าเทียมกันยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะว่าคนขายหรือคนซื้อแต่ละคนก็รู้สภาพตลาดไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5ข้อนี้รวมๆแล้วก็คือทำให้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเป็นตลาดในอุดมคตินะครับแต่ก็อาจจะอนุโลมว่าตลาดที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอาจจะเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเป็นตลาดสินค้าเกษตรอนุโลมให้เป็นตลาดที่ใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ใช่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่แท้จริงนะครับเรามาดูนะครับอุปสงค์นะครับของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเราจะดูจากตลาดนะครับก็จะมีอุปสงค์แล้วประธานกำหนดราคาขึ้นมานะครับเนื่องจากมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากนะครับหน่วยธุรกิจ1หน่วยเนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตรายเล็กๆรายหนึ่งในตลาดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดกำหนดราคามาเท่ากับ PM นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเงาะกำหนดราคามาเท่ากับกิโลละ20บาทนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยธุรกิจคือผู้ขายเงาะทุกรายในตลาดก็ต้องขายเงาะในราคา20บาทนะครับไม่มีใครที่จะขายเกินราคา20บาทได้ถ้าตลาดเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะสินค้าของคุณคือเงาะของคุณของผู้ผลิตทุกคนเหมือนกับของคนอื่นทุกประการนะครับคุณภาพเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งราคาขายสูงกว่า20ก็ไม่มีคนซื้อแน่ๆทุกคนรู้สภาพตลาดดีถูกไหมครับก็จะไปซื้อเงาะของคนอื่นหมดเราตั้งราคาเงาะสูงกว่า20บาทเราก็ขายไม่ได้ตั้งต่ำกว่า20บาทได้ไหมได้แต่ในเมื่อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการต้องการกำไรสูงสุดก็แน่นอนว่าไม่มีใครตั้งราคาขายต่ำกว่า20ในเมื่อตั้งราคา20ก็ขายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยธุรกิจทั้งหมดก็จะตั้งราคาไว้เท่ากับราคาตลาดนะครับที่กำหนดมานะครับอย่างเช่นเงาะ20บาททุกคนก็จะขาย20บาทหน่วยธุรกิจ1หน่วยเนี่ยถ้าตั้งราคา20บาทเขาก็จะขายได้หมดนะครับเพราะว่าเขาเป็นรายเล็กๆรายนึงมีคนซื้อเยอะแยะเลยเขามีเงาะมาขาย100โล200โลเขาก็สามารถขายได้หมดที่ราคา20บาทนะ

ตอนนี้เรามาดูการกำหนดในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเรามาดูเทียบกับต้นทุนนะครับอันนี้ระยะสั้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเส้น SSE นี้ก็คือเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นนะครับ Short Run Average Cost นะครับเราจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นเส้นโค้งๆนะครับแล้วก็ราคาเมื่อกี้ที่เราดูมานะครับราคาตัวนี้ถูกกำหนดมาที่ตลาดใช่ไหมครับอย่างเช่นทั้งเงาะกิโลละ20บาทนะครับก็จะขายได้เท่านี้ขายได้เท่าไหร่ขายได้ที่เมื่อกี้ที่เราจำได้นะครับก็คือในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับผู้ผลิตจะขายที่กำไรขายที่ระดับราคาที่ได้กำไรสูงสุดก็คือ MC เท่ากับ MR นะครับ MC อยู่นี่นะครับ MR อยู่นี่ตัดกันที่ตรงนี้นะครับขายกันที่จำนวนเท่านี้หน่วยนะครับนะครับสมเท่านี้หน่วยอาจจะเป็น100กิโลสมมุตินะครับที่ราคาโลละ20บาทโลละ20บาทตอนนี้ต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนดูที่เส้น SSE นะครับ Average Cost สมมุติว่าต้นทุนตรงนี้เท่ากับประมาณ15บาทนะครับอันที่20บาทนะครับต้นทุน15บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผู้ประกอบการก็จะมีกำไร5บาทกำไร5บาทตรงนี้คือกำไรเกินปกติซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะรู้ว่ากำไรเกินปกติคืออะไรเดี๋ยวถึงหมวดที่เป็นเรื่องกำไรนักศึกษาจะรู้นะครับว่ากำไรเกินปกติคือกำไรส่วนที่เกินจากที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้นะครับกำไรปกติถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นในเมื่อมีกำไรเกินปกติก็แปลว่ากำไรมากกว่าที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ผู้ประกอบการก็จะขายมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่เขาคาดหวังไว้เขาอาจจะคาดหวังไว้ได้กำไรแค่10บาทแต่เขาอาจจะกำไรมากกว่านั้นนะครับเขาก็เลยจะขายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ในเมื่อเป็นมีกำไรเกินปกติก็จะทำให้มีผู้ประกอบการขายมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการที่มาขายมากขึ้นก็ทำให้สินค้าออกสู่ตลาดมากขึ้นราคาก็จะลดลงนะครับจนกระทั่งราคาสุดท้ายก็จะมาเท่ากับต้นทุนระยะยาวนะครับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวตรงนี้นะครับต้นทุนระยะยาวถ้าเท่ากันแล้วถามว่ามีกำไรไหมมีกำไรปกติครับแต่ไม่มีกำไรเกินปกติกำไรปกติก็คือกำไรตามที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นในเมื่อเท่ากับที่คาดหวังไว้ก็แสดงว่าเป็นกำไรปกติของธุรกิจนั้นนะครับระยะยาวก็จะอยู่ในลักษณะที่ผู้ประกอบการก็จะได้กำไรปกติผู้ประกอบการธุรกิจอื่นก็จะไม่เข้ามาแข่งขันเพราะมันมีแค่กำไรปกติไม่ได้มีมากกว่านั้นก็ทุกธุรกิจก็จะมีกำไรปกติเป็นของตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในระดับของดุลยภาพระยะยาวนะครับตอนนี้เรามาดูอุปทานนะครับอุปทานนะครับในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับอุปทานในระยะสั้นนะครับของหน่วยผลิตก็จะเกิดจากการรวมอุปทานของหน่วยผลิตทุกหน่วยเข้าด้วยกันนะครับความยืดหยุ่นของอุปทานนะครับความยืดหยุ่นของอุปทานในระยะยาวนะครับก็จะมีมากกว่าของระยะสั้นนะครับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับผู้ประกอบการก็จะใช้ทรัพยากรได้ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ระดับ MC เท่ากับ MR นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการในตลาดผลผลิตที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับ MC นะครับ MC ก็จะเท่า MC เท่ากับ MR นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า MR เนี่ยmarginal revenue หรือรายรับส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากับราคาสินค้าเพราะราคาสินค้ามันคงที่ตลอดดังนั้น P ก็จะเท่ากับ MR แล้วเท่ากับ MC นะครับเรามาดูตอนที่3กันนะครับตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ว่ามีกี่ประเภทมีอะไรบ้างแล้วก็อุปสงค์ของหน่วยธุรกิจตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็อันนี้ก็จะไม่เหมือนกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับก็คือจะตรงข้ามกันก็คือผู้ขายผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับทำให้มีบางรายเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับสินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดมีลักษณะแตกต่างกันนะครับผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายรับรู้สภาพของตลาดไม่เท่าเทียมกันและไม่มีประสิทธิภาพเห็นไหมครับต่างกันทุกข้อเลยนะครับมีอุปสรรคการเข้าตลาดของหน่วยธุรกิจรายใหม่เคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตไม่สามารถทำได้โดยเสรีนะครับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะมีตลาดแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆได้3ประเภทนะครับก็คือตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับลักษณะคร่าวๆนะครับก็คือตลาดผูกขาดเนี่ยลักษณะชัดเจนเลยคือมีผู้ขายรายเดียวนะครับมีผู้ขายรายเดียวและสินค้าของเขาก็จะแตกต่างจากผู้ขายรายอื่นๆนะครับหาสินค้าอื่นๆทดแทนไม่ได้อย่างเช่นไฟฟ้านะครับการไฟฟ้านักศึกษาจะเห็นว่าการไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้เราเนี่ยเราจะไปหาสิ่งอื่นมาแทนไฟฟ้าเนี่ยหาได้ยากมากนะครับเครื่องปั่นไฟหรืออะไรก็ตามมันก็แทนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้า BTS อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นผู้ขายรายเดียวนะครับเขาก็จะได้รับสัมปทานในเส้นทางเดินรถตรงนั้นนะครับ

ค่าอื่นแข่งได้ไหมก็เราอาจจะมีช่องทางเดินทางได้หลายทางนะอาจจะนั่งแท็กซี่ก็ได้นั่งรถโดยสารประจำทางรถเมล์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าระยะทางยาวๆไกลๆนะครับแล้วเรามีเวลาจำกัดนะครับรถไฟฟ้าก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าเราจะให้ไปให้ทันเวลาถูกไหมครับเขาก็เลยมีอำนาจผูกขาดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตลาดผู้ขายออนไลน์ก็คือสินค้าที่มีผู้ขายรายใหญ่ๆในตลาดที่เด่นชัดเนี่ยจำนวนไม่มากนะครับอาจจะ2รายหรือ3รายนะครับอย่างเช่นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็จะรู้ว่ามีรายไหนบ้างนะครับเป็นต้นนะครับหรือผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีรายไหนบ้างเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะครับส่วนตลาดกึ่งแข่งขันคือผู้ขายก็คือสินค้าในตลาดเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับมีจุดต่างจุดขายที่แตกต่างกันแต่ว่าสามารถใช้แทนกันได้นะครับและผู้ผลิตในตลาดก็มีเยอะมากอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นพวกสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรพวกนี้นะครับจะมีหลากหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็จะมีจุดขายที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับสำหรับหน่วยผลิตของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับอุปสงค์จะมีเส้นอุปสงค์นะครับก็คือถ้าจะขายสินค้ามากขึ้นก็ต้องลดราคาลงจะขายสินค้าได้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่เนื่องจากการลดราคาลงทำให้สินค้าได้มากขึ้นพอลดราคาลงแล้วสินค้าทุกหน่วยก็ต้องขายในราคาที่ลดต่ำลงดังนั้นหน่วยการลดราคาลงทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้นรายรับที่เพิ่มขึ้นก็จะน้อยลงนะครับก็จะมีลักษณะของเส้นรายรับส่วนเพิ่ม MR เนี่ยจะมีลักษณะที่ต่ำกว่าเส้นอุปสงค์ที่แสดงราคานะครับนักศึกษาเห็นว่าสมมติเราขายสินค้าจำนวน Q star นะครับตรงนี้ Q down เนี่ยนะครับQ down ตรงนี้ตั้งราคาไว้เท่ากับ P นะครับแต่ว่ารายรับส่วนเพิ่มเนี่ยมันจะน้อยกว่าจะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ซึ่งถ้าเราขายมากขึ้นเราก็ต้องลดราคาลงทำให้รายรับส่วนเพิ่มที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั้นลดน้อยลงนะครับครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการกำหนดราคาในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับเริ่มแรกนะครับเรามาดูว่าตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีอะไรนะครับสินค้าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดที่เราคุยกันไปนะครับก็จะเป็นสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าใช้ทดแทนกันได้ดีไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรพวกนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าสบู่หรือยาสีฟันแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีจุดขายแตกต่างกันของเขาใช่ไหมครับนะครับอย่างเช่นยาสีฟันบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของการป้องกันโรคเหงือกบางยี่ห้อก็จะเน้นเรื่องของการรักษาคุณภาพรักษาลมหายใจทางปากนะครับในเรื่องของสุขภาพช่องปากหรือฟันขาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือกำจัดคราบบุหรี่ซึ่งลูกค้าแต่ละคนเนี่ยผู้ใช้แต่ละคนเขาก็จะต้องการจุดขายของสินค้าที่แตกต่างกันใครที่สูบบุหรี่มากๆเขาก็อยากได้ยาสีฟันที่กำจัดลดเรื่องของช่วยในการลดคราบบุหรี่อย่างนี้นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหงือกอยากได้ยาสีฟันที่รักษาโรคเหงือกนะครับหรือคนที่มีกลิ่นปากเขาก็อยากได้ยาสีฟันที่ช่วยลดกลิ่นปากเพราะฉะนั้นจุดขายของแต่ละเจ้าที่แตกต่างกันตรงนี้ก็จะทำให้เขาสามารถตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งหรือผู้ขายรายอื่นๆได้นะครับได้บ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากถ้าเยอะมากมันก็เนื่องจากสินค้ามันคือยาสีฟันมันสามารถใช้ยี่ห้ออื่นทดแทนได้อยู่แล้วลูกค้าก็อาจจะหนีไปใช้เจ้าอื่นถ้าเราแพงเกินไปแต่ถ้าเราสูงกว่าในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเรามีจุดดีข้อดีที่เขาต้องการนะครับเขาก็จะมาซื้อกับเราดังนั้นสินค้ากลุ่มนี้นะครับถ้าเราตั้งราคาสูงมากนะครับเราก็เรียนอุปสงค์นะครับตั้งราคาสูงมากยอดขายก็ลดลงถ้าตั้งราคาลดลงก็จะขายได้มากขึ้นนะครับอุปสงค์ก็จะเป็นเส้นนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นmarginal revenue หรือรายรับส่วนเพิ่มนะครับต้นทุนนะครับก็จะมีต้นทุนระยะสั้นนะครับ short run average cost แล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มระยะสั้นก็คือ short run marginal cost นะครับการกำหนดราคาทางทฤษฎีก็คือ marginal cost เท่ากับ marginal revenue หรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนะครับที่จุดนี้เราก็จะขายอยู่ที่ Q star นะครับสมมุติเรากำหนดราคาขายยาสีฟันที่เราต้องการขายยาสีฟันทั้งหมดอยู่ที่10,000 หลอดนะครับกำหนดไว้เนี่ยได้กำไรสูงสุดคือ10,000 หลอด 10,000 หลอดเราขายที่ราคาสมมุติราคาหลอดละ100นะครับแล้วต้นทุนของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ70บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีกำไรเกินปกติอยู่30บาทสมมุตินะครับกำไรเกินปกติอยู่30บาทนะครับการมีกำไรเกินปกติอยู่30บาทจึงทำให้คู่แข่งเนี่ยเห็นแล้วว่าธุรกิจนี้มีกำไรมากกว่าปกติเขาก็จะเข้ามาทำ

ยาสีฟันแข่งกับเรานะครับพอมาทำยาสีฟันแข่งกับเรานะครับมีผู้แข่งเข้ามาก็จะทำให้สินค้าออกสู่ตลาดมากขึ้นราคาก็จะลดลงนะครับเส้นอุปสงค์ก็จะขยับลดลงมานะครับในระยะยาวนะครับเราก็จะได้ว่าเส้นอุปสงค์เนี่ยก็จะมาสัมผัสกับเส้นต้นทุนระยะยาวนะครับนั่นก็คือ LMC เท่ากับ MR นะครับกำหนดมาที่เนี่ยระดับที่ผู้ประกอบการมีกำไรสูงสุดนะครับก็จะได้ราคาได้ปริมาณขายอยู่ที่สมมติว่าอยู่ที่ประมาณ 5,000 หลอดนะครับ 5,000 หลอดนะครับก็จะขายได้ที่ราคาหลอดละประมาณ80บาทนะครับแล้วต้นทุนก็อยู่ที่80บาทเพราะฉะนั้นก็คือในระยะยาวนะครับราคาเข้ากับต้นทุนเฉลี่ยพอดีเลยนะครับก็จะมีกำไรปกติกำไรปกติคือกำไรที่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ที่ต้องการคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกตรงนี้เป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะทำให้ผู้ประกอบการมีกำไรเพียงแค่ปกติเท่านั้นสำหรับตลาดกึ่งแข่งขันคือโปรขาดนะครับในระยะยาวจะมีเฉพาะกำไรปกติเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามาดูตลาดโปรขาดตลาดโปรขาดมีผู้ขายรายเดียวนะครับผู้ขายรายเดียวเช่นไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้นะครับมีผู้ขายแค่รายเดียวตอนนี้พอมีผู้ขายรายเดียวนะครับเขาก็กำหนดราคาขายนะครับที่ระดับที่กำไรได้กำไรสูงสุดก็คือราคาขายที่มีต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนะครับก็จะกำหนดราคาขายไว้นะครับซึ่งก็เราก็จะเห็นว่าราคาขายที่กำหนดไว้ P star ตรงนี้ก็จะมากกว่า AC star ก็คือเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยก็มีกำไรเกินปกติใช่ไหมครับนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าอาจจะกำหนดราคาขายเส้นทางที่ยาวที่สุดสมมตินะครับว่ากำหนดไว้ที่100บาทแล้วต้นทุนของเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณ80บาทเขามีกำไรอยู่ที่20บาทนะครับพอมีกำไร20บาทปุ๊บคนอื่นเห็นแล้วมีกำไรอยากจะมาแข่งได้ไหมมาแข่งไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ขายผู้ขาดเขาได้รับสัมปทานจากรัฐบาลมีกฎหมายคุ้มครองอยู่คนก็มาแข่งไม่ได้นะครับเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นนี้เขาได้รับสัมปทานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวเขาก็ยังมีรายเกินปกติอยู่นะครับไม่มีคนอื่นเข้ามาแข่งขันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดผู้ขาดที่ดุลยภาพระยะสั้นกับดุลยภาพระยะยาวทั้งสองดุลยภาพนี้ยังมีกำไรเกินปกติอยู่แต่ถ้าเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผู้ขาดในระยะยาวเนี่ยผู้ประกอบการจะมีกำไรแค่กำไรปกติเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดผู้ขาดผู้ประกอบการจะมีกำไรเกินปกติได้นะครับตอนนี้เรามาดูอีกตลาดหนึ่งนะครับก็คือตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับสำหรับตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยมันเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงไม่กี่รายในตลาดแล้วผู้ขายในเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคู่แข่งของเขานะครับอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นต้นตำรับที่เรารู้จักดีที่สุดก็คือน้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมเราจะรู้เลยว่าในตลาดน้ำอัดลมมีเจ้าใหญ่มีใครบ้างนะครับซึ่งสองเจ้านี้เขาก็รู้ว่าใครเป็นคู่แข่งของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำการตลาดสองเจ้านี้เขาจะไม่แข่งกันเรื่องราคาทำไมถึงไม่แข่งกันเรื่องราคาเพราะถ้าแข่งกันเรื่องราคาเนี่ยมันก็ต้องแข่งกันไม่สิ้นสุดนะครับอย่างเช่นถ้าเจ้าหนึ่งลดราคาเพื่อจะดึงลูกค้ามานะครับพอลูกค้าเจ้าหนึ่งลดราคาต่ำกว่าคู่แข่งลูกค้าทั้งหลายก็จะหาวิ่งไปหาที่เจ้าที่ราคาต่ำกว่านะครับคนที่ราคาสูงกว่าเขาก็ต้องลดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งลูกค้าก็จะหันกลับมาใช้อีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ราคาต่ำกว่าเพราะฉะนั้นถ้าลดราคาก็จะต้องแข่งลดกันไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็จะได้รับความเสียหายจากการที่ทำสงครามราคากันแล้วตัวเองก็ไม่มีกำไรแล้วก็อาจจะต้องขาดทุนจากการทำสงครามราคากันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นปกติผู้ประกอบการในธุรกิจในตลาดนะครับที่มีลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายเขาก็จะมีการเจรจาตกลงกำหนดราคาร่วมกันว่าควรจะกำหนดราคาขายที่ระดับราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมีกำไรที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะไปแข่งกันเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับของแจกแถมนะครับหรือว่าในเรื่องของการโฆษณาต่างๆนะครับเราจะเห็นนะครับบางทีน้ำอัดลมในช่วงฟุตบอลโลกเขาก็จะมีพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับบางทีก็เอาพรีเซนเตอร์ซูเปอร์สตาร์ของอีกทีมหนึ่งมาอีกค่ายหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งก็จะเอาพรีเซนเตอร์ซูเปอร์สตาร์ของอีกเจ้าหนึ่งมาอย่างนี้นะครับในช่วงฟุตบอลโลกแล้วก็อาจจะมีการชิงโชคนะครับชิงตั๋วไปดูฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะแข่งโปรโมชั่นแข่งการตลาดกันด้านไหนในที่สำคัญคือเขาไม่ลดราคาแข่งกันเพราะเมื่อไหร่ที่เขาลดราคาแข่งกันเขาก็จะเกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายนะครับของคู่แข่งในตลาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นดุลยภาพใน

ระยะสั้นก็คือเป็นดุลยภาพที่เขามีกำหนดราคาร่วมกันนะครับแล้วก็จะไม่ลดราคาแข่งกันแต่จะไปแข่งกันกันในเรื่องอื่นๆนะครับแต่ถ้าอย่างแต่ถ้าเกิดมีปัญหาลดราคาเจ้าใดเจ้าหนึ่งเกิดลดราคาเพื่อที่จะดึงลูกค้ามามันก็จะทำให้เกิดสงครามราคาเพราะฉะนั้นดุลยภาพระยะสั้นเป็นดุลยภาพที่ไม่เสถียรนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาก็จะไม่แข่งขันกันนะครับในเรื่องราคาส่วนดุลยภาพในระยะยาวนะครับดุลยภาพในระยะยาวเป็นดุลยภาพที่เนื่องจากมันเป็นการเจรจากันนะครับเป็นการเจรจาของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้เพราะฉะนั้นดุลยภาพระยะยาวเนี่ยจึงไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนนะครับ เหมือนกับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดหรือตลาดผูกขาดที่เราดูไปดูกราฟไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยดุลยภาพระยะยาวจะไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีเสถียรภาพนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ติดกับการเจรจากันแค่ของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดเพียงแค่สองสามเจ้าที่คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของตลาดผู้ขายน้อยรายระยะยาวจึงไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนเหมือนกับตลาดผูกขาดและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดโครงสร้างตลาดนะครับแล้วก็การกำหนดราคาซึ่งเราจะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของที่3นะครับ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่1นะครับข้อที่1เดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1จงทำเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ระบุถึงองค์ประกอบของนิยามทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรือว่านิยามของเศรษฐศาสตร์สำหรับข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตามที่เราได้เรียนไปนะครับว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับ2 อย่างหลักๆนะครับก็คือความขาดแคลนนะครับเมื่อเกิดความขาดแคลนแล้วเราก็จะต้องทำการเลือกการเลือกเนี่ยเราเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในข้อที่1นี้เราก็จะกากบาทในช่องความขาดแคลนนะครับการเลือกแล้วก็ประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างนี้ข้อที่2ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคนะครับตามที่เราได้เรียนไปเศรษฐศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2 สาขาหลักๆก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปว่าจุลละแปลว่าเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นจุลภาคก็คือเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาหน่วยเศรษฐกิจขนาดเล็กในขณะที่เศรษฐศาสตร์มหภาคมหะแปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับหรือเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเศรษฐกิจในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับตัวเลือกผู้ศึกษาขนาดของหน่วยศึกษาผู้ใช้ผลการศึกษาแล้วก็ข้อสุดท้ายถูกทุกข้อเนี่ยข้อที่ถูกต้องก็คือขนาดของหน่วยศึกษานะครับแบบฝึกหัดข้อที่3หน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจประกอบไปด้วยหน้าที่อะไรบ้างนะครับจงทำเครื่องหมายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมที่ระบุถึงหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามที่เราได้ถามไปนะครับหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประกอบด้วย3หน้าที่หลักๆหน้าที่แรกก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับให้มีประสิทธิภาพในกรณีที่ตลาดไม่สามารถทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่ที่2ก็คือทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมหน้าที่ที่3นะครับของรัฐบาลก็คือทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ทำให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับถ้าเราให้เลือกกากบาทแล้วเนี่ยเราก็จะกากบาททั้ง4ข้อเลยก็คือจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเฉลยก็จะทั้ง4ข้อเลยก็จะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่กำหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และอุปทานตามที่เราได้ศึกษาไปการเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์และอุปทานเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้2แบบแบบแรกก็คือเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และบนเส้นของอุปทานแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทั้งเส้นนะครับซึ่งผมก็ได้บรรยายไว้ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นเนี่ยมีปัจจัยเดียวเท่านั้นนะครับก็คือปัจจัยทางด้านราคาเมื่อราคาเพิ่มขึ้นอุปสงค์จะลดลงในขณะที่ถ้าราคาเพิ่มขึ้นอุปทานจะเพิ่มขึ้นนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าราคาลดลงอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นและอุปทานจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ A นะครับราคาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และอุปทานในขณะที่ข้ออื่นๆนะครับปัจจัยอื่น
ปัจจัยใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ปัจจัยทางราคาเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่เส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทางเส้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนนะครับโดยทำแบบฝึกหัดในหน่วยที่1ไปทั้งสิ้น4ข้อถ้าเกิดนักศึกษาต้องการจะทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือแบบเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปทำเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษาด้วยตนเองได้นะครับสวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดของหน่วยที่2กันดูนะครับสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่1จงระบุความหมายของตัวย่อต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดนะครับข้อ A TU คืออรรถประโยชน์รวมที่ได้มาจากการรวมของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มข้อ B MU คือการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์เมื่อของอรรถประโยชน์รวมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคข้อ C IC คือเส้นที่ระบุระดับค่าใช้จ่ายของการบริโภคสินค้า2ชนิดนะครับถ้าเรามาดู TU คืออะไร TU ย่อมาจาก Total Utility ก็คืออรรถประโยชน์รวมนั่นเองนะครับซึ่งก็คือผลรวมของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เราได้จากการบริโภคสินค้า จำนวนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อ A ก็คือคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อ B MU คือการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์รวมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคข้อนี้ก็ถูกต้องเพราะว่า MU ก็ย่อมาจาก Marginal Utility หรือว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์รวมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคส่วนข้อ C IC เนี่ยคือเส้นที่ระบุถึงความพึงพอใจนะครับจากการบริโภคสินค้า2ชนิดไม่ใช่ระดับค่าใช้จ่ายเพราะถ้าเกิดเป็นระดับค่าใช้จ่ายต้องเป็นเส้นงบประมาณหรือบัดเจ็ตไลน์นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ข้อ A ถูกต้องข้อ B ถูกต้องและข้อ C ผิดนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างตัว TU กับตัว MU ก็คือตัว TU เนี่ยคืออรรถประโยชน์รวมอย่างเช่นเราบริโภคสินค้า3หน่วยเราก็จะนำอรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3มารวมกันในขณะที่ MU เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มก็คือเป็นอรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับอย่างเช่นเมื่อเราบริโภคสินค้าหน่วยที่3ก็จะเป็นอรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าหน่วยที่3เท่านั้นแบบฝึกหัดข้อที่2จากทฤษฎีเส้นอรรถประโยชน์เท่ากันข้อใดระบุถึงจุดดุลยภาพของผู้บริโภคได้ถูกต้องตามที่เราได้เรียนไปนะครับจุดดุลยภาพเนี่ยก็คือจุดที่ความชันของเส้น IC เท่ากับเส้นงบประมาณหรือเป็นจุดที่เส้น2เส้นเนี่ยสัมผัสกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงๆเลยก็คือข้อ A ก็คือเป็นจุดที่เส้น IC หรือเส้น indifference curve นะครับสัมผัสกับเส้นงบประมาณหรือ budget line นั่นเองก็จะตอบข้อ A ในขณะที่ข้อ B นั้นผิดเพราะว่า IC ที่สูงที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นจุดดุลยภาพก็ได้นะครับเพราะว่าเงินเราไม่พอที่จะไปซื้อสินค้าและบริการที่ระดับที่จะได้อรรถประโยชน์ในระดับที่สูงสูงนะครับข้อ C จุดใดๆบนเส้น IC ย่อมมีความพึงพอใจเท่ากันอันนี้ถูกต้องแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดุลยภาพของผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ A ข้อที่3ความแตกต่างระหว่างการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวคืออะไรนะครับมีคำตอบมากกว่า1ข้อถ้าเราจำได้นะครับตอนที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวเนี่ยเราไม่ได้นับเป็นเวลาว่ากี่วันเรียกว่าระยะสั้นกี่วันเรียกว่าระยะยาวหรือว่ากี่ปีเรียกว่าระยะสั้นกี่ปีเรียกว่าระยะยาวแต่เราพิจารณาที่ปัดลักษณะของปัจจัยการผลิตกล่าวคือถ้าเป็นการผลิตระยะสั้นเนี่ยจะมีปัจจัยการผลิตอย่างน้อย1ปัจจัยที่เป็นปัจจัยคงที่ในขณะที่ปัจจัยการผลิตระยะยาวเนี่ยทุกๆปัจจัยการผลิตจะเป็นปัจจัยแปรผันเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าข้อ A ระยะสั้นมีเพียงต้นทุนคงที่เป็นคำตอบที่ผิดข้อ B การผลิตระยะยาวมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันก็เป็นคำตอบที่ผิดข้อ C การผลิตระยะสั้นมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันจึงเป็นคำตอบที่ถูกและข้อสุดท้ายข้อ D การผลิตระยะยาวมีเพียงต้นทุนแปรผันเท่านั้นก็เป็นคำตอบที่ถูกเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็มี2ข้อคือข้อ C และข้อ D สำหรับแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายของหน่วยที่2ข้อที่4ข้อใดแสดงความสอดคล้องกันระหว่างการบริโภคการผลิตและต้นทุนการผลิตไม่ถูกต้องนะครับข้อ A IC มีความคล้ายกับ Isochron นะครับอันนี้ถูกต้องข้อ Bbudget line มีความคล้ายกับ iso cost อันนี้ก็ถูกต้องข้อ C เมื่อ marginal

0: product หรือว่าผลผลิตส่วนเพิ่มลดลง marginal cost จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าแรงงานที่เราเพิ่มขึ้นไปสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนน้อยลงแสดงว่าเราต้องจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อจะผลิตสินค้าได้ปริมาณเท่าเดิมถูกไหมครับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในปริมาณเท่าเดิมเพราะฉะนั้นข้อ C ก็จะถูกต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C ถูกต้องทั้งหมดเราก็เลยตอบข้อ DDoc ว่าทุกๆข้อเนี่ยนะครับเป็นข้อที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดทั้ง4ข้อในหน่วยที่2อย่างไรก็ดีนะครับในเอกสารประกอบของหน่วยที่2เนี่ยยังมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนด้วยตัวเองเมื่อมีเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบที่กำลังจะมาถึงและขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบครับสวัสดีครับ
1: ครับสำหรับตัวอย่างการวัดผลนะครับการประเมินผลในหน่วยที่3นะครับผมขอย้ำกับนักศึกษาว่าชุดวิชาของมสทเนี่ยการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือเราต้องเตรียมตัวแล้วก็ดูเรื่องของวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยก่อนว่าแต่ละหน่วยต้องการให้เรามีความรู้ในเรื่องไหนหลังจากเราดูเรื่องของหน่วยเสร็จเราต้องไปดูแต่ละตอนนะครับแต่ละตอนเขาก็จะมีการกำหนดว่าวัตถุประสงค์ในการศึกษาของแต่ละตอนมีอะไรบ้างนะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับเรื่องของตลาดนะครับแล้วก็การกำหนดราคาสินค้านะครับการประเมินผลในหน่วยที่3นะครับนักศึกษาจะต้องดูเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับเพราะเขาจะทดสอบโดยวัดผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาในแต่ละตอนนะครับเราต้องอ่านให้เข้าใจนะครับวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์นั้นคืออะไรในแต่ละตอนเขาต้องการอะไรนะครับต้องการให้เรามีความรู้ในเรื่องไหนเราต้องชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เขาต้องการอะไรแล้วถ้าเราทำได้เราทดสอบแล้วเรามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นนั่นก็แปลว่าโอกาสที่เราสอบผ่านจะมีมากนะครับมากถึงเกือบแน่นอนนะครับถ้าเราชัดเจนว่าเราตอบวัตถุประสงค์ข้อนั้นได้แน่นอนแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับผมขอเน้นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจว่าแนวทางการวัดผลคือยังไงไม่ใช่ยึดตรงนี้เป็นแนวข้อสอบนะครับเราจะดูว่าวัดการวัดผลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรื่องของการศึกษาทางไกลเนี่ยเขาดูอะไรนะครับดูวัตถุประสงค์การศึกษาครับนะครับเมื่อศึกษาตอนที่ 3.1 จบแล้วอันนี้นะครับในเอกสารการสอนนักศึกษาก็จะมีตรงตามนี้เลยนะครับก็คือนักศึกษาจะสามารถข้อที่1อธิบายความหมายของตลาดได้นะครับนักศึกษาเรียนจบแล้วนักศึกษาตอนที่1เนี่ย 3.1 นักศึกษาต้องอธิบายความหมายของตลาดได้นะครับข้อ2ระบุประเภทของตลาดตามเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะครับแบ่งแบบต่างๆได้นะครับแบ่งประเภทตามแบบต่างๆได้นะครับนักศึกษาก็ต้องสามารถระบุได้นะครับข้อที่3อธิบายการกำหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจได้และอันที่4สามารถกำหนดอธิบายการกำหนดราคาสินค้าโดยรัฐบาลได้ต้องนักศึกษาต้องมีความรู้ตามวัตถุประสงค์4ข้อนี้แล้วนักศึกษาจะสามารถสอบผ่านการประเมินผลของมหาวิทยาลัยได้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อที่1นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่1นะครับเราต้องอธิบายความหมายนะครับได้นะครับดูนะครับข้อ1เขาบอกว่าข้อใดเนี่ยให้ความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ได้ดีที่สุดนะครับข้อกสถานที่ซื้อขายสินค้าข้อขราคาซื้อขายสินค้าข้อคปริมาณซื้อขายสินค้าข้องอกลไกการซื้อขายสินค้าและจอจานคือจำนวนคนซื้อขายสินค้านะครับถ้าดูจากคำนิยามที่เราดูกันในบทเรียนที่ผ่านมานะครับการซื้อขายตลาดหมายถึงอะไรนะครับตลาดหมายถึงการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับที่จะสามารถทำให้เกิดการซื้อขายขึ้นจนกระทั่งเกิดการส่งมอบสินค้าและชำระราคาสินค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสถานที่ใช่ไหมอย่างที่ผมได้กล่าวถึงนะครับ

ว่าไม่ใช่สถานที่นะครับนักศึกษาที่เรียนไปแล้วได้ดูไว้แล้วว่าในตอนที่เราสรุปเนื้อหากันนะครับตลาดไม่ใช่สถานที่เพราะซื้อขายออนไลน์ก็ไม่มีสถานที่อยู่แล้วนะครับราคาซื้อขายใช่ไหมเฉพาะราคาซื้อขายก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าความหมายของตลาดคือการซื้อขายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการส่งมอบและชำระสินค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคาซื้อขายราคาเป็นแค่องค์ประกอบเดียวเท่านั้นปริมาณซื้อขายใช่ไหมปริมาณก็เป็นองค์ประกอบเดียวคือตกลงเป็นข้ออยู่ในข้อตกลงกันว่าจะซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่และปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจำนวนซื้อขายใช่ไหมจำนวนคนที่ซื้อขายกันใช่ไหมก็ไม่ใช่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือเรื่องของกลไกการซื้อขายสินค้านะครับอันนี้คือข้อ1 นะครับเรามาดูข้อ2 นะครับอธิบายตามวัตถุประสงค์ข้อที่2 นะครับที่ระบุประเภทของตลาดได้นะครับประเภทของตลาดนะครับมีตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับใช่ไหมครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับข้อ1มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากข้อขอนะครับสินค้ามีลักษณะแตกต่างกันนะครับแต่ใช้ทดแทนกันได้ดีข้อคอผู้ซื้อและผู้ขายทุกรายรับรู้สภาพของตลาดเป็นอย่างดีนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วข้องอผู้ขายสามารถเข้าและออกจากตลาดได้โดยเสรีและข้อจอจานผู้ขายสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตได้โดยเสรีนะครับจากเนื้อหานะครับนักศึกษาจะทราบว่าคุณลักษณะสำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์มี5ข้อนะครับซึ่งมันอยู่ในอยู่4ข้อไหนที่ไม่ใช่นะครับข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อขอไข่นะครับสินค้ามีลักษณะแตกต่างกันและใช้ทดแทนกันได้ดีนะครับสินค้าที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะครับและใช้ทดแทนกันได้โดยสมบูรณ์อย่างที่ผมเคย เล่าให้นักศึกษาฟังว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์มันเป็นตลาดที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้นะครับขอเป็นข้อหนึ่งนะครับเพราะแม้แต่เราไปซื้อไข่ไก่แต่ละฟองก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกอยู่ดีใช่ไหมครับไปซื้อส้มซื้อกล้วยซื้อผลไม้ซื้อข้าวสารซื้อปลากระป๋องซื้ออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทางเหมือนกัน 100% นะครับนักศึกษาต้องเลือกหมดว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็จะเลือกอันที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการเนี่ยของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าลักษณะแตกต่างกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคำตอบข้อไข่นะครับเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับเรามาดูข้อ3นะครับการกำหนดราคาในทางทฤษฎีจะกำหนดราคาที่ระดับใดนะครับในทางทฤษฎีที่นักศึกษาเรียนนะครับในเรื่องของเนื้อหานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าการกำหนดราคาของหน่วยธุรกิจมี2ลักษณะคือในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบัตินะครับถ้าทางทฤษฎีก็คือเขาจะกำหนดราคาที่เศรษฐศาสตร์กำหนดไว้ว่าได้กำไรสูงสุดก็คือระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือข้อควายนะครับอันนี้เรามาดูข้อ4นะครับการกำหนดราคาของรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยก็จะมี2ลักษณะคือเน้นต้นทุนกับไม่เน้นต้นทุนใช่ไหมครับการกำหนดราคาของรัฐบาลที่เน้นต้นทุนการผลิตข้อใดที่ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็จะมีตัวเลือกอยู่5ข้อนะครับราคาเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยราคาเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มหรือรายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มหรือรายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยหรือรายรับเฉลี่ยเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับซึ่งดูแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับหรือที่นักศึกษาดูในเอกสารการสอนก็จะระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือ MR เท่ากับ MC นะครับแต่นั่นคือทางธุรกิจแต่ถ้าในทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของการกำหนดราคาโดยรัฐบาลนะครับเพื่อให้มีการจัดสรรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเขาก็จะกำหนดราคาที่เท่ากับ P เท่ากับ MC ข้อไข่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการวัดผลตามวัตถุประสงค์นะครับต่างๆทั้ง4ข้อในตอนที่ 3.1 นะครับอย่างที่นักศึกษาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของบทสรุปที่เราจะคุยกันตรงนี้นะครับเรื่องของการเตรียมตัวสอบการประเมินผลทำยังไงครับที่จะทำให้เราสอบผ่านได้นะครับข้อแรกนะครับเราต้องทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนนะครับทำความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับเมื่ออ่านทำความเข้าใจวัตถุประสงค์แต่ละตอนชัดเจนแล้วเราศึกษาเนื้อหาแล้วเราเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ไหมถ้าตรงตามอันนั้นคือโอกาสที่เราสอบผ่านมีสูงนะครับแต่ถ้าเรายังเข้าใจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ต้องกลับไปทบทวนนะครับข้อต่อมานะครับก็คือมือนักศึกษาศึกษาเนื้อหาแต่ละตอนครบถ้วนแล้วนะครับเราก็กลับมาทบทวนวัตถุประสงค์เราดูว่าความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ย
ตรงตามวัตถุประสงค์ครบหมดแล้วเราก็ศึกษาตอนต่อไปตอนต่อไปจนครบทั้งหน่วยนะครับเมื่อครบทั้งหน่วยแล้วเราก็ดูภาพรวมว่าโอ้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ของตอนแล้วเข้าใจวัตถุประสงค์ตามหน่วยนั้นก็แปลว่าหน่วยนั้นเราเข้าใจครบถ้วนแล้วมีโอกาสสอบผ่านนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเตรียมตัวสอบอย่างดีแล้วก็สอบผ่านชุดวิชานี้ได้คะแนนดีๆกันทุกคนนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่

0: ไว้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: ข้าวแถวลูกข้าวแถวอย่าแซงกัน
2: ไกลๆๆเอาอะไร
3: เอาเหมือนเดิมจานนึง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิธรรมกุล
1: ค่ะแล้วดิฉันนะคะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงมยุรินทร์เหลาจิตสวัสดิ์ค่ะหรือว่าเรียกว่าอาจารย์เหมียวก็ได้นะคะ
0: ครับสำหรับการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับผมและอาจารย์มยุรินทร์ขอเปิดรายการในช่วงแรกด้วยเนื้อหาที่สำคัญต่อนักศึกษานะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับชุดวิชานี้นะครับก็จะมีเนื้อหาประกอบด้วย3ส่วนวันนี้ท่านอาจารย์มยุรินทร์หรืออาจารย์เหมียวเนี่ยก็จะให้รายละเอียดในส่วนของเรื่องของการคำอธิบายชุดวิชานะครับวัตถุประสงค์ของชุดวิชาแล้วก็แนวทางการเรียนการสอนหลังจากการเรียนการสอนของชุดวิชานี้นะครับครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวรบกวนท่านอาจารย์มยุรินทร์ฮะได้ให้รายละเอียดในส่วนแรกครับเรื่องของคำอธิบายชุดวิชาครับ
1: ค่ะคำอธิบายและวิชานี้ชุดวิชานี้นะคะเนื่องจากเป็นชุดวิชาที่บูรณาการทุกอย่างเลยนะคะเลยจะมีคำอธิบายที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะก็จะเป็น4ด้านของสาธารณสุขค่ะซึ่งประกอบไปด้วยการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน

0: การบำบัดโรคแล้วก็การฟื้นฟูสภาพนะคะแต่ว่าเราจะทำงานเราจะร่วมกันโดยการเป็นชุดวิชาฝึกงานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการนะคะไม่ว่าจะเป็นร่วมกับบูรณาการกับชุมชนนะคะครอบผู้ป่วยครอบครัวหรือว่าแหล่งฝึกงานของเรานะคะรวมทั้งนะคะเราจะต้องใช้หลักความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนของสาขาวิชานี้นะคะของหลักสูตรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านระบาดวิทยาสถิติและการวิจัยนะคะรวมถึงด้านสังคมวิทยาการวางแผนงานสาธารณสุขการดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะของชุมชนนะคะครอบคลุมไปถึงการป้องกันและควบคุมปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะและที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาโครงการหรือการจัดทำนวัตกรรมการดูแลสุขภาพนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยนะคะจะต้องสอดคล้องกับบริบทของชุมชนแล้วก็สถานประกอบสถานวการของชุมชนค่ะ
1: ครับเราก็จะเห็นประเด็นที่เราจะได้เรียนรู้ในชุดวิชานี้นะครับทีนี้วัตถุประสงค์นะครับของชุดวิชานี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะคะหลักๆเนี่ยค่ะก็จะสอดคล้องกับคำอธิบายในวิชานะคะโดยเราจะแบ่งเป็น4หัวข้อวัตถุประสงค์สำคัญใหญ่ๆนะคะอันดับแรกนะคะได้แก่นะคะวัตถุประสงค์แรกนะคะที่นักศึกษานะคะจะต้องได้จากชุดวิชานี้คือนักศึกษาจะต้องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะฟื้นฟูสภาพนะคะตรวจประเมินและส่งต่อนะคะแล้วก็บูรณาการทั้งหมดในการทำงานได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อมานะคะข้อ2นะคะคือการประเมินสภาวะสุขภาพของชุมชนค่ะซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปฝึกนะคะแล้วก็จะต้องนำนะคะหลักการของทั้งอย่างนะคะที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะมาประยุกต์ใช้ในการประเมินสภาวะสุขภาพชุมชนค่ะข้อ3นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะของการฝึกงานของชุดวิชานี้นะคะคือการทำงานเป็นทีมค่ะแล้วก็ต้องเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเพื่อจะวางแผนงานสาธารณสุขค่ะแล้วก็ดำเนินการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนครอบครัวนะคะรวมถึงป้องกันควบคุมปัญหาสุขภาพส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมมาควบคู่กันด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะอาจารย์วูดดี้ของเราสำคัญมากคือนักศึกษาจะต้องเขียนโครงการได้ค่ะเขาจะต้องเขียนแล้วพัฒนาโครงการมาให้เรานะคะรวมถึงจัดทำนวัตกรรมนะคะมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีทักษะในส่วนนี้ค่ะ
1: ครับก็นี่คือวัตถุประสงค์นะครับของชุดวิชานี้น
0: ะใช่ค่ะ4ข้อค่ะ
1: ครับแล้วแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับของชุดวิชานี้เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ธีรวุฒิคะเราเนี่ยค่ะจะมีแบ่งเป็นหลักๆ4ด้านนะคะอันดับแรกคือการฝึกงานเบื้องต้นค่ะซึ่งการฝึกงานเบื้องต้นนะคะนักศึกษาเนี่ยสามารถฝึกได้ด้วยตนเองนะคะที่พักที่ทำงานของนักศึกษานะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชุดวิชาที่ผ่านมานะคะแล้วก็การดูของสื่อชุดนี้นะคะค่ะต่อมานะคะก็คือการฝึกเสริมทักษะค่ะฝึกเสริมทักษะของเรานะคะจะมี2ครั้งค่ะฝึกเสริมทักษะเนี่ยเราจะมาฝึกกันที่มสท.นะคะหรือจะไปฝึกที่สวน.ก็ได้นะคะแต่สวน.จะมีเฉพาะครั้งที่2นะคะฝึกเสริมทักษะเนี่ยนะคะครั้งแรกเนี่ยเราจะมาฝึกกันที่มสท.ค่ะโดยเราจะมีอาจารย์ฝึกเสริมทักษะนะคะเป็นผู้ให้ความรู้นักศึกษานะคะแล้วพอนักศึกษาฝึกเสริมทักษะเสร็จนะคะครั้งที่1นักศึกษาก็ต้องไปฝึกตามมอบหมายค่ะโดยฝึกตามมอบหมายนะคะนักศึกษาจะต้องไปฝึกตามศูนย์ฝึกเฉพาะกิจนะคะหรือว่าพสต.ต่างๆนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางมสท.แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีการจัดให้มีอาจารย์ฝึกตามมอบหมายก็คือผอ.รพสต.หรือว่านักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าพยาบาลนะคะที่อยู่ในรพสต.นั้นๆนะคะเป็นผู้ดูแลนักศึกษาค่ะในการฝึกตามมอบหมายนะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อนักศึกษาฝึกตามมอบหมายเสร็จเนี่ยนักศึกษาต้องกลับมาฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะคะซึ่งเป็นการสรุปงานทั้งหมดนะคะว่านักศึกษาได้อะไรมาบ้างและทำอะไรไปบ้างนะคะที่มสท.หรือสวน.นะคะอีกครั้งนึงค่ะโดยจะมีอาจารย์ฝึกเสริมทักษะนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ท่านเดิมนะคะกับการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1เนี่ยมาคอยดูแล้วก็ให้คำแนะนำนักศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับก็ได้เห็นภาพนะครับในภาพรวมทั้งหมดของชุดวิชานี้ที่นักศึกษาจะต้องไปเตรียมตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีรายละเอียดอีกมากมายนะครับที่อาจจะต้องได้ในหัวข้อถัดไปนะครับทีนี้เราก็จะมีครับในส่วนของบางอย่างนะครับที่อาจจะให้อาจารย์ได้ขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็รูปแบบการเรียนการสอนเราเนี่ยในช่วงที่ทั้งสถานการณ์ที่เป็นปกติแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นโควิดหรือว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส2019เนี่ยอันนี้เราจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการฝึกปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป แตกต่างกันหรือเปล่านะครับ
0: แน่นอนค่ะอาจารย์ธีรวุฒิคือก่อนหน้านี้นะคะเราจะเป็นการฝึกที่จะต้องมาปาเผชิญหน้านะคะเราเรียกว่าเป็นการฝึกเผชิญหน้าคือนักศึกษาทุกคนนะคะจะต้องมาที่มสท.หรือไปที่สวน.นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราก็จะมีการปรับรูปแบบนะคะโดยเฉพาะการฝึกเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาฝึกได้ด้วยตนเองแน่นอนที่บ้านนะคะส่วนการฝึกเสริมทักษะที่หนึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะได้มีการปรับรูปแบบนะคะทั้งทักษะทั้งที่1และทักษะที่2นะคะเป็นรูปแบบการออนไลน์ค่ะทำทาง Microsoft Teams นะคะแต่ว่าเนื่องจากการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1อะค่ะจะมีการฝึกเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นด้วยค่ะอาจารย์ธีรวุฒิเพราะฉะนั้นเลยมีข้อจำกัดนะคะว่าจะค่อนข้างลำบากนิดนึงในการฝึกแบบออนไลน์นะคะเราเลยจะพยายามเรียกนักศึกษามาฝึกเผชิญหน้าในส่วนของหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยค่ะทางคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องชุดนี้ค่ะอาจจะมีการปรับปรุงต่อไปนะคะแต่ณตอนนี้ค่ะเราก็ได้ปรับให้เป็นลูกครึ่งก็คือมีทั้งฝึกเผชิญหน้าครึ่งนึงแล้วก็ฝึกเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะโดยทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็จะพยายามทำเป็นรูปแบบออนไลน์ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็พยายามดูว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาได้ทักษะตามที่เราต้องการแล้วก็วางแผนไว้ค่ะ
1: ครับก็จริงๆก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับถ้ากรณีที่เราจะต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่เป็นการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แต่ว่าเราก็จะมีแผนสำรองไว้ให้นักศึกษาในการได้ฝึกปฏิบัตินะฮะเราก็จะให้คุณภาพยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงนักศึกษาก็ได้เรียนรู้นะครับในการฝึกปฏิบัติเนี่ยอย่างเต็มที่กับอาจารย์ที่เราได
0: ้
1: เตรียมไว้ให้คืออาจารย์ฝึกตามมอบหมายในแต่ละศูนย์ฝึกต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการฝึกของสาธารณสุขชุมชนเนี่ยเป็นรูปแบบที่ต้องใช้ทั้งเรื่องของความทำไมฮะความเตรียมความพร้อมในเรื่องของทฤษฎีนะฮะทฤษฎีแล้วก็รวมถึงการทำความเข้าใจในแต่ละทักษะอย่างแท้จริงเวลาเราลงไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีท่านวิทยากร อีกหลายท่านนะช่วยให้คำแนะนำว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรทั้งเรื่องการประสานงานนะครับทั้งเรื่องของการที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมนะฮะในส่วนของเนื้อหานะฮะบางเรื่องบางตอนครับในส่วนของอาจารย์ที่เป็นประธานชุดวิชานี้นะฮะอาจารย์มีความคาดหวังอะไรกับนักศึกษาบ้างครับในรุ่นที่จะกำลังจะไปฝึกต่อไปนะฮะครับ
0: จริงๆแล้วค่ะทางเราอะค่ะก็ถ้าคาดหวังขั้นสูงสุดเลยนะคะคืออุดมคติเลยคือเราก็น่าคาดหวังว่านักศึกษาค่ะจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่อาจารย์วางไว้ทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้นะคะแต่ว่าอาจารย์ก็รู้นะคะนั่นคือเป็นขั้นสูงสุดนะคะคือตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะสถานการณ์โควิดหรือว่าเรื่องการลางานนะคะหรือว่าเรื่องข้อจำกัดหลายๆเรื่องของนักศึกษานะคะอาจารย์ก็คาดหวังว่าอย่างน้อยๆอะค่ะนักศึกษาก็คือสามารถบูรณาการความรู้ของชุดวิชาทั้งหมดแล้วก็นำไปใช้ในการฝึกงานได้แล้วก็อย่างน้อยๆนักศึกษาควรจะเห็นภาพอะค่ะว่าถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยค่ะเรางานของเราหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องทำรูปแบบมาเป็นประมาณนี้ค่ะให้นักศึกษาได้เห็นภาพได้เข้าใจแล้วก็เวลาไปฝึกไปทำงานจริงๆเวลาจบไปแล้วไปทำงานจริงๆอะค่ะก็สามารถทำงานหรือว่านำความรู้ที่ได้ฝึกมาค่ะมาประยุกต์ใช้ได้อะค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อาจารย์คิดว่านักศึกษาน่าจะนำไปใช้ได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
1: อันนี้ก็เนี่ยฮะคือสิ่งที่ทางท่านประธานชุดท่านคาดหวังนะแล้วท่านประธานชุดก็เคยได้มีโอกาสได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรนี้ด้วยใช่ไหม
0: ท่
1: านท่านเคยที่จะไปฝึกงานในลักษณะอย่างนี้นะฮ
0: ะ
1: มีอะไรจะฝากในฐานะที่ถึงเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นพี่ด้วยนะ
0: ครับผมจริงๆแล้วนะคะเห็นอย่างนี้นะคะจบมสท.มาแล้ว2ใบนะคะหนึ่งในนั้นก็คือหลักสูตรนี้เลยนะคะสาธารณสุขชุมชนนะคะเลยเข้าใจนะคะความรู้สึกของนักศึกษาทุกคนในการเรียนชุดนี้นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานนะคะข้อจำกัดหลักๆของพวกเราคือเรื่องเวลานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝึกจริงๆเนี่ยอยากจะฝากไว้จริงๆอะค่ะคือการบริหารจัดการเวลาของตนเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อสำคัญหัวข้อนึงที่เราจะพูดกันถัดไปนะคะกับอาจารย์สุนัชชานะคะหรือจะสมโภชอีกทีนึงว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะแล้วก็จะต้องบริหารเวลาจัดการบริหารเวลายังไงนะคะให้สามารถฝึกได้ครบตามที่โครงสร้างวิชาวางแผนไว้นะคะโดยเฉพาะอีกเรื่องนึงนะคะคือการประสานงานกับศูนย์ฝึกนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะทำให้เกิด การทำงานเนี่ยนะคะทำให้เกิดปัญหาและทำให้เกิดการทำงานที่บรรลุได้เนี่ยนะคะส่งผลมากเลยนะคะในประเด็นของการสื่อสารนะคะเราก็เลยอยากจะฝากนักศึกษานะคะว่ามีอะไรเนี่ยอยากให้แจ้งกับทางศูนย์ฝึกนะคะหรือว่าถ้านึกอะไรไม่ออกว่าจะต้องแจ้งยังไงนะคะ

0: จ้งทางประธานชุดได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงอะค่ะประธานชุดจะจัดการแล้วก็จะประสานงานกับทางศูนย์ฝึกให้นะคะการวางแผนบริหารเวลาจัดบริหารเวลานะคะแล้วก็การสื่อสารนะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะสำคัญมากค่ะในการฝึกและชุดนี้นะคะ
1: ครับพูดเรื่องนิดเดียวนะอาจารย์พอดีการวางแผนเนี่ยอันนี้ผมว่ามันสำคัญมากซึ่งนักศึกษาจะต้องวางแผนของตัวเองและวางแผนร่วมกับทางอาจารย
0: ์ที่ฝึกด้วยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เราก็จะเป็นเขาเรียกคีย์ซักเซสนะของการฝึกให้บรรลุตามเป้าหมายนะครับที่ทางชุดวิชาเองนะครับทางอาจารย์แล้วก็ทางนักศึกษาก็ร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับ
0: ขอเสริมเพิ่มอีกประเด็นนึงนะคะนอกจากการวางแผนงานของตนเองวางแผนกับศูนย์ฝึกวางแผนกับอาจารย์เนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือการวางแผนกับเพื่อนร่วมทีมนะคะเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของชีววิชานี้นะคะมันจะมีกิจกรรมบางกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องทำร่วมกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนแต่ละคนก็จะมีตารางเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนของเขานะคะแล้วก็มันจะเป็นความยากลำบากในเรื่องการหาเวลาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการประสานงานกับผู้ร่วมงานด้วยเนี่ยค่ะหรือว่าเพื่อนที่เรียนชุดเดียวกันในการทำกิจกรรมกลุ่มก็เป็นสิ่งสำคัญอีกข้อนึงนะคะ
1: ครับก็น่าจะได้เนื้อหาในเบื้องต้นอย่างครบถ้วนนะครับจากท่านประธานชุดของเรานะครับอยากให้อาจารย์ได้อวยพรนักศึกษานะครับอีกสักครั้งนึงนะครับก่อนที่จะได้ไปสู่ในช่วงเซสชันต่อไปหรืออาจารย์ท่านต่อไปนะครับ
0: ค่ะก่อนที่เราจะจบกันตรงนี้นะคะอยากจะเพิ่มอีกประเด็นนึงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการให้คะแนนหรือว่ารูปแบบเกี่ยวกับเรื่องคำอธิบายของการฝึกงานทั้ง4ด้านนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนของชุดนี้นะคะเพราะค่อนข้างมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะเลยอยากจะขออธิบายเพิ่มนะคะค่ะโดยเบื้องต้นนะคะที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะคะนักศึกษาจำได้ไหมว่ามีการฝึกเบื้องต้นมีการฝึกเสริมทักษะ2ครั้งนะคะครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะคะแล้วก็มีฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์อยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการฝึกแต่ละอย่างนะคะโดยอันดับแรกนะคะการฝึกเบื้องต้นเนี่ยหลักๆแล้วนะคะจะใช้เวลาประมาณ32ชั่วโมงนะคะให้นักศึกษาทบทวนวิชาความรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละเทอมนะคะสามารถประสานงานกับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประธานชุดได้เลยนะคะว่าแต่ละเทอมเนี่ยจะมีการฝึกเบื้องต้นอย่างไรนะคะแต่หลักๆแล้วที่เหมือนกันในทุกๆเทอมก็คือนักศึกษาจะต้องไปทวนชุดวิชาเดิมนะคะนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะที่ทำให้เรามองกันว่าชุดวิชาฝึกนี้ควรจะเป็นชุดวิชา3ชุดสุดท้ายของการเรียนของนักศึกษานะคะเพราะเราคาดหวังว่านักศึกษาจะต้องผ่านชุดวิชาอื่นๆมาเกือบครบแล้วแล้วก็บูรณาการความรู้แล้วก็ทบทวนความรู้ของชุดอื่นๆได้นะคะค่ะต่อมานะคะในการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1นะคะเราก็จะฝึกทั้งหมด4วันนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าจะเป็นการฝึกที่จะเป็นลูกครึ่งนะคะจะเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยทาง Microsoft Teams นะคะแล้วก็เป็นการฝึกที่มาเผชิญหน้าด้วยนะคะค่ะหรือว่าในเทอมถัดไปนะคะจะมีการปรับปรุงรูปแบบอีกทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนแล้วก็การบําบัดโรคเบื้องต้นนะคะในส่วนของการบําบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยเราจะเชิญนักศึกษามาฝึกเผชิญหน้านะคะเพราะจะเป็นรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องการสอนการปฐมพยาบาลต่างๆนะคะในทักษะต่างๆนะคะรวมถึงและในเรื่องของการที่จะเรียนทางออนไลน์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการฝึกเสริมทักษะในเรื่องการลงชุมชนนะคะหรือว่าการเขียนโครงการนั่นเองนะคะโดยหลักๆแล้วเราจะใช้เวลาตรงนี้4วัน32ชั่วโมงค่ะและต่อมาคือไฮไลท์ของนักศึกษานะคะคือการฝึกตามมอบหมายค่ะการฝึกตามมอบหมายนะคะจะใช้เวลาทั้งสิ้น280ชั่วโมงนะคะนักศึกษาสามารถวางแผนตารางเวลานะคะกับทางศูนย์ฝึกได้เลยนะคะว่าจะเข้าวันไหนอะไรยังไงนะคะเอาให้ครบ280ชั่วโมงค่ะเกินไม่ว่านะคะตะขาดไม่ได้นะคะค่ะโดยช่วงเวลาที่อาจารย์กำหนดนะคะถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ในภาคต้นนะช่วงเวลาที่เราจะให้นักศึกษาไปฝึกเนี่ยจะอยู่ในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคมนะคะค่ะแล้วก็ถ้านักศึกษาลงทะเบียนในชุดวิชานี้ในภาคปลายนะคะช่วงที่เราจะให้นักศึกษาไปฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็คือช่วงเมษาถึงกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะบริหารเวลาแล้วลา งานเบื้องต้นได้เลยนะคะการฝึกเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปแล้วนะคะการฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็คือไปฝึกที่ศูนย์ฝึกเลยนะคะก็ส่วนหลักจะเป็นรพสต.นะคะที่ใกล้นักศึกษาหรือว่าที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้นะคะค่ะก็จะเป็นการใช้ชีวิตเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเลยนะคะโดยนำความรู้ที่เราฝึกเสริมทักษะที่1นะคะแล้วก็ความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนในหลักสูตรนี้นะคะ

0: ำไปใช้ในการทำงานในชุมชนค่ะแล้วก็ทำงานในรพสต.ศูนย์ฝึกค่ะต่อมานะคะเมื่อนักศึกษาได้ฝึกทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาสรุปให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆร่วมงานร่วมฝึกด้วยการฟังนะคะก็จะใช้เวลาฝึกทั้งหมด2วันค่ะ16ชั่วโมงช่วงเวลาฝึกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ในภาคต้นเนี่ยจะเป็นประมาณเดือนกุมภานะคะส่วนภาคปลายเนี่ยก็จะเป็นประมาณสิงหาค่ะหลักๆ ก็ประมาณเท่านี้นะคะส่วนการเก็บคะแนนนะคะในแต่ละเทอมเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างไปนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะเราจะเน้นเก็บคะแนนในการฝึกตามมอบหมายนะคะจะอยู่ประมาณ 40% นะคะส่วนการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยค่ะก็จะแล้วแต่ในแต่ละเทอมค่ะแล้วก็การฝึกเบื้องต้นเนี่ยก็จะแล้วแต่ในแต่ละเทอมนะคะค่ะหลักที่สำคัญที่สุดนะคะคือชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ฝึกปฏิบัติอย่างเดียวนะคะไม่มีการสอบภาคทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าฝึกทั้งหมดให้ครบนะคะแล้วก็จะต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ60นะคะไม่นั้นนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เลยนะคะชุดวิชานี้ไม่มีการสอบซ่อมนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ผ่านมานะคะนักศึกษาที่เรียนชุดวิชานี้นะคะส่วนใหญ่นะคะจะได้ออนเนอร์ทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์ธีรวุฒิเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าวิชานี้ค่ะมันไม่มีสอบทฤษฎีนะคะนักศึกษาก็จะสามารถทำคะแนนได้ดีค่ะ
1: อาจารย์ขออนุญาตนิดเดียวในสไลด์เมื่อสักครู่นี้สำคัญมากทำให้เราเห็นช้างทั้งตัวในการฝึกเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าร้อยละ60ของแต่ละส่วนหมายความว่าทั้ง4ช่องเนี่ยนะฮะ
0: นักศึกษาจะต้องได้เกินร้อยละ60
1: การฝึกเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องแต่ละการฝึกต้องได้อย่างน้อย60นะฮะ
0: ขึ้นไปค่ะ
1: 10% ขึ้นไปในการประเมินผลนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือทุกพาร์ทมีความสำคัญยิ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ขาดพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งนะครับก็
0: ต้องไปเรียนลงทะเบียนเรียนใหม่ค่ะ
1: ครับเก็บคะแนนไว้
0: เก็บคะแนนไว้ได้ค่ะมาฝึกเฉพาะส่วนที่นักศึกษาขาดนะคะแต่ก็คือลงทะเบียนราคาเต็มค่ะค่ะ
1: โอเคฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเองนะฮะถ้าเราขาดพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญต้องวางแผนนะฮะตั้งแต
0: ่
1: เริ่มแรกเลยนะครับ
0: ค่ะเป็นชุดที่ใช้เวลาเรียนเยอะค่ะ
1: แต่ละช่วงผมว่ามีความตื่นเต้นนะฮะเท่าที่เห็นนักศึกษาได้เล่าให้ฟังก็มีความตื่นเต้นทุกช่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็จัดการเรียนการสอนไม่เบื่อแน่นอนนะครับเราก็เตรียมความพร้อมอาจารย์เหมียวอาจารย์มยุรินทร์ได้เตรียมการเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีนะครับก็คิดว่าวิชานี้ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมแล้วก็มีความเขาเรียกว่าสนุกสนานในการเรียนรู้นะ
0: แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริงสมกับเป็นชุดฝึกปฏิบัติแน่นอนค่ะ
1: ครับผมครับก็จริงๆเราอยากให้อาจารย์อวยพรนะฮะให้นักศึกษาได้มีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพนะครับอาจารย์จะมีอะไรฝากไว้สักหน่อยครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะคืออาจารย์รู้จากประสบการณ์ที่สอนนักศึกษามสท.มานะคะนักศึกษาเรามีศักยภาพนะคะเนื่องจากนักศึกษาเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือได้ทำงานมาแล้วนะคะมีศักยภาพแล้วเวลาไปฝึกงานเนี่ยที่ศูนย์ฝึกก็จะให้คำชื่นชมมานะคะในเรื่องการจัดการเวลาความนอบน้อมนะคะการความการรับฟังนะคะแล้วก็การทำงานเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดแข็งของเรานะคะอย่ารักษาไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโอกาสดีนะคะนักศึกษาเวลาฝึกงานนะคะเราไม่รู้เราถามได้เราไม่รู้เราเรียนรู้ได้นะคะเมื่อจบไปแล้วนะคะเราทำงานแล้วเนี่ยคือมันจะไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างนี้อีกแล้วอะค่ะในบทบาทครั้งนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้โอกาสได้ใช้โอกาสที่เราจะเป็นการฝึกงานเนี่ยค่ะได้อย่างคุ้มค่านะคะไม่รู้ถามไม่รู้เตรียมตัวไม่รู้ลองฝึกเปิดรับทุกอย่างนะคะใครสอนอะไรมารับให้หมดนะคะแล้วนักศึกษาจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปใช้แน่นอนค่ะ
1: ก็ผมเพิ่มเติมให้สักหน่อยนะผมพอดีเห็นทางนักศึกษาเราก็บางคนทำงานแล้วนะครับแล้วก็ไปฝึกงานที่ตามศูนย์ฝึกต่างๆแล้วก็เอาเรื่องของทักษะความรู้อื่นนะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ในความรู้ที่ทางวิชาชีพสาธารณสุขนะครับไปช่วยนะครับไปช่วยเหลือทางศูนย์เนี่ยจนมีชื่อเสียงในหลายศูนย์อ
0: ันนี้สำคัญมากค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาง
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ทางศูนย์เขาชื่นชมมาค่ะ
1: ครับก็เลยว่าของพวกเราเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นนักศึกษาที่แตกต่างจากมหาลัยอื่นนะครับเป็นจุดเด่นนะครับ
0: เราก็ต้องเน้นเรื่องการบูรณาการกับทักษะเก่าด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ธีรวุฒิที่แนะนำประเด็นนี้ค่ะเพราะว่านักศึกษาของเรานะคะมีศักยภาพแล้วก็มีความรู้ดั้งมีทักษะเก่าติดตัวมานะคะอย่างที่ผ่านมาก็มีเกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนไทยนะคะก็นำไปประยุกต์ใช้กับทางรพสต.ได้เป็นอย่างดีนะคะก็อย่าลืมนะคะนำจุดเด่นของเราในจุดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้นะคะ
1: ครับอาจารย์มยุรินทร์ครับเข้าใจว่านะครับเรามีนักศึกษาที่ผ่านมาที่ฝึกมา1รุ่นแล้วนะครับเราก็

0: จะรู้ว่าที่รุ่นแรกที่ผ่านไปนะครับเขามีปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรจากทางอาจารย์บ้างไหมครับที่เราจะได้ฝากไปถึงนักศึกษารุ่นต่อไปครับ
1: ค่ะอย่างแรกที่อยากจะฝากเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่เน้นไว้ตั้งแต่ต้นนะคะคือเรื่องการจัดสรรเวลานะคะเนื่องจากนักศึกษารุ่นแรกนะคะทุกคนเป็นนักศึกษาที่กำลังทำงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการลางานเนี่ยจะมีปัญหามากนะคะหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะสามารถฝึกได้แค่ช่วงเวลาเลิกงานนะคะหรือว่าเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะเป็นปัญหาในแง่ที่ว่าเวลาไปฝึกงานที่ศูนย์ฝึกอะค่ะไปฝึกนอกเวลากับฝึกเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะมันจะฝึกได้แต่ในแง่ของการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะจะไม่ค่อยได้มีเวลาไปลงชุมชนนะคะอาจารย์บุดดี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาเลยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทักษะการลงชุมชน
0: เพราะว่าฝึก
1: นอกเวลาการทำงานของเขา
0: ค่ะ
1: มันก็เลยกลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานที่จะลงชุมชนร่วมกันกับทางศูนย์ฝึกหรือว่าการจะไปพบปะชาวบ้านเนี่ยค่ะมันเวลามันไม่ตรงกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นข้อสังเกตของอาจารย์แล้วก็เป็นจากการที่ได้สอบถามจากทางศูนย์ฝึกมานะคะเลยอยากจะให้นักศึกษารุ่นถัดไปเนี่ยค่ะบริหารจัดการเวลาตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าจะทำยังไงให้สามารถไปฝึกงานในช่วงเวลาทำงานได้ด้วยอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือบางทีเราถ้าเราไม่วางแผนกับทางอาจารย์พี่เลี้ยงเราก็จะไปฝึกอะไรที่เราฝึกได้ก่อนถูกไหมฮะ
1: ค
0: ือเราถนัดเรื่องของอาจจะไม่ถนัดอาจจะว่าคิดว่าเราไปเก็บเคสไปเก็บอะไรเรื่องการบำบัดโรคได้แล้วก็จะไปทำตรงนั้นก่อนปรากฏว่าพอทำตรงนั้นเสร็จนะครับเวลาที่เราจะไปฝึกชุมชนเนี่ยมันเหลือน้อยละ
1: ใช่ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบีบนะในช่วงท้าย
1: ค่ะแล้วในการฝึกชุมชนนะคะมันเป็นการฝึกที่จะต้องประสานงานกับทางหลายๆฝ่ายนะคะอาจารย์ธีรวุฒิแล้วในส่วนของการจัดทำโครงการนะคะ
0: มันต้อง
1: ใช้เวลาในการทำโครงการนะคะแล้วก็มันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องว่าการติดตามโครงการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่ได้มีเวลาในการติดตามอะค่ะผลออกมาก็เลยจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะค่ะ
0: อ๋อตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ว่า
1: อยากจะฝากไว้ในรุ่นถัดไปนะคะ
0: ต้องเผื่อเวลาด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะต้องจัดสรรเวลาดีๆค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับก็นี่ก็เป็นคล้ายๆกับสิ่งที่เราเอามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนนะครับว่าจริงๆจะเจอปัญหาอะไรนะแต่จริงๆมีอาจจะมีมากกว่านั้นหรือว่าเราคิดว่ารุ่นนี้อาจจะน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าได้มีบทเรียนจากรุ่นพี่แล้วสุดท้ายแล้วครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรก่อนที่จะได้พบอาจารย์ท่านอื่นในช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากนักศึกษาไว้นะคะทั้งในนักฐานะรุ่นพี่นะคะที่เคยเรียนชุดวิชานี้ก็ในฐานะประธานชุดนี้นะคะว่าชุดวิชานี้นะคะเป็นชุดปฏิบัติ 100% นะคะ อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะจากการฝึกงานแล้วฝึกปฏิบัตินะคะในฐานะนักศึกษาฝึกงานให้เต็มที่นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็นโอกาสทองนะคะที่เราเนี่ยจะได้ใช้ศักยภาพของเรานะคะในการบูรณาการความรู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสทองที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะในฐานะนักศึกษานะคะการเรียนรู้ในบทบาทของนักศึกษาการเรียนรู้ในบทบาทที่จบไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะในฐานะที่เป็นนักศึกษาเนี่ยทุกคนจะเอ็นดูและให้ความรู้เรานะคะแล้วก็ทุกคนจะพร้อมที่จะเปิดให้เรานะคะเปิดเทคนิคแล้วก็บอกนู่นบอกนี่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวนะคะช่วงเวลาทองนี้ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบูรณาการความรู้ทักษะดั้งเดิมที่นักศึกษามีนะคะกับในการลงชุมชนนะคะแล้วก็ในการฝึกงานในชุดนี้ให้เต็มที่ด้วยนะคะ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงานระหว่างไปฝึกงานแล้วก็หลังไปฝึกงานนะครับจะมีการเตรียมความพร้อมอยู่3ช่วงนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมโภชรัตติโอฬารนะครับก็ท่านได้มาเป็นวิทยากรในเซสชันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์
10: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับจากที่ผมได้เกริ่นไปนะครับก็เรื่องของการต้องไปให้นักศึกษาได้ต้องเตรียมพร้อมนะครับในระหว่างก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัตินะฮะฝึกงานในพื้นที่จริงนะครับรวมถึงการที่ไปฝึกแล้วเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมหรือต้องมีการจัดการกับตัวเองอย่างไรแล้วรวมถึงกลับมาต้องทำอย่างไรเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้ช่วยนะครับแนะนำตรงนี้ให้กับนักศึกษาของเราครับในช่วงแรกขอเป็นก่อนฝึกก่อนนะกันอาจารย์ครับ
11: ก็จริงๆแล้วคือเราเวลาที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยคือก็คงต้องเรียนรู้มาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะสรุปใน3ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการเตรียมพร้อมในช่วงก่อนฝึกปฏิบัตินะคะว่านักศึกษาควรจะทบทวนอะไรหรือว่าคิดถึงอะไรนะคะแล้วก็ขณะฝึกนะคะควรจะต้องเตรียมการยังไงแล้วก็หลังฝึกนะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะทำให้นักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะในการสอนในชุดวิชานี้นะคะค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ตั้งคำถามไว้นะคะลองทบทวนตัวเองดูก็ได้นะคะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะคะจริงๆแล้วในชุดวิชานี้เนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะคะก็ได้ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาต่างๆมาเกือบหมดแล้วเรียกว่าเกือบหมดนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกเนี่ยเราจะต้องทบทวนดูนะคะบอกว่าเมื่อไหร่จึงจะลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะในหลักสูตรเนี่ยเราเตรียมไว้ว่าจริงๆแล้วชุดวิชานี้เนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเราเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายนะคะนั่นคือนักศึกษาน่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เรียกว่าศึกษานะชุดวิชาต่างๆนะคะที่เป็นชุดวิชาหลักสำคัญต่างๆของหลักสูตรมาเกือบจบแล
0: ้
11: วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฝึกเนี่ยก็น่าจะพร้อมและเรียกว่าพร้อมนะคะในเบื้องต้นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์คงต้องตอบนะคะจริงๆแล้วท่านประธานชุดวิชานะคะก็คงได้เรียนเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่านักศึกษาจะต้องศึกษาชุดวิชานี้อย่างไรอาจารย์ก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชานี้เนี่ยเป็นชุดวิชาที่ไม่มีภาคทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นผลการประเมินต่างๆเนี่ยมาจากการฝึกปฏิบัติทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เรียนรู้ไว้เลยแต่อย่างไรก็ตามความรู้จำเป็นที่จะต้องมีนะคะมีฝึกอะไรกันบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็แบ่งเป็นในส่วนของฝึกเบื้องต้นนะคะฝึกตามมอบหมายแล้วก็ฝึกเสริมทักษะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในรายละเอียดนะคะฝึกไปทำไมนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพนะคะถ้าจะไปประกอบอาชีพว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นลุ่มลึกต่างๆในเรื่องของทักษะวิชาชีพเนี่ยเป็นถือว่าเป็นความสำคัญจำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพเองหรือหลักเกณฑ์ของหลักสูตรเองเนี่ยเราจะมีกฎเกณฑ์นะคะเช่นในเรื่องของจำนวนชั่วโมงในการฝึกนะคะแล้วก็ทักษะต่างๆที่นักศึกษาจะต้องได้ฝึกฝนหรือว่าจะต้องปฏิบัติให้เกิดความชำนาญนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราฝึกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความพร้อมของตัวเองนะคะในการที่เราไปประกอบอาชีพนะคะก็เรียกว่าไม่น้อยหน้าใครคือหมายความว่าเราก็จะต้องทำได้อย่างมีความมั่นใจนะคะต้องทบทวนความรู้ใหม่นะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคือเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมานะคะชุดวิชาต่างๆนะคะก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะคะโดยชุดวิชาหลักๆทั้งหลายนะคะอย่างเช่นในเรื่องของชุดวิชาการทำงานชุมชนเองนะคะหรือว่าในเรื่องของการ ตรวจประเมินเบื้องต้นนะคะไม่งั้นอาจจะต้องไปทบทวนอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะอาชีวอนามัยอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมานี้ก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะคะ
0: อาจารย์ครับตรงนี้ผมว่าสำคัญขออนุญาตนิดนึงนะอาจารย์ตรงที่ต้องกลับไปทบทวนคือนักศึกษาเรามีการเรียนระยะเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนใช้เวลาเรียน2-3 ปีนะฮะ4ปีแล้วก็อาจจะจบได้เลยนะฮะเหลือ3ชุดทะ3ชุดแล้วค่อยมาลงนะฮะบางคนใช้เวลาเป็น 7-8 ปีนะเพราะฉะนั้นคืออาจจะลืมไปแล้วของเพราะฉะนั้นเพื่อให้1ก็คือมีความมั่นใจนะครับของนักศึกษาเอง2ก็คือเพื่อให้อะไรครับเราบางทีฮะการเป็นนักศึกษามสทเนี่ยฮะเราจะต้องมั่นใจแล้วก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะครับหรือตามมาตรฐานของวิชาชีพรวมถึงมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีความรู้ให้ครบทุกด้านตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว
11: ้
0: นั่นคือก็ต้องมีเป็นชื่อเป็นเสียงนะฮะเป็นของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมตรงนี้ให้อย่างจริงจังนะครับกลับไปทบทวนในสิ่งที่จำเป็นนะครับที่เราได้บอก
11: ก็คือต้องทบทวนนะคะต้องทบทวนอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นความจำเป็นเหมือนกันนะคะในเรื่องของการบริหารเวลาเพราะฉะนั้นในภาคการศึกษาจริงๆแล้วชุดวิชานี้จะเปิดทุกภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็คงจะต้องจัดสรรเวลาแล้วล่ะว่าพร้อมเมื่อไหร่แล้วพอตัดสินใจลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเวลาที่ทางหลักสูตรหรือว่าทางชุดวิชากำหนดให้ฝึกปฏิบัติเนี่ยเราพร้อมไหมนะคะคงจะมาอ้างว่าไม่พร้อมไม่ได้แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องบริหารเวลาให้ได้ว่าจะฝึกเมื่อไหร่เราจะต้องลาเราจะต้องจัดสรรเวลาหรือว่าแบ่งเวลายังไงให้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะอันนี้อยากย้ำในส่วนนี้นะคะว่าเราจะต้องบริหารเวลาให้ได้นะคะว่าจะฝึกเมื่อไหร่นะคะแล้วเราจะต้องจัดสรรเรื่องครอบครัวนะคะ
0: เร
11: ื่องการทำงานอะไรต่างๆนี้ให้ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็สำคัญนะคะเมื่อกี้บอกว่าอาจารย์บอกว่าบางคนเรียนมานานนะเพราะฉะน
0: ั้
11: นเอ๊ะที่ทวนไปนี่ใช่หรือเปล่าเอ๊ะยังใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะย้ำว่าเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของกฎนะคะกติกานะคะของชุดวิชาของหลักสูตรแล้วก็ของกติกาของหน่วยงานของเราเองด้วยนะบางที่บอกว่าเอ้ยลาได้แค่นี้แค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นใจของเราต้องพร้อมพอสมควรนะคะเราก็ต้องเตรียมร่วมกับในเรื่องของการบริหารเวลานั่นเองนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดำเนินการนะคะอย่างเช่นในเรื่องของความเข้มข้นในการฝึกปฏิบัตินะคะในแต่ละด้านเนี่ยนะคะแล้วก็การทำรายงานนะคะหรือว่ากติกาในเรื่องของการส่งรายงานนะอาจารย์บางท่านบอกเอ้ยต้องส่งมาก่อนล่วงหน้านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจำนวนชั่วโมงในการฝึกเราก็ต้องศึกษาทบทวนให้ดีว่าเอ๊ะช่วงนั้นช่วงนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะไปฝึกมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะคะว่าก่อนฝึกก็คือความพร้อมนะคะจริงๆแล้วถ้านักศึกษาได้ศึกษามาอย่างดีเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เรามั่นใจแล้วก็อาจจะความวิตกกังวลต่างๆนี่ก็จะน่าจะลดน้อยลงไปนะคะ
0: สิ่งที่อาจารย์บอกว่าต้องเตรียมใจเนี่ยฮะถ้าเรากลับไปดูข้อกลางๆที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องการฝึกไปทำไมเนี่ยฮะถ้าเรามองว่าการฝึกมีความสำคัญนะฮะต่อตัวเองนะครับในการที่จะไปทำงานแล้วก็มีความมั่นใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นจบไปแล้วก็ไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายใครนะฮะเราทำงานได้อย่างมีคุณภาพมีทักษะมีการเรียนรู้มาก่อนเนี่ยอันนี้ก็อยากให้เราให้ความสำคัญตรงนี้นะฮะแล้วใจเราจะมานะฮะเวลาไปฝึกเราจะรู้สึกแฮปปี้มากนะฮะนี่ก็อาจารย์น่าจะมีเทคนิคไหมครับที่จะบอกให้นักศึกษาเตรียมใจอย่างไรนะฮะมองต้องมองเรื่องการฝึกงานเป็นอย่างไรหรือว่ามีเทคนิคว่าเวลาที่จะลงไปเนี่ยเราต้องแบบอะไรฮะเราต้องไปลางานต้องก็จะเจอปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ารุ่นพี่หรือว่าอาจารย์จะแนะนำอย่างไรได้บ้างให้
11: โดยประสบการณ์ซึ่งอาจารย์ก็อาจจะได้พบกับนักศึกษาในหลายๆส่วนนะจริงๆแล้วนักศึกษาของเรามีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานอยู่บ้างนะบางคนอาจจะไม่มีเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยน่าจะ มีความมุ่งมั่นเนาะแต่คนที่มีพื้นฐานนี่อาจจะเออฉันรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเตรียมใจเนี่ยก็คือเราก็อาจจะมองโลกในแง่บวกนะคะว่าคนที่มีพื้นฐานมาแล้วเนี่ยก็ต้องคิดว่าการที่

0: เราไปเจอประสบการณ์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมเนี่ยมันจะสร้างเสริมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้แล้วก็ทักษะของเราเนี่ยให้เกิดมากขึ้นนะคะคือยกตัวอย่างถ้าอาจารย์เองเนี่ยเรียกว่าจบมา30กว่าปีแล้วเนาะตอนนี้ก็เกษียณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังจำได้ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติตอนที่เราเรียนพยาบาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังจำอยู่ตนปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นการลงมือทำเนี่ยนะคะก็คือเรารู้แล้วนะคะรู้ความรู้มีความเข้าใจนะคะมีความรู้ในเชิงทฤษฎีแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติความรู้นั้นมันจะไม่ฝังลึกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะการเตรียมใจอาจารย์ก็เลยมองว่ามองเป็นโพซิทีฟนะคะ คนที่ไม่มีประสบการณ์ก็คือไปสร้างสรรค์ความรู้สร้างทักษะให้ตนเองนะคะส่วนคนที่มีประสบการณ์แล้ว บ้างนะคะการเรียนรู้ในแง่มุมใหม่ๆจะทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราฝึกไปทำไมมันจะมีส่วนสำคัญก็คือว่าตอนที่เราจะไปสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเหมือนกันถ้าเราไปเห็นของจริงแล้วเราได้ลงมือทำจริงนะคะเราก็จะได้ใช้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ประกอบในการที่เราจะไปสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ
1: ครับ
0: สาธารณสุข
1: ครับส่วนใหญ่ลูกศิษย์เราก็จะสอบผ่านนะอาจารย
0: ์ ใช่ อ
1: ันนี้เราจากที่เห็นมานะฮะนี่ก็อีกอันนึงที่อาจารย์บอกว่าเรามีคนที่มีประสบการณ์กับคนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานเลยนะฮะอยู่คนละฟิลเลยนะการทำงานด้านสาธารณสุขพอมาเจอกันถ้าเรามองว่าเป็นจุดเด่นนะคือว่าเราจะเป็นแรงจูงใจให้เราจะไปเรียนรู้จากเพื่อนด้วยนะเราก็จะเห็นเพื่อนทำอย่างไรแล้วก็อาจจะไม่แค่ไปคุยกับพี่เลี้ยงคุยกับเพื่อนได้ทักษะจากเพื่อนเทคนิคจากเพื่อนซึ่งมีประสบการณ์มาบ้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นหนึ่งของการฝึกงานของเราด้วยนะ
0: ใช่คือหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์อยู่ตรงนี้นะคะว่าเพราะว่าหนึ่งนักศึกษาของเรามีความหลากหลายหลากหลายทั้งแบ็คกราวด์นะคะบางคนเป็นแพทย์นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นอสม.นะหรือว่าบางคนเป็นชาวนาเป็นชาวสวนนะคะเพราะฉะนั้นเอาพื้นฐาน
1: ก็มีอยู่เอกชนก็มี
0: ใช่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็มาทำงานในส่วนที่เป็นสาธารณสุขร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีมุมมองที่เรียกว่าแตกต่างไปจากเดิม
1: อย่างอาจารย์เหมียวประธานชุดเนี่ยเป็นสัตวแพทย์นะฮะก็มาเรียนสาธารณสุขชุมชนเพิ่ม
0: ประธานชุด
1: ก็ได้ทักษะจากการรักษาหมาแมวนะโทษทีนะก็มาดูว่าดูแลคนดูแลยังไงก็ต้องมาเรียนรู้อีกนะฮะ
0: เขาก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะคะว่านักศึกษาเราพอลงฝึกงานเนี่ยแทนที่บางครั้งเนี่ยเวลาลงชุมชนจะเอาคนมารักษาบางที่เนี่ยก็ปรากฏว่าพบว่ามีการจุงวัวจุงควายมาช่วยดูแลหน่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะในการที
1: ่ในชุมชนก็ไม่เหมือนโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลอาจจะมีระบบแบบนึงชุมชนใช้ระบบอีกแบบนึงนะที่เราต้องไปเรียนรู้นะครับ
0: ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องเตรียมใจว่าบางทีสถานการณ์บางอย่างเนี่ย
1: เป็นทฤษฎีเลย
0: เป็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆแล้วเราก็จะมีความสุขสนุกกับสิ่งที่เราได้พบเจอค่ะ
1: ขออนุญาตถัดไปนะครับคือการพอนักศึกษาลงไปพื้นที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือฝึกนะคะขณะฝึกเนื่องจากว่าในชุดวิชานี้เราแบ่งเป็น3ส่วนนะคะ3ส่วนแต่จริงๆแล้วพอแบ่งย่อยไปในกลายเป็น4ส่วนนะไม่งงนะคะก็คือฝึกเสริมทักษะเนี่ยจะเป็น2ครั้งนะคะคือครั้งที่1กับครั้งที่2นะคะจะมีฝึกเบื้องต้นฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ฝึกตามมอบหมายแล้วก็ฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะทีนี้เรามาดูแต่ละส่วนกันว่า
1: ทุกส่วนต้องได้ 60% ขึ้นไปถึงจะผ่าน
0: ใช่อาจารย์เหมียวได้อันนี้ท่านประธานชุดย้ำนะคะแล้วก็การประเมินผลเนี่ยสังเกตดูนะคะอันนี้ไม่ได้ขู่นะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือว่าทางหลักสูตรก็คงต้องรักษาในเรื่องของมาตรฐาน
1: คุณภาพ
0: นะคะทางวิชาการแล้วก็มาตรฐานทางวิชาชีพด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าจบไปแล้วต้องไม่น้อยหน้าใครนะคะว่าเราจบมสท.บอกอุ้ยไม่ได้ฝึกปฏิบัติกันเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะเราฝึกแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการประเมินผลมาอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการประเมินผลก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะทุกๆฝึกก็จะมีการประเมินผลด้วยนะคะโอเคนะคะเราไปดูแต่ละฝึกกันนะคะทีนี้ฝึกเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาน่าจะทบทวนอะไรบ้างนะคะฝึกเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ย ฝึกเองอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็มีเวลา

0: ทบทวนเต็มที่นะคะแต่ว่าในทางกำหนดกฎเกณฑ์ของชุดวิชาเนี่ยบอกว่าประมาณ32ชั่วโมงแต่เราไม่ได้ห้ามนะคุณจะใช้เวลามากกว่านั้นก็ได้นะบางคนขยันไง
1: ครับ
0: ทุกครั้งที่ไปทำงานก็เปิดดูนะอันนี้ถือว่าเป็นเด็กขยันนะอาจจะดูตลอดเวลามีการทบทวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าชุดวิชาบางชุดของเราที่นักศึกษาเรียนไปแล้วอาจจะนักศึกษาของเราส่วนใหญ่ทำงานแล้วนะคะอาจจะถูกนำไปใช้เพราะฉะนั้นเขาก็ทบทวนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าโชคดี
1: การทบทวนมีหลายรูปแบบมากเลยนะฮะทบทวนจากอาจจะอยู่ในที่ทำงานของเรามีงานให้เห็นอยู่ตลอดหรือบางทีไม่อยู่ก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูอะไรดูนะฮะหรือเปิดหนังสือ
0: ก็คือเรียกว่าอย่าใช้เวลาให้ปากประโยชน์นะเมื่อเราก็เจออะไรพบอะไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลานะคะแต่ที่อาจารย์อยากจะย้ำนะคะก็คือส่วนที่น่าจะไปทบทวนให้มากๆสำหรับที่จะมาลงฝึกในชุดวิชานี้ก็คือในเรื่องของชุดวิชาที่ผ่านมาคือการส่งเสริมสุขภาพนะคะและอนามัยชุมชนวิทยาการระบาดและการควบคุมป้องกันโรคนะคะ
1: ครับ
0: ชีวสถิตินะคะแล้วก็ชุดที่ว่าด้วยการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะพวกนี้นะเดิมเนี่ยนักศึกษาก็คงจะได้มีการเรียนในลักษณะของมีอะไรอะ e-learning อะไรต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะได้มีฝึกทักษะบางทักษะมาบ้างแล้วนะคะนะอันนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละ e-tutorial ที่เรากำลังดำเนินการตรงนี้นักศึกษาก็มาเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาไปด้วยวันนะว่าในชุดวิชานี้เขาจะมีอะไรที่สำคัญนะคะทีนี้เวลา
1: ชุดวิชาที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่นี้ที่สำคัญเนี่ยฮะเพราะว่าเราต้องลงไปทำงานจริงด้วยนะฮะในความเป็นจริงของนักศึกษาชุมชนนะฮะรวมถึงทางสภาวิชาชีพเองก็กำหนดไว้ให้ต้องสอบด้วยใช่ไหมฮะอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันกับเรื่องของมาตรฐานของวิชาชีพแล้วก็เรื่องการปฏิบัติงานจริงนะครับครับ
0: ค่ะทีนี้เวลาเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าจะประมาณ32ชั่วโมงก็คือประมาณ2สัปดาห์นะคะค
1: ือ
0: ถ้าทำแผนในเรื่องของการบริหารเวลานั้นก็คือต้องทำแผนที่ชีวิตของชุดวิชาไปด้วยนะคะว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นฝึกเบื้องต้นเป็นส่วนแรกนะคะที่นักศึกษาจะมาทบทวนนะเป็นก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะแต่อาจารย์อยากจะให้บอกว่าเป็นการทบทวนนอกเวลาทำงานนะคะจะดีกว่าอย่าไปรบกวนเวลาทำงานสำหรับนักศึกษาที่ทำงานอยู่นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเวลาสำหรับสถานที่บอกไปแล้วที่ไหนก็ได้นะคะที่นักศึกษาสะดวกอาจจะเป็นที่ทำงานของนักศึกษาเองที่บ้านนะคะก็ได้นะคะที่วัดที่อะไรแล้วแต่ร้านกาแฟนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะอุปกรณ์ของใช้นะคะถ้านักศึกษาทบทวนในเรื่องเอกสารการสอน
1: อัน
0: นี้ก็ย้ำว่าอย่าเพิ่งเอาไปให้ใครอย่าเพิ่งเดี๋ยวนี้จะมีนักศึกษาที่ชอบบริจาคเนาะเรียนจบแล้วบริจาคเลยนี่ก็เก็บไว้ก่อนนะคะสำหรับชุดวิชาในหลักสูตรนี้นะคะอุปกรณ์ของใช้ตรงนี้สำคัญนะคะชุดวิชาแล้วก็อาจจะมีคอมพิวเตอร์นะคะหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็น่าจะใช้มือถือได้นะคะเวลาที่จะดู e-tutorial ตรงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการแต่งกายตรงนี้เราก็ไม่ได้ เข้มงวดนะคะเพราะงั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่นักศึกษาไปฝึกหรือว่าใช้ในการทบทวนเนี่ยที่ไหนถ้าที่บ้านก็ตามสะดวกตามสบายของท่านแต่ถ้าเกิดนักศึกษาไปทบทวนที่ทำงานก็ต้องให้เกียรติที่ทำงานของเราเองนะคะหรือว่าบางคนบอกเอ้ยบางครั้งเนี่ยที่ทำงานพี่ๆเขาอาจจะโอเคให้เราได้ทบทวนทักษะบางทักษะได้เช่นวัดความดันจับชีพจรหรือว่าวัดไข้อะไรต่างๆหรือทำแผลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็การแต่งกายก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพหรือว่าสถานการณ์นั้นๆไป
1: อาจารย์นิดนึงครับแล้วอย่างฝึกเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์จะรู้ได้ไงว่านักศึกษาเนี่ยฝึกครับมีวิธีการประเมินอย่างไรไหมครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆแล้วในส่วนนี้คิดว่าทางประธานชุดคงไม่ได้กำหนดในเรื่องของว่ามีคะแนนหรือไม่มีคะแนนนะคะในส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยในการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจุดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเป็นระบบเรียกว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็น honor system ในเรื่องที่ว่านักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตัวเองนะ
1: ครับ
0: เพราะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจบไปแล้วไม่น้อยหน้าใครไม่อายใคร
1: ครับ

0: เพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่นักศึกษาต้องตรวจสอบตัวเองแล้วว่าถ้าเราไม่อายใครนั้นคือเราต้องรับผิดชอบได้นะคะ
1: อันนี้
0: ตนเองได้
1: ผมก็ว่าเราประเมินได้อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราไปนิเทศตามศูนย์ฝึกนะฮะอาจารย์ที่เขาฝึกตามมอบหมายที่เขาดูแลพวกเราอยู่ตามศูนย์ฝึกเนี่ยเขาจะชมนักศึกษาเราว่ามีการเตรียมตัวมาดีนะครับซึ่งก็หมายความว่าเขาเราได้อ่านทบทวนนะครับรวมถึงเราก็มีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เลยอาจารย์
0: แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือในคู่มือนะในคู่มือนักศึกษาเนี่ยอาจารย์เขาอาจจะมีเช็คลิสต์ไว้นะคะว่า1 2 3 4 5นักศึกษาได้ดำเนินการหรือยังนะคะอันนี้นั่นก็ถือว่าเป็นการประเมินตนเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้ามีในเรื่องของการประเมินอะไรต่างๆนักศึกษาก็จะต้องดำเนินการด้วยนะคะเราไปต่อในเรื่องของ
1: สุดท้ายแล้วถ้าเราฝึกเสร็จแล้วใช่ไหมครับต้องเตรียมตัวอะไรหลังจากที่ฝึกเสร็จนะครับในการฝึกอ๋อโทษนะมันจะมีฝึกเสริมทักษะอีกนะคร
0: ับ ใช่มันจะมีฝึกเสริมทักษะ
1: ต้องเข้าไปที่อาจารย์ครับพอดีผมข้ามช็อตไปนิดนึง
0: ทีนี้ขณะฝึกนะคะในการฝึกเสริมทักษะนะคะจะมี2ครั้งเน้นครั้งที่1เนี่ยจะเป็นการที่ทางหลักสูตรหรือว่าทางชุดวิชาเองเนี่ยจัดนะคะดำเนินการให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ต่างๆเน้นโดยหลักการแล้วเนี่ยจะถือว่ามาแบบเผชิญหน้านะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าด้วยลักษณะของสภาวะโรคติดต่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามสถานการณ์ในแต่ละภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะต้องเรียนรู้ว่าในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะแต่ถ้าที่มาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4วันนะคะ4วันนะคะก็คือ32ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ4วันสถานที่นะคะก็เป็นที่มหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเนี่ยคือทางมหาลัยก็จะจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดนะคะก็ถือว่ามาคล้ายๆว่ามาฝึกแห้ง
1: ครับแต่เอาหนังสือมาด้วยก็ดีนะครับเอาหนังสือมาด้วยก็ดีครับ
0: อ๋อถือมาด้วยก็คือเอกสารการสอน
1: ว่าเวลาที่ถามไปนักศึกษาอาจจะตอบไม่ได้ก็ต้องกลับไปเปิดหนังสือเพื่อตอบอาจารย์นะครับในช่วงเวลาที่เราฝึกครับ
0: แต่นี้จะมีส่วนที่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะที่นักศึกษาอาจจะต้องเตรียมพร้อมก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเช่นค่าที่พักถ้าอยู่ต่างจังหวัดค่าเดินทางนะคะแต่ว่าในเรื่องของรายงานในส่วนนี้ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเอาความรู้กับงบประมาณบางส่วนมานะคะค่ะทีนี้ส่วนที่สำคัญค่ะคือในเรื่องของการฝึกตามมอบหมายนะคะในเรื่องของการฝึกตามมอบหมายเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ไปฝึกจริงในสถานที่จริงคำว่าสถานที่จริงในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้รพ.สต.เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: นะคะอาจจะมีเรียกว่าองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นเนี่ยบางที่นะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าทบทวนอะไรบ้างนะคะก็คงต้องทบทวนความรู
1: ้
0: แล้วก็ทักษะต่างๆที่เราได้ฝึกในเรื่องฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ไปนะคะเวลาเนี่ยนะคะฝึกตามเป้าหมายนี่จะใช้เวลาเยอะนะ280ชั่วโมงนะคะในเรื่องของสถานที่นั้นนะคะเราใช้ทางชุดวิชาเนี่ยน่าจะใช้ว่าเป็น student center นะคะก็คือให้นักศึกษาเลือกเองว่าจะไปฝึกที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าเราควรเลือกในส่วนที่ใกล้นะคะเช่นใกล้ที่ทำงานหรือว่าใกล้บ้านเรานะคะจะได้สะดวกในเรื่องของการเดินทางนะคะกรณีถ้าไปพักก็จะได้ไม่ลำบากเกินไป
1: ถ้าอยากไปเลือกฝึกกับเพื่อนที่เคยรู้จักกันที่ต่างภาคต่างภูมิภาคก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็เปิดฟรีสไตล์แล้ว
0: โดยทั่วไปอ่ะเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเนี่ยในตอนที่อาจจะช่วงก่อนฝึกเสริมทักษะครั้งที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะรู้ล่วงหน้าแล้วพอมาฝึกเสริมทักษะครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะมาแก้ปัญหากันถ้าเกิดมีปัญหา ในเรื่องของการลงศูนย์ไม่ตรงไม่ครบถ้วนหรืออะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการฝึกตามเป้าหมายนี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะกรณีถ้านักศึกษาเลือกไกลแน่นอนค่าใช้จ่ายอาจจะสูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นค่าเดินทางค่าที่พักนะคะแต่ที่สำคัญก็จะมีในเรื่องของเตรียมในเรื่องของการทำรายงานอาจจะต้องมีกระดาษนะคะปรินเตอร์อะไรต่างๆนะคะที่อาจจะต้องมีนะคะคอมพิวเตอร์ที่อาจจะต้องใช้นะคะในการที่จะต้องเขียนรายงานจริงๆแล้วทางชุดวิชาเนี่ยก็ไม่ได้สตริกว่าจะต้องพิมพ์แต่ว่าถ้าไม่พิมพ์ก็อาจารย์จะอ่านไม่ออกนะคะ
1: ต้องเขียนดีๆ
0: ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการพิมพ์ไปนะคะ ทีนี้ฝึกตามเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะคะตรงนี้ก็คือนำส่วนที่เราได้ไปฝึกฝนมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมานำเสนอให้ทางอาจารย์ฝึกเสริมทักษะครั้งที่2ได้เรียนรู้นะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งอาจารย์แล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะคะเม้นก็สถาน

0: ซึ่งในคู่มือเนี่ยจะบอกรายละเอียดว่าการเตรียมหรือว่าการทำ PowerPoint ที่น่าสนใจเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายก็จะเหมือนฝึกเสริมทักษะครั้งที่หนึ่งนะคะที่นักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมมา
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้หลังฝึกนะคะหลังฝึกต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมีฝึกเบื้องต้นฝึกเสริมทักษะนะคะแล้วก็ฝึกตามมอบหมายนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะย้ำว่าก่อนที่เราจะสิ้นสุดการฝึกในแต่ละประเภทเนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องตรวจสอบตนเองให้ได้ไม่ใช่รอเกรดอย่างเดียวนะคะต้องดูว่าเราทำงานครบถ้วนไหมนะคะอย่างฝึกตามเป้าหมายเนี่ยบางที่เนี่ยอาจจะมีการทำนวัตกรรมอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยหรือยังหรือว่ามีการทำงานกลุ่มเราได้เข้าร่วมกลุ่มได้วางแผนการทำงานที่ไปร่วมกลุ่มกับเขาไหมแม้ตรงนี้ต้องบริหารจัดการได้นะคะหรืออะไรที่เป็นงานเดี่ยวเราทำเสร็จครบถ้วนไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตรวจสอบตนเองนะว่าได้ทำกิจกรรมครบถ้วนหรือไม
1: ่
0: นะคะตามที่ชุดวิชากำหนดหรือไม่หรือตามที่อาจารย์ฝึกตามมอบหมายกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีการส่งรายงานให้อาจารย์ตรวจให้เรียบร้อย
1: ตัวรายงานเดี๋ยวมีท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งจะมาพูดให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจารย์ได้บอกว่าต้องเตรียมเนี่ยจริงๆเราก็มีคู่มือให้นักศึกษาใช่ไหมใช่ไหมเราก็ต้องไปอ่านตรงนั้นให้ละเอียดนะครับว่ามีอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คิดว่าอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับนักศึกษานะครับก่อนที่เขาจะได้ไปฝึกนะฮะของจริงนะครับอาจารย์ครับ
0: ก็อยากให้กำลังใจนักศึกษาทุกๆคนนะคะว่าในชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่ถือว่าเป็นชุดวิชาท้ายๆที่เราจะได้เรียนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นการบูรณาการความรู
1: ้
0: นะคะแล้วก็บริการทักษะทั้งหลายนะคะที่เราฝึกฝนแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปเป็นนักสาธารณสุขนะคะเรียกว่านักสาธารณสุขมืออาชีพในอนาคตนะคะอาจารย์ก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนค่ะ
1: ครับขอบต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมโพจน์ลัตติโอฬารนะครับครับขอบพระคุณมากครับในช่วงนี้ครับครับครับเราพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับ
2: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
3: โอเคผ่านครับ
4: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: นักศึกษาครับในช่วงนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการประสานงานหรือเทคนิคการประสานงานนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุนัชชาเผ่าพงศ์สินนะครับอาจารย์ก็จะมาให้รายละเอียดในส่วนนี้กับเราครับก็สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
6: สวัสดีคร ับ สวัสดีค่ะนักศึกษา
1: ครับผมนี่เราก็จะได้มาเรียนรู้เทคนิคนะครับแล้วก็ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องไปประสานงานในการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครับทีนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงความสัมพันธ์นิดนึงว่าทำไมฮะเราต้องมาประสานงานจริงๆมันเหมือนจะง่ายนะอาจารย์นะ
6: ใช่
1: แต่ผมคิดว่าคงไม่ง่ายสำหรับใครหลายคนแต่อยากให้อาจารย์ได้ช่วยแนะนำแต่ว่าก่อนอื่นขอให้เห็นภาพนิดนึงว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับ
6: ค่ะก็เหมือนที่อาจารย์ว่านะคะว่าคือการประสานงานอ่ะคนก็จะมองว่าก็แค่โทรศัพท์ไปพูดคุยไปขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของการสื่อสารนะคะแม้กระทั่งว่าเราจะสื่อสารในการเตรียมที่จะลงไปฝึกยังไงแล้วก็สื่อสารกับตัวของศูนย์ฝึกเองอะค่ะว่าเราจะต้องนัดในการวางแผนอย่างไรและถ้าในทักษะการลงชุมชนนะคะเราก็ต้องมีการประสานงานกับผู้นำชุมชนเองภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันอยู่ในชุมชนด้วยค่ะอาจารย์ฉะนั้นมันก็จะมีแบบข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่เราควรที่จะรู้และนักศึกษาควรจะเตรียมตัวกันก่อน
1: ถ้าเราพูดได้ชัดเจนถูกต้องหรือว่า
7: มีความเหมาะสมมีมารยาทใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
7: เป็น

0: จะเป็นไปเขาเรียกใบเบิกทางหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทำงานได้ง่ายขึ้น
1: เหมือนการสร้างสมรรถภาพเบื้องต้นเนาะในการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญตรงเนี้ยมันอาจจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมอาจารย์สมมติว่าเราไปถึงบุ่มบ่ามเดินเข้าไปเลยฮะขอรายงานตัวหรือว่าอยากจะได้ฝึกงานตรงนั้นตรงนี้อันนี้จะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมฮะ
1: มีมากๆเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเรื่องที่จะลงไปที่ศูนย์ฝึกนะคะต้องขออนุญาตทั้งหน่วยงานต้นสังกัดด้วยแล้วทีเนี้ยคืองานของรปสตหรือว่าศูนย์ฝึกอะค่ะเขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องไปทั้งประชุมอบรมและการให้บริการทั้งในสถานพยาบาลแล้วก็ตัวชุมชนเองอะนะคะแล้วแบบทีเนี้ยคือถ้านักศึกษาลงไปทันทีเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้นักศึกษาอาจจะไม่ได้เจอกับศูนย์ฝึกแล้วศูนย์ฝึกก็จะไม่รู้ด้วยว่านักศึกษามาเพื่อจุดประสงค์อะไรเขาก็จะไม่ได้เตรียมการคนหรือว่าเตรียมการสถานที่ในการฝึกทักษะนั้นนั้นนะคะ
0: คือจริงทางศูนย์ฝึกเองก็จะมีภาระงานที่เขาต้องรับผิดชอบหลายอย่างอยู่แล้วนะครับจะเป็นการให้บริการคนไข้อยู่แล้วการที่เขาต้องทำงานปกติที่เขาทำอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้เราก็จะเข้าไปทำไมฮะไปเรียนรู้จากเขาไปขอวิชาจากเขาไปขอพื้นที่จากเขาเราต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายเราคือรู้เขารู้เรานะฮะฝ่ายเรานะฮะก็ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรฝ่ายเขาให้อะไรเราได้บ้างนะครับการที่ไปสื่อสารมันจะได้มีประสิทธิภาพนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่ามันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับแล้วก็ต้องควรจะต้องประสานอะไรยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับอาจารย์คร
1: ับ ได้ค่ะก็เดี๋ยวขอแบ่งการประสานงานเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติหรือชุดฝึกปฏิบัตินะคะก็อยากแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆอะค่ะก็จะแบ่งเป็นการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยก่อนและก็การประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมายหรือรปสตนั่นเองที่เราจะไปฝึกตรงสถานที่จริงอะนะคะถ้าพูดถึงตรงการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยค่ะก็อยากแบ่งเป็น3ช่องทางใหญ่ๆเนาะอันดับแรกก็คือเป็นการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกซึ่งทางหลักสูตรหรือสาขาวิชาเราค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่จะคอยตอบปัญหาหรือว่าดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติของชุดฝึกปฏิบัติในหลักสูตรนะคะซึ่งนักศึกษาจะสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกปฏิบัติได้ก็ทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะซึ่งทางโทรศัพท์ก็จะมีเบอร์โดยตรงไปที่เจ้าหน้าที่เลยอาจจะเป็นเบอร์02-504-8029เนาะนักศึกษาก็อาจจะโทรไปเพื่อที่จะประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆหรือเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการลงโปรแกรมเกี่ยวกับลงข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลชุดฝึกเนาะที่เราจะให้นักศึกษาเลือกศูนย์ฝึกเองนะคะแล้วทีนี้ในช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นช่องทางเกี่ยวกับกลุ่มไลน์เฉพาะเราก็จะตั้งเป็นกลุ่มเฉพาะภาคการศึกษาและปีการศึกษาของนักศึกษาลงทะเบียนไว้นะคะซึ่งกลุ่มไลน์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่จะใช้ในการประสานงานและสื่อสารกับทางมหาวิทยาลัยมากที่สุดเพราะว่าเริ่มแรกก็คือเราจะนำนักศึกษาทุกคนนะคะเข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยค่ะจะคอยประสานงานหรือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกเองไม่ก็ตัวประธานชุดวิชาเองแล้วก็คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเองนะคะก็จะคอยบอกเกี่ยวกับกำหนดการฝึกวิธีการฝึกแม้กระทั่งถึงการที่จะเลือกศูนย์ฝึกในโปรแกรมฐานข้อมูลในชุดวิชาฝึกเราอะนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะมันก็จะเจอปัญหาว่าบางคนที่จะเก่งเทคโนโลยีมากก็จะสามารถที่จะเลือกศูนย์ฝึกได้อย่างรวดเร็วแต่บางคนค่ะไม่เคยใช้เลยหรืออินเทอร์เน็ตอาจจะช้าเงี้ยค่ะก็จะเกิดปัญหาเราก็จะใช้ช่องทางนี้ในการแคปรูปภาพมาว่าติดปัญหาตรงไหนเป็นการสื่อสารกันนะคะรวมไปถึงคู่มือต่างๆหรือแบบฟอร์มต่างๆเราก็จะแขวนไว้อยู่ในกลุ่มไลน์นี้เช่นกันค่ะและอีกช่องทางนึงค่ะของหลักสูตรเราก็จะทำเพจไว้นะคะนักศึกษาสามารถค้นหาในเพจ Facebook ชื่อPublic Health@HCOU นะคะซึ่งในเพจนี้ค่ะเราก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุดฝึกต่างๆซึ่งเพจนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะก็คือว่าเวลานักศึกษาลงชุดฝึกปฏิบัตินะคะนักศึกษาอยู่กระจายทั่วประเทศเลยทำยังไงดีที่เราจะพยายามดึงนักศึกษาเกือบร้อยกว่าคนน่ะเข้ามาในกลุ่มไลน์เพื่อที่จะให้ครบทุกคนแล้วก็สามารถมาเลือกศูนย์ฝึกให้ทันเวลาตามกำหนดที่เราบริหาร

0: จัดการชุดฝึกอะนะคะเราก็จะใช้ช่องทางนี้ค่ะในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่รู้ตัวว่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้นสแกน QR code แล้วก็เข้ามาร่วมกลุ่มได้นะคะซึ่งถ้านักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มได้เร็วแค่ไหนนักศึกษาก็จะทราบกำหนดการแล้วก็สามารถวางแผนในชุดฝึกได้ค่ะอาจารย
1: ์คร
0: ับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการประสานงานทางมหาลัยนะคะ
1: ครับก็คือในรายกลุ่มนี้เราส่งข้อคำถามนะครับส่งเขาเรียกว่ารายละเอียดที่เราแบบคิดว่ามีปัญหาเนี่ยเข้ามาในรายกลุ่มได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ไ
1: ม่ต้องส่งดอกไม้สวัสดีตอนเช้านะครับ
0: อ๋ออีกอย่างนึง ค่ะดีเลยค่ะคือแบบอาจารย์พูดประเด็นนี้มามีค่ะก็คือว่าในกลุ่มไลน์ค่ะเราเลยมีกติกาในกลุ่มไลน์ค่ะอาจารย์หนึ่งแหละต้องเป็นช่วงระยะเวลาคือเราก็กำหนดไว้ว่าช่วง8 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกาเนี่ยนักศึกษาสามารถส่งข้อคำถามเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อคำถามเกี่ยวกับชุดฝึกปฏิบัติได้แต่หลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาเก็บไว้ก่อนเอาไว้ส่งพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยส่งเฉพาะเกี่ยวกับเนื้อหาในการฝึกไม่ใช่ว่าเปิดมาคือทุกคนนะคะก็จะติดว่าพอเปิดมือถือมาก็สวัสดีวันจันทร์วันนี้สดใสจังขอให้ทุกคนเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ขอละกันว่าอย่าเพิ่งส่งมา
1: พอดีเรามีหลายเจนนะฮะในการฝึกเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วอีกเจนนึงค่ะเป็นเจนแบบเจนที่ไม่รู้ว่าจะเป็นวัยเดียวกับเราหรือเปล่าแต่เราคิดไปเองเนาะเขาจะชอบส่งมาค่ะอาจารย์กดส่งขากดส่งวันนี้ส่งหนูมีส่งอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาส่งคือมันเรียงกันแบบ10การส่งแต่มันเป็นแค่1ประโยคในคำถามเราก็บอกนักศึกษาว่าช่วยพิมพ์ก่อน
1: พิมพ์ใส่ Word หรือว่าพิมพ์ให้เสร็จก่อน
0: ใช่ๆค่ะ
1: ก็ก๊อปมาใส
0: ่ใช่แล้วก็ค่อยกดส่งเนี้ยก็ได้ค่ะ
1: นี่คือเรียกว่าเป็นมารยาทในการทำไมฮะในการสื่อสารอย่างนึงนะ
0: สื่อสารในกลุ่มคนที่แบบมีสมาชิกเยอะ
1: เป็นสาธารณะนะครับ
0: ใช่ๆๆค่ะ
1: ก็เวลาที่อาจารย์บอกว่าต้องกี่โมงถึงกี่โมงฮะขอมาอีกรอบคร
0: ับ8 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกาเลยคือเราให้นักศึกษาเต็มที่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเวลาที่เราควรจะส่งมาถามแต่หลังจากนั้นเราก็เก็บไว้ก่อน
0: เก็บไว้ก่อน
1: ให้เพื่อนได้พักผ่อนให้อาจารย์ได้พักผ่อน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าบางทีครับเราลืมปิดเสียงนะฮะตอนกลางคืนแล้วมันดังนะครับตื่นครับตื่นแล้วบางคนฮะอาจจะเป็นผู้สูงอายุถ้าตื่นแล้วหลับไม่ได้ต่อนะฮะ
0: ไม่เจออาจารย์ใช่ไหมคะเอาประสบการณ์โดยตรง
1: ก็อยากให้ระวังเรื่องพวกนี้นิดนึงครับมันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารแบบนี้บ่อยนะครับในเรื่องการที่เราอาจจะคิดว่าช่องทางไลน์เนี่ยใช้ได้ตลอดจริงๆก็มีเวลาที่เราควรจะสื่อสารนะครับในบางช่วงเท่านั้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นช่องทางที่เราจะประสานกับทางมหาลัยรวมถึงการโทรศัพท์การอะไรได้หมดใช่ไหมอาจารย์ฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าการโทรศัพท์อะค่ะที่จะส่งตรงไปทางเจ้าหน้าที่ชุดฝึกเลยก็น่าจะเป็นวันเวลาราชการเท่านั้นนะคะ
1: ก็อันนี้คือเวลาราชการเนี่ยก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร
0: ์ใช่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ไม่รวมวันหยุดนะคะตะเลิกอื่นๆ
1: โอเคครับจะได้รู้โดยทั่วกันนะครับถ้าถัดมาครับอาจารย์ครับหลังจากที่ประสานมหาลัยแล้วนะครับต้องประสานกับใครอีกครับ
0: ก็จะประสานอีกกลุ่มนึงใหญ่ๆเลยนะคะที่เป็นศูนย์สำคัญเลยในการฝึกเสมือนจริงนะคะก็คือจะเป็นประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมายหรือทางรพสต.นั่นเองค่ะที่เราจะลงไปนะคะอันดับแรกค่ะอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยจัดเวลาให้ตัวเองเนี่ยสามารถเข้ารับการฝึกตามมอบหมายก่อนหมายถึงว่าก่อนที่จะไปประสานงานเกี่ยวกับลงฝึกในสถานที่จริงเนี่ยอยากให้กลับย้อนกลับมาคือวางแผนตัวเองก่อนค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเลยเนาะก็คืออย่าให้สาตระหนักไว้ว่าถ้าเมื่อใดนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชานี้แล้วค่ะนักศึกษาจะต้องเสียสละทั้งเวลาการลาในวันลาปกติที่เราอาจจะใช้วันลาพักผ่อนในการที่จะลงไปฝึกตามมอบหมายนะคะแล้วก็เสียสละในช่วงเวลาอื่นๆเนี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภาคต้นนะคะถ้าในช่วงเดือนกันยาจนถึงเดือนมกราค่ะก็ให้นักศึกษาเตรียมตัวและเตรียมพร้อมตัวเองจัดเวลาให้ตัวเองที่จะสามารถลงไปฝึกได้เพราะว่าท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องมีการฝึกด้วยการทั้งฝึกด้วยตนเองฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ฝึกตามเป้าหมายและฝึกเสริมทักษะครั้งที่2ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นในกรณีของภาคปลายค่ะก็จะประมาณช่วงมีนาคมจนถึงกรกฎาคมค่ะก็อยากให้นักศึกษาลองบริหารจัดการตัวเองดูเนาะแล้วทีนี้ก็คือว่าการฝึกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะต้องใช้วันปกติด้วยที่เป็นวันเวลาราชการนักศึกษาก็ควรที่จะสละวันที่เป็นเวลาพักผ่อนเนาะ

การลามาฝึกงานเงี้ยนะคะหรืออีกในกรณีหนึ่งอาจจะมีเป็นบางหน่วยงานค่ะที่เขาให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสังกัดเขาอะค่ะขออนุญาตลาศึกษาต่อหรือลามาฝึกปฏิบัติงานโดยที่แบบไม่ต้องคิดเป็นวันลาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในกรณีนี้อาจจะต้องใช้หนังสือในการลาเยอะหรือว่าแนบเอกสารต่างๆนักศึกษาก็สามารถประสานงานมากับทางมหาวิทยาลัยได้ในการขอแนบเนาะอันนี้ก็คือต้องจัดเวลาตัวเองต่อไปก็จะเป็นการวางแผนร่วมกันกับกลุ่มก่อนในการเข้าฝึกในศูนย์ฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้คือเราจะวางแผนได้ยังไงก็คือว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาฝึกเสริมทักษะครั้งที่หนึ่งอะค่ะเดี๋ยวทางอาจารย์เองก็จะให้ช่วงเวลาที่ให้นักศึกษารวมกลุ่มกันกับกลุ่มที่นักศึกษาเลือกที่ฝึกในศูนย์เดียวกันได้พูดคุยกันว่ามาจากไหนอย่างไรแล้วก็วางแผนในการฝึกแล้วอันดับแรกเลยก็คือว่าทางชุดวิชาเองก็จะให้ทางกลุ่มเนี่ยค่ะเลือกผู้ประสานงานสำหรับกลุ่มเพื่อที่จะประสานงานกับทางรพสตเองหรือทางอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเองหรือว่าทางมหาวิทยาลัยเองหรือว่าเป็นตัวการที่เป็นตัวกลางที่จะประสานงานกับเพื่อนภายในกลุ่มนะคะอันนี้ที่จะเลือกผู้ประสานงานกลุ่มเนาะแล้วอีกอย่างนึงค่ะก็อยากให้จัดตารางวันให้ตรงกันเหมือนเราลองคุยและวางแผนและจัดวันว่างที่ตรงกันแล้วก็เพื่อที่จะเอาวันนั้นนะคะไปนัดหมายกับทางรพสตที่จะขอเข้าไปรายงานตัวและรับการปฐมนิเทศในวันแรกของการฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้อยากบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะค่ะว่าเราควรที่จะลองคุยกันแล้วหาวันว่างไว้สักประมาณ3วันที่ตรงกันทุกคนในกลุ่มอะค่ะเพราะว่าเคยเจอกรณีที่แบบประมาณว่าว่างแค่วันเดียวเนาะคือคุยกันอะว่างวันที่19เมษาแล้วทีเนี้ยผู้ประสานงานกลุ่มก็โทรไปทางศูนย์ฝึกแล้วศูนย์ฝึกบอกไม่ว่างก็ย้อนกลับมาถามเพื่อนอีกแล้วได้วันนึงแล้วก็ต้องย้อนกลับไปถามศูนย์ฝึกอีกมันทำให้เสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้นักศึกษาลองเตรียมวันว่างสัก3ช่วงวันที่ตรงกันนะคะทีนี้ก็อยากให้นักศึกษาค่ะวันว่างตรงกันเนี่ยอยากให้ว่างทุกคนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นวันแรกที่เราเข้าไปรายงานตัวไปพูดคุยไปวางแผนกับศูนย์ฝึกนะคะต่อไปก็จะเป็นการขอเข้ารับการปฐมนิเทศกับศูนย์ฝึกอันเนี้ยก็จะเริ่มแบบประสานงานกับศูนย์ฝึกและกลุ่มก็คือตัวแทนกลุ่มที่จะประสานงานนะคะก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในส่วนตรงนี้แล้วแต่อาจารย์ขอบอกบทบาทหน้าที่ก่อนว่าจริงๆที่ศูนย์ฝึกอะค่ะก็จะมีทั้งหัวหน้าศูนย์ฝึกก็จะเป็นผอ.รพสต.เนาะแล้วก็อาจารย์ฝึกตามมอบหมายซึ่งอาจารย์ฝึกตามมอบหมายชุดวิชานี้อะค่ะก็จะแบ่งเป็นทักษะทางด้านการปฐมพยาบาลก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพส่วนทักษะทางด้านชุมชนก็จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขอะค่ะจะมีอาจารย์ทั้ง2คนซึ่งผู้ประสานงานเนี่ยต้องได้ประสานงานทั้งอาจารย์ทั้งทักษะทางด้านปฐมพยาบาลแล้วก็ทางด้านชุมชนเนาะแล้วอีกคนนึงค่ะทางศูนย์เองก็จะตั้งผู้ประสานงานเพื่อที่จะให้ประสานงานร่วมกันกับตัวกลุ่มของนักศึกษานะคะทีนี้ค่ะนักศึกษาตัวแทนกลุ่มที่วางแผนวันที่จะขอเข้ารับการฝึกแล้วหรือว่าเข้ารับการปฐมนิเทศที่จะไปรายงานตัวนะคะก็จะโทรประสานกับทางศูนย์ถ้าทางศูนย์ว่างตรงกันก็นัดหมายเวลากันก็เราก็สามารถเข้าไปรายงานตัวแล้วก็ปฐมนิเทศที่ศูนย์ได้แต่ทีเนี้ยตอนที่เข้ารับการปฐมนิเทศค่ะอยากให้นักศึกษาทุกคนอ่ะเตรียมวันลาที่ตัวเองสามารถลางานล่วงหน้าได้หรือเตรียมวันว่างของตัวเองอะค่ะอาจจะประมาณการที่เป็นย้อนหลังคือของปีที่แล้วว่าถ้าช่วงระหว่างเมษาจนถึงกรกฎาคมเนี่ยเรามีช่วงไหนที่ไม่สามารถไปได้เลยหรือนักศึกษาบางคนนะคะอาจจะติดเวรอะไรเงี้ยค่ะคือแลกเวรไม่ได้เราลองประมาณการซิว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเราว่างช่วงไหนบ้างที่อาจารย์พูดแบบนี้ก็หมายถึงว่าที่ศูนย์นะคะเขาจะมีคลินิกแต่ละคลินิกเนี่ยคือมันไม่ได้มีทุกวันถ้ายกตัวอย่างเช่นคลินิกการให้วัคซีนเด็กเนี่ยค่ะบางรพสต.อาจจะให้1เดือนต่อ1ครั้งอาจจะเป็นวันพุธของสัปดาห์ที่2ของเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้านักศึกษาจะเก็บทักษะเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ต้องว่างวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนนั้นๆ นะคะนักศึกษาถึงสามารถเก็บทักษะนี้ได้ประมาณนี้แล้วก็เราต้องไปดูเกี่ยวกับปฏิทินชุมชนด้วยว่าเขามีประเพณีเทศกาลอะไร

0: พอเราจะเราจะทำงานกับชุมชนเราก็ต้องมีเวลาว่างที่จะลงชุมชนเนี้ยค่ะนักศึกษาก็ควรที่จะเตรียมเกี่ยวกับวันลาที่นักศึกษาลาได้ไปคุยกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเนาะก็จะได้วางแผนกันทีนี้การวางแผนร่วมกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายนะคะก็คือจะมีอาจารย์ทั้งสองท่านเราควรที่จะแบ่งเนาะถ้าเป็นทางด้านทักษะการปฐมพยาบาลนักศึกษาก็ต้องคุยเกี่ยวกับว่าคลินิกอะไรที่จะเป็นการให้บริการที่อยู่ในสถานบริการก็จะเป็นพวกทักษะต่างๆของทางด้านการปฐมพยาบาลแต่อีกอย่างนึงก็จะเป็นทักษะทางด้านชุมชนนะคะทีนี้ก็ต้องคุยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งถ้าเป็นการให้บริการที่อยู่ในสถานบริการเนี่ยคือนักศึกษาสามารถอาจจะฝึกในวันเสาร์อาทิตย์ได้เพราะตั้งรับการให้บริการใช่ไหมคะหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือถ้านักศึกษาจะทำกับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังเขาก็จะมีคลินิก NCD ที่จะตรงช่วงกับวันธรรมดานักศึกษาก็ต้องคุยแล้วก็วางแผนกับอาจารย์นะคะแต่ถ้าในส่วนของชุมชนนะคะก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยคือเราต้องดูตัวชุมชนเป็นหลักด้วยว่าผู้นำชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายเราเองอะค่ะเขาว่างช่วงไหนไม่ใช่ว่าเราจะเอาแค่วันว่างของเราเป็นหลักนะคะเราก็ต้องประสานงานกับทางชุมชนด้วยเพื่อสอบถามและวางแผนร่วมกันว่าเราจะลงไปสำรวจชุมชนเมื่อใดเตรียมชุมชนพร้อมแล้วก็เพื่อที่จะเอามาทำการทำโครงการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะที่อาจารย์พูดถึงค่ะว่าอยากให้นักศึกษาจัดตารางและวางแผนคุยกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเสร็จแล้วมาจัดตารางตัวเองดูค่ะว่าเราสามารถลงไปเก็บทักษะอย่างไรบ้างตามงานที่ชุดวิชามอบหมายนะคะเพราะว่าช่วงระหว่างการฝึกเนี่ยนักศึกษาต้องเก็บอย่างน้อย280ชั่วโมงก็ค่อนข้างเยอะแล้วนักศึกษาทำงานประจำไปด้วยเนาะและอีกบางคนนะคะนักศึกษาลงเรียนชุดวิชาอื่นด้วยที่ต้องทบทวนเอกสารการสอนไปในตัวฉะนั้นการจัดตารางเวลาตัวเองให้ดีค่ะมันจะทำให้งานนักศึกษาลุล่วงแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตรงตามงานที่ทางชุดวิชาเขาสั่งงานมาหรือมอบหมายให้นักศึกษาไปฝึกได้แล้วอีกอย่างนึงค่ะคือการฝึกงานเนาะมันก็จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกับสถานที่จริงถ้าเมื่อใดที่นักศึกษาวางแผนตัวเองแล้วสามารถที่จะฝึกฝนทุกทักษะและก็เรียนรู้จากสถานที่จริงได้เท่าไหร่มันก็จะเป็นผลดีต่อนักศึกษาเองที่นักศึกษาจะได้ฝึกถึงนักศึกษาจะมีความรู้ของทักษะนั้นๆเต็มเปี่ยมแค่ไหนแต่การลงมือฝึกปฏิบัติอะค่ะมันจะแตกต่างจากการเรียนทฤษฎีถ้านักศึกษาสามารถลงไปฝึกได้เรื่อยๆแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวและฝึกฝนจัดตารางเวลาตัวเองให้พร้อมเนี้ยค่ะการฝึกงานของนักศึกษาก็จะไม่เร่งรีบในช่วงปลายๆคำว่าไม่เร่งรีบก็คือว่ามันจะมีช่วงที่นักศึกษาต้องส่งงานให้กับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายตรวจอะค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์ฝึกตามมอบหมายก็ทำพันธสัญญากับทางชุดวิชาว่าต้องส่งคะแนนให
1: ้ทัน
0: ใช่คือไม่น้อยกว่า10วันทำการหลังจากฝึกเสร็จอย่างเงี้ยฉะนั้นนักศึกษาต้องคุยกับอาจารย์ว่านักศึกษาจะต้องส่งงานให้อาจารย์อ่านอย่างไรต้องให้เวลาอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ก็มีงานในหน้าที่ของอาจารย์อยู่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ที่อาจารย์ถึงเน้นนะครับเรื่องของการวางแผนร่วมกับอาจารย์ที่อยู่ในศูนย์หรืออาจารย์ตามหมายว่าจริงๆคือเรามีอยู่2พาร์ทใหญ่ๆคือพาร์ทของการบำบัดโรคใช่ไหมฮะแล้วก็พาร์ทของโรงชุมชน
0: ซึ่ง
1: ถ้าถามว่าจริงๆแล้วที่จากรุ่นพี่เป็นข้อสังเกตนะฮะที่อาจารย์ประธานชุดได้บอกว่าส่วนใหญ่ก็พาร์ทบำบัดโรคไม่ค่อยมีปัญหาว่าเก็บเคสประสานงานกับทางคลินิกต่างๆได้แต่พอโรงชุมชนเนี่ยมันต้องมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องคือชุมชนเรื่องปฏิทินชุมชนใช่ไหมที่อาจารย์ได้บอกฮะแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆอาจจะไม่พร้อมให้เราลงเพราะฉะนั้นคือต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆว่าเราจะลงชุมชนอย่างไรอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ต้องส่งงานให้อาจารย์มอบหมายได้อ่านก่อนที่มาส่งที่มสท.อีกเพราะฉะนั้นคือต้องกำหนดแผนเนี่ยให้มันค่อนข้างที่จะเข้าแล้วยืดหยุ่นกันทุกฝ่ายแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามเป้าหมายหรือเวลานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับไม่แน่ใจว่าจะเล่าอุปสรรคนะฮะหรือปัญหาที่ผ่านมาที่จะต้องให้นักศึกษาได้เตรียมตัวอีกอะไรอีกบ้างครับเชิญครับ
0: ค่ะงั้นก็ขอเล่าเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคนะคะเกี่ยวกับการลงฝึกตามมอบหมายที่ศูนย์นะคะคือตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะก็เหมือนให้วางแผนก่อนว่าจะต้องลงไปฝึกอย่างไรแล้วทีเนี้ยคือ อาจารย์พยายามบอกว่าก่อนที่จะประสานงานกับทางศูนย์เพื่อขอเข้าไปรายงานตัวและรับการปฐมนิเทศอะค่ะบังเอิญเกิดว่าคนภายในกลุ่มอะค่ะวันว่างของเพื่อนในกลุ่มเนี่ยไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงดีมันก็จะเลื่อนระยะเวลาไปเรื่อยๆมันก็จะกินเวลาที่นักศึกษาจะต้องลงไปฝึกตามมอบหมายคือออกไปอีกอาจารย์ก็ให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะว่าคือถ้ามันไม่ได้จริงๆหรือมันไม่ตรงกันจริงๆค่ะก็เอาส่วนใหญ่ก่อนพยายามก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วก็เอาส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะแล้วก็ขอเข้ารายงานตัวแล้วก็ขอเข้ารับการปฐมนิเทศให้เร็วที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าตั้งแต่19เมษายนจนถึง30กรกฎาคมเป็นช่วงระหว่างการวงฝึกตามมอบหมายสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนค่ะที่เราให้ลงไปฝึกนักศึกษาควรที่จะเข้าไปรายงานตัวต่ออาจารย์ฝึกตามมอบหมายแล้วเพราะว่าอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเขาก็จะรอเกอร์ว่าเอ๊ะจริงๆนักศึกษาจะมาฝึกหรือเปล่าเนาะอีกประเด็นนึงค่ะเกี่ยวกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายติดภาระหน้าที่ของหน่วยงานเนาะก็คืออาจารย์อาจจะไปอบรมไปประชุมอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอนักศึกษาประสานงานหรือนัดหมายกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายแล้ววันเนี้ยว่างแล้วนักศึกษาลางานแล้วบังเอิญอาจารย์มีหนังสือว่าจะต้องไปอบรมด่วนๆเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วคืออาจารย์ได้ทำความเข้าใจกับทางศูนย์แล้วนะคะว่าให้อาจารย์ฝึกตามมอบหมายมอบงานไว้ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นที่สามารถดูแลกำกับงานได้หรือแม้กระทั่งลงไปตัวชุมชนเองค่ะอาจจะเป็นพี่ๆที่เขาชำนาญในพื้นที่อาจจะเป็นอสม.นะอาจารย์ที่ชำนาญมากเลยในเรื่องของการสำรวจชุมชนรู้ทุกซอกทุกซอยของชุมชนเลยอาจจะมอบหมายให้อสม.ดูแลแทนอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเขาได้นะคะทีนี้อีกกรณีนึงก็จะเป็นนักศึกษาไม่สามารถลางานได้คำว่าไม่สามารถลางานได้ก็คือไม่สามารถลาในช่วงวันเวลาราชการได้มาแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะบอกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าพยายามอยากให้ลาได้เพราะบางทักษะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฝึกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ได้เงี้ยค่ะมันต้องฝึกในวันเวลาราชการเนาะฉะนั้นนักศึกษาต้องพร้อมเท่านั้นนะคะที่จะลงฝึกชุดวิชานี้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือวันที่ลงฝึกไม่ตรงกับคลินิกงานต่างๆทีนี้ชุดวิชาก็มีการกำหนดนะคะว่าให้นักศึกษาบูรณาการทักษะแต่ไม่ได้บังคับว่านักศึกษาต้องฝึกทุกทักษะเพราะเราเข้าใจว่าคือบางรพสต.ค่ะอาจจะมีคลินิกการให้วัคซีนแค่1ครั้งต่อ1เดือนแล้วนักศึกษา
1: วัคซ
0: ี
1: นใช่มั้ยวัคซีนจริงๆก็คือให้ในเด็กใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะคือให้ในเด็กแล้วมันมีแค่1ครั้งต่อ1วัน
1: ครับ
0: เอ้ย1เดือนต่อ1วัน
1: เท่านั้น
0: แล้วทีนี้คือถ้าสมมติว่านักศึกษาลางานแบบไม่ตรงคลินิกอย่างนั้นเลยเราก็ไม่ได้บังคับว่าให้นักศึกษาฝึกทักษะนั้นค่ะอาจจะฝึกทักษะอื่นก็ได้เพราะเราเข้าใจว่าบริบทของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันค่ะ
1: ต้องไปดูว่าเงื่อนไขนี้เราสามารถยืดหยุ่นได้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ถ้าสงสัยก็อาจจะสอบถามอาจารย
0: ์
1: ประธานชุดวิชาครั้งหนึ่งก็ได
0: ้ใช่ค่ะ
1: ครับก็รู้สึกว่าเราจะมีเทคนิคนะฮะบริหารจัดการและประสานงานนะฮะที่อาจารย์สุรชาได้เล่าให้ฟังนะฮะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเลยสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเตรียมความพร้อมนะฮะลงไปฝึกปฏิบัติจริงนะครับก็สุดท้ายครับก็อาจารย์จะฝากอะไรเล็กๆสักนิดหนึ่งให้กับนักศึกษาเป็นคำอวยพรไหมครับ
0: ค่ะก็คือก็อยากจะฝากนะคะก็ในพาร์ทนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานกับทั้งทางศูนย์หรือทางศูนย์ฝึกหรือตัวชุมชนเองการสร้างสัมพันธภาพหรือการสื่อสารหรือการพูดจาอย่างเงี้ยค่ะก็อันดับแรกเลยคือเราอ่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานเราก็ควรที่จะแนะนำตัวก่อนแล้วบอกวัตถุประสงค์ว่าเรามาทำอะไรเรามีความต้องการคือแบบไหนถ้าเรามีความนอบน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะอย่างเงี้ยนะคะคือคนที่เขาจะร่วมทำงานกับเราเขาก็อยากทำงานด้วยแล้วเขาก็จะเกื้อหนุนเราหรือเขาก็จะให้ความร่วมมือกับเรานะคะก็อยากฝากเรื่องเทคนิคของการสื่อสารหรือการสร้างสัมพันธภาพเกี่ยวกับการลงฝึกตามมอบหมายนะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนในการฝึกตามมอบหมายค่ะให้ลุล่วงผ่านไปด้วยดีค่ะ
1: ครับสถานีนะครับต้องขอบพระคุณนะอาจารย์สุรัชชาเผ่าพงศ์สินนะครับที่เสียสละเวลามาให้คำแนะนำดีๆกับนักศึกษาเรานะครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: พบกันในช่วงต่อไปนะครับ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเขียนรายงานนะครับหรือและก็การนำเสนอผลงานนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากท่านอาจารย์อนัญญาประดิษฐปีชานะครับซึ่งท่านก็จะมาให้รายละเอียดว่าเราต้องทำอย่างไรนะครับเพื่อการเขียนรายงานแล้วก็นำเสนอผลงานนำไปสู่การประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษานะครับวันนี้ก็ขอทักทายท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับอาจารย์อย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าเราจะต้องเอาเรื่องของรายงานนักศึกษานะครับไปสู่การประเมินผลการฝึกงานเพื่อจะได้รู้ว่านักศึกษาเนี่ยฝึกได้ครบถ้วนแล้วก็ได้ทักษะตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้หรือเปล่านะครับอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังสักหน่อยครับว่านักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็ต้องมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรในการทำรายงานครับเชิญครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ธีรวุฒิที่จริงแล้วนักศึกษาก็พอจะทราบกระบวนการขั้นตอนวิธีการฝึกปฏิบัติของชุดวิชาอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็จะขออนุญาตแนะนำวิธีการฝึกปฏิบัติแล้วก็ชั่วโมงการฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานแล้วก็การนำเสนอนะคะซึ่งชุดวิชาการฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนนะคะก็จะมีลักษณะของการฝึกปฏิบัติอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือการฝึกด้วยตนเองก็คือจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะทั้งอ่านจากเอกสารการสอนหรือว่าการศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็อย่างน้อย16ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะใน2สัปดาห์ก็รวมเวลาประมาณ32ชั่วโมงนะคะแล้วก็การฝึกอีกส่วนที่สำคัญก็คือการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมายนะคะทั้ง2ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานแล้วก็นำเสนอผลงานค่ะสำหรับการฝึกเสริมทักษะนี้ก็จะแบ่งเป็น2ครั้งด้วยกันนะคะใช้เวลาในการฝึกเนี่ยไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาและการฝึกตามมอบหมายนั้นก็อยู่ที่สัปดาห์ที่4ถึง15นะคะจะใช้เวลาในการฝึกตามมอบหมายทั้งหมด280ชั่วโมงค่ะสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานนะคะในส่วนของการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมายก็จะมีแนวทางในการเขียนรายงานดังนี้นะคะในการจัดรูปแบบการเขียนรายงานนะคะก็จะประกอบไปด้วย9ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือส่วนหน้าปกหน้ารองปกแล้วก็ส่วนของคำนำสารบัญเนื้อเรื่องรวมถึงบรรณานุกรมนะคะภาคผนวกรองปกหลังแล้วก็หน้าปกหลังซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี้ยอาจารย์ก็จะอธิบายในลำดับถัดไปนะคะตัวรายงานที่นักศึกษาจะต้องจัดทำส่งให้กับชุดวิชานะคะก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือรายงานเดี่ยวแล้วก็รายงานกลุ่มหรือว่าตัวโครงการนั่นเองนะคะสำหรับตัวรายงานเดี่ยวนั้นนะคะตัวปกรายงานที่นักศึกษาจะนำมาใช้นะคะควรที่จะใช้กระดาษที่มีความแข็งพอสมควรปกก็ควรใช้สีสุภาพนะคะไม่ควรใช้สีที่แสบตานะคะหรือว่าสีสันจัดจ้านเกินไปนะคะในการนำมาใช้เป็นปกรายงานนะคะขนาดตัวหนังสือของปกนะคะก็จะอยู่ที่ขนาด 20-36 พอยต์นะคะตัวอักษรก็ควรใช้ไทยสารบัญนะคะส่วนของตัวหน้าปกรายงานนะคะอาจารย์ขออนุญาตขยายให้ดูนะคะตัวจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือตัวรายงานบันทึกการปฏิบัติงานหรือว่ากิจกรรมประจำวันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทักษะเดี่ยว13ทักษะด้วยกันนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสาขาวิชาแล้วก็ชื่อนามสกุลเลขประจำตัวแล้วก็ศูนย์บริการการศึกษาที่นักศึกษาไปฝึกตามมอบหมายแล้วก็รายชื่อของอาจารย์ฝึกเสริมนะคะ

0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน้าปกที่นักศึกษาจะต้องทำส่งชุดวิชานะคะตัวกิจกรรมเดี่ยวอันที่2นะคะก็จะเป็นตัวเคสกรณีศึกษานะคะก็จะเป็นการบูรณาการซึ่งตรงนี้เราจะเว้นไว้ว่านักศึกษาจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างในการบูรณาการเพื่อเกิดเป็นรายงานกรณีศึกษาในส่วนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นะคะว่าพื้นที่นั้นมีการฝึกในกรณีศึกษาด้านไหนบ้างนักศึกษาก็สามารถดึงแต่ละทักษะเข้ามาบูรณาการแล้วก็ระบุลงไปที่หน้าปกรายงานได้เลยนะคะสำหรับการจัดพิมพ์เนื้อหารายงานนะคะการจัดพิมพ์ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนิยมจัดเป็นแนวตั้งนะคะอาจารย์ขนาดตัวหนังสือนะคะก็จะอยู่ที่ขนาด 16-18 พอยต์นะคะการที่เราในบริเวณส่วนนี้ส่วนที่เป็นหัวข้อหรือหัวเรื่องเนี่ยเราก็จะนิยมใช้ที่18พอยต์นะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อหาเราก็จะใช้ที่16พอยต์นั่นเองนะคะอาจารย์
1: คือโดยตรงนี้ก็หลักสากลทั่วๆไปนะ
0: ใช่
1: เราก็จะให้ตัวหัวข้อหรือว่าตัวบทเนี่ยใหญ่หน่อยนะให้ชัดเจนนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็แบบอักษรเราก็จะใช้เหมือนกับตัวหน้าปกรายงานนะคะก็คือไทยสารบัญเหมือนกัน
1: PSK ด้วยนะอาจารย์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มีไทยสารบัญ T9 ไทยสารบัญอะไรหลายหลายอันเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้เป็น PSK ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบอักษรที่นิยมใช้กันทั่วไปแล้วก็ใช้ในงานราชการด้วย
1: ครับ
0: ค่ะส่วนบรรณานุกรมเนี่ยทางชุดวิชาได้กำหนดไว้ว่าขอให้อ้างอิงตามแบบ APA 6นะคะซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาอยู่2แบบด้วยกันก็คือถ้านักศึกษามีการอ้างอิงข้อมูลมาจากหนังสือนะคะนักศึกษาก็จะต้องเขียนบรรณานุกรมตามลักษณะดังนี้นะคะก็คือผู้แต่งตามด้วยปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องพิมพ์ครั้งที่สถานที่พิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์นะคะแต่ถ้าในกรณีที่นักศึกษาอ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะนักศึกษาก็จะต้องเขียนบรรณานุกรมด้วยลักษณะแบบนี้ก็คือผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อบทความการสืบค้นเนี่ยนักศึกษาสืบค้นเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จากเว็บไซต์ไหนนะคะนักศึกษาก็ก๊อปลิงก์ URL เข้ามาแล้วก็เขียนตามลักษณะของ APA ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์ครับถ้าเรามีอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอยู่ท้ายเล่มใช่ไหมครับแสดงว่าในเนื้อหาเราเนี่ยก็ต้องมีการวงเล็บอ้างอิงนามปีถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ตรงกันหมายถึงว่าคือสมมตินะครับอนัญญาประดิษฐปีชานะฮะ2562นี่หมายถึงว่าผู้แต่งนะชื่ออาจารย์อนัญญานี่คืออยู่ในเนื้อหาใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วในท้ายเล่มหรือบรรณานุกรมก็ต้องมี full option เหมือนที่อาจารย์ได้แนะนำเมื่อสักครู่คือทั้งผู้แต่งทั้งชื่อบทความหรือชื่อเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็มีปีที่พิมพ์ใช่ไหมแล้วก็อาจจะ
0: สถานที่พิมพ์
1: เว็บไซต์นั่นคือนักศึกษาอาจจะต้องฝึกตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเขียนรายงานที่เป็นมาตรฐานสากลที่เราจะพยายามให้นักศึกษาได้ฝึกเขียนรายงานเพื่อให้ไปเวลาทำงานเนี่ยจะได้เขียนแบบมืออาชีพนะฮะ
0: คือ
1: มีการอ้างอิงภายในเป็นนามปีนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มีการอ้างอิงบทบาทอนุกรมเนี่ยให้สอดคล้องกันหรือถ้ามีข้างหน้าต้องมีข้างหลังนะครับ
0: ใช่อันนี้เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษามักจะอ้างอิงข้างหลังแต่ข้างหน้าไม่มี
1: ใช่ครับ
0: พอมีคนมาเหมือนสืบค้นบทความหรืออ่านเนื้อหาเกี่ยวกับตัวรายงานของเราเนี่ยไม่ทราบเลยว่าบอดดิ้งตรงเนี้ยเราอ้างอิงมาจากใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยการที่เราใส่อ้างอิงในเนื้อหาด้วยให้มันตรงกับอ้างอิงที่อยู่ท้าย
1: เรื่อง
0: รายงานเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีแล้วก็สะดวกกับผู้ที่มาใช้ตัวผลงานของเราอันนี้ก็สำหรับนักศึกษาที่จะต้องมีการต่อยอดเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือใช้ในการทำงานด้วยนะคะอาจารย์สำหรับในเรื่องของการจัดทำโครงการนะคะลักษณะของปกรายงานคำนำสารบัญเนื้อหาก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับที่เป็นตัวรายงานเดี่ยวนะคะแต่ว่าที่จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือตัวปกรายงานของโครงการก็จะเป็นการระบุชื่อของผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวทักษะในการ

0: จัดทำโครงการที่4นะคะการรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพนะคะส่วนนี้ก็จะมีอยู่ในคู่มือของนักศึกษาทุกคนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นการชี้แจงว่าในตัวโครงการเนี่ยเราต้องการรายละเอียดอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งในชื่อโครงการวัตถุประสงค์การดำเนินงานเครื่องมือผลการดำเนินงานต่างๆในส่วนนี้นักศึกษาก็สามารถใส่รายละเอียดตามที่นักศึกษาได้ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพนั่นเองนะคะ
1: อันนี้นี่ก๊อปปี้มาไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: อะไรนะคะ
1: อันนี้ก๊อปปี้มาไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ก๊อปปี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแต่ละศูนย์ฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็จะให้จัดทำโครงการที่ไม่เหมือนกัน
1: นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ต้องอะไรนะฮะต้องเขียนด้วยทักษะของนักศึกษาเองท
0: ัก
1: ษะการเขียนของนักศึกษาเองนะครับจะไม่เราก็มาจากศูนย์อื่นมาลงศูนย์นี้นะฮะ
0: แล้วเราก็ควรที่จะดูว่ามันมีความสอดคล้องกับตัวโครงการหรือว่านวัตกรรมที่นักศึกษาได้ผลิตขึ้นมาด้วยไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์จะรู้ไหมฮะถ้าเกิดว่านักศึกษาแอบก๊อปมาเนี่ย
0: อุ้ยอย่างเราล่ะคะรู้อยู่แล้วค่ะว่าก๊อปมาแล้วก็ก๊อปจากใครมาด้วย
1: นะอาจารย์มีวิธีการตรวจสอบนะนักศึกษาอย่าคิดว่าอาจารย์จะไม่รู้นะครับเพราะเราก็ตรวจรายงานมาหลายฉบับมากนะฮะ
0: ใช่ตรวจทุกคนเราก็จะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วเนาะอาจารย์ว่าแบบกลุ่มเราทำรายงานอะไรมาทำนวัตกรรมชิ้นไหนของอาจารย์เป็นยังไงเอ้าเจอมาเหมือนกัน
1: อาจารย์ครับนิดหนึ่งครับแล้วมันมีผลอะไรไหมครับถ้าสมมติก๊อปมาเนี่ย
0: มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามติของคณะกรรมการบริหารชุดวิชาจะบอกว่าถ้านักศึกษาก๊อปปี้กันมาอาจจะปรับให้ตกหรือไม่ก็ไม่ให้คะแนนในส่วนนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ
1: ถือว่าเป็นความผิดถ้าเป็นเจตนาที่ไม่ดีถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะดูที่เจตนาด้วยแต่จริงๆแล้วคือนักศึกษามีวิธีการเขียนโครงการซึ่งอาจจะมีคำคล้ายกันบ้างนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่การที่ก๊อปปี้มาแล้วมันเหมือนกันเกือบเป๊ะ 100% เนี่ยอันนี้เราจับได้แน่นอนนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็นจริยธรรมด้วยนะคะอาจารย์การคัดลอกผลงาน
1: ครับพาเจริซึมนะครับตรงนี้เราต้องระมัดระวัง
0: ใช่ค่ะ
1: รวมถึงนะครับเราก็จะบทความน่าเชื่อถือนะกับอาจารย์นะถ้าอาจารย์จับได้หรือว่าสังคมนะที่รอบข้างที่เรารู้ว่าไปก๊อปมาจากใครอะไรยังไงนะฮะนี่ต้องระมัดระวังอันนี้เราขอเน้นนะครับครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่นักศึกษาได้ทำโครงการแล้วนะคะนักศึกษาก็จะต้องมีการจัดทำผลงานนวัตกรรมด้วยนะคะซึ่งตัวผลงานนวัตกรรมเนี่ยเราไม่ได้มีแค่เฉพาะชิ้นงานอย่างเดียวนะคะเราก็จะมีแบบฟอร์มในการจัดทำผลงานด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ทราบเนาะอาจารย์เนาะว่าตัวชิ้นนวัตกรรมเนี่ยเป็นของใครใครเป็นผู้ผลิตขึ้นมานะคะรายละเอียดในการจัดทำผลงานนวัตกรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยแบบชื่อนวัตกรรมนะคะแล้วก็คณะผู้จัดทำที่มาความสำคัญนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ตัววัตถุประสงค์เนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับชิ้นงานของเรานะคะอาจารย์ว่าตัวที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเอามาใช้ทำอะไรถ
1: ู
0: กต้องไหมคะอาจารย์หลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของหลักการวิธีการขั้นตอนการพัฒนานะคะว่านวัตกรรมพวกนี้เราได้ผลิตขึ้นมามีวิธีการยังไงบ้างมีกลไกการทำงานแบบไหนบ้างนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นการระบุว่าการสร้างผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ใช้วัสดุมาจากไหนของเหลือใช้ไหมหรือว่าเป็นสิ่งใหม่ขึ้นผลิตขึ้นมาใหม่เลยนะคะและสุดท้ายข้อสุดท้ายสำคัญค่ะก็คือประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรมนะคะว่าให้อธิบายว่านวัตกรรมที่นักศึกษาผลิตขึ้นมาเนี่ยค่ะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างต่อยอดทำอะไรได้บ้างสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได้หรือไม่นั่นเองนะคะอาจารย
1: ์ครับอันนี้ก็คือต้องกรอกให้ครบทุกทั้ง7ข้อ8ข้อถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ประเด็นคืออาจจะมีนักศึกษาถามว่าเอ๊ะนวัตกรรมเนี่ยมันซ้ำกับที่อื่นได้ไหมอาจารย์คิดว่ายังไงครับซ้ำนี่หมายความว่าคืออาจจะเป็นชิ้นงานที่คล้ายกันแต่มาทำในที่ใหม่อะไรเงี้ยเราจะให้ว่าเป็นนวัตกรรมได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ย
0: โดยตามนิยามนะคะอาจารย
1: ์
0: นวัตกรรมมันก็เหมือนต้องเป็นสิ่งใหม่เนาะอาจารย
1: ์
0: แต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทอีกนั่นแหละว่าในชุมชนอ่ะเขามีปัญหาด้านนี้ซึ่งมันก็อาจจะเคยมีคนผลิตชิ้นนี้มาแล้วแต่ว่ามันก็คนละพื้นที่คนละกลุ่มเป้าหมายเราก็อาจจะสามารถนำผลงานของที่อื่นมา
1: ทดลอง
0: แล้วก็ าจจะต่อยอดพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใช้
1: พัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าเอาเขามาใช้แล้วก็สรุปผลเป็นของเรา
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือ ไม่ใช่นวัตกรรม
0: ใช่ค่ะ
1: พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะครับอาจจะมีสูตรใหม่นะครับมีวิธีการใหม่ในการจัดการลูกน้ำยุงลายใช่ไหมครับมีวิธีการจัดการเรื่องขยะในรูปแบบใหม่เป็นกระบวนการนวัตกรรมใหม่นะครับหร
0: ือ
1: นวัตกรรมไม่ใช่เพราะตัวโปรดักต์อย่างเดียวนะกระบวนการ
0: กระบวนการก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเช่นเดียวกันค่ะ
1: นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องอาจจะต้องครีเอทเพิ่มเติมร่วมกับบริบทของชุมชนกับพี่เลี้ยงของเราว่ามองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปช่วยพื้นที่ได้มากขนาดไหนหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงของสังคมกว้างขนาดไหนนะครับก็จะดูเรื่องของข้อ7ข้อ8นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะตอบให้เห็นคุณค่าของงานชิ้นนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์หลังจากที่นักศึกษาได้ฝึกเรียบร้อยแล้วเนาะอาจารย์ก็จะมีการจัดทําตัวรายงานโครงการแต่ทีเนี้ยเราจะมานำเสนอด้วยตัวรายงานเลยได้ไหมอาจารย์เหมาะไหมคะ
1: โอ้ถ้าถามว่าทักษะในการนำเสนอก็จะไม่ได้นะทางนี้ถ้าเป็นผมมองว่าถ้าเอา PowerPoint ไม่ใช่ PowerPoint เอา Word เนี่ยฮะMicrosoft Word อย่างเดียวเนี่ยมาโชว์หรือว่าเอากระดาษมาให้อาจารย์เลยเนี่ยมันก็เกิดอะไรฮะมันไม่มีทักษะในการ presentation ถูกไหมครับเราก็เลยอาจจะต้องทำไมฮะอาจารย์มีเทคนิคอะไรที่จะมอบให้นักศึกษาได้ลองไปฝึกบ้างฮะในกรณีที่นำเสนอครับ
0: สำหรับการนำเสนองานนะคะนักศึกษาเนี่ยควรที่จะวางแผนการนำเสนองานก่อนคำว่าวางแผนเนี่ยคือเราจะต้องมีการร่างลงกระดาษก็ได้ค่ะว่าเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ประเด็นนี้ที่เราอยากจะนำเสนอเราจะนำเสนออะไรบ้างสไลด์แรกจะทำอะไ
1: ร
0: ยังไงวางแผนก่อนที่เราจะลงมือทำใน PowerPoint เหตุผลเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าพอเราเริ่มทำใน PowerPoint เลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็จะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะมองไม่เห็นสโคปของงานที่เราจะนำเสนอมันก็จะทำให้เหมือนเราคุยทำไปเรื่อยๆๆออกทะเลไปเรื่อย
1: ๆเหมือนเราสมมติว่าเรา
0: ไม่มีจุดโฟกัส
1: องค์การเนี่ยมาแปะลงใน PowerPoint ก็ไม่ต่างอะไรกับนำเสนอใน Word เลยนะ
0: ใช่
1: จริงแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากโปรแกรม
0: Word มาเป็น PowerPoint
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: อันนี้ก็คือไม่ใช่ทักษะที่ดีถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: ต้องทำยังไงอาจารย์นะ
0: ก็หลังจากที่เราร่างโครงร่างแล้วใช่ไหมคะ
1: ร่างให้เห็นว่าเราจะนำเสนอประเด็นไหนใช่ไหมคร
0: ับใช่เรียงลำดับความสำคัญก่อนว่าเราจะวางแผนว่าถ้าเรานำเสนอลักษณะแบบนี้มันจะมีความน่าสนใจไหมผู้ฟังจะสามารถฟังแล้วเข้าใจในเนื้อหาที่เราจะนำเสนอหรือไม่นั่นเองนะคะพอเราวางโครงร่างเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการเลือกเทมเพลตของตัว PowerPoint อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราเลือกสีเทมเพลตที่มันโอ้ยสว่างจัดจ้านมาเลยเนี่ยตัวหนังสืออีกมันก็จะทำให้ทั้งคนอ่านคนดูคนนำเสนอลายตาลายใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางทีมันก็ดูแล้วมันก็แบบไม่ค่อยน่าสนใจ
1: เชิงวิชาการเนี่ยเราอยากอันนี้ก็ถือว่าการนำเสนอเป็นเชิงวิชาการถูกไหมครับเราอาจจะต้องเน้นที่แบบไหนครับอาจารย
0: ์เราก็ควรเลือกใช้เทมเพลตที่มันสีสบายตาแล้วก
1: ็
0: มีลักษณะที่มันเหมาะกับการนำเสนอผลงานนะคะก็คือสีของพื้นกับสีของตัวอักษรมันจะต้องตรงกันข้ามกันเพื่อให้มันสามารถอ่านง่ายถ้าสมมุติเราใช้พื้นสีเขียวแล้วใช้ตัวหนังสือเป็นสีเขียวอ่อนเน
1: ี่
0: ยอาจารย์มันก็จะกลืนกันไปหมดมันก็จะไม่เห็นว่าตัวหนังสือน่ะเขียนว่าอะไรบ้างความโดดเด่นในตัว PowerPoint ของเรามันก็ไม่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากที่เราได้ในเรื่องของเทมเพลตสีพื้นตัวอักษรแล้วเราก็จะต้องมาคัดเลือกเนื้อหาในการนำเสนออาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติเราก๊อปปี้จาก Word มาลง PowerPoint เลยเนี่ย
1: ครับ
0: มันได้ไหมมันได้แต่มันไม่น่าสนใจ
1: ไม่เราใจใช่ไหมคน
0: ใช่ค่ะ คือมันก็จะเป็นเหมือนการบรรยายทั่วไปอะไรเงี้ย
1: สิบกว่าบรรทัดอีกใช่ไหมครับบางทีลืมไม่ได้ลืมนะคือต้องการใส่รายละเอียดให้มากที่สุดถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือเราอาจจะไม่ได้สกัดเอาสิ่งที่สำคัญมาโชว์
0: ใช่ค่ะเพราะที่จริงการนำเสนอเนี่ยเราควรเลือกเฉพาะเนื้อหาที่มันมีความสำคัญ
1: ครับ
0: เนื้อเรื่องที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นคนทำโครงการเอง
1: ครับ
0: รายงานเองทุกชิ้นทำด้วยมือของตัวเองเราสามารถอธิบายได้อยู่แล้วอาจารย
1: ์ครับอันนี้คือต้องเน้นให้กับ เขาเรียกว่านักศึกษาเรานะครับเพราะว่าเราต้องคล้ายๆกับเราฝึกเพื่อให้เราเป็นมืออาชีพในการที่จะทำงานนะฮะไม่ใช่แค่การนำเสนอเนี่ยใช้กับทุกวงการนะแต่ถ้าบอกว่าเออนำเสนอแล้วน่าฟังน่าชมแล้วก็ชวนติดตามรวมถึงมีสาระใช่ไหมครับทำให้เรามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะมากนะครับ
0: แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่สำคัญนะคะอาจารย์ก็คือตัวแบบอักษร
1: ครับ
0: ก็ควรเลือกที่มันเป็นตัวอักษรที่อ่านง่ายค่ะอาจารย์ถ้าเราเลือกใช้ตัวที่มันวัยรุ่น
1: นะฮะ
0: ตามวัยอย่างเงี้ยบางทีก็คนอ่านก็
1: ต้องดูกลุ่มเป้าหมายแล้วด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเขาจะมาแนวไหนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฟอนต์เยอะมากแต่ต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราไปใช้กับเครื่องอื่นแล้วมันไม่ไปด้วยนะฮะฟอนต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งของการเลือกฟอนต์ที่อาจจะไม่ทำไม
0: ไม่ได้ใช้กันแพร่หลาย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในที่อยากจะเน้นอีกนิดนึงก็คือการทำ PowerPoint เนี่ยเราก็ควรที่จะทำให้มันดูที่ชัดเจน
1: ครับอันนี้เนี่ยอาจารย์ทำเองหรือเปล่าฮะแต่ว่ารู้สึกว่าน่าใช้มากนะฮะ
0: ใช่ค่ะถ้าเราสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยพื้นหลังสีขาวถ
1: ู
0: กไหมคะอาจารย์ตัวหนังสือเนี่ยคนละสีกับตัวพื้นหลัง
1: ครับ
0: แล้วก็เราต้องการเน้นประโยคไหนหรือคำไหนเราก็ทำให้มันตัวใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้เรามองเห็นแล้วก็สามารถเข้าใจได้ในหนึ่งหน้าเลยทั้งของการวิธีการทำว่าเรียบง่ายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีเทคนิคในการนำเสนอ
1: คำว่าเรียบง่ายก็คือไม่ต้องมีอะไรมากถูกไหมมันจะมีเทคนิคไทยอันเดียวใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์เรียบง่ายนี้หมายถึงว่าลักษณะของการตกแต่ง PowerPoint ค่ะอาจารย์ค่ะมันต้องพยายามเลือกเรื่องหรือไม่ก็รูปภาพที่มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะของการนำเสนอนอกจากการบรรยายอย่างเดียวแล้วใช้คำพูดอย่างเดียวแล้วเราอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นรูปภาพเป็นกราฟใช่ค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้งานการนำเสนอของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้น
1: ครับกราฟมีหลายแบบมากเลยฮะคือเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับการนำเสนอนั้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: กราฟเส้น
0: แผนภูม
1: ิอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: เป็นถ้าอยาก
1: เทียบอะไรเงี้ย
0: เป็นช่วงเวลาเราก็ใช้เป็นกราฟเส้นแทน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ขึ้นอยู่กับข้อมูลของนักศึกษานะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทำ PowerPoint นะคะก็คือเราใช้ตัวหนังสืออ่านง่ายสีตัดกับสีพื้นหลังจัดระเบียบข้อความจัดระเบียบรูปภาพให้มันดูดีน่าสนใจชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการนำเสนอข้อมูลนะคะ
1: ครับอันนี้เรามีคะแนนให้ไหมครับถ้านำเสนอได้ดีเนี่ย
0: มีค่ะ
1: มีฮะ
0: มีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือเราต้องฝึกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่ทำไมฮะเราไปเรียนรู้ได้เพิ่มเติมนะอันนี้ผมว่ามันมีสื่อหลายๆอย่างที่พยายามที่จะสอนเราในการทำเรื่องพวกนี้ดูใน YouTube เองก็ได้ใช่ไหมอาจารย์หรือไม่ก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมหรือดูจากการประชุมต่างๆครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องของการนำเสนอเวลาที่ต้องไปในเวทีหรือว่ามาประชุมมานำเสนอที่มหาลัยนะฮะนักศึกษาต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงนะแล้วก็ต้องมีสไลด์มีอะไรสักกี่สไลด์พอประมาณนี้ฮะในเวลาที่จำกัดหรือเปล่านะครับ
0: เพราะว่าวิธีการในการนำเสนอนะคะนักศึกษาก็จะต้องเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาเองมาก่อนอยู่แล้วนอกจากตัวนักศึกษาเองแล้วตัว PowerPoint ตัวงานที่จะมานำเสนอเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะทำมาให้เสร็จก่อนที่จะมานำเสนออาจารย
1: ์
0: เพราะว่าการที่มานั่งทำที่ห้องเรียนเนี่ยมันก็จะลุกลี้ลุกลนเนาะอาจารย
1: ์
0: ก็อาจจะแบบล
1: ื
0: มนั่นลืมนี่
1: นำเสนอต้องซ้อมไหม
0: การนำเสนอนี่ควรที่จะต้องซ้อมนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนบางทีเวลาที่เรามานำเสนอตื่นเต้นเจอหน้าอาจารย์เนี่ยไม่รู้อาจารย์จะใจดีหรือโหดไงก็แบบอาจจะมีอาการตื่นเต้นตกใจเล็กน้อยก็ควรที่จะมีการซ้อมแล้วก็เนื่องจากเนื้อหาที่นักศึกษาใส่ใน PowerPoint เนี่ยอาจจะมีแค่ตัวหัวข้อหัวเรื่องที่สำคัญก็อาจจะต้องเตรียมคำอธิบายในประเด็นเหล่านั้นเพิ่มเติมด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับผมเวลาที่เราให้ประมาณ10ถึง15นาทีหรือเปล่าต่อคนอาจจะต้องซ้อม
0: ในการนำเสนอก็จะอยู่ที่ประมาณ15นาทีค่ะอาจารย์อ
1: าจจะต้องซ้อมจับเวลาด้วย
0: ว่าเพราะว่าตัวสไลด์เนี่ยเราอาจจะกำหนดอยู่ที่ประมาณ30สไลด์กำลังพอดี กับเวลาที่เรากำหนดให้ด้วยค่ะแล้วเพราะว่าเราต้องเผื่อในการต้องมีการดิสคัสกันในบางประเด็นนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยค่ะอาจารย์
1: คงไม่มาพูดให้ฟังอย่างเดียวใช่ไหมเราต้องเกิดการมีส่วนร่วมในการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับครับสุดท้ายครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักศึกษาเราซึ่งตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะอาจารย์ที่เราจะปล่อยนักศึกษาได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับนักศึกษาเราครับเชิญครับ
0: ก็ถ้านักศึกษาสามารถมาถึงวันที่จะต้องนำเสนองานแล้วนะคะแสดงว่านักศึกษาก็จะต้องผ่านการฝึกเสริมทักษะฝึกตามมอบหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีนะคะที่นักศึกษาสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ครับก็จริงๆเราก็จะมีคะแนนให้ทุกขั้นตอนนะฮะอาจารย
0: ์
1: เราก็อยากให้นักศึกษาผ่านทุกขั้นตอนนะครับทีนี้เราก็พยายามที่จะปูพรมปูทางให้นะครับบอกเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันหรือการทำงานนะครับเราก็อยากจะให้เอาทักษะพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะฝึกยิ่งฝึกเยอะเราก็ยิ่งมีสกิลมีทักษะที่ดีเยี่ยมใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับถูกต้องครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อนัญญาประดิษฐปีชานะครับอาจารย์ก็ให้เกียรติมานำเสนอแนวทางเรื่องการนำเสนอแล้วก็เขียนรายงานกับทางนักศึกษาเรานะครับครับก็สำหรับการสอนเสริมครั้งที่1นะฮะในชุดวิชา52405ผมและทางวิทยากรทุกท่านนะครับก็ได้แนะนำข้อมูลที่นักศึกษาจำเป็นต้องเอาไปใช้แล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะลงไปฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ทุกท่านได้มอบให้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกปฏิบัติแล้วก็บรรลุเป้าหมายร่วมกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

หากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อย

0: การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนอย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น

0: ติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
1: ย่าเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
4: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
5: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
6: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
7: ้จะเรียนมสทได้หรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนคือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

วัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งแรกนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้เราจะครอบคลุม3หน่วยด้วยกันนะคะหน่วยที่1คือ My Life หน่วยที่2 Taking English Lessons และหน่วยที่3 Fun Times แล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะปิดท้ายด้วยการทำเทสค่ะรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางของมหาวิทยาลัยนะคะ YouTube ของ STOU Channel แล้วก็ Facebook ของ STOU Channel เช่นเดียวกันนะคะจากนี้ไปเราจะเข้าสู่เนื้อหาที่ได้จัดเตรียมกันไว้เลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึง learning strategies นะคะคือกลวิธีการเรียนนะคะเราจะเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผลตามที่เราต้องการนะคะสำหรับหน่วยที่1ก็ได้นำเสนอ learning strategy ไว้หลายอย่างนะคะเราลองมาดูทีละอย่างนะคะลำดับแรกเขาจะพูดถึงเรื่องของการ recognizing accents นะคะคือภาษาอังกฤษในโลกเราเนี่ยผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆคือวงในนะคะวงในก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเจ้าของภาษาเช่นอังกฤษหรืออเมริกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้ววงนอกก็อาจจะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเยอะนะคะชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเยอะนะคะเช่นอินเดียอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ความจริงแล้วประชากรอินเดียเนี่ยก็มีมากกว่าวงในซะด้วยซ้ำไปนะคะแต่เขาก็ถือว่าเป็นวงนอกออกมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นวงที่เรียกว่า expanding circle คือวงขยายเช่นพวกประเทศจีนหรือไทยเรานี่นะคะที่เริ่มจากสิงคโปร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ใช้ภาษาอังกฤษที่มากขึ้นนะคะมากขึ้นสิงคโปร์อาจจะอยู่ในส่วนของ outer circle ก็ได้นะคะคือวงนี้เป็นการมองภาพการใช้ภาษาอังกฤษกว้างๆนะคะว่า

เป็นอย่างไรทีนี้ในแต่ละส่วนเนี่ยแต่ละชาติที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมี accent นะฮะหรือสำเนียงนะฮะในการใช้ภาษาแตกต่างกันไปซึ่งเราก็คงจะเห็นนะคะนักศึกษาสามารถลองเข้าไปที่ YouTube นะคะดูภาษาอังกฤษของชนชาติต่างๆที่ออกเสียงแตกต่างกันได้นะคะในการเรียนเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจนะคะทุกๆสำเนียงเหล่านี้นะคะโดยลำดับที่1เราต้องปรับนะคะทัศนคติของเราต่อความหลากหลายอันนี้นะคะว่ามันมีสำเนียงหลากหลายมันไม่ได้มีแต่เฉพาะที่เราเคยเรียนในหนังสือนะคะอันนี้เราต้องปรับแอตติจูดของเราว่าโอเคภาษาอังกฤษมีสำเนียงหลากหลายนะคะทีนี้เราก็ต้องพยายามฟังโดยใช้เทคนิคการฟังนอกจากว่าเราจะพยายามเรียนรู้ว่าแต่ละเชื้อชาติสัญชาตินั้นเขาออกเสียงเป็นทำนองไหนแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีปัญหายังไงบ้างในการออกเสียงนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะจับใจความสำคัญนะในเรื่องของการฟังสำเนียงภาษาที่แตกต่างเนี่ยถ้าเราไม่คุ้นนะคะเราก็ต้องจับใจความหลักหรือเมนไอเดียนะคะหรือคำที่เป็นหลักนะคะในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมีถ้านักศึกษาฟังเทปหรือว่าในตอนนี้เป็นอยู่ในซีดีนี่นะคะหรือจะสามารถเปิดดูที่เว็บไซต์ของเราได้เนี่ยนะคะก็จะเห็นสำเนียงแบบอเมริกันอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนะคะก็ลองเปิดฟังดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ลองพยายามจับดูว่าแต่ละชาตินี้เป็นสำเนียงอย่างไรนะคะและเราจะเข้าใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งอันนี้ในปัจจุบันนะคะถ้านักศึกษาดูสารคดีไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live หรือจะเป็นทางทีวีหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าคนใช้ภาษาอังกฤษกันทั่วโลกด้วยสำเนียงต่างๆกันนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องฟังให้พยายามฟังให้เข้าใจถ้านักศึกษาเข้าไปฟังสำนักข่าวต่างๆนะคะก็จะมีสำเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไปนะคะหรือบางคนก็พูดเป็นสำเนียงเหมือนคนวงในนะคะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็คิดว่ามีประโยชน์ถ้านักศึกษาจะพยายามเรียนรู้แต่ละสำเนียงนะคะกลวิธีการเรียนในหน่วยที่1ที่เน้นอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการพยายามนำเอาหลักแกรมมาหรือหลักไวยากรณ์เนี่ยไปใช้ในบริบทใหม่คืออาจจะเอาคำศัพท์นะคะหรือว่าโครงสร้างประโยคนะคะไปสร้างประโยคใหม่ของตัวเองนะคะซึ่งถ้าเราลำดับแรกเราอาจจะเรียนนะคะแล้วก็จำประโยคนั้นเอาไปใช้ได้เลยนะคะแต่ต่อไปถ้าเราจะเอาไปใช้ในบริบทใหม่เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องยิ่งขึ้นนะคะเช่นนักศึกษาการแนะนำตัวเองในหน่วยที่1เนี่ยเราก็เอาโครงสร้างภาษาในการแนะนำตัวเองอย่างเช่นฉันอยู่ที่ไหนฉันชอบอะไรทำอะไรเป็นงานอดิเรกเหล่านี้ก็ไปพูดในเนื้อหาของเราเองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาโครงสร้างภาษานะคะไปใช้ในบริบทใหม่หรือว่าฝึกฝนในเนื้อหาที่เป็นจริงนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือมี2ประเด็น1เราอาจจะจำภาษาสำเร็จรูปเหล่านั้นไปใช้เลยนะคะเช่น how are you อย่างนี้นะคะเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องมาตั้งต้น wh question word นะคะแล้วมี verb ช่วย verb แท้อะไรต่างๆไม่ต้องนะคะเพราะสำนวนภาษาเหล่านี้เป็นสำนวนภาษาที่เขาเรียกว่าสำเร็จรูปหรือว่า formulaic นะคะ phrases ซึ่งเราจำไปใช้ได้เลยอันนี้อันที่1อันที่2เราเอาโครงสร้างภาษานะคะไปปรับใช้ในบริบทใหม่ฝึกในสถานการณ์ของเราเองนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราใช้ภาษาได้คล่องแล้วก็มีประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะมาลำดับที่3นะคะในหน่วยที่1นี้ได้เน้นเรื่องของการฟังคีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็การคาดเดาเนื้อหาสมมุติว่าเราฟังข่าวนะคะเราฟังข่าวจากทางหน้า Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์หรือว่าทางโทรทัศน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องจับนะคะคำหลักนะคะเช่นเรื่องนั้นจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องปัญหาสภาพแวดล้อมนะคะเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้อยู่บ้างนะคะเราก็พยายามหาคำศัพท์ที่เป็นความหมายหลักในแต่ละเรื่องเราไม่ต้องไปจำทุกไปเพ่งที่จะฟังทุกตัวอักษรนะคะอันนั้นเราอาจจะฟังไม่ทันเพราะมันเขาอาจจะพูดเร็วนะคะอันนี้หนึ่งเราฟังคำหลักสองเราต้องใช้ความรู้ของเราที่มีอยู่เดิมนะคะเช่นนักศึกษาฟังเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะหรือฟังเรื่อง

ของปัญหาการศึกษาปัญหาความยากจนหรือปัญหาเรื่องของพลาสติกอะไรต่างๆพวกนี้เราก็มีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะโดยเราอ่านข่าวหรือว่าฟังข่าวที่เป็นภาษาไทยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องนำความรู้เหล่านั้นมาช่วยในการตีความนะคะว่าเขาพูดเรื่องอะไรนะคะนะคะเช่นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางทะเลมีสัตว์ที่กินพลาสติกเข้าไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะนั้นแล้วเราก็มุ่งหวังที่ศัพท์นะคะมุ่งไปที่คำศัพท์หลักอันนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังต้องฝึกฝนการออกเสียงคำเหล่านั้นด้วยเช่นเราเจอคำคีย์เวิร์ดพวกนั้นเราก็อาจจะจับมาฝึกนะคะว่าเราจะออกเสียงคำพวกนั้นยังไงนะคะคีย์เวิร์ดก็มักจะเป็นพวกคำนามนะคะที่บอกเราว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในหน่วยที่2นะคะก็จะพูดเรื่องของกลวิธีการเรียนในส่วนที่จะพัฒนาทักษะการฟังและพูดอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วๆไปที่นักศึกษาก็คงจะทราบอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าต้องไปปฏิบัตินะคะเช่นการเรียนเสียงลอกเรียนเสียงนะคะคือฝึกนั่นเองนะคะฝึกออกเสียงตามที่เราได้ยินนะคะอันนี้เราต้องฝึกการได้ยินซะก่อนแล้วว่าเราได้ยินว่าเขาลงเสียงหนักเสียงเบาที่อะไรนะคะอย่างเช่นคำว่าไทเกอร์เนี่ยนะคะที่เป็นแปลว่าเสือเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะออกเสียงได้ไม่ยากไทเกอร์ใช่ไหมคะแต่ไทยเรามักจะออกเป็นเตอร์นะคะซึ่งเพราะว่าภาษาไทยเราเนี่ยจะลงเสียงหนักที่พยางค์ที่2นะคะอันนี้มันเป็นลักษณะของภาษาแม่ที่มีอิทธิพลต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษของเราเราก็ตระหนักไว้นะคะแล้วก็พยายามออกเสียงให้ถูกต้องนะคะในเรื่องของสเตรสนะคะเสียงหนักเบาเพราะว่ามันมีความสำคัญในแง่ที่ว่าคนฟังก็จะฟังไม่เข้าใจนะคะก็เหมือนภาษาไทยเราที่มีวรรณยุกต์นะคะที่ออกเสียงขาวข่าวข้าวเนี่ยใช่ไหมคะคนที่ไม่เคยฟังภาษาไทยอาจจะฟังเป็นเสียงเดียวกันหมดทั้งที่ความหมายต่างกันนะคะอันนี้อันที่หนึ่งนะคะฝึกออกเสียงอันที่สองเราลองเปรียบเทียบกับเจ้าของภาษาไหมนะคะจริงๆแล้วก็มีโปรแกรมทางภาษาหลายอันนะคะที่เราฝึกออกเสียงไปแล้วเขาก็เช็คให้เราได้ว่าเราทำได้ดีแค่ไหนนะหรือเราจะฟังตัวเราเองก็ได้นะคะคุณลองอัดเทปนะคะบันทึกเสียงตัวเองที่พูดภาษาอังกฤษแล้วลองมาฟังดูซิว่ามันเป็นยังไงอาจจะดีก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ทราบเพราะเวลาพูดเราก็หมดแต่มุ่งที่จะพูดเราไม่ได้ฟังเสียงตัวเราเองนะคะอันนี้ก็จะช่วยเรานะคะนะคะการสังเกตการเคลื่อนไหวของริมฝีปากของผู้พูดนะในขณะที่เราเรียนซึ่งมันก็จะมีโปรแกรมต่างๆทางเว็บเนี่ยให้เราฝึกได้มากมายเลยว่าการออกเสียงสระหรือว่าคำอะไรต่างๆเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะเพราะว่ากลไกต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะและที่สำคัญเราต้องไม่กลัวที่จะทำผิดนะคะเพราะการทำผิดก็คือเราเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อเราออกเสียงผิดหรืออะไรต่างๆเราก็มาแก้ไขไม่ต้องอายนะคะอันนี้เราถือว่าเราเป็นการ เรียนรู้นะคะแล้วก็เราต้องกล้าที่จะใช้ภาษาอันนี้ถ้าเราไม่กล้าพูดถ้าเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่เราไม่พูดมันก็เป็นไปได้ยากนะคะอันนี้นักศึกษาลองพูดดูแล้วหาโอกาสฝึกนะคะอยู่ที่บ้านก็อาจจะพูดกับอะไรก็ได้นะคะสมมุติขึ้นมาพี่น้องหรือว่าคนในบ้านหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ได้เราฝึกออกเสียงนะคะเพื่อให้เราคุ้นเคยกับการออกเสียงคำเหล่านั้นนะคะในส่วนของการศึกษาไวยากรณ์นะคะเพราะว่าในหน่วยที่2นี้ส่วนมากจะเน้นเรื่องของไวยากรณ์นะคะกลวิธีในการศึกษาไวยากรณ์เนี่ยนะคะเขาก็แนะนำว่าให้เรานะคะสังเกตโครงสร้างของภาษาอะไรเป็น subject อะไรเป็น verb นะคะหรือว่าในจุดที่นักศึกษาไทยอาจจะผิดพลาดเยอะเช่นคำกริยานะคะที่ประธานเป็นบุรุษที่3ต้องเติม s หรือว่าคำที่เป็นพหูพจน์ต้องออกเสียง s อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะไม่ได้ออกเสียงเพราะภาษาไทยไม่มีแบบนั้นนะคะแล้วก็เราจะต้องจัดระบบข้อมูลของเรานะฮะจดโน้ตนะฮะและนำไปใช้อีกเหมือนกันนักศึกษาเห็นว่ากลวิธีในเรื่องต่างๆนี้ก็จะคล้ายๆกันแหละคือเอาไปฝึกนะฮะฝึกทำแบบฝึกหัดนะฮะแล้วก็สังเกตตัวเราว่าเราอ่อนตรงไหนนะฮะเราทำอะไรผิดมากเราก็ต้องไปมุ่งเน้นทบทวนในจุดเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดให้มากนะฮะเพราะว่าการเรียนภาษาอัง

0: คือคุณจะรู้แต่หลักการไม่ได้คุณต้องฝึกฝนการใช้ประโยคในสถานการณ์ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะมีประเด็นที่แตกต่างไปถ้าเรายิ่งฝึกมากเท่าไหร่เราก็จะใช้ภาษาได้มากเท่านั้นนะคะยิ่งในตอนนี้เนี่ยในทางเว็บไซต์เนี่ยมีกิจกรรมที่เป็นแบบฝึกหัดให้ฝึกฝนได้เยอะแยะนะมีหัวข้อให้หมดเลยนักศึกษาจะมุ่งเน้นที่เรื่องอะไรนะคะก็เข้าไปฝึกฝนได้เลยนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องมีความอดทนและความพยายามเป็นหลักนะคะคือหนึ่งเราตั้งใจอยากเรียนรู้และเราก็ต้องอดทนว่ามันทำไมยุ่งยากไม่เหมือนภาษาไทยนะคะมันละเอียดมีข้อยกเว้นเยอะแยะอะไรต่างๆนะอันนี้เราก็ต้องอดทนต่อสีนะคะแล้วพยายามเรียนรู้นะคะแล้วก็เราอาจจะเปรียบเทียบกับภาษาแม่ของเราคือภาษาไทยก็ได้ว่าการเรียงคำบางอย่างก็ต่างกันนะเช่นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษจะอยู่หน้าคำนามแต่ของไทยเราอยู่ข้างหลังคำนามเช่นหนังสือเล่มใหญ่อย่างเงี้ยนะคะภาษาอังกฤษก็เป็น a big book หรือ a thick book อย่างนี้เป็นต้นนะคะมาอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นในเรื่องของทัศนคตินะคะที่เกี่ยวกับความสำเร็จในการเรียนภาษานะคะนักศึกษาคิดว่าผู้เรียนภาษาที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงตัวเราเนี่ยเป็นผู้เรียนภาษาที่ดีไหมนะคะเราก็อาจจะประเมินตนเองนะคะอันนี้ก็จะมีนักวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าผู้เรียนที่เรียกว่าเป็นผู้เรียนที่ดีนะคะคือประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจะต้อง 1. หาวิธีที่เหมาะสมกับตนเองนะคะอันนี้คือความหลากหลายคือลีลา learning style ในการเรียนนะคะบางคนอาจจะชอบเขียนนะคะไปหลบมุมเขียนบันทึกนู่นนี่นั่นนะคะหรือบางคนชอบพูดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ละคนนะคะที่จะมีลีลาไม่เหมือนกันนะคะว่าเราชอบถนัดเรียนแบบไหนนะคะก็ที่จะได้ผลมากที่สุดนะคะอันที่สองเราต้องใช้วิธีเชิงรุกนะคะไม่ใช่เราอยู่เฉยๆนั่งอ่านอยู่อย่างนั้นแหละนะคะหรือว่าไม่พูดกับใครเราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้วิธีเชิงรุกทั้งในทุกทักษะแหละไม่ว่าจะเป็นการอ่านเราก็ต้องหาเท็กซ์หาอะไรต่างๆมาอ่านนะคะซึ่งการอ่านในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปมากแล้วไม่ได้อ่านแต่เฉพาะตัวหนังสือบนกระดาษนะคะนักศึกษายังอ่านสิ่งที่เขาเรียกว่ามีทั้งภาพเคลื่อนไหวเสียงแล้วก็สคริปต์นะคะซึ่งเขาเรียกว่า multi modal text คือหมายถึงว่ามีทั้งภาพเสียงแล้วก็รูปใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวหนังสือให้เราดูเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องใช้ทักษะทุกอย่างเลยในการตีความหมายของการอ่านในสมัยใหม่นั้นนะคะเราก็ต้องใช้วิธีเชิงรุกคือว่าพยายามไปฝึกหัดอ่านซึ่งตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะอยู่ในมือถือของแต่ละคนก็มีอยู่แล้วนะคะอันที่สามผู้เรียนภาษาที่ประสบความสำเร็จเราต้องกล้าเสี่ยงนะคะไม่ใช่เรามัวที่จะคิดตั้งประโยคให้ถูกไวยากรณ์ทั้งประโยคแล้วถึงจะพูดมันก็ไม่ทันเหตุการณ์นะคะอันนี้เราต้องกล้าพูดกล้าใช้ไปนะคะแล้วก็แก้ไขไปในตัวนะคะซึ่งเราก็จะใช้สำนวนภาษาที่เป็นสำเร็จรูปมาเริ่มต้นก่อนนะคะอันที่สี่คือเป็นผู้เดาที่ดีนะคือหมายถึงว่าเดาอย่างมีหลักการนะคือเดาอย่างมีหลักการหมายถึงอะไรหมายถึงว่าขึ้นกับความรู้ที่เรามีเดิมเช่นความรู้ทางโครงสร้างภาษาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่เดาสุ่มไปเรื่อยนะคะแล้วก็อันที่5เราต้องสังเกตรูปแบบภาษาไปด้วยว่าอันนี้นะเป็นคำถามเขาขึ้นเสียงสูงแต่ทำไมอันนี้มันเสียงต่ำหรืออะไรต่างๆนะเราต้องช่างสังเกตนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อันที่สุดท้ายนะคะก็คือ พยายามที่จะคิดเป็นภาษานั้นๆถ้าทำได้นะคะเช่นเราเห็นโต๊ะเราก็คิดว่าโอเคนี่คือ table อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือต้องมีความอดทนนะคะที่จะเรียนภาษาต่างๆเราต้องมีความพยายามและความอดทนนะคะในเรื่องของการเรียนนอกจากไวยากรณ์แล้วเนี่ยนะคะการเรียนคำศัพท์นี่ก็มีความสำคัญมากนะคะเป็นคำศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราจะสามารถเอาตัวรอดได้ในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะเช่นบอกว่าถ้าหิวน้ำเราอาจจะพูดแค่คำว่า water นะคะเราไม่ต้องพูดว่า could I have a glass of water please นะคะอันนี้ก็ได้นะคำศัพท์จึงมีความสำคัญนะคะนักศึกษาก็จะต้องเรียนคำศัพท์ในแง่ที่ว่าคำศัพท์นี้แบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมกลุ่มที่เป็นโครงสร้างภาษาเช่น นะคะ pronoun he she it I we อะไรพวกนี้นะคะหรือ preposition นะคะพวกนี้จะหรือ conjunction พวกนี้จะตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่คำนามที่เป็นเนื้อหาเช่นคำศัพท์ที่เป็นเนื้อหาเช่นคำนาม verb นี่มีเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เราก็ต้องเรียนภาษาคำศัพท์ที่เป็นโครงสร้างก็คือไวยากรณ์นั่นแหละให้ได้เสียก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องของคำศัพท์ที่เป็นคำนามนะซึ่งในหน่วยที่2นี่ก็จะมี part of speech ไว้ให้นะฮะซึ่งนักศึกษาก็คงจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะในการเรียนคำศัพท์เราต้องรู้จักว่าเป็นคำประเภทไหนนะฮะอันที่2นะคะวงคำศัพท์เราต้องรู้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่วัตถุประสงค์ถ้าเป็นแค่ระดับใช้งานในชีวิตประจำวันนะเพื่อการสื่อสารนะคะหรือว่าจะเอาไปเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจะเอาไปทำอะไรอันนี้อยู่ที่ระดับที่เราจะต้องการนำไปใช้นะคะนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์เราจะทำไปยังไงนะคะในการเรียนคำศัพท์ถ้าพูดถึงว่าคำศัพท์เป็นคำคำอย่างนี้ก็คืออันแรกเลยก็คือบางทีเราก็ต้องท่องนะคะท่องคืออะไรอะนะคะท่องก็คืออ่านมากจนจำได้นะคะดูว่าในบริบทนั้นหมายความว่าอย่างไรด้วยนะบางทีคำหนึ่งอยู่ในคนละประโยคก็มีความหมายไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็อาจจะจัดระบบคำศัพท์นะคะว่ากลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับการเรียนเครื่องใช้เป็นยังไงกลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับการแต่งตัวเสื้อผ้านะคะการจำคำศัพท์เป็นกลุ่มนี่ก็จะช่วยเรามากเลยในการที่เราจะรู้ความหมายของมันนะคะในตอนนี้เนี่ยก็จะมีภาพแล้วก็คำให้เราด้วยนะคะในทางเว็บไซต์นักศึกษาก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆของจักรยานนะคะหรือว่าสัตว์ประเภทต่างๆดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะเราก็เป็นการเพิ่มพูนในระดับคำนะคะระดับคำทีนี้ถ้าเป็นระดับประโยคนะคะเราก็ฝึกหัดใช้อีกนั่นแหละนะคะก็เอาคำศัพท์นั้นมาใช้ในประโยคต่างๆนะคะแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะออกเสียงฝึกออกเสียงได้นะคะเพื่อให้เราจำได้นะคะการอ่านออกเสียงดังๆเนี่ยบางครั้งก็เป็นประโยชน์มากนะคะทำให้เราจำได้ให้เรารู้ว่าอันนี้ออกเสียงยังไงนะหมายความว่าอย่างไรเพราะส่วนมากเรามักจะเรียนด้วยสายตาใช่ไหมฮะคืออ่านแล้วก็นี้แปลว่าอย่างนี้แต่ถ้าเราออกเสียงหรือฟังเนี่ยเราจะสามารถจำได้มากขึ้นนะฮะเพราะนั้นเรื่องของการเรียนไวยากรณ์เรียนคำศัพท์นะฮะอันนี้ก็มีเทคนิควิธีซึ่งแต่ละคนก็ต้องดูว่าเราชอบแบบไหนแบบไหนให้ผลกับเรามากที่สุดในหน่วยที่3นะคะเรื่องของกลวิธีการเรียนก็จะพูดถึงการใช้ภาษาที่เป็นสำเร็จรูปอย่างที่ได้พูดมาแล้วนะคะว่าเป็นภาษาที่เราไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์หรืออะไรมากเราจำไปใช้เลยเช่น how are you อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็สามารถที่จะพูดได้คล่องและเร็วถ้าเราไปแปลทีละตัวหรือไปสร้างประโยคขึ้นมาเนี่ยก็จะช้านะคะแล้วเราก็จะต้องใช้ให้ได้ตรงตามสถานการณ์นะคะส่วนการเทคนิคอีกอย่างนึงในการเรียนภาษาอังกฤษที่ง่ายแล้วก็พื้นฐานที่สุดเวลานักศึกษาเรียนคืออะไรคะขีดเส้นใต้ใช่ไหมไหนสำคัญขีด1เส้น2เส้นบางคน3เส้นบางคนเส้นอะไรเยอะแยะหรือว่าบางคนไฮเทคก็มีการใช้ปากกาไฮไลท์นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เราจะทำให้เราจำได้ดียิ่งขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นใช้สีต่างๆนะคะอันนี้แต่ละท่านคงมีเทคนิควิธีอยู่แล้วนะคะทีนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องของ note taking จดโน้ตนะคะเราก็อาจจะทำเป็นระบบเป็นโครงสร้างของเราเองขึ้นมานะคะว่าในเรื่องของpresent tense นี่เป็นยังไงนะนะคะเฉพาะที่เราเข้าใจด้วยตัวของเราเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นในการฟังนะคะหรือว่าการอ่านอะไรก็ตามเนี่ยการสรุปสาระสำคัญนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะก็คือการที่เราจะใช้คำถาม WH question นะคะ what when where why how who นะคะอาจจะมี whom และ whose อีกนะคะก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะอันนี้เป็นกลวิธีที่เราใช้ได้กับ ทุกเรื่องนะคะในแง่ของการฟังการอ่านหรือแม้กระทั่งการเขียนหรือพูดนะคะเราก็ต้องมีหัวข้อเหล่านี้ไว้ในใจเสมอนะคะในตอนแรกๆอาจจะเป็นแบบแข็งๆอยู่บ้างนะคะแต่ต่อไปถ้าเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจได้เลยว่าเรื่องอันนี้เนี่ยใครทำเนี่ยเนาะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแล้วถ้าเราจะพูดหรือเราจะเขียนเราก็จะเขียนให้ใครอ่านเขียนให้แวดวงไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยคำถามอันนี้จะเป็นคำถามที่มีประโยชน์มากนะคะ
1: Describing daily routine นะคะเนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะเกี่ยวกับกลุ่มคำศัพท์ที่ใช้อธิบายถึงนะคะหรือพูดถึงกิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่เราทำในแต่ละวันค่ะซึ่งก็จะโยงเข้ากับการใช้ present simple tense นะคะซึ่งใช้เมื่อเรากำลังพูดถึงหรือกล่าวถึงเขียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นปัจจุบันนะคะซึ่งจะสอดคล้องกันด้วยจากนั้นนะคะโฟกัสก็จะอยู่ที่การออกเสียงR นะคะหรือ R นะคะนักศึกษาก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงการสื่อความหมายแล้วก็รูปศัพท์ต่างๆด้วยค่ะนะคะเราจะเริ่มด้วยการที่อยากให้นักศึกษานะคะหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยลองดูภาพนะคะแล้วก็นึกตามว่าในแต่ละวันนั้นชีวิตของเราตรงกับภาพไหนบ้างลองดูนะคะจากนั้นนะคะลองพูดออกมาเท่าที่ได้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะว่าเรารู้อะไรบ้างภาพไหนตรงกับกิจวัตรประจำวันของเราบ้างค่ะค่ะเราอาจจะรู้จักนะคะไอคอนเหล่านี้ภาพเหล่านี้เช่นจะบอกว่าโซเชียลมีเดียนะคะโอ kid grandson grandmother BTS messagesBus, coffee นะคะแต่ความท้าทายก็คือเราจะทำอย่างไรเพื่อนะคะสื่อความเหล่านี้ประกอบเข้าเป็นเรื่องที่เราใช้นะคะสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเช่น A ไม่แน่ใจว่า take bus หรือ take a bus A ใช้ว่ายังไงอ่ะ get on a bus นะคะหรือว่า takeใคร take to school เริ่มไม่แน่ใจหรือ coffee กาแฟอาจจะ buy coffee make coffee เคยได้ยิน buy coffee make coffee แล้วต่างกันอย่างไรนะคะคำเหล่านี้เหมือนกันสังเกตไหมคะมี make มี take นะคะลองดูนะคะหรือเราระบุไปเลยได้ไหมว่าถ้าแทนที่เราจะใช้โซเชียลมีเดียเฉยๆนะคะเราระบุไปว่าลองคิดดูนะคะว่าเราทำอะไรกับโซเชียลนั้นนะคะเราติดตามเราอ่านหรือเราดูนะคะหรือเราฟังนะคะพยายามนึกถึงคำศัพท์ที่เราได้รู้มาก่อนหน้านั้นประติดประต่อกับภาพที่ได้เห็นค่ะลองดูนะคะในเนื้อหาของยูนิตที่1ที่2ยูนิตที่1 2 3เนี่ยนะคะในส่วนต้นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดถึงตัวเองกิจวัตรประจำวันที่เราทำงานต่างๆที่เรารับผิดชอบนะคะในเนื้อหาเสริมนี้จะเป็นการขยายความค่ะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆนะคะที่สอดคล้องมากขึ้นนะคะกับชีวิตในยุคปัจจุบันค่ะอันดับแรกเลยนะคะหลายคนก็ต้องเริ่มด้วยการตื่นนอนใช่ไหมคะเราทุกคนเริ่มด้วยการตื่นนอนแต่เวลานั้นอย่าลืมนะคะใส่แอดเสมอค่ะอาจจะเป็น wake up at 6 wake up at noon นะคะ noon n w o n คือเที่ยงเนี่ยนะคะหรือ wake up in the afternoon ก็ได้นะคะแต่ระบุเวลาด้วยนะคะ wake up เมื่อไหร่จากนั้น take a shower หรือ take a bath นะคะและครูก็จะแนะว่าอาจจะใส่ and get dressed เพื่อเพิ่มความคล่องนะคะในการพูดถึงกิจกรรมที่เราทำตัวเองให้เรียบร้อย take a shower and get dressed จากนั้นนะคะเราก็จะรับประทานอาหารเช้านะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะได้ทราบแล้วในยูนิตที่2ว่าคือ eat หรือ have breakfast ทั้ง2ตัวนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะอาจจะขยายความเพิ่มด้วยค่ะว่า have a lightbreakfast หมายถึงทานอาหารเช้าเบาๆนะคะไม่หนักมากหรือ a big breakfast หรือบางทีด้วยความรีบเร่ง have a quick breakfast ย่อมได้ค่ะหรือถ้าเรางานของเราเนี่ยนะคะในการรับผิดชอบชีวิตคนอื่นจำเป็นที่จะต้องทำอาหารให้ผู้อื่นรับประทาน ใช่ว่า make breakfast for someone นะคะ make ก็อาจจะเป็นสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวตะวันตกก็คือไม่ได้ปรุงอาหารอะไรมากบางครั้งอาจจะเป็นแค่นมกับธัญพืชนะคะหรือถ้าเราครัวไทยทำเป็นเรื่องเป็นราวนะคะยืนหน้าเตาอาจจะเป็น cook breakfast for someone ค่ะด้วยการเดินทางเราอาจจะไปที่รถประจำทางหรืออย่างในเมืองหลวงนะคะหรือว่าเมืองใหญ่ๆก็จะมีท่ารถตู้ตรงนี้เราจะเรียกว่า van terminal ค่ะ go to the bus stop or go to the van terminal to take the bus or the van to work นะคะตรงที่เป็นไฮไลท์สีฟ้าก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อทำให้เนื้อภาษาของเรานั้นไหลรื่นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะหรือบางคนอาจจะไปที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อจับรถไฟไปทำงานหรือไปเรียนก็ได้ go to the train station go to the train station ใช้ได้ทั้งรถไฟที่เป็นรางเดียวนะคะหรือเป็นรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินได้ด้วยค่ะหลายคนอาจจะขับรถไปทำงานนะคะ drive to work หลายคนจะมีภารกิจคือ drop off my children at schoolคือไปส่งนะคะลูกๆที่โรงเรียนถ้าลูกคนเดียวก็ใช้ my childในยูนิตที่1นั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับวงวานของตนเองนะคะเกี่ยวกับครอบครัวนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีภารกิจนะคะไปส่งหลานก็จะใช้เป็น grandchild หรือ grandchildren หรือจะระบุไปว่าเป็น grandson granddaughter ได้นะคะเช่น drop off my grandson at school นะคะคือไปส่งหลานชายที่โรงเรียนค่ะหลายท่านอาจจะตื่นแล้วก็รับวันใหม่ด้วยการออกกำลังกายนะคะ do some exercise นะคะอันนี้ก็จะมีนัยยะหรือมีความหมายว่าออกกำลังกายเองนะคะไม่ได้ไปสถานที่เป็นพิเศษนะคะถ้าบางคนอาจจะออกกำลังกายหรือว่ามีภารกิจที่จะต้องดูแลสุนัขอาจจะใช้คำว่า walk the dog นะคะ walk the dog หมายถึงว่าพาสุนัขออกไปเดินค่ะตัวก็เป็น walk the dogs นะคะถ้าเราจะต้องไปที่ภาษาไทยเรียกว่า fitness นั้นนะคะในภาษาอังกฤษก็จะมักจะใช้คำว่า gym แทนนะคะ go to the gym go to the gym หลายคนนั้นยอมทำธุระนะคะปะปังมีอะไรต้องสานต่อมากมายในแต่ละวันตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ run errands run errands run ที่แปลว่าวิ่งนี่แหละค่ะแต่ถ้า run นี่ใช้กับ errand หรือว่า run business นะคะก็หมายถึงว่าทำธุระต่อนะคะหรือว่าดำเนินธุรกิจต่อไปนะคะจากนั้นนะคะบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านก็อาจจะพูดติดปากว่าเดี๋ยวไปเทสโก้ไปห้างอื่นไปนู่นไปนี่ไปตลาดนะคะเราจะเรียกรวมๆว่า do grocery shopping นะคะด้วยชีวิตออนไลน์เราก็อาจจะเติมไปนะคะว่า do grocery shopping online อันนี้ก็จะครอบคลุมทั้งซื้อของแห้งของสดจิปาถะนะคะในสถานที่ทำงานในบริบทของชีวิตคนทำงานนั้นนะคะแน่นอนนะคะการประชุมนัดหมายก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรามาดูกลุ่มคำนะคะที่ไปกับคำว่า meeting นั่นเองนะคะ arrange a meeting ตรงนี้หมายถึงว่าเป็นนัดประสานจัดการให้มีการประชุมนะคะส่วน have a meeting หมายถึงตนเองเป็นผู้ร่วมประชุมเข้าไปประชุมหรือว่าเป็นประธานในที่ประชุมค่ะส่วนคนที่ take minutes of meeting นะคะ minutes ตรงนี้ก็จะเป็นคำเดียวกันกับคำว่านาทีนี่แหละค่ะหมายถึงว่าจดรายงานการประชุมค่ะนะคะฟังอีกครั้งนะคะ arrange a meetingนี่คือจัดประชุมในเชิงที่ว่าเป็นธุระจัดหาจัดห้องประสานงานให้นะคะ have a meeting คือเข้าประชุมเองค่ะมีประชุม take minutes of meeting คือจดรายงานการประชุมค่ะในงานที่ต้องพบปะติดต่อเกี่ยวข้องกับลูกค้านะคะลูกค้าคือ customers นะคะ deal with customers หมายถึงว่านี่แหละค่ะติดต่อตอบคำถามนะคะประสานงานกับลูกค้าแต่บางครั้งนะคะก็จะมีอาชีพใหม่ก็คือตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ก็จะเป็น deal with online requests นะคะหรือบางคนก็จะตอบข้อความทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ใช้ได้นะคะเป็น answer messages answer emails หรือ answer phone callsสังเกตนะคะเราจะใช้คำว่า answer ในเชิงการตอบรับตอบจดหมายตอบข้อความหรือรับโทรศัพท์ค่ะถ้าเป็น pick up the phone คือเป็นการยก นะคะโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็กดรับแต่ answer phone calls นะคะหมายถึงพูดตอบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเช่นเดียวกันกับ answer emails and messagesแล้วกลับมาเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานนะคะในชีวิตของเราก็คือเรื่องการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะนะคะอย่างที่เกริ่นไปนะคะ eat breakfast ใช้ได้ have หรือ eat นะคะบวกกับมื้ออาหารนะคะที่น่าสนใจคือในภาษาอังกฤษนะคะมีคำที่เกิดคู่นะคะแล้วก็ขยายมื้ออาหารได้เยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็บ่งบอกถึงกิจวัตรประจำวันของเราด้วยนะคะเช่นHave a big breakfast นะคะทานอาหารเช้ามื้อใหญ่เลยเป็นมื้อสำคัญนะคะนะคะ Have a slight breakfast นะคะทานนิดเดียวนะคะ slight หรือ light ก็ได้นะคะ Have a small breakfast นะคะคือเหมือนกับ small breakfast คือทานน้อยมากนะคะแต่ light นี่คือจะเน้นว่าเป็นเบาๆนะคะ Have a cooked breakfasta cooked breakfast นะคะตัวนี้มีเสียง the ท้าย cooked นะคะ cooked breakfast หมายถึงนะคะทานอาหารจานร้อนนะคะอาหารเช้าที่ปรุงสุกนะคะต่างกับเป็นนมใส่ซีเรียลใส่ธัญพืชอย่างนั้นนะคะจะก็สอดคล้องกับชีวิตคนไทยนะคะที่มักจะรับประทานข้าวนะคะกับข้าวหรือว่าอาหารจานเดียวที่ร้อนนะคะอุ่นท้องในตอนเช้ามาถึงมื้อกลางวันบ้างค่ะนะคะHave lunch, eat lunch, นะคะ You can say have an early lunch, have an early lunch, นะคะหมายถึงว่าทานข้าวกลางวันเร็วสักหน่อยนะคะนะคะแต่ถ้าเป็นทานมื้อกลางวันช้าก็เป็น have a late lunch ด้วยเวลาน้อยนะคะ have a quick lunch ทานเร็วๆค่ะหรือถ้ามีเพื่อนคุยนะคะหรือว่าเป็นการประชุมคุยกันไปทานข้าวกันไปอาจจะใช้คำว่า have a long lunch นะคะคือรับประทานอาหารกลางวันอาจจะยาวไปถึงบ่ายได้เลยนะคะด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบหรือบางครั้งในทางตรงกันข้ามอาจจะเป็นความสบายนิดนึงนะคะเลยรวบมื้อเช้ากับเย็นเข้ามาตรงนี้เราจะเรียกว่า brunch นะคะ B-R-U-N-C-H brunch นะคะคงพอเดาได้ว่ามาจาก breakfastกับ lunch นะคะ have brunch หมายถึงว่าทานมื้อเช้ามื้อกลางวันรวบกันนะคะมื้อเย็นเช่นกันค่ะ have dinner นะคะซึ่งก็จะสามารถใช้นะคะคำคุณศัพท์ไม่ว่าจะเป็น early late quick long small ได้หมดนะคะ big ได้หมดกับ dinner ค่ะคำนะคะที่จะไปกับมื้ออาหารนะคะนอกจาก eat และ have นั้นลองสังเกตค่ะคำว่า grab นะคะ grab คงเป็นคำที่หลายท่านคุ้นเคยนะคะ grab นั้นปกติแล้วจะแปลว่าคว้าหรือฉวยค่ะแน่นอนค่ะใช้คำนี้อาจจะมีภาพที่ว่าผู้พูดนั้นกำลังรีบนะคะหรือสื่อความรีบนะคะ if you are in a hurry you can use grab นะคะคือถ้าเรารีบเราสามารถใช้ verb grab เนี่ยกับมื้ออาหารหรือสิ่งที่เรารับประทานก็ได้เช่น grab a coffee นะคะคืออาจจะให้ความภาพว่าเดินอยู่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวแวะซื้อกาแฟสักนิดนึงแล้วก็ไปนะคะ grab breakfast or you can even grab a taxiGrab a breakfast ก็คือเอาแหละรับประทานหาอะไรง่ายๆรับประทานนะคะหรือบางทีเราใช้คำว่า grab a taxi ก็ได้ว่าเจอรถแล้วก็โบกนะคะในช่วงเวลาเย็นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตอนบ่ายแล้วผ่านการรีบเร่งนะคะนักศึกษามสท.นะคะก็อาจจะหลายคนนะคะเป็นเริ่มเวลาที่จะอ่านหน่วยแล้วนะคะหรือติดตามรายการต่างๆทาง STLU Channel เรามาดูกันค่ะว่าเราจะนะคะอธิบายถึงกิจวัตรประจำวันของเราอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะหลายคนอาจจะเริ่มต้นด้วยการพักผ่อนกับดนตรีก่อนใช้เสียงดนตรีบรรเทาความเครียดทั้งหลายนะคะคือ relax with musicอันนี้สังเกตนะคะ relax with music มีทั้งเสียง r คือใน r relax นะคะแล้วก็ตรง l ตรงกลางนะคะ relax with music นะคะเราสามารถแทรกตัวเราเองได้เช่น relax myself with music หรือจะพูดว่า relax with music นะคะถ้าผู้พูดใช้ relax with music ก็คือเป็นที่เข้าใจเองได้ว่าเราพักผ่อนนะคะด้วยการฟังเสียงดนตรีนะคะ readปกติแล้วว่าอ่านหนังสืออยู่แล้วค่ะถ้าเราจะเน้นว่าเราอ่านหนังสือทั่วๆไปก็จะเป็น read books หรือจะเฉพาะเจาะจงไปว่า read news หรืออาจจะเป็น online news นะคะเรียน กับหน่วยในมสท.หน่วยที่กองเป็นตั้งเนี่ยนะคะก็คือ study course books นะคะ study course books นะคะถ้าเป็นตำรับตำราก็จะเป็น textbooks นะคะทำกิจกรรมต่างๆ work on assignmentsหรือติดตามรายการทาง STU Channel นะคะติดตามตัวนี้ก็จะเป็น follow you can say follow STU channels follow programs on STU websites on STU e-learning นะคะเหล่านี้นะคะล้วนแต่ใช้คำว่า follow ได้เหมือนกันค่ะแล้วเรามาดูตัวอย่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการโยงเข้ากับการใช้ present simple tense นะคะSuda wakes up at 6 in the morning and does some exercise before she takes a shower at 6:40. ประโยคนี้นะคะมี3ช่วงใจความด้วยกันอันดับแรกนะคะ Suda wakes up at 6 in the morning นะคะหมายถึงว่า Suda นั้นตื่นนอนเมื่อ6นาฬิกานะคะ6โมงเช้า and มีแอนมาเชื่อมนะคะ and does some exerciseThen, นะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีกลุ่มประโยคย่อยมาขยายว่า before she takes a shower at 6:40 นะคะก่อนที่จะอาบน้ำเมื่อเวลา 6:40 นาทีนะคะจะเห็นได้นะคะว่าคำกริยานั้นที่ขีดเส้นใต้ไว้ที่ไฮไลท์ไว้นี่นะคะมีการเปลี่ยนรูปนี่แหละค่ะคือความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะในเนื้อหาช่วงแรกของการสอนเสริมนั้นนะคะเราจะดึงประเด็นไว้ว่านะคะในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนั้นนะคะต่างกันค่ะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆในตระกูลยุโรปนะคะคำกริยาจะผันนี่คือเปลี่ยนรูปไปนะคะกับประธานที่ใช้นะคะกับการเวลาที่เหตุการณ์นั้นๆนะคะหรือว่ากริยาตัวนั้นเนี่ยได้ใช้ได้กล่าวถึงนะคะในกรณีนี้นะคะ Suda wakes up at 6ค่ะถ้าประธานนะคะเป็น she เป็น he หรือเป็น it นะคะแทนได้ด้วยเป็นเขาเป็นเธอนะคะหรือว่าเป็นสิ่งของหรือเป็นความคิดเนี่ยนะคะทำกริยาอะไรใน present simple tense นะคะก็จะมีการเติม s นะคะหรือ es ในกรณีที่เป็น do นะคะเปลี่ยนเป็น does นะคะ before she takes a shower นะคะเมื่อเติมไปแล้วเราก็ต้องออกเสียงด้วยนะคะคือการสื่อสารไม่ใช่ว่าเราเขียนได้อย่างเดียวหรืออ่านได้อย่างเดียวเราคงต้องพูดด้วยนะคะลองฟังอีกครั้งนะคะ Suda wakes up at 6 in the morning and does some exercise before she takes a shower at 6:40 นะคะในขณะเดียวกันถ้าประธานเป็น I ล่ะคะเราจะสังเกตว่าในข้อที่2นั้นกริยาคงเดิมค่ะไม่ได้ผันหรือเปลี่ยนรูปอะไรยังไงนะคะมี I, we, you, they นะคะ After I dropped off my wife and my children I grab a light breakfast and go to the office นะคะหลังจากที่ได้ส่งภรรยาและลูกๆแล้วนะคะก็หาอะไรมาเบาทานตอนเช้าแล้วก็ไปทำงานนะคะกริยาทั้ง3ตัวก็ไม่เปลี่ยนรูปค่ะลองฟังอีกครั้งนะคะ After I drop off my wife and my children I grab a light breakfast and go to the office นะคะเราจะมาสรุปประเด็นนะคะด้วยคำศัพท์ที่เราได้เจอมาแล้วแต่คราวนี้นะคะเราจะนอกเหนือจากดูรูปของคำศัพท์นะคะเราจะดูการออกเสียงนะคะทั้งดูและฟังไปพร้อมๆกันนะคะ pronouncing the r sound นะคะมักจะสะกดด้วยตัว r ค่ะแต่บางครั้งก็จะเป็น double r ได้ด้วยนะคะตำแหน่งที่เกิดก็จะมีต้นคำนะคะกลางคำแล้วก็ท้ายคำแล้วก็ผนวกกับพยัญชนะอื่นด้วยลองค่อยๆดูนะคะ rake the leaves rakeThe leaves นะคะจะเห็นสองจะได้ยินสองเสียงที่ต่างกัน r ใน rake แล้วก็ l ในคำว่า leaves นะคะสองตัวนี้ออกเสียงต่างกันนะคะการออกเสียง r นั้นนะคะปลายลิ้นของนักศึกษาข้างลิ้นของนักศึกษานะคะก็จะแตะฟันบนนะคะส่วนปลายลิ้นจะไม่แตะอะไรนะคะ rake the leavesนะคะถ้าเป็นเสียง l เช่นในคำว่า leaves นะคะปลายลิ้นนะคะจะแตะกับฟันบนค่ะ rake the leaves นะคะ สำนวนนี้นะคะอยู่ในบทที่2นะคะหมายถึงว่ากวาดใบไม้ค่ะลองดูพยัญชนะนะคะตัวนี้ถ้าอยู่ในเสียงต้นบ้างนะคะ request relax

นะคะ rake the leaves request relax นะคะย้ำอีกทีนะคะปลายลิ้นนะคะจะไม่แตะอะไรนะคะส่วนข้างๆลิ้นก็จะแตะฟันบนนะคะถ้าเสียงร่อยอยู่ในตำแหน่งกลางเช่น arrange a meeting arrange a meeting พยัญชนะท้าย answer answer เช่น answer emails answer phone calls นะคะถ้า r นะคะเสียงร่อยนี่นะคะรวมกับพยัญชนะต้นอื่นก็จะกลายเป็นกลุ่มเสียงนะคะกลุ่มเสียงถ้าเทียบเคียงกับภาษาไทยก็คล้ายๆกับคำควบกล้ำนะคะเช่น brunch brunch นะคะหมายถึงว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะคะ drop drop เช่น drop off my wife drop off my grandson grocery grocery นะคะหมายถึงว่าของชำของใช้ในบ้านนะคะหรืออาหารเล็กๆน้อยๆ drive drive ขับรถลองฟังอีกครั้งนะคะอาจจะพูดตามไปด้วยนะคะ brunch brunch drop drop grocery grocery drive driveในกลุ่มพยัญชนะนี้นะคะเราอาจจะพอได้แนวคิดตรงนี้แนวทางตรงนี้แล้วนะคะเวลานักศึกษาเดินออกไปนะคะหรือว่านั่งรถผ่านหรือว่าแม้แต่อ่านข่าวพยายามอ่านข่าวภาษาอังกฤษนะคะลองเช็คนะคะตรวจสอบดูว่าเราได้เจอนะคะพยัญชนะที่ไปด้วยกันแบบนี้มากน้อยขนาดไหนนะคะอาจจะเป็นการดีค่ะถ้าจดบันทึกไว้เล็กๆน้อยๆนะคะหรือในพื้นที่โทรศัพท์อาจจะลองพิมพ์ใส่โน้ตเอาไว้นะคะจากนั้นเมื่อมีเวลานะคะลอง search นะคะหรือว่าค้นหาทางออนไลน์ dictionary นะคะเสร็จแล้วกดหาว่าคำเหล่านี้ออกเสียงอย่างไรนะคะโดยตัวอย่างนะคะเช่นเพิ่มเติมนะคะเช่นเรามักจะพูดภาษาไทยว่าเล่นอินเทอร์เน็ตประจำนะคะเล่นอินเทอร์เน็ตแต่ตรงนี้ไม่ใช่ play นะคะเราจะบอกว่า browse นะคะ browse เป็น br นะคะเหมือนกับ brunch นะคะ browse the internet browse the internet browse website อย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะหรือว่าแม้แต่ดูรายการที่เป็นonline shopping นะคะ you say oh I do online shopping I browse the catalog I browse the catalog หมายถึงว่าก็มักที่จะเลื่อนไปดูนะคะเลื่อนชมรายการสินค้าสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการออกเสียงเรอนะคะคงจะไม่ยากเกินไปถ้านักศึกษาลองมีทิปส์นี้อีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะออกเสียงเรอนะคะให้ทำพยายเหมือนกับว่าเรากำลังจะพูดคำว่าเออนะคะแต่ไม่ออกเออแทนแต่จะเป็นเรอนะคะลองดูนะคะเช่นเรอนะคะแหล่งที่มาคือเออก่อนนะคะแต่เราไม่พูดเออนะคะเรอเรอนะคะก็จะช่วยให้นักศึกษาได้เห็นได้ยินได้สัมผัสกับตัวเองนะคะถึงแตกต่างระหว่างr กับ l นะคะ l นะคะเช่นอย่าง rake the leaves นั่นเองนะคะหมายถึงว่ากวาดใบไม้ถ้าเราใช้เป็น lake the leaves นะคะ lake จะแปลว่าทะเลสาบความหมายก็จะเปลี่ยนทันทีเลยค่ะคงไม่ยากไปใช่ไหมคะขอนักศึกษาลองฝึกบ่อยๆนะคะเราก็จะได้เห็นทั้งว่าการเรียนรู้คำศัพท์นั้นจะเรียนรู้เป็นคำและดูคำที่ไปคู่กันดูความหมายที่ไปคู่กันทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในการสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจนและผู้ใช้เองก็จะมีความคล่องความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วยค่ะลองกลับมานะคะบูรณาการรวมทั้ง3ประเด็นในการที่เราเรียนรู้ไปนะคะลองทำดูนะคะกิจกรรมเล็กๆนี้นะคะคำถามคือ What does Pim do in a day? What does Pim do in a day? หรือคำถามที่ถามอย่างเดียวกันก็คือ What is her daily routine? What is her daily routine? นะคะคือในแต่ละวันนั้นพิมพ์ทำอะไรหรือกิจวัตรประจำวันของพิมพ์นั้นมีอะไรบ้างนะคะถ้าเราถามผู้ฟังคนอื่นๆคู่สนทนาของเราอาจจะบอกว่า What do you do in a day? หรือ What is your daily routine? ก็ได้นะคะขอให้นักศึกษานะคะลองฟังแล้วก็พยายามตอบคำถามนะคะโดยการที่นะคะดูรูปกริยาที่อยู่ในวงเล็บดูซิว่าจะใช้กริยาในรูปอะไรค่ะPim's day starts at 6:30. She takes a bus and arrives at the office.

0: Pim's day starts at 6:30. She takes a bus and arrives at the office before 8. She has breakfast at 8:15. She answers phone calls and deals with customers' requests. แล้วเรามาอ่านตรงนี้พร้อมๆกันนะคะก็จะเป็นคำตอบให้นักศึกษาได้เห็นผนวกนะคะด้วยคำที่ตามหลังกริยาเพื่อให้นักศึกษาเห็นว่าคำกริยานั้นเกิดเดียวๆหรือได้หรือเปล่านะคะไม่ได้จะต้องมีกรรมเหล่านี้มารองรับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพิมพ์นั้นทำอะไรนะคะอาจจะเป็นคำง่ายๆเช่น take has answer deals นะคะแต่ถ้าเรารู้คำเหล่านี้โดยปราศจากคำที่ตามหลังนะคะขอบเขตในการสื่อสารของเราขีดจำกัดในการสื่อสารของเราก็จะลดลงแต่ถ้าเราพยายามขยายไปนะคะเช่น take a bus นะคะหรือ take a train take the van to work ก็จะทำให้เราสื่อสารได้คล่องขึ้นนะคะเรามาอ่านตรงนี้เป็นพื้นฐานพร้อมกันค่ะ Pim's day starts at 6:30 She takes a bus and arrives at the office before 8 She has breakfast at 8:15She answers phone calls and deals with customers' requests. ค่ะหวังว่านักศึกษาคงจะทำนะคะแบบฝึกหัดกิจกรรมเล็กๆตรงนี้ได้นะคะโดยที่ภาพหลายๆครั้งนะคะแล้วก็สังเกตคำกริยาซึ่งแม้จะเป็นคำเล็กๆเช่น do, have, eat นะคะ answer แต่นะคะมีกรรมหลายอย่างตามมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะขอให้นักศึกษานะคะลองอ่านออกเสียงนะคะคำศัพท์เหล่านี้บ่อยๆนะคะสังเกตคำที่ไปด้วยกันนะคะเราต้องไม่อายเลยค่ะที่จะออกเสียงนะคะทีละเล็กทีละน้อยก็จะช่วยสร้างความมั่นใจสร้างความคล่องและความถูกต้องในการใช้ภาษาค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
6: เมื่อสอบ

0: และชุมชนสัมพันธ์มสท. 5720วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
1: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้ทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
2: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
3: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
4: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
5: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
6: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
7: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
8: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
9: แล้วเจอกันนะครับ
10: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
11: ฮัลโหลครับ
12: แล้วแม่ทำอะไรอยู
11: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
13: ล้างจานอยู่ครับ
11: จานอยู่ครับ
13: ใครโทรมาลูก
11: พ่อโทรมาครับ
12: แม่ทำกับข้าวป่ะ
11: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
13: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
11: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
13: พ่อจะกลับหรือยัง
14: พ่อจะกลับหรือยังคร
12: ับ ไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน

0: พี่ไปยัน
1: พ่อเลิกงานดึกครับ
2: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ในช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดเนื้อหาของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3กันอีกทีนึงนะคะเนื่องจากว่าจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษานักศึกษาจะได้ทราบว่าเนื้อหามีอะไรบ้างนะคะในแต่ละหน่วยนะคะแต่ละตอนรวมไปถึงที่สำคัญที่สุดก็คือนักศึกษาจะทราบว่าแต่ละหน่วยแต่ละตอนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้เขียนเขาต้องการจะวัดผลนักศึกษาในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากในการที่จะทำแบบทดสอบนะคะเรามาเริ่มดูที่รายละเอียดของแต่ละหน่วยกันเลยนะคะหน่วยแรกนะคะชื่อว่า My Family นะคะหน่วยที่2ก็คือ Taking English Lessons นะคะหน่วยที่3ก็คือ Fun Times นักศึกษาจะเห็นว่าทั้ง3หน่วยนี้มีความสัมพันธ์กันนะคะจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของครอบครัวที่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะไปจนถึงเรื่องของการศึกษานะคะการเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงการเข้าสังคมนะคะก็คือการมีเวลาที่สนุกสนานกันมีการเข้าสังคมมีงานปาร์ตี้กันนะคะทีนี้มาดูหน่วยที่1กันก่อนนะคะหน่วยที่1คือ My Life นะคะก็คือชีวิตของฉันนะคะตอนที่ 1.1 ก็คือ Nice to meet you นะคะก็คือยินดีที่ได้รู้จักนะคะตอนที่ 1.2 ก็คือคำว่า My Family นะคะอันที่ 1.3 นะคะคือ Daily Routine นะคะหมายถึงกิจวัตรประจำวันนะคะทีนี้เราไปดูวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนกันนะคะตอนที่ 1.1 นะคะ Nice to meet you นะคะอันนี้นักศึกษาจะต้องจำได้นะคะคืออาจารย์นักศึกษาของมสท.นะคะไม่ต้องไปให้ใครที่จะเก่งข้อสอบให้นะคะเราสามารถที่จะทราบเองได้จากวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะอาจารย์ผู้เขียนท่านได้บอกไว้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะคะวัตถุประสงค์อันแรกก็คือนักศึกษาจะต้องใช้ศัพท์และสำนวนในการทักทายได้นะคะต่อไปคือใช้ศัพท์สำนวนในการแนะนำตนเองได้แล้วก็ใช้ศัพท์สำนวนในการถามและให้ข้อมูลส่วนตัวได้นะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแนะนำตนเองให้รู้จักกันอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะคือตอนที่ 1.2 นะคะ My Family ก็จะเป็นกับครอบครัวนะคะแน่นอนก็อาจจะมีการพูดคุยมีการตอบคำถามแบบ Yes No Questions นะคะนักศึกษาจะต้องสามารถย่อคำกริยา be นะคะและกริยาช่วยบางคำได้นะคะรวมไปถึงใช้ศัพท์และสำนวนที่สนทนาเกี่ยวกับชีวิตของตนเองและครอบครัวได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ My Family นะคะต่อไปคือตอนที่ 1.3 นะคะDaily Routine นะคะก็คือกิจวัตรประจำวันแน่นอนในการบรรยายถึงกิจวัตรประจำวันนะคะก็จะต้องมีเรื่องของ Present Simple Tense เข้ามานะคะเนื่องจากเป็นการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการถามและตอบคำถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้นะคะก็อาจจะมีการพูดคุยว่าทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาทำอะไรนะคะในช่วงระหว่างวันทำอะไรนะคะต่อไปก็คือในเรื่องของการใช้ศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันนะคะรวมถึงงานบ้านต่างๆได้นะคะก็จะมีศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ต้องทราบนะคะแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูหน่วยที่2กันบ้างนะคะหน่วยที่2ก็จะเป็นเรื่องของ taking English lessons นะคะตอนที่ 2.1 นะคะก็คือ how you learn English นะคะก็คือว่าเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรนะคะตอนที่ 2.2 ก็คือ are you a good learner of English นะคะเราเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ดีหรือเปล่านะคะคุณเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ดีหรือเปล่าส่วนตอนที่ 2.3 ก็เป็นเรื่องสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือ learning vocabularyก็คือการเรียนรู้คำศัพท์นะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็จะเกี่ยวเนื่องกันนะคะมาดูวัตถุประสงค์ของ 2.1 นะคะ Nice to meet you จะเกี่ยวกับอะไรบ้างในตอนที่ผ่านมานะคะเราพูดถึงเรื่องของ Yes No Questions นะคะแต่ในตอนที่ 2.1 นี้ก็จะเป็นเรื่องของ WH Questions ก็เป็นคำถามอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นคำถามที่ต้องการถามเพื่อให้ได้ข้อมูลบางประการนะคะวัตถุประสงค์อีกอันก็คือเรื่องของการแสดงความรู้สึกด้านบวกและด้านลบนะคะโดยใช้ศัพท์สำนวนเฉพาะนะคะแล้วก็ใช้โครงสร้างที่ใช้เป็นประจำก็คือกริยา be นะคะตามด้วย adjective หรือคำคุณศัพท์หรืออาจจะใช้กริยา feel ตามด้วย adjective หรือคำคุณศัพท์ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแนะนำนะคะแล้วก็บอกความจำเป็นนะคะโดยนักศึกษาจะใช้ศัพท์สำนวนเฉพาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้คำกริยา model นะคะจำพวก could should would
need to must แล้วก็ have to ได้นะคะต่อไปนะคะวัตถุประสงค์ที่ตามมาของหน่วยของตอนที่ 2.1 นะคะก็คือบอกวิธีการเรียนให้ข้อมูลและให้ตัวอย่างนะคะโดยใช้ศัพท์สำนวนเฉพาะได้นะคะอีกประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของ adverb of frequency ก็คือคำกริยาวิเศษที่บอกความถี่ความบ่อยครั้งของการกระทำนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ต้องใช้ได้อย่างเช่นพวก always นะคะพวก often พวก sometimes อะไรพวกนี้ never นะคะต่อไปนะคะ 2.2 ก็คือเป็นเรื่องของ are you a good learner of Englishนะคะเป็นเรื่องของว่านักศึกษาเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ดีไหมนะคะวัตถุประสงค์แรกก็คือให้คำแนะนำในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษได้นะคะวัตถุประสงค์ต่อมาคือบอกความจำเป็นในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษได้นะคะอีกอันก็คือเรามักจะพูดว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างได้นะคะทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้นะคะสามารถพูดได้นะคะหรือสามารถเขียนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะบอกวิธีการเรียนภาษาอังกฤษได้นะคะต่อไปนะคะตอนที่ 2.3 เป็นเรื่องของการเรียนรู้คำศัพท์นะคะก็คือนักศึกษาจะต้องใช้ศัพท์สำนวนในการอธิบายปัญหาการเรียนได้นะคะใช้ศัพท์สำนวนในการยกตัวอย่างได้ระบุชนิดของคำที่กำได้นะคะชนิดของคำเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า part of speech นะคะก็หมายถึงพวกคำนามคำกริยานะคะคำคุณศัพท์คำกริยาวิเศษเหล่านี้นะคะจะถือว่าเป็นชนิดของคำหรือ part of speech นะคะต่อไปเมื่อเราเห็นคำศัพท์ใดคำศัพท์หนึ่งเนี่ยนักศึกษาก็ต้องสามารถระบุชนิดของคำที่กำหนดให้ได้นะคะว่าคำนั้นเป็นคำอะไรนะคะแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องของการออกเสียง S ท้ายคำได้นะคะไม่ว่าจะเป็น S ในเรื่องของS หรือ ES ที่เติมเข้าไปท้ายคำกริยาที่เป็นเอกพจน์หรือว่า SES ในเชิงพหูคำนามพหูพจน์นะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเขียนประโยคจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้นะคะจะเห็นว่าไม่ใช่เราเรียนรู้คำศัพท์เท่านั้นเราจะต้องสามารถนำคำศัพท์ที่เรารู้ความหมายนะคะมาใช้ในประโยคได้นั่นหมายถึงนักศึกษาต้องเขียนประโยคใหม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูหน่วยที่3กันบ้างค่ะหน่วยที่3มีชื่อว่า Fun Times นะคะก็คือเวลาแห่งความสนุกสนานนะคะก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนแรกคือ 3.1 คือ Let's have a party นะคะก็เหมือนชักชวนกันนะคะจะเห็นสำนวนคำว่า Let's นะคะสำนวนชักชวนกันในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการชักชวนให้จัดงานเลี้ยงกันนะคะต่อไปค่ะตอนที่ 3.2 ก็จะเป็นเรื่อง At the partyก็หมายถึงว่าอันนี้มาอยู่ในงานเลี้ยงแล้วก็คงมีการพบปะสังสรรค์พูดคุยกันนะคะสอบถามกันคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้จิปาถะไปนะคะต่อไปตอนที่ 3.3 ก็เป็นเรื่องของ please keep in touch อันนี้หมายถึงว่าอาจจะอยู่ในงานเลี้ยงแล้วตอนนี้จะล่ำลาลาจากกันแล้วก็มีการบอกว่าแล้วก็ติดต่อกันเอาไว้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.1 กันบ้างนะคะ3.1 ก็คือนักศึกษาจะต้องใช้สำนวนภาษาในการขอร้องแล้วก็กล่าวตอบได้นะคะต่อไปใช้สำนวนภาษาในการเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอสิ่งของนะคะแล้วก็กล่าวตอบได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่อง offer นะคะขอร้องเมื่อกี้จะเป็นเรื่องของ request นะคะต่อไปนะคะใช้สำนวนภาษาในการชักชวนชี้แนะแล้วก็กล่าวตอบได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ suggestions นะคะ making suggestionsนะคะทีนี้ลองมาดู 3.2 ค่ะ at a party ตอนที่อยู่ในงานเลี้ยงนะคะเราจะมีสิ่งที่เราทำอะไรบ้างอย่างแรกแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องของการใช้ภาษาในการกล่าวแนะนำนะคะบุคคลให้รู้จักกันนะคะมีการทักทายกันแล้วก็กล่าวตอบได้นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการใช้สำนวนภาษาในการสนทนาเรื่องจิปาถะทั่วไปในหัวข้อเรื่องต่างๆได้นะคะแต่นี้เราทราบแล้วว่าเราเจอคนแปลกหน้านะคะเราก็คงจะต้องถามเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นการละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวเขาจนเกินไปนะคะต่อไปค่ะก็ยังเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเพื่อการติดต่อกันในอนาคตได้อย่างเงี้ยเวลาเราจะลาจากกันนะคะที่บอกว่าให้ติดต่อกันเอาไว้นะก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์จะเป็นอีเมลนะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูล
ไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะขอกันนะคะเพื่อการติดต่อกันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะต่อไปใช้สำนวนภาษาในการกล่าวขอบคุณและกล่าวตอบได้อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวขอบคุณเจ้าของบ้านเจ้าของงานเลี้ยงนะคะหรือว่ากล่าวขอบคุณกันเองนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของตอนที่ 3.2 นะคะต่อไปนะคะ 3.3 จะเป็นเรื่องของ please keep in touch นะคะคือจะเป็นวัตถุประสงค์ในเรื่องของการใช้ภาษาในการกล่าวเมื่อเกิดปัญหาในการสื่อสารและกล่าวตอบได้นะคะนักศึกษาหลายคนจะเป็นกังวลนะคะที่ เวลาที่เราฟังชาวต่างประเทศไม่เข้าใจนะคะเราก็จะกังวลหรือฟังไม่ได้ยินฟังไม่ถนัดอยากจะให้เขาพูดซ้ำเนี่ยเราก็จะเกิดกังวลแล้วก็ไม่กล้าพูดต่อแต่จริงๆแล้วท่านนักศึกษามีความสามารถในเรื่องของการใช้สำนวนภาษาในการกล่าวเมื่อเกิดปัญหาในการสื่อสารได้นี่นะคะไม่ว่าขอให้เขาพูดซ้ำขอให้เขาพูดดังขึ้นขอให้เขาพูดช้าลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประโยชน์ในการสื่อสารนะคะหรือในการใช้ภาษาต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ present continuous tense นะคะ present continuous tense ก็คือกริยาbe นะคะที่ผันเป็น is am are ตามด้วย verb ing นะคะบอกถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะณขณะนั้นณขณะที่พูดอยู่นะคะต่อไปนะคะก็ต้องใช้ประโยคคำถามแบบ tag questions ได้นะคะนักศึกษาก็ต้องรู้ว่า tag questions คืออะไรนะคะและใช้อย่างไรต่อไปก็คือระบุ synonym ของคำที่กำหนดให้ได้ synonym นี่ก็จะหมายถึงคำที่มีความหมายเหมือนหรือความหมายคล้ายกันนะคะsynonym จะมีประโยชน์ก็คือจะเป็นการที่ว่าเราหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำนะคะเช่นเราบอกว่าผู้หญิงสวยนะคะ she's pretty เราอาจจะไม่ใช้ pretty เสมอไปก็ได้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า beautiful นะคะก็แปลว่าสวยเหมือนกันนะคะหรือหน้าตาดีแทนที่เราใช้ pretty หรือว่า beautiful เราก็ใช้คำว่า good looking นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างของ synonym นะคะที่ว่าใช้ในความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.3 นะคะทีนี้เราได้ดูวัตถุประสงค์นะคะเราได้ทราบประเด็นเนื้อหาของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3แล้วเราทราบประเด็นของย่อยแต่ละตอนของแต่ละหน่วยแล้วเราทราบเรื่องของวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนแล้วนะคะที่อาจารย์เขาจะนำมาเป็นการวัดผลนักศึกษาอย่างที่ครูบอกไปในก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ต้องให้ใครเก่งข้อสอบให้เราเลยค่ะอาจารย์ผู้เขียนเขาบอกเราตรงไปตรงมาอยู่แล้วอยู่ในแผนหน่วยและอยู่ในแผนตอนซึ่งนักศึกษาจะต้องให้ความสนใจในส่วนนี้คือหลายท่านนักศึกษาหลายท่านก็อาจจะแบบละเลยในส่วนนี้ไปนะคะแต่ครูบอกเลยว่าอันนี้จะมีผลโดยตรงเพราะว่าจะทำให้นักศึกษาถ้านักศึกษาไม่สนใจในเรื่องของวัตถุประสงค์จะทำให้นักศึกษาพลาดโอกาสในการที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบและการวัดผลในแต่ละประเด็นนะคะนี่ลองมาดูนะคะเมื่อกี้นักศึกษาทราบแล้วว่าวัตถุประสงค์ที่อาจารย์เขาจะวัดมีอะไรบ้างลองมาดูนะคะลองมาทำข้อแรกกันดูค่ะเป็น test number 1 นะคะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการสนทนากันนะคะมี A พูดกับ B นะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำข้อที่1 นะคะครูขอให้คำแนะนำในเรื่องของวิธีการสักนิดหนึ่งในการทำข้อสอบนะคะอย่างแรกเลยครูเมื่อเรามองเห็นแล้วว่าโจทย์เป็น A กับ B นั่นหมายถึงนักศึกษาจะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นเรื่องของการสนทนาถูกต้องไหมคะเป็นเรื่องของการสนทนาทีนี้เรานักศึกษาลองย้อนคิดนิดหนึ่งค่ะว่าถ้าเรากำลังสนทนากับชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศให้ช้อยส์เราไหมคะเวลาเราคุยกับเขาอ่ะเขาให้ช้อยส์เราไหมคะเขาไม่ให้หรอกค่ะนั่นหมายถึงนักศึกษาจะต้องตั้งใจฟังว่าเขาเอ่ยคำว่าให้มาเนี่ยเขาทำอะไรกับเราอยู่คะเขากำลังสื่อสารอะไรกับเราอยู่เขากำลังทักทายเราถูกไหมคะแล้วมันก็มีข้อความแบล็งต่อไปเขาพูดอะไรต่อไม่ทราบนักศึกษาลองดูนะคะว่าคำตอบที่ B ตอบหรือถ้าเป็นเราตอบหลังจากเขาทักทายเราว่า hi เนี่ยเราจะตอบอะไรได้บ้างลองคิดไว้ในใจนะคะในที่นี้เขาตอบว่า good morningI am Ankana Chan นะคะเขาก็ทักทายกลับถูกไหมคะคำว่า good morning คือทักทายกลับแล้วก็บอกว่าแนะนำตัวเองว่าตัวเองชื่ออะไรโดยใช้สำนวนว่า I am นะคะมันอาจจะมีสำนวนอื่น my name is หรือ am นะคะใช้ตัวย่อ am นะคะทีนี้ย้อนกลับไปดูนะคะวิธีทำก็คือครูยังไม่ให้นักศึกษา
อ่านช้อยสมมุติเรายังไม่อ่านนะคะ1ถึง5เพราะอย่างที่ครูบอกไปตอนต้นว่าฝรั่งหรือชาวต่างชาติที่เราคุยกับเขาเขาไม่ได้ให้ช้อยส์เราค่ะนักศึกษาต้องตั้งใจฟังหูเราต้องทำงานอย่างดีตั้งใจฟังว่าเขาสื่อสารอะไรเมื่อเขาหายปั๊บแล้วเราทราบแล้วว่าคนตอบว่า good morning แล้วก็แนะนำตัวเองต่อเพราะฉะนั้นนักศึกษาถ้าเป็นนักศึกษาเองนักศึกษาพูดหายเสร็จนักศึกษาต้องทำอะไรต่อคะหมายถึงนักศึกษาก็หน้าที่จะต้องแนะนำตัวเองใช่ไหมคะว่าตัวเองชื่ออะไรโดยอาจจะต้องมีการสื่อความสักนิดนึงว่าแสดงว่าถ้าเขามาแนะนำนี่แสดงว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฉันอาจจะแบบไม่รู้จักกันมาก่อนทีนี้สาลองดูช้อยส์นะคะมองปลาไปข้อ1ถึงข้อ5นะคะครูให้เวลาแป๊บนึงนักศึกษาลองดูสิคะว่านักศึกษาคิดว่านักศึกษาจะเลือกตอบข้อไหนนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะแนะนำตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับข้อว่าเราอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราถึงนำไปสู่การที่เราจำเป็นจะต้องแนะนำตัวเองว่าเราชื่ออะไรเพื่อทำความรู้จักกันนะคะลองดูนะคะเห็นไหมคะก็หนีไม่พ้นข้อ2นะคะลองมาดูนะคะลองดูตั้งแต่ข้อ2นะคะบอกว่า I don't think we've met My name is Laura Brown นะคะฉันไม่คิดว่าเราเคยได้พบกันมาก่อนฉันชื่อ Laura Brown เห็นไหมคะอันนี้ขอให้สังเกตสำนวนแรกนะคะ I don't think we've met อันนี้เป็นสำนวนที่ใช้ในการแนะนำนะคะเป็นการเกริ่นก่อนที่จะแนะนำตัวเองนะหมายถึงว่าฉันไม่คิดว่าเราเคยพบกันมาก่อนก็เหมือนกับขออนุญาตแนะนำไกลๆแล้วก็ค่อยบอกว่าฉันคือใครนะคะ B ก็จะตอบว่า Good morningนะคะทักทายกลับก่อนตามมารยาทแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นใครก็คือ I am Ankana Chan นะคะนี่ลองมาดูช้อยส์ข้ออื่นนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าจริงๆแล้วนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าในการทำสอบจริงเนี่ยถ้านักศึกษาตอบได้นักศึกษาแม่นในตัวภาษานะคะคิดตอบเองว่าถ้าเป็นฉันจะตอบอย่างไรแล้วก็มองเทียบไปกับตัวเลือกที่1ถึงตัวที่5ว่ามันอันไหนที่มันตรงกับใจหรือว่าเป็นตัวภาษาที่ควรจะใช้ตอบนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าข้อ1เนี่ยนะคะก็บอก I'm Laura Brown นะคะแล้วก็บอกว่า How are you doing จริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงนะคะเพราะมีการแนะนำตัวเองนักศึกษาจะเห็นว่านี่เป็นเหมือนการลวงนักศึกษาไว้ก็มีการแนะนำตัวเองอะแต่นักศึกษาเห็นไหมคะว่าคำว่า How are you doing เป็นการถามว่าสบายดีหรือเปล่านะคะเป็นการถามทุกสารทุกสุขดิบอะค่ะจะเห็นว่าคำตอบไม่มีประเด็นนี้เห็นไหมคะไม่ได้ถามไม่ได้ตอบว่าสบายดีหรือเปล่าเพราะนักศึกษาก็จะเลือกข้อ1ไม่ได้แน่นอนส่วนข้อ2ก็แนะนำตัวเองอีกเหมือนกันนะคะโดยข้อ3นะคะใช้คำว่า My name's Laura Brown เห็นไหมคะใช้แนะนำตัวเองโดยใช้คำสำนวนว่า My name is หรือ My names นะคะแต่เห็นไหมคะสำนวนต่อมา Have you been here long อยู่ที่นี่มานานหรือยังคะใช่ไหมอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วนะคะนานหรือยังนะคะต่อไปนะคะข้อ4บอกว่า you can call me Laura แนะนำตัวเองบอกก็เรียกฉันว่า Laura ได้นะแต่ถามว่า do you have a name คุณมีชื่อหรือเปล่าเราคงไม่ไปถามใครนะคะมันไม่สุภาพที่จะถามแบบนี้และอีกอย่างมันก็ยังไงข้อนี้ก็เลือกไม่ได้เพราะว่าคำตอบไม่ไปด้วยกันกับคำถามนะคะข้อ5ค่ะ I'm Laura Brown นะคะ It was nice meeting you too นะคะบอกว่าฉันชื่อ Laura Brown นะคะฉันยินดีที่ได้รู้จักกับคุณเช่นกันเห็นไหมคะข้อนี้เราเลือกตอบไม่ได้เพราะว่าข้อ A เขายังไม่ได้บอกเลยว่าเขายังไม่ได้บอกเลยว่าเขายินดีที่ได้รู้จักกับเรานะคะอันนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเราเป็นผู้ตอบนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าสรุปแล้วนะคะนี่เป็นเรื่องของการแนะนำตัวการทักทายแล้วก็การแนะนำคือหมายถึงเรื่องของ greeting and introduction นั่นเองซึ่งคำตอบก็คือข้อที่2นะคะเหนื่อยยังคะทำไป1ข้อถ้ายังไม่เหนื่อยเราไปข้อต่อไปกันนะคะข้อ2ค่ะข้อ2นะคะลองใช้เทคนิคที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะลองวิเคราะห์ที่โจทย์ก่อนว่า A กับ B นะคะว่า A กับ B แล้วก็ดูสิคะว่า A เขาพูดว่า What do you do What do you do เขาถามอะไรคะเรายังไม่ต้องอ่าน choice เลยวิเคราะห์โจทย์ค่ะวิเคราะห์โจทย์ว่าเขาถามอะไรเรานะคะก็คือเขาถามว่าเราทำอาชีพอะไรนะคะคำว่า what do you do เป็นการถามอาชีพค่ะถามทำอาชีพอะไรลองมอง choice ข้อ1ถึงข้อ5สิคะว่าเราจะตอบข้อไหนดีคะนักศึกษาลองอ่านไวๆนะคะ I'm studying English for communication
I can't do well in English lesson language courses. นะคะ I've been here for almost 2 years. I'm not doing well right now. I am an accountant. นะคะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องเป็นข้อ5นะคะก็คือบอกว่า I am an accountant นะคะก็คือเป็นนักบัญชีนะคะขอให้สังเกตนะคะจะต้องมี article a and the นำหน้าคำอาชีพด้วยเพราะว่าเราเป็นเพียง1คนในคนที่ทำงานอาชีพนั้นๆนะคะก็เป็น I am an accountant นะคะอย่างครูเป็นครูครูบอก I am a teacher นะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะว่าสำนวน What do you do นะคะเป็นการถามอาชีพนะคะไม่เกี่ยวกับว่า How are you doing How are you นะคะนั่นเป็นการทักทายถามสารทุกข์สุขดิบนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าข้ออื่นมันใช้เพื่อการสื่อสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำไมถึงเลือกไม่ได้ในเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะข้อหนึ่งบอกว่า I'm studying English for communication นะคะฉันกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่นะคะอันนี้จะเห็นว่าใช้คำว่า I'm studying นะคะเป็น present continuous tense มันก็น่าจะเป็นการตอบว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นถ้าเกิดคำถามเป็น What are you doingWhat are you doing? หมายถึงคุณกำลังทำอะไรอยู่เราถึงจะตอบข้อหนึ่งได้ค่ะว่า I'm studying English for communication. I'm studying English for communication. นะคะครูถึงย้ำว่าอันนี้ห้ามคำว่า What are you doing? นะคะห้ามไปสับสนกับคำว่า What do you do? จำไว้ให้แม่นเลยค่ะ What do you do? เป็นการถามอาชีพ What are you doing? เป็นการถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ณตอนนี้นะคะคำตอบก็ใช้เป็น present continuous tense เพราะเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันณขณะนี้นะคะต่อไปค่ะข้อ2บอกว่า I can't do well in English language courses ฉันไม่สามารถที่แบบฉันไม่เก่งอ่ะฉันไม่เก่งวิชาภาษาอังกฤษอ่ะนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการพูดถึงความสามารถของตัวเองสังเกตเห็นคำว่า can ไหมคะ can แปลว่าทำได้ในที่นี้เป็นปฏิเสธคือ can't ก็คือทำไม่ได้นี่ก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะก็คือการพูดถึงสิ่งที่ทำได้แล้วก็ทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แต่ไม่ใช่คำตอบของข้อนี้นะคะข้อ3ค่ะบอกว่า I've been here for almost 2 years I've been here for almost 2 years หมายถึงฉันอยู่ที่นี่มาเกือบจะ2 ปีแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อนี้ไม่ได้นะคะถ้าจะตอบข้อนี้ฝรั่งหรือชาวต่างประเทศเขาน่าจะถามเราว่า How long have you been here? How long have you been here? คุณอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสำนวนหนึ่งในสำนวนที่จะพูดคุยนะคะหรือสอบถามข้อมูลส่วนตัวกันนะคะเรามักจะใช้ถามชาวต่างประเทศที่เราพบเจอในประเทศไทยว่าเขามาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว How long have you been here คำตอบ I've been here for almost 2 years เกือบ2 ปีแล้วนะคะข้อ4ค่ะ I'm not doing well right now อันนี้เขาใช้เพื่อสื่ออะไรคะนักศึกษาอันนี้บอกว่าตอนนี้ฉันไม่ค่อยสบายอะณตอนนี้ฉันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยสบายอันนี้มันน่าจะเป็นคำตอบของเวลาที่เขาถามสารทุกข์สุขดิบเราว่า how are you หรือ how are you doing นะคะหรือ what's new what's up นะคะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็เลยตอบสำหรับข้อนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าแต่ละช้อยส์นั้นผิดอย่างไรและแต่ละช้อยส์นั้นควรจะไปใช้ตอบเมื่อไรในสถานการณ์ใดนะคะคราวนี้เรามาดูแบบทดสอบข้อ3กันบ้างค่ะแบบทดสอบข้อที่3นะคะเช่นเดิมนักศึกษาเห็นแล้วว่า A B แสดงว่าเป็นบทสนทนาค่ะ A พูดกับ B นะคะสมมุติว่า A ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศมาถามเราว่า Do you live at home with your parents นะคะคุณอาศัยอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าสังเกตนะคะคำถาม

ามนักศึกษานึกถึงวัตถุประสงค์ข้อไหนที่อาจารย์เขาจะวัดผลเราคะเมื่อคำถามเป็นว่า Do you live at home with your parents อันนี้จะเป็นคำถามประเภท yes no questions นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่อาจารย์เขาจะวัดกันถามมาแล้วลองคิดในใจสิคะว่าถ้าชาวต่างประเทศเขาถามเราประโยคนี้เป็นเราอะเราจะตอบว่าอย่างไรโดยไม่ต้องดู choice เลยนะคะ choice 5ตัวเลือกอย่าลืมนะคะอาจารย์เขามีไว้เพื่อลวงเรานะคะเพื่อลวงเราฟังชัดๆนะคะคำตอบที่ถูกต้องมีข้อเดียวเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลที่อาจารย์เขาลวงเราเพราะถ้าเราไม่แม่นเราต้องคิดตอบเองค่ะถ้าฝรั่งเขาถาม do you live วิธีการตอบคำถามแบบสั้นก็คือใช้ verb ที่เขาใช้มานั่นแหละค่ะ yes I do นะคะลองตอบเองนะคะถ้านักศึกษาอยู่กับพ่อแม่นะคะนักศึกษาบอกว่า yes I do ถ้าไม่ได้อยู่บอกว่า no I don'tเราคิดไม่แน่ใจก่อนนะคะว่าจะเป็น yes I do หรือ no I don't นี่นักศึกษาคิดต่อค่ะว่านักศึกษาจะต้องตอบ yes I do หรือ no I don't นักศึกษาต้องอ่านข้อความที่เหลือในประโยคค่ะข้อความที่เหลือบอกว่า I want to look after them the best I can ฉันต้องการที่จะดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้นั่นหมายถึงนักศึกษาคิดว่าคำตอบจะต้องอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าคะน่าจะอยู่ใช่ไหมคะน่าจะอยู่ถึงจะเป็นการบอกว่าจะได้ดูพ่อแม่ให้ดีที่สุดดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นคำตอบคือนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าช้อยส์ที่เราคิดไว้ในใจตอบว่า yes I do ก็ได้หรือ no I don't ก็ได้เนี่ยมันก็จะมีคำตอบทั้งข้อ2และข้อ5ถูกต้องไหมคะแต่เมื่อนักศึกษาอ่านข้อความต่อไปที่บอกว่า I want to look after them the best I can มันจะตัดข้อ5ออกไปแล้วค่ะจะเหลือคำตอบแค่ข้อ2คือ yes I do เห็นไหมคะนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเรารู้จักวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าเป็นการพูดสื่อสารโดยใช้สมมติภาษาอะไรบ้างนะคะเราคิดไว้ในใจว่าถ้าเราเป็นผู้ตอบเราจะตอบอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะก็จะสามารถทำให้เราประหยัดเวลาหรือว่าตัดเวลาในการทำข้อสอบไปได้เยอะเลยนะคะแล้วเราค่อยเมื่อคิดไว้ในใจแล้วว่าถ้าเป็นเราเราตอบอะไรก็มองแป๊บไปที่ตัวเลือก5ตัวเลือกว่ามีอันไหนที่ตรงใจกับเราแต่อย่าลืมนะคะอย่างเช่นข้อนี้จะมีตัวลวงคือข้อ5ด้วยถูกไหมคะเป็นถูกได้2กับ5ถ้าเราคิดในใจเพราะฉะนั้นต้องดูข้อความที่เหลือให้ครบถ้วนด้วยนะคะให้สอดคล้องว่าเราจะตัดตัวเลือกไหนออกอีกจะต้องตอบข้อไหนนะคะค่ะทีนี้เราจะมาดูแบบทดสอบข้อที่4กันบ้างนะคะข้อที่4ก็จะเห็นเป็นบทสนทนาอีกเช่นกันนะคะก็คือ A พูดว่า most students can แล้วก็ blank access to the internet นะคะแล้ว B ก็ตอบว่า that's good นะคะ I'm sure they learn a lot from serving the นะคะจะเห็นว่าถ้านักศึกษามองแป๊บเราทราบแล้วล่ะว่าเป็นเรื่องของบทสนทนานะคะแล้วนักศึกษาก็ทราบแล้วว่าในโจทย์ที่ A พูดมีคำว่า can ซึ่งแปลว่าทำได้อันนี้เป็นหนึ่งวัตถุประสงค์จำได้ไหมคะวัตถุประสงค์หนึ่งคือนักศึกษาสามารถใช้สำนวนภาษาที่พูดว่าทำได้หรือทำอะไรไม่ได้นะคะนักศึกษาจะเห็นค่ะว่าคำว่า can เป็น modal verb นะคะเราก็ต้องมาจริงๆโจทย์นั้นยาวมากมายเลยนะคะแต่นักศึกษาจริงๆแทบจะไม่ต้องให้ความสนใจเลยเพราะนักศึกษาจะทราบอยู่แล้วว่าคำว่า can หรือ modal verb อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวก should พวก need to พวก must นะคะจะต้องตามด้วยคำกริยาที่ไม่ผันก็คือใช้กริยาช่องที่1หรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า verb based form นั่นเองมองแป๊บไปก็คือข้อ2นั่นเองค่ะคือ can have นักศึกษาจะเห็นว่าโจทย์ยาวๆเนี่ยเราแทบไม่ต้องอ่านเลยแต่จริงๆแล้วมันก็ช่วยเราได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ปลอดภัยก็อ่านให้จบนิดนึงนะคะลองดูนะคะ A เขาพูดว่า most students can have access to the internet นะคะcan have นะคะใช้ can หรือ modal verb อื่นๆตามด้วย verb ที่ไม่ผันเลยไม่มีการผันเป็น to have having หรือเป็น has ไม่มีนะคะไม่มีเด็ดขาดยืนยันนะคะ can have ใช้ verb ช่องหนึ่งเลย access เป็นคำนามนะคะ access จริงๆใช้เป็นในที่นี้ใช้เป็นคำนามแปลว่าการเข้าถึง access to the internet หมายถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทําบอกว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะคือการใช้อินเทอร์เน็ตได้ B ก็บอกว่า that's good เป็นเรื่องที่ดีเลย I'm sure they learn a lot from serving the net ฉันมั่นใจว่าพวกเขาสามารถเรียนได้เขาจะเรียนรู้ได้เยอะเลยจากการที่เขาไปท่องเน็ต

ท่องเน็ตไปเรื่อยๆดูเว็บนั้นเว็บนี้อย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้อย่างที่ครูบอกท่านนักศึกษาแม่นในหลักไวยากรณ์นักศึกษาแทบไม่ต้องอ่านโจทย์ที่เหลือเลย can ตามด้วยอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็น verb ไม่ผันนะคะมองปลาไปเขาเป็นรูปกริยา have ในรูปต่างๆนะคะก็ต้องตอบเป็นข้อ2แน่นอนค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของข้อที่5อันนี้มองโจทย์ไปจะเห็นเลยว่าจะเป็นเช็คเรื่องของ suggestions คือการแนะนำนะคะการเสนอแนะโจทย์แบบนี้ which of the following is not a suggestion นะคะโจทย์แบบนี้เมื่อวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วว่าเขาต้องการให้เราหาประโยคที่ไม่ใช่นะอาจารย์เขาเตือนคำว่า not ตัวไว้นะคะแต่ถึงอาจารย์เขาไม่ทำตัวโตไว้เราก็ต้องสังเกตนะคะสังเกตที่เมื่อเรามันเป็นปฏิเสธ not a suggestion เราต้องหาข้อที่ไม่ใช่คำแนะนำหรือการเสนอแนะโจทย์ลักษณะนี้นักศึกษาต้องอ่านไปทีละประโยคค่ะนักศึกษาจะใช้วิธีแบบมองแป๊บช้อยที่หนึ่งช้อยที่ห้าแล้วก็ดูว่าอันไหนมันตรงใจที่เราเป็นผู้พูดตอบบ้างไหมใช้แบบเทคนิคในข้อ1ถึงข้อ4ไม่ได้แล้วเพราะเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของการสนทนานักศึกษาใช้แบบนั้นได้แต่สำหรับข้อ5ต้องอ่านโจทย์ไปทีละโจทย์ทีละประโยคนะคะ1 Why don't you practice speaking English whenever you can สังเกตสำนวนเห็นไหมคะ Why don't you เป็นสำนวนที่ใช้ในการเสนอแนะว่าทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้ล่ะในที่นี้ Why don't you practice speaking English whenever you can จะหมายถึงทำไมคุณไม่ฝึกพูดภาษาอังกฤษเมื่อคุณมีโอกาสทุกครั้งที่คุณมีโอกาสล่ะเห็นไหมคะนี่ก็นักศึกษาลองคิดดูสิคะใช่ไหมใช่การเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำไหมคะถ้าใช่ลองติ๊กถูกไว้ที่ท้ายข้อนะคะทำเครื่องหมายถูกไว้ที่ท้ายข้อข้อ2ค่ะ Would you like me to meet you at the hospital tomorrow morningWould you like me to meet you at the hospital tomorrow morning? คุณต้องการให้ฉันไปพบคุณที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้เช้าไหมคุณต้องการให้ฉันไปพบคุณที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้เช้าไหมอันนี้ใช่คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะไหมคะไม่น่าจะใช่เนาะเพราะมันมีสำนวนว่า Would you like me to? คุณต้องการให้ฉันเป็นการถามความต้องการนะคะหรือเป็นการoffer นั่นเองนะคะว่าอยากให้ฉันไปทำให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ฉันไปพบไหมไปกับไปเจอที่โรงพยาบาลไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆแล้วก็กาเป็นเครื่องหมายผิดไว้ที่ท้ายข้อว่าไม่ใช่นะคะต่อไปข้อ3ค่ะ you may speak to friends or family at home in English คุณอาจจะพูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวคนในครอบครัวที่บ้านเป็นภาษาอังกฤษเห็นสำนวนไหมคะ You may speak to คุณอาจจะพูดเห็นไหมคะคุณอาจจะพูดก็เป็นการแนะนำแบบไกลๆนะคะเป็นการแนะนำแบบแนะนำเป็นการแนะนำวิธีหนึ่งอะค่ะแต่ว่ามันอาจจะเบานิดนึงนะคะแต่ก็ถือเป็นการแนะนำสังเกตกริยา may คุณอาจจะพูดต่อไปค่ะข้อ4ค่ะ You must make learning English enjoyable คุณจะต้องทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกนะคะเป็นเรื่องสนุกเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นคำว่า you must make เห็น modal verb must ใช่ไหมคะเมื่อกี้ข้อ3เห็น modal verb may นะคะก็จะเบานิดนึงนะคะแต่พอมา must ปั๊บคุณจะต้องเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่เป็น obligation คือเป็นสิ่งที่ควรที่จะทำนะคะคุณจะต้องทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันสนุกสนานเราถึงอยากจะเรียนเนาะค่ะต่อไปค่ะข้อ5 if I were youI would memorize new words and improve my pronunciation. If I were you, I'd แล้วตามด้วย verb ไม่ผันนะคะคือ memorize. เห็นไหมคะพูดว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันก็จะจำจดจำคำศัพท์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ improve my pronunciation ก็คือปรับปรุงการออกเสียงของฉันเห็นไหมคะอันนี้เป็นคำแนะนำไหมคะเป็นค่ะสังเกตจากไหนสังเกตจาก if I were you I'd memorize I'd เห็นไหม I'd หรือ I would if I were you I'd นะคะอันนี้ก็เป็นการแนะนำอย่างสุภาพคือเราคงไม่ไปบอกคุณควรทำนั่นทำนี่ you should ทำนั่นทำนี่ you must ทำนั่นทำนี่ถูกไหมคะแต่อันนี้เป็นการพูดว่าถ้าฉันเป็นคุณ
นะคะฉันจะทำนั่นทำนี่มันทำให้การเสนอแนะหรือคำแนะนำของเรามันดูซอฟต์ลงไหมคะดูเบาลงแล้วก็ดูสุภาพมากขึ้นนิดนึงคือไม่ไปจุนจ้านเขาเกินไปแต่คำเราที่เหลือที่พูดไปเมื่อกี้ก็ไม่ผิดนะคะ you should คุณควร you can คุณทำได้นะ you may คุณก็อาจจะทำได้นะ you must คุณต้องทำนะคะเหล่านี้นะคะล้วนเป็นคำแนะนำทั้งสิ้นแต่มีดีกรีในการแนะนำที่แตกต่างกันนะคะ if I were you I wouldหรือ I would นะคะก็จะเป็นการสุภาพขึ้นนิดนึงนะคะเป็นการเอาตัวเองว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันจะทำแบบนี้ค่ะงั้นข้อ5นี้เราก็สรุปว่าเราเฉลยข้อ2กันนะคะคือ Would you like me to meet you at the hospital tomorrow morning นะคะเพราะเป็นข้อเดียวที่เราทำกากบาทไว้ท้ายข้อก็คือ not a suggestion นะคะข้ออื่นเนี่ยเราคงทำเครื่องหมายติ๊กถูกเอาไปแล้วนะคะเพราะเราสังเกตได้จากสำนวนที่ใช้ในการแนะนำต่างๆทั้งในข้อ1ข้อ3ข้อ4และข้อ5ไปแล้วนะคะค่ะต่อไปเราจะไปดูที่ข้อ6กันค่ะแบบทดสอบข้อ6นะคะก็กลับมาในเรื่องของการสนทนาอีกนะคะเป็นการที่ A คุยกับ B นะคะ A พูดอะไรไม่ทราบประโยคข้างหน้าหายไปนะคะแล้วก็ต่อด้วยข้อความว่า to decorate the room ที่จะเอามาตกแต่งนะคะประดับตกแต่งห้องนะคะ B ก็บอกว่า that would be nice thank you โหดีมากเลยขอบคุณนะดีมากเลยขอบคุณนะแสดงว่าเอเขาน่าจะพูดอะไรคะเราถึงไปขอบคุณเขาเราบอกว่าดีจังเลยแล้วขอบคุณนะคะนักศึกษาลองคิดในใจสิคะว่าอันนี้เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ในข้อใดใช้ฟังก์ชันภาษาอะไรนะคะก็คือถ้าเขาบอกดีเลยแสดงว่าเราน่าจะเสนอตัวเองทำอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมคะน่าจะเสนอตนเองที่จะช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งลองดูนะคะว่าน่าจะเป็นข้อไหนข้อ1บอกว่า Could I get some flowers for you to decorate the room? ฉันไปฉันจะไปนำดอกไม้มาให้คุณสำหรับตกแต่งห้องดีไหมนะคะข้อ1นะคะ Could I get เป็นการ offer ที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เสนอความช่วยเหลือหรือเสนอที่จะทำอะไรให้นะคะกรณีเสนอสิ่งของก็เหมือนกันก็ใช้ could I get ได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ Would you please get me some flowers คุณช่วยกรุณาไปนำดอกไม้มาหน่อยได้ไหมดอกไม้มาให้ฉันคุณช่วยนำดอกไม้มาให้ฉันสังเกตนะคะว่าอันนี้เป็นการขอร้องทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นการขอร้องสังเกตจากสำนวนภาษาเลยค่ะ Would you pleaseWould you please ตามด้วยกริยาช่องที่1ไม่ผันใช้เมื่อต้องการขอร้องให้ใครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ถือว่าเป็น request การขอร้องข้อ1เป็น offer ที่จะทำอะไรให้แล้วตอบข้อ2ได้ไหมคะไม่น่าจะได้นะคะเพราะว่าขอร้องให้เขาไปทำนั่นทำนี่ให้แล้วเขาจะบอก that would be nice thank you เขาจะมาขอบคุณเราทำไมคะในเมื่อเขาต้องเป็นคนทำให้เราต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณเขาเพื่อนข้อ2ก็ตอบไม่ได้ข้อ3ค่ะ Would you mind getting me some flowers นะคะสังเกตนะคะ Would you mind ตามด้วย verb ing อันนี้ก็เป็นสำนวนของ request เช่นเดียวกันนะคะเป็นการขอร้องเช่นเดียวกันแต่ใช้สำนวนภาษาคนละแบบกับข้อ2ข้อ2ใช้ว่า Would you pleaseนะคะแล้วตามด้วยกริยาช่องที่1ก็คือคุณจะกรุณาทำนั่นทำนี่ให้ดิฉันให้ฉันหน่อยได้ไหมคะนะคะแต่ข้อ3เป็นการขอร้องที่ใช้สำนวนภาษาที่แตกต่างออกไปคือใช้สำนวนว่าคุณจะรังเกียจไหมที่จะทำนั่นทำนี่ให้กับฉันคุณจะรังเกียจไหม Would you mind getting เห็นไหมคะถ้าเรายินดีทำให้เขาแสดงว่าเราไม่รังเกียจแต่ถ้าเราไม่ยินดีทำให้เขาแสดงว่าเรารังเกียจเพราะฉะนั้นคำตอบมันจะกลับกันกับการใช้สำนวน Would you please ในการขอร้องนะคะแต่อันนี้จะอย่างไรก็ตามข้อที่6นี้ไม่ใช่เรื่องของการขอร้องนะคะต้องเป็นเรื่องของการ offer นะคะต่อไปข้อ4ค่ะ How can we get some flowers to decorate the room นี่เป็นการถามคำถาม WH question ใช้ How อย่างไรฉันจะพวกเราจะสามารถไปนำดอกไม้มาตกแต่งห้องได้อย่างไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะคะมันไม่ไปกับคำตอบของ B เลยข้อ5ค่ะ Have you got any flowers to decorate the room คุณมีดอกไม้ที่จะนำมาใช้ตกแต่งห้องไหม
สังเกตนะคะ have you เป็นคำถามแบบ yes no question เป็นคำตอบก็น่าบอกว่า yes I have นะคะหรือ no I haven't นะคะเป็นการตอบคำถามแบบ yes no question เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเหลือข้อเดียวค่ะที่เป็นเรื่องของ offer หรือการเสนอความช่วยที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ก็คือข้อ1ค่ะ couldI get some flowers for you to decorate the room นะคะจะให้ฉันไปนำเอาดอกไม้มาให้คุณเพื่อใช้ตกแต่งห้องกันไหมคำตอบคือ that would be nice thank you วันดีมากเลยขอบคุณนะเห็นไหมคะนี่ก็คือการสนทนากันนะคะซึ่งถ้านักศึกษาวิเคราะห์ตัวภาษาได้แบบนี้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ได้ว่าอาจารย์เขากำลังวัดเราในวัตถุประสงค์ข้อใดอยู่นักศึกษาก็จะทำได้ข้อสอบได้ไม่ยากนะคะต่อไปค่ะไปดูข้อ7กันค่ะข้อ7นะคะเป็นบทสนทนาอีกแล้ว A พูดกับ B นะคะ A เขาพูดว่านะคะมีพูดว่า you look very tired คุณดูเหนื่อยมากเลยอะนะคะคุณดูหน้าตาคุณดูเหนื่อยมากเลยดูท่าทางคุณเหนื่อยแล้วพูดอะไรต่อไม่ทราบค่ะมีข้อความบอกว่า take a breakนะคะตามเห็นคำว่า take ไหมคะ take เป็นกริยาไม่ผัน a break นะคะแปลว่าก็คือเหมือนให้หยุดพักอะค่ะหยุดพักเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเห็นเพื่อนเราเหนื่อยดูหน้าตาเพื่อนเหนื่อยมากเลยเรามักจะทำอะไรคะธรรมชาติเลยเราคงจะแนะนำให้เขาพักผ่อนบ้างหยุดพักบ้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคร่าวๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการเสนอแนะถูกไหมคะหรือแนะนำแล้วพอข้อ B มาดู B พูดว่ายังไงคะ B พูดว่า that sounds like a good idea โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยเป็นความคิดที่ดีมากเลยแสดงว่าเขาเห็นด้วยกล่าวตอบในลักษณะเห็นด้วยกับการเสนอแนะหรือข้อแนะนำของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของคำแนะนำแน่นอนพอมองปลาไปข้อ1ถึงข้อ5นักศึกษาลองค่อยๆมองสิคะว่าข้อไหนเป็นเรื่องของสำนวนที่ใช้ในการให้คำแนะนำหรือเสนอแนะคะแน่นอนมี I like มี I be happy มี let มี I suggest มี how about นะคะแน่นอนต้องเป็นข้อ3ค่ะ let'sเพราะ let's เป็นสำนวนที่ใช้ในการเสนอแนะหรือนะคะเสนอแนะหรือชี้แนะแล้วตามด้วยกริยาที่ไม่ผันก็คือ take นะคะถ้ามองปรับแป๊บๆไปเนี่ยนะคะข้อ4 I suggest ก็ดูเหมือนเป็นการให้คำแนะนำเสนอแนะใช่ไหมคะเพราะคำแนะนำคือ suggestion แต่นักศึกษาดูสิคะมันผิดอย่างไร I suggest แล้วเป็นคำว่า take เลยได้ไหมคะไม่ได้ต้องมีประธานของประโยคก่อน I suggest that you take a break I suggest you take a break ถึงจะได้ตรงนี้อาจารย์เขาลวงเราไว้นักศึกษาบางคนไม่ทราบเห็นคำว่า suggest อ๋อมันคล้ายๆ suggestion ที่แปลว่าเสนอแนะตอบเลยค่ะเลือก I suggest เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆที่ครูจะให้อีกประเด็นหนึ่งในข้อนี้ก็คือเห็นไหมคะต้องสังเกตคำที่มันอยู่หน้าช่องว่างที่ต้องการหาคำตอบและคำที่อยู่หลังช่องว่างด้วยนะคะตรงนี้เป็นคำว่า take นักศึกษาก็ต้องเลือกได้คำเดียวคือ let's take นะคะก็คำตอบก็คือข้อ3ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูถึงข้อที่8นะคะซึ่งก็เป็นข้อสุดท้ายของตัวอย่างแบบทดสอบที่ครูจะให้มาดูกันในหน่วยของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3นะคะอีกแล้วข้อ8ก็เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เป็นการคุยกันละ A กับ B เป็นการสนทนากันเช่นกันนะคะ A จะพูดอะไรไม่ทราบละเรายังไม่ต้องไปดูเราต้องวิเคราะห์โจทย์โดยที่ดูคำตอบของ B ก่อนว่า B ตอบว่าอะไรเราจะได้เลือกคำถามของ A ได้ถูกต้องนะคะ B เขาตอบว่า Actually play sports or go to see some moviesI usually play sports or go to see some movies นะคะจะเห็นว่าลองอ่านไปนะอันนี้จะเห็นว่าเขาตอบว่าอะไรคะเขาบอกปกติแล้วฉันก็จะเล่นกีฬาหรือไม่ก็ไปดูหนังนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาวิเคราะห์โจทย์แบบนี้มันน่าจะเป็นการพูดคุยกันยังไงคะน่าจะเป็นการถามนะคะว่าชอบทำอะไรเป็นการคุยกันเรื่องจิปาถะทั่วไปว่าตัวเองชอบอะไรชอบทำอะไรใช่ไหมคะลองดูนะคะน่าจะเป็นข้อไหนข้อ1บอกว่า
What kind of movies do you like? What kinds of movies do you like? คุณชอบหนังประเภทไหนนะคะเขาก็อาจารย์เขาก็เอาคำว่า movies มาลวงเราเห็นไหมคะฮะโจทย์คำตอบมี movies อาจารย์รู้ซิว่าถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยเราอาจจะลวงรีบตอบคำนี้เลยยังไม่ให้รีบตอบนะคะต้องวิเคราะห์ก่อนโจทย์บอกว่า what kind of movies do you like คุณชอบหนังประเภทไหนคำตอบมันก็น่าจะเป็นประเภทของหนังถูกไหมคะจะเป็น action movies จะเป็น romantic จะเป็น sci-fi จะเป็นromantic comedy อะไรก็ว่าไปแต่อันนี้ไม่ใช่งั้นคำตอบข้อนี้เลือกไม่ได้แล้วค่ะไปข้อ2ค่ะ do you play any kind of sports คุณเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมอ่ะนะคะคุณเล่นกีฬาอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะถาม do you play เป็น yes no question คำตอบก็จะต้องเป็น yes I do or no I don't เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบไม่ได้อีกเช่นกันนะคะข้อ3ค่ะ what do you do in your free time what do you do in your free time คุณทำอะไรอ่ะในเวลาว่างของคุณอ่ะอันนี้ตอบได้ไหมคะอันนี้เป็นการถามเรื่องเวลาว่างน่าจะได้อันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะคำตอบคือบอกว่าปกติฉันก็จะเล่นกีฬาและฉันก็จะไปดูหนังบ้างนะคะเพราะฉะนั้นข้อ3นะคะก็น่าจะเป็นคำตอบนะคะ What do you do in your free time นะคะทำอะไรในเวลาว่างนี่ลองไปดูช้อยส์ที่ผิดต่อนะคะข้อ4คือ How do you like playing sports How do you like playing sports อันนี้ก็หมายถึงว่าคุณรู้สึกยังไงกับการเล่นกีฬานะคะหมายถึงก็คือถามความชอบไม่ชอบนั่นเองคุณชอบเล่นกีฬาไหมนั่นเองนะคะ How do you like playing sports นะคะคุณคิดว่ามันเป็นยังไงการเล่นก็ต้องบอกไปว่ารู้สึกอย่างไรมีความเห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ตอบในข้อนี้ไม่ได้ตัวเลือกที่ผิดอีกตัวหนึ่งนะคะคือข้อ5ก็คือ What do you think of these kinds of sports and moviesWhat do you think of these kinds of sports and movies? นะคะคุณคิดยังไงกับกีฬาแล้วก็หนังพวกนี้นะคะประเภทนี้หรือพวกนี้เห็นไหมคะถามความว่า What do you think of? นะคะต้องจำไว้เลยเขากำลังถามความคิดเห็นเรานะคะเป็นสำนวนในการถามความคิดเห็น What do you think of? แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ต้องการทราบนะคะ What do you think of Thai food? What do you think of popular music? นะคะ What do you think of distance learning? อะไรก็แล้วเป็นการถามความคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบไม่ได้อีกเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแบบทดสอบทั้ง8ข้อที่เราได้ดูกันนะคะนักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่าวิธีวิเคราะห์โจทย์เป็นอย่างไรวิธีวิเคราะห์ตัวเลือกเป็นอย่างไรนะคะถ้านักศึกษาแม่นในตัวภาษาที่นักศึกษาเรียนในหัวข้อ language focus นะคะนักศึกษาก็จะทำแบบทดสอบนะคะแล้วก็ทำได้อย่างง่ายดายทีเดียวค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยถ้ารู้จักเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะต่อไปนะคะครูก็เลยจะมาทวนเรื่องของทิปส์นะคะคำแนะนำเล็กๆน้อยๆที่ครูอยากจะให้นะคะคืออันแรกคือนักศึกษาต้องอ่านและวิเคราะห์โจทย์นะคะโดยยังไม่ต้องอ่านตัวเลือกนะคะวิเคราะห์อะไรบ้างคะอันแรกคือวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทว่าเป็นสถานการณ์อะไรบริบทอะไรนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าเป็นการวัดผลตามวัตถุประสงค์ข้อใดนะคะนักศึกษาถึงต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ที่อาจารย์เขาระบุในแผนหน่วยแผนตอนนะคะต่อไปใช้สำนวนภาษาใดได้บ้างอย่างที่ครูบอกแล้วฝรั่งเขาคุยกับเราเขาไม่ได้ให้ choice A ถึง B เราถึง E เราหรือให้1ถึง5เราเมื่อเราฟังเขาเราต้องคิดคำตอบเอาเองนะคะก็คือนักศึกษาต้องคิดว่าถ้าเป็นเราเราจะพูดอะไรได้บ้างใช้สำนวนใดได้บ้างนะคะหากเราเป็นคนถามหรือเราเป็นผู้ตอบคำถามนั้นๆเองนะคะก็คือตัวภาษาที่นักศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือจากหัวข้อ language focus นั่นเองนะคะอีกอันนึงนะคะคำแนะนำอีกอันก็คือต้องสังเกตคำศัพท์หรือข้อความที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังช่องว่างสำหรับตอบด้วยนะคะเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะกับข้อความที่อยู่ในโจทย์ด้วยอย่างนักศึกษาเห็นเมื่อกี้นักศึกษาเห็นอาจารย์เขาลวงไว้ตั้งเยอะมี movies ในโจทย์อาจารย์เขาเอามามี movies มี sports ใน choice ด้วยนะคะหรือว่ามีคำว่าlet's take a break เห็นไหมคะมีคำว่า take นักศึกษาต้องเติม let's นักศึกษาจะไปเลือก I suggest ไม่ได้เพราะถ้า I suggest มันเป็น you take นะคะนุชครูทวนไปที่เราเจอกันไปเมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะทิปสิ่งอันนึงก็คืออ่านตัวเลือกทั้งหมดคร่าว
นะคะอ่านตัวเลือกทั้งหมดคร่าวๆว่ามีข้อใดที่ตรงกับที่เราลองคิดไว้ในใจเมื่อกี้ที่เราจะใช้ได้ในสถานการณ์นั้นๆนะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่เราพบ

ไปแล้วกรณีที่เป็นโจทย์หรือคำถามในลักษณะว่าข้อความใดต่อไปนี้ใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นบอกว่า which of the following is a suggestion หรือ which of the following is not a suggestion นะคะหรืออาจจะบอกว่า which of the following is correct ถูกต้อง which of the following is not correctไม่ถูกต้องนะจ๊ะต้องอ่านไล่ไปทีละข้อค่ะตัวเลือกไล่ไปทีละข้อเลยแล้วจะใช่ถ้าใช่ก็ติ๊กถูกไว้ท้ายข้อไม่ใช่ก็ติ๊กผิดแล้วค่อยย้อนมาดูว่าเขาให้เราหาที่ใช่หรือที่ไม่ใช่เราจะได้เลือกตอบได้ถูกต้องนะคะทั้งหมดนั่นก็เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะครูก็ก่อนที่จะจบนะคะครูก็อยากที่จะบอกว่าให้นักศึกษา enjoy your study นะคะสนุกกับการเรียน study hardนะคะ study hard ขยันขันแข็งนะคะอ่านหนังสือเยอะๆ do all the exercises in the course book อันนี้จำเป็นมากนะคะก็คือขอให้อ่านแบบทำแบบฝึกหัดทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารการสอนนะคะเพราะอะไรคะทำให้ครบเลยเพราะ practice makes perfect การฝึกฝนเท่านั้นที่จะทำให้นักศึกษาสมบูรณ์แบบได้คือศึกษาเก่งแล้วก็สมบูรณ์แบบได้ do your best in your exam นะคะขอให้นักศึกษาทำสอบให้ดีที่สุดนะคะ get S หรือที่เราเรียกว่า satisfactory or H หรือ honor only นะคะจะ S หรือ H only นะคะไม่เอาอยู่นะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีนะคะ good luckนะคะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นคะแนนวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สน

0: พื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสทซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้จะเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่

ให้แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ที่จินโดมกับรองศาสตราจารย์ดร.สุดาเลิศวิสิทธิ์ที่ไทยอยู่นะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคนที่จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดมนั้นเขามีลักษณะอะไรครับ
1: ออฟฟิศซินโดมนะคะก็จะมีลักษณะหลักๆ ก็คือเป็นกลุ่มอาการนะคะอาการแรกเลยก็จะเกิดที่กล้ามเนื้อที่ใช้งานบ่อยๆนะคะก็จะมีปัญหาที่อาจจะปวดคอนะคะปวดหลังไหล่นะคะบ่าไหล่เนี่ยนะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของมือเพราะมือก็ต้องใช้งานประจำอย่างเช่นใช้เมาส์อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบหรือว่านิ้วล็อกมือชานะคะแล้วก็กลุ่มอาการหลักๆสุดท้ายก็คือในเรื่องของในตานะคะเกิดปวดตาเมื่อยล้าตาตาแห้งอย่างเงี้ยครับนะคะ
0: แต่ยังมีคนที่มีความเสี่ยงในแบบนี้ลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยเรามีอาการที่เจ็บปวดหรือเมื่อยล้ากับกล้ามเนื้อหรือเปล่านะครับมีอาการปวดที่ไหล่หรือเปล่าหรือมีอาการเหนื่อยตาล้าหรือเปล่านี่คืออาการเบื้องต้นที่เราสามารถสำรวจตัวเองได้ใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าทุกคนที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยถ้าเรามองสังเกตไปเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าต้องอยู่ในท่าทางที่นั่งเป็นประจำในพื้นที่จำกัดนะคะการใช้งานก็ใช้กล้ามเนื้อมัดเติมซ้ำๆค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการออฟฟิศซินโดรม
0: ครับทั้งนี้คนที่ทำงานในออฟฟิศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มบุคคลด้วยกันมีทั้งคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับมีทั้งคนที่ทำงานในเรื่องของเอกสารทุกกลุ่มเนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนกันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่นะผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ใช้กล้ามเนื้อนะคะหรืออยู่ในอิริยาบถเดิมๆซ้ำๆนะคะทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
0: ครับท่านผู้ชมก็ลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำงานลักษณะยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนั่งท่าเดิมซ้ำๆอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับคราวนี้อาจารย์ครับเนื่องจากที่กลุ่มของบุคคลที่อยู่ในออฟฟิศส่วนใหญ่เนี่ยคงมีไม่ได้นะยังไงคอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้ก็ต้องใช้แบบนี้มันสาเหตุหลักๆแล้วมันเกิดจากการวางแขนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะเราต้องไปอบรมนะไปอบรมท่าทางการทำงานที่ถูกต้องอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าหลักๆมาจากพฤติกรรมในการทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขามันก็มีสาเหตุมาจากเรียกว่าพื้นที่หรือบริเวณที่ทำงานภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า workstation workstation คืออย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้การจัดวางคอมพิวเตอร์หน้าจออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกจากการนั่งอย่างเดียวแล้วมันมีวิธีอื่นไหมครับที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมันห่างไกลจากการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม
1: ก็จะต้องดูแลตัวเองเพราะลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการดังนั้นวิธีการที่เราจะป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้หลายๆวิธีการร่วมกันนะทั้งในแง่ของพฤติกรรมในแง่ของการจัดสภาพที่ทำงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเราก็ต้องลดละหรือว่าอย่างเช่นเวลาพักต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าไปเล่นเกมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปใช้สายตามากๆใช้สมาร์ทโฟนบ่อยๆอันเนี้ยมันก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้น
0: ผมเชื่อว่าการเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้วครับตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนตระหนักมากยิ่งขึ้นคือลองสำรวจตัวเองว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนกับการเป็นออฟฟิศซินโดรมอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยคนที่มันจะเป็นไอ้โรคประเภทนี้มีลักษณะยังไงคร
1: ับ ขอไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่ส่วนบนเลยนะคะอาการที่สำคัญก็คืออาการเกี่ยวกับในตานะเนื่องจากว่าคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยส่วนมากทำงานกับคอมพิวเตอร์ก็จะต้องจ้องมองอยู่ที่หน้าจอบ่อยๆเป็นประจำนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอาการตาแห้งปวดตานะคะตาแดงหรือว่าตาพร่าก็ได้นะถ้ามองจ้องนะแล้วก็ปวดศีรษะนะคะปวดมึนงงนะคะการมึนงงเนี่ยก็อาจจะเกิดมาจากในเรื่องของคอเพราะว่าก้มคอนานๆอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะคะก็จะมีอาการปวดตึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของแขนแล้วก็มือนะคะแขนมือข้อศอกต่างๆพวกนี้เนื่องจากการใช้เมาส์นะคะต้องมีการจับเมาส์เป็นประจำขยับซึ่งมันเป็นลักษณะของการใช้งานซ้ำซากนะคะเพราะนั้นก็จะมีอาจจะมีอาการเส้นเอ็นอักเสบหรือว่าบางคนก็มือชานิ้วล็อกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะอันนี้ก็เกิดจากการนั่งนานๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปวดหลังนะคะปวดหลังรวมทั้งในเรื่องของขาแล้วก็เท้าอย่างเงี้ยนะในกรณีที่เราปรับเก้าอี้ไม่เหมาะสมนะ ลอยอย่างเงี้ยนะไม่ช่องว่างข้างใต้เก้าอี้ไม่เพียงพอก็ทำให้ปวดเมื่อยหรือบางคนนั่งไขว่ห้างเขาเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ได้สุดท้ายนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นกลุ่มอาการก็จะมีอาการอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของอารมณ์นะคะจากการที่นั่งทำงานนานๆอาจจะเกิดความเครียดสะสมนะคะประกอบกับบางทีเนี่ยอาการอารมณ์มันก็เป็นผลมาจากอาการทางกายอย่างเช่นพอเราปวดหลังปวดไหล่ปวดคอบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดความเครียดซึ่งก็ตามมาถึงในเรื่องของอารมณ์จิตใจนะเราวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่าง
0: ๆอาจารย์ครับโดยสรุปแล้วก็คือคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็คงจะมีอาการเมื่อยล้าที่ดวงตาใช่ไหมครับหลังจากนั้นอาจจะมีอาการวิงเวียนที่ศีรษะปวดหัวบ้างนะครับแล้วก็ลามมาที่หัวไหล่นะครับเมื่อยล้าเจ็บที่ข้อศอกเจ็บที่ข้อมือนะครับหรือบางคนเนี่ยมีอาการไปที่หลังด้วยใช่ไหมครับหรือว่าบางท่านเนี่ยมากไปกว่านั้นนะครับมีอาการปวดเมื่อยที่ขาในขาลามไปนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาการเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อทางด้านอารมณ์ของเขานะครับบางคนนี่เกิดความเครียดเลยนะครับแต่ว่าไอ้อาการเหล่านี้ผมไม่อยากเป็นนะครับอาจารย์มีวิธีการแนะนำไหมครับว่าผมจะดูแลตัวเองยังไงให้ไม่เป็นโรคโดมครับ
1: นะคะก็อย่างที่เรียนว่าลักษณะของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นกลุ่มอาการเพราะฉะนั้นแนวทางในการที่เราจะป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันซึ่งสรุปง่ายๆนะคะก็ตามสาเหตุเลยนะเพราะว่าออฟฟิศซินโดรมส่วนใหญ่เกิดมาจากการนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นที่เราจะจำง่ายๆก็คือดูจากคำว่าคอมพิวเตอร์เลยนะคะ
0: อาจารย์ครับเราไปอยู่ในสภาพพื้นที่การทำงานจริงแล้วอยู่ในออฟฟิศจริงๆแล้วคราวนี้ผมเองเนี่ยก็อยากจะจัดการตัวเองนะครับให้ห่างไกลจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอาจารย์กระบวนการของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับ
1: อ๋อนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการจำนะเขาเรียกว่า8คำจำง่าย
0: แต่คำจำง่ายนะ
1: จำง่ายก็ไล่มาเลยตามคำว่าคอมพิวเตอร์เลยนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรมนะคะสี่ตัวแรกนะสี่ตัวแรกก็คือแชร์นะแชร์หรือว่าเก้าอี้นั่นเองการเลือกเก้าอี้สำคัญมาก
0: ครับ
1: เราก็จะต้องเลือกเก้าอี้ที่สามารถที่จะปรับระดับความสูงได
0: ้
1: นะคะเป็นเก้าอี้สำนักงานนะคะมีพนักพิงหลังเก้าอี้เนี่ยก็จะต้องมีล้อนะมีลักษณะที่มั่นคงแข็งแรงอย่างนี้ทีนี้พอเก้าอี้เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูในเรื่องของระดับความสูงของเก้าอี้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้เหมาะสมวิธีการปรับง่ายๆก็คือเราลองลุกขึ้นยืนนะคะลุกขึ้นยืนแล้วก็หันหน้าตรงเข้าหาเก้าอี้หันหน้าตรงเข้าหาเก้าอี้สังเกตนะปรับให้อยู่ในให้ตรงกับระดับเข่าเวลาเรานั่งลงไปตรงเบาะรองเก้าอี้จะได้ไม่กดทับนะคะลองนั่งให้สบายนะขาต้องเป็นมุมต้องตรงแล้วก็ฝ่าเท้าแนบกับพื้นหลังเนี่ยก็จะต้องแนบกับพนักเก้าอี้ไม่เรียบร้อยสำหรับท่านไหนที่อาจจะหลังไม่สัมผัส

0: วย
1: ในเรื่องของส่วนโค้งนะครับตัวต่อไปนะครับอาจารย์ตัวโอ
0: โอก็คือorganize your work ก็คือเราต้องจัดสภาพสถานีงานนะ workstation ของเราให้เหมาะสมอย่างเช่นสิ่งไหนอุปกรณ์ไหนที่เราใช้บ่อยต้องอยู่ใกล้ตัวครับนะอยู่ใกล้ตัวอะไรใช้บ่อยก็คือคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็เมาส์อย่างนี้นะวางไว้ใกล้ตัวนี้อย่างเมาส์เนี่ยนะเราวางเราจะต้องให้แขนเนี่ยห้อยแล้วก็วางในมุมที่ว่าปล่อยวางแขนได้สบายๆนะคะถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะจะสังเกตว่าเขาก็จะต้องน้องก็ต้องยกไหล่
1: ครับถ้าสูงมากไปเนี่ยสมัยเราก็จะยกสูง
0: เกร็งมันจะ
1: อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
0: ถ้านำมาซึ่งอาการปวดเมื่อยล้าบริเวณไหล่นี่ส่วนที่เราใช้เป็นครั้งคราวอย่างเช่นว่าปากกาหรืออะไรต่างเนี่ยที่เราต้องจดนะคะเราก็วางไว้ห่างในระยะหนึ่ง
1: ตัว C ไปแล้วตัว O ไปแล้วต่อไปตัว M ครับอาจารย
0: ์ M อันนี้สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของมอนิเตอร์นี่คือหน้าจอบางคนสังเกตนะคะว่าจอเนี่ยจะอยู่ใกล้เกินไปจะมีปัญหาเรื่องว่านอกจากเรื่องแสงจ้าจากจอแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องที่ว่าเราต้องก้มนะไปชิดจอก็จะมีปัญหาทั้งระบบกล้ามเนื้อแล้วก็สายตานี่แนวทางการปรับที่เหมาะสมเนี่ยเราต้องนั่งให้อยู่กึ่งกลางจอคอมพิวเตอร์ก่อนจากนั้นเนี่ยเหยียดแขนไปสุดปลายแขนสุดปลายแขน
1: คือระยะห่างของตั้งแต่จอไปจนถึงตัวของเขาเองหนึ่งช่วงแขนเนี่ยเป็นระยะที่พอดี
0: ที่เหมาะสมนอกจากนี้ระดับก็มีผลนะระดับความสูงของจอนะก็ควรจะให้อยู่ในระดับพอดีกับสายตานะคะจะได้ไม่ต้องก้มหรือเงยมากมากเกินไป
1: คือไม่สูงมากเกินไปหรือทำได้หรือเปล่า C O M แล้วคราวนี้ตัวต่อไปนะครับอาจารย์ตัว P
0: ก็คือ posture นะ posture ก็คือท่าทางท่าทางก็อย่างที่เรียนก็คือเราก็พอเราจัดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้ท่าทางเราโอเคนะอยู่ในลักษณะหลังตรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ว่าเก้าอี้อะไรต่างๆมันจะเหมาะสมจะดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่ในโพสเจอร์เดิมซ้ำๆนานๆมันก็เป็นปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถนะเปลี่ยนอิริยาบถทำงานเพราะว่าคนเราเนี่ยธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เราอยู่ในลักษณะของการนั่งนานๆอยู่ในอิริยาบถซ้ำๆเดิมๆนานแต่ในเรื่องโพสเจอร์เนี่ยที่อาจารย์ว่าก็แบบโอเคถ้านั่งอย่างเนี้ยนะคะเขานั่งหลังตรงฝ่าเท้าแบนราบกับพื้นนะคะมือก็อยู่ในลักษณะสบายสบายนะไม่เกร็งอย่างเงี้ยนะที่สำคัญบางคนเนี่ยอย่านั่งแบบไขว่ห้างมันจะทำให้กระดูกสันหลังมันมีการเอี้ยวมีการบิดอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได
1: ้แล้วตัวอยู่ตัวต่อไปนะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะอันนี้ดีเลยนะคะก็เป็นการ use ergonomic device นะก็เป็นอุปกรณ์ทางด้านกายศาสตร์ที่จะช่วยให้คนทำงานเนี่ยนะทำงานได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมทั้งลดอาการออฟฟิศซินโดรมบางเรื่องได้นะยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีอย่างเงี้ยเราใช้เมาส์ทำงานเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะต้องมีการวางมือนะจับเมาส์อย่างนี้ตลอดเวลานะคะทีนี้ถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์อย่างเช่นแผ่นพยุงข้อมือหรือว่ามีแผ่นรองเมาส์ที่มีตัวซัพพอร์ตข้อมืออันนี้มันจะช่วยลดแรงกดได้แต่ถ้าไม่มีนะคะก็สามารถประยุกต์เองได้ง่ายๆนะอย่างเช่นเราสามารถที่จะเอาผ้ามาม้วนมาพันในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ลองประยุกต์ข้อมือมันก็จะช่วยได้นะคะ
1: ครับ
0: จะช่วยให้มันจะซัพพอร์ตนะลดแรงกดอะไรต่าง
1: ๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเราก็จะมีสรีระร่างกายที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความสูงน้ำหนักนะครับดังนั้นการที่เราจะมาใช้อุปกรณ์เหมือนกันเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากที่จะให้มันเกิดประโยชน์ที่สูงสุดใช่ไหมครับดังนั้นเหมือนที่อาจารย์ว่าเลยอาจจะต้องเตรียมในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่รองเมาส์ที่รองแผ่นหลังหรือที่รองพนักเท้าต่างๆ
0: ให้เหมาะกับตัวเรา
1: ใช่ไหมครับสมมติตรงนี้มันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับตอนนี้อาจารย์ครับตัวต่อไปนะครับตัว T
0: ที่
1: เวลาตัว T แล้วทำอะไรบ้างครับตัว T เนี่ย
0: T เนี่ยก็คือ Pace Sequence Update นะคะก็คือการมีพักย่อยบ่อยๆ

0: เราก็จะมีการพักกลางวันอยู่แล้วฉะนั้น1ชั่วโมงพักเที่ยงนะคะแต่สำหรับงานในออฟฟิศเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะไม่ใช่งานน่ะแต่อย่าลืมว่ามันเป็นงานซ้ำซากงานที่ต้องนั่งอยู่ประจำนานพักไปพักเที่ยงครั้งเดียวเลยไม่พอนะเราควรจะมีการพักย่อยเป็นระยะระยะพักบ่อยๆนะพักย่อยเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำเราไม่ควรจะทำติดต่อกันนานเกิน50นาทีต่อครั้งต่อช่วงนึงหรอกนะเราก็สามารถที่จะลุกยืนเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินไปทำงานอื่นๆอะไรบ้างนะซึ่งก็ไม่ต้องใช้เวลานานมากสักประมาณ5หรือ10นาทีก็ได้นะคะแล้วก็มีการพักย่อยอีกในเรื่องของสายตาอย่างเช่นทำงานไปสัก15-20 นาทีเนี่ย20นาทีอย่างนี้ก็ได้นะก็ควรที่จะมีการพักสายตาละหน้าจอไปมองอะไรเขียวๆนะกระพริบตาไปบ่อยเนี่ยนะคะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งของอาการทางตาเนื่องจากว่าเรามีสมาธิใช่ไหมคะนั่งจดจอกับงานนานๆลืมกระพริบตา
1: ใช่ครับ
0: มันจะทำให้ตาแห้งนะเราก็เป็นปัญหาว่าตาแดงต่อมาอย่างนี้นะคะตัวต่อไปนะคะก็คือ E ก็คือ environment สภาพแวดล้อมในการทำงานของเราเนี่ยที่มีผลกับการทำงานคอมพิวเตอร
1: ์
0: นะคะก็คือที่สำคัญมากก็คือในเรื่องของแสงสว่างนะคะแสงสว่างเนี่ยก็ต้องเหมาะสมเพียงพอนะคะที่สำคัญคือเวลาเราปรับระดับแสงของจอกับแสงในห้องเนี่ยก็ต้องให้มันใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าต่างกันมากไม่ใช่ว่าหน้าจอเนี่ยโอ้โหแสงจ้าเลยขณะที่แสงในห้องเนี่ยมันมืดคลึมเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะทำให้เป็นสาเหตุของอาการเมื่อยล้าตาได้มากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องปรับแสงให้เหมาะนะคะกรณีมีการใช้เอกสารก็อาจจะมีโคมไฟเพิ่มนะคะถ้าแสงไม่พออย่างเงี้ยนะคะสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นการระบายอากาศนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะในห้องเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดความแห้งหรืออะไรต่างๆนะอันนี้ก็จะต้องดูให้ดีแล้วปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปนะอีกตัวนึงที่ช่วยได้ก็คือคนที่ทำงานในห้องแอร์นานๆจะมีอาการตาแห้งนะคะถ้าเราวางแก้วน้ำเอาไว้ใกล้ตัวเนี่ยนะสำหรับจิบเป็นระยะนะมันก็จะช่วยเติมความสดชื่นในแง่ของร่างกายนะระหว่างทำงานเนี่ยช่วยลดอาการตาแห้งด้วยนะคะอย่างนี้ดีมากเลยเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าลดอาการตาแห้งทำให้เกิดความชุ่มชื้นเลยต่างๆนะคะในห้องได
1: ้ตัวต่อไปเนี่ยอาจารย์น่าสนใจมากตัว R นะครับเราต้องทำอะไรกับตัว R บ้างครับ
0: นี่ก็คือ rest นะคะคือ rest แล้วก็แถมอีกนิดนึงก็แล้วกันในเรื่องของ exercise ด้วยนะ rest ก็คือการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะสาเหตุหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นปัญหาทางด้านอารมณ์นะของเรื่องของคนที่มีอาการ office syndrome เนี่ยก็เนื่องจากความเครียดในเรื่องของการเจ็บป่วยทางกายอยู่แล้วนะเช่นเส้นเอ็นอักเสบปวดเมื่อยปวดหลังเลยก็ทำให้มีปัญหานั้นเพราะนั้นต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่เราทราบไปดีว่าต้องนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันนะหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่าต่ำกว่า6แล้วกันอย่างเงี้ยนะครับต้องมีการพักแล้วก็ต้องมีการอิสระออกกำลังกายนะแต่ว่าต้องเรียนว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่จะช่วยในการรักษาไม่ใช่ว่าจะหายอะไรนี้ได้จะเป็นตัวที่ทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตการเปลี่ยนเนื้อบดไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อาจารย์ทำตรงนี้

ยกขาสำหรับออฟฟิศซินโดรมนะคะนั่งจากเริ่มจากท่านั่งนะขยับสะโพกของเรามาให้เลยกึ่งกลางเก้าอี้มานะคะให้เท้าสองข้างแยกกว้างเท่ากับสะโพกแล้วก็ชี้ตรงมาด้านหน้านะเรามาบริหารลำคอกันนะหายใจเข้าขาลึกๆนะตัวตั้งตรงค่ะยืดหลังให้ตรงกดก้นแน่นๆติดกับเก้าอี้ค่ะดึงสะดือเข้าไปหาแผ่นหลังนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกแล้วเอาใบหูทางด้านขวามาหาหัวไหล่ทางด้านขวาค่ะค้างไว้แบบนี้นะคะหายใจเข้าค่ะลึกเลยหายใจออกยาวๆค่ะแบบนี้นับเป็น1ลมหายใจนะคะเราค้างไว้อยู่ในท่า 3-5 ลมหายใจและเวลาที่เราค้างท่านะคะไม่กลั้นลมหายใจนะหายใจลึกๆยาวๆเสร็จแล้วหายใจเข้าค่ะลึกๆเอามือทางด้านขวาค่ะจับใบหูทางด้านซ้ายเหยียดแขนซ้ายมาทางด้านข้างค่ะแล้วเราขยับมือไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะหาจุดที่เราตึงๆหรือจี๊ดๆค่ะถ้าเจอแล้วค้างไว้อีก 3-5 ลมหายใจค่ะเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆเสร็จแล้วคลายค่ะค่อยๆเอามือออกจากใบหูแล้วก็ลดมือลงสลับข้างนะคะหายใจเข้าค่ะลึกหายใจออกแล้วเอาใบหูทางด้านซ้ายไปหาหัวไหล่ทางด้านซ้ายค่ะค้างไว้นะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกให้ยาวๆแล้วก็ผ่อนคลายค่ะอีก2ค่ะอีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้าค่ะแล้วก็ออกโอเคค่ะเอาใบหูเอามือทางด้านซ้ายค่ะจับใบหูทางด้านขวาเหยียดแขนขวาออกไปค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหาจุดที่ตึงนะตึงจี๊ดๆเลยค่ะแล้วค้างไว้ถ้าใครยังไม่รู้สึกตึงมากนะคะเอามือทางด้านซ้ายค่ะดึงกดหูทางขวาลงแล้วยืดคอทางด้านขวาเยอะๆเลยค้างอีก3ลมหายใจค่ะเข้าออกยาวๆตอนที่เราค้างท่านะคะเราจะไม่กลั้นลมหายใจนะอีก2อีกครั้งนึงค่ะเข้าลึกๆเลยออกขายยาวๆคลายออกหายใจเข้าค่ะคลายหายใจออกแล้วค่อยๆลดมือลงโอเคเสร็จแล้วนะคะเราหันลำคอไปทางด้านข้างนะคะแล้วเราจะบิดลำตัวนะคะหายใจเข้าค่ะลึกๆยืดหลังให้ตรงเติมลมหายใจให้เต็มปอดค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆหันลำคอไปทางด้านขวาหันช้าๆนะหันสายตามองข้ามหัวไหล่ทางด้านขวาไปด้วยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกค่ะอีก1รอบค่ะหายใจเข้าค่ะลึกๆหายใจออกค่ะหันไปทางด้านขวาค้างไว้จากตรงนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆเอามือซ้ายจับหัวเข่าทางด้านขวาหายใจออกค่ะมือขวาวางทางด้านหลังนะค่อยๆบิดลำตัวไปทางด้านขวาค่ะบิดจากเอวนะคะบิดจากสะดือแล้วค่อยบิดหน้าอกและบิดหัวไหล่ตามไปสายตามองข้ามหัวไหล่ทางด้านขวาไปเลยค่ะค้างไว้3-5ลมหายใจค่ะเหมือนเดิมสละหายใจเข้าค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางหายใจออกผ่อนคลายข้างซ้ายนะหายใจเข้าค่ะออกค่ะค่อยๆหันศีรษะไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางออกขาซ้ายอีก1ครั้งค่ะหายใจเข้าค่ะลึกเลยออกขายาวๆค่ะหันไปทางด้านซ้ายเสร็จแล้วหายใจเข้าค่ะลึกๆจากตรงนี้หายใจออกค่ะมือขวาวางไว้บนหัวเข่าซ้ายมือซ้ายหันไปทางด้านหลังนะคะวางที่เก้าอี้ทางด้านหลังยืดหลังกดก้นแน่นๆหายใจเข้าด้วยออกขาค่อยๆบิดลำตัวบิดเอวนะคะหายใจเข้าค่ะคลายค่ะแล้วค่อยๆกลับมาหายใจออกค่ะทีเรามายืดหัวไหล่กันนะคะเหยียดแขนขวาค่ะมาทางด้านหน้าค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจเอามือทางด้านซ้ายค่ะดันข้อศอกมาหาลำตัวหัวไหล่ทางด้านขวาค่ะผ่อนคลายหายใจเข้าทีนึงยืดหลังให้ตรงหายใจออกแล้วหันหน้าไปมองหัวไหล่ทางด้านขวาค้างไว้ค่ะ3-5ลมหายใจคลายค่ะค่อยๆกลับมาค่ะแขนตรงคลายมือออกค่ะสลับข้างค่ะแขนซ้ายพร้อมด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะแขนขวานะคะดันบริเวณข้อศอกดันเข้ามาหาลำตัวหายใจเข้าค่ะออกแล้วมองข้ามหัวไหล่ทางด้านซ้ายค่ะโอเคค่ะคลายค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางเสร็จแล้วยืดข้อต่อสะโพกนะคะยืดต้นขาสะโพกทางด้านนอกด้วยนะคะขาขวา

นะคะวางไว้ตรงกลางค่ะทางด้านหน้าเอาข้อเท้าซ้ายค่ะวางไว้บนหัวเข่าทางด้านขวากระดกข้อเท้าทางด้านซ้ายมือสองข้างวางไว้บนขาซ้ายนะคะหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่ะค่อยๆลดหน้าอกค่ะลำตัวยาวๆหลังยาวๆใครไหวนะคะเอามือซ้ายกดหัวเข่าทางด้านซ้ายลงค้างไว้3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะลดขาลงค่ะผ่อนคลายค่ะสลับข้างนะข้างขวาอย่าลืมกระดกข้อเท้านะใครไหวเอามือขวากดหัวเข่าลงหายใจเข้าค่ะลึกๆหลังตรงหัวไหล่ผ่อนคลายหายใจออกค่ะหลังยาวนะหัวไหล่ดึงห่างจากใบหูไว้ค่ะคลายค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะลดขาลงและนี่คือชุดท่าฝึกโยคะสำหรับออฟฟิศซินโดรมนะคะฝึกได้ง่ายๆบนเก้าอี้นะคะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
12: เอ้า
11: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
12: เฮ้ย
11: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
13: อาจารย์สวัสดีครับ
11: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
14: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
15: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
16: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
15: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
17: ่ว้าวเพราะว่าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
15: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
18: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ค่ะมากับอาจารย์แนทค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แนทค่ะวันนี้ค่ะเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่เรียกว่าฮิตฮอตนำเทรนด์มากในขณะนี้นะคะแน่นอนค่ะไม่พ้นกับคำนี้ค่ะว่า AI ค่ะและเราอยู่ในกับชุดวิชาของการตลาดนะคะแน่นอนเราจะมานำเสนอว่า AI ค่ะจะมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะและส่วนช่วยอย่างไรให้การผลิตคอนเทนต์หรือเนื้อหานะคะทางการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะจันแน
1: ทใช่ครับผม
0: ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันนะคะว่า AI เข้ามาช่วยเรายังไงอาจารย์อยากให้นักศึกษาทุกคนลองกลับมาที่ทฤษฎีหลักของเราก่อนนะคะคือทฤษฎีในการสื่อสารค่ะ SMCR ใช่ไหมคะทฤษฎีนี้ค่ะเป็นการที่เราจะได้บอกได้แล้วก็เราจะได้รู้ด้วยค่ะว่าการที่จะสร้างคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการสื่อสารอะไรค่ะงั้นย้อนกลับมาที่ SMCR ก่อนค่ะ S นี่อะไรคะจันแนท
1: S ก็คือ Sender หรือผู้ส่งสารนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะก่อนที่เราจะสื่อสารได้ก็ต้องมีผู้ส่งสารที่ดีนั่นเองนะคะและส่งสารหรือ Sender จะส่งอะไรออกไปคะจันแนท
1: ส่งข้อความหรือ message เนื้อหาต่างๆนะครับไปยังผู้รับสารนะครับ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นตัว M ค่ะคือ message หรือในปัจจุบันเราจะใช้คำว่าอะไรกันหลักๆนะคะ
1: content ซึ่ง content. วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการสร้าง content นั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจดไว้ในใจนะคะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันในเรื่องของ content นะคะ SM ไปแล้วค่ะ C ตัวนี้ค่ะเมื่อเรามีสารมี message หรือมี content แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกช่องทาง
1: ช่องทางให้ถูกต้องในการส่งสารนั้นไปยังผู้รับสารนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะพอเรามีคอนเทนต์แล้วเราก็ต้องเลือกค่ะว่าเราจะส่งคอนเทนต์นี้ออกไปที่ช่องทางไหนเพื่อให้สุดท้ายค่ะไปที่ใครคะ R
1: R คือ receiver ผู้รับสารนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะว่าผู้รับสารของเราคืออะไรและหัวใจค่ะของนักการตลาดที่ดีคือการที่เราต้องรู้ว่า receiver ผู้บริโภคหรือผู้ที่จะรับสารของเราเนี่ยเป็นใคร
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะได้กลับมาสู่หัวข้อของเราค่ะว่าเราจะสร้างคอนเทนต์ยังไงค่ะให้มีประสิทธิภาพเพราะคำว่าประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือการที่ผู้รับสารเนี่ยสามารถรับสารได้ตรงจุด
1: ใช่ครับ
0: ที่ผู้ส่งสารพยายามส่งให้นะคะถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเช่นแบรนด์ต่างๆใช่ไหมคะแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีหัวใจของเขาในการที่อยากจะส่งสารไปให้กลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน
1: ครับเขาก็จะมีคีย์เมสเซจหลักๆว่าเขาจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคหรือสินค้าต่างๆที่เขาจะโฆษณาหรือล้อนต่างๆนะครับก็จะให้ตรงใจกับผู้บริโภคนั้นได้อย่างไรก็คอนเทนต์ก็จะต้องดีด้วยครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะปัจจุบันนี้เลยบอกว่าคอนเทนต์คือหัวใจค่ะของแบรนด์ต่างๆนะคะเรามาดูกันสิคะว่าการสร้างคอนเทนต์ไม่ได้ยากอีกต่อไปเพราะเรามีเครื่องมือที่เราจะเข้ามาช่วยค่ะที่เรียกว่า AI นั่นเองใช่ไหมอาจารย์แนททีนี้ค่ะการสร้างหรือว่าการใช้ AI เนี่ยเราสามารถเอามาช่วยในด้านไหนได้บ้างคะอาจารย
1: ์ก็สามารถที่จะมาสร้างเนื้อหานะครับให้มีความน่าสนใจแล้วก็ตรงกับผู้บริโภคต่างๆได้นะครับ
0: ค่ะ
1: รวมไปถึง AI ก็จะมาช่วยในการวางแผนเนื้อหาสำหรับผ่านทางช่องทางหรือ Channel ต่างๆนะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้สร้าง
0: เจ้
1: าของแบรนด์นะครับอยากจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการเขียนข้อความยังไงให้มันดึงดูดใจกับผู้บริโภคนั่นเองครับ
0: ค่ะแน่นอนเลยค่ะอันนี้จะเป็น3หัวข้อหลักๆนะคะที่ AI จะเข้ามาช่วยในการสร้างคอนเทนต์ค่ะสร้างเนื้อหาวางแผนแล้วก็จะผลิตคอนเทนต์ให้เรานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะบอกว่าการสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ตรงใจผู้บริโภค AI เข้ามาช่วยตั้งแต่สิ่งแรกเลยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากลุ่มผู้บริโภคหรือเทรนด์ณปัจจุบันนี้ที่เราจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยจะตอบโจทย์ได้กับเทรนด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมคะวันนี้จะแนะนำเสนอค่ะ3เขาเรียกอะไรคะ3เทคโนโลยี
1: ครับ3เครื่องมือหลักๆ
0: ที่
1: มาค้นหาว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความสนใจหรือเนื้อหาคอนเทนต์ทางการตลาดในเรื่องไหนบ้างนะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับให้กับผู้ฟังหรือว่านักศึกษาได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เครื่องมือที่เรานำมาเสนอนะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็อาจจะมีเวอร์ชันที่อาจจะต้องเสียตังค์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
0: ค่ะก็อย่างแรกค่ะข้อแรกเลยก็คือเครื่องมือแรกละกันค่ะที่เราเรียกกันก็คือ Google Trend ค่ะ
1: ครับ Google Trend นี่ก็จะเป็นค้นหาว่าในช่วงนั้นนะครับมีผู้สนใจหรือค้นหาคำต่างๆในช่วงเวลาต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าคำที่ฮิตติดตลาดเนี่ยมีคำไหนบ้างและมีเทรนด์อะไรบ้างนะครับซึ่ง Google Trend เนี่ยจะแสดงเป็น กราฟต่างๆให้เห็นเลยนะครับว่าในช่วง3วัน5วัน7วันนะครับคำไหนที่มีความโดดเด่นว่ามีการค้นหาเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจ
0: เสิร์ชเยอะมากที่สุดใช่ไหมคะ
1: เป็นเทรนด์ที่อยู่ในตลาดอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างค่ะเช่นสมมตินักศึกษามีใจแล้วค่ะว่าคำนี้เนี่ยอยากรู้ว่าติดเทรนด์หรือเปล่าหรือมีผู้เสิร์ชเยอะหรือเปล่านะคะก็อาจจะเช่นลดน้ำหนักใช่ไหมคะอาจารย์แนท
1: ครับผม
0: คำนี้ค่ะเราอาจจะลองเข้าไปใน Google Trend นะคะเป็นเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วก็ลองพิมพ์คำว่าลดน้ำหนักค่ะแล้วเราก็ลองดูซิว่าคำนี้ค่ะมีผู้บริโภคหรือว่ามีคนทั่วโลกเนี่ยเสิร์ชหาคำนี้มากน้อยเพียงใดแล้วก็อย่างที่อาจารย์แนทบอกเลยค่ะมันสามารถโชว์เป็นกราฟให้เราเห็นได้เลยค่ะว่าในช่วง3วันที่ผ่านมา5วันที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะว่าคำนี้ถูกเสิร์ชไปจำนวนกี่ครั้งนะคะแล้วเราก็สามารถดูได้ด้วยใช่ไหมคะว่าผู้เสิร์ชอยู่ตรงไหน
1: ใช่
0: ถูกไหมเอ่ยระบุได้เลยนะคะว่าผู้เสิร์ชส่วนใหญ่แล้วอาจจะมาจากกรุงเทพมหานครหรืออาจจะมาจากพิษณุโลกอาจจะมาจากภาคใต้เราสามารถดูได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งเว็บไซต์ค่ะที่นักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเทรนด์ในการที่เราจะเวลาเราคิดคอนเทนต์เนาะเราก็ต้องอยากรู้ว่าตอนนี้ปัจจุบันแล้วคำไหนฮิตคำไหนฮอตเราจะได้คำนั้นใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะมีเครื่องมือไหนอีกคะอาจารย์แนท
1: มีบัซซูโม่ครับก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ค้นหาเนื้อหายอดนิยมเช่นกันนะครับบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการค้นหาเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์ด้วยนะครับ
0: มันแตกต่างยังไงกับ Google Trend คะอาจารย์แนท
1: Google Trend นี้ทางบัซซูโม่นี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ค้นหาเนื้อหาเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะดูความยอดนิยมต่างๆนะครับแล้วก็คำคีย์เวิร์ดคำสำคัญนะครับเวลาที่เราโฆษณาในแคมเปญต่างๆทางการตลาดนะก็ดูว่ามันมีความเฉพาะเจาะจงลงไปลึกขึ้นนะครับผม
0: ค่ะถ้าอาจารย์สรุปง่ายๆก็คือ Google Trend เนี่ยเป็นคำเนาะใช่ไหมอาจารย์แนทคือเป็นคำที่เราอยากรู้ว่าคำนี้ฮิตคำนี้ฮอตมีคนเสิร์ชมากขนาดไหนแต่ Buzzsumo เนี่ยจะกว้างไปกว่านั้นใช่ไหมคะอ
1: า
0: จจะ
1: เป็นเนื้อหา
0: เนื้อหาหรืออีเวนต์ไหนที่มีคนแชร์เรื่องราวนั้นมากที่สุดหรือง่ายๆเหมือนเวลาเราดูรายการโหนกระแสใช่ไหมอาจารย์แนทก็แปลว่าจะมีอีเวนต์ต่างๆเหล่านั้นที่มีคนแชร์กันมากที่สุดบัซซูโม่สามารถเข้ามาช่วยในตรงนี้ได้นะคะเพื่อเจเนเรตหรือว่าเพื่อคีปอัพเนาะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีเทรนด์มีอีเวนต์ไหนๆเกิดขึ้นได้นะคะเครื่องมือต่อไปคืออะไรคะจันเน็ต
1: ก็เป็น IBM Watson นะครับก็เป็นชุด AI หรือเป็นเครื่องมือนึงทางการตลาดนะครับที่มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับก็จะดูเทรนด์ทางการตลาดดูแนวโน้มการวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงลึกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีดูเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ
0: ใช่
1: ก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ลึกลงไปอีก
0: ลึกลงไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะก็คือจะมีการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยแล้วก็ forecast คือมีการคาดการณ์ในอนาคตให้เราด้วย
1: แนวโน้มในอนาคตให้ด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เขาก็จะใช้ตัว AI นะคะ plug in เข้ามาเนาะแล้วก็ทำให้มีการคาดการณ์เกิดขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญมากเลยค่ะที่นักการตลาดนะคะต้องการอยากรู้ว่าถ้าเรารู้ละว่าเทรนด์ปัจจุบันคืออะไรเราอยากรู้ด้วยเนาะว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเทรนด์ไหนกำลังมาเราจะได้เป็นผู้นำในตลาดในการที่จะนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆเหล่านั้นนะคะอันนี้เป็น3เครื่องมือที่เรียกว่าถูกใช้อย่างแพร่หลายใช่ไหมคะจัน
1: เน็ตเป็นหลักๆที่ผู้โฆษณาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์แล้วก็ลองไปเสิร์ชดูว่าเนื้อหาต่างๆที่เราจะผลิตออกไปนั้นมันจะตรงใจกับผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองไปใช้เครื่องมือต่างๆดูนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนักศึกษาลองใช้ได้เลยนะคะตามสไลด์ที่เราขึ้นได้เลยค่ะ Google Trend Buzzsumo แล้วก็ IBM Watson นั่นเองนะคะอันนี้ค่ะเป็นอย่างแรกค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะสร้างคอนเทนต์เราก็อยากจะสร้างให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภค
1: กลุ่มผู้บริโภคนั่นเองครับ
0: 3เครื่องมือนี้จะช่วยให้ท่านทราบค่ะว่ากลุ่มผู้บริโภคของท่านตอนนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเราจะได้นำเสนอสิ่งนั้นไปให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคนั่นเองค่ะค่ะต่อมาค่ะพอเรารู้แล้วล่ะว่ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยคือใครเทรนเป็นยังไงทีนี้เราก็จะถึงกระบวนการเราจะสร้างแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะได้สร้างเมสเซจสร้างคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคของเรานั่นเองค่ะแนทอาจารย์ยิ่งใหม่มีคำถามนิดนึงค่ะเวลาเราบอกว่าเราใช้ AI ค่ะเข้ามาช่วยในการสร้างคอนเทนต์ทีนี้ AI ในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลาย
1: ครับมีหลากหลายค่ายครับ
0: ใช่ไหมคะเราใช้คำว่าค่ายเนาะเพราะว่าแต่ละบริษัทก็พยายามผลิต AI ในแต่ละตัวเข้ามาเพื่อช่วยนะคะในการที่เราจะไม่ว่าจะทำคอนเทนต์หรือว่าสร้างสิ่งต่างๆมากมายใช่ไหมคะ มีอะไรบ้างคะ
1: แต่ในที่นี้เราก็จะใช้เป็น Open AI ซึ่งเป็นค่ายหนึ่งนะครับหรืออีกอันนึงก็คือ Gemini นะครับซ
0: ึ่
1: งเป
0: ็นค่ายของ
1: Google นะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลาย AI เครื่องมือเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Claude ใช่ไหมคะ Perfect City ก็ตามนะคะแต่วันนี้ค่ะอาจารย์เน็ตจะเจาะจงค่ะนำ OpenAI หรือ ChatGPT เนี่ยที่อยู่ภายใต้ OpenAI เนี่ยมาพูดคุย
1: ค
0: ให้เราได้ทราบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างในการลงมือทำให้ด้วยนะคะว่าเราจะสร้างคอนเทนต์จาก OpenAI ยังไงนะคะฉะนั้นค่ะบอกหน่อยค่ะว่าวันนี้ค่ะเราจะนำเสนอให้เห็นค่ะว่าการใช้ OpenAI ของเราใน4ด้านจะมีการใช้ในการสร้างในด้านไหนบ้างคะ
1: ครับเราก็สามารถที่จะเขียนพร้อมนะครับไปคุยกับ OpenAI นะครับเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะใช้ OpenAI ในการสร้างเนื้อหานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันดับ2นะครับเราจะใช้ OpenAI ในการสร้างคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆนะครับเราสามารถที่จะถาม OpenAI ได้ว่าเราจะสื่อสารในช่องทางไหนได้บ้าง
0: ก็คือ channel นั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่และอันที่3นะครับก็เป็นการใช้ OpenAI เพื่อคิดคำโฆษณาหรือคำต่างๆที่ให้โดนใจ
0: ใช่ไหมที่เรียกว่าแคปชั่นหรือว่าคำโปรยในแอดโฆษณาต่างๆใช่ไหมคะให้ดึงดูดใจ
1: และก็อันดับที่4นะครับเราจะใช้ OpenAI มาเขียนสคริปต์นะครับและก็เขียนสตอรี่บอร์ดนะครับเขียนบทต่างๆได้นะครับ
0: ที่จะสร้างเป็นวิดีโอหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะค่ะงั้นเรามาดูพร้อมแรกกันเลยดีกว่าค่ะในการที่เราจะใช้OpenAI หรือ ChatGPT ในการสร้างเนื้อหาค่ะหรือเราเรียกกันว่า Content Generation นั่นเองนะคะพร้อมนี่คืออะไรคะอาจารย์แนท
1: พร้อมก็คือชุดคำสั่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะคุยกับAI ได
0: ้
1: เราอยากจะได้หรือเราจะต้องการอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแล้วก็สอบถามยัง AI ให้ค้นหาหรือว่าช่วยเราตอบคำถามนั่นเองนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ที่เราบอกก็คือเราส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะใช้ ChatGPTใช่ไหมคะซึ่งก็มีหลากหลายเวอร์ชันเหลือเกินซึ่งมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ
1: ก็สามารถไปทดลองใช้ได้นะครับแล้วก็เข้าไปล็อกอินแล้วก็ลองใช้ชุดคำสั่งต่างๆพร้อมนะครับให้ตรงนะครับก็จะได้คำตอบมาอย่างที่เรียกว่าคาดไม่ถึงนะครับ
0: นั่นเองนะคะลองเล่นกันได้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะอาจารย์แนทมีตัวอย่างด้วยใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอย่างนะคะว่าอาจารย์แนทให้ตัวอย่างพร้อมหรือคำสั่งในที่นี้นะคะคำสั่งที่เราจะป้อนข้อความเข้าไปให้กับ AI เนี่ยคืออะไรนะคะ
1: ครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องสื่อสารกับAI ให้รู้ว่าขอบเขตของเราจะอยู่แค่ไหนนะครับเราเป็นนักการตลาดนะครับอยากจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคนะครับแล้วก็พิมพ์ให้ AI act art ไปเลย act ไปเลยนะครับ act ว่าตัวเองนั้น AI นั้นเป็นนักการตลาดระดับโลกอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้ขอบเขตของ AI ในการค้นหานะครับแล้วก็เราก็สามารถระบุให้ชัดเจนไปเลยครับว่าให้เขียนข้อความนะครับที่มีความยาวอย่างไรนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์อะไรนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับก
0: ็
1: คือระบุเลยครับว่าเป็นแคมเปญทางการตลาดออนไลน์นะครับโดยให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ลูกค้านะครับหรือทรัพยากรทางการตลาดว่าเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันนะครับแล้วก็ระบุความยาวไปเลยว่าเราอยากจะได
0: ้
1: ประมาณไหน500คำนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าเขาสร้างขึ้นมาเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: ค่ะก็คือหลักๆก็คือเวลาเราคุยกับ AI หรือการป้อนคำสั่งหรือพร้อมของเขาเนี่ยเน้นว่าถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนขนาดไหนเราก็ต้องสั่งคำสั่งให้ชัดเจนอย่างนั้นใช่ไหมคะมีคนเคยบอกค่ะว่าเวลาเราคุยกับ AI ค่ะเหมือนให้เราคุยกับเวลาเรา

0: สั่งงานลูกน้องหรือว่าสั่งงานเด็กฝึกงานก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสั่งไปเพียงแค่ว่าเขียนข้อความ500คำเขาก็อาจจะไปเอาข้อความอะไรไม่รู้มาเขียน500คำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพร้อมที่อาจารย์อยากจะแนะนำก็คืออยากให้นักศึกษานะคะเวลาเราเขียนพร้อมเนี่ยใส่ดีเทลรายละเอียดให้ชัดเจนเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์แนทบอกว่าถ้าเราอยากบอกให้ AI ตอนนี้เนี่ยเหมือนปลอมตัวเป็นนักการตลาด
1: ใช
0: ่แล้วนักการตลาดต้องคิดแคมเปญขึ้นมาหรือต้องคิดพร้อมหรือว่าคำสั่งหรือว่าคำโปรยในแคปชั่นต่างๆในการโฆษณาเนี่ยคุณจะใช้คำอะไรและจะใช้คำจำนวนเท่าไหร่
1: เท่าไหร่ครับ
0: นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงลึกไปกว่านั้นว่าเราอยากจะป้อนข้อความนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะอันนี้ค่ะจะแนทให้ข้อมูลหรือว่าตัวอย่างมาว่าให้เขียนบทความที่มีความยาวประมาณ500คำนะคะเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการสร้างแคมเปญการตลาดนะคะโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลนะคะหรือเราจะสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้
1: ได้
0: แต่ป
1: ั
0: จจุบันนี้ตัว AI หรือตัวแชทเองเนี่ย
1: ก็สามารถเข้าใจภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
0: และรองรับได้หลายภาษาเลย
1: ใช่
0: ไหมคะเผื่อจันเน็ตอยากจะสั่งเป็นภาษาจีนอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะอันนี้คืออย่างแรกนะคะอย่างที่สองค่ะประเภทที่สองคือเราสามารถที่จะทำอะไรคะ
1: สามารถที่จะระบุเข้าไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเขียนพร้อมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับระบุไปเลยว่ามีความสนใจกลุ่มลูกค้าของเรานั้นมีความสนใจยังไงมีอายุเท่าไหร่ช่วงอายุเท่าไหร่นะครับเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนนะครับม
0: ี
1: พฤติกรรมการบริโภคอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะให้ AI นะช่วย generate หรือว่าคิดให้ด้วยได้นะครับรวมไปถึง mood and tone ต่างๆถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้เนื้อหาคอนเทนต์ไปในแนวทางไหนนะครับเราก็สามารถระบุไปเลยว่าเราอยากได้ mood and tone อย่างไรบ้างนะครับ
0: ค่ะก็คืออันนี้จะลงลึกมาอีกนะคะก็คือเราเริ่ม personalize ค่ะต
1: ั
0: วคอนเทนต์ก็คือเราจะนำเทรนด์ต่างๆที่เราได้ศึกษากันด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เราพูดกันตอนต้นนะคะเข้ามาค่ะใส่ให้ตัว AI เนี่ยเข้าใจเรามากขึ้นว่าคอนเทนต์ที่เราอยากสร้างอยากจะส่งไปให้ผู้รับประเภทไหนถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่า mood and tone สามารถบอกได้เลยค่ะว่าเราอยากให้มันดูสนุกสนาน
1: สนุกสนานครับหรือว่าอยากจะมีลักษณะการสะเทือนอารมณ
0: ์ค่ะ
1: ครับ
0: อยากให้แบบเคล้าน้ำตานิดนึง
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะหรือว่าอยากให้ดุดันแข็งแกร่งอยากให้คำพูดนั้นดูเป็นทางการหรือว่าไม่เป็นทางการก็สามารถ
1: ก็สามารถระบุได
0: ้นะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการบอกเริ่ม personalize ละค่ะเพื่อให้สามารถที่จะเจาะคอนเทนต์ที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะอาจารย์แนทมีตัวอย่างมาให้ค่ะเป็นยังไงเอ่ย
1: บอกว่าก็จะเป็นการใช้พร้อมอีกประเภทหนึ่งนะครับโดยที่ให้ OpenAI สร้างเนื้อหาหรือข้อความเกี่ยวกับเทรนด์ทางการตลาดล่าสุดนะครับและก็ระบุไปด้วยนะครับว่าใช้เครื่องมือที่ช่วยให้การตลาดนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
0: ใช่
1: คราวนี้จะเริ่มเจาะลงไปลึกขึ้นแล้วนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เครื่องมือหรืออะไรก็ตามนะคะจะเป็นเหมือนชาแนลในการที่เราจะส่งสารนั้นไปเนาะว่าบางครั้งสารบางประเภทอาจจะควรโพสต์ผ่าน Facebook สารบางประเภทอาจจะตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์นะคะหรือนิตยสารเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะAI ก็สามารถที่จะช่วยเลือกได้ว่าเนื้อหาสารประมาณนี้ควรช่องทางไหนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะมากันต่อค่ะอันนี้ค่ะเหมือนที่อาจารย์แนทแนะนำไปเมื่อกี้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถจะเจาะจงได้เราสามารถบอกได้ว่ากลุ่มอายุเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะอายุนี่คือต้องบอกเป็นตัวเลขไหมคะอาจารย์แนทหรือว่าเราบอกเป็น
1: ช่วงอายุก็ได้ครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่นะครับหร
0: ือ
1: ว่าจะบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มคนทำงานนะครับ
0: ค่ะแล้วก็เราสามารถบอกเพิ่มไปอีกค่ะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เช่นกลุ่มผู้ใหญ่หรือว่ากลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยมีความสนใจด้านไหนเพราะว่ากลุ่มผู้ใหญ่ก็มีความสนใจที่แตกต่างกันหลายกลุ่มใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะบอกรายละเอียดลงลึกไปได้อีกค่ะว่าเราอยากเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่สนใจด้านกีฬาหรือว่าด้านเทคโนโลยีนะคะหรือว่าสนใจอาจารย์เน็ตน่าจะสนใจด้านอาหารและท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกส่งเข้าไปได้นะคะแล้วก็สามารถบอกได้ด้วยค่ะถึงพฤติกรรมการใช้งานใช่ไหม
1: ใช่ครับว่าช่วงเวลาไหนที่เขาใช้โซเชียลมีเดียนะครับให้ AI เนี่ยช่วยวางแผนให้หน่อยนะครับว่าจะเลือกใช้แพลตฟอร์มไหนแล้วก็ช่วงเวลาใดนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าทุกอย่างนี้ matters หมดเลยค่ะมีผลที่ทำให้การสื่อสารนี้มีประสิทธิภาพนะคะค่ะต่อมาค่ะอย่างที่เมื่อกี้เรากล่าวว่าเลือกช่องทางได้ด้วย
1: ครับ
0: AI จะช่วยเราเลือกว่า Facebook เหมาะกับกลุ่มคนหรือว่าเนื้อหาประเภทไหนในการที่เราจะแชร์เนื้อหาหรือ Instagram ใช่ไหมคะอาจจะเป็นการนำเสนอเน้นไปที่รูปภาพ

0: หรือปัจจุบันมีตัวที่เรียกว่า
1: เร
0: ีย
1: ล
0: เข้ามาใน Instagram ก็คือเป็นเหมือนวิดีโอสั้นนะคะถ้าพูดถึงวิดีโอสั้นอีกช่องทางนึงที่เรียกว่าป๊อปปูล่าไม่แพ้ใครก็คือ TikTok นั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยคะแล้วก็ยังมี X นะคะหรือ Twitter ในสมัยก่อนนะคะที่เน้นในการสื่อสารเป็นข้อความที่ไม่ได้ข้อความยาวเนาะเรียกว่าข้อความสั้นๆนั่นเองนะคะทีนี้ตัว AI ก็สามารถที่จะสามารถช่วยเราเลือกได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับว่าเราจะเผยแพร่ไปในช่องทางไหนบ้างแล้วก็ใช้ข้อความไหนให้เหมาะสมสำหรับช่องทางต่างๆนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะก็เรียกเป็นประเภทของการเลือกช่องทางค่ะนอกจากนั้นค่ะการกำหนดเวลาที่อาจารย์แนทบอกเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มผู้บริโภคของเราเนี่ยอยู่ในออนไลน์ช่วงเวลาไหน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเราก็จะได้นำคอนเทนต์นั้นๆไปนำเสนอให้ถูกช่วงเวลานั่นเองนะคะค่ะมีเครื่องมือเพิ่มเติมใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือเรียกว่าโซเชียลมีเดียแมเนจเมนต์นั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเว็บประเภทหนึ่งนะครับที่มาช่วยในการจัดการนะครับถ้าเรามี Instagram มี Facebook นะครับเราจะเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ต่างๆนะครับเรามีคอนเทนต์ทั้ง2เว็บนี้ก็สามารถที่จะมาช่วยจัดการคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับ
0: หมายถึงว่าถ้าเรามีคอนเทนต์เดียวแต่เราอยากเผยแพร่ในหลากหลายช่องทางถูกไหมคะ
1: ใช่ครับเราก็สามารถตั้งเวลาหรือเลือกช่องทางชาแนลได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เรานำมายกตัวอย่าง2อันนี้ก็คือเขามาเป็นเหมือนผู้ช่วยในการจัดการ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เราไม่ต้องมาคอยดูแลทีละสื่อใช่ไหมคะแต่ว่า
1: ตั้งเวลาได้ด้วย
0: สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการให้เราสามารถที่จะเหมือนทำงานได้เหนื่อยน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพ
1: มาบริหารจัดการโซเชียลมีเดียให้เรานั่นเอง
0: นั่นเองค่ะเหมือนจ้างผู้จัดการมาดูแลนะคะค่ะเครื่องมือแรกคืออะไรคะจันแนท
1: เครื่องมือแรกคือบัฟเฟอร์นะครับ
0: Buffer.
1: ก็เป็นสื่อเป็นช่องทางนึงนะครับที่จะบริหารจัดการคอนเทนต์นะครับให้เผยแพร่ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียนะครับ
0: ต่างๆนะคะก็คือเหมือนที่อาจารย์แนทแนะมาแล้วว่าเขาสามารถเราสามารถที่จะวางแผน
1: จัด
0: เวลาบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดูถึงฟีดแบคต่างๆที่เกิดข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเปิดหน้าต่างเดียวบัฟเฟอร์เนี่ยแหละแต่เราสามารถเห็นในทุกช่องทางที่เราทำการสื่อสารไปให้ผู้บริโภคได้เลย
1: ก็ลองเข้าไปใช้งานดูนะครับก็เป็นเว็บแอปพลิเคชันหนึ่งนะคร
0: ับค่ะและอีกตัวนึงค่ะ
1: เป็น Hootsuite นะครับ
0: Hootsuite
1: ครับเป็นเครื่องมือในการสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็จะเป็นดูว่าเวลาที่เราเผยแพร่ไปแล้วนะครับมีคนมากดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีคอมเมนต์อะไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาต่างๆให้ดูนะครับ
0: ก็คือทำงานคล้ายๆกับบัฟเฟอร์นี่แหละเป็นผู้จัดการให้กับเราใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีก2เครื่องมือนะคะที่สำหรับใครอาจจะเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์แล้วก็แน่นอนว่าปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะสื่อสารผ่านช่องทางเดียวได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะมันมีเครื่องมือหรือว่ามีสื่อต่างๆให้เราได้ใช้เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการให้การสื่อสารในกลุ่มผู้บริโภคของคุณนะคะเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะประเภทที่3เมื่อกี้จาแนทพูดถึงการสร้างคอนเทนต์แล้วเรา personalize แล้วเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่เจาะกลุ่มมากขึ้นแล้วนะคะประเภทที่3คือเราจะสร้าง
1: ข้อความโฆษณานะครับให้ดึงดูดใจนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งาน OpenAI นะครับโดยที่ระบุไปนะครับว่าอยากจะได้ข้อความโฆษณานะครับเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคได้ยังไงนะครับ
0: คำว่าดึงดูดในที่นี้นะคะในเชิงการตลาดเนี่ยเราก็อาจจะมีคำที่เรียกว่า call to action ค่ะใช่ไหมคะก็คือเราอาจจะมีบอกว่าคลิกเดี๋ยวนี้แชร์เดี๋ยวนี้หรืออะไรก็ตามที่ทำให้ผู้บริโภคเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากจะเกิดการแอคชั่นขึ้นนะคะ อันนี้ก็สามารถใช้ AI เข้ามาช่วยคิดคำสไตล์ต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อกระตุ้นละกันค่ะเป็นคำที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากจะมีแอคชั่นกลับมากับแบรนด์นั้นๆหรือบางท่านอาจจะเคยเห็นค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์หรืออะไรประมาณนี้นะคะค่ะเราอาจารย์แนทมีตัวอย่างมาให้ดูใช่ไหมเอ่ยนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ AI ในตลาดออนไลน์ในการที่จะป้อนพรอมใช่ไหมคะ
1: พรอมบอกว่าให้เขียนข้อความโฆษณานะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับโดยเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นธุรกิจเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือเริ่มระบุไปแล้วว่าเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับแล้วก็ให้เขียนโฆษณานะครับในผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพื่อกระตุ้นหรือดึงดูดผู้บริโภคนะครับโดยเน้นประโยชน์ไปที่การใช้และก็เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับอันนี้ก็ระบุไปเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในการใช้ค่ะ

0: อมาค่ะอย่างสุดท้ายก็คือเราจะใช้ AI ในการสร้างสคริปต์
1: ใช่ครับ
0: สตอรี่บอร์ดใช่ไหมคะหรือสตอรี่ต่างๆเพื่อที่เราจะทำเป็นวิดีโอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ AI ก็สามารถที่จะมาช่วยเรา

0: รขึ้นมานั่นแหละ
1: เรื่องราวต่างๆหรือคอนเทนต์ต่างๆได้เลยนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการสร้างแบบนี้นะคะในความเป็นจริงเราก็อาจจะต้องมีสคริปต์อาจจะต้องบอกถึงความชัดเจนเนาะใช่ไหมคะฉะนั้นว่า เราอยากจะใช้บทสร้างเป็นมูดแอนโทนไหนเหมือนเดิมใช่ไหมคะว่าเราอยากได้
1: มีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
0: เป็นใครค่ะ
1: แล้วก็จะอยากได้ลักษณะว่ากลุ่มที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุต่างๆก็ระบุไปกับ AI ได้เลยนะครับแล้วก็อยากเราอยากได้มีความยาวเท่าไหร่นะครับมุมกล้องยังไงบทเป็นยังไงแล้วก็ให้ AI ช่วยสร้างสตอรี่บอร์ดได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างตัวอย่างที่อาจารย์แนทยกมาให้ดูนะคะเขาจะออกมาเลยค่ะเป็นฉากๆเลยค่ะว่าฉากที่1ภาพที่เห็นเป็นอย่างไรมุมกล้องเป็นอย่างไรนะคะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็บทสนทนาในแต่ละฉากนั้นๆนะคะ
1: มีเสียงบรรยายต่างๆนะครับ AI ก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาให้เราได้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นภาพ AI ในการสร้างคอนเทนต์ใช่ไหมคะจะแนทช่วยอธิบายในตัวอย่างนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ AI สร้างขึ้นมานะครับโดยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคนะครับแล้วก็ให้ทำบทด้วยนะครับรวมไปถึงสร้างสตอรี่บอร์ดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะจำลองเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับลักษณะที่เป็นน้ำปลาร้านะครับก็ให้ AI ช่วยสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างบทด้วยสร้างสคริปต์ต่างๆนะครับในการทำไปโปรดักชันนะครับ
0: ก็ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำได้มากกว่าเนาะแค่คิดสคริปต์ใช่ไหมคะอย่างในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว AI สามารถที่จะสร้างมาเป็นภาพ storyboard ให้เราได้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่ต้องเพิ่มเติมในบทต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะอาจารย์ขอสรุปให้ฟังนะคะว่าตัว AI ของเราที่จะมาสร้างคอนเทนต์นะคะให้กับเราเนี่ยอย่างแรกเลยอย่าลืมว่าในการที่เราจะป้อนพร้อมเข้าไปให้กับ AI เนี่ยจะต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนใช่ไหมอาจารย์แนทตรงกับกลุ่มเป้าหมายบอก AI ได้หมดเลยนะคะบอก mood and tone ใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมว่ายิ่งชัดเจนจะยิ่งทำให้ AI เนี่ยสามารถสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคและสิ่งนี้ค่ะจะทำให้การตลาดของเรานะคะเรียกว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์โดยใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เรียกว่าเบื้องต้นใช่ไหมคะอาจารย์แนทไปลองเล่นกันดูนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลๆๆ
5: เอาอะไร
6: เอาเหมือนเดิมจานนึง
2: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
7: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788